0: ใครพร้อมแล้วเอามือกอดอกให้คุณครูจะดูสิคะว่ากลุ่มไหนพร้อมแล้วและจะมีตะกร้าชมพู่มาแบบเยอะๆเลยมาเลยค่ะเอ๊ต้องกอดอกและหลังตรงกลุ่มไหนพร้อมแล้วนะยังไม่ทำอะไรนะคะตอนนี้ทุกคนกอดอกเลยมาแล้วตอนนี้ทุกกลุ่มมีตะกร้าหรือยังคะลูก
1: ม
0: ี
1: แล้ว
0: มีแล้วใช่ไหมคะกติกาง่ายๆเลยช่วยกันเรียงแต่แย่งกันได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้เราต้องรู้จักช่วยเหลือกันถ้าหากเราช่วยเหลือกันกลุ่มเราจะเสร็จเป็นกลุ่มแรกแน่นอนพร้อมไหมคะนี่เลยค่ะมี4รูปสระแล้วมีตัวอด้วยมีตัวอแล้วมีสระด้วย4ตัวนี้ที่คุณครูให้มาจะเรียงได้อย่างไรพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: แล้ว
1: ค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะกลุ่มไหนเสร็จแล้วอย่าลืมยกมือทั้งกลุ่มนะคะต้องช่วยกันเรียงเลยโอ้โหต้องทำอย่างไรยกมือทั้งกลุ่มเลยกลุ่มไหนยกมือก่อนกลุ่มที่1กลุ่มที่2เหลืออีก3กลุ่มต้องยกมือทั้งกลุ่มเลยนะคะทั้งกลุ่มเลยต้องยกมือกลุ่มที่4เสร็จแล้วกลุ่มที่5เสร็จแล้วกลุ่มที่3เสร็จแล้วเอามือลงค่ะทุกคนกอดอกเอาละค่ะตอนนี้กลุ่มที่เสร็จเป็นกลุ่มแรกค่ะคือกลุ่มที่2กลุ่มที่2ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปดูค่ะว่าถูกต้องหรือเปล่าถ้ากลุ่มที่2ทำได้ถูกต้องกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มที่ชนะแต่ถ้าไม่ถูกต้องต้องมาดูกลุ่มที่1ต่อโอ้โหเด็กๆคะปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งปรบมือ5ครั้งหันมาหาคุณครูเลยมาดูที่กลุ่มที่2กลุ่มที่2มีสระ A อยู่ด้านหน้าแล้วมีขีดตามด้วยขีดนะคะต่อไปอะไรต่อคะลูกขอให้หนูช่วยถือหน่อยค่ะช่วยถือหน่อยค่ะจับไว้เพื่อนๆช่วยดูมีขีดอยู่แล้วก็มีตัวอและสุดท้ายคือรูปชูขึ้นสูงๆเลยเพื่อนเรียงมาแบบนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะกลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่ชนะปรบมือให้ตัวเองเลยต่อไปขออนุญาตนะคะเก็บตะกร้าเลยน้ำชมพู่ของคุณครูเนี่ยใส่ในตะกร้าเลยค่ะช่วยคุณครูหยิบหน่อยค่ะลูกมาเลยมาเลยค่ะส่งตะกร้ามาเลยค่ะลูกส่งตะกร้ามาเลยปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเอามือจับหัวจับไหล่จับเอวแล้วก็จับไหล่แล้วก็จับหัวแล้วก็จับเอวเป็นอย่างไรบ้างคะสนุกไหมคะแต่บางกลุ่มมีใครถูกบ้างแต่ไม่ทันเวลามีไหมคะโอ้โหไม่เป็นไรเลยเพราะว่ามีเกมอีกเยอะเลยรอเด็กๆอยู่มาดูกันเลยที่เราเรียงไปเป็นแบบนี้ไหมคะกลุ่มที่1เป็นแบบนี้ไหมคะเป็นไม่เอ่ยแล้วสระนี้เรียกว่าสระอะไรเอ่ยสระนี้นะคะเรียกว่าสระฟังดีๆสระสระสระออกเสียงว่า
1: เออ
0: หน้าของสระจะมีรูปสระเอเก่งมากแล้วก็ขีดตรงกลางเอาไว้ทำอะไรคะเขียนพยัญชนะต้นเก่งมากเลยแล้วก็มีรูปพยัญชนะอะไรด้วยออ่างและสุดท้ายมีรูปสระอะอยู่รวมทั้งหมดกลายเป็นสระรวมทั้งหมดกลายเป็นสระเมื่อเล่นเกมไปแล้วสระมีคำถามค่ะคำถามมีอยู่ว่าสระแบบนี้เป็นสระเสียงสั้นหรือว่าเสียงยาวใครตอบว่าเสียงสั้นใครตอบว่าเสียงยาวมาดูกันเลยสระเป็นสระเสียงสั้นค่ะปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งขอให้ทุกคนหันหน้ามาหาคุณครูหน่อยค่ะมาดูกันเลยสระเป็นสระเสียงสั้นออกเสียงกันได้แล้วเพราะฉะนั้นพร้อมจะเล่นเกมต่อไปไหมคะสระออกเสียงว่าสระออกเสียงว่าต่อไปมาดูกันเลยมีเกมอีกแล้วเกมนี้มีชื่อว่าคำสระอะไรคุณครูจะมีสระมาให้แต่พยัญชนะด้านในค่ะแปลงร่างกายเป็นรูปภาพค่ะเด็กๆต้องช่วยกันดูว่าภาพที่คุณครูให้กับสระเนี่ยรวมกันแล้วน่าจะเป็นคำว่าอะไรพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: แล้ว
1: ครับ
0: จะดูซิว่ากลุ่มไหนจะเก็บคะแนนไปได้เยอะที่สุดเกมเมื่อสักครู่นี้กลุ่ม2ชนะแล้วนะคะมาดูกันเลยอะไรกลุ่มที่5ค่ะยกมือก่อนเลยค่ะมีรูปจานกับสระน่าจะเป็นคำว่าอะไรคะตอนนี้กลุ่มที่5ยกมือก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนเลยคำว่าจอฟังดีๆคำนี้อ่านว่าจอเจอจอเจอปรบมือให้กลุ่มที่5ค่ะจอเจอนะคะเจอแปลว่าอะไรเรามาเจอใครมาเจอคุณครูมาเจอเพื่อนมาเจอเพื่อนคือการพบเจอนั่นเองเด็กๆดูคำดีๆเลยคำจากเกมนี้จะนำไปเล่นในเกมต่อไปจอเจอจำดีๆเดี๋ยวมีเกมให้เล่นอีกต่อไปอะไรกลุ่มที่หนึ่งใครยกมือก่อนเลยเพื่อนบอกว่าตอเตอใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: คำนี้ตอเตอปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งค่ะเก่งมากเลยแล้วใครรู้บ้างว่าคำว่าเตอแปลว่าอะไรตอเตอคือหนาค่ะหมายถึงคำว่าหนานั่นเองมักใช้กับคำว่าหนาเตอะโอ้โหคนนี้ใส่แว่นหนาเตอะเลยลองสวมแว่นทุกคนใส่แว่นหนาเตอะใส่แว่นหนาเตอะเลยเด็กๆปลายทางก็สามารถทำตามคุณครูได้เลยนะคะใส่แว่นหนาเตอะมีใครยังไม่ใส่แว่นหน้าและขอให้ทุกคนถอดแว่นกลุ่มไหนช้านะนี่ถอดแว่นแล้วดูดีๆนี่คุณครูแอบใบ้ให้แล้วนะคะเพราะเดี๋ยวมีเกมอีกจากคำเหล่านี้เลยต่อไปกลุ่มที่3ค่ะยกมือก่อนเลยมีรูปถุงใบใหญ่เลยแล้วก็มีสระด้วยคำว่าเพื่อนบอกว่าถอเถอะใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ไหมคะมาดูเฉลยกันเลยถอเธอปรบมือให้กลุ่มที่3ค่ะอ่าน

0: อะไรคะเพื่อนบอกว่ากลุ่มที่4บอกว่ารอเอ่อเลอะใช่ไหมเอ่ยรอลิงหรือเปล่าเอ่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้กลุ่มที่4เลยคำนี้อ่านว่าร
1: อเอ่อเลอะ
0: รอเอ่อเลอะเลอะ
1: เลอะ
0: เลอะ
1: เลอะ
0: เลอะเลอะคืออะไรเอ่ยเอ๊ะมีอะไรมาเลอะเสื้อผ้าบ้างวันนี้กินข้าว6เลอะไปหมดเลยเอ๊ะใครกินเป็นบ้างเอ่ยแบบนี้อ้าวเลอะไปแล้วขออีก1คำมักใช้ขั่วคำว่าเลอะเลยกลุ่มที่2ค่ะยกมือก่อนเลยเพื่อนบอกว่าเอ๊ะเป็นเด็กดีต้องเป็นอย่างไรเอ่ยต้องไม่คุยถ้าเป็นเด็กดีต้องไม่คุยกันตอนนี้เพื่อนกลุ่มที่2อยากจะตอบเราต้องเงียบเสียงและให้กำลังใจเพื่อนคำนี้คำว่าอะไรคะทอเอทอเอสูงนิดนึงทอเอเถอะเก่งมากค่ะคำนี้คือคำว่าทอเอเถอะเก่งมากปรบมือให้กลุ่มที่2เลยเมื่อสักครู่นี้เลอะไปแล้วนำมาประสมกับคำนี้ได้ไหมกลายเป็นเลอะเทอะกลายเป็นเลอะเทอะแล้วเทอะคืออะไรล่ะลูกถ้านำมาผสมกับเลอะเทอะก็เป็นอย่างไรอ๋อเปื้อนมอมแมมหรือเปล่าวันนี้มีเสื้อผ้ามอมแมมหรือเปล่าเอ่ยต่อไปกลุ่มที่1ค่ะคำว่าอะไรเอ่ยกลุ่มที่1บอกว่าเยอะใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะอ่านพร้อมกันยอเอะเยอะ
1: เยอะ
0: เยอะ
1: เยอะ
0: เยอะ
1: เยอะ
0: เยอะมีชิ้นเดียวได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้เยอะต้องมีแค่ไหน
1: หลายช
0: ิ้นเยอะมากๆเลยที่บ้านเรามีของเล่นเยอะไหมคะ
1: เยอะ
0: ที่บ้านเรามีเสื้อผ้าเยอะไหมคะ
1: เยอะ
0: เลยไปกันต่ออะไรเอ่ยอุ๊ยมี2ตัวด้วยเอามือจับหูแล้วก็จับหัวไหล่ค่ะแล้วก็ยกมือกลุ่มที่5ค่ะอุ๊ยมี2ตัวเลยนะคำนี้ยากมากๆเลยกลุ่มอื่นส่งกำลังใจไปให้กลุ่มที่5ค่ะปอลอเออะไรเอ่ยปอลอเออหุ้ยเกือบถูกและใกล้เคียงแล้วปอลอเออมาดูกันเลยปอลอเออเปรอะออกเสียงพร้อมกันเปรอะปอลอเออเปรอะ
1: ป
0: อ
1: ลอเออ
0: เปรอะเปรอะเปรอะปรบมือให้กลุ่มที่5เป็นกำลังใจค่ะเกือบถูกแล้วคำนี้ยากมากเลยเพราะว่ามีพยัญชนะ2ตัวเลยนะคะคำว่าเปรอะคืออะไรเอ่ยหมายถึงอะไรเอ่ยเก่งมากเลยหมายถึงอะไรคะลูกของอะไรเอ่ยเลอะเปรอะเปื้อนสมมุติว่าวันนี้ทานไอศกรีมขึ้นมาทานไอติมแล้วเกิดอะไรเอ่ย
1: เปรอะ
0: เลอะเสื้อผ้าเปรอะเปื้อนหมดเลยได้ไหมคะคำว่าเปรอะคือคำว่าเลอะนั่นเองหมายถึงทานแล้วหกเลอะเทอะก็คือเปรอะเปื้อนนั่นเองต่อไปอุ้ยยากขึ้นเหมือนเดิมกลุ่มที่1ยกมือก่อนเลยเก่งมากเลยคำนี้คำว่าเคลอะปรบมือให้กลุ่มที่1ค่ะคำนี้ดูดีๆคำนี้อ่านว่าขอรอเอะเคลอะ
1: เคลอะ
0: เคลอะ
1: เคลอะ
0: คืออะไร
1: เ
0: คลอะคืออะไรฟังดีๆเคลอะคือสิ่งที่มันเกาะอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยสมมุติว่าห้องนั้นไม่ได้ใช้งานนานแล้วมีฝุ่นเคลอะเลยมีฝุ่นติดมักเคลอะเลยที่ห้องนั้นคืออะไรคะฝุ่นเยอะไหม
1: เยอะ
0: เยอะเลยมีฝุ่นเกาะกันอยู่นะคะเก้าอี้ไม่ได้ใช้มีฝุ่น

0: มาเกาะมาเคลอะเลยแสดงว่าอะไรลูกมีฝุ่นเกาะอยู่เยอะไหมคำว่าเคลอะเนี่ยเยอะเลยค่ะต่อไปพร้อมไหมคะต่อไปคุณครูบอกแล้วเกมนี้จะเป็นเกมที่เราเนี่ยนำคำจากเกมเมื่อสักครู่นี้สระเอะมาเติมให้ครบถ้วนมาหาคู่ให้เขาเกมนี้มีชื่อว่าหาคู่ให้ฉันด้วยช่วยฉันทีซึ่งคำที่เราจะนำมาเติมมาจับคู่เนี่ยต้องออกเสียงสระเอะด้วยทุกครั้งเลยจะมีสระเอะประสมอยู่ด้วยทุกคำเลยพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: ไหมคะกลุ่มที่4พร้อมไหมคะโอ้ยเสียงเบาจังเลยกลุ่มที่4กลุ่มที่3พร้อมไหมคะมาดูกันเลยค่ะดูดีๆนะคะหนาจุดๆๆต้องมีสระเอะด้วยกลุ่มที่4อยากตอบใช่ไหมคะอ่ะจับไมค์ให้หน่อยค่ะคำว่าอะไรเอ่ยหนา
2: หนาเตะ
0: หนาเตะใช่หรือเปล่าเอ่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะกลุ่มที่4ได้คะแนนไปแล้วเพราะว่ามีรูปแว่นตาด้วยทุกคนสวมแว่นหนาเตะทุกคนสวมแว่นหนาเตะทุกคนถอดแว่นออกต่อไปพร้อมไหมคะไปกันต่อกลุ่มไหนจะได้คะแนนไปอีกเลอะอะไรเอ่ยกลุ่มที่ยกมือก่อนกลุ่มที่3เลยเลอะอะไรคะเลอะอะไรเอ่ยคุณครูแอบบอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ว่าจะคู่กับคำว่าเลอะเลอะอะไรนะอะไรนะกลุ่มที่5อะไรคะคำนี้คือคำว่าเลอะเถอะค่ะกลุ่มไหนถูกอ่านพร้อมกันลอเอะเลอะทอเอะเถอะเลอะเถอะเลอะเถอะถ้าหากเด็กๆไปเล่นโคลนแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นเลอะเถอะแน่นอนเลยต่อไปใครจะได้คะแนนกลุ่มที่1คะคำว่าฝุ่นค่ะแล้วก็มีห้องนึงที่มีอะไรเนี่ยมีฝุ่นเต็มเลยน่าจะเป็นคำว่าอะไรคะหูเพื่อนบอกว่าเคลอะฝุ่นเคลอะใครเห็นด้วยบ้างใครบอกว่าน่าจะเป็นคำอื่นแน่เลยคำนี้นะคะคือคำว่าฝุ่นเคลอะถูกต้องค่ะคำว่าฝุ่นเคลอะเด็กๆคะดูในห้องนี้ฝุ่นเยอะไหม
1: เยอะ
0: เยอะแล้วเกาะกันเป็นกลุ่มๆเนี่ยมีฝุ่นเคลอะเลยในห้องนี้นะคะต่อไปวิอะไรเอ่ยมีคำว่ามากอยู่ด้านหลังเอามือจับหูค่ะโอ้ยข้อนี้เด็กๆอยากตอบเพราะว่ามีของเล่นเยอะเลยแอบบอกไปแล้วเอามือจับหูแล้วก็จับหัวใจอยู่ไหนเอ่ยแล้วก็ยกมือกลุ่มที่5คะจุดๆมากกลุ่มที่5บอกว่าย
1: อ
0: เยอะเยอะมากใครเห็นด้วยบ้างใครยังบอกว่าอาจจะเป็นคำอื่นค่ะมาดูเฉลยกันเลยคำนี้นะคะคำว่าเยอะมากถูกต้องค่ะมาอ่านพร้อมกันยอเอะเยอะ
1: มออากอมาก
0: เยอะมาก
1: เยอะมาก
0: เก่งมากไปกันต่ออะไรเอ่ยอุ๊ยดูกางเกงตัวนี้สิคะเกิดอะไรขึ้นเอ่ยตอนนี้กลุ่มที่4ยกมือก่อนเลยกางเกงเป็นอย่างไรล่ะคะมีคำว่าเปื้อนด้านหลังด้วยอะไรเปื้อนเด็กๆวางไมค์ค่ะมีคำว่าอะไรคะจุดๆแล้วก็เปื้อนอะไรนะลูกคำว่าอะไรนะคะคำว่าเปื้อน

ถูกหรือเปล่าเอ่ยใครเห็นด้วยบ้างใครบอกว่ายังไม่ใช่ค่ะมาดูเฉลยกันเลยกางเกงตัวนี้เห็นไหมคะมีรอยไม่รู้ไปโดนอะไรมากางเกงตัวนี้นะคะและคำนี้คือคำว่าเปรอะเปื้อนเก่งมากค่ะกลุ่มที่4ปรบมือให้กลุ่มที่

0: สังเกตคำสระเอะกันแล้วมาดูสิคะว่าสระเอะที่คุณครูนำมาให้ดูเนี่ยต่างกันอย่างไรเพราะว่าคุณครูจะแบ่งเป็น2กลุ่มเหมือนเดิมเลยค่ะมาดูกันเลยในกลุ่มที่1คำว่ายอเอะเยอะเยอะมากกับเปรอะเปรอะปอรอเอะเปรอะเปรอะเปื้อนเอ๊สองกลุ่มนี้ต่างกันอย่างไรกลุ่มที่1คะต่างกันอย่างไรคะส่งไมค์ให้เพื่อนหน่อยลูกส่งไมค์ไปให้เพื่อนหน่อยค่ะเอ๊สองกลุ่มนี้ต่างกันอย่างไรคะ
1: กลุ่มที่1ไม่มีตัวสะกดกลุ่มที่2มีตัวสะกด
0: ใครเห็นด้วยกับที่กลุ่มที่1ตอบบ้างกลุ่มที่1ไม่มีตัวสะกดกลุ่มที่2มีตัวสะกดเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้กลุ่มที่1เลยเด็กๆคะลองดูในกลุ่มที่1เอ๊ะมีตัวสะกดไหม
2: ไม่ม
0: ีไม่มีกลุ่มที่2มีไหมคะมีด้วยมีด้วยนะคะส่วนกลุ่มที่1ไม่มีตัวสะกดเอสระเอะมีตัวสะกดไหมเนี่ยไม่มีตัวสะกดนะคะสระเอะจะประกอบไปด้วยเออแล้วก็อะด้านหลังสุดเลยพยัญชนะใส่ตรงกลางเลยตรงนี้เลยนะคะอยู่ข้างหลังเอนะคะต่อไปมาเรียนรู้สระเอะกันเมื่อสักครู่นี้คุณครูถามไปแล้วว่าสระเอะสระเอะเป็นสระเสียงสั้นหรือยาว
2: สั้น
0: เป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวคะ
2: ส
0: ั้
2: น
0: สระเอะเป็นสระเสียงสั้นไหนลองออกเสียงหน่อยค่ะสระสระเอะสระเอะสระเอะเป็นสระเสียงสั้นมีตัวสะกดไหม
2: ไม่ม
0: ีไม่มีตัวสะกดและฟังดีๆไม่มีรูปวรรณยุกต์ด้วยนะคะถามอีกหนึ่งครั้งสระเอะเป็นสระเสียงสั้นมีตัวสะกดไหม
2: ไม
0: ่มีมีรูปวรรณยุกต์ไหม
2: ไม่มี
0: สระเอะประกอบไปด้วยรูปสระอะไรบ้างหน้าสุดมีอะไรคะสระเอแล้วขีดเอาไว้ทำอะไรเติมพยัญชนะต้นเก่งมากแล้วก็มีอะไรมาตามหลังออ่างแล้วหลังสุดมีอะไรคะสระอะอัปรบมือให้ตัวเองเลยเก่งมากตอบได้นะคะต่อไปมาเรียนรู้สระเอกันเลยเอ๊ะคนนี้ใครเอ่ยฟังดีๆออาอากอเอะเกอะ
2: อาเกอะ
0: อาเกอะคุณอาคนนี้มีชื่อว่าอาเกอะนั่นเองต่อไปใครเอ่ยอุ้ยมีผมสีขาวแล้วด้วยอ่ะมาดูยออายอยายนอเอะเนอะ
2: นอเอะ
0: ยายเนอะ
2: ยายเนอะ
0: ยายเนอะ
2: ยายเนอะ
0: คุณยายคนนี้มีชื่อว่าย
2: าย
0: เนอะนั่นเองและอีกหนึ่งคน
2: พออีพ
0: ีพออีพีไม่เอกพี่อ่ะขออีกหนึ่งครั้งค่ะพออีพีไม่เอกพี
2: ่พออีพีไม่เอกพี
0: ่ดอเอะเดอะพี่เดอะ
2: พ
0: ี่
2: เดอะ
0: พี่คนนี้มีชื่อว่าอะไรคะพี่เดอะนั่นเองรู้จักกันไป3คนแล้วต่อไปได้เวลาฝึกอ่านใครพร้อมกันบ้างคะใครพร้อมแล้วให้ยก2มือใครพร้อมแล้วเอามือลงพร้อมไหมคะมาดูกันเลยเอ๊ะมีอะไรบ้างเอ่ยวันนี้มีเรื่องราวอะไรบ้างพร้อมไหมคะมาเริ่มกันเลยทออุงอถุง
2: ทอ
0: เอาเทาไม่โทเท้า
2: ถ
0: ุงเท้าร ออุงอลุ
2: ง
0: ยอเอาเยา
2: ลุงเยา
0: ถุงเท้าลุ
2: งเยาร
0: อเอะเลอะทอเอะเถอะเลอะเถอะ
2: เ
0: ลอะเถอะถุงเท้าลุ
2: งเยา
0: เลอะเถอะ
2: ถ
0: ุงเท้าลุงเยา

0: 了特
1: 要
0: 爱要爱要爱
1: 要
0: 爱要
1: 爱
0: 要爱要爱要爱要爱要爱要爱要爱要爱要爱要爱
1: 要
0: 爱要爱要爱要爱要爱要爱要爱
1: 要
0: 爱要爱要爱要爱
1: 要
0: 爱要爱要爱
1: 要
0: 爱要爱要爱要拿的ยายเนอะใส่แว่นหนาเตอะพออีพีไม่เอกพี
1: ่
0: ดอเอะเดอะพี่เดอะทออําทำพี่เดอะทำปอลออาปลาพี่เดอะทำปลาขอเอาเผา
1: พ
0: ี่
1: เดอะทำปลาเผาย
0: อเอะเยอะพี่เดอะทำปลาเผา
1: เยอะ
0: เยอะพอเอือนอเพื่อนไม่เอกเพื่
1: อน
0: พอเอือนอเพื่อนไม่เอกเพื่
1: อน
0: เพื่อนเพื่อนพออูดอ
1: พูด
0: เพื่อนเพื่อนพูดวออาวาไม่เอกว่าเพื่อนเพื่อนพูดว่าชออางอช้างไม่เอกตั้งทอเอะเถอะช่างเถอะเพื่อนเพื่อนพูดว่า
1: ช
0: ่
1: างเถอะ
0: ช่างเถอะเอ๊กลุ่มไหนเสียงเบานะเนี่ยเอ๊กลุ่มไหนเสียงดังฟังชัดเลยต่อไปไปกันต่อพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ไห
1: มคะ
0: นั่งตัวตรงมาเริ่มกันเลยออาอาก็เอะเกะอาเกะจอเอะเจอ
1: เ
0: กอเจ
1: อ
0: ตอเอาเตาร
1: ออ
0: ี
1: ดอร
0: ี
1: ด
0: เตารี
1: ด
0: อาเกอเจอเตารี
1: ด
0: หอมอไอใหม่ไม่เอกใหม
1: ่
0: หอมอไอใหม่ไม่เอกใหม
1: ่
0: อาเกอเจอเตารี
1: ด
0: ใหม่ต่อเอือเสือไม่โทเสื้อ
1: ต่อเอือเสือไม
0: ่
1: โทเส
0: ื้อต่ออูปูไม่เอกปู
1: ่ต
0: ่
1: ออ
0: ู
1: ป
0: ู
1: ไม่เอกป
0: ู่ทอไอไทย
1: ทอไอไทย
0: เสื้อปู่ไทย
1: เส
0: ื้
1: อป
0: ู่
1: ไทย
0: ดออูดู
1: ดออู
0: เสื้อปู่ไทยดู
1: เสื้อ
0: ปู่ไทยดูปอเอือนอเปื่อนไม่โทเปื่อน
1: ปอเอือนอเป
0: ื่อ
1: นไม
0: ่
1: โทเป
0: ื่อ
1: น
0: ปอรอเอะเปรอะ
1: เพ
0: ื่
1: อนเป
0: รอะเสื้อปู่ไทย
1: เสื
0: ้อปู่
1: ไทย
0: ดูเพื่อนเปรอะ
1: ด
0: ู
1: เพ
0: ื่
1: อนเป
0: รอะก็เอาเกาไม่โทเก้า
1: อ
0: ี
1: อ
0: ี
1: ไม
0: ่
1: โท
0: อี
1: เก
0: ้
1: า
0: อีสออี
1: สี
0: ทอเอาเท้า
1: ส
0: ี
1: เทา
0: เก้าอี้
1: ส
0: ี
1: เทาม
0: ออี
1: ม
0: ี
1: เก
0: ้
1: าอ
0: ี้
1: ส
0: ี
1: เทาม
0: ี
1: ฝ
0: ออุ่นนอฝุ่นไม่เอกฝุ่
1: น
0: ขอรอเอะเคลอะฝุ่นเคลอะ
1: เก
0: ้
1: าอ
0: ี้
1: ส
0: ี
1: เทาม
0: ีฝุ่
1: นเคลอะ
0: พออีพีไม่เอกพี
1: ่
0: ดอเอะเดอะ
1: พ
0: ี่
1: เดอะ
0: ทออําทำ
1: ห
0: อไอหายไม่โทให
1: ้
0: ทำให
1: ้
0: พี่เดอะทำให
1: ้
0: หออายอหายพี่เดอะทำให้
1: หาย
0: รอเอะเลอะทอเอะเถอะ

0: อะทำให้หาย
1: เลอะ
0: เทอะมาดูกันเลยก่อนหน้านี้มีใครบ้างเอ่ยถุงเท้าอะไรลูกถุงเท้าใครลุงอะไรคะลุงยาวเกิดอะไรขึ้นถุงเท้าเลอะเทอะแสดงว่าสกปรกไหมเลอะเทอะสกปรกอยู่นั่นเองต่อไปยายเนอะเขาทำอะไรคะ
2: ใส
0: ่
2: แว
0: ่
2: นหนา
0: ใส่แว่นหนาเตอะเลยดูสิคะใส่แว่นหนาเตอะเลยต่อไปพี่เดอะทำอะไรลูก
2: ทำปลาเผา
0: ทำปลาเผาตัวเดียวหรือเปล่า
2: ไม่
0: เพราะว่าทำปลาเผาเยอะเลยเยอะแค่ไหน
2: เยอะ
0: มากเลยแล้วเพื่อนพูดว่าอะไรคะเพื่อนพูดว่าช่างเถอะเพื่อนพูดว่าช่างเถอะเพื่อนพูดว่าช่างเถอะต่อไปเจอใครบ้างเอ่ยอาเกะเจออะไรเจออะไรอยู่เจอเตารีดใหม่นั่นเองแล้วเสื้อปู่ไทยเป็นอย่างไรคะลูกสะอาดไหม
2: ไม
0: ่ค่ะไม่เป็นอย่างไรลูก
2: เ
0: ปื้อนเปรอะเลยเอ๊ะไม่รู้ไปโดนอะไรมาเปื้อนเปรอะเลยนะคะต่อไปเก้าอี้สีเทาตัวนี้มีอะไรอยู่ด้วย
2: ม
0: ี
2: ฝ
0: ุ่
2: นเ
0: คราะห์เลยสงสัยจะไม่ได้ใช้นานแล้วนะคะต่อไปพี่เดอะทำอะไรคะทำให้หายอะไรลูกทำให้หายเลอะเทอะสงสัยพี่เดอะนี่แหละจะเป็นคนช่วยทำความสะอาดให้หายเลอะเทอะนั่นเองพี่เดอะเก่งไหมคะ
2: เก
0: ่งนั่นเองน่ารักไหมทำให้หายเลอะเทอะด้วยเฮ้แล้วใครเป็นเด็กน่ารักบ้างเอ่ยโอ้โหช่วยแม่กวาดบ้านด้วยนะคะช่วยแม่ทำงานด้วยอ่ะพอก่อนเอามือลงค่ะต่อไปโอ้นี่เลยค่ะใบความรู้ที่7เรื่องสระเอะถ้าหากเด็กๆลืมทำอย่างไรคะลูก
2: กลับไปดูได้
0: เลยนะคะต่อไปค่ะมาดูกิจกรรมในวันนี้เด็กๆนำแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะให้นักเรียนฟังคำชี้แจงก่อนค่ะในการทำใบงานที่7นะคะเรื่องเขียนคำสระเอะในช่องว่างค่ะหลังจากนั้นให้นักเรียนทำใบงานที่7ได้นะคะส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางให้คุณครูช่วยชี้แจงการทำใบงานที่7ค่ะเรื่องเขียนคำสระเอะในช่องว่างและหลังจากนั้นค่ะคุณครูก็ให้นักเรียนทำใบงานที่7ได้เลยนะคะต่อไปค่ะมาดูกันเลยเอ๊ะหน้าตาใบงานที่7เป็นอย่างไรคะนี่เลยค่ะมีพี่เดอะอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีอาเกอะอยู่ด้วยนั่นเองใครยังไม่เจอยก2มือเลยเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปดูนี่เลยลูกเปิดเลยค่ะต่อไปมาดูกันเลยในตอนที่1เหมือนเดิมเลยค่ะตอนที่1ให้เขียนนี่เลยเขียนคั้นลายมือตามคำที่อยู่ด้านบนเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูวงให้ดูเลยว่าอยู่ตรงไหนนี่เลยค่ะคำที่อยู่ด้านบนตรงนี้เขียนลงในบรรทัดที่ว่างนะคะต่อไปในตอนที่2ค่ะเด็กๆกลุ่มที่ไม่มีตัวสะกดคุณครูแอบกากบาทไว้ให้ว่าไม่มีตัวสะกดนะคะทำเครื่องหมายกากบาทไว้ให้นะคะส่วนที่มีตัวสะกดคุณครูทำเครื่องหมายถูกไว้ให้ข้างๆเลยจะได้ไม่สงสัยว่าอย่างไรนะคะต่อไปคำที่ไม่มีตัวสะกดคุณครูยกตัวอย่างไปแล้วมาดูเลยคำว่าเยอะมีตัวสะกดไหมคะคำว่าเยอะมีตัวสะกดไหมคะลูกมีไหมไม่มีคุณครูก็เลยใส่ในช่องด้านหน้าเลยส่วนคำว่ามากก็ใส่ในช่องด้านหลังเพราะมีกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะต่อไปที่คุณครูไม่ได้วงกลมไว้ให้เด็กๆลงมือทำได้เลยในตอนสุดท้ายตอนที่3ดูดีๆเลยค่ะมีคำว่าเตอะมีคำว่าเนอะมีคำว่าเจอะยายคนนี้ชื่อว่าอะไรคะคุณยายอะไรอ่านไปแล้วดูลักษณะคุณยายสิคะดูสีผมคุณยายชื่ออะไรเอ่ยยายอะไรนะยายเนอะเก่งมากยายเนอะ

0: ใส่แว่นหนาหนาอะไรคะ
1: หนาเตอะ
0: หนาเตอะเอ๊ะคำไหนเอ่ยลองดูต่อไปเก้าอี้มีฝุ่นอะไรคะฝุ่นอะไรเอ๊ะคำว่าเยอะก็ไม่มีฝุ่นเคลอะเก่งมากฝุ่นเคลอะคำไหนเอ่ยลองเลือกดูเลยถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะตั้งแต่ตอนที่1นะคะโอ้โหคุณครูขอชื่นชมกลุ่มที่2เลยค่ะไม่มีใครคุยเลยทุกคนตั้งใจทำงาน

ขียนบรรทัดล่างก่อนย้ายลงไปโอ้ตอนนี้ทั้งห้องเก่งมากๆเลยไม่มีเสียงเลยนะคะเก่งมากๆเลยเพราะทุกคนกำลังใช้สมาธิในการทำงานในตอนที่2ดูดีๆนะคะอาจจะมีข้อไหนหลอกเด็กๆอยู่ก็ได้ดูดีๆเลยมีคำไหนหลอกอยู่หรือเปล่าเออ

คำไหนที่เด็กๆเขียนลงไปแล้วอย่าลืมวงกลมนะคะหนูจะได้จำได้ว่าหนูเขียนคำไหนไปแล้วบ้างใช่ค่ะเอาวางก่อนยังไม่ใช้เลยไม้บรรทัดตอนนี้ค่ะเด็กๆหมดเวลาแล้วโอ้โหเวลาน้อยมากๆเลยขอให้ทุกคนเก็บของเก็บแบบฝึกหัดทั้งหมดใส่ใต้โต๊ะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2หนึ่งแล้วก็หมดเวลาค่ะปรบมือให้กลุ่มที่4และกลุ่มที่5ค่ะเก่งมากเลยเก็บได้ตามกำหนดปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อไปมาดูกันเลยเมื่อทำแบบฝึกหัดแล้วเอ๊ะใครอยากดูเฉลยบ้างเอ่ยที่ถูกต้องต้องเป็นอย่างไรใครเป็นเด็กดีต้องอย่างไรคะต้องฟังเงียบเสียงไหมเงียบเสียงมาดูกันเลยตอนที่หนึ่งเลยค่ะให้คั้นลายมือพี่อะไรเอ่ยพี่อะไรคะพี่ดอเอพี่เดทำปลาเผาเยอะเก่งมากต่อไปอากอเอเกออาเกอจอเอเจออาเกอเจออะไรคะเตารีดใหม่เก่งมากมาดูตอนที่สองคุณครูบอกแล้วว่าระวังนะคะระวังอย่าโดนหลอกเลยมาดูคำแรกคำว่าช่างมีตัวสะกดงองูนั่นเองต่อไปคำว่าเถอทอเถอะไม่มีตัวสะกด yeah. ต่อไปลอเอละไม่มีตัวสะกด yeah. คำว่าตอเอตะไม่มีตัวสะกด yeah. คำว่าเปื้อนมีตัวสะกดไหมคะ yeah. มีตัวสะกดนั่นคือตัวนอนหนูนั่น

0: ็กตัวสุดท้ายปรเอเปรมีตัวสะกดไหม
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีไม่มีค่ะเอ๊ใครโดนหลอกบ้างเอ่ยมาดูกันเลยต่อไปตอนที่3ข้อแรกคุณยายคนนี้มีชื่อว่ายายอะไรนะที่มีผมสีขาวที่คุณครูบอกแล้วชื่อยายอะไรคะยายเนื้อเกือบถูกแล้วยายเนื้อใส่แว่นหนาเตอะใครถูกบ้างต่อไปข้อสุดท้ายของวันนี้เก้าอี้มีฝุ่นเคลอะเอ๊ะใครถูกบ้างเอ่ยปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเอามือจับหัวจับไหล่จับเอวจับหัวจับไหล่จับเอวจับหัวจับไหล่จับเอวเอามือลงหันมามองคุณครูเลยวันนี้เรียนเรื่องอะไรกันไปคะสระออกเสียงว่าออกเสียงว่าออกเสียงว่าสระดูดีๆสระมีอะไรอยู่หน้าสุดเลยมีสระเออยู่หน้าสุดเลยแล้วเว้นเอาไว้เติมพยัญชนะต่อไปจะเป็นตัวออ่างและสุดท้ายหลังสุดตามหลังคือสระอะเก่งมากค่ะแล้วสระเออมีตัวสะกดไหม
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีไม่มีตัวสะกดสระเออมีรูปวรรณยุกต์ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีไม่มีรูปวรรณยุกต์สระเออเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาว
1: ไม
0: ่เป็นสระเสียงสั้นค่ะต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปจะเรียนในเรื่องสนุกกับสระเอียสนุกกับสระเอียสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะคือ1ใบความรู้ที่8เรื่องสระเอียและ2ค่ะใบงานที่8เรื่องเขียนคำสระเอียน่ารู้คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
1: สน
0: ุกไหมคะใครสนุกขอ2มือเลยใครสนุกเอามือลงค่ะฟังดีๆเด็กๆคะกลับไปแล้วให้ฝึกอ่านฝึกเขียนมีใครกลับไปทำเหมือนที่คุณครูบอกบ้างมีใครทำแล้วอ่านได้คล่องขึ้นมีไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยคุณครูบอกแล้วว่าถ้าหากเด็กๆเนี่ยกลับไปฝึกอ่านฝึกเขียนในทุกๆวันเลยเด็กๆก็จะเก่งขึ้นลายมือสวยขึ้นไหมคะสวยขึ้นบังคับมือตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็อะไรคะจำได้ด้วยเยี่ยมมากๆเลยเด็กๆปลายทางก็เหมือนกันนะคะอย่าลืมกลับไปอ่านฝึกเขียนในทุกๆวันเลยค่ะอาจจะวันละไม่กี่นาทีวันละ5นาที10นาทีก็ได้นะคะและวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะวันนี้คุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: บ่อน้ําสระไปซั่นครับถนนหนทางกับทางลูกหลังครับ
1: แต่บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครในวันนี้ต่างจากคำบอกเล่าโดยสิ้นเชิงจากที่เคยทุกข์ยากกันดารพื้นดินแห้งแล้งทำการเกษตรไม่ค่อยได้ผล
2: ผมไม่คิดว่าบ้านผมจะเป็นอย่างนี้เลยครับ
1: จากที่ยากจนไม่มีอาชีพก็เริ่มมีอาชีพ
2: พอราชินีมาตั้งศูนย์ให้เลยความเจริญก็เลยเข้ามา
1: หากย้อนไปเมื่อ40ปีที่แล้วไม่มีใครคาดคิดว่ารถยนต์พระที่นั่งจะแล่นบนทางลูกรังเข้ามาถึงหมู่บ้านของพวกเขาและจากนั้นมาศูนย์ศิลปาชีพแห่งแรกบนแผ่นดินอีสานก็เริ่มต้นขึ้นณบ้านกุดนาขามศิลปาชีพประเภทแรกคืองานเครื่องปั้นดินเผา
0: อาจารย์อุปนมาฝึกมาสอนที่แรกก็โอ้ยมันสิเฮ็ดได้บ่พวกผมว่ามันบ่มีพื้นฐานมาก่อนนี่ครับที่แรกกันปั้นรูปหัวงอหัวควายครับเข้าถวายได้เงินรางวัลพระราชทานนะครับที่แรกได้หมื่นหนึ่งครับวันหลายสมควรบ่เคยมีอยู่เถอะครับสมเด็จเพิ่นก็ว่าถ้ามีนี่มีสินก็บ่ใช้นี่ใช้สินเพิ่นบอกครับถ้ามีลูกเรียนก็ส่งลูกเรียนคันบ่มีนี่ก็ไปฝากไว้เพิ่นบอกอยู่นี่แหละครับ
1: หลังจากศูนย์เปิดได้ไม่นานศิลปาชีพอีกหลายแผนกก็ทยอยเปิดให้ราษฎรเข้ามาฝึกอาชีพตามความถนัดและความสนใจชาวบ้านเกือบทุกครัวเรือนกลายเป็นสมาชิกศิลปาชีพไม่ต้องไปหางานต่างถิ่นมีอาชีพเสริมมีรายได้เพิ่มขึ้นความเป็นอยู่เริ่มดีขึ้นงานจักสานก็เป็นหนึ่งในศิลปาชีพที่อยู่ในสายเลือดของคนอีสานจากที่เคยสานเพื่อใช้ในครัวเรือนก็เพิ่มมูลค่าด้วยลวดลายและความประณีตแม้วันนี้สมาชิกแต่ละคนจะมีอายุมากแล้วแต่ก็ยังไม่ทิ้งงานจักสานกระบุงตะกร้าหวดนึ่งข้าวจากฝีมือสมาชิกบ้านกุดนาขามยังเป็นที่ต้องการเสมอ
2: ก็เห็นคนชื่อไปว่าเอามาจากไหนอย่างไหนเนี่ยเขาก็เลยถามต่อกันมาบางคนนิยมแบบนั้นแบบนี้ก็มาสั่งเราแบบนี้เป็นไหมแบบนั้นเป็นไหมถ้าเป็นสารให้ด้วยนะอย่างนี้นะ
1: จาก40ปีที่แล้วจนถึงวันนี้ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามเป็นตัวอย่างของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพที่เกิดขึ้นทั่วแผ่นดินอีสานเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่ห่างไกลเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ศิลปาชีพแขนงต่างๆพัฒนาช่างฝีมือพร้อมทั้งยกระดับผลงานของชาวบ้านให้เป็นผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงให้เขาได้มีโอกาสฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็น

ศิลปวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประ

ยุคกับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า

ประเทศต้องมีกฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในสมัยสุโขทัยกษัตริย์ทรงปกครองแบบพ่อปกครองลูกและมีความใกล้ชิดกับราษฎรมากศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงระบุว่าเมื่อราษฎรมีเรื่องเดือดร้อนให้ไปสั่นกระดิ่งที่ประตูเมืองกษัตริย์จะเสด็จมารับเรื่องร้องทุกข์และไต่สวนตัดสินอย่างยุติธรรมต่อมาในสมัยอยุธยากษัตริย์มีสถานะเปรียบดังสมมุติเทพมีการตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมให้เข้มแข็งในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเรียกว่าการปกครองแบบจัตุสดมแบ่งเป็นกรมเมืองดูแลความเรียบร้อยภายในเมืองหลวงกรมวังดูแลความเรียบร้อยภายในราชสำนักกรมคลังเก็บรักษาทรัพย์ของหลวงติดต่อค้าขายกับต่างประเทศและกรมนาดูแลตรวจตราการทำไร่ทำนาและเก็บหางข้าวเป็นของหลวงนอกจากนี้ยังมีกฎหมายกำหนดชนชั้นในสังคมคือเจ้าขุนนางไพร่และทาสไพร่คือราษฎรทั่วไปหากมีสังกัดขึ้นอยู่กับพระมหากษัตริย์เรียกว่าไพร่หลวงขึ้นอยู่กับมูลนายหรือขุนนางเรียกว่าไพร่สมไพร่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานรับใช้หลวงหรือมูลนายปีละ6เดือนส่วนทาสคือผู้ที่ยอมขายตัวเป็นทาสของผู้อื่นครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์ไทยมีการติดต่อกับชาติตะวันตกมากขึ้นมีความจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายที่ยึดถือมาแต่เดิมซึ่งเป็นสิ่งล้าหลังในสายตาของประเทศตะวันตกและทำให้ไทยต้องเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตทางการสั่งแก่ประเทศคู่สัญญาทางการค้ากล่าวคือเมื่อคนไทยมีข้อพิพาทกับชาวต่างชาติคนไทยต้องขึ้นศาลของประเทศคู่ความดังนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้ปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งเป็น12กระทรวงตามหน้าที่ความรับผิดชอบพร้อมทั้งปฏิรูปกฎหมายครั้งใหญ่จนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศนอกจากนี้โปรดให้ตรากฎหมายเลิกทาสซึ่งต้องใช้นโยบายอย่างแยบยลค่อยผ่อนปรนเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งจนทาสหมดสิ้นไปในแผ่นดินไทยที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือโปรดให้ยกเลิกระบบไพร่ซึ่งทำให้ชาวไทยไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานรับใช้หลวงและมูลนายทำให้ราษฎรมีเสรีในการประกอบอาชีพซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในเวลาต่อมาครั้นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในพุทธศักราช2475ถึงปัจจุบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อประโยชน์แก่บ้านเมืองทรงส่งเสริมการทำงานของรัฐบาลเพื่อความมั่นคงในการปกครองเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและคุณภาพชีวิตที่ดีของราษฎรเป็นสำคัญชาวไทยจึงจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือเสียรเกล้าตราบนิรันดร์

ธงชาติและชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์วชิระเบญจทัตศูนย์รถไฟ
1: ลบนายนักซิ่งกำลังมา
2: เอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ผู้ปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: ่เป็นไรหรือเปล่า
4: เป็นอะไร
2: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
6: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
7: จะฟื้นหรือเปล่าเนี่ยคุณพระคุณเจ้าช่วยด้วยเถิดขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้น
5: รู้สึกตัวเลยจริงเลยอ่ะ
8: จริ งเลย
5: เยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
9: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
6: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
6: โครงการมี3ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
9: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
6: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
1: 7ขวบค่ะ
6: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
2: โหเท่จัง
1: โหเท่มากเลยครับ
6: ได้ความเท่นี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
2: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
10: วันนี้ได้รู้ว่า

หลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยหรอครับ
2: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
1: ่นี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ้ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

0: ำความรู
1: ้สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กนะครับหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆได้รับชมกันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะเรียนรู้กันนะครับเป็นเรื่องอาจจะเป็นความรู้เดิมแต่จำนวนทำไมครับเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้เป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางอ่านชื่อเรื่องนะครับไปพร้อมนะครับหรืออ่านตามคุณครูแม็กเลยนะครับเอานะครับเด็กๆครับความสัมพันธ์ของจำนวน
1: ความสัมพ
2: ัน
1: ธ์ของจำนวน
2: สิบและสิบเอ็ด
1: สิบและส
2: ิ
1: บเอ
2: ็
1: ด
2: แบบส่วนย่อยส่วนรวม
1: แบบส
2: ่
1: วนย
2: ่
1: อยส
2: ่
1: วนรวม
2: เอาละครับส่วนย่อยส่วนรวมเคยเรียนรู้กันไปหรือยังเอ่ยครับเคยแล้วใช่ไหมครับวันนี้เพิ่มเติมจำนวน11ที่เด็กๆทำไมครับยังไม่ได้เรียนรู้กันนะครับคิดว่ายากไหมครับคิดว่ายากไหมไม่ยากใช่ไหมครับนั้นส่วนย่อยส่วนรวมเนาะคือทำไมครับส่วนรวมคือจำนวนใช่ไหมครับแล้วก็แยกย่อยออกเป็นส่วนย่อยกี่จำนวนนะ
1: 2
2: จำนวนนะครับดังนั้นส่วนย่อยเมื่อนำมาทำไมครับรวมกันก็จะกลายเป็นส่วนรวมนั่นเองอันนี้เป็นความรู้ที่เคยเรียนรู้กันไปนะครับจำนวนอาจจะตอนนั้นยังไม่เกิน10ใช่ไหมครับตอนนี้ค่อยๆเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับเด็กๆก็ทำไมครับค่อยๆเรียนรู้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเรียนรู้วันนี้ต้องได้ความรู้เกี่ยวกับอะไรวันนี้เด็กๆจะต้องทำไมครับแสดงความสัมพันธ์นะครับของจำนวน10และ11แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมนั่นเองนะครับวันนี้ไม่ยากเลยคิดว่าเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางต้องทำได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับทำไมครับใครที่ทำไมนะกลับไปทบทวนความรู้เห็นไหมครับเรื่องส่วนย่อยส่วนรวมเนี่ยก็จะช่วยทำให้เด็กๆทำไมครับคิดในเรื่องของจำนวนเนี่ยเนาะได้ง่ายมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตเรียนเรื่องการบวกการลบเด็กๆก็จะมีความเข้าใจในเรื่องของจำนวนที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะเริ่มเรียนก็ต้องทำไมครับทบทวนในเรื่องของข้อตกลงในการเรียนก่อนนะครับมีอะไรบ้างนะสองตาทำไมนะลูก

0: สองตาดูสองหูสมองคิดยังไงครับมีสติกลับบ้านเรียนรู้เอาละครับเชื่อว่าทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางยังจำข้อตกลงนะครับของเราได้เป็นอย่างดีนะครับนั้นทบทวนหน่อยขอเสียงดังๆฟังชัดๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะครับเด็กๆพร้อมไหมครับ
1: พร้อมแล้ว
0: เด็กๆพร้อมไหมครับ
1: พร้อมแล้ว
0: เสียงดังฟังชัดแบบนี้แสดงว่าเด็กๆพร้อมแล้วขอเสียงดังฟังชัดเลยนะครับเดี๋ยวครูแม็กนับให้1 2 3 2ตา2หูฟังสมองคิดมีไม่เข้าใจให้ถามเฮ้เฮ้เฮ้เอาละครับเยี่ยมมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับลูกเสียงดังฟังชัดแบบนี้ค่อยมั่นใจหน่อยว่าดิริกทำไมครับยังจำข้อตกลงของเราได้เป็นอย่างดีนะครับเอาละครับแต่ก่อนที่จะเริ่มเรียนนะครับขออีกหนึ่งกิจกรรมก็คือทำไมครับนั่งสมาธิทำไมครับเรียกสติหน่อยก่อนที่จะเริ่มเรียนเดี๋ยวให้เด็กๆทำไมครับจัดเตรียมท่านั่งนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเนาะเตรียมท่านั่งเอามือประสานไว้ที่ตักแล้วก็ค่อยๆหลับตาลงตั้งสติให้ดีสองมือวางทับกันทันทีหลับตานั่งตัวตรงสิตั้งสติ

ตั้งสติให้ดีสองมือวางทับกันทันทีหลับตานั่งตัวตรงสีตั้งสติ

0: เอาละครับเด็กๆครับก็ได้เวลาพอสมควรแล้วให้เด็กๆนะครับค่อยๆ คลายมือที่ประสานกันที่ตักออกแล้วก็ค่อยๆลืมตานะครับปรับระดับสายตาแล้วก็มองมาที่คุณครูแม็กเลยนะครับพร้อมที่จะทำไมครับทบทวนในเรื่องของความรู้เดิมกันก่อนนะครับก็คือทบทวนในเรื่องของความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมของจำนวนกันก่อนนะครับเผื่อว่าบางคนทำไมครับอาจจะหลงลืมอยู่นะครับว่าส่วนย่อยคืออะไรส่วนรวมคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับที่ทบทวนในเรื่องของความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมของจำนวนกันก่อนนะครับเอาละครับคำถามแรกมาแล้วเขาถามว่า1สัปดาห์มีกี่
1: ว
0: ั
1: น
0: 1สัปดาห์มีกี่วันครับมีวันอะไรบ้างนะ
1: ว
0: ัน
1: อาท
0: ิ
1: ตย์
0: บางคนเริ่มอาทิตย
1: ์
0: จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร
1: ์เสาร
0: ์แล้วก็วนกลับมาที่อาทิตย์แสดงว่ามีทั้งหมดกี่วันครับ7วันเยี่ยมมากเยี่ยมมากเด็กๆบอกได้ด้วยนะครับแสดงว่า1สัปดาห์มีทั้งหมด7วันเอาละนะครับคำถามนะครับโดยปกติแล้วเด็กๆเนี่ยใน7วันโดยส่วนมากนะเด็กๆไม่ต้องมาโรงเรียนกี่
1: ว
0: ั
1: น
0: 2วันกี่วันนะ2วันคือวันอะไรกับวันอะไรนะวันเสาร์กับวันยกเว้นมีวันหยุดเพิ่มเติมวันหยุดนักขัตฤกษ์ในบางอาทิตย์ใช่ไหมครับแต่โดยปกติแล้วเด็กๆจะทำไมครับไม่ต้องมาโรงเรียนเนี่ยภายใน1สัปดาห์กี่วันนะครับ2วันคือวันเสาร์กับวันอาทิตย์เยี่ยมมากเลยคิดว่าคำถามต่อไปต้องเป็นอะไรครับเดาได้ไหมเนี่ยคุณแม็กจะถามว่าอะไรต่อไม่ต้องมาแล้วแสดงว่าต้องถามทำไมครับเป็นวันที่ไม่ใช่วันหยุดที่เด็กๆต้องมาโรงเรียนเนี่ยกี่วันใน1สัปดาห
1: ์
0: กี่วันครับ5วันมีวันอะไรบ้างวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์โอ้เยี่ยมมากเลยนะครับดังนั้นเป็นวันที่เด็กๆทำไมครับไม่ใช่วันหยุดของเด็กๆเด็กๆต้องมาโรงเรียนมาเรียนหนังสือนะครับด้วยกัน5วันนะครับอันนี้ต้องบอกว่าโดยส่วนมากเนาะเพราะว่าบางอาทิตย์อาจจะมีวันหยุดนักขัตฤกษ์เด็กๆอาจจะได้หยุดมากกว่า2วันนะครับเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้เด็กๆเห็นจำนวนไหมเอ่ยถ้าแยกส่วนรวมส่วนย่อยเนาะรวมมีทั้งหมดกี่วันละครับ
1: 7
0: วันเป็นวันหยุดกี่วันละครับ
1: 2
0: และวันที่ไม่ใช่วันหยุดล่ะ
1: 5
0: วันดังนั้นเด็กๆเห็นไหมครับจากจำนวนเนี้ยเขามีความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็อะไรครับส่วนรวมของจำนวน7เขาเรียกว่าส่วนอะไรล่ะครับทั้งหมดเลยเขาเรียกว่าส่วนอ้าวเด็กๆพูดตามส่วนรวม
1: ส่วนรวม
0: ส่วนรวมเอาละครับคือจำนวนทั้งหมดเลยที่เราพิจารณาอยู่เห็นไหมครับ1สัปดาห์มีกี่วันละครับ
1: 7
0: วันตอนนี้จำนวนทั้งหมดเห็นไหมครับเป็นส่วนรวมแยกย่อยแยกย่อยออกมาย้อนกลับไปนิดนึง2จำนวนนี้มาจากไหนนะมาจากคำถามที่บอกว่าทำไมนะไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่วันที่ต้องมาโรงเรียนนะครับกี่วันละครับ
1: 2
0: วันเห็นไหมครับ2วันนี้อยู่ใน7วันนี้หรือเปล่าอยู่หรือเปล่า2วันนี้คือวันอะไรนะลูกเสาร์กับวันอาทิตย์อยู่ใน7วันไหมล่ะ
1: อย
0: ู่นะครับเอาละครับอันนี้เขาเรียกว่าส่วนย่อยพูดตามส่วนย่อย
1: ส่วนย
0: ่
1: อย
0: ส่วนย่อยเด็กๆปลายทางด้วยนะครับอีกครั้งนึงส่วนย่อยเอาละครับไม่ยากส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งดูนะลูกเป็นเท่าไหร่ล่ะครับ5ตัวนี้ก็มาจากอะไรล่ะครับวันที่ไม่ใช่วันหยุดก็คือวันที่ต้องมาอะไรนะโรงเรียน

0: ือนนะครับคือวันอะไรเนี่ยจันทร์ถึงจันทร์ถึงศุกร์จำนวนกี่วันละครับ
1: 5ว
0: ันถามว่า5วันอยู่ใน7วันหรือเปล่า
1: อย
0: ู่ไหมครับดังนั้นเด็กๆจะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับเขาแยกย่อยออกมาเป็นส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งเนาะนั้นมีส่วนย่อยกี่จำนวนครับ2จำนวนจากเห็นไหมครับจาก7แยกย่อยออกมาเป็น2กับ5เอ๊ะ7คุณแม็กถามเพิ่มเติมมีคู่จำนวนใดได้บ้างเอ๊ะที่เป็นส่วนย่อยกับส่วนรวมของ7คู่จำนวนใดบ้างครับที่เป็นส่วนย่อยของจำนวน7มี2กับ5และหรือ5กับเรียนไปแล้วมีอะไรอีก0กับมีคนบอกว่า0 0กับอะไรนะ0กับ7มีอะไรอีก6กับ1 2กับ5ไปแล้ว3 3กับอะไรนะ3กับเห็นไหมครับตอนนี้เด็กๆเคยเรียนรู้ไปแล้วอันนี้ความรู้เดิมนะครับเนาะที่เราเคยเรียนรู้กันไปเดี๋ยววันนี้แหละจำนวนเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นเอาละครับลองมาดูกันต่อครับลูกที่จำนวนอะไรครับ9ถ้าคุณครูแม็กแยกส่วนรวมตอนนี้เป็นเท่าไหร่ลูก
1: 9
0: แยกย่อยออกมา
1: 1
0: เอ๊ะ1 1กับอะไรนะ1กับอะไรนะบางคนเอ๊ะแล้วจะคิดอย่างไรล่ะนับต่อได้ไหมครับนับต่อจากทำไมครับ1ไปหาส่วนอะไรครับส่วนรวมนับต่อไปกี่ครั้งก็เป็นส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งหรือเด็กๆอาจจะหาอุปกรณ์เข้ามาช่วยฝาขวดน้ำได้ไหมครับยางลบได้ไหมครับดินสอได้ไหมครับเด็กๆอาจจะต้องใช้สิ่งของนะครับเพื่อช่วยในการหาคำตอบได้นั่นเองนะครับดังนั้นบางคนเริ่มคล่องและเรียนรู้กันไปกลับไปทบทวนเป็นประจำเด็กๆก็จะบอกคู่จำนวนที่เป็นทำไมครับเป็นส่วนย่อยได้นั่นเองนะครับก็จะคุ้นชินกับในเรื่องของจำนวนเก้าเป็นส่วนรวมแยกย่อยออกเป็น1กับหรืออะไรนะ8กับ1ต้องบอกว่า8กับ1เห็นไหมครับเป็นจำนวนเดียวกันเลยดังนั้นแขนของส่วนย่อยส่วนรวมเนี่ยสามารถที่จะทำไมครับสลับกันได้เนาะดังนั้นส่วนรวม9ส่วนย่อยเป็น8กับ1หรือ1กับ8นะครับอันนี้สามารถสลับที่กันได้เนาะไปต่อส่วนรวมตัวเดิม9ดูจำนวนแรกดีๆนะครูแม็กแยกย่อยออกมาปิ๊งเป็นไรครับ2เออีกจำนวน1อีกจำนวน1ส่วนย่อยอีกจำนวน1 2กับอะไรนะ2กับสองกับนับต่อได้ไหมนับต่อได้ไหมครับนับต่อก็ได้จาก2ไปหาอะไรครับ9 2แล้ว3 4 5 6 7 8 9คุณแม็กนับต่อไปกี่ครั้งนะ
1: 7
0: กี่ครั้งครับ7ก็จะได้คำตอบใช้วิธีการนับต่อเห็นไหมครับจากส่วนย่อยอีกจำนวนไปหาส่วนอะไรครับส่วนรวมแล้วก็ดูจำนวนที่เรานับต่อไปนะครับนับต่อไปอีก7ครั้งเนาะยากไหมเนี่ย
1: ไม่ยาก
0: หรือไกลที่ทำไมครับคุณชินจำนวนก็จะสองรวมกับอะไรได้9นะ2รวมกับ7บางคนก็ใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับหรือบางคนที่ยังนับไม่คล่องก็เหมือนที่คุณแม็กบอกอาจจะต้องใช้ฝาขวดน้ำหรืออุปกรณ์อื่นๆตามจำนวนแล้วเราก็มาแบ่งกลุ่มแล้วก็นับกันนะครับอ้าว2กับ7หรืออะไรนะหรือ7กับ2ก็ไม่ยากเลยนะครับใครที่ไม่ได้ก็ค่อยๆเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับคุณแม็กพยายามทบทวนให้ช้าๆนะลูกเอาไปต่อยังเป็นจำนวน9อยู่นะครับแต่ส่วนย่อยจำแรกคือ
1: 3
0: 3 3 3อีกจำนวนหนึ่ง3กับมีหลายคำตอบและมีหลายคำตอบและ3ถ้านับต่อจาก3 3แล้ว4 5 6 7 8นับต่อไปกี่ครั้งเนี่ยกี่ครั้ง6ครั้งนะครับเห็นไหมครับ ช้วิธีการนับต่อก็ได้เนาะดังนั้นเห็นไหมครับส่วนย่อยของ9เนาะก็เป็น3กับ6หรือ
1: 6กับ3
0: หรือ6กับ3ไม่ยากไม่ยากไม่ยากนะครับลูกเนาะหรือ6กับ3อ้าวยังไม่หมดโหเยอะมากเลย9ปึ๊บ4กับอะไรนะอ้าวมีคนตอบทันทีเลยเด็กๆอาจจะคุ้นเคยกับจำนวนเนาะ

0: กันสามารถที่จะสลับฝั่งกันได้นะครับอ่ะอันนี้นะครับก็เป็นในเรื่องของทำไมครับความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมของจำนวน9แต่ยังมีอีกจำนวนหนึ่งคืออะไรนะ9กับ9กับ0หรือ0กับ9นะครับไม่ยากไม่ยากเนาะอ่ะเอาละครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับที่ในเรื่องของความสัมพันธ์ของจำนวน10และ11แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมคราวนี้ต้องตั้งใจดูดีๆนะครับจำนวน10เด็กๆเคยเรียนไป1ครั้งแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ทบทวนให้ดูอีกครั้งหนึ่งเนาะเอาละครับเดี๋ยวคุณครูแม็กจะวางนะวางตัวนับนะเดี๋ยวค่อยๆให้เด็กๆนับนะครับปิ้งปิ้งปิ้งเอ๊วางเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่วางเท่าไหร่วางเท่าไหร่นะบางคนอาจจะนับไปพร้อมกับตอนวางใช่ไหมครับเดี๋ยวให้เด็กๆนับพร้อมกันนิดนึง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เสียงสุดท้ายลงที่10แสดงว่ามีตัวนับเท่าไหร่ครับคุณแม็กมีตัวนับมีตัวนับทั้งหมด10ตัวคราวนี้คุณแม็กจะทำไมครับแบ่งแบ่งตัวนับออกเป็นกี่กลุ่มครับ
1: 2
0: กลุ่มโดยดูดีๆนะหยิบตัวนับแล้วก็เลื่อนลงมาปึ๊บหล่นมาอยู่ตรงนี้ปิ้งเลยกี่ตัวครับเนี่ยเห็นไหมครับเอาออกมา1ตัวมาอยู่ที่ส่วนย่อยจำนวน1และเอาออกอีกครับเอามาอยู่ที่ส่วนย่อยอีกจำนวน1เด็กๆดูดีๆนะมันไม่ได้หายไปไหนนะครับเอาออกจากทำไมครับส่วนรวมแต่มาอยู่ที่ส่วนอะไรครับส่วนย่อยนะไม่ได้หายไปนะลูกปึ๊บไหลมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับไหลมาอยู่ตรงนี้แล้วนะไม่ได้หายไปไหนนะลูกเห็นไหมครับจะครบทุกจำนวนเลยอันนี้เด็กๆก็จะเห็นภาพชัดเจนเลยจากตัวนับกี่ตัวนะกี่ตัวนะลูก10ตัวครูแม็กทำไมครับเลื่อนตัวนับมาไว้ตรงนี้กี่ตัวครับ
1: 1
0: และอีกจำนวนละครับ
1: 9
0: เด็กๆก็จะเห็นได้ว่า10มาจาก
1: 1
0: กับ9คราวนี้ถ้าทำไมครับเป็นความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมดูที่เป็นทำไมครับจำนวนบ้าง10ก็ทำไมครับแยกย่อยแยกย่อยส่วนย่อยจำนวนแรกคือ1เห็นไหมครับ1อีกจำนวนละลูกอีกจำนวนละเหมือนที่ครูแม็กบอกดังนั้นส่วนย่อยเมื่อนำกลับมารวมกันต้องทำไมครับเท่ากับส่วนอะไรส่วนอะไรส่วนรวมเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับส่วนรวมก็คือเท่าไหร่ล่ะครับ10ดังนั้น1รวมกับ9ได้เท่าไหร่ล่ะ
1: 10
0: ได้เท่าส่วนรวมไหมครับเท่าไม่เท่า
1: เท่า
0: เท่ากันเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับยากไหมเนี่ย
1: ไม
0: ่ยากไปต่อนะไปต่อได้ไหมครับไปต่อได้นะครับลูกเอาละครับคราวนี้เหมือนเดิมวางเหมือนเดิมปิงปิงปิงปิงปิงเอ๊ะเท่าไหร่บางคนคาดเดาเลยทำไมครับ10เท่าจำนวนเดิมจริงหรือเปล่านับนิดนึง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เสียงสุดท้ายลงที่10แสดงว่ามีตัวนับทั้งหมด10ตัวนะครับเหมือนเดิมเลยครูแม็กแยกย่อยออกเป็น2กลุ่มไหลลงมาแล้วนะปิ้งฮึบลงมาแล้วลงมาอีกแล้วฮึบ6กับอะไรนะ6กับอะไรนะจากตัวนับรวมกัน10ตัวที่เขาเรียกว่าส่วนรวมแยกย่อยออกมาที่กลุ่มแรกหรือส่วนย่อยจำนวน1เห็นไหมครับกับส่วนย่อยอีกจำนวน1ก็แยกออกเป็นกี่กลุ่มครับ
1: 2
0: กลุ่มเอ๊ะเป็นอะไรนะเนี่ย1 2 3 4 5 6เอ๊ะเป็นส่วนย่อยอ๋อ6 6กับกับกับกับกับเท่าไหร่นะ4เยี่ยมมากนะครับนั้นความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมเด็กๆลองดูนะจากตัวนับตอนแรกทั้งหมดกี่ตัวลูก10ตัวแยกย่อยออกมาเป็นอะไรครับ6กับ4ยากไหมเนี่
1: ย
0: ไหนใครคิดว่าทำได้ขอดูมือหน่อยขอดูมื เชื่อว่าหลายคนน่าจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นเอามือลงครับ

0: ลูกดูกันต่อดูกันต่อนะครับเพื่อเพิ่มความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเนาะเอาแล้วครับเด็กๆครับลองดูต่อนะครับตัวนับเหมือนเดิมกี่ตัวครับกี่ตัว10ตัวนะครับแยกย่อยเด็กๆดูที่ทำไมครับแยกย่อยออกมาดีๆนะครูแม็กจะแยกเป็นอะไรกับอะไรนะมองดีๆนะแยกเป็นอะไรกับอะไรนะเป็นอะไรกับอะไรเนี่ยเป็นอะไรครับจากเดิมเท่าไหร่นะลูก10แยกออกมาเป็น5กับเอาหูดังนั้นเห็นความสัมพันธ์ชัดเจนเลย10ก็มาจาก5 5กับอะไรครับ5กับ5ยากไหมเนี่ยไม่ยากเลยนะครับเอาละครับเด็กๆครับโอ้โหเอาลองดูกันต่อลองดูกันต่อเท่าเดิมเลยเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอาละครับ10เท่าเดิมแยกย่อยออกเป็นอะไรเด็กๆดูดีๆ เป็นอะไรนะเป็นอะไรนะอะไรกับอะไรเอ่ยอะไรกับอะไรเอ่ยอะไรกับอะไรนะ3กับ1 2 3 4 5 6 7เห็นไหมครับ3กับ7เห็นไหมครับยากไหมเนี่ย
1: ไม
0: ่ยากดังนั้นความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมของจำนวนนี้นะครับของ10ก็มาจาก3กับอะไรลูกกับ7ไม่ยากไม่ยากเลยวันนี้ง่ายๆเลยนะครับยังไม่หมดวางปิ้งเท่าไหร่ครับ1010แยกย่อยหน่อยดูดีๆนะลูกแยกย่อยปิ้งปิ้งปิ้งปิ้งอะไรกับอะไรนะอะไรกับอะไรนะ10
1: ก
0: ับ
1: 2
0: มาจาก
1: 9ก
0: ับ
1: 2
0: นับดีๆนับดีๆ1 2 3 4 5 6 7 8 8กับ
1: 2
0: กับเท่าไหร่ครับ8กับ2ดังนั้นเห็นไหมครับความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมของ10มาจาก8กับ2หรือ2กับ8สามารถที่จะสลับฝั่งกันได้ยากไหมครับ
1: ไม
0: ่ยากเลยเนาะเอาละครับครูแม็กก็จะทำไมครับให้เด็กๆสรุปเนาะดูหน่อยว่าตารางแสดงจำนวนส่วนย่อยทำไมครับของส่วนรวม10มีอะไรบ้างล่ะมีอะไรบ้างล่ะ0 0กับอะไรนะ0กับ10เยี่ยมมากเยี่ยมมากแสดงว่าอีกจำนวนเป็น10นะครับแล้วถ้าส่วนย่อยเป็น1 1 1กับอะไรครับลูก1กับ9เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม2 2กับอะไรนะ2กับ8สุดยอดเลย3กับโอ้โหรวมกันทำไมครับครบ10เยี่ยมมาก4 4กับอะไรนะนับดีๆ4กับ4กับ6หลายคนตอบถูกหลายคนตอบถูกเยี่ยมมากนะครับ5 5กับอะไรนะ5กับ5เยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมาก6 6กับอะไรนะ6กับก็เหมือนอีกกับอะไรลูก4กับ6เอาละ7 7 7 7 7 7กับอะไรครับ7กับ3เพราะตอบไปแล้ว3กับอะไรล่ะ7คือจำนวนเดียวกันทำไมครับสามารถที่จะสลับฝั่งกันได้นั่นเองนะครับ8 8กับอะไรตอบไปแล้ว9 9กับอะไรครับ9กับ1สุดท้าย
1: 10
0: กับ0อ้าวอันนี้คือคู่ของทำไมครับส่วนย่อยเนาะเป็นส่วนย่อยของส่วนรวมอะไรครับส่วนรวม10นั่นเองของจำนวน10เนาะส่วนรวมเป็น10ก็จะได้คู่ของจำนวนนะครับในลักษณะแบบนี้ดังนั้นถ้าเด็กๆเขียน0กับ10หรือ10กับอะไรครับ0ก็คือทำไมครับจำนวนเดียวกันแค่ทำไมครับสลับฝั่งกันเฉยๆความหมายเดียวกันเลยนะครับเอาละครับยากไหมครับ

0: ยากไหมไม่ยากคราวนี้ไปดูกันต่อไปดูกันต่อเอาละโอ้โห11แสดงความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมของจำนวน11มีมากมายนะครับหลากหลายเลยจะให้เด็กๆนะครับช่วยครูแม็กนิดนึงเดี๋ยวไล่ไปเลยเนาะจำนวนแรกลองดูนะครูแม็กให้มา5 5กับอะไรล่ะลูก5กับเอ5กับอะไรนะฮะอาจจะนับต่อได้ไหมครับนับต่อก็ได้นับต่อจาก5ไปหา11 5แล้ว6 7 8 9 10 11นับต่อไปอีกกี่ครั้งลูกนับต่อไปอีก6ครั้งโอ้ยเยี่ยมมากเลยนะครับแต่บางคนก็ตอบได้ทันทีเลยนะครับเป็น6ยากไหมเนี่ยไม่ยากเลยไม่ยากเลยนะครับไปต
1: ่
0: อโอ้ยบางคนตอบเลยเท่าไหร่ลูก11มีส่วนย่อยจำนวนแรกเป็น10อีกจำนวนก็เป็น1ไม่ยากอันนี้ไม่ยากตอบได้ทันทีเลย10กับ1นะครับไปต่อนะ7เอ๊ะ7กับอะไรนะ7กับอะไรครับ
1: 4
0: นับต่อได้ไหมเนี่ยนับต่อได้ไหมจาก7ไปหาส่วนรวม11 7แล้ว8 9 10เท่าไรเนี่ย
1: 11
0: นับต่อไปกี่ครั้ง
1: อีก
0: 4ครั้งนะครับนั้นส่วนย่อยอีกจำนวนก็คือ4นะครับไม่ยากเลยนะครับเนาะได้ไหมเนี่ยทันนะเด็กปลายทางก็ทันเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับไปต่อลูก11โอ้โหอันนี้ยากนิดนึงส่วนย่อยจำนวนแรกเป็นเท่าไหร่ครับ2เอ๊ะอีกจำนวน1ล่ะอีกจำนวน1ล่ะเอาให้เวลาให้เวลาลูก
1: 8
0: กับอะไรนะเอามีละมีทั้ง8มีทั้ง9 2กับอะไรนะ
1: 8
0: นับต่อเดี๋ยวคุณแม็กนับต่อให้ดู2นับต่อเป็น3 4 5 6 7 8 9 10 11เอ๊ะเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะลูก9แสดงว่าโออีกจำนวน1ต้องเป็นเท่าไหร่ครับ9ยากไหมเนี่ยยากนิดหนึ่งใช่ไหมยากนิดหนึ่งนะครับบางคนอาจจะทำไมครับนับผิดพลาดหรือมองจำนวนเนาะถ้า2กับ8เป็นเท่าไหร่แล้วลูก2กับ8เป็น10ยังไม่ครบเห็นไหมครับยังไม่ครบเท่ากับส่วนรวมเลยเนาะเอาละครับไปต่อไปต่อยังไม่หมดยังไม่หมด11
1: 0
0: มาแล้ว11จำนวนแรกกับอะไรลูก11กับโอ้ยไม่ยากไม่ยากเลยนะครับเอาละครับต่อต่อต่อถ้าเป็น9บ้าง
1: 2
0: 9กับอะไรครับ
1: 2
0: ตอบไปแล้ว2กับ9หรือ9กับ2เห็นไหมครับจำนวนสามารถที่จะสลับฝั่งกันได้เนาะเอาละครับไปต่อไปต่อคราวนี้เป็น8บ้าง8กับอะไรนะ8กับบางคนสังเกตเนาะได้เยี่ยมมากเยี่ยมมากลูกรวมกันครบ11เลย1 1กับอะไรอ่ะ1กับ
1: 10
0: 1กับ10นะครับรวมกันเป็น11ยากไหมเนี่ย
1: ไม่ยาก
0: ยากไหม
1: ไม
0: ่ยากแต่ยังไม่หมดยังไม่หมดถ้าเป็น4ส่วนย่อยจำนวนแรกเป็น4อีกจำนวนเป็นเท่าไหร่นะอีกจำนวนเป็นมีคนตอบมาแล้วหันสาใหญ่ตอบมาแล้วอีกจำนวนก็เป็น7เยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเลยเอาละข้อนี้ข้อนี้ใครจะช่วยได้6 6 6 6 6เอส่วนย่อย6 6กับอะไรนะ6กับ6กับ5เยี่ยมมากลูกเนาะนั้นส่วนย่อยจำนวนแรกเป็น6อีกจำนวนก็เป็น
1: 5
0: ไม่ยากนะครับไม่ยากเลยเอาละครับไปต่อนะลูก
1: 11
0: ส่วนย่อยจำนวนแรกเป็น0นั้นอีกจำนวนก็เป็น
1: 11
0: ไม่ยากเห็นไหมครับนั้น ส่วนย่อยรวมกันก็จะเท่ากับส่วนรวมนั่นเองนะครับอ้าวตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายลูกคืออะไรครับเอ๊ะ3กับอะไรนะ3 3กับ8ยากมั้ยเนี่ยยากมั้ยไม่ยากเลยนะครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากเนาะไม่ยากเลยคราวนี้ครับลูกลองมาดูภาพรวมเนาะว่าเอ๊ตารางแสดงส่วนย่อยของส่วนรวม11มีอะไรบ้างถ้าจำนวนแรกเป็น0อีกจำนวนเป็น11ไม่ยากเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมจำนวนแรกเป็น1อีกจำนวนเป็นเท่าไหร่นะเท่าไหร่ตอบ10เยี่ยมมากเยี่ยมมากถ้าเป็น2แล้วลูกอีกจำนวนเท่าไหร่นะ
1: 9
0: เยี่ยมเยี่ยม3 3กับอะไร
1: 8
0: 3กับรวมกันได้11เยี่ยมมากนะครับ4
1: 7
0: กับ7เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม5กับ
1: 6
0: แล้วถ้า6อ่ะ
1: 5
0: 6กับอะไรครับเห็นไหมครับสลับที่กันได้7เอาไว้ขึ้นละ7กับอะไรแล้วนี่ตอบไปแล้ว7กับ4 8 8 8 8 8 8กับ3เยี่ยม9
1: 2
0: 9กับ
1: 2
0: 10กับ
1: 0
0: อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย10กับ1 11กับดังนั้นอันนี้คู่จำนวนนี้เห็นไหมครับก็จะเป็นส่วนย่อยของส่วนรวมเท่าไหร่ครับ11เอาละยากไหมเนี่ยวันนี้
1: ยาก
0: ยากไหมไหนใครคิดว่าทำได้แล้วยกมือเอาละครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากคราวนี้จะให้เด็กๆทำไมครับนำแบบฝึกหัดที่เท่าไหร่ครับ 1.25 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 1.25 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงนะครับในแต่ละข้อเนาะนะครับให้กับนักเรียนด้วยแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมด้วยต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับเอาละครับเด็กๆครับอ้าวกลุ่มไหนนำขึ้นมาแล้วขอความกรุณางดใช้เสียงเนาะแล้วเดี๋ยวอธิบายนะครับคำชี้แจงให้ฟังอ้าวเปิดไปหน้า106 106หน้าที่มีส่วนรวมส่วนย่อยนะลูกอ้าวไหนใครเจอแล้วดูเพื่อนด้านข้างนิดนึงอ้าวเจอหรือยังเอ่ยอ้าวหน้าที่เป็นส่วนย่อยส่วนรวมแบบนี้เอาละครับเด็กๆครับอ้าว2ตา2หูดังนั้นวันนี้แบบฝึกหัดอาจจะหลายหน้านิดนึงนะครับลูกเนาะอ้าวเอามือนะครับชี้ไปที่คำชี้แจงนะครับแล้วก็อ่านตามคุณครูแม็กนะลูกอ้าวพร้อมนะครับเขียนตัวเลข
1: เขียนตัวเลข
0: แสดงความสัมพันธ
1: ์
0: ของจำนวน
1: แบบส
0: ่
1: วนย
0: ่
1: อย
0: ส่วนรวมดังนั้นเขากำหนดเด็กๆดูดีๆนะครับเขากำหนดจำนวนมานะครับ10เด็กๆก็ต้องหาส่วนย่อยเนาะข้อตัวอย่างเป็นอะไรครับ2กับ2กับอะไรครับ8และเขาให้มาเพิ่มเติมอีก9กับ1 5กับดังนั้นข้อที่1ดูข้อที่1ดีๆนะจำนวนเท่าไหร่ครับลูกจำนวนให้เด็กๆกำหนด กำหนดตัวเลขเช่นตัวเลขแรกนะ

0: ครูแม็กกำหนดของครูแม็กเองของครูแม็กเป็นเลขเป็นเลข2นะครับของครูแม็กเป็นเลข2นะเอส่วนย่อยอีกจำนวนของครูแม็กต้องเป็นเลขอะไรอะเป็นอะไรครับเป็นจำนวนอะไรลูกน่าเป็นจำนวน9เด็กๆกำหนดเองได้ไหมครับได้ไหมเอ่ยอ้าวไหนใครเข้าใจแล้วยกมือครับอ้าวเดี๋ยวลงมือทำหน้านี้ก่อนเดี๋ยวครูแม็กเดินดูนะหน้านี้อ้าวลงมือได้เลยครับเด็กๆปลายทางด้วยนะครับมีบางคนเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมเอ่ยมีบางคนเสร็จเรียบร้อยดูเลยนะกำหนดส่วนย่อยจำนวนหนึ่งก่อนแล้วก็หาส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งกำหนดก่อน10กับ1เรียนไปแล้วลองกำหนดสัก1ตัวลูกเอาเลขอะไรดีเอาเลขได้ศูนย์กับอะไรลูกเนี่ยได้เยี่ยมเอาไปต่อเลยข้อต่อไปมีหลากหลายจำนวนถูกต้องอะไรครับอะไรไหนเอ่ยหน้าแรกเสร็จหรือยังเอ่ยเดี๋ยวลองดูหน่อยหน้าแรกอาจจะไม่ครบทุกจำนวนนะคำตอบอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะมีหลากหลายนะเนาะเดี๋ยวคุณครูเดินดูด้วยนะครับลองดูนิดนึง11ช่วยหน่อยเอ๊ะมีคนตอบมาแล้ว10กับ10กับ1มีอีกไหมอะไรนะ11เด็กๆอาจจะทำไมครับอาจจะตอบเหมือนครูแม็กไหมไม่เหมือนดังนั้นคู่จำนวนมีหลากหลายเนาะเด็กๆอาจจะตอบได้หลากหลายเลยนะครับขอ88เฉลยให้หน่อยมี8กับ0เยี่ยม4กับอะไรนะ4กับ4 7กับทำได้ไหมครับ
1: ได
0: ้นะไปต่อได้ไหมลูกดูต่อที่ข้อที่2ใหญ่หน้าต่อไปนะครับลูกให้เด็กๆทำไมครับเติมจำนวนข้อนี้เขากำหนดจำนวนมาให้แล้วนะส่วนย่อยตัวแรกให้เด็กๆหาส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งยากไหมครับยากไหมเอ๊10เขากำหนดมาให้แล้วส่วนย่อยจำนวนแรกเป็นเท่าไหร่ครับเป็น4อีกจำนวนเป็นอะไรอ่ะอีกจำนวนเป็นไหนใครเข้าใจแล้วยกมือเอาลงมือได้เลยครับเด็กๆปลายทางด้วยนะครับกับอะไรล่ะเอ๊ะ9กับอะไรได้10นะ9กับอะไรนะ1ไม่อยากลองทบทวนดูนะครับ

ใช้การนับได้คำตอบเราไม่เหมือนเพื่อนไม่เป็นไรนะครับอ้าวเฉลยเลยนะเอ๊ะ9กับอะไรนะ9กับอุ๊ยอันนี้ไม่ยาก10 10 10 6กับอะไรนะ6กับไม่ยากไม่ยากอ้าว11ต่อเลยเอ๊ะ4กับอะไรลูก4กับ4กับ7ไม่ยากไม่ยากเอ๊ะ11ส่วนรวมส่วนย่อยเป็น9กับอะไรนะ9กับ9กับ9กับเท่าไหร่ลูก9กับ2เอ๊ะ11 6กับอะไรนะ6กับ6กับ6กับ6กับ6กับอะไร6 7 8 9 10 11นับต่อไปกี่ครั้งเนี่ย5ครั้ง6กับอะไรลูก5เอาละเอาละข้อที่3 9 9 9เอ๊ะ4กับอะไรนะ4กับอะไรนะได้9 4กับอ้าวต่อไป9 9 9 9กับอะไรครับไม่ยากไม่ยากใช่ไหมพอยต์อ้าวสุดท้าย6กับ3 6กับนะครับไม่ยากไม่ยากอ้าวใครที่ยังสับสนนะฝากกลับไปทำไมด้วยครับทบทวนด้วยนะอ้าวต่อหน้าต่อไปหน้าที่3เด็กๆครับเอ๊2หูทำไมนะมีบางกลุ่มยังไม่ฟังครูแม็กเลยข้อหน้าที่3หน้าที่4ฝากกลับไปทำเป็นการบ้านได้ไหมครับได้ไหมครับฝากกลับไปทำเป็นการบ้านได้ไหมเอ่ยอ้าวการบ้านนะเด็กๆดูนะครับอ้าว2ตาดูนิดนึงอ้าววางดินสอก่อนวางดินสอสองตาดูที่กูแม็กนะให้ทำอะไรให้เติมจำนวนเหมือนเดิมเลยส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งมีข้อ1ข้อ2ข้อ3แล้วก็อีกหน้าหนึ่งนะครับมีข้อ1ข้อ2แล้วก็ข้อ3ข้อนี้ยากนิดนึงต้องกำหนดส่วนรวมเองส่วนรวมเด็กๆดูนะเด็กๆต้องกำหนดส่วนรวมเองนะครับคำถามส่วนรวมเด็กๆครับปันส่วนรวมน้อยกว่าส่วนย่อยได้ไหมครับได้ไหมได้ไหมเอ่ยส่วนรวมเด็กๆกำหนดจำนวนที่น้อยกว่าส่วนย่อยไม่ได้นะครับเต็มที่คือได้ทำไมครับเท่ากับเนาะสมมุติ7นี้ครูแม็กกำหนดเลยส่วนรวมเป็นเท่าไหร่ครับ7แสดงว่าส่วนย่อยอีกจำนวน1เป็นเท่าไหร่เนี่ยเป็น0เนาะอ้าวไหนใครเข้าใจแล้วยกมืออ้าวคราวนี้ฝากกลับไปทำเป็นครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยฝากกลับไปทำเป็นการบ้านอ้าวเดี๋ยวให้เด็กๆเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะให้เรียบร้อยอ้าวกลุ่มไหนเสร็จก่อนมีคะแนนบวกให้นะอ้าวกลุ่มที่1กลุ่มที่2อ้าวกลุ่มไหนอีกกลุ่มไหนอีกอ้าวกลุ่มที่5เพราะกลุ่มที่4เพิ่งนั่งนะครับอ้าวเดี๋ยวไปบวกคะแนนให้3กลุ่มเนาะคราวนี้บวกได้ลดได้นะครับอ้าวดูต่อนะนิดเดียวคราวนี้ครับเด็กๆสรุปให้ฟังนิดนึงดังนั้นสิ่งที่เด็ก

0: เรียนวันนี้เนาะคือในเรื่องของความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมดังนั้นความสัมพันธ์ส่วนย่อยและส่วนรวมเนี่ยเป็นการเขียนจำนวนนะครับให้อยู่ในรูปของ2จำนวนถ้ายกตัวอย่างให้เด็กเห็นชัดเจนเลยก็คืออะไรครับ7เป็นข้อคำถามที่ถามตั้งแต่ตอนต้นคาบ1สัปดาห์มีกี่
1: ว
0: ั
1: น
0: 7วันเป็นวันหยุดกี่
1: ว
0: ัน เป็นวันที่มาโรงเรียนกี่
1: ว
0: ันนะนะครับก็จะเห็นในเรื่องของจำนวนที่สอดคล้องในชีวิตประจำวันเห็นไหมครับเราสามารถใช้นะครับมาช่วยในเรื่องของการแบ่งกลุ่มแบ่งจำนวนนะครับจากส่วนรวมกลายเป็นส่วนอะไรครับส่วนย่อยเนาะแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้าครั้งต่อๆไปเราก็จะใช้ความรู้เนี่ยมาเรียนเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ายังคงอยู่กับในเรื่องของความสัมพันธ์ของจำนวนนะครับของ12ถึง20แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมนะครับสิ่งสำคัญเลยที่คุณครูแม็กอยากฝากนะครับกับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางต้องฝากเด็กๆกลับไปทำไมครับทวนดังนั้นความรู้นะครับถ้าไม่ทบทวนเด็กๆก็จะทำไมครับลืมนั้นวันนี้เรียนรู้กันไปแล้วมีแบบฝึกหัดมีการบ้านฝากกลับไปทำเด็กๆก็ถือว่าได้ทบทวนความรู้เนาะอาจจะทำไมครับกลับไปเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังเพิ่มเติมได้นะครับเอาละครับสำหรับวันนี้เวลาของคุณครูแม็กนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับก็ได้หมดลงแล้วต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางนะคะนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางทุกๆคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคย

0: เลยค่ะกับคุณครูวรัญญาเฟื่องชูนุชหรือว่าครูตูนนะคะในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะครูตูนก็มีเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับศิลปะมาฝากทั้งเด็กต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะเช่นเดิมเลยแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้นะคะคือเรื่องของสีที่ใช้ในงานศิลป์นั่นเองค่ะในครั้งที่แล้วเราเรียนกันในเรื่องอุปกรณ์ในงานศิลป์ใช่ไหมลูกรู้จักวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ในงานทัศนศิลป์ไปแล้วใช่ไหมครั้งที่แล้วครั้งนี้เราจะมาลงลึกในเรื่องที่เกี่ยวกับสีที่เราจะใช้ในงานศิลป์กันบ้างอ่ะใครเคยใช้สีอะไรบ้างในงานทัศนศิลป์กลุ่มหนึ่งทีละกลุ่มดีกว่าคุณตุ้นจะถามทีละกลุ่มเลยนะกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งเคยใช้สีอะไรบ้างลูก
1: ส
0: ีไม้กลุ่มที่สองล่ะกลุ่มสีน้ำมีคนเคยใช้สีน้ำด้วยกลุ่มสามเยอะมากกลุ่มที่3เยอะมากไม่ได้ทั้งสีไม้สีช็อกใช่มั้ยลูกสีโปสเตอร์ด้วยสีอะคริลิกอีกต่างหากโอ้โหน่าสนใจมากๆกลุ่ม4ล่ะกลุ่ม4เคยใช้อะไรบ้างลูก
1: สีน
2: ้
1: ำก
2: ับ
1: ส
2: ี
0: อ๋อสีน้ำสีช็อกใช่มั้ยลูกโอ้สีอะคริลิกด้วยแล้วก็สีไม้อ่ะกลุ่มที่5
2: สีช็อก
0: สีช็อกโอ้เยอะมากๆอ่ะทุกคนนั่งตัวตรงแสดงว่าระดับชั้นป.1ของเราเคยใช้สีเยอะมากเลยใช่ไหมลูกหลายสีเลยมากมายเลยใช่ไหมเชื่อว่าเด็กๆปลายทางนะคะก็น่าจะเคยใช้สีในงานทัศนศิลป์ที่หลากหลายเหมือนกันนะคะส่วนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะมีสีอะไรบ้างที่ครูตุลนำมาให้เด็กๆได้ชมในวันนี้จะมีวิธีการใช้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเด็กๆจะได้ทดลองใช้ด้วยนะคะในวันนี้ก่อนอื่นนะคะก่อนเริ่มเรียนกันในเนื้อหาวันนี้มาอีกแล้วกับกิจกรรมอะไรนะโอ้โหเก่งมากขออีกหนึ่งรอบให้เพื่อนๆปลายทางทำไปพร้อมๆกันด้วยได้ไหมลูกนับ1 2 3
2: กิจกรรมน้อยน
0: ักสังเกตโอ้โหเก่งมากๆจิตกรน้อยนักสังเกตเราจะมาสังเกตอีกแล้วใช่ไหมเพราะว่าทักษะการสังเกตเป็นไงสำคัญกับวิชาศิลปะไหมลูกสำคัญมากนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ดูดีกว่าว่าเราจะมาสังเกตอะไรวันนี้มีภาพงานทัศนศิลป์มาให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะร่วมกันสังเกตพร้อมหรือยังว่าเป็นภาพอะไรใครอยากรู้แล้วว่าครูตุลเอาภาพอะไรมาให้สังเกตยกมือเชื่อว่าเด็กๆปลายทางก็น่าจะพร้อมในการสังเกตภาพผลงานทัศนศิลป์แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันวันนี้นำมาให้3ภาพด้วยกันนำมาให้3ภาพภาพแรกภาพที่2แล้วก็ภาพที่3เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะลองสังเกตพร้อมๆกันแล้วบอกครูตุลหน่อยว่าภาพนี้แตกต่างกันยังไงลูกต่างๆบอกครูตุลหน่อยว่าแตกต่างกันอย่างไรนะว่าขอไม้ให้ต่างๆหน่อยลูกทั้ง3ภาพนี้ต่างๆคิดว่ามันแตกต่างยังไงลูก
3: รูปภาพ
0: รูปภาพแตกต่างกันใช่ไหมลูกมีลักษณะแตกต่างกันนะมีเป็นไงการวาดรูปต่างกันใช่ไหมมีใครตอบได้อีกนะว่าต่างกันยังไงกัปตันตอบหน่อยเร็วตอบได้เลยผิดถูกไม่เป็นไรใช่ไหมอันนี้เราช่วยกันสังเกตแล้วก็ร่วมกันตอบคำถามเนาะไม่เป็นไรให้เพื่อนช่วยหน่อยด้านหลังกัปตันกลุ่มสามไหนช่วยเพื่อนหน่อยคิดว่าอะไรที่ต่างกันนอกจากรูปภาพลักษณะของรูปที่ต่างกันแล้วลูก
3: สีไม่เหมือนกัน
0: สีไม่เหมือนกันเก่งมากสีไม่เหมือนกันมีสีสันที่หลากหลายรวมถึงใช้สีที่ต่างกันด้วยใช่ไหมลูกดูดีกว่าใครตอบได้ว่าแต่ละภาพใช้สีอะไรในการสร้างสรรค์ดูกันภาพแรกก่อนเด็กๆดูภาพแรกเด็กๆปลายทางนะคะสามารถสังเกตไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ร่วมตอบคำถามกับครูปลายทางได้เลยค่ะภาพแรกใครตอบได้ว่าใช้สีอะไรในการสร้างสรรค์ลูก
4: ส
0: ี
4: ช็อก
0: ฟินิกกัปตันส่งมาให้ฟินิกหน่อยลูกฟินิกคิดว่าภาพแรกใช้สีอะไรในการสร้าง
5: สีโปสเตอร์ค
0: ่
5: ะ
0: ฟินิกบอกว่าสีโปสเตอร์มีคนเห็นต่างไหมมีคนเห็นต่างพี่เติร์ดลองตอบหน่อยขอไมค์ให้พี่เติร์ดหน่อยลูกพี่เติร์ดคิดว่าภาพแรกใช้สีอะไรในการระบาย
3: สีไม้
0: อะใครว่าสีไม้เหมือนพี่เติร์ดใครว่าไม่ใช่สีไม้อะเฉลยคำตอบที่ถูกต้องก็คือสีไม้นั่นเองใช้สีไม้ในการระบายสวยงามไหมเนี่ย สวยงามได้สีสันที่หลากหลายเลยแถมยังเป็นไงลูกใช้ง่ายด้วยใช่ไหมเราเคยระบายเคยใช้กันอยู่แล้วสีไม้ใช่ไหมลูกอ่ะภาพที่สองดีกว่าใครตอบได้ว่าภาพที่สองใช้สีอะไรอ่ะกลุ่มสองผู้ชายนั่นหลังส่งไม้เพื่อนหน่อยลูกกัปตันนักเรียนคิดว่าภาพที่สองนี้ใช้สีอะไรในการระบาย
3: สีเทียน
0: สีเทียนอ่ะใครคิดว่าสีเทียนเหมือนเพื่อนยกมือใครคิดว่าไม่ใช่สีเทียนนาวาลองบอกหน่อยว่านาวาคิดว่าใช้สีอะไรในการระบายลูก
3: สีน้ำ
0: สีน้ำอ่ะใครว่าสีน้ำใครว่าไม่ใช่สีน้ำให้กลุ่มที่4ตังๆช่วยบอกหน่อยเร็วช่วยบอกหน่อยว่าคิดว่าภาพนี้ใช้สีอะไรในการระบาย
3: สีช็อก
0: สีช็อกอ่ะคำตอบที่ถูกต้องคือภาพนี้ใช้สีช็อกในการระบายลูกโอ้โหเก่งมากๆสวยไหมสวยไหมสวยงามใช่ไหมลูกอ่ะลองสังเกต2ภาพก่อนเปรียบเทียบกัน2ภาพภาพที่1กับภาพที่2ก่อนลักษณะต่างกันไหมเนี่ยต่างกันนะดูแล้วแยกออกได้เลยใช่ไหมลูกว่าอันไหนใช้เป็นสีไม้หรืออันไหนใช้เป็นสีช็อกใช่ไหมอ่ะทีนี้มาดูภาพที่3ภาพนี้คุณดุลเชื่อว่าหลายคนน่าจะตอบได้ใครตอบได้บ้างออบิทออบิทออบิทตอบคุณตุ้นหน่อยเร็วกัปตันส่งมาให้ออบิทหน่อยลูกออบิทออบิทบอกคุณตุ้นหน่อยว่าภาพที่3ออบิทคิดว่าเขาใช้สีอะไรในการระบาย
3: สีไม
0: ้สีไม้
3: ไม่ใช่
0: ใครคิดว่าสีไม้ใครคิดว่าไม่ใช่สีไม้ยกมืออ่ะส่งไม้ต่อให้เพื่อนด้านหน้าเลยอ่ะใกล้ๆไอดีก็ได้หนูไอดีบอกคุณตุลหน่อยภาพนี้คิดว่าสีอะไร
3: สีน้ำ
0: สีน้ำอ่ะใครคิดว่าสีน้ำยกมือโอ้ยเก่งมากๆนะคะภาพนี้ใช้สีน้ำในการระบายนั่นเองโอ้โหอ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยเชื่อว่าเด็กๆปลายทางนะคะก็น่าจะสามารถตอบคำถามนะคะสังเกตภาพแล้วก็บอกได้แน่นอนว่าแต่ละภาพนะคะใช้สีอะไรในการสร้างสรรค์นะคะอ่ะทีนี้ทุกคนมาดูพร้อมๆกันลูกทั้ง3ภาพใช้สีเหมือนหรือต่างกันนะเมื่อกี้ต่างกันใช่ไหมลูกใช้สีต่างกันลักษณะของภาพเหมือนหรือต่างกันเนี่ยก็ต่างกันถ้าเด็กๆสังเกตลักษณะภาพที่ใช้ด้วยสีไม้สีช็อกแล้วก็สีน้ำลักษณะจะมีความต่างกันเลยใช่ไหมลูกถ้าดูสีไม้สีเป็นไงสดใสไหมสีที่ใช้ก็สดใสสามารถไล่น้ำหนักได้ทั้งสีอ่อนแล้วก็สีเข้มได้ด้วยนะคะส่วนสีช็อกเด็กๆก็จะสังเกตเห็นว่าเป็นไงลูกสีมีความสดเหมือนกันนะแต่เนื้อสัมผัสของสีบนกระดาษก็อาจจะมีความแปลกไปจากสีไม้อะเป็นลักษณะพิเศษของสีช็อกนั่นเองนะคะและภาพสุดท้ายสีน้ำนะคะแน่นอนว่าแตกต่างจากทั้งสีไม้แล้วก็สีช็อกเลยใช่ไหมลูกภาพสีน้ำนะคะก็จะมีความใสนะคะสีสันก็สดใสสวยงามเหมือนกันแสดงว่าในการทำงานทัศนศิลป์ในการวาดภาพระบายสีเราสามารถใช้สีที่หลากหลายประเภทในการสร้างสรรค์ผลงานใช่ไหมลูกไม่ได้มีแค่สีไม้ที่เราเคยใช้อย่างเดียวนะคะแต่ยังมีสีที่หลากหลายประเภทนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูไปพร้อมๆกันว่าจะมีสีอะไรบ้างที่สามารถใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ได้นะคะต่อไปเรามาดูสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ในวันนี้กันก่อนอย่างแรกนะคะที่เราจะได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือวันนี้เราจะมารู้จักสีที่ใช้ในงานทัศนศิลป์กันค่ะและอย่างที่สองนะคะเด็กๆจะได้สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์นะคะจากสีประเภทต่างๆนะคะและอย่างสุดท้ายนะคะเด็กๆจะต้องเห็นคุณค่านะคะของอุปกรณ์งานทัศนศิลป์ด้วยครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเห็นคุณค่าของอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างลูกเวลาเราใช้เราต้องเก็บรักษาเป็นไงให้ดีให้ถูกต้องใช่ไหมลูกเพื่อที่จะใช้ต่อไปเรื่อยๆได้นานๆใช่ไหมลูกนำมาใช้ได้หลายๆครั้งเลยนะคะวันนี้สีก็เหมือนกันนะในเรื่องของสีวันนี้นะคะเด็กๆก็จะได้เห็นคุณค่านะคะในการนำสีต่างๆนะคะมาสร้างสรรค์เป็นผลงานทัศนศิลป์นะคะเมื่อใช้แล้วนะคะก็ควรเก็บรักษาอย่างดีด้วยนะคะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะสีที่ใช้ในงานศิลป์นะคะในการสร้างงานทัศนศิลป์นะคะเราสามารถเลือกใช้สีได้หลากหลายประเภทมากๆนะคะซึ่งแต่ละประเภทนะคะก็จะมีวิธีการที่ใช้นะคะแตกต่างกันออกไปนะคะเราควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับรูปแบบของผลงานจริงไหมลูกสมมุติว่าครูตุลอยากวาดภาพที่มีรายละเอียดเยอะๆมีพื้นที่ที่เล็กๆมีจุดเล็กๆมากเลยครูตุลควรใช้สีช็อกหรือว่าสีไม้ควรใช้สีไม้ทำไมถึงควรใช้สีไม้ลูก
6: เพราะมันใช้ได้
0: มีความแหลมแล้วก็เล็กกว่าระบายในพื้นที่เล็กๆได้มากกว่าใช่ไหมลูกแต่ถ้าคุณตูนมีกระดาษอยู่แผ่นหนึ่งเลยใหญ่ๆเป็นพื้นที่โล่งๆเลยอยากระบายสีให้เต็มแผ่นแบบรวดเร็วระหว่างสีไม้กับสีน้ำคุณตูนควรเลือกใช้กระดาษคุณเลือกใช้อะไรลูกควรเลือกใช้สีน้ำใช่ไหมลูกเพราะว่าเป็นไงลูกระบายได้เร็วกว่าใช่ไหมมันระบายได้ไวกว่าได้พื้นที่ได้มากกว่าใช่ไหมลูกก็อยู่ที่วิธีการเลือกใช้ด้วยแต่นอกจากนี้กระดาษก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการเลือกใช้สีใช่ไหมลูกถ้าสมมติว่าใช้กระดาษมีความบางเหมาะสำหรับใช้สีน้ำกับสีโปสเตอร์ไหมเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะใช่ไหมลูกเพราะว่าเวลาใช้สีน้ำหรือสีโปสเตอร์มีส่วนผสมของน้ำต้องใช้กระดาษที่มีความหนาหนาขึ้นมานะคะเพื่อที่เป็นไงสีจะได้ไม่ทะลุไปด้านล่างใช่ไหมลูกก็อยู่ที่ปัจจัยต่างๆนะคะทั้งความเหมาะสมของผลงานที่เราต้องการจะสร้างสรรค์รวมถึงกระดาษด้วยนั่นเองค่ะต่อมาทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าวันนี้เราจะเรียนรู้แล้วก็รู้จักสีอะไรบ้างที่ใช้ในงานทัศนศิลป์วันนี้นะคะอ่ะสำหรับสีอย่างแรกอย่างแรกใครรู้จักบ้างเนี่ยสีไม้หรือเรียกอีกอย่างนึงว่าดินสอสีลักษณะของสีไม้หรือดินสอสีเหมือนกับอะไรเลยเหมือนกับดินสอเลยใช้ก็ง่ายมากๆเชื่อว่าทั้งเด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางต้องเคยใช้อยู่แล้วใช่ไหมลูกใช้กันอยู่บ่อยครั้งเลยในวิชาอื่นๆก็อาจจะได้ใช้ด้วยเช่นกันใช่ไหมลูกสีต่อมาสีที่สองที่เราจะทำความรู้จักในวันนี้สีเทียนเคยใช้หรือยังสีเทียนเคยแล้วใช่ไหมในระดับอนุบาลเด็กๆก็อาจจะเคยได้ใช้สีเทียนเพราะว่าเป็นไงลูกสีเทียนลักษณะก็คล้ายๆที่สองเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นแท่งขนาดใหญ่กว่าใช่ไหมลูกสามารถจับได้ถนัดมือมากกว่าสำหรับเด็กๆเนาะต่อมาสีช็อครู้จักสีช็อคไหมสีช็อกก็คล้ายๆกับสีเทียนเลยแต่ลักษณะสีช็อกจะเป็นแห้งกลมๆใช่ไหมลูกเป็นแห้งกลมๆนะคะต่อมาวันนี้เราจะมารู้จักอีกหนึ่งสีสีน้ำสีน้ำเวลาใช้เป็นไงต้องผสมอะไรนะก็ต้องผสมน้ำต่อมาอีกหนึ่งสีที่เราจะรู้จักในวันนี้คือสีโปสเตอร์เขาเรียกว่าสีโปสเตอร์ใครรู้จักสีโปสเตอร์บ้างยกมืออ๋อมีคนรู้จักด้วยใครยังไม่เคยใช้สีโปสเตอร์เลยมีไหมก็มีเดี๋ยววันนี้หลายบางคนอาจจะได้ลองใช้สีโปสเตอร์ด้วยสำหรับสีโปสเตอร์กับสีน้ำต่างกันไหมลูกต่างกันมีความต่างกันสีน้ำเมื่อกี้ต้องผสมน้ำใช่ไหมลูกสีโปสเตอร์ต้องผสมน้ำไหมใครว่าสีโปสเตอร์ต้องผสมน้ำใครว่าไม่ต้องผสมน้ำสีโปสเตอร์จริงๆแล้วสีโปสเตอร์ก็ต้องผสมน้ำเหมือนกันนะคะแต่ผสมน้ำเพียงแค่เล็กน้อยเพื่อลดความหนืดเท่านั้นนะคะอาจจะไม่ผสมน้ำมากเท่าสีน้ำใช่ไหมลูกทีนี้เรามาดูไปทีละสีดีกว่าว่าต้องใช้อย่างไรเนาะอย่างแรกดินสอสีหรือว่าสีไม้สำหรับสีไม้นะคะเป็นสีที่เขานำเอาสีผงละเอียดนะคะมาอัดเป็นแห้งที่อยู่ในลักษณะของดินสอเราเคยเห็นดินสอไหมลูกเคยเห็นสีไม้ไหมเคยคล้ายกันไหมดินสอกับสีไม้คล้ายกันลักษณะแทบจะเหมือนกันเลยใช่ไหมลูกเปลี่ยนจากไส้ดินสอถ้าไส้ดินสอจะเป็นสีอะไรเป็นสีดำเป็นแกรไฟต์สีดำๆใช่ไหมลูกแต่ถ้าเป็นสีไม้ดินสอสีเขาไส้ข้างในจะเปลี่ยนจากสีดำเป็นหลายๆสีใช่ไหมเป็นสีต่างๆวิธีการทำก็คล้ายๆกันกับสีกับดินสอเลยนะคะคือนำเอาสีที่เป็นผงละเอียดนะคะมาอัดอยู่ในแท่งของดินสอสีนั่นเองค่ะลักษณะสีไม้ก็จะเป็นแบบนี้เนาะเชื่อว่าเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะกับสีไม้ต่อมาสีเทียนนะคะสีเทียนเด็กๆ ก็อาจจะเคยได้ใช้กันอยู่แล้วใช่ไหมลูกสีเทียนนะคะก็คือสีฝุ่นผงละเอียดนะคะที่นำมาผสมกับไขมันสัตว์หรือว่าขี้ผึ้งนะคะเมื่อนำเอามาอัดแห้งนะคะเป็นกลมๆในลักษณะคล้ายกับดินสอเลยนะคะโดยสีประเภทนี้นะคะจะมีความทึบแสงเวลาทึบแสงทึบแสงคืออะไรใครจำได้คุณสมบัติทึบแสงก็คือถ้าสมมติว่าคุณตูนระบายสีแรกลงไปบนกระดาษแล้วนำเอาสีที่สองมาทับจะเห็นสีชั้นแรกไหมไม่เห็นใช่ไหมลูกเพราะว่าความทึบแสงใช่ไหมมันจะไม่สามารถเห็นสีชั้นล่างได้มีความทึบระบายทับกันนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะสีเทียนนะคะมักจะไม่เกาะติดพื้นใครเคยระบายสีเทียนบ้างลูกใครเคยระบายสีเทียนแล้วระบายไปแล้วสีพอระบายทับอีกทีสีมันหลุดหายไปจากกระดาษบ้างเคยไหม จริงๆคุณสมบัตินี้ก็เป็นอีกคุณสมบัตินึงที่น่าสนใจของสีเทียนลูกเวลาระบายลงไปอาจจะไม่ค่อยติดกระดาษเท่าไหร่แต่มันทำให้เราสามารถระบายทับกันได้ใช่ไหมแล้วก็สามารถขูดออกได้ด้วยสมมุติว่าระบาย4ชั้นแรกลงไประบาย4ชั้นที่2ทับคุณตุลเอาอุปกรณ์อะไรก็ตามที่มีความแหลมหน่อยมาขูดออกไปออกขูดเอา4ชั้นแรกออกไปจะเห็นพื้นสีชั้นที่1อยู่ด้วยเพราะสามารถเป็นไงลูกขูดออกได้นะคะเพราะว่ามีคุณสมบัติที่ไม่เกาะติดพื้นนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะสีเทียนยังสามารถกันน้ำได้ด้วยเพราะว่าสีเทียนมีส่วนผสมของน้ำมันหรือว่าขี้ผึ้งนั่นเองเวลาที่เราระบายสีเทียนลงไปลูกระบายสีเทียนไปบางจุดใช่ไหมแล้วเอาสีน้ำมาระบายทับนะคะในส่วนของสีน้ำนะคะจะไม่สามารถติดไปบริเวณที่เราระบายสีเทียนได้นั่นเองค่ะน่าสนใจมากๆใช่ไหมหลายคนอาจจะยังไม่เคยใช้เทคนิคหรือว่าคุณสมบัตินี้ของสีเทียนใช่ไหมลูกเดี๋ยววันนี้เรามาลองใช้กันต่อมาสีช็อกสีช็อกจริงๆลักษณะคล้ายๆกับสีเทียนเลยแต่มีความสดกว่ามีความเป็นไงลูกมีความลื่นกว่าเวลาที่เราระบายนะคะซึ่งสีช็อกนะคะก็เป็นฝุ่นผงละเอียดเหมือนกันผสมกับขี้ผึ้งนะคะหรือว่ากาวยางไม้นะคะแล้วก็อัดเป็นแห้งลักษณะของสีช็อกลูกเขาจะเป็นแห้งกลมๆเป็นแห้งกลมๆนะคะเนื้อสีนะคะของประเภทนี้นะคะมีความละเอียดมากเนื้อสีเขาจะอัดละเอียดกว่าสีเทียนนั่นเองนะคะแล้วก็มีสีที่สดนะคะมักใช้ระบายในพื้นที่ที่มีความละเอียดไม่มากนักเหมือนเมื่อกี้ที่คุณตุลถามเลยตอนแรกคุณตุลถามว่าระหว่างสีไม้กับสีช็อกใช่ไหมลูกควรใช้ระบายในอะไรควรใช้ระบายในพื้นที่เล็กๆระหว่างสีไม้กับสีช็อกควรใช้อะไรระบายในพื้นที่เล็กๆนะควรใช้สีไม้ระบายใช่ไหมลูกเพราะว่าเป็นไงสีช็อกไม่เหมาะกับพื้นที่เล็กๆเพราะว่าลักษณะของเขาเป็นไงลูกเป็นแห้งกลมๆไม่ได้มีปลายแหลมนะคะก็จะสามารถระบายในพื้นที่เล็กๆได้ยากนั่นเองค่ะต่อมาสีน้ำนะคะสีน้ำนะคะเราจะต้องใช้น้ำเป็นส่วนผสมใช่ไหมลูกเวลาใช้สีน้ำเราจะบีบเนื้อสีออกมาไม่เยอะบางทีเราบีบเนื้อสีออกมานิดเดียวเองแต่ว่าผสมน้ำในปริมาณที่มากนะคะเพื่อให้ได้ลักษณะของความใสมีความเจือจางเวลาที่เราระบายเราก็จะได้ลักษณะของสีนะคะที่ใสแล้วก็บางนะเมื่อระบายทับกันจะยังสามารถเห็นสีชั้นล่างได้นั่นเองก็เป็นอีกสีหนึ่งที่น่าสนใจเชื่อว่าเด็กๆหลายคนอาจจะอยากลองใช้ใช่ไหมบอกเลยว่าวันนี้บางกลุ่มอาจจะได้ลองใช้สีน้ำด้วยนะคะต่อมาสีโปสเตอร์สีโปสเตอร์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสีบางทีเด็กๆอาจจะสับสนเพราะว่ามันอาจจะคล้ายๆกับสีน้ำใช่ไหมลูกบอกอีกทีสีน้ำถ้าเด็กๆ เคยเห็นสีน้ำเนี่ยมันจะอยู่ในหลอดเล็กๆใช่ไหมส่วนสีโปสเตอร์เนี่ยเขาจะอยู่ในขวดที่เป็นขวดแก้วอยู่เป็นขวดแก้วนะคะซึ่งสีโปสเตอร์นะคะก็คือสีฝุ่นนะคะที่นำมาผสมกับกาวน้ำนะคะแล้วก็นำมาบรรจุใส่ขวดแก้วแบบนี้นะคะจะต้องใช้น้ำนะคะเป็นส่วนผสมนะคะทำให้มีความเจือจางแต่ว่าไม่ต้องผสมเยอะเท่าสีน้ำใช่ไหมลูกถ้าสีน้ำเราใช้น้ำในปริมาณที่มากแต่สีโปสเตอร์เราใช้น้ำในปริมาณที่เล็กน้อยเท่านั้นเพื่อลดความหนืดนะคะของสีนะคะจุดเด่นของสีโปสเตอร์นะคะก็คือเป็นสีที่ทึบแสงมีเนื้อที่เข้มข้นนะคะเวลาระบายสีทับกันเราจะไม่สามารถเห็นสีชั้นล่างได้เพราะฉะนั้นใช้ระบายทับได้เลยสมมุติว่าคุณตุลระบายสีชั้นที่1ไปเลือกผิดเลือกสีผิดเลยอยากระบายสีเหลืองแต่ไปหยิบสีเขียวมาระบายระบายชั้นแรกไปแล้วหยิบสีเขียวมาระบายผิดถ้าเป็นสีโปสเตอร์คุณตุลสามารถนำเอาสีเหลืองมาระบายทับแล้วก็ปิดสีเขียวได้เลยเพราะว่าเขามีคุณสมบัติที่ทึบแสงแต่จะต้องรอให้สีชั้นที่1เป็นไงลูกแห้งซะก่อนนะคะวันนี้ก็เป็นสีที่คุณตุลนำมาให้เด็กๆนะคะรู้จักกันนะคะในระดับชั้นป.1จริงๆสีมีมากกว่านี้ไหมลูก
6: มีมากกว่าน
0: ี้มีหลากหลายประเภทมากกว่านี้อย่างเช่นสีอะคริลิกใช่ไหมลูกสีน้ำมันนะคะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้แล้วก็รู้จักในระดับที่สูงขึ้นกว่านี้นั่นเองค่ะต่อมาถึงกิจกรรมกล่องสุ่มลุ้นสีเดี๋ยววันนี้เด็กๆจะได้จับกล่องสุ่มกันแต่วันเนี้ยคุณตุลว่ากล่องสุ่มมันจะช้าเกินไปเพราะว่าต้องอยู่ในกล่องเดียวกันคุณตุลให้มาเป็นถุงมีถุงมาให้เป็นถุงกระดาษเป็นถุงสุ่มลุ้นสีข้างในจะมีสีประเภทต่างๆนะคะจะให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะออกมาลุ้นว่าจะได้ ถุงใบไหนอยากได้ถุงใบไหนแล้วในถุงใบนั้นให้เด็กๆลองล้วงเข้าไปจับสัมผัสหลับตาด้วยนะสัมผัสกับอะไรบางอย่างที่อยู่ในถุงนี้แล้วบอกให้ได้ว่าสีที่อยู่ในถุงนี้เป็นสีประเภทอะไรจะเป็นสีไม้สี

0: ช็อกสีเทียนสีน้ำหรือว่าสีโปสเตอร์ก่อนที่จะจับถุงสุ่มลุ้นสีหรือกล่องสุ่มลุ้นสีวันนี้ช่วยอธิบายหน่อยว่าแต่ละสีมีลักษณะอย่างไรถ้าสีที่เป็นแท่งคล้ายๆดินสอคือสีอะไรนะสีไม้ใช่ไหมลูกอีกสีหนึ่งเป็นสีที่มีลักษณะคล้ายดินสอเหมือนกันแต่มีขนาดใหญ่สีอะไรสีเทียนแต่ถ้าเราจับลงไปแล้วเจอสีเป็นแท่งกลมๆ สีอะไรนะคือสีท็อปนั่นเองแต่ถ้าเราสมมติล้วงลงไปแล้วจับมีลักษณะคล้ายๆหลอดเล็กๆ
1: สีน
0: ้
1: ำ
0: คือสีน้ำแต่ถ้าอีกถุงนึงล้วงลงไปเป็นไงเจอเป็นลักษณะเป็นขวดแก้วๆเป็นขวดแก้วๆคือสีอะไรนะลูกสีโปสเตอร์นั่นเองอ่ะเดี๋ยวทีนี้คุณตุลจะให้ตัวแทนกลุ่มนะคะออกมานะคะกลุ่มละ1คนนะคะอ่ะกลุ่มที่1ใครจะออกมาอ่ะให้ออบิทแล้วกันเพราะออบิทยกมือก่อนเลยวันนี้อ่ะไม่เป็นไรคนอื่นยังมีกิจกรรมอื่นอีกอ่ะออบิทออกมาก่อนกลุ่มที่2ใครจะออกมาลูกอ่ะเอาก็ได้มากลุ่มที่3เอากัปตันออกมาไม่เป็นไรนะว่าเดี๋ยวเรามาค่อยออกมากิจกรรมถัดไปลูกไม่เป็นไรอ่ะกลุ่ม4ด้านหลังก็ได้กลุ่ม5ลูกหนึ่งคนหนึ่งคนไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเราค่อยมีกิจกรรมอื่นให้ออกอันนี้เป็นตัวแทนของทั้ง5กลุ่มใช่ไหมลูกกลุ่มละ1คนออกมาเรียบร้อยแล้วไหนกลุ่มที่1ยกมือกลุ่มที่2 3 4 5ทีนี้คุณดุลจะให้เด็กๆกลุ่มที่1เลือกก่อนว่าอยากได้ถุงไหนเด็กๆขยับไปทางนู้นนิดนึงเดี๋ยวคุณตุลจะให้ออบิทใช่ไหมออบิทกลุ่มแรกกลุ่มแรกเลือกเลยจะ1 2 3 4 5เลือกถุงที่เท่าไหร่เลือกเดี๋ยวคุณตุลหยิบให้ลูก
2: 3
0: หมายเลขอะไรนะเลือกถุงที่3ดูดีกว่าถุงที่3 1 2 3มาคุณตุลหยิบแล้วนะถุงที่3หน้าที่ของออร์บิทต่อไปก็คือออร์บิทจะต้องนำมือมาล้วงลงไปในถุงนี้พร้อมยังหลับตาด้วยนะยื่นมือขึ้นมายื่นมือขึ้นมาชื้ออ่ะลองจับซิสัมผัสยังไม่ต้องดึงออกมานะเอาไว้ในถุงเหมือนเดิมลูก
2: คืออะไรอ่ะสีน้ำไม่รู
0: ้รู้ยังว่าคือสีอะไรอ่ะยังไม่รู้อ่ะให้เวลาอีก3วิ3 2หนึ่งออบิทออบิทคิดว่าในถุงนี้คือสีอะไรลูก
2: สีเท
0: ีย
2: นไหมออ
0: บิทคิดว่าคือสีอะไรครับ
2: ส
0: ี
2: น้ำ
0: ได้ไหมเดาให้ลองเดาให้ลองเดา
2: สีน้ำ
0: ไอดีบอกว่าไอดีบอกว่าสีน้ำสีน้ำสีน้ำแต่ไอดีไม่ได้จับนั้นเนี่ยไอดีรู้ได้ไงเนี่ยออบิทออบิทลองเดาดีกว่าสีไม้สีเทียนสีช็อกสีน้ำสีโปสเตอร์ออบิทคิดว่าสีอะไรในถุงนี้สีน้ำออบิทคิดว่าสีน้ำดูดีกว่าว่าใช่ไหมลุ้นไหมกลุ่มที่1ดูซิจะได้สีอะไรวันนี้โอ้ลักษณะที่ออบิทจับลงไปเป็นยังไงนะนี่เป็นหลอดหลอดแบบนี้คือสีอะไรลูกแบบนี้สีน้ำเองเพราะฉะนั้นวันนี้กลุ่มที่1จะได้สีน้ำไปออบิทเอาไปวางที่โต๊ะก่อนเลยลูกที่กลุ่มของเราต่อไปกลุ่มที่2กลุ่มที่2พร้อมยังลูกกลุ่มที่2เลือก1 2 4 5เลือกเลขอะไรเลข5กลุ่มที่2เขาเลือกเลข5เดี๋ยวคุณจะนำถุงที่5มาพร้อมยังพร้อมยังให้เขย่าให้ฟังก่อนคิดว่าสีอะไรลองล้วงดีกว่าลองจับดีกว่าชึบหมูจะมีอะไรกัดไหมเนี่ยในถุงมีเปล่าคิดว่าสีอะไรลูกเพื่อนคิดว่าสีเทียนพร้อมยังลุ้นยังกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองได้สีอะไรลูกเป็นแท่งกลมๆคือสีอะไรคือส สีช็อกนั่นเองอันนี้คือสีช็อกนะคะวันนี้กลุ่มที่2ของเราได้สีช็อกไปอ่ะให้กลุ่มที่2เอาไปวางที่กลุ่มตัวเองก่อนต่อมา

กลุ่มที่3กัปตันกัปตันเลือกเลขอะไรระหว่าง1 2แล้วก็4เลข1กัปตันเลือกเลข1อ่ะให้ฟังก่อนพร้อมยังอ่ะรับตา

0: ิ่มท้ายใช่ไหมอ่ะให้กลุ่มที่3เอาไปไว้ที่โต๊ะก่อนนะต่อไปกลุ่มที่4ใช่ไหมลูกลุ้นดีกว่าตอนนี้เราเหลือสีอะไรเนี่ยเหลืออยู่2ถุงระหว่างถุงที่2กับถุงที่4ถุงที่4เพื่อนเลือกถุงที่4เหมาะกับกลุ่มที่4เลยใช่มั้ยอ่ะให้ฟังก่อนคิดว่าเป็นสีอะไรหลับตาหลับตาหลับตาแล้วก็ล้วงลงไปเลยดูซิดูซิจะได้สีอะไรกลุ่มที่4รู้ยังอ่ะคิดว่าสีอะไรลูกเพื่อนบอกว่าสีเทียนคิดว่าใช่มั้ยอ่ะดูพร้อมๆกัน1 2 3สีเทียนนั่นเองวันนี้กลุ่มที่4ได้สีเทียนนะสีเทียนอ่ะฝ่ายเอาไว้ที่กลุ่มลูกเรากลุ่มท้ายกลุ่มที่5ไม่ต้องเลือกเลยใช่มั้ยเหลือถุงสุดท้ายอ่ะให้ลองจับก่อนเผื่อคุณตูนอาจเอาอย่างอื่นมาหลอกหรือเปล่าในถุงเด็กๆข้างในปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งนั่งตัวตรงเดี๋ยวเรามาลุ้นถุงสุดท้ายพร้อมๆกันดีกว่าว่าเป็นสีอะไรอ่ะหลับตาเอามือมาชึบหนูยังอ่ะคิดว่าสีอะไรลูก
1: สีบัตเตอร
0: ์สีบัตเตอร์ใช่ไหมอ่ะดึงขึ้นมาเลยกลุ่มที่5ได้เป็นสีโปสเตอร์นั่นเองนะคะบรรจุอยู่ในขวดเก่งมากๆเด็กๆทายถูกทุกกลุ่มเลยอ่ะทีนี้ทุกคนปรบมือพร้อมกัน1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้หัวเราะดังๆ5ทีแล้วนั่งตัวตรงๆนะใครยังนั่งตัวไม่ตรงเอามือจับเอวเอามือจับหัวเอามือจับไหล่จับไหล่จับหัวจับเอวอ่ะทุกคนเอามือกอดอกไว้ลูกนั่งตัวตรงอ่ะทุกคนเอาสีวางไว้ที่โต๊ะในกลุ่มตัวเองก่อนนะคะวันนี้เราได้สุ่มนะคะกล่องสุ่มลุ้นสีไปแล้วถุงสุ่มลุ้นสีของเราเด็กๆแต่ละกลุ่มทายถูกทุกกลุ่มเลยนะคะว่าได้สีอะไรนะคะอ่ะเดี๋ยวต่อไปเด็กๆอ่ะเด็กๆนั่งตัวตรงลูกหันหน้ามาหาคุณครูเมื่อกี้เราลุ้นถุงสุ่มลุ้นสีไปแล้วใช่ไหมลูกต่อไปทุกกลุ่มมีถุงที่ใส่สีอยู่แต่ละกลุ่มแล้วใช่ไหมทีนี้ดูดีกว่าว่าวันนี้เราจะใช้สีในกลุ่มของเรามาทำอะไรบ้างนะคะสำหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานในวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณตูนนะคะจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะนำสีที่เราสุ่มมาได้นะคะมาสร้างสรรค์เป็นผลทัศนศิลป์ผลงานอะไรก็ได้นะคะในวันนี้ให้อิสระเลยนะคะเดี๋ยววันนี้คุณตูนก็จะลงไปดูการทำงานของนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะพร้อมกับสาธิตไปพร้อมๆกันเลยนะคะก่อนอื่นเรามาทราบบทบาทของครูปลายทางกันก่อนนะคะสำหรับบทบาทของครูปลายทางในวันนี้นะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะควบคุมดูแลนะคะการทำกิจกรรมของนักเรียนในวันนี้ด้วยนะคะรวมถึงให้คำแนะนำติชมนะคะนักเรียนปลายทางในการทำงานได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชมการทำงานนะคะการสาธิตไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะครูตูนก็เปลี่ยนผ้ากันเปื้อนนะคะพร้อมที่จะสาธิตนะคะแล้วก็ทำงานไปพร้อมๆกับเด็กๆต้นทางแล้วนะคะซึ่งในวันนี้นะคะกลุ่มแรกนะคะของเราได้สีอะไรนะลูก
1: สีน้ำ
0: กลุ่มที่1ได้เป็นสีน้ำใช่ไหมลูกมาดูดีกว่าว่าสีน้ำนะคะมีวิธีการใช้อย่างไรนะคะวันนี้นะคะสีน้ำเด็กๆจะเห็นว่ามันบรรจุอยู่ในหลอดแบบนี้ใช่ไหมลูกสีน้ำบรรจุอยู่ในหลอดแบบนี้เวลาใช้ชื่อบอกอยู่แล้วว่าเป็นสีน้ำต้องผสมอะไรนะ
1: น
0: ะก็ต้องผสมกับน้ำใช่ไหมเวลาใช้เราจะบีบออกมานะคะเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นแล้วก็ผสมน้ำเอานะลูกอ่ะเวลาที่เราจะบีบเพราะฉะนั้นเวลาใช้สีน้ำเราต้องมีภาชนะในการผสมด้วยใช่ไหมนั่นก็คือจานสีนั่นเองเดี๋ยวคุณลุงจะบีบสีนะใส่ในจานสีเวลาบีบสีลงไปเราไม่ต้องบีบในปริมาณที่เยอะใช่ไหมลูกเพราะเดี๋ยวเราเอามาผสมน้ำเนาะเราก็จะบีบลงไปนะคะแบบนี้แค่เพียงนิดเดียวเด็กๆจะเห็นว่าสีเป็นไงลูกเข้มหรืออ่อนสีมันเข้มมากเลยใช่ไหมมันเข้มมากเลยใช่ไหมเพราะว่าเราจะต้องใช้น้ำในการผสมเดี๋ยวครูตุลจะเอาน้ำโดยการใช้ผู้กันนะคะจุ่มลงไปในน้ำในถังนะคะแล้วก็ผสมนะมาผสมกับสีน้ำแล้วก็จะปาดน้ำออกจากผู้กันแบบนี้ปาดผู้กันแบบนี้ลูกเราต้องใช้น้ำปริมาณที่มากนะคะแล้วก็ค้นนะ

0: ให้เข้ากันคนให้เข้ากันแบบนี้นะลูกเราจะเป็นไงลูกสีเป็นไง
1: ส
0: ี
1: เหมือนส
0: ีน้ำสีที่เป็นสีน้ำแล้วเพราะว่าผสมน้ำแล้วใช่ไหมสีก็จะมีความอ่อนลงใช่ไหมลูกแล้วก็ไม่เข้มข้นเหมือนเดิมแล้วเหมือนตอนออกมาจากขวดใช่ไหมลูกก็จะได้ลักษณะที่มีความใสเดี๋ยวคุณลองระบายให้ดูดีกว่าเดี๋ยวคุณจะระบายนะคะสีน้ำให้ดูเวลาที่ระบายเราใช้คู่กับผู้กันใช่ไหมลูกเวลาจับผู้กันจับคล้ายๆกับดินสอเลยนะคะเราก็จะเอาผู้กันจุ่มสีนะคะแล้วก็ปาดลงไปบนกระดาษแบบนี้เห็นไหมเด็กๆจะเห็นว่าสีน้ำก็จะมีความใสใช่ไหมลูกสวยงามไหมเนี่ยสามารถระบายไปได้เลยเวลาที่ระบายมีทริคนิดนึงนะคะเวลาระบายถ้าอยากได้พื้นที่กว้างๆให้เด็กจับที่ปลายของผู้กันแบบนี้ไกลๆจับไกลๆจากด้านหน้าด้านปลายใช่ไหมลูกแล้วก็ระบายเราจะได้พื้นที่กว้างๆแต่ถ้าเราอยากให้ระบายในพื้นที่แคบๆให้เด็กจับใกล้ๆปลายแบบนี้นะคะจุ่มสีแล้วก็ลากลงไปเด็กๆจะเห็นว่ามันจะได้ในบริเวณที่แคบใช่ไหมลูกนำมาวาดได้เหมือนกับดินสอเลยนะคะสามารถใช้ได้ทั้ง2วิธีแต่วันนี้จะให้ทดลองใช้สีโดยเทคนิคง่ายๆเลยวันนี้จะให้เป่าสีเด็กๆมีหลอดหรือยังลูกมีหลอดไว้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาเป่าสีกันเนื่องจากเราได้สีน้ำเทคนิคการเป่าสีก็เหมาะสำหรับสีน้ำเลยเพราะว่าเป็นไงสีน้ำมีความใสใช่ไหมลูกไม่ได้หนืดมากสามารถเป่าได้ง่ายเดี๋ยวคุณดุลจะให้เด็กๆผสมสีลงในจานสีนะคะให้ได้เป็นสีน้ำแบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วให้เด็กๆนำสีนะคะผู้กันจุ่มสีก่อนแล้วก็หยดลงไปในกระดาษของเราแบบนี้ให้เป็นหยดแบบนี้ใช่ไหมลูกแล้วใช้หลอดนะที่คุณเตรียมไว้ให้เป่าแบบนี้ให้สีกระจายออกไปเกิดเป็นรูปร่างรูปทรงต่างๆนะคะที่สวยทำได้ไหมเนี่ยกลุ่มที่หนึ่งทำได้พร้อมยัง
1: ได้แล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยเดี๋ยวคุณจะเดินไปดูเพื่อนๆกลุ่มถัดไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มที่สองกันค่ะว่าจะได้สีอะไรนะคะและตอนนี้นะคะคุณดุลมาอยู่กับกลุ่มที่2นะคะดูดีกว่าว่ากลุ่มที่2เราได้สีอะไรกลุ่มที่2เราได้สีอะไรลูกวันนี
1: ้
0: สีช็อกใช่มั้ยลักษณะของสีช็อกนะคะก็จะเป็นแท่งกลมๆแบบนี้นะคะเป็นสีฝุ่นที่อัดอยู่ในแท่งกลมๆนะคะแบบนี้เลยนะคะลักษณะของสีก็จะมีความสดใสคล้ายๆกับสีอะไรเลยเนี่ยลูกคล้ายๆกับสีเทียนใช่มั้ยลูกเวลาระบายนะคะก็อาจจะระบายง่ายกว่าสีเทียนด้วยซ้ำใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลองดีกว่าเวลาระบายลูกจับคล้ายๆกับดินสอเลยก็คือจับแบบนี้ใช่ไหมลูกคล้ายๆกับดินสอแล้วก็ระบายลงไปสามารถระบายได้ในพื้นที่กว้างๆแล้วก็พื้นที่แคบๆขีดเขียนได้เหมือนกันใช่ไหมถ้าจับใกล้ๆปลายแบบนี้ก็สามารถขีดเขียนเป็นตัวต่างๆได้ใช่ไหมลูกวาดได้แบบนี้แต่ถ้าจับไกลๆออกมาแบบนี้ก็สามารถระบายได้ในพื้นที่กว้างๆนะคะสะบัดข้อมือแบบนี้ลูกแล้วก็ระบายเด็กๆ เห็นเนื้อสีช็อกไหมสดไหมสีมีความสดใสไหมมีความสดมากแล้วก็ลื่นด้วยเวลาระบายลูกซึ่งสีช็อกนะคะคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งคือสามารถระบายผสมกันได้ไล่สีได้เดี๋ยวคุณดุลจะหยิบอีกสีหนึ่งนะคะมาผสมให้เด็กดูนะคะเป็นสีที่อยู่ใกล้เคียงกันนะคะก็จะระบายลงไปคุณดุลก็จะระบายในส่วนที่ทับกันแบบนี้นะคะให้มันเกิดความกลืนกันเด็กๆเห็นอะไรไหมลูกสีมันเกิดการผสมกันใช่ไหมเกิดเป็นน้ำหนักตรงกลางอีกน้ำหนักหนึ่งได้การไล่สีนั่นเองนะคะสามารถไล่สีได้ด้วยนะคะสำหรับสีช็อกนะคะอีกหนึ่งคุณสมบัติที่น่าสนใจมากๆก็คือสีช็อกมีความทึบแสงสามารถระบายทับกันได้เหมือนกันนะคะคุณดุลจะลองระบายไล่สีอีกรอบหนึ่งแล้วก็เอาอีกสีหนึ่งมาทับคุณจะใช้สีเหลืองก่อนตามด้วยสีส้มก็ตามด้วยสีแดงแบบนี้ถ้าระบายทับกันก็จะเกิดการผสมกันแบบนี้นะลูกพอเสร็จแล้วคุณดุลจะใช้อีกหนึ่งสีเป็นสีที่เข้มกว่านั่นก็คือสีดำนั่นเองนะคะเอาสีดำมาระบายทับนะคุณดุลเอาสีดำมาระบายทับแบบนี้เลยมันก็จะสามารถทับสีด้านล่างไปได้ เราก็จะไม่เห็นสีชั้นแรกที่เราระบายลงไปใช่ไหมลูกเราก็จะเห็นข้างบนเป็นสีดำแต่คุณสมบัติของสีช

0: เราสามารถขูดออกได้เหมือนกับสีเทียนเลยเราสามารถใช้อุปกรณ์ที่มีปลายแหลมนะคะนำมาขูดออกอย่างเช่นครูตุลยืมไม้บรรทัดมาใช่ไหมครูตุลจะใช้ขอบของไม้บรรทัดขูดออกครูตุลก็จะใช้ไม้บรรทัดนะคะขูดให้เป็นรูปต่างๆเด็กๆเห็นอะไรไหมลูกเห็นสีชั้นที่หนึ่งไหมสีดำด้านบนใช่ไหมจะหลุดออกไปแล้วก็เหลือเป็นสีชั้นที่สองเอ้ยสีเป็นสีชั้นที่หนึ่งนะคะแบบนี้เลยก็สามารถขูดออกได้นะคะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคะของสีช็อคเดี๋ยวให้เด็กๆลองระบายดูดีกว่าอาจจะใช้เทคนิคการขูดสีแบบนี้ก็ได้นะคะนำมาใช้ทำได้ไหมเนี่ยกลุ่มที่สอง
1: ทำได้
0: พร้อมยังถ้าพร้อมแล้วเริ่มลงมือทำในกระดาษของตนเองได้เลยลูกเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะในกลุ่มที่สามนะคะว่าจะได้เป็นสีอะไรและใช้อย่างไรนะคะและในกลุ่มที่3นะคะตอนนี้คุณตุลมาอยู่กลุ่มที่3แล้วกลุ่มที่3ได้สีอะไรนะลูกวันนี้
1: สี
0: ไม้ได้สีไม้ใช่ไหมคะวันนี้กลุ่มที่3ของเราได้สีไม้ดูดีกว่าว่าเราจะใช้สีไม้ทำงานอะไรได้บ้างใช่ไหมคะเชื่อว่าเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางน่าจะคุ้นเคยกับไม้เป็นอย่างดีใช่ไหมลูกซึ่งสีไม้นะคะก็จะมีลักษณะเป็นแห้งคล้ายๆดินสอเลยนะคะเวลาใช้ก็คล้ายๆกันมีวิธีการจับคล้ายๆกันเลยลูกถ้าเราอยากนำมาขีดเขียนเหมือนกับดินสอให้เราจับใกล้ๆแบบนี้นะคะแล้วก็ขีดนะคะหรือวาดลงไปแบบนี้นะคะก็จะสามารถได้รูปร่างที่เราต้องการขีดเขียนเหมือนดินสอได้เลยนะคะวาดเป็นภาพต่างๆเป็นเส้นได้ใช่ไหมลูกแต่ถ้าเราจับไกลๆนะคะสามารถระบายในพื้นที่กว้างๆได้ด้วยนะคะเราก็จะจับไกลๆกับปลายแบบนี้ลูกแล้วก็ใช้ข้อมือสะบัดน่ะแล้วก็ระบายในพื้นที่กว้างๆเมื่อกี้ครูตุลสาธิตสีช็อคไปแล้วใช่ไหมลูกสีช็อคเด็กๆจะเห็นว่ามันผสมกันได้ไล่สีได้ใช่ไหมสีไม้ก็ทำได้เหมือนกันเดี๋ยวดูพร้อมๆกันนะครูตุลจะระบายนะคะสีแรกลงไปแล้วก็ผ่อนน้ำหนักมือค่อยๆให้เบาลงเด็กๆก็จะเห็นว่าเราจะได้น้ำหนักที่เข้มแล้วก็อ่อนใช่ไหมลูกเข้มไล่ลงมาอ่อนใช่ไหมต่อมาครูจะใช้อีกหนึ่งสีระบายนะทับตรงนี้นะคะ
1: มันสีนะ
0: เราก็จะได้สีที่เป็นไงลูกไล่สีกันใช่ไหมจากเข้มไปอ่อนแบบนี้นะเป็นสีใกล้เคียงที่เลือกมาใช่ไหมลูกแสดงว่าเป็นไงเนี่ยระบายไล่สีได้ด้วยไล่น้ำหนักสีได้ใช่ไหมนอกจากนี้ความพิเศษอีกหนึ่งอย่างของสีไม้ก็สามารถผสมได้เหมือนกันเหมือนกับสีน้ำเลยสีน้ำสีโปเตอร์ผสมได้สีไม้ก็ผสมได้ลูกอ่ะเดี๋ยวคุณตุลจะผสมให้ดูคุณตุลจะใช้แม่สีก็คือสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินใช่ไหมตอนนี้มีอยู่3สีคุณตุลอยากระบายเป็นสีส้มเด็กๆคิดว่าคุณตุลควรใช้สีอะไรผสมกันให้ได้สีส้ม
1: แดงกับสีเหลือง
0: สีแดงกับสีเหลืองดูดีกว่าว่าจะได้สีส้มจริงไหมคุณตุลระบายสีแดงลงไป
1: ได้แน่นอน
2: สวยมาก
0: เสร็จปุ๊บคุณตุลก็ระบายสีเหลืองลงไป
2: ผสมได
1: ้สี
0: มันจะกลายเป็นสีอะไรเนี่ย
1: ส
0: ้
1: ม
0: เพื่อสีผสมกันไล่ทับกันก็จะเปลี่ยนเป็นอีกหนึ่งสีนะคะเอาสีแดงผสมกับสีเหลืองก็จะได้เป็นสีส้มนั่นเองนอกจากนี้เอาสีแดงระบายลงไปแล้วก็ใช้สีน้ำเงินระบายทับใช้สีน้ำเงินระบายทับแบบนี้กลายเป็นสีอะไรลูกแบบสีอะไรนะก็จะกลายเป็นสีม่วงนั่นเองนะคะเหมือนกันถ้านำสีแดงนำสีน้ำเงินกับสีเหลืองมาระบายทับกันจะเกิดเป็นสีอะไรใครรู
1: ้สีม่วงสีเงิน
0: ไม่ใช่เดี๋ยวดูพร้อมๆกันดีกว่ากลายเป็นสีอะไรนะ
1: เขียว
0: ใช่ไหม
1: เขียว
0: กลายเป็นสีเขียวนั่นเองนะแสดงว่าอีกหนึ่งคุณสมบัติของสีไม้สามารถผสมกันได้ไหมเนี่ยสามารถผสมกันแล้วให้เกิดสีใหม่ได้เช่นกันนอกจากนี้ก็ยังสามารถไล่น้ำหนักสีได้ด้วยนะคะจากเข้มไล่ลงไปอ่อนไล่น้ำหนักสีเดียวก็ได้นะลูกจากสีเข้มไล่น้ำหนักมือไปอ่อนเป็นสีเดียวแบบนี้หรือจะไล่น้ำหนักจาก2สี3สีนะคะให้เกิดการผสานสีกันก็ได้เช่นเดียวกันนะสวยงามมากๆสามารถนำไปสร้างสรรค์เป็นผลงานทัศนศิลป์ได้อีกหลากหลายเลยให้เด็กๆลองช่วยกันคิดดีกว่าวันนี้ว่าเด็กๆอยากทำเป็นภาพอะไรอยากระบายออกมาเป็นอะไรหรือจะนำเอาสีไม้มาวาดมาขีดมาเขียนให้เป็นเกิดร่องรอยเหมือนกับดินสอก็ได้เช่นเดียวกันนะลูกไม่ผิดพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วเริ่มลงมือทำผลงานของตัวเองได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะในกลุ่มที่4กันค่ะและในกลุ่มที่4นะคะวันนี้กลุ่มที่4ได้เป็นสีอะไรลูก
1: สีเท
0: ีย
1: น
0: ได้เป็นสีเทียนได้เป็นสีเทียนนั่นเองบางคนอาจจะสับสน

0: ว่าคล้ายกับสีช็อคใช่ไหมไม่เป็นไรซึ่งสีเทียนลูกลักษณะก็จะคล้ายๆกับแท่งดินสอเลยแต่ว่าเป็นไงขนาดใหญ่กว่าใช่ไหมใหญ่กว่าดินสอนั่นเองเวลาระบายเราก็สามารถระบายนะคะไล่สีได้เหมือนกันแล้วก็สามารถระบายทับกันได้ด้วยดูดีกว่าว่าทำยังไงเนาะเวลาระบายสีเทียนลูกเหมือนกันเลยเราจับใกล้ๆแบบนี้สามารถระบายในพื้นที่แคบๆได้สามารถขีดเขียนได้ใช่ไหมลูกอ่ะขีดแบบนี้ใช่ไหมเป็นรูปร่างต่างๆได้แบบนี้เป็นรูปร่างขีดเขียนได้ใช่ไหมลูก
1: ขีดมันจะถึงลบออกได
0: ้อ่ะต่อมานะคะถ้าเราจับไกลๆแบบนี้ใช่ไหมลูกจับห่างๆกับปลายสีนะคะเราก็สามารถใช้ข้อมือสะบัดแล้วก็ระบายในพื้นที่กว้างๆได้แบบนี้เลยซึ่งคุณสมบัติของสีเทียนเด็กๆจะเห็นว่ามันมีความลื่นแล้วก็สามารถระบายได้ง่ายใช่ไหมลูกนอกจากนี้ผสมสีได้ไหมผสมสีก็ได้เหมือนกันนะคะนี่เอามาผสานกันแบบนี้ไล่สีได้ด้วยทีนี้ดูเราสามารถไล่สีได้แบบนี้ใช่ไหมลูกเหมือนกับสีช็อคแล้วก็สีไม้เลยใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งก็คือคล้ายๆกับสีช็อคเหมือนกันเราสามารถระบายทับกันได้คุณตุ้มจะใช้สีอ่อนระบายก่อนเด็กๆอยากดูสีอะไร
1: สีช็อคของบ้านก็มี
0: คุณตุ้มจะระบายหลายๆสีเลยดีกว่าคุณตุ้มระบายสีส้มต่อด้วยสีเขียวใช่ถ้าเรากดน้ำหนักมือที่หนักลูกเราก็จะได้สีที่เป็นไงมีความเข้มมากขึ้นใช่ไหมเราก็ไม่เห็นรอยสีขาวด้วยใช่ไหมอยู่ที่น้ำหนักมือของเราเลยต่อด้วยสีเหลืองทีนี้คุณตุลมีหลายสีและระบายต่อกันเสร็จแล้วคุณตุลเอาสีที่เข้มกว่าอย่างเช่นสีดำนะมาระบายทับแบบนี้
1: มันก็จะเป็นสี
0: แต่อาจจะระบายทับได้ไม่ทึบเท่ากับสีช็อคใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องกดน้ำหนัก
1: ไปอีกดำเกินดำเกิน
2: ต้องให้มันดำเลย
1: มีเงินจะหินดำอย่างนี
0: ้พอทับไปแบบนี้แล้วใช่ไหมลูกถ้าเราเอาวัสดุอะไรก็ตามอุปกรณ์อะไรก็ได้มาขูดมาขีดแหลมๆใช่ไหมก็จะได้สีชั้นนอกที่หลุดออกไปแต่ว่ายังเหลือสีชั้นล่างอยู่ใช่ไหมลูกก็เห็นสีชั้นล่างเป็นลวดลายแบบนี้ใช้เทคนิคการขูดสีได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้ผสมกันได้ด้วยผสมกันได้ด้วยนะคะอย่างเช่นเอาสีส้มนะคะผสมกับสีเหลืองสมมุติเรามีสีส้มแต่อยากได้สีส้มที่อ่อนกว่าเราเอาสีเหลืองมาใส
1: ่มันจะได้เกิดมีสีเดียว
0: เลยเดี๋ยวจะเห็นว่าสีมันจะค่อนข้างอ่อนลงใช่ไหมลูกแม้มันจะค่อยๆอ่อนลงเหมือนกับตรงนี้เลยที่คุณตุลผสานสีก็สามารถใช้ได้เหมือนกันวันนี้จะลองใช้เทคนิคอะไรดีสำหรับกลุ่มสีขูดสีใช่ไหมเดี๋ยวให้เด็กๆลองไปทำในกระดาษของกลุ่มตัวเองลองเอาไปใช้วิธีการขูดสีดูพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันในกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5นั่นเองค่ะแล้วตอนนี้นะคะคุณตุลมาอยู่ในกลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่มที่5นั่นเองนะคะซึ่งกลุ่มที่5ได้สีอะไรนะลูก
3: สีโปสเตอร
0: ์เขาเรียกว่าสีโปสเตอร์ใช่ไหมลูกลักษณะอาจจะคล้ายๆกับสีน้ำเลยใช้ไม่ใช้ก็คล้ายๆกันนะแต่ว่าเราสีโปสเตอร์จะบรรจุอยู่ในขวดแก้วแบบนี้ใช่ไหมลูกเวลาใช้ต้องผสมน้ำด้วยแต่ผสมในปริมาณที่ไม่มากใช่ไหมคุณตุลจะเริ่มจากการเปิดขวดสีโปสเตอร์นะคะเด็กๆจะเห็นว่าสีด้านในมีความเข้มข้นใช่ไหมค่อนข้างหนืดเลยเราจะใช้ผู้กันนะคะคนสีก่อนคนสีให้เข้ากันก่อนเพราะว่าสีโปสเตอร์เนี่ยบางทีเขาอาจจะแยกชั้นกันระหว่างเนื้อสีกับน้ำมันที่เขาผสมใช่ไหมลูกเราควรให้เข้ากันก่อนแล้วก็ใช้ผู้กันนะคะตักลงมาแล้วก็สีนะคะลงในจานสีที่เราต้องการผสมนั่นเองพอได้แบบนี้แล้วใช่ไหมลูกให้เรานำน้ำมาผสมเล็กน้อยเพื่อลดความหนืดเราก็จะระบายได้ง่ายขึ้นผู้การตักน้ำแล้วก็มาใส่นะคะเล็กน้อยเท่านั้นนะคะแล้วก็คนผสมคนผสมแบบนี้เห็นไหมสีก็จะเป็นไงลดความหนืดลงนะคะสามารถใช้ระบายในพื้นที่กว้างๆได้ดีเลยอย่างเดี๋ยวคุณตุลจะลองระบายให้ดูก่อนเวลาระบายจับผู้กันนะอยู่ประมาณนี้กลางๆใช่ไหมลูกแล้วก็สะบัดข้อมือระบายลงไปหนึ่งสองเราก็จะได้ในพื้นที่กว้างๆแบบนี้ใช่ไหม
4: ใช่ครับ
0: หรือว่าจะขีดจะเขียนจะวาดก็ได้แ

0: จจะค่อนข้างลำบากนิดนึงใช่ไหมเพราะเราจะควบคุมผู้กันได้ยากนะคะอาจจะวาดแบบนี้ก็ได้เป็นลักษณะของผู้กันแบบนี้นะคะ
1: แล้วมาหน้าโกรธได้ไหม
0: ได้หมดเลยสามารถใช้ลักษณะของผู้กันมาช่วยในการสร้างสรรค์ก็ได้นะคะหรือเราจะผสมนะผสมกันก็ได้ให้เกิดเป็นสีใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ
1: ผสมสีได้เลยเหรอ
0: ได้ค่ะสมมติครูตูนเอาสีเหลืองเอาผสมก่อนใช่ไหมเอาสีเหลืองตักออกมา
1: แล้วก
0: ็เอาสีน้ำเงินผสมลงไปปุ๊บนิดนึงกลายเป็นสีอะไรเนี่ย
1: เขียว
0: ก็จะกลายเป็นสี
1: เขียว
0: สีเขียวแบบนี้เลยสามารถผสมให้เกิดสีใหม่ได้ถ้าเกิดว่ามันหนืดให้เราเอาน้ำใส่ลงไปใช่ไหมลูกเอาน้ำใส่ลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันพอได้แล้วแบบนี้ใช่ไหมวันนี้คุณตุลจะให้เด็กๆใช้เทคนิคการพับสีโดยที่คุณตุลจะหยดสีลงไปตรงกลางแบบนี้เอาจุดๆลงไปบนกระดาษแบบนี้เด็กอาจจะใช้หลายๆสีก็ได้นะก่อนจะเปลี่ยนสีให้เด็กล้างผู้กันให้สะอาดก่อนแล้วก็เช็ดกับผ้านะคะให้สะอาดแล้วก็จุ่มไปสีหนึ่งแล้วก็มาจุดมาแต้มนะคะลงบนกระดาษแบบนี้นะลูกเสร็จแล้วคุณจะใช้วิธีการพับกระดาษลงไปเด็กๆคิดว่ามันจะออกมาเป็นรูปร่างแบบไหนออกมาเป็นรูปร่างแบบไหนคุณจะพับแล้วก็กดลงไปพร้อมยังพร้อมแล้วดูพร้อมกัน1 2 3ปึ๊บเราก็จะได้รูปร่างนะคะที่เราเป็นรูปร่างอิสระใช่มั้ยลูกเราอาจจะคาดเดาไม่ได้แต่ก็มีความสวยงามไปอีกแบบนึงเดี๋ยววันนี้นะคะจะให้เด็กๆกลุ่มที่5นะคะลองใช้เทคนิคการพับสีจากสีโปสเตอร์นั่นเองค่ะทําได้มั้ยเนี่ย
2: ทําได้
0: ถ้าทําได้พร้อมยัง
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วลงมือทําได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้เวลาเด็กๆทํางานสักครู่นึงนะคะแล้วก็กลับไปสรุปบทเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะและต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูสรุปบทเรียนพร้อมๆกันเลยนะคะแต่ก่อนเข้าสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะครูตุลมีภาพมาให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางสังเกตกันค่ะเด็กๆมองไปที่ภาพทางฝั่งโน้นลูกเห็นภาพด้านหน้าไหมครูตุลมีภาพอยู่เยอะมากเลยเดี๋ยวจะลองถามดีกว่าทดสอบดีกว่าว่าใครจำได้ว่าแต่ละภาพใช้สีอะไรในการสร้างสรรค์อ่ะใครรู้ว่าภาพแรกใช้สีอะไรลูกตอบพร้อมกันเลยเฉลยภาพแรกครูตุลใช้สีไม้นั่นเองนะคะใช้สีไม้ในการสร้างสรรค์อ่ะภาพต่อมาภาพที่สองเนี่ยคิดว่าใช้สีอะไรลูกสีน้ำนั่นเองค่ะก็จะมีความใสใช่ไหมลูกในตัวของผลงานอ่ะภาพต่อไปภาพนี้เด็กๆคิดว่าใช้สีอะไรเนี่ยสีอะไรเฉลยครูตุลใช้สีเทียนนั่นเองใช้สีเทียนในการระบายนะคะภาพนี้อ่ะต่อมาภาพนี้ใช้สีอะไรลูกใช้เป็นสีช็อกนะคะและภาพสุดท้ายเด็กๆคิดว่าใช้สีอะไรเอ่ยเด็กๆคิดว่าภาพสุดท้ายคุณตุลใช้สีอะไรนะสีโปสเตอร์นั่นเองเก่งมากๆเลยนะคะเชื่อว่าเด็กๆปลายทางก็เด็กๆต้นทางนะคะสามารถแยกออกแล้วนะคะว่าแต่ละผลงานนะคะใช้สีอะไรในการสร้างสรรค์นะคะเดี๋ยวเราดูสรุปบทเรียนพร้อมๆกันค่ะสำหรับการสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะวันนี้นะคะเด็กๆก็จะได้รู้จักกับสีต่างๆมากมายเลยนะคะที่ใช้ในผลงานทัศนศิลป์นะคะตัวอย่างเช่นนะคะสีแรกนะคะคือดินสอสีหรือว่าสีไม้นั่นเองค่ะสีที่2นะคะสีเทียนนะคะสีที่3สีช็อกนะคะสีน้ำและสีสุดท้ายที่ครูตุลนำมาฝากวันนี้ก็คือสีโปสเตอร์นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์นะคะก็ใช้มีการใช้สีประเภทอื่นๆอีกนะคะเด็กๆก็จะได้รู้จักนะคะได้ทดลองใช้ในระดับที่สูงขึ้นนั่นเองค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนในครั้งถัดไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับในครั้งหน้านะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการวาดภาพระบายสีกันค่ะวันนี้รู้จักการใช้สีประเภทต่างๆไปแล้วนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมารู้จักการนำสีไปใช้นะคะในการวาดภาพระบายสีกันค่ะซึ่งอุปกรณ์ในครั้งหน้าที่เด็กๆจะต้องเตรียมมานะคะก็คืออย่างแรกนะคะฝากเด็กๆทั้งต้นทางปลายทางเลยนะคะเตรียมกระดาษวาดเขียนหรือสมุดวาดเขียนมาด้วยนะคะและอีกหนึ่งอย่างก็คือดินสอสีหรือว่าสีไม้ค่ะเชื่อว่าเด็กๆทั้งต้นทางปลายทางน่าจะเตรียมกันมาอยู่ทุกครั้งอยู่แล้วใช่ไหมคะและก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะเหมือนเดิมเลยครูตุลมีภาพผลงานศิลปะประจำสัปดาห์มาฝากกันนะคะซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะครูตุลมีภาพนะคะของ The Kiss นะคะโดยศิลปินชื่อว่ากุสตาฟคิมนะคะเป็นภาพที่สวยงามแล้วก็น่าสนใจมากๆอีกหนึ่งภาพนะคะใช้เทคนิคการระบายสีน้ำมันนะคะ ปิดทองบนผ้าใบนั่นเองเด็กจะเห็นว่านอกจากการระบายสีใช่ไหมลูกยังมีการปิดทองด้วยใช้เทคนิคสร้างสรรค์อื่นๆนะคะได้หลายประเภทเลยในการทำงานทัศนศิลป์นั่นเองค่ะก็ครั้งหน้านะคะครูตุลจะนำภาพผลงานศิลปะอะไรมาฝากกันนะคะและบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะจะสนุกแค่ไหนน่าสนใจแค่ไหนนะคะฝากทั้งเด็กๆต้นทางนะคะเด็กๆปลายทางรวมถึงครูปลายทางนะคะติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องและสละสลวยยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านภาษาและวรรณกรรมหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีทั้งหมด8เรื่องเรื่องแรกคือเมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์เป็นบันทึกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชนิพนธ์ขึ้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเพื่อกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังจากที่เสด็จขึ้นครองราชเนื้อความทุกถ้อยคำในพระราชนิพนธ์ยังคงจับใจไม่รู้ลืมดังความตอนหนึ่งว่าตามทางที่ผ่านมาได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆว่าอย่าละทิ้งประชาชนอยากจะร้องบอกเขาส่งไปว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้แต่รถวิ่งเร็วและเลยไปไกลเสียแล้วลำดับที่2พระราชานุกิจรัชกาลที่8ทรงพระราชนิพนธ์ตามคำกราบบังคมทูลของหม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยดิษกุลเพื่อให้เรื่องพระราชานุกิจกรุงรัตนโกสินทร์ครบ8รัชกาลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด

่อมให้พิมพ์พระราชทานในการพระราชกุศลสัตมวานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทธมรามาธิบดินเมื่อวันที่20กันยายน2489ลำดับที่3นายอินผู้ปิดทองหลังพระทรงแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง A Man Called Intrepid ของเซอร์วิลเลียมสตีเฟนสันมีความหนาถึง501หน้าทรงใช้ระยะเวลาในการแปลถึง3ปีแสดงให้เห็นถึงพระราชวิริยะอุตสาหะ 4. เรื่องติโตซึ่งทรงแปลจากต้นฉบับเรื่องติโตของฟิลิสออตี 5. เรื่องมหาชนกทรงพระราชนิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 6. เรื่องพระมหาชนกฉบับการ์ตูน 7. เรื่องคุณทองแดง 8. คุณทองแดงฉบับการ์ตูนหนังสือพระราชนิพนธ์มิได้มีคุณค่าด้านวรรณกรรมเท่านั้นหากแต่คือหลักธรรมนำชีวิตด้วยสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ร่วมในหนังสือพระราชนิพนธ์นั้นคือตัวละครเอกจะเป็นผู้มีคุณงามความดีที่สามารถยึดถือเป็นแบบอย่างได้กล่าวคือนายอินเป็นแบบอย่างของผู้กล้าหาญที่ยอมอุทิศชีวิตเพื่อความถูกต้องยุติธรรมเสรีภาพและสันติภาพโดยไม่หวังลาภยศสรรเสริญใดๆติโตเป็นแบบอย่างของผู้ฝันอุปสรรคในทุกวิถีทางเพื่อสร้างความเป็นไทยให้แก่ประเทศพระมหาชนกเป็นแบบอย่างของผู้มีปัญญาและความเพียรและคุณทองแดงเป็นแบบอย่างของผู้มีความกตัญญูรู้คุณหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทุกเล่มเป็นหนังสือขายดีหรือที่เรียกว่าเบสเซลเลอร์ได้รับการจัดพิมพ์ใหม่หลายครั้งและด้วยพระมหากรุณาธิคุณยังหาที่สุดมิได้ได้พระราชทานรายได้จากการจัดจำหน่ายหนังสือทุกเล่มสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ความพะโล้
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 นะครับกับคุณครูจิรวุฒิภักดีหรือว่าคุณครูแม็กนะครับซึ่งวันนี้คุณครูแม็กนะครับก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็จะต่อจากครั้งที่แล้วนะครับให้เด็กๆได้รับชมกันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับความรู้วันนี้นะครับยังคงเป็นเรื่องที่คล้ายกับครั้งที่แล้วดังนั้นครั้งที่แล้วเราเรียนในเรื่องของความสัมพันธ์ของจำนวน10และอะไรครับ10ครั้งที่แล้ว10และ11ไปนะครับเดี๋ยววันนี้จำนวนทำไมครับเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้เดี๋ยวเด็กๆทำไมครับมาอ่านชื่อเรื่องตามคุณครูแม็กกันเลยนะครับพร้อมนะครับความสัมพันธ์ของจำนวน
1: ความสัมพ
2: ัน
1: ธ์ของจำนวน
2: 12 ถึง 20
1: แบบส่วนย่อย
2: ส่วนรวมดังนั้นวันนี้เราจะเรียนรู้ต่อนะครับจากครั้งที่แล้ว10ถึง11วันนี้เพิ่มเติมจำนวนมากยิ่งขึ้นเป็น12ถึง
1: 20
2: ดังนั้นวันนี้เรียนรู้กันแล้วเด็กๆต้องทำไมครับต้องแสดงความสัมพันธ์ของจำนวน12ถึง20แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมดังนั้นส่วนย่อยส่วนรวมยังจำได้อยู่ไหมเอ่ยนะส่วนรวมจะเป็นจำนวนทำไมครับทั้งอะไรเลยทั้งหมดแล้วเราก็จะแบ่งย่อยออกมาเป็นทำไมครับ2กลุ่มย่อยๆเนาะเป็นส่วนย่อยจำนวน1แล้วก็ส่วนย่อยอีกจำนวน1นะครับเด็กๆก็ทำไมครับต้องใช้สมองคิดนิดหนึ่งนะครับเอาละครับเด็กๆครับก่อนที่จะเริ่มเรียนก็ต้องทบทวนนิดนึงข้อตกลงของเรายังจำกันได้อยู่ไหมเอ่ยมีอะไรขอเสียงดังฟังชัดหน่อยลูก2ตาดู2หูสมองมีเยี่ยมมากกลับบ้านเรียนรู้เยี่ยมมากเลยนะครับเอาละครับเชื่อว่าเด็กๆทั้งต้นทางปลายทางต้องจำข้อตกลงของคุณครูแม็กได้อย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนไปพร้อมกันนะครับลูกขอเสียงดังฟังชัดนะครับจากต้นทางเนี่ยไปสู่ปลายทางแล้วก็ขอเสียงดังจากปลายทางทำไมครับมาสู่ต้นทางด้วยเด็กๆพร้อมไหมครับ
1: พร้อม
2: เอาละครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูแม็กนับให้นะครับ1 2 3เอาละครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับเยี่ยมมากเลยทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเสียงดังฟังชัดแบบนี้นะครับมั่นใจว่าเด็กๆทำไมครับจำได้อย่างแน่นอนเอาละครับก่อนที่จะเริ่มเรียนก็ต้องทำไมครับเรียกสติเพื่อที่ทำไมครับเราจะได้มีสมาธิในการเรียนเดี๋ยวให้เด็กๆทำไมครับเตรียมตัวนั่งสมาธิจัดเตรียมท่านั่งนะครับแล้วก็เอามือประสานกันไว้ที่ตักนะครับแล้วก็ค่อยๆหลับตาลงนะครับภาวนาในใจนะครับตั้งสติให้ดีสองมือวางทับกันทันทีหลับตานั่งตัวตรงสีตั้งสติ

ตั้งสติให้ดีสองมือวางทับกันทันทีหลับตานั่งตัวตรงสีตั้งสติ

0: เอาละครับเด็กๆครับก็ได้เวลานะครับพอสมควรแล้วนะครับให้เด็กๆค่อยๆ คลายมือที่ผสานกันที่ตักออกนะครับแล้วก็ค่อยๆลืมตาขึ้นปรับระดับสายตามองมาที่คุณครูแม็กเลยนะครับพร้อมที่จะเรียนรู้กันแล้วนะครับเอาละครับเด็กๆครับก่อนอื่นต้องทำไมครับทบทวนที่ความรู้เดิมกันก่อนในเรื่องของทำไมครับความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมของจำนวนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเอาละครับมีทำไมครับแถบจำนวนนะครับคุณครูแม็กก็ทำไมครับวางตัวนับวางตัวนับกี่ตัวนะเดี๋ยวคุณครูแม็กค่อยๆวางแล้วทำไมครับให้เด็กๆนับอีกครั้งหนึ่งบางคนอาจจะนับตามไปเลยได้นะเอ๊ะกี่ตัวนะกี่ตัวนะกี่ตัวปิ้งกี่ตัวครับนับตรวจสอบนิดนึง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เสียงสุดท้ายลงที่10แสดงว่ามีตัวนับทั้งหมดกี่ตัวนะลูก
1: 10
0: ตัวเดิมจากตัวนับทั้งหมด10ตัวคุณครูแม็กแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มครับเป็น2กลุ่มนะครับคราวนี้แบ่งออกเป็น2กลุ่มตั้งใจดูดีๆนะอุ๊ยไม่ได้หายไปไหนทำไมครับลงมาอยู่ที่กลุ่มแรกแล้วมาอยู่ที่กลุ่มที่2เห็นไหมครับเราค่อยๆทำไมครับแบ่งย่อยจากทั้งหมดเห็นไหมครับออกเป็น2กลุ่มก็จะได้ว่าจากตัวนับทั้งหมดกี่ตัวนะ10ตัวครูแม็กแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มนะลูก2กลุ่มกลุ่มแรกมีจำนวนเท่าไหร่ล่ะครับอีกกลุ่มนึงล่ะบางคนอาจจะทำไมครับตอบได้ทันทีเลยจากความรู้เดิมอ๋อ1กับ9เป็นส่วนย่อยของ10นะครับอันนี้ถ้าใครที่ตั้งใจแล้วก็ครั้งที่แล้วกลับไปทำไมครับทบทวนครั้งนี้ก็จะตอบได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั้นความสัมพันธ์นะครับแบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมของอะไรนะลูก10คู่แรกมาเลย1กับ9หรือ9กับ1สามารถที่จะทำไมครับสลับแขนกันได้เนาะเอาละครับดังนั้นจำนวนเห็นไหมครับมีทั้ง1ทั้ง9สามารถสลับข้างกันได้เลยเนาะดังนั้นเห็นไหมครับแยกออกเป็น2กลุ่มเนาะไม่ยากจากความรู้ครั้งที่แล้วเอ้าไปต่อนะ10มาจาก1กับ9หรือ9กับ1ไปต่อไปดูต่อกี่ตัวกี่ตัวคิดว่ากี่ตัวครับคิดว่ากี่ตัว10ตัวเช่นเดิมเหมือนเดิมแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มนะ2กลุ่มกลุ่มแรกเท่าไหร่ดูดีๆนะปิ๊งปิ๊งปิ๊งจาก10ตัวแบ่งเป็นเท่าไหร่นะเป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็น
1: 4
0: บางคนดูปุ๊บอ๋อ1 2 3 4 5 6กับอะไรล่ะ1 2 3 4ดังนั้น10ที่เป็นส่วนรวมแบ่งย่อยออกเป็น2กลุ่มคือ6กับ
1: 4
0: เด็กๆจะเห็นได้ว่าจำนวนเป็นไงครับเท่าเดิมไหมเอ่ยเท่าเดิมไม่หายไปไหนเลยนะทั้งหมดมีตัวนับเช่นเดิมกี่ตัวครับ10ตัวแต่เพียงแค่ทำไมครับแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มล่ะ2กลุ่มเนาะดังนั้นเด็กๆครับส่วนย่อยเนี่ยเมื่อนำกลับมารวมกันส่วนย่อยนะเมื่อนำกลับมารวมกันต้องเท่ากับส่วนรวมเนาะต้องเท่ากับส่วนรวมก็คือจำนวนทั้งหมดนั่นเองดังนั้นความสัมพันธ์ของข้อนี้เป็นอะไรนะ10มาจากอะไรกับอะไรนะลูก6กับโอ้เยี่ยมมากเยี่ยมมากเลย6กับ4หรือ4กับ6นะเด็กๆมองปุ๊บตอบได้ทันทีเลยนะครับบอกในเรื่องของความสัมพันธ์ได้นะครับยากไหมครับ
1: ยาก
0: ไหมเอ่ยไม่ยากนะครับไปดูกันต่อครับโลกยังมีตัวนับอยู่มองปุ๊บคิดว่าเท่าไหร่เนี่ย
1: ส
0: ิบฮะโอ้ยังวางไม่ครบเลยคาดเดาเลยจำนวนเท่าไหร่ครับ10เนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เสียงสุดท้ายลงที่10เห็นไหมครับมีตัวนับทั้งหมด10ตัวเราคงอยู่กับตัวนับทำไมครับจำนวน10ตัวแบ่งออกเป็น2กลุ่มโอ้ยง่ายเลยปิงปิงปิงปิงปิงปิงปิงปิงปิงปิง เอจากส่วนรวม10ทั้งหมดมี10ตัวแบ่งออกเป็น2กลุ่มเป็นอะไรกับอะไรนะลูกเป็นจำนวน5กับดังนั้นถ้าเขียนความสัมพันธ์10ก็จากอะไรครับ5กับ
1: 5
0: ยากไหมเนี่ย
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยไหนใครกลับไปทำกันบ้านมาแบบนี้เลยอาจจะไม่ได้แบบนี้ทุกข้อคล้ายๆบ้างมีไหมครับเอามือลงเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับเชื่อว่าหลายคนทั้งต้นทางปลายทางต้องทำไมครับกลับไปทบทวนนะครับเนาะดังนั้นความรู้นี้เราก็เน้นย้ำซ้ำทวนนะครับเรียนแล้วเรียนอีกเห็นไหมครับแล้วก็เด็กๆกลับไปทบทวนแล้วทบทวนอีกเด็กๆก็จะมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเอาละครับไปต่อครับลูกยังไม่หมดยังอยู่กับตัวนับเอ๊ะมีกี่ตัวนะกี่ตัวกี่ตัวกี่ตัวมองปุ๊บบางคนบอกเลยยังคงอยู่ที่10ตัวใช่ไหมครับแบ่งออกเช่นเดิมแต่คราวนี้เด็กๆต้องสังเกตแล้วเอ๊ะแบ่งเป็นเท่าไหร่กับเท่าไหร่นะเท่าไหร่กับเท่าไหร่นะบางคนมองปุ๊บอ๋อมา3และแสดงว่าอีกกลุ่มนึงคุณแม็กต้องแบ่งเท่าไหร่เนี่ยมองปุ๊บอันนี้3เพราะว่าต้องรวมกันให้ครบเท่ากับส่วนรวมคือเท่าไหร่ล่ะครับลูก10เนาะไม่ยากไม่ยากจำนวนแรกมาแล้ว3อีกจำนวนก็คือ7นั้น3กับ7รวมกันเห็นไหมครับส่วนย่อยรวมกันเป็นเท่าไหร่ล่ะ10เท่ากับส่วนรวมเนาะนั้นจะไม่หายไปไหนเลยนะครับจำนวนจะไม่หายไปไหนเลยนะครับเนาะเมื่อเราแบ่งย่อยออกเป็นส่วนย่อยทั้ง2จำนวนนะครับความสัมพันธ์ที่ได้ของส่วนรวม10เป็นอะไรกับอะไรแล้วลูกเอส่วนย่อยของส่วนรวม10คือข้อนี้คือ3กับ7หรือ
1: 7
0: กับ3ยากไหมครับไม่ยากเลยไม่ยากเลยตอนนี้เด็กๆตอบได้ทันทีเลยเอาละครับยังไม่หมดครับลูกเท่าไหร่นะตัวนับเท่าไหร่นะ
1: 10
0: โอ้โหเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแบ่งเป็น2กลุ่มสังเกตดีๆนะเอ๊ะกลุ่มแรกครูแม็กแบ่งเท่าไหร่นะกลุ่มแรกครูแม็กแบ่งเท่าไหร่นะ
1: 8
0: เอ๊ะอีกกลุ่มหนึ่งคิดว่าเยี่ยมมากเลยนะครับก็จะเห็นได้จากส่วนรวมเนาะส่วนรวม10

0: แบ่งย่อยออกเป็น2กลุ่มคือ8กับโอ้โหไม่ยากความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมของส่วนรวม10ก็จะได้ว่าทำไมครับ
1: 8
0: ส่วนย่อยก็จะเป็น8จำนวนแรกอีกจำนวนหนึ่ง
1: 2
0: นะครับดังนั้นส่วนรวม10เนาะก็มาจาก8กับ2หรือ
1: 2ก
0: ับ8นะครับไม่ยากไม่ยากโหเด็กๆตอบได้ฉับพลันทันทีเลยนะครับเอาละครับสรุปนิดนึงคู่ที่ทำไมครับคู่ของส่วนย่อยของส่วนรวม10มีอะไรบ้างเอ๊ะถ้า0กับอะไรนะ0กับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม0กับ10
2: 1ก
0: ับ9 1กับ9เยี่ยมเยี่ยม2กับอะไรครับ2กับ8 3กับโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมแสดงว่ากลับไปทบทวนมาอย่างแน่นอนเลยนะครับ4กับเท่าไหร่นะ4กับ6ปลายทางทันไม่เอ่ยครับต่อไปครับต่อไปครับลูก5กับบางคนบอกว่าเอ๊ะฝั่งด้านนี้คุณแม็กเรียงลำดับเลยนะครับ6 6
2: ก
0: ับ
2: 4
0: 6กับอะไรนะ
2: 4
0: 6กับ4ใครที่ทำไมครับเอ๊ะตอบไปแล้วใช่ไหม4กับ6หรือ6กับ4เห็นไหมครับนอกนั้นส่วนย่อยคู่นี้ก็จะเป็นจำนวนที่ทำไมครับเป็นจำนวนเดียวกันนั่นเองนะครับสามารถที่จะสลับฝั่งกันได้เด็กๆเห็นไหมเอ่ยอ้าว77กับ3 8กับ2
2: 9
0: กับ1
2: 10
0: กับ0นะ10กับ0หรือ0กับ10เห็นไหมครับนั้นครบทุกคู่จำนวนเลยที่เป็นส่วนย่อยของส่วนรวม10อันนี้เรียนไปหรือยังเอ่ย
2: เ
0: รียนไปแล้วอันนี้ทบทวนให้นะครับเชื่อว่าเด็กๆก็มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับคราวนี้เอาจริงแล้วนะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับความสัมพันธ์ของจำนวน12ถึง20แบบส่วนย่อยแล้วก็อะไรครับส่วนรวมดังนั้นเราจะหาคู่จำนวนนะครับของแต่ละจำนวนเลยนะครับก็คือคู่ที่เป็นส่วนย่อยของจำนวนทำไมครับ12 13 14 15 16 17 18 19และ20โอ้โห12ถึง20เลยคิดว่าทำได้ไหมครับทำได้ไหมเอ่ยทำได้เอาละครับเด็กๆครับลองมาดูที่ภาพบ้างลองมาดูที่ภาพบ้างเอ๊มีจำนวนสัตว์ทั้งหมดเท่าไหร่นะจำนวนสัตว์ที่เป็นสัตว์นะครับลูกเอ๊สัตว์สัตว์สัตว์มีจำนวนสัตว์เท่าไหร่นะอ้าวดูหน่อยดูหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ดังนั้นถามถึงจำนวนสัตว์มีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวลูก
2: 12
0: นับไปแล้วฟังที่เสียงสุดท้ายลงที่12แสดงว่ามีสัตว์ทั้งหมด12ตัวนะครับเอาละครับมีสัตว์ทั้งหมด12ตัวโอ้โหมีสัตว์มากมายเลยเด็กๆรู้จักอะไรบ้างครับเนี่ยรู้จักอะไรบ้างมีนกมีนกมีบางคนบอกสุนัขมีอะไรนะมีแพะอันนี้อะไรอ่ะวัวม้าอันนี้อะไรนะอันนี้อะไรแกะม้าลายไก่อยู่ในน้ำอยู่ในน้ำเป็ดแล้วก็มีเด็กๆด้วยใช่ไหมครับคราวนี้ลองมาดูต่อคุณแม็กมีคำถามมีจำนวนสัตว์จำนวนสัตว์นะฟังดีๆนะลูกมีจำนวนสัตว์ที่มีขา2ขากี่ตัวกี่ตัวนะบางคนอาจตอบได้ทันทีเลยคำถามว่ามีจำนวนสัตว์ที่มีขา2ขามีกี่ตัวครับคำตอบเด็กๆโอ้โหมีหลากหลายเลยบางคนบอก5บางคนบอก4ลองมาดูหน่อยลองมาดูหน่อยเริ่มนับจากข้างบนเลย

0: เริ่มนับจากข้างบนคืออะไรเนี่ยสองขานกอ้าวหนึ่งสองอะไรเนี่ยเป็ดมีสองขาสามสี่โอ้โหแสดงว่ามีสัตว์ที่มีสองขากี่ตัวครับกี่ตัวนะมีห้าตัวอ้าวไหนใครตอบห้าตัวเด็กๆปลายทางแล้วครับไหนใครตอบห้าตัวอ๋ออ้าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากถูกต้องถูกต้องนะครับเอาละเอาละไปต่อไปต่ออีกหนึ่งคำถามมีจำนวนสัตว์ที่มีขาฟังดีๆนะครับฟังดีๆนะที่มีขาสี่ขากี่ตัวกี่ตัวนะโอ้มีทั้งหกมีทั้งเจ็ดโอ้มี10ก็มาอ้าวคราวนี้นับตรวจสอบหน่อยเอาเริ่ม1 2 3 4 5 6 7เอ๊ะมีอีกไหมมีอีกไหม
1: ไม
0: ่
1: มี
0: แล้วแสดงว่ามีสัตว์ที่มี4ขากี่ตัวครับเสียงสุดท้ายลงที่7แสดงว่ามีจำนวนสัตว์ที่มี4ขาจำนวน7ตัวยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากนะครับนับได้อันนั้นนะครับมีสัตว์ที่มี4ขาเนาะนี่ก็เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับคราวนี้ถ้าครูแม็กนำจำนวนมาเขียนความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมจำนวนสัตว์ทั้งหมดมีกี่ตัวนะนับไปแล้วสัตว์ทั้งหมดในภาพ10เท่าไหร่นะนับไปแล้วจำนวนสัตว์ทั้งหมดเป็นส่วนอะไรครับส่วนรวมเยี่ยมมากเยี่ยมมากแล้วครูแม็กจำแนกต่อมีสัตว์2ขากี่ตัวนะ5ตัวแล้วมีสัตว์4ขาล่ะครับ
1: 7
0: ตัวดังนั้นเด็กๆจะเห็นได้ว่าจากสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวครับ12ตัวแยกย่อยออกไปทำไมครับเป็น5กับ7 5ตัวนี้ก็มาจากการจำแนกขากี่ขานะลูกเอ๊ะ5 5 5จากสัตว์2ขาแล้วจำนวน7ล่ะครับมาจากจำแนกสัตว์กี่ขานะ4ขาเห็นไหมครับก็เป็นส่วนย่อยเนาะดังนั้นสัตว์2ขาก็อยู่ในสัตว์ทั้งหมดสัตว์4ขาก็อยู่ในสัตว์ทั้งหมดยากมั้ยเนี่ยไม่ยากดังนั้น5กับ7เป็นส่วนย่อยของ
1: 12
0: หรือ7กับ5เยี่ยมมากเยี่ยมมากยากมั้ยเนี่ยยากมั้ยไม่ยากเอาละครับคราวนี้ลองมาดูนะครับเป็นตัวนับดูบ้าง1 2 3เดี๋ยววางให้เรียบร้อยนับพร้อมกันนะลูกอ้าวนับหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เสียงสุดท้ายลงที
1: ่
0: 12ถ้าคุณครูแม็กใช้ตัวนับนะครับน้องฟินิกซ์เอาล่ะน้องฟินิกซ์ตั้งใจดูนะตัวนับ12ตัวครูแม็กย้ายลงมาปิ้งย้ายลงมาอีกเอาละย้ายมาเท่าไหร่นะย้ายมาเท่าไหร่นะจากส่วนรวมทั้งหมดเท่าไหร่ลูกนับไปแล้ว10อะไรนะสิบเท่าไหร่นะ12ครูแม็กแยกย่อยออกเป็น2จำนวนคือ1กับเท่าไหร่นะอ้าวบางคนตอบได้เลยบางคนอาจต้องนับเนาะอ้าวตรวจสอบนิดนึง1กับอะไร1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เสียงสุดท้ายลงที่11เด็กๆก็จะได้ว่าความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมของอะไรนะ
1: 12
0: เมื่อสักครู่มี5กับ7 7กับ5คราวนี้เป็นไงครับ1กับหรือ11กับ1หรือ1กับ11ยากไหมครับ

0: เนี่ย
1: ยากไ
0: หมไม่ยากไม่ยากไม่ยากไปดูกันต่อนะอ้าวยังคงอยู่ที่จำนวนเท่าไหร่ครับ
1: 12
0: เช่นเดิม12เช่นเดิมเอจาก12ครูแม็กแบ่งย่อยลูกแบ่งย่อยเป็นอะไรกับอะไรนะ

0: 1 2 3 4 5 6อีกจำนวนหนึ่งละ1 2 3 4 5 6ความสัมพันธ์ที่ได้แบบส่วนย่อยส่วนรวมของส่วนรวม12เป็นเท่าไหร่กับเท่าไหร่นะ6กับ
1: 6
0: ยากไหมเนี่ย
1: ยาก
0: ไหมไม่ยากนะครับแต่ต้องตั้งใจดูเนาะ6กับ6เอาละครับไปต่อได้ไหมเอ่ยไปต่อได้นะเอาละครับเด็กๆครับยังคงอยู่เช่นเดิมที่จำนวน10เท่าไหร่นะโอ้โห12ไม่ยากไม่ยากครูแม็กจะแบ่งนะครูแม็กจะแบ่งนะลูกเอ๊เป็นเท่าไหร่กับเท่าไหร่ตั้งใจดูดีๆนะเท่าไหร่กับเท่าไหร่นะเท่าไหร่กับเท่าไหร่เอ่ยคุ้นๆคุ้นๆ
1: 75
0: อะไรนะ
1: 75
0: บางคนมองปุ๊บอาจจะทำไมครับนับในใจหรือมองปุ๊บบอกปั๊บเลยตอบแบบฉับพลัน7กับ
1: 5
0: หรือบางคนอาจจะดูโอ้ที่จำนวนก่อนแล้วก็หาอีกจำนวนหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะใช้ความรู้ในลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อช่วยในการที่จะหาคำตอบนั่นเองนะครับเอาละส่วนรวม12ส่วนย่อยที่ได้เป็นอะไรกับอะไรนะ
1: 7ก
0: ับ
1: 5
0: 7กับ5โอ้โหง่ายมากหรือ5กับ7ซึ่งคู่นี้เรียนไปแล้วด้วยที่ทำไมครับจำนวนสัตว์ต่างๆที่อยู่ในภาพเอาละครับไม่ยากไม่ยากไปต่อยังคงอยู่นะจำนวน12นะลูกโอ้โหเอาละแบ่ง2กลุ่มเช่นเดิมเป็นอะไรกับอะไรนะเป็นอะไรกับอะไรนะ4กับอะไรนะ4กับอะไรนะ4กับโอ้โห4กับ8นะครับ4กับ8ดังนั้นความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมของจำนวน12ก็จะได้ว่า4กับ
1: 8
0: หรือ
1: 8
0: กับ4นะครับ4กับ8หรือ8กับ4ยากไหมเนี่ยไม่ยากนะไม่ยากไปดูสรุปภาพรวมนิดนึงลูกคราวนี้เรียงลำดับนิดนึงโอ้ยบางคนตอบทันทีเลยจำนวนแรกเป็น0ส่วนย่อยจำนวน1ล่ะ12ส่วนรวม12นะ1กับ11 2กับ2กับ10
1: 3ก
0: ับ9 4กับ8เยี่ยมมาก5กับ7โอ้6กับอ้าวอันนี้เรียนไปแล้วด้วยดูดีๆลูก7
1: 5
0: เอ้า5กับ7หรือ 7
1: กับ
0: 5เห็นไหมครับเห็นไหมครับเริ่มง่ายแล้ว8
1: ก
0: ับ 4กับ5 9กับ3 10
1: ก
0: ับ 2 10กับ211กับ1 12กับ
1: 0
0: ยากไหมเอ่ยไม่ยากไม่ยากเด็กเริ่มคล่องแล้วเดี๋ยวคราวนี้ครูแม็กพาเด็กๆดูนะครับในคู่ของจำนวนเนาะในเรื่องของความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมเดี๋ยวเรามาเริ่มดูนะจำนวน12เรียนรู้ไปแล้วต่อไปทำไมครับ13ในลักษณะเดียวกันเด็กๆก็ทำไมครับสามารถที่จะหาจำนวนของส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งเนาะเดี๋ยวคุณครูแม็กเนาะจะกำหนดให้นะครับเอาละเริ่มที่จำนวนแรกเลยนะส่วนรวมคราวนี้เปลี่ยนละเป็นเท่าไหร่ลูก13จำนวนแรกมาแล้วเอ๊ะอีกจำนวน8กับอะไรนะ8กับอะไรนะ8กับอะไรนะบางคนใช้วิธีการนับต่อจากส่วนย่อยไปหาส่วนรวม8นับต่อเป็น9 10 11 12 13นับต่อไปกี่ครั้งลูกนับต่อไป5ครั้งดังนั้นส่วนย่อยอีกจำนวน1คือเท่าไหร่ล่ะคือ5ลักษณะแบบนี้ยากไหมเนี่ยบางคนก็อาจจะบอกว่ายากนิดนึงแต่บางคนที่แม่นพื้นฐานในเรื่องของจำนวนก็จะบอกว่าง่ายๆหมูหมูสบายมากเลยใช่ไหมครับอ้าวไปต่อ12กับอะไรนะ

0: 12กับโอ้ยง่ายมากเอ11 10 11กับโอ้โหง่ายๆ ง่ายๆเลยเอานะดูนะต่อไปนะ13กับโอ้ยง่ายไหมเนี่ยง่ายๆเลยเอ้าไปดูต่อครับลูก9กับเท่าไหร่นะ9กับ4ไม่ยากไม่ยาก
1: 10ก
0: ับ
1: 3
0: 10กับอะไรนะ10กับ3เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม7 7กับอะไรนะอ้าวมีคนตอบได้7กับ6นะครับไม่ยากไม่ยากคุ้นคุ้นไหมคุ้นคุ้นไหมเก้ากับ4หรือ4กับ9ในลักษณะแบบนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับลูกดังนั้นคู่ของส่วนย่อยส่วนรวมอาจจะมีจำนวนที่มากกว่านี้มีหลากหลายคู่เลยนะครับเด็กๆก็สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้เอาเลยครับครูแม็กยกตัวอย่างให้ดูขอไปต่อที่จำนวนต่อไปเลยครับเท่าไหร่ครับ14ลักษณะเดียวกัน8กับอะไรนะใน14 8กับ8กับอะไรนะอ้าวนับต่อนับต่อ8นับต่อเป็น9 10 11 12 13 14นับต่อไปกี่ครั้งนะลูกนับต่อไป6ครั้งก็จะเป็นส่วนย่อยอีกจำนวน1เนาะดังนั้น14 8กับอะไรล่ะ8กับ8กับ6เห็นไหมครับเอาละอาจจะยากนิดนึงเนาะเพราะว่าทำไมครับอาจจะไปไวขึ้นนะครับเดี๋ยวเด็กๆก็ทบทวนอีกครั้งหนึ่ง13กับโอ้โหแบบนี้ตอบง่ายเลยใช่ไหม12กับ
1: 3
0: 12กับ2เห็นไหมครับ14กับ
1: 0
0: ไม่ยากไม่ยากไม่ยาก
1: 9
0: นับต่อเป็น10 11 12 13 14นับต่อไปกี่ครั้งกี่ครั้งลูก5ครั้งก็จะเป็นส่วนย่อยอีกจำนวน1ยากไหมเนี่ยยากไหมยากแหละเริ่มยากแล้วใช่ไหมครับเอาละ10กับอะไรนะ10กับอะไรนะ10กับ4เอาละเอาละเอาละ7กับอะไรนะรวมกันได้14 7กับอะไรนะส่วนย่อยอีกจำนวน1 7กับ7กับ7เยี่ยมมากนะครับจากด้านหลังห้องตอบมาเลยโอ้โห3 3กับอะไรเนี่ย3กับ11เอ้ามีคนตอบถูกนะครับ3กับ11รวมกันเป็นเท่าไหร่แล้วครับ14เอาละอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับลูกของส่วนย่อยคู่ของทำไมครับจำนวนส่วนย่อยของส่วนรวม14เดี๋ยวเด็กๆสามารถหาเพิ่มเติมได้นะครับครูแม็กขอไปต่อที่จำนวนต่อไปคือเท่าไหร่นะ15เอาละเอาละยากนิดนึงละลูก8กับอะไรนะรวมกันเป็น15 8 8กับ7มีคนตอบมาแล้ว8กับ7เยี่ยมมาก8กับ7ไปต่อ14กับเอาละครับ14กับ1โอ้โหน้องฮันอันนานะครับตอบได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับเอาละต่อ
1: 13
0: กับ2เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม15กับโอ้ยหมูหมูเลย9กับกับมีคนตอบมาแล้ว9กับกับอะไรนะ9กับ6เยี่ยมมากเยี่ยมมาก10กับ10กับ5 7 7เจ็ดกับถูกไหมครับถูกต้องสามกับ12โอ้โหเยี่ยมเยี่ยมมีคนตอบถูกแล้วนะครับรวดเร็วรวดเร็ว

เอาไปต่อ10อะไรนะ16ตัวแรก8กับโอ้ยง่ายมาก15กับ1 14กับอะไรนะ16เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม9กับโอ้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะครับ9กับ7 10กับ6สามกับ13เอ้ามีคนตอบเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมากเลยโอ้รวดเร็วมากนะครับเด็กๆบอกจำนวนได้ทันทีเลยเอาไปต่อเอ๊ะ17 8 8กับเอ้ามีคนตอบ8กับ9 16กับ1 13กับ4 13กับ4เยี่ยมเยี่ยมโอ้ง่ายเลยอ่า9กับอะไรนะ สังเกตสังเกต10กับอู้ง่ายมาก3ยากหน่อยยากหน่อย3 3กับ14เยี่ยมมากนะครับ3กับ14เอ้ามีคนตอบมีคนตอบเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ้าวขอไปต่อไป10เท่าไหร่แล้ว189กับ9กับไม่ยากโอ้ยง่ายมาก13กับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม2กับ2กับใครบอกได้เนี่ย10เท่าไหร่นะเยี่ยมมากครับ2กับ16เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย10กับ8 3กับ0 3กับ15มาแล้วครับไปต่อที่19ลูก18กับ1 14กับ19กับ0 17เอาเยี่ยมเยี่ยม10กับ9สามกับ16เอาแล้วครับ4กับ15เอาละสุดท้ายแล้ว20 19กับ1 15กับ5เยี่ยมเยี่ยมโอ้ง่ายง่ายเลย2กับ1810กับ10 3กับ17 4กับ16เอาแล้วครับตอนนี้นะครับครูแม็กก็ยกตัวอย่างเด็กๆสามารถใช้วิธีการนับต่อก็ได้แบบที่ทำไมครับสอนไปเนาะเอาละไหนใครเข้าใจแล้วยกมือเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้ถึงเวลาที่เด็กๆต้องฝึกฝนนะครับผ่านแบบฝึกหัดนะครับให้เด็กๆนำแบบฝึกหัดที่ 1.26 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยตรวจสอบแบบฝึกหัด 1.26 ให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็อธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อนะครับพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะครับตามความเหมาะสมด้วยนะครับเอาละครับเด็กๆครับเปิดไปหน้าไหนเอ่ย110 110อ้าวไหนใครเจอแล้วไหนใครเจอแล้วเอาละใช้สองหูทำไมนะสองหูฟังนะครับเอาละแล้วก็สองตาดูอ่านคำชี้แจงตามคุณครูแม็กเอาละครับเด็กๆอ่านตามนะเขียนตัวเลขเอ๊ไม่ได้ยินเลยอ้าวอีกครั้งหนึ่ง

0: ยังมีบางกลุ่มเสียงดังเขียนตัวเลข
1: เข
0: ีย
1: นต
0: ั
1: วเลข
0: แสดงความสัมพันธ
1: ์
0: แสดงความสัมพันธ
1: ์
0: ของจำนวน
1: ของจำนวน
0: แบบส่วนย่อย
1: แบบส
0: ่
1: วนย
0: ่
1: อย
0: ส่วนรวม
1: แล้วส
0: ัง
1: เกต
0: แล้วสังเกตผลสรุปที่ได
1: ้
0: ผลสรุปที่ได้ดังนั้นเด็กๆต้องใช้การสังเกตดูที่จำนวนก่อนว่าเอ๊ข้อจำนวนแรกเขาให้อะไรครับส่วนรวมมาเท่าไหร่ลูกส่วนรวมมาเท่าไหร่นะเอ๊กลุ่มไหนไม่ตั้งใจฟังตัดคะแนนดีกว่ากลุ่มไหนนะตัดคะแนนตัดคะแนนเอาละครับดูที่จำนวนแรกเขาให้อะไรมาครับส่วนรวมเท่าไหร่ครับลูกเท่าไหร่นะ4เขากำหนดส่วนย่อยจำนวนแรกมาแล้วเท่าไหร่ครับเด็กๆก็หาส่วนย่อยให้ครูแม็กอีกจำนวนหนึ่งคือเท่าไหร่นะอีกจำนวนอีกจำนวนตอบเท่าไหร่นะหนูก็เติมลงไปยากไหมครับ
1: ย
0: ากไหมไม่ยากอ้าวข้อเดี๋ยวทำให้ดูหนึ่งบรรทัดนะเอ๊ะจำนวนต่อไป6เขาให้มาแล้วเอ๊ะอีกจำนวนเป็นเท่าไหร่ล่ะ3 8 4กับอะไรนะ4กับ4ยากไหมครับอ้าวมี4หน้าลงมือทำได้เลยนะครับเอ๊ะ6 6กับอะไรนะ12เนี่ยอะไรนะถูกต้องค่ะ6กับอะไรนะ12เนี่ยได้12สอนไปแล้ว6กับนับต่อจาก6 6แล้ว7
2: 8
0: นับต่อไปกี่ครั้งลูก
2: 6
0: ได้ๆๆลองดูอีกทีลูกตรวจสอบอีกครั้งนึงอ้าวดูแล้วอ้าวง่ายไหมหน้านี้ง่ายมากเลยถ้าใครสังเกตดีๆเอ๊ะ10 5กับอะไรนะ5กับอะไรนะ5กับ5 12 12 6กับอะไรนะ6กับโอ้ยง่ายง่ายง่าย14ล่ะ14ล่ะ7 7กับอะไรนะเอาละใครที่ไม่ถูกแก้ไขเลยนะครับ16 16 8 8กับอะไรนะ8กับอะไรนะเอกลุ่มไหนเสียงดังที่ไม่ได้คุยเรื่องเรียนกลุ่มที่เท่าไหร่นะอ้าวเฉลยให้ดูนะครับ18 9กับอะไรล่ะ9กับ9 20 10กับ10กับ10กับ10อ้าวหน้าแรกใครไม่ถูกต้องแก้ไขเลยเอาละวันนี้มีการบ้านอาจจะมากนิดนึงวันนี้พาทำกี่หน้าครับ1หน้าดังนั้นหน้าที่2หน้าที่2ดูนะดูก่อน2ตาอ้าวเด็กๆวางดินสอเอา2ตาดูที่ใครครับขออธิบายนิดนึงจะได้กลับไปทำได้อย่างถูกต้องหน้าที่2นะลูกแบบฝึกหัดในหน้าที่2เขาให้ส่วนรวมมาแล้วส่วนย่อยมาแล้ว เด็กๆหาส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งได้ไหมครับได้ไหมครับได้ไหมเอ่ยไม่ได้ยินเลยได้ไหมครับถ้าได้นะครับนี้เสียงดังฟังชัดอ้าวหน้าที่สองหน้าที่สามเช่นเดียวกันนะโลกและก็หน้าที่สี่มีสี่หน้าไหนใครคิดว่าทำได้ยกมือหาส่วนรวมส่วนย่อยให้คุณครูแม็กหน่อยอ้าวคราวนี้ให้เด็กๆฟังดีๆนะเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะนะครับอ้าวขอ10วินาที10 9อ้าวเดี๋ยวกลุ่มไหนเสร็จก่อนกลุ่มที่4อ่ากลุ่มที่3แล้วก็กลุ่มที่1นะครับอ่ะเดี๋ยวบวกคะแนนเพิ่มให้รางวัลพิเศษวันนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวท้ายคาบมีรางวัลให้นะครับแต่ถ้ากลุ่มไหนยังเสียงดังรางวัลพิเศษอาจจะตัดออกนะครับเอาละครับเด็กๆตั้งใจฟังดังนั้นนะครับความรู้ที่เราเรียนวันนี้เนาะในเรื่องของความสัมพันธ์ของจำนวนแบบอะไรล่ะครับส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมเป็นการเขียนจำนวนในรูปของจำนวนกี่จำนวนครับ2จำนวนตัวอย่างที่เคยเรียนกันไปเห็นไหมครับเนาะ7เห็นไหม7 7เป็นส่วนรวมเอ๊มีส่วนย่อย2จำนวนคืออะไรครับ2กับ5ดังนั้นวันนี้จำนวนหลากหลายถึงเท่าไหร่ล่ะครับถึง20นะครับก็ฝากเด็กๆกลับไปอะไรลูกทบทวนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะครับเรามาเรียนในเรื่องของจำนวนรอบตัวเราเอาละเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเป็นอย่างไรต้องติดตามชมในทำไมครับคาบหน้านั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับลูกเน้นย้ำซ้ำทวนฝากเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางกลับไปทำไมครับทบทวนนะครับแล้วก็ทำการบ้านที่คุณครูแม็กฝากไปด้วยนะครับเอาละครับเด็กๆครับเวลาของคุณครูแม็กนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับก็ได้หมดลงแล้วต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอน

0: การเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่5ทำเรื่อยๆทำแบบสังฆทาน
2: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะชุดสังฆทาน9ชุดที่คุณแม่ให้จัด
3: ยังไม่ทันนำไปถวายพระร่มเย็นก็รู้สึกอิ่มบุญแล้วครับ
4: เข้าใจพูดนี่รู้ไหมศาสตร์พระราชาและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่หลานทั้งสองสนใจมีหลักจากแนวความคิดเรื่องสังฆทานด้วยนะ
3: สังฆทานกับการทำงานจะเกี่ยวข้องกันได้ยังไงครับ
4: มายายจะเล่าให้ฟังหลักสังฆทานมีความหมายคือให้เพื่อให้เป็นการให้โดยไม่เลือกไม่หวังผลตอบแทนและไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหมือนป้าติ๋มที่ตั้งตู้ปันสุกไว้ที่หน้าบ้านคนในหมู่บ้านที่ขัดสนก็ได้มาเอาของจากตู้ปันสุกไปเลี้ยงชีวิตคนในหมู่บ้านเห็นว่าการกระทำของป้าติ๋มเป็นแบบอย่างที่ดีทำให้อยากทำความดีเช่นเดียวกับป้าติ๋มบ้างจึงพากันมาเติมของอื่นๆในตู้ปันสุกของป้าติ๋มบางคนก็ตั้งตู้ปันสุกไว้หน้าบ้านตัวเองบ้างจนกลายเป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยการแบ่งปันดังพระราชดำรัสครั้งหนึ่งความว่าการเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้นเป็นตลอด24ชั่วโมงพระองค์ทรงอยู่บนยอดปิรามิดของสังคมแต่ปิรามิดในประเทศไทยเป็นปิรามิดหัวกลับหมายถึงทรงรับพระราชภาระในการบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรทั้งแผ่นดินโดยไม่ทรงเลือกว่าเป็นใครมีเชื้อชาติศาสนาใดมีลักษณะคล้ายสังฆทานที่ให้โดยไม่ต้องระบุผู้รับค่อยๆทำตามลำดับขั้นแก้ปัญหาจากจุดเล็กแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อความสุขความสำเร็จในสังคมที่ยั่งยืนหากเรานำหลักการทรงงานนี้มาใช้ในการทำงานก็เหมือนกับการที่เราตั้งใจทำงานด้วยความเต็มใจโดยไม่มีข้อแม้หรือเงื่อนไขอื่นๆทีนี้เข้าใจหรือยังว่าสังฆทานเป็นหลักการทรงงานได้ยังไง
3: เข้าใจแล้วครับ
4: เข้าใจแล้วนำไปใช้นะสังคมที่เราอยู่จะได้มีความสุขนะหลานนะ
5: จิตอาสาก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมคือมันลงไปทำไงไปเยี่ยมผู้ป่วยไปดูแลสัตว์ไปปลูกป่าแบบพฤติการนี่มันเป็นเครือข่ายชาวพุทธเพื่อพุทธศาสนาสังคมไทยก็ทำเรื่องฉลาดทำบุญทำเรื่องพื้นฐานที่เป็นเรื่องความเข้าใจผิดของชาวพุทธแล้วตอนหลังก็มาทำเรื่องเตรียมตัวตายฉลาดทำบุญนี่แหละที่มันนำไปสู่เรื่องของจิตอาสาเพราะว่าเราคิดว่าการทำบุญที่ดีเนี่ยมันคือการทำบุญที่ก่อประโยชน์กับผู้อื่นและจิตอาสาเนี่ยมันก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งที่ถูกมองข้ามไปในสังคมไทยแต่ว่าจิตอาสาเนี่ยมันควรจะเป็นงานที่ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นแล้วก็ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในเพราะเราเชื่อว่าการทำเพื่อผู้อื่นเนี่ยมันนำไปสู่ความสุขและความเปลี่ยนแปลงภายในได้หลายคนก็บอกมันรู้สึกมีความสุขรู้สึกมีความภาคภูมิใจนะที่ได้ทำว่าเราทำอะไรได้ตั้งเยอะแยะแต่ก่อนเพื่อเราทำได้ไม่ได้เลยหลายคนบอกว่าเหนื่อยนะแต่ว่ามีความสุขไอ้แบบนี้มันทำให้เขาได้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายในซึ่งมันทำให้เขาเนี่ยเกิดเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าหรือบางคนเห็นบางทีก็เห็นนะ

ขาก็มีอะไรไม่กี่อย่างนะชีวิตเขาเดี๋ยวเขาก็มีความสุขนะมันทำให้มากระมาค่อยควรว่าโอ้โหเรานี่เดือนหนึ่งใช้สองสามหมื่นนะทำไมมันยังไม่มีความสุขยังดักได้อีกเนี่ยเพราะนั่นแหละทำจิตอาสามันต้องมีกระบวนการต่อเนื่องหลังจากนั้นทำให้เขาได้เห็นตัวเองว่าทำแล้วมีความสุขหรือทำแล้วมีความเปลี่ยนแปลงข้างในให้ทำเสร็จกลับบ้านการเห็นความทุกข์การเห็นปัญหาธรรมชาติคนเราเนี่ยมันมีเมตตากรุณาอยู่แล้วขอเพียงแต่ให้เขาได้เห็นปัญหาเห็นคนทุกข์ความทุกข์ของผู้คนที่อยู่ข้างหน้าเรามันก็จะไปปลุกเร้าเมตตากรุณาให้เกิดขึ้นเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าไม่มีตัวช่วยเนี่ยไอ้ตัวเมตตากรุณาเนี่ยมันก็จะถูกบดบังด้วยข้ออ้างต่างๆมันไม่ต้องมีตัวช่วยทำให้คนรู้สึกว่าคนความตัวช่วยทำส่งเสริมความกรุณาให้มันออกมาเป็นมีพลังและนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมคือออกมาลุกขึ้นมาช่วยเช่นการทำกันหลายๆคนนะมีทำกันหลายๆคนทำกันเป็นกลุ่มนั่นก็เกิดความอยากจะทำถ้าทำคนเดียวก็ไม่กล้าวันนี้ค่านิยมทุกอย่างในสังคมมันถูกตั้งคำถามหมดเลยแม้กระทั่งเพียงคนดีก็ถูกย่อเย้ยถากถางเกิดปัญหาว่าความดีคืออะไรเพื่อจะมาคิดนะไม่ว่าอายุใดสมัยใดนะมโนธรรมสำนึกเนี่ยมันต้องแข็งมันต้องแน่นมันทำสำนึกก็คือความดีการไม่เบียดเบียนความซื่อตรงความซื่อสัตย์ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต้องเป็นพื้นฐาน

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพนิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1มีเด็กๆคนไหนบ้างคะกลับไปทบทวนอ่านคำเขียนคำแล้วบ้างคะขอหัวใจให้คุณครูหน่อยค่ะเอามือลงค่ะมาดูกันเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูจะสอนในเรื่องสนุกกับสระเอีย
1: เอ
0: ีย
1: เอ
0: ียเสียงสั้นๆเลยก่อนจะเริ่มในวันนี้มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะข้อแรกนะคะบอกลักษณะของสระเอียได้ถูกต้อง2 อ่านคำและเขียนคำที่ใช้รูปสระเอียได้ถูกต้องและข้อสุดท้ายค่ะมีมารยาทในการพูดและการเขียนค่ะก่อนจะเริ่มสระเอียในวันนี้ขอทบทวนสระเอะได้ไหมคะ
1: ได้
0: เมื่อวานเราเรียนในเรื่องสระเอะกันไปแล้วใครยังจำได้บ้างสระเอะด้านหน้าสุดเลยจะมีอะไรลูกมีสระเออยู่ข้างหน้าแล้วก็อะไรต
1: ่อ
0: มีออ่างอย่าลืมเติมพยัญชนะก่อนนะคะแล้วก็จะมีออ่างแล้วอะไรอยู่หลังสุดเลยมีสระ
1: อา
0: หรืออะนะสระอะอยู่ด้านหลังสุดเลยอย่างเช่นนี่ไงคะนี่เลยมีเอเว้นเอาไว้เติมพยัญชนะต้นแล้วมีตัวอ๋อแล้วก็มีอะไรคะสระอะอยู่หลังสุดนั่นเองต่อไปมาดูกันเลยค่ะเอ๊ะมีใครกลับไปฝึกอ่านมาแล้วบ้างใครอยากจะอ่านแล้วยกสองมือพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: ไหมคะมาเริ่มกันเลยเด็กๆปลายทางก็สามารถอ่านพร้อมคุณครูได้เลยนะคะอาเกอะ
1: อาเกอะ
0: เจอเตารีด
1: อาเกอะเจอเตาร
0: ี
1: ดใหม่
0: เสื้อปู่
1: ไทย
0: เสื้อปู่
1: ไทย
0: ดูเปื้อนเปลอะ
1: เก
0: ้
1: าอ
0: ี
1: ้
0: เก้าอี้
1: ส
0: ี
1: เทาม
0: ีฝุ่นเคลอะ
1: พ
0: ี่
1: เดอะ
0: พี่
1: เดอะทำให
0: ้พี่เดอะทำให้หายเลอะเทอะเก่งมากๆไปกันต่อเลยถึงเวลาเล่นเกมแล้วใครอยากเล่นเกมบ้างคะโอ้โหทั้งห้องอยากเล่นเกมเลยรวมถึงเด็กๆปลายทางก็อยากจะเล่นเกมทุกคนเลยเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังกติกาให้ดีเกมนี้มีชื่อว่าปรบมือกับสระเอียะเด็กๆลองปรบมือหนึ่งครั้งถ้าคุณครูพูดว่าเอียะให้ปรบมือหนึ่งครั้งเอาใหม่เอียแต่ถ้าเป็นสระอื่นต้องปรบมือไหมคะ
1: ไม่ต้อง
0: เลยฟังดีๆนะคะเอ๊ะครูจะฟังเสียงดูสิคะว่ามีใครแอบหลงกลหรือเปล่ามีใครโดนหลอกหรือเปล่าปรบมือเฉพาะได้ยินเสียงคำว่าสระเอียถ้าคุณครูพูดว่าเอียให้ปรบมือหนึ่งครั้งถ้าพูดว่าอาต้องปรบมือไหม
1: ไม
0: ่พูดว่าอะต้องปรบมือไหม
1: ไม
0: ่ต้องพูดว่าเอียเท่านั้นพร้อมไหมคะสะบัดมือเตรียมพร้อมฟังดีๆสระนี้คือสระอะโหเยี่ยมมากๆเลยแสดงว่ามีสมาธิด้วยนะคะอิใช่หรือเปล่าเอยโอ้โหโดนหลอกไปแล้วต้องเป็นสระเอียเท่านั้นค่ะมาลองกันใหม่อ่ะเมื่อสักครู่นี้ถือว่าเป็นการซ้อมมือนะคะเด็กๆปลายทางทำได้ไหมคะลองทำตามเพื่อนๆได้เลยนะคะฟังดีๆ1 2 3สระอะอิเอียเก่งมากเอ๊ยยังมีบางคนลืมปรบมือมาเริ่มกันใหม่ขออีกหนึ่งครั้งสระเอียเอียเอียไม่ใช่เอียนะคะคนละสระกันเอียเป็นเสียงสั้นๆเลยแต่ถ้าเอียเป็นเสียงยาวระวังโดนหลอกต่อไปสระอูอือเอีย ก่งมากขออีกหนึ่งครั้งขอลองอีกหนึ่งครั้งสระอืออุเอียเยี่ยมมากครั้งสุดท้ายสระอ่าอีเอียโอ้โหปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากๆเลยต่อไปมาดูกันเลยเอ๊ะสระเอียเนี่ยมีอะไรบ้างเอ่ยด้านหน้าสุดเลยมีอะไรคะมีสระเอด้านหน้าแล้วข้างบนคือสระอีมีรูปสระอีอาศัยหมวกสระอีหนึ่งขีดด้านบนค่ะหนึ่งขีดเลยต่อไปมีอะไรอยู่ข้างหลังลูกอะไรอยู่ข้างหลังยอยักษ์ตัวยอนั่นเองแล้วสุดท้ายเลยตามหลังสุดเลยคือสระอะเมื่อรวมกันแล้วเราจะออกเสียงว่าเอีย
1: เอ
0: ีย
1: เอ
0: ีย
1: เอ
0: ีย เอีย เก่งมากและพยัญชนะที่เราจะใส่เนี่ยลูกใส่ตรงไหนคะ
2: ตรงข
0: ี
2: ด
0: ตรงขีดนี่เก่งมากเลยเพราะว่านี่เลยค่ะเว้นเอาไว้แล้วจะอยู่ข้างในนี่เลยพยัญชนะต้นถ้าเราใส่เข้าไปก็จะอยู่ตรงกลางข้างในนี้เลยค่ะผสมกับสระเอียนั่นเองเด็กๆอยากเขียนสระเอียไหมคะ
1: อยาก
0: นิ้ววิเศษพร้อมพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: นิ้ววิเศษของเด็กๆพร้อมแล้วงั้นมาเริ่มเขียนสระเอียกันเลยต้องเริ่มจากเอด้านหน้าก่อนนั่นเองอ่ะส่งพลังมาให้คุณครูเลยค่ะ1 2 3เขียนเอด้านหน้าก่อนนะคะม้วนหัวกลมๆแล้วก็ตรงขึ้นไปอ่ะเอมาแล้วขาดอะไรอีกคะ
1: อ
0: ีแต่อย่าลืมพยัญชนะต้นจะอยู่ตรงกลางครูขอขีดเอาไว้เลยแล้วใส่อะไรนะสระอีหนึ่งขีดอ่ะเขียนพร้อมกันค่ะอยู่ด้านบนนะคะขีดไปด้านหน้าโค้งกลับมาด้านหลังค่ะแล้วสระอีมีกี่ขีดลูก
1: 1
0: ขีดลงมาเอ๊ะขาดอะไรเอ่ย
1: ยอย
0: ักษ์งั้นมาเขียนยอยักษ์พร้อมๆกันเลยค่ะต้องเริ่มจากหัวก่อนนั่นเองม้วนหัวกลมๆยักษ์นิดนึงแล้วก็ตรงไปข้างหลังตรงขึ้นไปอะไรต่อคะมีสระอะไรอีกคะมีรูปสระอะอยู่ด้านหลังนะคะม้วนหัวกลมๆแล้วโค้งตวัดขึ้นนิดนึงม้วนหัวกลมๆโค้งแล้วตวัดขึ้นนิดนึงเด็กๆมาดูเวลาเราเขียนเนี่ยเราต้องเขียนอยู่ในบรรทัดถูกต้องไหมคะลูกคุณครูอาจจะเขียนเบี้ยวไปสักนิดนึงนะคะเพราะว่ากระดานจะใหญ่มากเลยเด็กๆดูวิธีการเขียนจะอยู่ในบรรทัดทุกตัวเสมอกันเลยไหมเท่ากันหมดเลยยกเว้นสระอีจะอยู่ตรงไหนคะอยู่ข้างบนนั่นเองค่ะมาดูกันต่อเลยจะมีอะไรสนุกอีกหรือเปล่านะมาดูกันเลยได้เวลาสนุกอีกแล้วเพราะเกมนี้มีชื่อว่าลมเพลมพัดคำสระเอียมาดูกันเลยค่ะคุณครูมีคำศัพท์ด้วยมาทั้งหมด4คำใครอยากรู้แล้วบ้างยกมือใครอยากเล่นเกมแล้วบ้างยกมือถ้าพร้อมแล้วเด็กๆมาดูกันเลยค่ะคำทั้งหมดมี4คำทำไมคุณครูต้องให้เด็กๆเรียนรู้คำก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเด็กๆทุกคนจะมีบัตรคำส่วนตัวเลยของแต่ละคนเลยพร้อมไหมคะมาดูสิคะว่าสระเอียเนี่ยจะเป็นคำว่าอะไรได้บ้างถ้าพร้อมแล้วมาดูคำแรกกอเอียเกียไม่ตรีเกีย
1: กอเอียเก
0: ีย
1: ไม
0: ่
1: ตรีเก
0: ีย เกียเกียเด็กๆดูสิคะคำว่าเกียเนี่ยเหมือนอะไรเลย
1: รองเท้า
0: เก่งมากเลยเหมือนรองเท้าแต่เกียคือรองเท้าที่ทำจากไม้ค่ะในสมัยก่อนเนี่ยในคนญี่ปุ่นนะคะคนญี่ปุ่นเขาจะใช้เกี๊ยะในการสวมใส่เป็นรองเท้านั่นเอง อ้าวบางคนอาจจะเคยใส่เคยมีใช่ไหมคะนี่เลยลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปคำต่อไปกอกอเอียเอียรีเอียกอเอียกอเอีย
1: กอเอ
0: ียคืออะไรเอ่ยเด็กๆเคยเห็นแผ่นแปะที่เอามาแปะบริเวณแก้มไหมคะใครเคยเห็นบ้างนี่แหละค่ะกอเอียกอเอียคือแผ่นแปะเพื่อบรรเทาอาการปวดนั่นเองถ้าหากบางคนปวดฟันแล้วเอากอเอียมาเป็นอย่างไรลูก
1: แปะ
0: เอาไว้เพื่อบรรเทาปวดนะคะต่อไปคำว่าอะไรเอ่ยจอเอียเจียไม่ตีเจีย
1: จอเอียเจียไม่ตีเจีย
0: เจีย
1: เ
0: จีย
1: เจ
0: ียในภาษาจีนแปลว่าก ินเก่งมากเลยแปลว่ากินนะคะต่อไปคำสุดท้ายค่ะปอเอียเปียไม่ตีเปีย
1: ปอเอียเปียไม่ตีเปีย
0: เป
1: ีย เป
0: ีย เปียคืออะไรเอ่ยเก่งมากเลยคือขนมเปียขนมเปียเป็นขนมชนิด

0: ึ่งที่ทำจากแป้งค่ะจะมีลักษณะเป็นลักษณะกลมๆแบบนี้เลยใครเคยกินขนมเปี๊ยะบ้างใครยังไม่เคยกินขนมเปี๊ยะเลยนี่เลยค่ะลองสังเกตดูจากรูปภาพได้เลยนะคะใครพร้อมจะเล่นเกมแล้วบ้างใครพร้อมจะทำกิจกรรมของคุณครูแล้วยกสองมือเลยเดี๋ยวคุณครูจะแจกบัตรคำให้กับเด็กดีพร้อมไหมคะมาเลยค่ะเอ๊ะกลุ่มไหนน่าเป็นกลุ่มเด็กดีไม่คุยกันเลยกลุ่มไหนเอ่ยแต่ละคนก็จะได้คำที่ไม่เหมือนกันนะคะลูกลองดูสิคะว่าหน้าเราเนี่ยมีคำว่าอะไรบ้างเด็กๆลองดูเลยค่ะใครที่ได้บัตรคำแล้วนะคะเอ๊ของเราเนี่ยเป็นคำว่าอะไรเอ่ยเพราะเดี๋ยวคุณครูจะให้ทำกิจกรรมสนุกๆด้วยทุกคนได้บัตรคำหรือยังคะ
1: ได
0: ้แล้วใช่ไหมคะเสียงมาจากไหนเอ่ยขอให้ทุกคนวางบัตรคำหน้าตัวเองเลยแล้วเอามือกอดอกเอาละค่ะพร้อมไหมคะคุณครูขออนุญาตหยิบเครื่องดนตรีก่อนนะคะมาแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูจะร้องเพลงฟังเพลงให้ดีๆเพลงนี้มาจากชื่อเกมเลยลมเพลมพัดนะคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเอ๋ยลมพัดอะไรลมเอ๋ยลมพัดอะไรคุณครูจะบอกให้พัดคนที่มีบัตรคำว่าเปี๊ยะให้ยืนขึ้นค่ะอยู่ไหนเอ่ยยืนขึ้นเลยกติกาบอกว่าอย่างไรไปกันต่อลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเอ๋ยลมพัดอะไรลมเอ๋ยลมพัดอะไรคุณครูจะบอกให้พัดคำว่าเกี้ยให้ยืนแล้วเต้นค่ะเกี้ยอยู่ไหนเอ่ยเกี้ยยืนแล้วเต้นเลยลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเอ๋ยลมพัดอะไรลมเอ๋ยลมพัดอะไรครูจะบอกให้พัดคนที่มีบัตรคำว่าเจี๊ยให้ยืนขึ้นเลยลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเอ๋ยลมพัดอะไรลมเอ๋ยลมพัดอะไรครูจะบอกให้พัดคนที่มีคำว่าก่อเอี้ยให้ยืนแล้วเต้นค่ะลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเอ๋ยลมพัดอะไรลมเอ๋ยลมพัดอะไรครูจะบอกให้พัดให้ทุกคนยืนแล้วชูบัตรคำขึ้นมาลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆลมเอ๋ยลมพัดอะไรลมเอ๋ยลมพัดอะไรครูจะบอกให้พัดให้ทุกคนนั่งลงให้เรียบร้อยปรบมือให้ตัวเองค่ะขอให้ทุกคนวางบัตรคำไว้ที่โต๊ะเลยเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปเก็บนะคะส่งบัตรคำมาเลยค่ะ

0: มาเลยค่ะลูก
1: ได้ขนมเปี๊ยะ
0: โหได้ขนมเปี๊ยะด้วยมาเลยค่ะกลุ่ม3กลุ่ม3ส่งมาเลยค่ะลูกหมดแล้วลูกค่ะกลุ่ม1ส่งมาเลยเด็กๆเดี๋ยวครูเดินไปเองค่ะกลุ่ม2ส่งมาค่ะมาดูกันต่อเลยปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมหันมาหาคุณครูแล้วยิ้มหวาน1ครั้งให้เห็นฟันทุกซี่เลยพร้อมจะเรียนไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยได้เวลาสังเกตคำสระเอียเมื่อสักครู่นี้ได้เรียนรู้คำสระเอียไปกี่คำลูก
1: 4คำ
0: 4คำเก่งมากมาดูกันเลยค่ะมีคำว่าอะไรบ้างเอ่ยที่คุณครูจะให้เด็กๆสังเกตดูเหมือนเดิมเลยจะแบ่งเป็น2กลุ่ม2กลุ่มนี้จะต่างกันอย่างไรเอ่ยคำแรกคำว่าเกี้ยเกี้ย
1: เก
0: ี้
1: ย
0: เกี้ยเก่งมากต่อไปคำว่าเปี๊ยะ
1: เป
0: ี๊
1: ยะ
0: ต่อไปคำว่าเพีย
1: เพ
0: ีย เพียต่อไปดูในกลุ่มที่2คำว่าขาย
1: ขาย
0: ขายแล้วก็คำว่าแน
1: ่
0: น
1: แน
0: ่
1: น
0: และสุดท้ายคำว่าฟาด
1: ฟาด
0: ฟาดเกี้ยขายเปี๊ยะแน่นเพียฟาดเอ๊ะ2กลุ่มนี้ต่างกันอย่างไรคะต้องเอามือจับหูแล้วก็จับหัวจับไหล่จับหัวจับไหล่จับเอวยกมือกลุ่มที่5คะอะไรนะคะลูกเพื่อนบอกว่ากลุ่มที่1ไม่มีตัวสะกดจริงหรือเปล่าถูกต้องเลยอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยค่ะแล้วกลุ่มที่2มีตัวสะกดไหมคะมีไหมมีเอ๊ะแล้วกลุ่มที่1ที่ไม่มีตัวสะกดเนี่ยประสมด้วยสระอะไรลูก
1: สระเอ
0: ีย สระ
1: เอ
0: ีย เอีย
1: เอ
0: ีย เอียสระเอียหมดเลยไหมคะมีพยัญชนะอะไรตามหลังไหมไม่มีดูดีๆสระเอียเป็นคำที่มีรูปวรรณยุกต์ได้ไหม
1: ได
0: ้ได้งั้นคุณครูถามดีกว่าว่าสระเอียเนี่ยเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวเสียงสั้นหรือเสียงยาวคะใครคิดว่าเสียงสั้นสระเอียใครคิดว่าเป็นสระเสียงยาวมาดูกันเลยค่ะสระเอียเป็นสระเสียงสั้นค่ะฟังดีๆสระเอียเป็นสระเสียงสั้นแล้วเขามีตัวสะกดไหม
1: ไม่ม
0: ีไม่มีเลยอย่างตัวอย่างที่คุณครูยกมาในกลุ่มที่1มีตัวสะกดไหมคะไม่มีแล้วผสมด้วยสระเอียด้วยนั่นเองมาดูอีกหนึ่งครั้งสระเอียผสมด้วยรูปสระอะไรบ้างด้านหน้ามีอะไรลูก
1: เ
0: อแล้วด้านบนมีสระอีหนึ่งขีดแล้วก็มีอะไรตามหลังยอยักษ์แล้วอะไรตามหลังยอยักษ์อีกสระอะแล้วขีดเอาไว้ทำอะไรคะ
1: เ
0: ติมพยัญชนะต้นนั่นเองต่อไปไปกันต่อเลยมาเรียนรู้คำสระเอียกันเลยค่ะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะใครพร้อมจะอ่านคำแล้วบ้างใครพร้อมแล้วเอามือชูมือขึ้น2มือเลยแล้วก็เอามือลงค่ะมาดู

0: กันเลยค่ะเอ๊ะคุณตาคนนี้มีชื่อว่าอะไรเอ่ยตออาตาคอเอียเคี้ยตาเคี้ยตาเคี้ยคุณตาคนนี้มีชื่อว่าตาเคี้ยนั่นเองจำดีๆเดี๋ยวมีกิจกรรมให้ทำด้วยเอ๊ะใครเอ่ยคุณป้าคนนี้จะมีชื่อว่าอะไรปออาปาไม่โทรป้ามอเอียเมี้ยป้าเมี้ยป้าเมี้ยคุณป้าคนนี้มีชื่อว่าอะไรลูก
1: ป
0: ้าเมี้ยเมื่อสักครู่นี้คุณตาเขี้ยแล้วก็มีป้าเมี้ยเอ๊ะอีกคนนึงใครเอ่ยคุณน้าคนนี้ชื่ออะไรเอ่ยนออานาไม่โทนะซอเอียเสียนะเสียนะเสียคุณน้าคนนี้มีชื่อว่าอะไรคะนะเสียนั่นเองซอโซนะคะออกเสียงด้วยซอโซด้วยต่อไปได้เวลาฝึกอ่านแล้วพร้อมไหมคะจะฟังเสียงดูสิคะว่าเสียงเนี่ยกลุ่มไหนออกเสียงได้ชัดเจนที่สุดเลยพร้อมไหมคะเด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเหมือนกันงั้นมาเริ่มกันเลยค่ะออ่าอ่าก็เอ่อเกอะอาเกอะขออายอขายอาเกอะขายกอเอียเกียไม่ตรีเกี้ยอาเกอะขายเกี้ยหอไอหายไม่โทให
1: ้
0: อาเกอะขายเกี้ย
1: ให
0: ้ปออาปาไม่โทป้ามอเอียเมี้
1: ย
0: ป้าเมี้ย
1: อ
0: าเกอะขายเกี้
1: ย
0: ให้ป้าเมี้ย
1: คอร
0: ออ
1: ูคร
0: ูมอแอนอแมนครูแมนจอเอียเจียไม่ตรีเจี๊ยครูแมนเจี๊
1: ย
0: ปอลออาปลาก็เอาเกาไม่จัดเต้าวาเก๋าปลาเก๋าครูแมนเจี๊ยปลาเก๋าอาเกะขายเกี้
1: ย
0: ให้ป้าเมี้
1: ย
0: ครูแมนเจี๊ยปลาเก๋
1: า
0: ปลาเก๋านะคะต่อไปอาเกะขายอะไรเอ่ยขายอะไรลูก
1: ขายเก
0: ี้ยให้ใครให้กับป้าเมี้ยนั่นเองแล้วครูแมนเจี๊ยเจี๊ยคืออะไรลู
1: ก
0: การกินการทานอาหารนั่นเองครูแมนกินอะไรอยู่เจี๊ยอะไร
1: ปลาเก๋า
0: ปลาเก๋านั่นเองตอนนี้ปลาเก๋าสุกไปแล้วนะคะอร่อยเลยต่อไปไปกันต
1: ่
0: อพร้อมไหมคะออาอาก็เอะเกอะอาเกอะต่ออีตี
1: อ
0: าเกะตีมออือ
1: ม
0: ื
1: ออ
0: าเกะตีมือ รอแองอแรง
1: อ
0: าเกะตีมือ
1: แรง
0: พอเอียเพี้
1: ย
0: อาเกะตีมือ แรงเพี้
1: ย
0: ตออาตาคอเอียเคี้
1: ย
0: ตาเคี้
1: ย
0: ชอไอชัยไม่โทใช
1: ้
0: ตาเคี้
1: ยใช
0: ้มอไอไม่โทไม
1: ้
0: ตาเคี้ยใช้ไม
1: ้
0: ฟออาดอฟาดตาเคี้ยใช้ไม
1: ้
0: ฟาด
1: ขอเอ
0: ีย
1: เพ
0: ีย ตะเคียใช้

0: ออานออานไม่เอกอ่าน
1: คออานไม่เอกอ่าน
0: คออำคำ
1: อ่านคำ
0: ชอไอชัยไม่โทใช้อ่านคำใช้
1: อ่านคำใช
0: ้อเอียกเอียก

0: ียเอีย
1: ขอเสียเอีย
0: อ่านคำ
1: ใช
0: ้ใช
1: ้
0: เอียเอียเอีย
1: เอียเอ
0: ีย เอียเอีย
1: เอียเอีย
0: อาเกิดตีมือแรงอะไรคะพอเอีย
1: เ
0: พียพอเอียเพียแล้วตาเคียใช้ไม้ฟาดแรงฟาดยังไงใช้ไม้ฟาดเพียอันนี้เพียพอพานข้างล่างผอพึ่งเป็นเพียต่อไปอ่านคำใช้เอียเอียเอียวันนี้เด็กๆอ่านคำใช้สระอะไรคะ
1: เอ
0: ียสระเอียนั่นเองปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากเลยไปกันต่อนี่เลยค่ะเอ๊ะนำอะไรขึ้นมาหรือยังเอ่ยยังเลยคุณครูแค่จะอธิบายว่าวันนี้เนี่ยมีใบความรู้ที่8ด้วยใบความรู้ที่8คือเรื่องสระเอียถ้าหากเด็กๆมีข้อสงสัยเอ๊ะเขียนอย่างไรเอ่ยกลับมาดูได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เลยหรือว่ากลับไปฝึกอ่านสะกดคำที่บ้านได้ไหมคะอ่านเป็นจังหวะมันคุณครูได้ไหมคะได้เหมือนกันเลยต่อไปได้เวลาแล้วได้เวลาทำกิจกรรมของนักเรียนแล้วเอ๊ะนำอะไรออกมาหรือยังเอ่ยยังไม่บอกอะไรเลยต่อไปมาดูค่ะให้นักเรียนฟังเอ๊ะต้องใช้อะไรลูกเวลาฟังใช้หูนะคะฟังคำชี้แจงการทำใบงานที่8เรื่องเขียนคำเรื่องคำสระเอียน่ารู้นั่นเองซึ่งหลังจากเด็กๆฟังคำชี้แจงแล้วถึงจะลงมือทำใบงานได้ส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะก็ให้คุณครูปลายทางช่วยชี้แจงการทำใบงานที่8ค่ะหลังจากนั้นให้นักเรียนลงมือทำได้ค่ะมาดูลักษณะหน้าตาของใบงานที่8กันเลยเป็นอย่างไรเอ่ยเอ๊ะมีใครอยู่ด้วยมีตาเคียด้วยขอให้เด็กๆนำแบบฝึกหัดภาษาไทยเล่มสีเขียวค่ะเปิดไปใบงานที่8นะคะเรื่องคำสระเอียน่ารู้กันเลยใครเจอแล้วหันไปทางซ้ายหันไปทางขวาช่วยเหลือเพื่อนๆหน่อยค่ะเอ๊ะเพื่อนๆยังหาไม่เจอเลยบางคนเจอแล้วถ้าใครเจอแล้วหันไปทางซ้ายทางขวาสิคะเอ๊ะเพื่อนๆเจอหรือยังเอ่ยช่วยเหลือเพื่อนๆกันหน่อยค่ะโอ้โหวันนี้กลุ่มที่1เก่งมากเลยนะคะกลุ่มที่1ช่วยเหลือกันจนเปิดเจอทุกคนแล้วกลุ่มที่2เจอหรือยังคะโอ้โหเก่งมากมีการช่วยเหลือกันด้วยต่อไปกลุ่มที่3นะคะกำลังช่วยเหลือเพื่อนๆอยู่เลยดีมากๆเลยค่ะไปอีกลูกไปอีกค่ะไหนเอ่ยนี่ไงเจอแล้วกลุ่มที่4เจอมั้ยคะโอ้โหเก่งมากเลยกลุ่มที่5ล่ะคะ
2: เจอไม่ค่อยนะแม่ดูเก่งเองมันต้องดูเก่งเอง
0: มาค่ะถ้าพร้อมแล้วขอให้ทุกคนวางดินสอก่อนสะบัดมือหันไปทางซ้ายสิคะเอ๊ะมีใครแอบจับดินสอหรือเปล่าหันไปทางขวาเอ๊ะมีใครแอบจับดินสอหรือเปล่าหันมาตรงกลางเอ๊ะมีใครแอบจับดินสอหรือเปล่านะเอ๊ะตามหาเด็กดีดีกว่าเอ๊ะเด็กดีอยู่ไหนเอ่ยเด็กดีอยู่ไหนเอ่ยถ้าเป็นเด็กดีต้องเป็นอย่างไรเงียบเสียงแล้วก็ต้องตั้งใจฟังคุณครูใช่ไหมคะตอนนี้คุณครูบอกว่าทุกคนไม่ถือดินสอเลยเพราะทุกคนต้องตั้งใจฟังคุณครูหันมามองที่กระดานเลยค่ะเด็กๆ ดูในตอนที่1เช่นเคยมีข้อความมาให้สั้นๆให้เด็กๆเขียนลงในบรรทัดด้านล่างเลยเป็นแบบนี้2บรรทัดครูจะวงกลมมาไว้ให้เด็กๆ เห็นชัดๆเลยว่าคำตรงไหนนะที่เราจะต้องมาเขียนนะคะเด็กๆ ดูเลยค่ะตาเคียใช้ไม้ฟาดพอเอียเพียฟาดเพียเลยต่อไปมาดูในตอนที่2ค่ะเช่นเคยคุณครูให้คำมาในกรอบสี่เหลี่ยมด้านบนใช่ไหมลูกดูตัวอย่าง

วงกลมไปแล้ว2คําเอ๊ะใครรู้บ้างเอ่ยว่าคําว่าอะไรคําแรกคําว่าอะไรเอ่ยเอ๊ะใครตอบได้บ้างเอ่ยกอเอียเกียไม่ตรีเกียเกียนั่นเองมีตัวสะกดไหมคะเกียไม่มีอย่างที่บอกไปแล้วคำสระเอียจะไม่มีตัวสะกดเลยถ้าไม่มีตัวสะกดให้ใส่ในช่องแรกคุณครูจะทำเครื่องหมายกากบาทเอาไว้เด็กๆจะได้หาเจอต่อไปถ้าหากมีตัวสะกดขออายอขายมีตัวสะกดคือยอยักษ์นั่นเองให้ใส่ช่องหลังเลยคุณครูจะทำเครื่องหมายถูกเอาไว้ข้างหลังนะคะทำได้ไหมคะใครทำได้บ้างเอ่ยทั้งสองตอนต่อไปมาดูตอนที่3ค่ะถ้าเข้าใจแล้วมาดูตอนที่3กันเลยตอนที่3โอ้ยมีคำมาให้เลือกด้วยเช่นเคยมี2ข้อนะคะฟังดีๆมีคำว่าเปี๊ยะคำว่าเกี้ยคำว่าเสียคุณน้าชื่อว่าอะไรเอ่ยน้าเสียทำขนมอะไรเอ่ยขนมอะไรเอ่ยขนมเปี๊ยะเอ๊ะคำไหนเอ่ยต่อไปข้อที่2มีคำว่าเจี๊ยะคำว่าเปี๊ยะคำว่าเคี้ยคุณตาตาอะไรหน้าคุณตาชื่ออะไรหน้าใครจำได้บ้างตาเคี้ยคำว่าเคี้ยคำไหนเอ่ยตาเคี้ยทำอะไรกับปลาเผาเอ๊ะปลาเผาทำอะไรได้บ้างหน้าก ินเอ๊ภาษาถ้าเกิดคุณครูจะเขียนกับสระเอียเนี่ยคำไหนหน้าแปลว่ากินต้องพูดว่าอะไรเจี๊ยเอ๊คำไหนหน้าคำว่าเจี๊ยเด็กๆลองทำได้เลยค่ะเริ่มจากตอนที่1นะคะลงมือทำได้เลยระหว่างนี้คุณครูจะเดินดูเด็กๆ เป็นรายบุคคลเลยใครมีข้อสงสัยให้ยกมือนะคะตอนนี้กลุ่มที่1เก่งมากเลยค่ะตั้งใจเรียนแล้วก็ไม่คุยกันเลยเขียนในช่องด้านล่างลูกเพราะว่าสระอีเราต้องอยู่ช่องบนใช่ไหมโอ้โหกลุ่มที่2ก็เก่งมากเลยค่ะตั้งใจทุกคนเลยไม่มีใครคุยเลยโอ้กลุ่มที่3ก็เยี่ยมมากเลยต่างคนต่างตั้งใจทำงานเด็กๆพยายามนั่งให้หลังตรงนะคะแล้วมองไปที่กระดาษใช่ค่ะนั่งหลังตรงพยายามไม่นำมือมาวางที่คางนะคะจะทำให้เราเสียบุคลิกไม่สวยนะคะต้องนั่งหลังตรงแล้วก็เขียนกลุ่มที่4ก็เก่งมากเลยกลุ่มที่5ถึงไหนแล้วคะลูกเสร็จแล้วระบายสีได้เลย

พยายามนั่งหลังตรงนะคะลูกบางครั้งถ้าหนูนั่งไม่ถนัดเนี่ยลองดึงเก้าอี้เข้ามาหาตัวเองหน่อยจะได้นั่งได้ง่ายยิ่งขึ้น

ออาดอฟาดอ่านลงอ่านตามคุณครูฟออาดอฟาดเอ๊ะมีตัวสะกดไหมคะมีถ้ามีต้องใส่ช่องหลัง

ุ่ม4เก่งมากๆเลยไม่มีเสียงเลยเพราะทุกคนตั้งใจทำงานหมดเวลาแล้วเสร็จแล้วเหรอคะให้เลือกคำมาเติมมีคำว่าอะไรบ้างเอ่ยถูกต้องค่ะอย่าลืมวงกลมด้วยแล้วเลือกคำไหนมาเปียกไม่ตีเปียกอเอียดเปียกไม่ตีเกี้ยเปียกเกี้ยซอเอียดเสียน้าอะไรคุณน้ามาเมื่อกี้ที่คุณครูสอนไปน้าเสียคำไหนเอ่ยใช่เลยน้าเสียทำขนมอะไรคำไหนเป็นขนมได้บ้างตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วหลายคนตั้งใจทำงานมากๆเลยคุณครูเห็นแล้วก็ชื่นใจนะคะตาอะไรเอ่ยคุณตาชื่ออะไรเอ่ยไม่เป็นไรค่ะลูกค่อยๆทำลองใส่อย่าลืมนะคะอย่าลืมวงกลมคำที่เลือกแล้วเจี๊ยะเปี๊ยะเคี้ยคุณตาชื่ออะไรเอ่ยตอนนี้นะคะหมดเวลาแล้วขอให้ทุกคนเก็บแบบฝึกหัดและอุปกรณ์ทั้งหมดลงใต้โต๊ะนะคะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3

0: ่มที่1กลุ่มที่2และกลุ่มที่5ค่ะปรบมือค่ะเก่งมากๆเพราะเก็บของได้ทันเวลาที่คุณครูกำหนดด้วยต่อไปมาดูกันเลยเอ๊ะใครอยากจะรู้แล้วว่าที่เราทำไปเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยอยากรู้แล้วใช่ไหมคะงั้นมาดูกันเลยค่ะในตอนที่1นะคะนี่เลยเอ๊ะคุณครูให้ข้อความว่าอะไรมาลูกตาอะไรนะตาเขี้ยคอเอียเขี้ยตาอะไรคะตาเขี้ยอะไรต่อลองอ่านดูใช้ไม้ฟาดเพี้ยตาเขี้ยใช้ไม้ฟาดเพี้ยเลยต่อไป2อ่านคำอ่านคำอะไรคะชอไอชัยไม่โทใช้อ่านคำใช้เอียเอียเอียใครเขียนได้ถูกต้องบ้างปรบมือให้ตัวเองเลยต่อไปมาดูตอนที่2เอ๊ะใครจะเลือกได้ถูกต้องหรือเปล่าคุณครูบอกไปแล้วว่าสระเอียมีตัวสะกดไหมคะไม่มีเลยต่อไปมาดูคำแรกคำว่ารอแองอแรงมีตัวสะกดไหมคะมีไหมเอ่ย
1: ม
0: ีเพราะว่ามีงองูเป็นตัวสะกดเลยอยู่ช่องด้านหลังเลยค่ะใครถูกบ้างต่อไปพอเอียเพี้ยพอเอียเพี้ยคำว่าเพี้ยมีไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้นก็อยู่ช่องด้านหน้าเลยค่ะต่อไปคำว่าฟออาดอฟาดฟออาดอฟาดฟาดมีหรือไม่มีคะ
1: ม
0: ีเพราะว่ามีดอเด็กเป็นตัวสะกดเลยใครถูกบ้างเอ่ยยังไม่จบค่ะพอเอียเพียคำว่าเพียมีไหมคะมีตัวสะกดหรือเปล่าเอ่ยไม่มีเพราะผสมด้วยสระเอียเพราะฉะนั้นเลยอยู่ช่องด้านหน้าเลยมาดูต่อค่ะคำว่าแน่นนอแอนนอแนนไม่เอกแน่นเอ๊ะมีไหมคะ
1: ม
0: ีตัวสะกดนั่นก็คือตัวนอหนูตัวหลังนั่นเองเป็นตัวสะกดต่อไปคำสุดท้ายแล้วคำว่าเปี๊ยคำว่าเปี๊ยขนมเปี๊ยนั่นเองเอ๊ะจะอยู่ช่องไหนเอ่ยมีตัวสะกดไหมคะปอเอียเปียไม่ตรีเปี๊ยมีไหมคะไม่มีถ้าไม่มีก็อยู่ในช่อง1เลยอ่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากส่วนใครที่บางข้อยังผิดอยู่ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆฝึกฝนไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะเก่งเองนั่นเองต่อไปมาดูตอนที่3แล้วใครจะเลือกถูกบ้างเอ่ยมีคำว่าเปี๊ยะคำว่าเกี้ยคำว่าเสียคุณน้าชื่ออะไรนะน้าเสียทำขนมเปี๊ยะหรือเกี้ยคะ
1: เ
0: ปี๊ยะทำขนมเปี๊ยะค่ะเอ๊ะเกี้ยทำขนมได้หรือเปล่าเอ่ยไม่ได้เพราะว่าเกี้ยเป็นอะไรลูกเกี้ยเป็นรองเท้านั่นเองไม่ใช่ขนมนะคะต่อไปข้อที่2มีคำว่าเจี๊ยเจี๊ยแปลว่าอะไรนะเจี๊ยแปลว่าอะไรนะกินนั่นเองต่อไปคำว่าเปี๊ยที่แปลว่าขนมเปี๊ยนะคะแล้วก็คำว่าเคี้ยคุณตาเขาชื่อว่าอะไรนะตาเคี้ยทำอะไรกับปลาเผาเนี่ยตาเคี้ยได้ยินแว่วๆเลยเจี๊ยมีเพื่อนบอกว่าเจี๊ยตาเคี้ยเจี๊ยปลาเผาถูกต้องค่ะทำไมเจี๊ยถึงถูกเขาทำอะไรปลาเผาเนี่ย
1: กินปลาเผา
0: เขากินคำว่าเจี๊ยแปลว่ากินนั่นเองไปกันต่อเลยเอ๊ะบทเรียนวันนี้เราเรียนในเรื่องสระอะไรลูกสระเอียนะออกเสียงเอีย
1: เอ
0: ีย
1: เอ
0: ียเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวเสียงสั้นนั่นเองต่อไปสระเอียมีรูปสระอะไรบ้างคะหน้าสุดเลยมีอะไรลูก

0: มี A อยู่ด้านหน้าเลยมีอะไรอยู่ด้านบนสระอีอะไรตามหลังยอยักษ์แล้วหลังสุดของยอยักษ์เลยมีอะไรสระอะรวมกันเป็นสระรวมกันเป็นสระรวมกันเป็นสระเก่งมากต่อไปสระเอียบอกไปแล้วว่าสระเอียเป็นสระเสียงสั้นนั่นเองสุดท้ายค่ะสระเอียมีตัวสะกดไหมคะไม่มีตัวสะกดเลยถ้าหากเป็นคำสระเอียจะไม่มีตัวสะกดนั่นเองต่อไปมาดูกันเลยค่ะบทเรียนครั้งต่อไปจะเรียนในเรื่องสนุกกับสระเอื้อและอั่วจะเป็นอย่างไรเอ่ยสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะมี1ใบความรู้ที่9ค่ะเรื่องสระอั่วและ2ใบงานที่9เรื่องเขียนสระอั่วแล้วฝึกอ่านคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
1: สน
0: ุกไหมคะชอบไหมคะมีเกมมาให้เล่นชอบไหมคะโอ้โหเด็กๆก็เก่งมากๆเลยมีการทำกิจกรรมร่วมกับคุณครูด้วยนะคะวันนี้น่ารักมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้อย่าลืมกลับไปทำอะไรลูก
1: ทำงาน
0: ทำงานที่ยังค้างอยู่ใครยังไม่เสร็จก็กลับไปทำงานให้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมไปฝึกอ่านฝึกเขียนคำด้วยใครกลับไปฝึกอ่านฝึกเขียนคำมาแล้วบ้างโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยวันละ5นาที10นาทีก็ยังดีนะคะลูกวันละนิดวันละหน่อยเด็กๆก็จะอ่านได้คล่องขึ้นนะคะเอาละค่ะเอามือลงได้ค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะคะสำหรับรายวิชาภาษาไทยคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: โขนเป็นศิลปะทางการแสดงที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบของไทยและแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมอันสูงส่งโขนมี5ประเภทแต่นิยมแสดงเพียง3ประเภทอาทิโขนหน้าจอโขนฉากและโขนกลางแปลงซึ่งโขนกลางแปลงเป็นการแสดงกลางแจ้งบนพื้นดินหรือกลางสนามหญ้าเมื่อในอดีตโขนเป็นมหรสพที่จัดแสดงในงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆต่อมาการแสดงโขนเริ่มมีความนิยมลดน้อยลงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงตระหนักว่าโขนกำลังจะสูญหายไปตามยุคสมัย
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอดวิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นมรดกที่มีค่ายิ่งที่กำลังจะสูญหายไปจากแผ่นดินจึงมีพระราชเสวนีให้มีการฟื้นฟูการแสดงโขนพร้อมกับฟื้นฟูช่างที่มีฝีมืองานหัตถศิลป์แขนงต่างๆเพื่อจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่แต่ทรงให้ยึดถือรูปแบบเครื่องแต่งโขนแบบโบราณที่มีความคงทนและสวยงามยิ่งขึ้น
2: ก็ทรงห่วงใยก็เลยมีรับสั่งให้อนุรักษ์งานโขนนี่ไว้ว่า เราก็ลองมาทำดูทั้งเครื่องแต่งกายของโขนผ้าทอนะคะก็เลยเกิดผ้าทอเนินธรรมังนะคะแล้วก็การปักเครื่องแต่งกายของโขนที่ปักให้ละเอียดตามลักษณะแบบโบราณ
0: ที่สำคัญยิ่งพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขนที่ผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์ให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจตระหนักในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมเพื่อร่วมการสืบสานศิลปะการแสดงโขนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดแสดงโขนขึ้นทุกปีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2550ในชุดพรหมมาศโดยผู้แสดงได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะนาฏศิลป์ดนตรีทำให้การแสดงโขนในแต่ละชุดมีพัฒนาการรูปแบบการแสดงถูกต้องครบถ้วนทั้งเครื่องตัวที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่โดยช่างที่มีฝีมืองานด้านหัตถศิลป์ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละฉากนั้นมีความงดงามสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมเป็นอย่างยิ่งนับเป็นโชคดีของปวงชนชาวไทยที่พระองค์ทรงอนุรักษ์การแสดงโขนไว
3: ้ที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ช่วยชูชุบอุปถัมภ์ตรงนี้ไว้เนี่ยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแล้วก็ทำให้เด็กๆไทยรุ่นใหม่ได้รู้ว่ารากไทยเป็นอย่างไรผ่านโขนครับ
0: ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระองค์ที่ทรงอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนนอกจากจะบังเกิดเป็นผลสำเร็จแล้วยังสร้างงานให้แก่เหล่าสมาชิกในศูนย์ศิลปาชีพอีกด้วย
2: ก็งานปักสมัยก่อนนี่ละเอียดมากก็เราก็ทำงานปักให้ละเอียดรับสั่งให้ทำงานให้ละเอียดให้ดูแบบแผนของโบราณในราชสำนักแล้วก็นำมาเป็นตัวอย่างในการทำให้รู้จักทำหัวโขนให้รู้จักทำเครื่องประดับนะคะในทุกเรื่องเลย
0: นางจุไรคงทองหนึ่งในสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพเนินธรรมังอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
4: พอได้เข้ามาเป็นสมาชิกของโครงการศูนย์ศิลปาชีพชีวิตก็เปลี่ยนแปลงมากดีขึ้นมากจากหน้ามือเป็นหลังมือก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากค่ะที่ได้มีโครงการศูนย์ศิลปาชีพนี้พระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าให้ขยันทำงานนะจะทอสวยหรือไม่สวยท่านก็รับหมดค่ะ
0: การบำเพ็ญพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั้นได้ก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศมากมายทั้งนี้ก็ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงเห็นคุณค่าความงดงามของศิลปะการแสดงโขนซึ่งถือเป็นศิลปะประจำชาติอันค่าทางประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมของแผ่นดินให้คงอยู่สืบไป

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปากาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
2: ่อืม
4: ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี่
0: นายอย่าเสียงดังสิ
2: โอ้โหอุ๊ยนักประดาน้ำเขามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ
0: ้
5: าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
7: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ละ
5: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
8: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
5: ปลื้มใจเหลือเกินมาฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
7: โอ้กินเลย
1: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่โควิด-19 ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยแล้วก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
2: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู
1: ่ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
0: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่บุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

0: วัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะวันนี้รู้สึกว่าเด็กๆของคุณนกนั้นสดชื่นเหลือเกินพร้อมที่จะเรียนรู้ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ไหนลองปรบมือ5ครั้งโอ้โหเสียงดังจังเลยเพื่อนปลายทางของเราก็ทำไมลูกสามารถตบมือได้เสียงดังมากเลยนะคะเอาอีกหนึ่งรอบปบมือ3ครั้งโอ้โหมาพร้อมเสียงและการนับเยี่ยมมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการกวาดพื้นและถูพื้น

0: ครั้งที่สองแสดงว่าครั้งถึงที่เราผ่านไปแล้วเราทำอะไรกันไปนะกวาดพื้นใช่ไหมคะลูกยังจำได้ไหมว่าเราใช้เครื่องมืออะไรในการกวาดพื้นไม้กวาดดอกหญ้าที่ตักผงไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามสั้นและด้ามยาวโอ้เก่งมากๆเลยค่ะงั้นแสดงว่าเดี๋ยวคุณครูมีรูปภาพให้ดูนั้นเด็กๆจะต้องตอบได้แน่นอนเลยค่ะว่าสถานการณ์ที่คุณครูสร้างมานั้นจะใช้เครื่องมืออะไรนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก่อนนะคะว่าเด็กๆเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วจะต้องสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะเด็กๆจะต้องบอกชื่อเครื่องมือในการถูพื้นได้นะคะแล้วก็สามารถเขียนวิธีการใช้เครื่องมือในการถูพื้นได้อย่างถูกต้องนะคะสุดท้ายค่ะเห็นความสำคัญของการถูพื้นด้วยนะคะนี่ค่ะมาแล้วค่ะคำถามชวนคิดของคุณนกนะคะสังเกตจากภาพนี้หน้าบ้านคุณครูเองค่ะดูที่พื้นโอ้โหเป็นไงลูกฝนตกเปียกไปหมดเลยหน้าบ้านพื้นเฉอะแฉะแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราจะใช้อุปกรณ์ชนิดใดดีนะมากวาดพื้นแบบนี้เราจะใช้อุปกรณ์อะไรมากวาดพื้นระวังโอ้โหตังเก่งมากเลยค่ะไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามยาวกับไม้กวาดดอกหญ้าถ้าพื้นแบบนี้ใจเย็นใจเย็นถ้าพื้นแบบนี้ใจเย็นเดี๋ยวตอนนี้ท่องแล้วใจเย็นเย็นตอนนี้เอามือกอดอกนะกอดอกไว้ลูกกอดอกนะเอ๊ะมือกอดอกกอดยังไงอย่างเงี้ยกอดอกอย่างงี้ยืดตัวตรงสูดลมหายใจเข้าแล้วตอบพร้อมเพียงกันว่าเราจะใช้เสียงไม่ค่อยชัดเลยค่ะกลุ่ม1ใช้อะไรคะลูก
1: ไม้กวาดทางด้านยาว
0: เพื่อนปลายทางล่ะคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะกลุ่ม2ล่ะคะลูกกลุ่ม3ค่ะ
1: ไม้กวาดทางมะพร้าวด้านยาว
0: เสียงเริ่มแผ่วกลุ่ม4ค่ะ
1: ไม้กวาดทางมะพร้าวด้านยาว
0: โอ้โหเสียงเริ่มดังขึ้นกลุ่ม5ค่ะ
1: ไม้กวาดทางมะพร
0: ้
1: าวด้านยาว
0: โอ้โหเสียงดังมากจนขนคุณครูลุกเลยว่าเยี่ยมมากๆเลยเด็กทุกคนนี่เก่งที่สุดเลยค่ะเราจะใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามยาวอันนี้จัดการกวาดเขาเลยใช่ไหมคะปรบมือให้ตัวเองหน่อยแสดงว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องการกวาดพื้นไปเด็กๆทำไมลูกสามารถที่จะนำไปใช้ได้จริงๆนะคะอ้าวสำหรับวันนี้ค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการถูพื้นนะคะมีดังนี้ค่ะเอ๊น่าจะมีอะไรบ้างนะกลุ่ม5ก่อนกลุ่ม5ขอเครื่องมือ1อย่างที่ใช้ในการถูพื้นค่ะตอบพร้อมกันว่า
1: ไม้ถูพื
0: ้นกลุ่ม4เอาอะไรดีคะ
1: ไม
0: ้ถูพื้นมีอย่างเดียวหรอเครื่องมือที่ใช้ถูพื้นเอากลุ่ม4ไม้ถูพื้นกลุ่ม3ล่ะคะ
1: ไม้ถูพื
0: ้
1: น
0: กลุ่ม2ค่ะ
1: ไม้ถูพื้น
0: กลุ่ม1ค่ะ
1: ไม้ถูพื
0: ้
1: น
0: เราจะใช้ไม้ถูพื้นแล้วถ้าบ้านเราไม่มีไม้ถูพื้นล่ะคะลูกพื้นเราจะถูยังไงคะเราจะถูพื้นเราจะไปใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามยาวได้ยังไง
1: ไม้ถู
0: ใช้อะไรนะ
1: ใช้พื้น
0: กลุ่ม3ว่าไงนะคะลูก
1: ใช้พ
0: ื้นโอ้โหสุดยอดเอาหัวใจไปเลยใช่ถ้าเราไม่มีไม้ถูพื้นเราก็ใช้ผ้าถูพื้นได้นะคะทีนี้ไปดูค่ะว่าคุณนกจะมีเครื่องมืออะไรแนะนำบ้างนี่ผ้าถูพื้นนะคะเราอาจจะใช้เป็นผ้าขนหนูนะคะที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วหรืออาจจะเป็นเสื้อผ้าเสื้อยืดที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วหรือเราเรียกว่าที่บ้านเราเรียกว่าผ้าอะไรนะ ผ้าขี้ริ้วนะคะสามารถที่จะมาใช้ในการถูพื้นได้นะคะแต่ทำไมลูกเราก็ยังชอบที่จะถูด้วยไม้ถูพื้นใช่ไหมใช่ไหมคะใครเคยถูพื้นบ้างเคยหมดเลยใครเคยถูพื้นด้วยผ้าถูพื้นบ้างแล้วใครเคยถูพื้นด้วยไม้ถูพื้นบ้างนักเรียนชอบแบบไหนคะไม้ถูพื้นเพราะว่าม
2: ัน
0: ทำไมนะ
2: ม
0: ันบิดอะมันไม่ต้องกลมแล้วอีก
2: เข
0: ่
2: าไม
0: ่
2: เจ็บ
0: เข่าไม่เจ็บใช่หนูเคยใช้ไม้ถูพื้นแล้วหนูล้มไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหลังจากที่วันนี้หนูเรียนรู้ไปนะคะหนูจะใช้ไม้ถูพื้นแล้วไม่ล้มแน่นอนค่ะนะผ้าถูพื้นนะคะมันก็มีข้อดีของมันนะลูกไม้ถูพื้นก็มีข้อดีของมันนะลูกแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปดูในสไลด์ต่อนะคะอุปกรณ์ต่อไปค่ะนี่คือกะละมังตัวต่อไป
1: ถ
0: ังน้ำกะละมังกับถังน้ำมันต่างกันยังไงลูกเดี๋ยวกลุ่ม4ค่ะต่างค่ะลูกกะละมังกับถังน้ำต่างกันยังไงคะ
2: กะละม
0: ัง
2: ใหญ่กว่า
0: โอ้กะละมังใหญ่กว่าถังน้ำมาลูก
3: ถังน้ำมันเล็กกว่า
0: เยี่ยมมากค่ะกะละมังมันใหญ่กว่าถังน้ำมันเล็กกว่าเนาะเอ้ามีใครอยากจะตอบอีกไหมคะลูกโอ้โหทุกคนอยากตอบหมดเลยงั้นเดี๋ยวขอให้เป็นกลุ่มหนึ่งนะคะลูก
3: กะละมังปากมันกว้างกว่า
0: ค่ะแล้วถังน้ำอ่ะลูก
3: ถังน้ำปากมันแคบกว่าม
0: ันแคบกว่านะคะเอาเก่งมากค่ะก็คือนักเรียนก็ดูจากลักษณะของเขาใช่ไหมคะคือกะละมังอาจจะเล็กกว่าถังน้ำทำไมลูกจะใหญ่กว่าคืออันนี้มันก็แล้วแต่ขนาดของถังน้ำแล้วก็กะละมังด้วยนะคะแต่ก็อีกละค่ะเดี๋ยวในสไลด์นะคะต่อไปคุณครูจะมีวิธีค่ะว่าระหว่างกะละมังกับถังน้ำเนี่ยเขาใช้แตกต่างกันยังไงนะคะตอนนี้ค่ะเรามาดูวิธีการใช้งานของเครื่องมือที่ใช้ในการถูพื้นกันนะคะอย่างที่หนึ่งเลยค่ะผ้าถูพื้นวิธีใช้งานเขาใช้ยังไงรู้ไหมคะลูก
2: เอาม
0: ือมาวางไว้บนผ้าเอามือมาวางไว้บนผ้ามือมาอ๋อผ้าของหนูนี่มือวางบนผ้าแล้วก็ถูได้เลย
2: ไม่ใช่
0: จุ่มน้ำก่อนนะอุ๊ยแสดงว่าเคยทำจริงนะคะเอามาดูวิธีการใช้งานค่ะผ้าถูพื้นนะคะก็จะใช้ถูพื้นไม้หรือพื้นซีเมนต์ขัดเรียบนะคะแล้วก็พื้นกระเบื้องที่บริเวณไม่กว้างมากนะแสดงว่าเป็นพื้นที่แคบๆนะคะถ้าใช้ผ้าถูพื้นแต่ถ้าเกิดห้องนี้ขนาดแบบนี้แล้วเราใช้ผ้าถูพื้นมันจะทำไมรู้ไหมลูกมันจะทำไมนะ
2: เสร็จนาน
0: มันจะช้าแล้วก็จะเปลืองแรงเราด้วยนะคะเพราะเวลาเราใช้ผ้าถูพื้นเนี่ยเราจะต้องทำไมลูกนั่งยองๆใช่ไหมคะแล้วค่อยๆถูถูกไหมลูกเราก็จะทำไมลูกคะเมื่อยแล้วเพื่อนเราก็บอกอีกว่าหัวเข่าจะทำไมลูก
2: เ
0: จ็บนะเพราะว่าเราคุกเข่านั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าพื้นที่น้อยๆอย่างเช่นสมมุติว่าอาจจะเป็นแค่บริเวณหน้าห้องแค่ตรงนี้เราอาจจะใช้ผ้าถูพื้นได้นะคะเอาต่อไปค่ะไม้ถูพื้นแล้วใช้งานยังไงคะใช้ยังไงดีจับๆแล้วถูถูกต้องค่ะเราต้องจับแล้วถูไหนลองทำท่าถูพื้นให้ดูหน่อยเอายืนขึ้นทำท่าถูพื้นหน่อยไหนสังเกตก่อนนะขอสังเกตเอาไหนถู1 2 3เอาถูๆๆๆถูอื้อหือโอ้โหดูจากท่าทางแล้วทะมัดทะแมงมากเลยลูกเอ้ยเอานั่งลงเลยค่ะลูกแสดงว่าเดี๋ยวจะต้องทำได้อย่างแน่นอนเลยค่ะเวลาถูพื้นเราก็จับไม้ถูพื้นใช่มั้ยลูกแล้วก็ถูไปถูมาเราต้องโยกตัวด้วยมั้ยอ่ะเมื่อกี้เห็นโยกกันทุกคนเลยโยกไหมคะโยกทำไมต้องโยกด้วยลูกฮะ
2: พออ
0: ะไรถ้าเราถูเฉยๆไม่ได้เหรอ
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้อ๋อไม่ได้มันต้องถูไปมันจะเหนื่อยกว่าเดิมนะลูกนะ ถูพื้นก็ว่าเหนื่อยแล้วนะต้องถูไปโยกไปโยกมาโอ้ยเหนื่อยหนักกว่าเดิมนะลูกนะอ้าวการใช้ไม้ถูพื้นนะคะก็จะใช้ถูพื้นไม้พื้นปูซีเมนต์ขัดเรียบหรือพื้นกระเบื้องนะคะบริเวณกว้างๆนะคะเพราะว่าอะไรคะลูกมันช่วยเราประหยัดแรงเวลาเราถูพื้นเนี่ยเราจะถูถอยหลังเอ๊ะจริงไหมคะ
2: จริงแต่ก็ถูเคย
0: ถูถอยหลังหรือถูเดินหน้า
2: หน
0: ึกก่อนแล้วลองนึกภาพที่เวลาเราถูพื้นที่บ้านเราถูถอยหลังหรือเดินหน้า
2: เด
0: ินหน้าใครถูถอยหลังบ้างโอ้ก็มีใครถูเดินหน้าบ้างก็มีหนูล้มแบบเดินหน้าหรือถอยหลังคะเวลาตอนล้ม
2: ก็เดินก็ขาข้างหน้าแล้วหนูก็เหยียบข้างหน้า
0: เพราะหนูถูเดินหน้าแล้วหนูเหยียบหนูก็เลยลื่นแบบนี้จริงๆการถูพื้นเราต้องถูถอยหลังเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าอะไรรู้ไหมทำไมเราต้องถูถอยหลังถูกต้องค่ะเพราะว่าเราเหยียบน้ำแล้วเราก็จะลื่นหนึ่งและเกิดอุบัติเหตุสองค่ะเราถูเดินหน้าพื้นเปียกนะถ้าพื้นเปียกเดินหน้าเราก็ย่ำที่ทำไมลูกเปียกๆไปแล้วตรงที่เราถูมาเท้าเราย่ำเป็นยังไงคะลูกเป็นรอยเท้าเราเลยแล้วเราก็ต้องเดินถูอยู่แบบนี้เมื่อไหร่จะเสร็จอะลูกจริงไหมแต่ถ้าเราถูถอยหลังมันก็ถอยหลังตรงนี้ก็ทำไมลูกสะอาดเลยแล้วเราก็ก้มมองดูเอ๊ะตรงนู้นยังไม่มีรอยถูเราก็สามารถที่จะทำไมคะลูกไปถูเพื่อตรวจสอบได้นะคะลูกหลังจากนี้ไปเราจะไม่ถูเดินหน้านะรอเดี๋ยวกลับไปทำใหม่นะลูกนะต่อไปค่ะกะละมังมาดูกะละมังกะละมังก็มีหลายขนาดนะคะเขาบอกว่ากะละมังเนี่ยใช้ถูพื้นนะคะที่ไม้ถูพื้นที่แบบมีด้ามเข้าใจไหมไม้ถูพื้นมีด้ามก็คือที่มีด้ามเพราะว่าอะไรรู้ไหมลูกเพราะว่าเวลาเราซักไม้ถูพื้นเนี่ยกะละมังปากของกะละมังอ่ะมันจะกว้างกว่าปากของถังน้ำมือเราก็จะได้ทำไมลูกซักเจ้าผ้าถูพื้นที่แบบมีด้ามได้สะดวกขึ้นนะคะแล้วเวลาใส่น้ำใส่แค่ครึ่งกะละมังพอถ้าหนูใส่น้ำเต็มกะละมังพอเอาผ้าลงไปอีกผ้ามันก็จะไปแทนที่น้ำน้ำมันก็จะทำไมลูกล้นแล้วก็จะหกและที่สำคัญหนูก็ทำไมลูกหนูก็ต้องมาทำความสะอาดตรงนั้นอีกและอีกอย่างค่ะหนูอาจจะยกไม่ไหวแต่เราก็ใส่แค่ครึ่งกะละมังพอนะคะต่อไปค่ะถังน้ำแบบนี้มีหูหิ้วด้วยนะคะเขาจะใช้ซักผ้าถูพื้นที่เป็นผ้าถูพื้นเป็นผ้าขุนหนูนะคะเพราะว่าปากเขาแคบนะคะเราจะใช้แบบนี้โดยนักเรียนใส่น้ำแค่ครึ่งถังนะคะแล้วซักผ้าถูพื้นให้สะอาดแล้วก็ไปถูพื้นที่สำคัญเราต้องคอยหมั่นซักผ้าถูพื้นด้วยนะคะไม่ใช่ว่าห้องนี้แล้วซักครั้งเดียวพื้นห้องจะสะอาดไหมลูกไม่สะอาดอย่างน้อยเราอาจจะทำให้ลูกซัก2แถวแล้วเราก็ไปซัก1ครั้งพอถูได้2แถวเราก็ไปซัก1ครั้งแต่คุณครูก็ยังเชื่อว่าเด็กๆยังมีมือน้อยๆอยู่เนี่ยขอดูมือน้อยๆหน่อยมือน้อยๆของหนูยังทำไมลูกแรงไม่เท่าผู้ใหญ่ที่จะบิดผ้าให้น้ำมันทำไมลูกบิดหมาดๆได้นะคะฉะนั้นเราก็ต้องทำไมลูกให้คุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยในเรื่องของการบิดผ้าแล้วหนูก็ทำไมลูกไปถูได้นะคะเอาตอนนี้ค่ะกิจกรรมดูให้ดีมีสาระเดี๋ยวคุณครูจะไปสาธิตการถูพื้นนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วทุกคนยืดตัวตรงยืดตัวตรงค่ะลูกไม่ได้ให้ยืนยืดตัวตรงสูดลมหายใจเข้าลึกๆมือทั้งสองข้างค่ะเอาทำตามคุณนกนะยืดตัวตรงเอามือมามือตามด้วยมือปิดตาไว้หลับตาไปค่ะค่ะตอนนี้เราก็มาสาธิตนะคะวิธีการซักผ้าผ้าอะไรคะลูกผ้าขี้ริ้วนะคะหรือผ้าขุนหนูนะคะแล้วก็ผ้าจากไม้ถูพื้นเอ๊ยังจำได้ไหมคะว่าถ้าเป็นผ้าขุนหนูแบบนี้จะซักด้วยถังน้ำหรือกะละมังดีคะ
2: กะละมัง
0: เราจะซักด้วย
3: กระมัง
0: ด้วยถังน้ำนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะลูกเพราะว่ามือเราทำไมลูกสามารถที่จะลงไปในถังน้ำได้นะคะเห็นไหมคะแบบนี้เห็นไหมลูกนะแบบนี้นะคะไหนหนูลองบีบผ้าไหมลูกเอาลองบีบผ้าจะให้สังเกตนะคะว่าระหว่างมือเด็กนะคะก็คือฟินิกนะคะบีบผ้าแล้วจะเป็นยังไงนะเพื่อนๆสังเกตนะคะบิดให้มาที่สุดเท่าที่แรงหนูมีพอนะลูกนะโอ้โหบิดได้เยี่ยมมากเลยค่ะดูจากการบิดผ้าแล้วทำไมคะลูกสามารถบิดได้ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ก็คือทำไมคะลูกหนูยังเด็กอยู่นะคะกล้ามเนื้อที่นิ้วมือนั้นยังไม่แข็งแรงเท่าที่ควรนะคะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าก็บิดเยอะแล้วเดี๋ยวครูจะลองบิดอีกหนึ่งรอบนะคะเห็นไหมคะยังมีน้ำอยู่นะคะเราก็สามารถนำผ้าแบบนี้ที่ทำไมลูกบิดมาแล้วไปถูพื้นนะลูกนะแต่ทางที่ดีค่ะเวลาท่านหนูอยากถูพื้นหนูบอกคุณแม่นะคะให้ช่วยบิดผ้าให้หนูแล้วหนูก็ไปช่วยคุณแม่ถูพื้นนะลูกนะต่อไปค่ะการใช้ไม้ถูพื้นนะคะไม้ถูพื้นเราจะไม่ใส่ไปในถังน้ำเพราะว่าถ้าใส่ไปแล้วเวลาที่เราจะซักนะคะนักเรียนสังเกตดูเวลาที่เราจะซักเนี่ยมันจะทำให้ลูกซักได้ลำบากนะคะฉะนั้นเราจึงถ้าใช้ไม้ถูพื้นเราจึงจะซักด้วยในกะละมังลูกช่วยคุณครูถือด้ามไม้ถูพื้นนิดหนึ่งนะคะเห็นไหมคะก็คือจะมีพื้นที่ของทำให้ลูกในการที่เราสามารถจะซักผ้าของไม้ถูพื้นได้นะคะแบบนี้นะคะยกขึ้นยกไหวไหมคะลูกยกไหวไหมจริงๆเราอาจจะวางไว้ที่พื้นนะโทษนะคะถ้าเราวางไว้พื้นเรียบหนูวางก่อนลูกถ้าเราวางไว้พื้นเรียบเนี่ยด้ามไม้เนี่ยอาจจะอยู่ที่พื้นได้เลยนะคะแต่ตอนนี้คุณครูสาธิตบนโต๊ะนะคะเลยต้องให้ผู้ช่วยคุณครูช่วยถือหน่อยนะคะแล้วเราก็ค่อยๆบิดนะคะบิดแบบนี้ถ้าเป็นพื้นห้องเรียนนักเรียนก็ทำไมลูกสามารถที่จะช่วยกันนะคะแบบนี้ได้นะคะเห็นไหมคะบิดให้น้ำนั้นออกให้ได้มากที่สุดนะคะนะคะขนาดคุณครูยังต้องแบ่งเป็น2ช่อเลยเด็กๆอาจจะแบ่งเป็นสัก3ช่อ4ช่อก็ได้นะคะเพราะว่าอะไรลูกมือหนูยังไม่ค่อยมีแรงมากเท่าที่ควรนะคะเมื่อเราบิดผ้าได้แล้วแบบนี้นะคะพร้อมที่จะไปถูพื้นแล้วค่ะไปเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะผ้าถูพื้นของเราก็พร้อมแล้วนะคะห้องของเราก็มาเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะถูยังลูกพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวหนูลองถูพื้นโดยใช้ผ้าขนหนูก่อนนะคะแต่ก่อนถูพื้นเราต้องสังเกตเห็นไหมคะแนวพื้นห้องของเราเป็นแนวนี้นะคะแนวตั้งเวลาถูเราต้องถูตามแนวของพื้นไม้ด้วยนะคะไหนลองดูสิคะหนูจะถูยังไงเก่งมากเลยค่ะลูกถูถูกต้องนะคะแล้วก็ถอยหลังไปเรื่อยๆนะคะถูแบบนี้เพื่อนบอกว่าทำไมลูกจะทำให้เจ็บเข่าเจ็บจริงไหมคะลูกเจ็บจริงนะคะลุกขึ้นมาพอแล้วนะคะคือฉะนั้นเวลาถ้าเราถูด้วยผ้าขนหนูนะคะพื้นนะคะพื้นที่ของการถูก็ควรที่จะไม่กว้างมากนักนะคะเพราะไม่งั้นเราจะเจ็บเข่าใช่ไหมคะเอางั้นลองเปลี่ยนบ้างค่ะเป็นไม้ถูพื้นนะคะเวลาถูไม้ถูพื้นเหมือนกันค่ะเห็นไหมคะแนวพื้นเป็นทางนี้เราก็จะเปลี่ยนแนวยืนค่ะเอาดึงครูสาธิตให้ดูนะคะอาบวางก่อนเอาฝากเอานี้ไปเก็บที่โต๊ะให้คุณครูก่อนนะคะอาบไปแล้วรีบมาเลยค่ะลูกมาแล้วหนูมายืนดูทางนี้ค่ะลูกนะเวลาเราถูพื้นแบบนี้เราใช้ไม้ถูพื้นใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะถูแล้วทำไมลูกถอยหลังนะคะแบบนี้ไปได้เรื่อยๆเลยนะคะอย่างนี้แล้วก็เริ่มแถวใหม่นะคะถูแบบนี้นะคะลูกนะอ้าวหนูลองถูแถวที่3บ้างไปตั้งแต่ต้นเลยค่ะลูกเดี๋ยวต้องเริ่มตั้งแต่ทำไมลูกจากด้านในเอาถูมาจับไม้ถูพื้นใหม่นิดนึงค่ะลูกเอามือมาไว้ทางด้านนี้นี่มาไว้ทางด้านนี้แล้วถูใหม่ค่ะเยี่ยมมากเลยไหนลองแถวที่4อีก1แถวได้ไหมคะลูกเริ่มจากด้าน สังเกตตอนนี้นะคะเพื่อนเราสามารถทำได้แต่มีข้อบกพร่องนิดเดียวคือยังเว้นช่องว่างในการถูนั้นเยอะไปนิดหนึ่งนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะทำไมลูกเห็นข้อผิดพลาดแล้วใช่ไหมสามารถที่จะไปแก้ไขได้นะคะเราเก็บพื้นห้องตรงนี้ไว้ให้เพื่อนๆของเราได้มาฝึกปฏิบัติบ้างนะคะตอนนี้ค่ะไปดูกิจกรรมของเราเลยค่ะว่าจะให้เด็กๆนั้นทำ

0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวกลุ่มหนึ่งสามารถทำได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้ครับหรือได้คะ
1: ได
0: ้
1: ค่ะ
0: เก่งมากกลุ่มสองได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: กลุ่มสามล่ะคะได้ไหมคะโอ้โหกลุ่มสี่ล่ะคะกลุ่มห้าค่ะโอ้โหแค่เสียงอย่างเดียวนี่กินขาดเลยค่ะแสดงว่าต้องทำได้อย่างแน่นอนใช่ไหมคะเอาตอนนี้ค่ะเราไปดูกิจกรรมของพวกเรากันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็ต้องขอความอนุเคราะห์คุณครูปลายทางด้วยนะคะแจกใบงานที่6ค่ะเรื่องการกวาดพื้นและถูพื้นครั้งที่2นะคะแล้วก็ฝากกำกับดูแลให้คำปรึกษานักเรียนในการทำกิจกรรมด้วยนะคะสำหรับเด็กๆค่ะปฏิบัติใบงานที่6นะคะเรื่องการกวาดพื้นและถูพื้นครั้งที่2นะคะและหลังจากนั้นนะคะเด็กๆก็ไปฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการถูพื้นนะคะซึ่งก็จะแบ่งกันไปทำนะคะบางกลุ่มก็อาจจะทำใบงานอยู่บางกลุ่มคุณครูก็จะให้ไปทำไมลูกฝึกปฏิบัตินะคะเมื่อฝึกปฏิบัติเสร็จแล้วเราก็กลับมาทำใบงานต่อเข้าใจไหมคะ
2: เข้าใจครับ
0: ถ้ากลุ่มไหนไปฝึกปฏิบัติอยู่เราก็ต้องทำอะไรอยู่ลูกทำใบงานนะคะเข้าใจนะลูกนะเยี่ยมมากค่ะเอามาดูรูปร่างหน้าตาใบงานของเราค่ะมีเครื่องมือในการถูพื้นอยู่4อย่างเห็นไหมเอ่ยเห็นนะคะคิดว่าสามารถจะบอกวิธีใช้ได้ไหมคะลูกได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมคะ
1: ได้
0: เอาไปดูเลยค่ะภาพที่หนึ่งค่ะคือผ้าขี้ริ้วหรือเป็นผ้าขุดหนูนะคะวิธีใช้งานยังไงนักเรียนก็เขียนนะคะตามใบความรู้ที่คุณครูแจกให้ได้เลยนะคะภาพที่สองนะคะเป็นอะไรนะคะโอ้โหเสียงดังมากเลยค่ะคุณครูได้ยินจากเพื่อนปลายทางนะแต่ไม่ได้ยินจากเพื่อนต้นทางเลยภาพที่สองภาพที่สามบ้างฮะเพื่อนปลายทางว่าอะไรนะคะลูกโอ้โหเสียงดังฟังชัดมากค่ะภาพที่สี่ละคะ
1: ถ
0: ัง
1: น้ำอ
0: ะไรนะ
1: ถ
0: ัง
1: น้ำ
0: โอ้ถังน้ำครับด้วยสิลูกนะเยี่ยมมากแล้วสามารถบอกวิธีได้ไหม
1: ได
0: ้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: โอ้งั้นถ้าพร้อมแล้วนะคะเตรียมไปทำงานของเราได้เลยค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะส่งตัวแทนมารับใบงานนะคะ

0: ตอนนี้นะคะเวลาของเราก็ใกล้หมดแล้วนะคะคุณครูมีเฉลยมาให้เด็กๆดูนะคะดูซิว่าเหมือนที่เด็กๆทำไหมนะคะเอามาดูกันเลยค่ะอย่างที่หนึ่งข้อที่หนึ่งคืออะไรคะลูกผ้าถูพื้นใช่ไหมคะนี่เราก็เขียนผ้าถูพื้นค่ะแล้วก็บอกวิธีใช้งานค่ะใช้ถูบริเวณที่ไม่กว้างมากนักนะคะเอาทำไมลูกเอาบันทึกแค่ย่อๆพอนะคะสองค่ะไม้ถูพื้นใช้ทำอะไรลูกไม้ถูพื้นเอาไว้ถูนะคะเขียนแค่นั้นคุณครูก็ให้คะแนนแล้วค่ะลูกนะก็คือใช้ถูพื้นไม้พื้นซีเมนต์ขัดเรียบหรือพื้นกระเบื้องที่มีบริเวณกว้างๆนะคะต่อไปค่ะภาพที่3คืออะไรคะภาพที่3กลุ่ม3คืออะไรคะลูกกะละมังนะคะหนูก็เขียนว่ากะละมังนะคะใช้สำหรับซักผ้าถูพื้นแบบมีด้ามนะคะต่อไปค่ะผ้าสุดท้ายถังน้ำค่ะใช้สำหรับซักผ้าถูพื้นนะคะใบงานยากไปไหมแต่ไม่เป็นไรนะคะคุณครูให้ใบงานชิ้นนี้แล้วก็ใบความรู้นะคะกลับให้เด็กๆไปทำไมลูกทำเป็นการบ้านนะคะอ้าวตอนนี้ค่ะเรามาสรุปบทเรียนกันทุกคนยืดตัวตรงหันหน้ามาทางนี้นะคะปรบมือ2ครั้งอ้าไม่พร้อมกันปรบมือ3ครั้งเกินอีกแล้วปรบมือ1ครั้งอ่ะยังมีเกิน1ครั้งอ่ะเยี่ยมมากค่ะสรุปบทเรียนของเราในวันนี้นะคะการถูพื้นนะคะจะทำให้บ้านของเรานั้นสะอาดแล้วก็น่าอยู่นะคะดังนั้นเราจึงควรเรียนรู้เรื่องเครื่องมือในการถูพื้นนะคะเพื่อจะได้นำไปใช้งานให้ถูกวิธีนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปของเราค่ะประโยชน์ของการทำงานบ้านนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมมานะคะก็คือใบความรู้นะคะและใบงานที่7นะคะเรื่องประโยชน์ของการทำงานบ้านนะคะซึ่งสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่อีกทีนึงในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต
1: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา

า 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ลึก
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักที่อยู่ในห้องนี้ด้วยวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูถิติรัตน์ปิฐวงศ์หรือคุณครูหนูในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะนักเรียนยังจำได้ไหมคะว่าวิชาสังคมในชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปคะเรียนเรื่องอะไรไปเอ่ยรายจ่ายใช่ไหมคะเอ๊รายจ่ายคืออะไรคะ
1: เ
2: ง
1: ิน
2: เกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับเงินนั่นเองนะคะรายจ่ายในชีวิตประจำวันการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันนักเรียนซื้ออะไรไปบ้างใช้จ่ายเงินอะไรไปบ้างไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าหรือการซื้อบริการนะคะนั่นคือการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันค่ะและในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการระบุรายได้รายจ่ายนักเรียนรู้ไหมคะว่ารายจ่ายนั้นคืออะไร
1: ร
2: ู้แล้วใช่ไหมคะแล้วรายได้ล่ะคะคืออะไรทราบไหมคะเอ๊ะรายได้คืออะไรคะ
1: เงิน
2: รายได้คืออะไรคะ
1: เง
2: ิน ก็ต้องเกี่ยวกับเงินแต่ว่ารายได้นั้นยกตัวอย่างเช่นวันนี้คุณแม่ให้เงินอีกคิวมา20บาทอันนี้คืออะไรคะรายได้ของ EQ นั่นเองเพราะว่า EQ นั้นได้เงินมาจากคุณแม่นั่นเองค่ะนั่นคือรายได้ค่ะแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้นะคะเรามาดูจุดประสงค์กันก่อนค่ะเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะคะนักเรียนจะต้องบอกการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันได้นะคะ 2. จำแนกการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันได้และ 3. ตระหนักถึงประโยชน์และโทษของการใช้จ่ายเอการใช้จ่ายมีโทษไหมคะ
1: ม
2: ีโทษอย่างไรคะมีโทษอย่างไรคะเช่นเราซื้อสินค้าที่ฟุ่มเฟือยซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้ซื้อมาแล้วก็ไม่ได้เล่นอย่างเช่นของเล่นมีโทษไหมคะมีโทษไหมคะมีเพราะว่าสิ่งของที่เราซื้อมานั้นมีประโยชน์ไหม
1: ไม
2: ่มีประโยชน์เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยใช่ไหมคะอย่างเช่นของเล่นนั่นเองซื้อมาเล่นได้วันเดียวแล้วก็ทิ้งแสดงว่าเราใช้เงินโดยเปล่าประโยชน์นั่นเองค่ะเรามาทบทวนรายจ่ายนะคะรายจ่ายของแต่ละคนนะคะไม่เหมือนกันนะคะบางคนใช้ซื้อสินค้าที่จำเป็นบางคนใช้ซื้อสินค้าที่ไม่จำเป็นสินค้าที่จำเป็นมีอะไรบ้างคะ
1: รองเท้าร
2: องเท้าจำเป็นไหมคะ

0: ็นยาสีฟันลูกอมจำเป็นไหมคะไม่จำเป็นเลยไม้บรรทัดจำเป็นของซักฟอกจำเป็นไหมคะจำเป็นนะคะเสื้อผ้าจำเป็นนะคะและไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นการซื้อสินค้าหรือการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันเราต้องคำนึงถึงประโยชน์สินค้าที่เราจะซื้อมาใช้เอ๊มีประโยชน์หรือเปล่าฟุ่มเฟือยหรือเปล่านะคะมาทบทวนนะคะรายจ่ายของตนเองนะคะเด็กๆมีรายจ่ายไหมคะใน1วันเด็กๆมีรายจ่ายไหมคะวันนี้คุณแม่ให้เงินมา50บาทไปซื้ออะไรดีซื้ออะไรดีซื้อขนมแสดงว่าหนูได้จ่ายเงินให้กับแม่ค้าไปแล้วแสดงว่าเป็นรายจ่ายรายจ่ายรายจ่ายอะไรคะซื้อข้าว
1: ซื
0: ้
1: อน
0: ้
1: ำ
0: ซื้อดินสอ
1: ซ
0: ื้อ
1: ด
0: ิน
1: สอ
0: ซื้อยางลบ
1: ซ
0: ื้
1: อ
0: ปากกาไม้บรรทัดซื้อไอติมกบเหลาดินสอพอหรือยัง
1: ซ
0: ื้อขนมพอแล้วนั่นคือรายจ่ายของเด็กๆในแต่ละวันจะมีรายจ่ายที่ไม่เหมือนกันนะคะคุณครูยกตัวอย่างเช่นซื้อไม้บรรทัดถ้าไม้บรรทัดหักเราก็จะไปซื้อไม้บรรทัดจ่ายเงินให้กับใครแม่ค้านั่นเองนะคะนั่นคือรายจ่ายซื้อดินสอดินสอของเราหมดแท่งแล้วหรือดินสอของเราหายเราก็จะไปซื้อดินสอค่ะซื้ออะไรคะซื้อสมุดไอศกรีมลูกอมและขนมนั่นคือรายจ่ายของตนเองนั่นเองค่ะส่วนรายจ่ายของพ่อแม่รายจ่ายของพ่อแม่มีไหมคะ
1: ม
0: ีคุณพ่อคุณแม่ใช้จ่ายอะไรบ้างถูกต้องค่าไฟค่าน้ำ
1: ค่าย
0: าสีฟันรองเท้านักเรียนยาสระผมค่ากับข้าวค่าสบู่ค่าเสื้อผ้าและผงซักฟอกสิ่งเหล่านี้คือรายจ่ายของคุณพ่อคุณแม่รายจ่ายของคุณพ่อคุณแม่ก็จะซื้อสินค้ามาใช้ในครอบครัวของเรานั่นเองค่ะรายจ่ายของตนเองก็คือการซื้ออาหารกลางวันซื้อขนมอุปกรณ์การเรียนนะคะและมีของแถมมาด้วยก็คือของเล่นนั่นเองค่ะส่วนรายจ่ายของพ่อแม่ก็คือการซื้ออาหารซื้อเสื้อผ้าและของใช้ที่จำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อนำมาใช้ในครอบครัวเราได้ใช้ด้วยไหมคะ
1: ได้ด้วย
0: เราได้ใช้ด้วยคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ใช้ด้วยนั่นเองค่ะกิจกรรมรายรับรายจ่ายคือกิจกรรมอะไรนะอยากรู้หรือยังกิจกรรมรายรับรายจ่ายในวันนี้คุณครูมีเงินมาให้นักเรียนด้วยมีเงินมาให้เด็กๆด้วยไหนใครอยากได้เงินบ้างยกมือเอามือลงเดี๋ยวคุณครูจะแจกให้เด็กๆที่เรียบร้อยที่สุดเลยกลุ่มไหนเรียบร้อยที่สุดเริ่มนะคะเงินนี้มีมูลค่า20บาทมีมูลค่า20บาทเงิน20บาทนี้ใช้ซื้ออะไรได้บ้างดูนะคะตอนนี้เด็กๆได้เงินหรือยังคะ
1: ได้
0: ได้รับเงินจากใครคะเด็กๆได้รับเงิน20บาทนี้จากใครคะ
1: ค
0: ุณครูใช่ไหมคะตอนนี้เด็กๆได้รับเงิน20บาทแล้ววันนี้คุณครูมีสินค้ามาขายลดราคาด้วยสินค้านี้มีมูลค่า20บาทค่ะไหนใครอยากซื้อสินค้าของคุณครูบ้าง

0: มือลงเด็กๆอยากซื้อสินค้าใช่ไหมคะเราจะให้กลุ่มที่1ออกมาเลือกซื้อสินค้ากันก่อนเลยมีสินค้าที่หลากหลายนะคะเลือกซื้อกันได้เลยเลือกไปเลยค่ะอย่าลืมจ่ายเงินคุณครูด้วยนะคะได้หรือยังเอ่ยลูกค้าจ่ายเงินด้วยค่ะได้ไปแล้วเชิญเลยค่ะมาค่ะได้สินค้าหรือยังคะขนมหยิบไปเลยมาได้หรือยังเอ่ยได้แล้วไปค่ะขอบคุณนะคะถือไปด้วยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะกลุ่มต่อไปกลุ่มต่อไปอยากซื้อสินค้าหรือยังกลุ่มไหนเอ่ยเชิญขอกลุ่มที่4ค่ะอย่าลืมจ่ายเงินให้แม่ค้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะบาท20บาทเท่านั้นค่ะมีทั้งขนมนะคะมีสินค้าที่จำเป็นด้วยมียาสีฟันด้วยเติร์ดได้หรือยังคะเติร์ดอยากได้อะไรอยากได้อะไรคะได้ของเล่น20บาทค่ะไปเสื้อผ้าก็ได้ค่ะไปได้หรือยังคะได้แล้ว20บาทค่ะลูกค้ากลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มที่3ค่ะเชิญค่ะเลือกซื้อสินค้าได้ตามสบายเลยนะคะ20บาท
1: ซื้อของที่จำเป็นค
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ะ
1: รองเท้าค
0: ่
1: ะ
0: รองเท้าค่ะ20บาทค่ะเชิญค่ะลูกค้ากลุ่มต่อไปกลุ่มที่2ค่ะสินค้าของเราเหลือน้อยแล้วนะคะ20บาทค่ะซื้ออะไรดีคะมาวินต่อไปค่ะลูกค้ากลุ่มสุดท้ายเลย20บาทค่ะเชิญทางนี้ค่ะคุณลูกค้าลูกค้าเชิญทางนี้ค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะเด็กๆฟังเงียบตอนนี้คุณลูกค้าได้สินค้าไปหรือยังคะได้สินค้าอะไรไปคะช่วยครูดูหน่อยได้อะไรไปคะได้อะไรไปบ้างเอาลงตอนนี้เด็กๆได้สินค้าไปแล้วมีทั้งสินค้าที่จำเป็นและไม่จำเป็นเด็กๆได้สินค้าไปได้อย่างไรโดยการจ่ายเงินมาให้กับแม่ค้านั่นเองใช่ไหมคะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้คุณครูต้องการให้นักเรียนรู้จักคำว่ารายได้และรายจ่ายนั่นเองค่ะรายรับและรายจ่ายของตนเองและครอบครัวก็คือกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้ฟังนะคะตอนนี้เด็กๆนำสินค้าวางไว้บนโต๊ะค่ะเดี๋ยวสินค้าจะชำรุดวางไว้นะคะแล้วฟังวันนี้เด็กๆได้รับเงินจากใครคะเด็กๆได้รับเงิน20บาทจากใครคะเมื่อสักครู่นี้เด็กๆได้รับเงิน20บาทจากใครคะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งฟังค่ะวันนี้เด็กๆได้รับเงิน20บาทจากใคร

0: คะจากคุณครูหนูใช่ไหมคะแสดงว่าเงิน20บาทที่เด็กๆได้รับนั้นเรียกว่ารายได้เงิน20บาทที่เด็กๆได้รับนั้นคือรายได้แล้ววันนี้คุณครูมีสินค้ามาจำหน่ายให้กับเด็กๆเด็กๆจ่ายเงินให้กับคุณครูและนำสินค้ากลับไปแสดงว่าเป็นรายจ่ายของนักเรียนนั่นเองและการจ่ายเงินให้กับคุณครูนั้นเด็กๆก็จะได้รับสินค้ากลับไปมีทั้งสินค้าที่มีประโยชน์และสินค้าที่ไม่มีประโยชน์นั่นเองอยู่ที่การเลือกซื้อของเด็กๆว่าจะเลือกซื้ออย่างไรต้องคำนึงถึงอะไรคำนึงถึงอะไรคะประโยชน์ในการใช้สอยประโยชน์ของสินค้านั้นมีความจำเป็นหรือเปล่าใช่ไหมคะอ่ะไหนใครได้ของเล่นไปยกมือเอามือลงใครได้อุปกรณ์การเรียนไปยกมือเอามือลงใครได้ของใช้ไปยกมือเอามือลงใครได้สินค้าที่ฟุ่มเฟือยยกมือมีไหมคะใครได้เกมไปใครได้หนังสือการ์ตูนไปน้ำอัดลมเห็นไหมคะนี่อยู่ที่การเลือกซื้อสินค้าของเด็กๆนั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆนำสินค้าวางไว้บนโต๊ะวางให้เรียบร้อยนะคะคำถามถามว่าเงินที่นักเรียนใช้จ่ายอยู่ทุกวันได้มาจากใครและได้มาอย่างไรได้มาจากใครคะได้มาจากคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะแสดงว่าเป็นรายได้ได้มาจากใครคะคุณยายได้มาจากคุณยายแสดงว่าเป็นรายได้ได้มาจากแม่ได้มาจากคุณพ่อได้มาจากคุณปู่กับคุณย่าคุณแม่คุณพ่อคุณตาคุณอาได้มาจากย่าอ่ะพอแล้วนั่นคือรายได้ของนักเรียนในแต่ละวันนั่นเองค่ะฟังนะคะรายรับของครอบครัวคืออะไรเด็กๆคะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งฟังนะคะวางสินค้าไว้บนโต๊ะค่ะวางไว้เลยรายรับของครอบครัวนะคะก็คือเงินที่ทุกคนหามาได้จากการประกอบอาชีพคุณพ่อคุณแม่ก็จะออกไปทำงานกันประกอบอาชีพที่สุจริตเพื่อนำเงินเนี่ยมาทำอะไรมาทำอะไรคะมาเลี้ยงดูครอบครัวมาให้เด็กๆซื้อขนมซื้อข้าวซื้อเสื้อผ้าในแต่ละวันนั่นเองค่ะรายรับของครอบครัวเช่นพ่อค้าแม่ค้ามีรายได้จากการขายสิ่งของต่างๆแล้วมีกำไรนะคะนั่นคือรายรับแล้วก็นำรายรับเนี่ยไปทำอะไรไปคะมาใช้จ่ายในครอบครัวนั่นเองรายรับของครอบครัวยกตัวอย่างเช่นชาวสวนมีรายได้จากการขายพืชผักผลไม้เราก็ชาวสวนเนี่ยก็จะได้รับเงินมาจากคุณลูกค้าทั้งหลายที่มาซื้อผักผลไม้นั่นก็คือรายรับของชาวสวนนั่นเองชาวนามีรายได้จากการขายข้าวเอาข้าวไปขายแล้วก็รับเงินมานั่นก็คือรายรับหรือรายได้นั่นเองค่ะคำถามถามว่าใน1วันนักเรียนใช้จ่ายอะไรบ้างใน1วันนักเรียนใช้จ่ายอะไรบ้างใช้จ่ายอะไรบ้างคะขนมอาหารซื้อรองเท้าอุปกรณ์การเรียนดินสอสมุดดินสออย่างลบสมุดอุปกรณ์การเรียนมาแล้วนั่นคือการใช้จ่ายใน1วันของเด็กๆเห็นไหมคะจะมีรายจ่ายที่ไม่เหมือนกันบางคนนำไปซื้ออาหารทานในตอนเช้าบางคนนำไปซื้อน้ำบางคนนำไปซื้อไอศกรีมใช่ไหมคะหรือบางคนนำไปซื้ออุปกรณ์การเรียนอย่างเช่นดินสอไม้บรรทัดและยางลบนั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างรายจ่ายของนักเรียนในแต่ละวันคุณครูยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังอย่างเช่นสมุด สมุดมีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์ไหมคะ
1: ม
0: ีเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ทำอะไรเอาไว้จดกันบ้านนั่นเองผลไม้มีประโยชน์ไหมคะผลไม้มีประโยชน์ไหมคะเด็ก
1: ๆม
0: ีนะคะมีประโยชน์มากเลยยางลบมีประโยชน์ไหมคะ
1: ม
0: ีเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ลบดินสอเวลาเราเขียนผิดหรือวาดรูปผิดนั่นเองค่ะดูนะคะรายจ่ายของครอบครัวเงินที่นำไปซื้อสิ่งต่างๆในการดำเนินชีวิตเช่นอาหารเสื้อผ้ายารักษาโรคและเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้านะคะค่าเดินทางต่างๆของเด็กๆที่เดินทางมาโรงเรียนนะคะก็ต้องใช้จ่ายเงินเหมือนกันค่ะหลักการใช้จ่ายที่เหมาะสมของนักเรียนฟังนะคะนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยก็คือหลักการใช้จ่ายที่เหมาะสมนั่นเองข้อที่1ซื้อเฉพาะสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้โดยคำนึงถึงราคาเราจะซื้อดินสอ1แท่งแต่ดูซิว่าราคาแพงไปหรือเปล่าราคาแพงไปหรือเปล่าคะอย่างเช่นร้านที่1ดินสอราคาแท่งละ10บาทร้านที่2ดินสอราคาแท่งละ5บาทเด็กๆจะเลือกซื้อร้านไหนซื้อร้านที่2เพราะว่าอะไร5บาทเพราะราคาถูกกว่าใช่ไหมคะเราก็ต้องเลือกซื้อสินค้าที่ราคาถูกกว่าแต่ต้องมีคุณภาพด้วยข้อที่2ควรทำบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเองเด็กๆรู้จักการบันทึกรายรับรายจ่ายไหมคะรู้ไหมคะไม่รู้ใช่ไหมคะไม่เป็นไรการบันทึกรายรับรายจ่ายนะคะก็จะเป็นตารางดังนี้มีตารางอะไรบ้างมีวันเดือนปีให้นักเรียนใส่ไปเลยว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีพ.ศ.อะไรนะคะเช่นยกตัวอย่างนะคะ25มิถุนายนปี2567รายการอะไรบ้างมาดูรายการก่อนรายการนะคะได้รับเงินมาจากการรับจ้างล้างจานได้รับเงินมาจากการรับจ้างล้างจานแสดงว่าเป็นรายรับหรือรายจ่ายเป็นรายรับหรือรายจ่ายเป็นรายรับนั่นเองค่ะได้รับมา20บาทนะคะคงเหลือ20บาทตอนนี้เรามีเงิน20บาทแล้วนะคะรายการต่อไปซื้อน้ำมี20บาทซื้อน้ำไป5บาทเป็นรายรับหรือรายจ่ายเป็นรายจ่ายแล้วจ่ายไปแล้ว5บาทเหลือเท่าไหร่
1: 15
0: บาทนะคะรายการต่อไปซื้อ4ไม้ตอนนี้เราเหลือ15บาทซื้อ4ไม้ไปเท่าไหร่10บาทแสดงว่าเป็นรายรับหรือรายจ่ายเป็นรายจ่ายเพราะเราจ่ายเงินให้กับแม่ค้าไปเหลือเงินเท่าไหร่คะเหลือเงินเท่าไหร
1: ่
0: 5บาทแล้วนะคะรวมค่ะวันนี้เรามีรายรับ20บาท20บาทนี้เรานำไปซื้ออะไรบ้างซื้อน้ำ5บาทซื้อ4ไม้เท่าไหร
1: ่
0: 10บาทเหลือเท่าไหร
1: ่
0: 5บาทนั่นเองนะคะรวมเป็นเราจ่ายเงินไปทั้งหมด15บาทและเหลือ5บาทเหลือ5บาทเอาไปทำอะไรดีคะ
1: เอาไป
0: ทำอะไรคะเอาไปหยอดกระปุกออมสินของเราได้ใช่ไหมคะนี่คือการทำบันทึกรายรับรายจ่ายใน1วันนั่นเองค่ะเด็กๆจะได้รู้ว่าใน1วันนั้นเราใช้จ่ายอะไรไปบ้างเราได้รับเงินมากี่บาทนั่นเองค่ะ 3. ใช้สิ่งของต่างๆอย่างระมัดระวังและถ้าหากสิ่งของใดที่ชำรุดแต่สามารถซ่อมแซมได้นะคะควรนำไปซ่อมแซมและนำกลับมาใช้ใหม่อย่างเช่นวันนี้เด็กๆซื้อสินค้าไปจากคุณครูแล้วนะคะเด็กๆต้องใช้อย่างระมัดระวังใช้อย่างระมัดระวังอย่าทำให้หายหรืออย่าทำให้ชำรุดแต่ถ้าชำรุดทำยังไงดีคะ
1: ซ่อมแซม
0: นำมาซ่อมแซมได้นั่นเองค่ะข้อที่4แบ่งเงินส่วนหนึ่งของรายรับไว้เป็นเงินออมของตนเองวันนี้เด็กๆมีเงินเหลือไหมคะมีไหมคะ หนใครมีเงินเหลือวันนี้ได้มาเท่าไหร่
1: เหล
0: ือ
1: 30 บาท
0: ว้าวเอามือลงเหลือ 30
1: บาท
0: เหลือ35บาท
1: เหลือ35บาท
0: เอามือลงตอนนี้เด็กๆมีเงินเหลือเก็บใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนำไปหยอดกระปุกหรือนำไปฝากธนาคารโรงเรียนได้เลยค่ะข้อที่5วางแผนในการใช้จ่ายอย่างเหมาะสมเงิน20บาทนี้นักเรียนจะวางแผนในการใช้จ่ายอย่างไรให้เหมาะสมให้เกิดประโยชน์ที่สุดใช้อย่างไรดีคะซื้อลูกอมดีไหมคะ
1: ไม่ดี
0: ซื้อของเล่นดีไหมคะวันนี้ซื้อของเล่นให้หมดเลย20บาทดีไหมคะ
1: ไม่ดี
0: ทำไมล่ะคะทำไมล่ะคะของเล่นมีประโยชน์ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีไม่มีประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องวางแผนในการใช้จ่ายเงินของตนเองควรจะมีเงินเหลือเก็บเพื่อนำไปออมเหลือ5บาทออมได้ไหมคะเหลือ2บาทออมได้ไหมคะเหลือ1บาทออมได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เหมือนกันนั่นเองค่ะคำถามนักเรียนจะใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันอย่างไรให้คุ้มค่ามากที่สุดใช้อย่างไรคุ้มค่ามากที่สุดรู้จักการประหยัดเงินไม่ซื้อของแพง
1: ไม่ซื้อของที่มีน้ำลายไม่ซื้อของฟุ่มเฟือย
0: ไม่ซื้อของฟุ่มเฟือย
1: ซ
0: ื้อของราคาถูกไม่ซื้อของที่ไม่จำเป็นค่ะไม่ซื้อของที่มีราคาแพงใช่ไหมคะซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและไม่เกินจำนวนเงินที่มีอยู่สมมุติว่าวันนี้เด็กๆได้เงินมา50บาทเด็กๆใช้จ่ายไปแล้วในตอนกลางวัน40บาทตอนเย็นอยากกินขนมแต่ว่าราคาตั้ง20บาทแต่เด็กๆเหลือเงินแค่10บาทเองทำยังไงดีอะไปยืมเพื่อนดีกว่า
1: ด
0: ีไหมคะทำไมล่ะคะยืมเพื่อนได้ไหมไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงล่ะเราไม่ยืมเพื่อนอ่ะเราก็ไม่ซื้อก็ได้หรือซื้อขนมที่มีราคา5บาทหรือ10บาทถือที่ราคาถูกกว่านั้นเราจะไม่ใช้เงินเกินตัวไม่ไปขอยืมเพื่อนถ้าเราไปขอยืมเพื่อนจะเป็นยังไงวันพรุ่งนี้เราก็ต้องหักค่าขนมของตัวเองไปใช้เพื่อนอีก10บาทถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าใช้จ่ายเงินเกินตัวนะคะนักเรียนคะสังเกตพฤติกรรมในภาพคุณครูมีภาพให้2ภาพนะคะและตอบคำถามดังนี้มีภาพที่1ภาพที่1คืออะไรเขาทำอะไรอยู่ซื้ออาหารแล้วภาพที่2ซื้ออะไร
1: ซ
0: ื้
1: อของเล
0: ่นไปดูสิคะคำถามว่าอะไรเด็กในภาพใดใช้เงินเหมาะสมเด็กในภาพใดใช้เงินเหมาะสมระหว่างภาพที่1ซื้ออะไรนะคะซื้ออาหารภาพที่2
1: ซ
0: ื้ออะไรคะซื้อของเล่นเด็กๆคิดว่าเป็นภาพใด
1: ภาพที่
0: 1หรือ2ทำไมถึงคิดว่าเป็นภาพที่1คะ
1: ซื
0: ้ออาหารอาหารเป็นสินค้าที่มีประโยชน์ไหมคะ
1: ม
0: ีประโยชน์เพราะฉะนั้นต้องเลือกภาพที่1นั่นเองค่ะเพราะอะไรเพราะเหตุใดเพราะว่าซื้อสิ่งที่จำเป็นก็คืออาหารอาหารมีประโยชน์ค่ะของเล่นมีประโยชน์ไหมคะ
1: ไม
0: ่ไม่มีประโยชน์ต่อไปเด็กในภาพใดใช้เงินไม่เหมาะสมเด็กในภาพใดใช้เงินไม่เหมาะสมระหว่างภาพที่1หรือภาพที่2ภาพที่เท่าไหร่คะภาพที่2นั่นเองค่ะเพราะเหตุใดมาดูนะคะเพราะซื้อสิ่งที่ไม่จำเป็นก็คือของเล่นของเล่นเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เบื่อแล้วก็นำไปทิ้งนะคะข้อที่3นักเรียนควรปฏิบัติเหมือนเด็กในภาพใดนักเรียนควรปฏิบัติเหมือนเด็กในภาพใดระหว่างภาพที่1หรือภาพที่2ภาพที่เท่าไหร่คะ ภาพที่1นั่นเองถูกต้องค่ะ

ตุใดเพราะนำเงินไปซื้อสิ่งที่มีความจำเป็นนั่นก็คืออาหารนั่นเองเพราะเราต้องทานอาหารทุกวันนะคะตอนเช้าเราต้องทานอาหารไหมคะกลางวันทานอาหารไหมคะตอนเย็นทานอาหารไหมคะทานอาหารนั่นเองค่ะเราควรใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันอย่างประหยัดและคุ้มค่าเพื่อ

0: ่ะการใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัวคืออะไรคะคืออะไรคะหมายความว่ายังไงการใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัวมี20บาทใช้เท่าไหร่ดี
1: ใช้10บาท5บาท
0: ใช้5บาทใช้15บาทแล้วนำอีก5บาทไปเก็บออมนั่นคือการใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัว2การใช้จ่ายเงินเกินตัวคืออะไรคะมีความหมายว่าอย่างไรมี20บาทแต่ซื้อขนม25บาทได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้แล้วอีก5บาทมาจากไหนไปขอยืมเพื่อนแสดงว่าเด็กๆนั้นใช้จ่ายเงินเกินตัวค่ะการใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัวก็คือการใช้จ่ายเงินไม่ให้เกินกว่ารายได้ที่ได้รับมาและไม่ฟุ่มเฟือยไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นนั้นเกิดความเดือดร้อนนั่นเองค่ะไม่ไปขอยืมเพื่อนคำถามถามว่าถ้านักเรียนใช้จ่ายเงินเกินตัวจะเกิดผลอย่างไรถ้า EQ ใช้จ่ายเงินเกินตัวจะเกิดผลอย่างไรคะใช้จ่ายเงินเกินตัวจะเกิดผลอย่างไรคะ
1: ไม
0: ่
1: ด
0: ีไม่ดีเพราะว่าอะไรอ่ะ
1: เพราะว่ามัน
0: เปลืองเงินเพราะว่าจะทำให้เรามีหนี้นั่นเองเพราะเราต้องไปยืมเงินคนอื่นมาเพื่อใช้จ่ายซื้อขนมซื้อของเล่นนั่นเองค่ะเขาบอกว่าถ้าเราใช้จ่ายเงินเกินตัวจะทำให้เงินนั้นไม่พอใช้2การใช้จ่ายเงินเกินตัวการใช้จ่ายเงินเกินกว่ารายรับที่ได้มาใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอาจทำให้ตนเองและผู้อื่นนั้นเกิดความเดือดร้อนค่ะมาดูค่ะประโยชน์ของการใช้จ่ายเงินไม่เกินตัวประโยชน์ของการใช้จ่ายเงินไม่เกินตัวก็คือจะทำให้มีเงินเหลือเก็บไว้ใช้ในยามจำเป็นใส่กระปุกออมสินของเราเอาไว้แล้วนำไปใช้จ่ายในสิ่งของที่เราอยากได้อยากได้ของเล่นเราก็เอาเงินเก็บออมของเราเนี่ยไปซื้อได้โดยไม่ต้องขอเงินคุณพ่อคุณแม่ค่ะโทษของการใช้จ่ายเงินเกินตัวถ้าเราใช้จ่ายเงินเกินตัวใช้จ่ายเกินเงินที่เราได้รับมาจะส่งผลให้ไม่มีเงินเหลือเก็บและอาจมีหนี้สินก็ได้ถ้ามีการกู้ยืมเงินมาใช้เราก็จะมีหนี้สินเกิดขึ้นมาค่ะต่อไปกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันฟังนะคะนำข้อความที่กำหนดให้ไปเติมให้ถูกต้องในกรอบสีเหลืองคือการใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัวในกรอบสีม่วงคือการใช้จ่ายเงินที่เกินตัวโดยคุณครูจะมีข้อความให้แล้วให้นักเรียนเลือกนะคะฟังนะคะหนูนามีเงิน20บาทต้องการซื้อของเล่น30บาทจึงขอยืมเพื่อน10บาทแสดงว่าหนูนาเป็นยังไงคะเป็นยังไงคะการใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัวหรือการใช้จ่ายเงินเกินตัว
1: ใช
0: ้จ่ายเงินเกินตัวใช่ไหมคะเพราะว่ามีเงิน20บาทแต่ของเล่นเนี่ยราคาเท่าไหร่30บาทไปยืม EQ อีก10บาทหนูนาใช้จ่ายเงินเกินตัวนั่นเองค่ะมอสมีเงิน20บาทซื้อขนม15บาทเหลือเงิน5บาทแสดงว่ามอสเนี่ยมีการใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัวหรือการใช้จ่ายเงินที่เกินตัวคะ
1: เกินต
0: ั
1: ว
0: เพราะอะไรคะใช่เพราะว่ามอสเนี่ยเหลือเงิน5บาทเอาไปหยอดกระปุกเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบก็ใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัวค่ะน้ำมนต์มีเงิน50บาทต้องการซื้อกระเป๋าราคา70บาทจึงขอยืมเพื่อนอีก20บาทเป็นยังไงคะได้ไหมคะแสดงว่าน้ำมนต์เนี่ยมีการใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัวหรือการใช้จ่ายเงินที่เกินตัว
1: เกินต
0: ั
1: ว
0: เกินตัวเพราะว่าอะไรมีอยู่50บาทแต่กระเป๋าเนี่ยราคาตั้ง70บาทไปยืมเพื่อนดีกว่า20บาททำให้เกิดการเป็นหนี้ไปยืมเพื่อนมาก็ต้องไปใช้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตอบว่าการใช้จ่ายเงินที่เกินตัวค่ะกุ๋งกิ่งได้เงินมาโรงเรียนวันละ40บาทซื้อเฉพาะของที่จำเป็นเหลือเงิน15บาทเป็นไงคะกุ๋งกิ๋งมีการใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัวหรือการใช้จ่ายเงินที่เกินตัวคะไม่เกินตัวเพราะอะไรเอ่ย

0: เพราะกุ่งกิ่งเนี่ยซื้อของที่จำเป็นแล้วยังมีเงินเหลืออีกเท่าไหร่15บาทนะคะเพราะฉะนั้นกุ่งกิ่งมีการใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัวค่ะต่อไปคาดปฏิบัติเราจะทำใบงานกันแล้วพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังคะฟังคุณครูก่อนคุณครูให้ทำอะไรนะคะคุณครูจะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ความสัมพันธ์ระหว่างข้อความกับรูปภาพนะคะซึ่งเป็นใบงานที่2เรื่องการใช้จ่ายที่เหมาะสมเรามาดูคำชี้แจงกันก่อนค่ะคุณครูให้นักเรียนทำใบงานที่2เรื่องการใช้จ่ายที่เหมาะสมโดยให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ความสัมพันธ์ระหว่างข้อความกับรูปภาพคำชี้แจงของครูปลายทางนะคะเราควรครูปลายทางช่วยแจกใบงานให้กับเด็กๆอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะตอนนี้เด็กๆหยิบใบงานของตนเองขึ้นมาหยิบใบงานของตนเองขึ้นมาแล้วเปิดไปที่หน้า15ค่ะเปิดไปที่หน้า15เจอไหมคะ
1: เป
0: ิดปุ๊บเจอปั๊บใครยังไม่เจอยกมือนะคะใครยังไม่เจอยกมือนะคะหน้า15
2: อันนี้นาวาเลือกเ
0: ลยไม่มีทุกคนเจอหมดแล้วนะคะมาดูกันว่าคุณครูให้ทำอะไรดูอีกครั้งหนึ่งเด็กๆหันหน้ามาค่ะแล้วฟังอีกครั้งนะคะคุณครูให้ทำอะไรคุณครูจะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ความสัมพันธ์ระหว่างข้อความกับรูปภาพคุณครูมีข้อความให้ข้อที่1 2 3 4 5 6และมีรูปภาพให้ดูก่อนนะคะยกตัวอย่างข้อที่1ยืมเงินเพื่อนไปซื้อของเล่นยืมเงินเพื่อนไปซื้อของเล่นนักเรียนก็มาดูเลยว่าภาพไหนที่เป็นของเล่นภาพไหนที่เป็นของเล่นคะภาพที่1 2 3 4 5 6ภาพไหนภาพที่เท่าไหร่ภาพที่4เด็กๆก็โยงเลยหมายเลข1มาหาภาพที่4ค่ะข้อที่2หยอดเงินใส่กระปุกออมสินทุกวันหยอดเงินใส่กระปุกออมสินทุกวันดูสิภาพไหนหยอดเงินใส่กระปุกออมสินภาพไหนคะภาพที่5นักเรียนก็โยงเส้นมาเลยข้อที่3นำเงินออมไปฝากธนาคารนำเงินออมไปฝากธนาคารนักเรียนก็มาดูภาพเลยภาพไหนที่เป็นเงินภาพไหนที่เป็นเงินภาพไหนภาพที่3ก็โยงไปเลยข้อที่4นำเงินไปซื้อของเล่นแจกเพื่อนๆนำเงินไปซื้อของเล่นแจกเพื่อนๆภาพไหนคะภาพไหนภาพไหนภาพแรกก็โยงไปต่อไปข้อที่5อดข้าวกลางวันเพื่อนำเงินไปซื้อของเล่นอดข้าวกลางวันเพื่อนำเงินไปซื้อของเล่นภาพไหนภาพไหนคะเป็นภาพไหนที่อดข้าวอยู่ภาพสุดท้ายเลยคือภาพที่6และข้อที่6นำเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายไปบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาพไหนคะภาพไหนเหลือภาพไหนเหลือภาพไหนคะภาพที่2ตอนนี้เด็กๆเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วลงมือทำได้เลยค่ะระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะ

0: ่ะตอนนี้เด็กๆเรียบร้อยหรือยังคะนักเรียนยงเส้นเรียบร้อยหรือยังคะตอนนักเรียนไปทางนะคะเรียบร้อยหรือยังตอนนี้เหลือระบายสีใช่ไหมคะเหลือระบายสีไม่เป็นไรตอนนี้มาดูเฉลยกันก่อนว่านักเรียนนั้นโยงเส้นจับคู่ภาพให้สัมพันธ์กับข้อความหรือเปล่าให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมกับคุณครูได้เลยตอนนี้เด็กๆหันหน้ามาหาคุณครูก่อนค่ะฟังและดูนะคะข้อที่1ยืมเงินเพื่อนเพื่อไปซื้อของเล่นยืมเงินเพื่อนไปซื้อของเล่นเราจะโยงไปภาพที่เท่าไหร่คะ
1: 4
0: โยงไปภาพที่4อ้าวดูซิตัวเองโยงถูกต้องหรือเปล่าถูกไหมคะข้อที่2หยอดเงินใส่กระปุกออมสินทุกวันหยอดเงินใส่กระปุกออมสินทุกวันโยงไปที่ภาพไหนคะภาพไหนภาพที่5ที่เป็นรูปกระปุกออมสินนั่นเองอ้าวดูนะคะโยงถูกต้องไหมคะใครโยงไม่ถูกต้องนะคะแก้ไขได้เลยข้อที่3นำเงินออมไปฝากธนาคารนำเงินออมไปฝากธนาคารภาพไหน1 2 3ภาพไหนภาพที่3ค่ะข้อที่4นำเงินไปซื้อของเล่นแจกเพื่อนๆภาพไหนคะภาพที่1เลยข้อที่5อดข้าวกลางวันเพื่อนำเงินไปซื้อของเล่นภาพไหนที่อดข้าวอยู่หิวมากเลยภาพสุดท้ายเลยภาพที่6และข้อที่6ค่ะนำเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือประสบภัยคือภาพที่2ตรวจดูสิคะว่าถูกต้องหรือเปล่าถูกไหมคะไหนใครถูกต้องหมดเลยยกมือเก่งมากๆเลยค่ะตอนนี้เด็กๆ เก็บใบงานของตนเองเลยนำกลับไปทำเป็นการบ้านไประบายสีที่บ้านนะคะเร็ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 9กลุ่มไหนจะเรียบร้อยเป็นกลุ่มสุดท้าย9และ10ค่ะหมดเวลาตอนนี้เด็กๆฟังคุณครูนะคะเราจะมาสรุปบทเรียนกันวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะเราเรียนเรื่องอะไรคะการระบุรายได้รายจ่ายการระบุรายได้รายจ่ายนะคะความเข้าใจในการระบุรายได้รายจ่ายจะเป็นพื้นฐานความเข้าใจในการวางแผนทางการเงินที่ถูกต้องได้วางแผนอย่างไรวางแผนอย่างไรวางแผนในการใช้จ่ายได้อย่างไรวางแผนได้ไหมคะเด็กๆสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมคะในการจะซื้อสินค้าเราต้องระบุเรามีรายได้เท่าไหร่เรามีรายจ่ายเท่าไหร่ให้ทำเป็นบันทึกรายรับรายจ่ายนะคะซึ่งเราจะมาเรียนกันในชั่วโมงหน้านั่นเองค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปเด็กๆจะได้เรียนในเรื่องบันทึกรายรับรายจ่ายและสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปก็คือใบงานที่3เรื่องวิเคราะห์การใช้

0: จ่ายนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้เด็กๆมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะ
1: ม
0: ีไหมคะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้ด้วยว่ารายได้หรือรายรับคืออะไรรายจ่ายคืออะไรและต้องมีการวางแผนในการใช้จ่ายเงินในแต่ละวันนะคะทำอย่างไรถึงจะมีเงินออมทำได้ไหมคะทำได้ไหมคะและเด็กๆปลายทางทำได้ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะถ้าเด็กๆไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยคุณครูหนูขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ภาษาในภาษาประจำเขาจะเรียกว่าสีว่านะครับสีว่าก็คือว่าแบบใครก็ได้ด้วยจิตอาสาจิตใจของเขาครับ
1: มีโอกาสจะไปที่วัดสิงห์จะเห็นว่าการที่เรานั่งทานอาหารร่วมกันที่เรานั่งบนโต๊ะกันจะมีการแบ่งแยกว่าใครโดนใครคือเราจะดูไม่ออกอันนี้คือการส่งว่าเราไม่เป็นเพศและการแจกอาหารก็คือการแจกให้ช่วยเหลือคนที่ไม่มีด้วยคือจะมีอาหารแจกทุกวันจะเป็นศาสนาไหนจะเป็นใครที่ไปอาจจะแต่อันนี้เราออกมาทำข้างนอกเพื่อว่าจะได้บอกนอกจากทางวัดแล้วเราไปช่วยคนที่ว่าไม่ได้ต้องนัดทุกวันพุธเรามีแจกเราก็จะลงในโซเชียลมีเดียในกลุ่มว่าใครก็เข้าไปดูได้ว่าวันนี้เราจะมีแจกนะใครสนใจจะมาร่วมช่วยมาช่วยแจกเรายินดีต้อนรับคือการอาสา
2: เราอยากทำในที่ดีอยู่แล้วแต่บางครั้งเราไม่มีโอกาสเราไม่ทำตอนที่เราเห็นว่าคนได้เริ่มแล้วคนที่อยากทำเข้ามาม
1: ันเป็นเจตนาที่ดีซึ่งร่วมกันมากกว่าโดยที่เราสลับเวลามาในทำในสิ่งที่ดีๆทำเป็นตัวอย่างให้รุ่นน้องๆรุ่นเด็กๆอย่างเงี้ยให้ทำต่อเนื่องจากเราไปพอมันเริ่มขยายตัวมากขึ้นมากขึ้นมันก็ขยายสู่สังคมใหญ่ขึ้นจะเป็นจากเล็กๆแบบพวกเราก็เป็นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันอาจจะไม่อยากให้มันเป็นแค่กระแสและจบไปเลยมันไม่ใช่อยากจะให้ทำเรื่อยๆต่อไป
3: คือคำว่าเซวะแบบว่ารับใช้สังคมศาสนาจึงสอนให้เราแบบทำตัวเป็นประโยชน์กับสังคมอะค่ะ
4: อย่างเช่นที่เขามาจัดรองเท้ากันไม่ใช่เป็นลูกน้องหรือเป็นอะไรนะครับเป็นจิตอาสาของทางศาสนาที่ใครอยากมาอาสาทําก็ได้ครับเป็นการลดอัตราของตัวเองครับใครอยากทําทําได้เลยครับเปิดกว้างให้ทุกคนเลยครับ
3: ส่วนใหญ่คือแย่งกันทําเลยด้วยซ้ําเพราะทุกคนอยากแบบทําประโยชน์เพื่อคนอื่นมันเป็นคําหนึ่งในคําสอนหลักของศาสนา
4: ใช่ครับ
0: ถ้าใครอยู่ในความเดือดร้อนเรามีความสามารถเราความรู้หรือเราอยู่นะที่เราสามารถช่วยได้เราควรช่วยอันนี้คือว่าอยู่ในเหมือนกับว่าเป็นกิจวัตรประจําวันที่อยู่ในสมองของเราอยู่แล้วจิตอาสาที่เราออกมาทําแล้วมีความสุขทั้งนั้นนะครับคุณลองออกมาช่วยเหลือสังคมดูคุณจะเจออะไรมากกว่าออฟฟิศของคุณเป็นอะไรที่ดีมากนะครับมีแต่ความสุขนะครับไม่มีว่าคุณกลับจากที่นี่ไปแล้วมีความทุกข์ติดไปเอ๊ะว่าเขามาว่าเราไม่ครับเขามีแต่การขอบคุณคุณในโลกนี้คนที่รวยที่สุดนะครับคนจนที่สุดนะครับถ้าเขาไม่มีความสุข

ศิลปกรรมเป็นสุนทรียสมบัติคู่บ้านคู่เมืองอันเกิดจากการสร้างสรรค์ของช่างที่ประสานความคิดฝีมือเข้ากับคตินิยมความเชื่อในสังคมวัฒนธรรมจนเกิดเป็นแบบแผนเฉพาะของงานช่างนอกจากนี้พระมหากษัตริย์ทุกรัชกาลยังทรงอุปถัมภ์บำรุงช่างและงานของช่างจนเกิดงานศิลปกรรมชั้นเยี่ยมสุโขทัยเป็นอาณาจักรแรกๆของไทยที่ยิ่งใหญ่รุ่งเรืองสมกับที่เป็นอู่อารยธรรมการที่พุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ได้เข้ามาเผยแผ่นับจากสมัยพระมหาธรรมราชาที่1จึงก่อเกิดงานศิลปกรรมเนื่องในพุทธศาสนาช่างสุโขทัยได้สร้างสรรค์ประติมากรรมแบบอุดมคติที่งามที่สุดของศิลปะไทยอาทิพระพุทธรูปลีลาพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัยด้วยพุทธลักษณะงดงามอ่อนช้อยครั้นถึงสมัยอยุธยามีการผสมผสานศิลปะอู่ทองกับศิลปะสุโขทัยกลายเป็นศิลปะสกุลช่างอยุธยาอู่ทองดังปรากฏในงานปั้นหล่อพระพุทธรูปซึ่งช่วงปลายสมัยนิยมสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องอันหนึ่งรูปแบบของงานจิตรกรรมสมัยอยุธยาระยะแรกได้รับอิทธิพลจากศิลปะลพบุรีสุโขทัยและลังกากล่าวคือมักใช้สีดำขาวและแดงภายหลังจึงได้พัฒนางานเป็นแบบอยุธยาอย่างสมบูรณ์นอกจากนี้งานประณีตศิลป์เช่นเครื่องไม้จำหลักลายรถน้ำลายปูนปั้นเครื่องทองยังเจริญถึงขีดสุดในสมัยรัตนโกสินทร์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ต่างรับพระราชภาระในการทนุบำรุงงานศิลปกรรมอย่างต่อเนื่องพร้อมพระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างงานอันเป็นที่มาของงานช่างศิลปะพระราชนิยมดังที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงฟื้นฟูงานช่างศิลปกรรมครั้งกรุงเก่าที่เรียกว่าศิลปะแบบไทยประเพณีให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนครั้งบ้านเมืองอย่างดีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนับเป็นยุคทองของงานศิลปกรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงสานต่อและทรงงานศิลปะแบบไทยประเพณีทุกประเภทอาทิบานประไม้แกะสลักพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามทรงปั้นหุ่นพระพักพระพุทธธรรมมิสราชโลกธาตุดิลกทั้งยังส่งเสริมงานศิลปะการดนตรีและนาฏกรรมให้รุ่งเรืองศิลปะในรัชกาลต่อๆมามีวิวัฒนาการไปตามสภาพการของบ้านเมืองและสังคมในยุคนั้นๆเนื่องจากมีการติดต่อกับนานาประเทศมากขึ้นจึงเกิดการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมทั้งนี้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์งานศิลปกรรมแบบไทยทรงกระตุ้นให้ช่างสร้างสรรค์งานที่ผสมผสานศิลปกรรมแบบไทยจีนและตะวันตกครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงศึกษาสร้างสรรค์งานศิลปกรรมทั้งจิตรกรรมประติมากรรมภาพถ่ายและดนตรีทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ศิลปินทุกหมู่เหล่าส่งผลให้งานศิลปกรรมเจริญก้าวหน้าด้วยพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะประสบนิกรชาวไทยจึงพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญาว่าอัครศิลปินและพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชที่ทรงมีต่อประเทศและปวงชนชาวไทยนั้นมีเป็นอเนกปริยายทรงเป็นดวงแก้วสองทางให้อาณาประชาราษฎรได้ชื่นชมงานศิลปกรรมแขนงต่างๆด้วยพระราชภารกิจในการอุปถัมภ์ศิลปินช่างฝีมือจึงถือเป็นต้นน้ำสายถาดแห่งการสร้างสรรค์ศิลปกรรม

เราคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่าให้งานจบแค่ที่ทำงานอย่าเอางานติดตัวกลับมาที่บ้านผมคิดว่ามนุษย์เงินเดือนทุกคนก็คงอยากทำแบบนั้นกันทั้งนั้นแหละครับกลับถึงบ้านก็อยากพักอยากใช้เวลากับคนที่เรารักอยากทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่งาน

วังสุนจิตรลดาของในหลวงรัชกาลที่9คงเป็นวังที่พิเศษมากๆเพราะพื้นที่บริเวณรอบๆวังหรืออาจเปรียบได้ว่าเป็นบ้านของพระองค์ท่านกลับมีโครงการทดลองต่างๆเกิดขึ้นมากมายเพราะอะไรพระองค์ท่านจึงโปรดให้ใช้พื้นที่บริเวณบ้านสร้างเป็นห้องทดลองโครงการต่างๆแบบนี้น่าคิดนะครับ

สวัสดีครับผมบีพีรพัฒน์นะครับสำหรับผมนะครับความรู้สึกเมื่อรู้ว่าเราจะต้องมาเล่าเรื่องของในหลวงรัชกาลที่9เกี่ยวกับงานของพระองค์ที่บ้านของท่านนะครับที่วังสวนจิตรลดาเนี่ยผมรู้สึกว่าเรารู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของวังจิตรลดาบ้างนอกจากสิ่งที่ผลงานพระราชกรณียกิจทางด้านต่างๆที่เราได้รับรู้กันมาโดยส่วนใหญ่แล้วผมก็รู้เหมือนทุกๆคนนะครับว่าที่วังสวนจิตรลดาเนี่ยจะเป็นต้นกำเนิดของโครงการต่างๆแต่ที่ผมจำได้แม่นก็คือนมกล่องจิตรลดาแล้วก็นมอัดเม็ดซึ่งผมชอบกินมากเลยคือสองอย่างนี้เป็นขึ้นอย่างนมกล่องก็จะเป็นชื่อของจิตรลดาเลยก็จะทำให้เรามีหมายถึงวังสวนจิตรลดาแต่เราไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับวังสวนจิตรลดาคือรู้น้อยมากเลยนะฮะผมก็ไปค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับวังจิตรลดามาแล้วก็พบว่ามีเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นที่นี่มากมายมีเรื่องของความซาบซึ้งใจความยิ่งใหญ่ความประทับใจเกิดขึ้นที่นี่มากมายแล้ววันนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวังสวนจิตรลดาและเราจะมาซึมซับประสบการณ์แห่งความสุขความประทับใจนี้ไปพร้อมๆกันครับและอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าสถานที่ทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยกว้างใหญ่มากเพราะว่าคือพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลในทั่วทุกๆภาคของประเทศไทยดอยทุกดอยทุกแหล่งกันดารพุ่งไปหมดแล้วนะครับดังนั้นวังหรือบ้านของพระองค์ท่านเนี่ยน่าจะเป็นสถานที่ที่พระองค์ท่านพักผ่อนได้สบายที่สุดหลังจากท่านทรงงานหนักมาแล้วใช่ไหมครับแต่ทว่าพระองค์ท่านกลับทรงนำงานซึ่งก็คือการแก้ไขปัญหาทุกสุขทุกร้อนของประชาชนต่างๆที่ทรงรับทราบจากการลงพื้นที่กลับมาทรงงานต่อที่วังซึ่งก็คือบ้านของพระองค์เองอีกพูดได้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงงานตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นนอกบ้านรวมถึงในบ้านของพระองค์เองซึ่งก็คือที่วังสวนจิตรลดาแห่งนี้แล้วผมเองยังแอบคิดไม่ได้ว่าแม้กระทั่งในฝันเนี่ยพระองค์ต้องฝันถึงงานของพระองค์แน่ๆซึ่งก็คือพวกเราทุกๆคนและความเป็นอยู่ของพวกเราทุกๆคนครับ

และในการทรงงานของพระองค์ท่านนะครับพระองค์ท่านได้ทรงโปรดให้แปลงพื้นที่รอบๆวังของพระองค์ให้เป็นโครงการทดลองงานต่างๆนะครับเพื่อไปใช้แก้ปัญหาจริงให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนั่นหมายความว่าบ้านของพระองค์แทนที่จะเป็นสถานที่พักอาศัยพักผ่อนกลายเป็นห้องทดลองรวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อศึกษาดูงานสำหรับประชาชนที่สนใจแล้วก็ยังนำกลับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพประจำวันของตนเองอีกต่อไปด้วยครับผมคิดว่าการที่เราจะทำความรู้จักใครสักคนนะครับแล้วก็เข้าใจถึงวิธีการทำงานวิธีคิดของคนคนนั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือการไปเยี่ยมบ้านของเขาดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะไปชมด้วยกันว่าที่บ้านของพ่อหรือที่วังสวนจิรดานั้นเป็นอย่างไรบ้างมีโครงการอะไรเกิดขึ้นภายในนั้นบ้างและแต่ละสิ่งแต่ละงานที่พระองค์ได้ทรงโปรดให้มีการวิจัยค้นคว้าศึกษาทดลองต่างๆนั้นพระองค์ทรงทำไปเพื่ออะไรและมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างไรกับชีวิตประจำวันของพวกเราคนไทยทุกๆคน

คงมีคนไม่กี่คนบนโลกใบนี้นะครับที่จะใช้พื้นที่บ้านของตัวเองเนี่ยเป็นที่ทดลองโครงการต่างๆเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงโปรดทำเพื่อพวกเราและเมื่อเราสังเกตจากวิธีการทรงงานของพระองค์ท่านแล้วเนี่ยเราจะพบว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีวิธีทรงงานแบบผู้บริหารที่พิเศษกว่าผู้บริหารโดยทั่วไปที่อาจจะสั่งให้ลูกน้องไปทำงานโดยที่ยังไม่รู้ว่าผลของงานจะออกมาเป็นอย่างไรจะสำเร็จไหมแต่สำหรับพระองค์ท่านแล้วท่านกลับทรงงานโดยที่ทรงโปรดที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เองก่อนแล้วก็ทรงทำการทดลองจนหมดข้อสงสัยแล้วก็เมื่อได้ผลลัพธ์ผลสำเร็จที่แน่นอนแล้วพระองค์จึงทรงให้นำไปใช้กับประชาชนของพระองค์ต่อไปซึ่งเราจะเห็นได้จากโครงการส่วนพระองค์ต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายภายในวังสวนจิตรดาแห่งนี้นี่เองครับ

ครงการส่วนพระองค์ต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นโครงการที่หน่วยงานราชการรวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชนทั้งหลายเนี่ยปฏิบัติงานสนองพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการเกษตรนั่นเองนะฮะเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงให้ความสำคัญกับการกินอยู่พื้นฐานของประชาชนเป็นอันดับแรกจึงทรงโปรดเกล้าให้แปลงพื้นที่บริเวณวังหรือบริเวณบ้านของพระองค์เนี่ยให้เป็นแหล่งทดลองผลิตอาหารโดยเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปสิ่งที่เป็นพื้นฐานของชีวิตทุกๆชีวิตนั่นก็คือข้าวครับพระองค์ท่านทรงเข้าพระทัยอย่างลึกซึ้งว่าการปลูกข้าวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตคนไทยมากๆพระองค์ท่านจึงทรงโปรดเกล้าให้กรมการข้าวนำข้าวสายพันธุ์ต่างๆจากทั่วประเทศนะครับมาปลูกในนาข้าวทดลองโดยให้มีการปลูกทั้งแบบนาดำและนาหวานซึ่งก็คือการปลูกข้าวในพื้นที่ลุ่มที่มีน้ำขังและก็การทดลองปลูกข้าวที่เรียกว่าข้าวไร่หรือข้าวหยอดหลุมเป็นการทำนาบนที่ดอนและที่สูงแบบชาวไทยภูเขานะครับเพื่อค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาในการทำนาให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศในแต่ละพื้นที่นะครับเพราะว่าประเทศไทยของเรามีพื้นที่สูงที่ต่ำต่างกันมากมายนะครับรวมถึงยังเป็นการคัดเก็บพันธุ์ข้าวไว้เพื่อใช้ในการเพาะปลูกในครั้งต่อๆไปด้วย

ดยกรมการข้าวนะครับเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบทั้งหมดทั้งแปลงนาสวนขนาด 4.6 ไร่และแปลงข้าวไร่โดยทำการปลูกทั้งพันธุ์ข้าวเจ้าและพันธุ์ข้าวเหนียวรวมทั้งหมดกว่า50สายพันธุ์หลังจากที่เก็บเกี่ยวแล้วยังมีการปลูกพืชหมุนเวียนชนิดต่างๆอย่างพืชตระกูลถั่วข้าวโพดทานตะวันเพื่อบำรุงดินและเป็นการใช้พื้นที่ทั้งหมดให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับซึ่งการปลูกพืชหมุนเวียนในลักษณะนี้เนี่ยเกษตรกรปัจจุบันเนี่ยได้นำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองทำให้มีผลผลิตต่างๆหมุนเวียนให้ได้กินได้ขายตลอดทั้งปีสามารถเลี้ยงตัวเองได้แม้จะเป็นช่วงที่พักนาจากการปลูกข้าวนอกจากนั้นโครงการนาข้าวทดลองยังมีการจัดแปลงพิเศษสำหรับฝึกสอนวิธีการปลูกข้าวแบบปักดำให้กับนักเรียนในโรงเรียนจิตรดาเป็นประจำและผลผลิตข้าวที่ได้จากแปลงนาข้าวทดลองนอกจากจะนำไปเก็บรักษาพันธุ์ไว้ที่กรมการข้าวเพื่อใช้ในการเพาะปลูกในปีถัดๆไปแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็จะนำไปใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญ นะครับและอีกส่วนหนึ่งจะนำไปบรรจุถุงเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานสำหรับแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเพาะปลูกให้กับชาวนาไทยครับนอกจากเรื่องข้าวแล้วนะครับในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยยังทรงห่วงใยในสุขภาพอนามัยของราษฎรส่วนใหญ่ที่มีฐานะยากจนซึ่งจำเป็นจะต้องมีแหล่งโปรตีนอย่างง่ายและราคาไม่แพงไว้บริโภคซึ่งนั่นก็คือเนื้อปลานั่นเองครับพระองค์ท่านจึงทรงโปรดเกล้าให้กรมประมงนำปลาหมอเทศจากปีนังจำนวน 10,000 ตัวมาทดลองเลี้ยงในสระน้ำหน้าพระที่นั่งอุดรบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถานนะครับเพื่อพระราชทานให้ผู้นำชุมชนทั่วประเทศนำไปเลี้ยงต่อต่อมาเมื่อครั้งสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะแห่งประเทศญี่ปุ่นองค์ปัจจุบันนะครับเสด็จเยือนประเทศไทยในปีพ.ศ. 2508ได้น้อมเกล้าถวายพันธุ์ปลาที่มีถิ่นกำเนิดในลุ่มแม่น้ำไนทวีปแอฟริกานะครับจำนวน50ตัวซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ทรงเลี้ยงไว้ในบ่อปลาบริเวณพระตำหนักจิตรดาราโหฐานโดยทรงปล่อยปลาด้วยพระองค์เองและพระราชทานชื่อพันธุ์ปลาดังกล่าวว่าปลานิมซึ่งเป็นชื่อแบบไทยๆที่คล้องจองกับที่มาของพวกมันก็คือลุ่มแม่น้ำนายนั่นเองครับปลานิลจึงเปรียบได้ดังทูตสันทวไมตรีที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับญี่ปุ่นโดยในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้กรมประมงเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลานิลในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดารวมทั้งปรับปรุงสายพันธุ์ทั้งหมดเนี่ยให้เหมาะสมกับประเทศไทยแล้วแจกจ่ายพันธุ์ปลาพระราชทานให้กับราษฎรเพื่อนำไปขยายพันธุ์แล้วก็ไปบริโภคในชีวิตประจำวันอีกด้วยนะครับและพวกเราก็คงเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วนะครับว่าในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยทรงไม่สวยปลานิลนั่นก็เพราะว่าพระองค์ท่านทรงเลี้ยงพันธุ์ปลานี้มาด้วยพระองค์เองนั่นเองนะครับซึ่งผมก็เคยอ่านพบมาว่าพระองค์ท่านเคยตรัสว่าเลี้ยงมาเหมือนลูกแล้วจะไปกินมันได้ยังไงไม่เพียงเท่านั้นนะครับพระองค์ท่านยังทรงพัฒนาอาชีพเลี้ยงโคนมให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอีกด้วยโดยเรื่องนี้เนี่ยเริ่มต้นขึ้นในปีพ.ศ. 2503เมื่อครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินประพาสประเทศเดนมาร์กและทรงศึกษาเรื่องการทำฟาร์มโคนมจากที่นั่นเพื่อเป็นอาชีพใหม่ให้กับเกษตรกรไทยและหลังจากที่ได้ทรงศึกษาเรื่องฟาร์มโคนมในครั้งนั้นแล้ว

0: ต่อมาในปีพ.ศ. 2505พระองค์ท่านได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการดำเนินการจัดสร้างโรงโคนมสวนจิตรลดาเพื่อเลี้ยงโคที่มีผู้น้อมเกล้าถวายโคพันธุ์เรดเดนจำนวน4ตัวและกรมปศุสัตว์น้อมเกล้าถวายโคสาวตั้งท้องอีก2ตัวเป็นพันธุ์บราวน์สวิสและพันธุ์ลูกผสมเรดซินดี้นะครับและรัฐบาลเดนมาร์กได้น้อมเกล้าถวายฟาร์มโคนมและศูนย์การฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทยเดนมาร์กให้กับในหลวงรัชกาลที่9โดยสมเด็จพระเจ้าเฟเดริกที่9และพระราชินีแห่งอาณาจักรเดนมาร์กได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยในหลวงรัชกาลที่9เป็นองค์ประธานร่วมในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการดังนั้นเราจึงถือกันว่าวันที่16มกราคมของทุกปีเป็นวันโคนมแห่งชาติและเกษตรกรยังถือเอาอาชีพเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วยและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของโปรดของผมนะครับนั่นก็คือนมจิตรลดาและก็นมอัดเม็ดนั่นเอง
1: วันนี้เป็นวันที่สำคัญมากสำหรับกิจการโคนมแล้วก็ในทางอุตสาหกรรมนมของประเทศไทยเพราะว่าเป็นวันที่ได้เปิดโรงทำนมผงทางการที่จริงกว่าจะถึงขั้นนี้ก็ได้ต้องผ่านอุปสรรคมาไม่ใช่น้อยและที่ได้สำเร็จก็เพราะว่าได้รับการร่วมมือจากทุกฝ่ายตั้งแต่ต้น
0: เราย้อนกลับมาที่โรงโคนมสวนจิตรลดากันอีกครั้งนะครับในระยะแรกที่เริ่มต้นเลี้ยงโคนมจำนวน6ตัวนะน้ำนมที่เหลือจากลูกโคกินก็ได้มีการจัดจำหน่ายให้แก่ข้าราชบริพารภายในตำหนักจิตรลดาโรหฐานนะครับและต่อมาเมื่อมีจำนวนโคนมเพิ่มมากขึ้นก็จึงสามารถผลิตน้ำนมออกจำหน่ายได้ให้แก่บุคคลภายนอกรวมถึงโรงเรียนต่างๆในบริเวณใกล้เคียงในหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงมีวิธีคิดวิธีทรงงานแบบนักวิทยาศาสตร์โดยแท้จริงนะครับไม่ว่าพระองค์ท่านจะทรงงานอะไรก็ตามท่านจะต้องมีการค้นคว้าศึกษาทดลองแล้วมีการพิสูจน์จนพบคำตอบที่แน่นอนว่าทำได้จริงซึ่งก็คงไม่มีสถานที่ใดที่เหมาะสมที่สุดเท่ากับบ้านหรือวังของท่านเองที่จะใช้เป็นห้องทดลองในโครงการต่างๆนะครับจึงเป็นคำตอบให้เราว่าเพราะอะไรในวังสวนจิตรลดาจึงเต็มไปด้วยโครงการทดลองต่างๆมากมายและอีกสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากการทรงงานของพระองค์ท่านพระองค์ท่านไม่ได้ทรงดำริหรือทรงงานให้จบเพียงขั้นตอนเดียวแต่ทรงดำริและทรงพัฒนางานแบบต่อยอดอย่างครบวงจรครับอย่างเช่นเรื่องข้าวเนี่ยพระองค์ท่านทรงเป็นความเป็นอยู่ของเกษตรกรซึ่งมีฐานะยากจนและเป็นหนี้ไม่จบสิ้นเนื่องจากชาวนาเนี่ยขายข้าวเปลือกได้ในราคาถูกแต่ต้องไปซื้อข้าวสารและของกินของใช้ในราคาที่แพงจึงทรงมีพระราชดำริว่าชาวนาควรที่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มและก็ดำเนินงานในแบบสหกรณ์การสีข้าวเปลือกและมอบหมายให้ตัวแทนกลุ่มของตนรับผิดชอบการสีข้าวเปลือกซึ่งเป็นผลผลิตของตนแทนการที่เอาข้าวไปจ้างคนอื่นสีหรือขายข้าวเปลือกในราคาถูกพระองค์ท่านจึงทรงโปรดเกล้าให้จัดตั้งโรงสีข้าวตัวอย่างที่วังสวนจิตรลดาโดยที่พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการดำเนินการซึ่งที่โรงสีข้าวตัวอย่างสวนจิตรลดานี่นะครับประกอบไปด้วยการศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านเทคนิควิธีในการเก็บรักษาข้าวเปลือกและการสีข้าวและได้เปิดให้เกษตรกรเข้าไปศึกษาดูงานและนำไปปรับใช้ในชุมชนของตนเพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและรวมกลุ่มกันได้อย่างแข็งแกร่งตามพระราชประสงค์

นอกจากนั้นนะครับแกลบที่ได้จากการสีข้าวในโรงสีข้าวตัวอย่างก็ยังคิดต่อยอดให้นำไปใช้ประโยชน์ได้ต่ออีกโดยที่ทรงมีพระราชดำริให้นำแกลบเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงดินและทำให้เป็นเชื้อเพลิงแท่งโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดาจึงได้สร้างโรงบดแกลบขึ้นและได้ดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านเทคนิควิธีการผลิตรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แกลบอัดแท่งและถ่านแกลบเพื่อใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงแทนถ่านไม้ครับส่วนโครงการโคนมเนี่ยพระองค์ทรงโปรดเกล้าให้สร้างโรงนมผงขนาดย่อมเพื่อศึกษาและแก้ปัญหาน้ำนมโคที่ล้นตลาดในปีพ.ศ. 2512ต่อมาในปีพ.ศ. 2527ก็ได้มีการพัฒนาต่อยอดทดลองผลิตนมอัดเม็ดโดยเปิดโรงนมเม็ดสวนดุสิตเพื่อสนับสนุนการผลิตนมผงภายในประเทศให้นำมาแปรรูปเป็นนมอัดเม็ดที่มีคุณค่าทางโภชนาการและราคาไม่แพงและที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งโรงงานตัวอย่างที่เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาวิธีการผลิตนมอัดเม็ดเช่นเดียวกันครับและนมอัดเม็ดเนี่ยกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดเลยนะครับตอนนี้ถึงกับขาดตลาดเลยทีเดียวนะครับและมีอีกเรื่องนึงนะครับที่น่าสนใจและน่าทึ่งมากๆนั่นก็คือการที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงมองการไกลเห็นไปถึงในเรื่องของพลังงานทางเลือกซึ่งทุกวันนี้นะครับในเวทีโลกตลาดพลังงานทางเลือกเป็นสิ่งที่ทุกคนตื่นตัวและให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับผมจำได้ว่าคำว่าภาวะเรือนกระจกที่ทั้งโลกตื่นตัวกันอยู่ทุกวันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้ยินในครั้งแรกจากในหลวงรัชกาลที่9นะครับ

เรียกได้ว่าพระวิสัยทัศน์ของพระองค์ท่านนั้นไปไกลมากก่อนที่นายอัลกอร์จะนำมาพูดนะครับในการหาเสียงในการลงสมัครประธานาธิบดีแข่งกับนายจอร์จบุชในปีนั้นนะครับพบว่าพระองค์ท่านได้พูดเรื่องนี้ก่อนแล้วถึง17ปีด้วยกันนะครับพระองค์ทรงโปรดให้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยและทดลองผลิตไบโอดีเซลและพลังงานแก๊สโซฮอล์แม้ว่าตอนนั้นต้นทุนจะสูงอยู่สักหน่อยนะฮะแต่พระองค์ก็ยังไม่ย่อท้อและรับสั่งว่าให้ดำเนินการต่อไปอย่าทิ้งแม้ว่าใครจะเลิกทำเพราะพระองค์ท่านเนี่ยทรงมีพระราชหฤทัยหนักแน่นอย่างนั้นคนไทยทุกๆคนเนี่ยจึงมีพลังงานทดแทนราคาย่อมเยาไว้ใช้อย่างทุกๆวันนี้ครับ

มเคยสงสัยว่าทำไมพระองค์ทรงงานหนักขนาดนี้พระองค์ไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยบ้างหรือยังไรเพราะแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยทำงานบางครั้งยังมีความรู้สึกท้อบางครั้งยังเหนื่อยรู้สึกไม่มีแรงแต่หลายๆครั้งเนี่ยเมื่อมองกลับไปเห็นพระองค์ภาพพระองค์ทรงงานจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้เนี่ยมันทำให้ผมได้คิดอะไรได้บางอย่างว่าสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้เห็นก็คือว่าพระองค์ไม่มีเวลาแม้แต่ที่จะมาคิดว่าเหนื่อยหรือท้อพระองค์ใช้วิธีการที่ดีที่สุดคือการทำและทำและทำและลงมือทำซึ่งเป็นสิ่งที่

มันได้ผลที่สุดแล้วแล้วผมก็คิดว่าสิ่งที่ผมจะนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนั่นก็คือการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดโดยที่ไม่ต้องไปนึกถึงผลของมันแค่นึกว่าเราจะทำอะไรให้ดีที่สุดได้บ้างนั่นก็น่าจะเป็นสิ่งที่พ่อของเราได้ฝากไว้กับ

0: ผมนี่ขี่คอพ่อลงเรือตั้งแต่เล็กๆผมยังไม่ได้เข้าโรงเรียนตอนนั้นทรัพยากรก็เยอะมาก
1: เมื่อก่อนเนี่ยอ้วนที่บ้านพ่อมีอ้วนเขียวอยู่อย่างเดียวแล้วก็มีอยู่แค่4ตัว
2: อ้วนเอ็นเนี่ยมันมาจากคนในชุมชนเราทางชะอำแล้วเขาใช้อ้วนเอ็นกันหมดแล้วมีว่าเราใช้อ้วนเขียวอยู่เขาได้ปลาเยอะจะตายก็ทดลองเอามาใช้เรือเพิ่มขึ้นกลายเป็นเรือ450ลำเครื่องมือตอนนั้นเริ่มเปลี่ยนแล้วเริ่มมาใช้อ้วนเอ็นทั้งหมดพอปลาไอ้2เซน9ที่มันจับเนี่ยมันน้อยเราทำไงละปลาน้อยเราเห็นไอ้ปลาตัวเล็กๆที่มันไม่ติดอ้วนเรามันรอดอ้วนไปเราก็ไปลดตาอ้วนลงอีกก็ต้องทำทำกันหมดทั้งอ่าวเลยทำกัน10กว่าลำจับที่บ้านหมดข้ามไปเอาไปจวบหมดที่สุดท้ายเลยไปเป็นชุมพรแล้วครับ10กว่าลำครับก็ปรากฏว่าเขาก็บอกว่าไม่ให้ระวางลูกปลาทูตอนเราไปเช่าบ้านเขาอยู่เขาเริ่มมาบอกก็ถ้ายังคืนวางลูกปลาทูจะไม่ให้เช่าบ้านแล้วนะไม่ให้อยู่แล้วนะสุดท้ายแล้วเราก็ทนแรงเสียดทานไม่ไหวเพราะว่ามานั่งคุยกันว่าอยู่ไม่ได้แล้วยังไงก็ต้องกลับบ้านจนพี่เปียกก็มาชวนเราว่าเฮ้ยที่บ้องไร่เขามีการรวมกลุ่มกันก็ไปรวมไปเป็นสมาชิกของเขาไปลงรายชื่อประชุมอะไรเขาก็เลยได้ชื่อกลุ่มประมงเล็กอ่าวขั้นกระไดทุกคนในหมู่บ้านร่วมด้วยช่วยกันหมดพี่ทุกก็บอกว่ามันน่าจะเป็นไอ้อวนตาทีที่พวกพี่ใช้นะเพราะว่าพวกพี่มันไปตัดตอนพันปลาหมดปลามันไม่ได้เกิดไม่ได้ขยายพันธุ์พี่ทุกก็เลยว่าพวกพี่ลองยึดไอ้อวนตาทีนี่ดูไหมดูว่าดูที่ปลาจะกลับมาไหมก็ยึดอวนตาทีปรากฏว่าปลาก็ยังไม่มาพี่ทุกก็เลยว่ามันต้องมีเรื่องงานเอาเงินเข้ามาช่วยด้วยสังกอเนี่ยมันได้พ้นเพราะว่าตอนที่สมัยที่เข้าไปออกเรือใหญ่เนาะก็ไปทำไอ้อ้วนสังเนี่ยทำไว้เพื่อล่อปลาให้ปลาเข้ามานี่เราก็ทดลองทำสังกันเริ่มทำสังเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าพอเราเห็นลูกปลาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำแล้วมันได้พ้นปลามันกลับมานะเราทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยใครจะมาจับลูกปลาว่าเราไม่ได้นะถ้าจับลูกปลานี่มีปัญหากันแล้วเริ่มห่วงเราต้องปกป้องลูกปลานะถ้าเราไม่ปกป้องไอ้สิ่งที่เราทำมามันก็เปล่าประโยชน์แต่ถ้าเราไปจับมันซะเองเท่ากับเราทำมันเพื่อตัวเองทุกอย่างมันก็จบมันก็กลับไปเหมือนเดิมอีกเมื่อก่อนก็คือเมื่อก่อนไม่มีเรื่องงานอนุรักษ์แต่ในนี้เราใช้รัฐธรรมนูญเราสิทธิชุมชนย่อมมีสิทธิดูแลปกป้องหน้าบ้านตัวเองผมเคยพูดกันเสมอว่าไม่น่าเชื่อนะว่าเราจะคนเห็นแก่ตัวนะคนที่กอบโกยทุกสิ่งทุกอย่างในทะเลเอาหมดคนที่ไม่เคยสนใจเรื่องงานส่วนรวมไม่น่าเชื่อว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองมาถึงจุดนี้ได
0: ้นี่คือบ้านของเราแล้วความชอบธรรมคือเราทำให้มันตรงต่อถึงมือลูกมือหลานให้พี่น้องทุกคนที่ไม่มีโอกาสได้มีโอกาสได้ทัดเทียมกันได้ใช้ทรัพยากรเหมือนที่ผมได้ใช้มาแล้วผมมีจุดบอดของผมคือโอกาสที่ผมเคยพลาดมาผมเอาโอกาสที่พลาดแล้วมาแก้ไขมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสที่ดีๆให้กับลูกกับหลานให้กับชุมชนได้ขาดตก
2: ทะเลไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องพรวนดินไม่ต้องใส่ปุ๋ยถ้าเราไม่ใส่ใจหัง

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: สุดารัตน์สารโลจิติค่ะชื่อเล่นชื่อดาอยู่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะตอนนี้อยู่ปี4เรียนคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ค่ะตอนนั้นที่มาทำโครงการสื่อสินรู้จักทางอินเทอร์เน็ตค่ะทางเว็บไซต์มีข่าวอยู่แล้วก็เคยเข้าร่วมโครงการของสื่อสินปีแรกแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตค่ะตีความมันแปลว่ายังไงคือแม่โขงเนี่ยมันเป็นแม่น้ำถูกไหมคนเราอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันจะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วแม่น้ำก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตก็คือธรรมชาติที่เข้ามาผูกกันแต่ว่าแล้วเราผูกกับแม่น้ำอะไรยังไงบ้างมีความผูกพันยังไงบ้าง
3: คือเข้าใจว่ามิติที่จะเห็นนี่นะครับนอกจากมิติทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาการใช้ชีวิตของคนสองฝั่งแม่น้ำโขงแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งถ้าเราจะมองให้มันลึกเข้าไปในงานสารคดีเนี่ยผมเสนอว่าเวลาเราดูแล้วเนี่ยนอกจากเราดูความเป็นไปของแม่น้ำโขงเนี่ยให้เราดูวิธีคิดของคนทำด้วยนะครับเพราะว่าวิธีคิดของคนทำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากวิธีคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวิธีคิดของคนหนุ่มสาวที่ตอนที่ทำนี่ยังเรียนไม่จบจากมหาวิทยาลัยซะด้วยซ้ำไปนะครับ
2: คือด้วยรูปแบบมันคือสารคดีเราจะไม่ได้แบบพยายามทำให้คนดูรู้สึกหรือว่าแมสเสจที่จะบอกก็คือแกต้องคิดอย่างนี้นะไม่เพราะว่าเราควรจะทำให้เขารู้ข้อมูลที่เรารู้ก็เหมือนกับที่การลงพื้นที่ของเราไปรู้เพิ่มเติมว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้นะมากกว่าที่จะบอกว่าเนี่ยแม่โขงมีความเปลี่ยนแปลงแล้วทุกคนจะต้องช่วยกันรักษาแม่น้ำไม่ใช่อ่ะมันแค่แบบเฮ้ยมันเป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะมันแค่เป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะจะมีใครทำอะไรไหม
3: กรณีของการทำสื่อโดยนักศึกษาในกรณีประเด็นแม่น้ำโขงเนี่ยบางทีผมไม่ได้มองถึงปลายทางความสำเร็จมันอยู่ที่ชิ้นงานหรือว่าอยู่ที่ความเป็นชิ้นงานออกมาเป็นงานสารคดีหรือเป็นหนังสักเรื่องที่มีภาพสวยงามนะครับแต่ผมกลับมองว่าประเด็นหลักๆที่มันน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วน่าจะเป็นประเด็นแรกเลยก็คือการพาให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถในการผลิตสื่อเนี่ยเดินเข้าไปใกล้กับปัญหามากกว่าแต่เนี่ยพอการเปิดพื้นที่ตรงนี้เข้ามามันก็เหมือนการเปิดโอกาสให้เขานี่แหละเปิดโอกาสให้เขาพาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่บางทีเขาไม่เคยรู้จักพอเมื่อเขาไม่รู้จักเขาก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อเขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเขาก็จะอาจจะใช้ความรู้ความสามารถของเขาเชื่อมโยงปัญหาจากเมืองนี้เขาอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เขาได้ไปเห็นใหม
2: ่ที่นั่นมีอะไรบ้างมีคนแก่และเด็กแค่นั้นเลยแล้วก็แบบแม่น้ำคนหาปลาคือมันถามว่ามันมีอะไรพิเศษกว่าที่อื่นไหมทุกที่มันมีเสน่ห์ของมันที่แตกต่างคือแล้วแต่เราลงไปเจอแล้วมันไปได้อะไรมามากกว่าคือถามว่าไปเจออ้าวแล้ววัยรุ่นหายไปไหนมันมีแต่คนที่เป็นแบบอายุ40 50ขึ้นแล้วแล้วกับเด็กแบบเด็กเล็กเลยอะไรเงี้ยถามว่าแล้วช่วงวัยกลางคนเนี่ยหายไปไหนมันก็เลยเป็นประเด็นว่าอ้าวเขาไปไหนกันทำไมถึงไม่มี

0: khu mưu vô tới mà hạt ngồi lái mọi người cứ để lái quá được cứ để tôi nhây cứ thật thần đó. Con thứ mà chụp để pho để kim con thứ là pho để khai thế này
1: con kim mong người bạn đang nè nè nè
2: สมัยก่อนนี่ปลามันหลายหาก็ง่ายไปแป๊บเดียวก็ได้แล้วเป็นตาผู้มือนี่คนมันหลายบ้านนั้นบ้านนี้บ้านนั้นมันเหมือนบ้านบ้านหลายหากินเหมือนกันใส่เวทใส่หม้องถ้าใครหม้องบ่หลายก็บ่ได้ใส่พอได้กินแล้วพอก็ได้ขายแล้วพอก็ได้กิน
3: การหาปลาถือได้ว่าเป็นกิจวัตรของชาวบ้านตามุยอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีในทุกๆวันพรานปลาจะออกหาปลาทั้งเช้าและเย็น
2: ตอนนี้ปลากระโดดลงไปปลาที่สูญพันธุ์เลยก็มีเคลื่อนปลาสมัยก่อนมันมีทุกพันธุ์บันปลาที่เคยเห็นมันบุเห็ดก็มีแล้วดูมาเรื่อยๆ

0: ซ้ำริมพวงโค้งซั่นนี่เอาแฮหน่อยอีตึกแต่ตึกบ่ยังได้สบายผู้มือตึกยากก็ปามลดลงเป็นหยังบ่ตาเรียนแต่เป็นสาเหตุโดยหยังบางคนก็มาจากเพื่อนนี่คนละมาจากคนช็อตแล้วหลายอย่างนะ
1: พ่อไวเล่าให้เราฟังว่าอุปกรณ์หาปลามีไม่มากเท่าทุกวันนี้แต่เนื่องจากปลาที่มีจำนวนลดน้อยลงจึงต้องมีอุปกรณ์อื่นเข้ามาเสริม
0: อุปกรณ์มาหลายตัวกูมือมันจะมีอุปกรณ์หลายกว่าปัจจุบันจะมีพวกจิบมาเสริมพวกสอดพวกกระจกสอดมาว่าป้ามันก็เริ่มน้อยลดน้อยลงมาเรื่อยแตกต่างกันแบบว่ากูหักกับบ่ได้บางมือไปหักกับบ่ได้จมโอ้มันมีเงินค่าน้ำมันอยู่ละ
2: เรือเครื่องประมาณอายุพ่อ16-17ปีมีเรือเครื่อง
0: ตอนอายุน่าอายุตอนนั้นประมาณเด็กหน่อยประมาณเจ็ดขวบประมาณ7ขวบ8ขวบไปกับพ่อไปกับลุงไปใส่เบ็ดที่ว่าไปใส่เบ็ดกำคองใส่เบ็ดปนูปนยังอันเนี้ยเสียแล้วใส่ไปแบบนี้ตีนี่พวกเก็บทางมา

0: ผมกระทั่งได้ยินแต่เสียงรถกำปืนมาผู้ใหญ่ก็อยากเห็นรถนอนรถพวกรถเกดรถดุดรถนั่งมานะก็พากันปูปลาเข้าไปเลยปูปลาไปหลัดเดินวงดูถ้าว่าตอนนี้ก็คือว่าอยู่บันดินก็ไปทาอยู่นะทาบังรถเห็นรถมาดีใจแล้วพอเอิญไม่ย่ามเวทก็ไปอยากไปก็ว่าอยากเบิ่งบ่เคยเห็นรถนะ
1: มีบางเลยก็มีรถมันลาต่างกูเลยเออไอ้ด่าทางจ้ะเด้อเออเดินๆปุ๊ยแล้วมันจะลอยใช่มั้ยแล้วก็เอานี่ลงตัวดับไปเลยอู้ย
2: ถนนไม่เป็นเพียงแต่สะพานเชื่อมชาวบ้านตามุยกับสังคมภายนอกเท่านั้นแต่ยังนำพาเอาวัฒนธรรมค่านิยมใหม่ๆจนนำไปสู่การเข้าเมืองของคนในหมู่บ้าน
1: เอาอ่ะ
0: เดี๋ยวนี้หันสิไปหาผู้บ่าวหาผู้สาวกับหาหยังก็เข้าเขากรุงเทพเบิดก็ว่าถนนทางมาหอนความเจริญมาหอนแน่เขาก็แยกไปแยกไปนะเมื่อก่อนบ่มียังเลยมันก็ต้องอยู่ในบ้านบ่อย่างไปหาเฮ็ดหาเฮ็ดหน้ากลับมามานอนมันต่างกันครับ
3: บ้านนี้พ่อลูกโตขึ้นมากดูไปว่าอยากมีกรุงเทพว่าถ้าได้สิเลี้ยงกล้วยบ่เลี้ยงได้ก็สิมีกรุงเทพใครก็บ่เลี้ยงน่ะห่วยก็มีโอกาสพ่อก็มีโอกาสเบิดแล้วหาเลยส่วนกับยายยายจ้ะยายว่าแสนสิมีความสุขก็ซะขายเลยโดนแล้วขาย
4: พอแล้วพอแล้ว
0: ยี่หวานนี่ฮะพ่อแม่ด่าหรือว่าหายหรือว่ายังก็ตามแต่คนดอกให้ดีนะเขาก็ไปซื้อบ้านเขาก็ได้เศร้ามันนะมันจะพี่น้องยากไม่พี่น้องเอื้อมกินอย่างยังตามสบายแต่ว่ามาคมกับว่ามวนลุงเถียมวน
5: ลูกพ้องไหนยังว่าฮะโอ้ยลูกพ้องไหนแล่นมาเลยเว้ย
2: หลังจากทำงานเป็นลูกจ้างดิ้นรนอยู่10ปีในเมืองใหญ่พี่กึ้นทองใบป้องพิมพ์ตัดสินใจกลับบ้านใช้ชีวิตตามวิถีเดิมของบรรพบุรุษไม่เพียงแต่การหาปลาเท่านั้นพี่กึ้นยังเป็นพ่อค้ารับซื้อปลาจากคนในหมู่บ้านแล้วนำไปขายต่อรวมถึงทำงานในสวนลำไยและงานรับจ้างทั่วไป

ันยังเกินยังหน่อยมีรถแมคโครมียังถ้าเหรียญคือว่าเหรียญมันอุปกรณ์ของขุนบาทน้ำมันชื่อของอีบาอีบาที่เป็นลูกกลมๆหลังที่มีไอ้นั่นลูกกลมๆแบบว่ามันลอยน้ำมาแบบว่าพอเห็นพอเก็บมาเก็บมาให้ลูกเหรียญเมื่อขายคือโบลิ่งเสร็จนะแต่ว่าลูกมันแปรๆเลยขายแต่ว่าทุ่มหมดเอานะแต่ว่าตอนนี้มันบ่มีแล้วเด็กน้อยมันเล่นบ่เป็นเห็นยังบ่เป็น

0: เล่นอะไรเล่นโทรศัพท
1: ์เล่นเกม
0: เกมฮะต้นอ่ะ
1: เกม
0: ต้นเล่นเกมอะไร
1: Angry Bird
0: ฮะ
1: Angry Bird
0: Angry Bird คนเดียวเล่นอะไรบ้าง
1: เตะฟุตบอลค่ะ
0: เตะบอลมีเกมเตะบอลด้วย
1: ค่ะเตะบอล
0: เล่นเกมอะไรอ่ะ
1: เล่นเกมงู
0: เกมงูสนุกกับเกมงู

Hmm.

0: ขื่อนสามารถกักเก็บน้ำให้เกษตรกรไว้ใช้ในฤดูแล้งขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและยังทำให้เมืองใหญ่มีแสงสว่างแต่ผลกระทบกลับตกอยู่ที่คนริมน้ำ
1: วันหินพบมันหินพบมันนี่นาย
2: ปลูกแล้วก็บริกินน้ำท่วมเมล็ดพันธุ์ปลูกก็เมื่อแล้วเจ็บจังไรแต่ว่าเสียหายไปหลายเถียวก็บ่มีเมล็ดพันธุ์ปลูกก็บริกินมันมันบ่คือสมัยเก่าสมัยธรรมชาตินี่มันสมัยคือตื่นร่องมันเพราะอะไรเพราะเขื่อน
0: เมล็ดพันธุ์ที่ปลิวไปกับสายน้ำก็ไม่ต่างอะไรไปจากชีวิตของคนที่นี่ที่ถูกพัดไปตามกระแสของการพัฒนาโดยไม่รู้ว่ากระแสน้ำนั้นจะพัดพาไปในทางไหนจะได้หยั่งรากลงดินหรือปลิวหายไปกับสายน้ำ
3: แต่ว่าชอบมาต่อถ้า3คนนี่ใครเคยไปกรุงเทพบ้างอ้าว2คนเคยไปไปทำอะไร
4: ไปประท้วงไม่ให้สร้างเขื่อน
3: ไม่สร้างเขื่อนเขื่อนที่ไหนเขาจะสร้าง
4: อยู่บ้านกลุ่ม
3: บ้านกลุ่มบ้านกลุ่มอยู่ทางไหนทำไมแม่เขาสร้างอ่ะ
4: มันตันน้ำตาจะไม่ตาจะหมดไป
5: หาซีฟหาซีฟในใจก็อยากเข้าไปดอกแต่ว่ามันสีพื้นสีพื้นก็พยายามเข้าพื้นไปบ่ได้ก็ว่าขาเข้าอยากไปถ้าพ่อแม่บอกก็บอกบ่ฟังแต่คนอยากไป
6: มันก็คือพอก็แกลงไปนี่คืออยากให้มีลูกให้เต่าหลูร้านเบื้องแง่นะหากินหาจากสู้กินนั่นแต่ว่ามันก็หันแยกเขาบ่ได้มันสิหันแยกเขาบ่ได้กูมือเขาก็เฮอความพัฒนาความเศรษฐกิจมันดังนั้นมันบีบบังคับท้ายมันก็ไปตามระบบของเขาหมดนะ
3: เนี่ยเพชรโตขึ้นอยากไปไหม
4: อยาก
3: ตอนโตนะ
4: ค่ะ
3: ไปทำอะไรอยากไปทำ
4: ทำงาน
3: ทำไมถึงอยากไปทำที่กรุงเทพอ่ะ
4: ก็อยู่ที่บ้านไม่มีงานทำ

ือยุคสมัยนี้ต้องบอกว่ามันเลี่ยงไม่ได้นะเนาะเพราะว่ามนุษย์ใช้ทรัพยากรมันมากอะเนาะมากเพื่อที่จะมาตอบสนองกระแสการบริโภคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ไหนที่มันมีวัฒนธรรมที่ไหนที่มันมีทรัพยากรที่มันอุดมสมบูรณ์เมื่อมนุษย์ไปถึงมันเลี่ยงไม่ได้

0: ได้ที่มันจะเกิดสงครามคือทุกวันนี้มันก็เป็นสงครามการแย่งน้ำจะบอกอย่างนั้นก็ได้นะครับสงครามการแย่งชิงความอุดมสมบูรณ์คราวนี้มันก็เหมือนกับมือใครยาวสาวได้สาวเอาเนาะระบบปลาใหญ่กินปลาเล็กประเทศใหญ่ๆที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านถ้าตัวเองมีศักยภาพความสามารถทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนก็ต่างก็แสวงหาประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้มากในขณะที่ประเทศเล็กๆที่ไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยอะไรนะครับพอถึงแบบนั้นแน่นอนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อยู่ปลายน้ำเนาะ
1: เราคือพอถามว่าเจอคำตอบไหมว่าสายน้ำเปลี่ยนหรือคนเปลี่ยนเนี่ยมันจะตอบไม่ได้ชัดๆว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนเพราะคนนะเพราะคนเข้ามาหรือว่ามันเปลี่ยนเพราะน้ำนะคือเราไม่สามารถบอกอะไรว่าเอ้ยเนี่ยคือสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกเราไม่สามารถตัดสินได้จริงๆหรอกเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันคือการแปรสภาพจากสิ่งแวดล้อมจากคนจากหลายๆปัจจัยที่มันพร้อมๆกันหรือว่าเกี่ยวเนื่องกันอ่ะมันโยงถึงกันคนเปลี่ยนคือวิธีคิดคนเปลี่ยนอ่ะการหาปลามันก็เปลี่ยนแล้วการหาปลาเปลี่ยนสายน้ำเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนพอนปลามันหายปลามันหายไปไหนคนเปลี่ยนเครื่องมือใช้ปลามันก็จับได้เยอะขึ้นแล้วปลาในแม่น้ำก็ลดลงปลาในแม่น้ำลดลงส่งผลอะไรกับแม่น้ำแม่น้ำเป็นยังไงคนสร้างเขื่อนอะไรเงี้ยค่ะ
0: พอมันเกิดผลกระทบแบบนี้แน่นอนพอมือขยาวสาวได้สาวเอาปลาใหญ่กินปลาเล็กระบบเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันก็เข้าไปทำลายวิถีชีวิตที่มันอยู่มาเป็นพันๆปีนะครับบางทีคำว่าเข้าไปทำลายนี่มันอาจจะบอกว่ามันเข้าไปทำลายในทุกมิติก็ว่าได้เนาะคือเข้าไปทำลายตั้งแต่เผ่าพันธุ์เล็กๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่โดยที่อยู่มาตั้งนานเนี่ยอาจจะไม่เคยได้รับผลกระทบอะไรมาแต่พอมาวันดีคืนดีเนี่ยอยู่มาสายน้ำที่เคยเป็นที่ทำมาหากินของเขาเป็นที่ใช้ชีวิตเป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโตมาจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่งอยู่ๆมันก็หายไปหรือบางทีอยู่ๆมันก็อาจจะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่เราไม่สามารถที่จะอยู่ทำกินได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ๆแทบจะเรียกว่ามันเป็นการช็อกทางวัฒนธรรมก็ได้นะพอมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับแล้วไหนจะเรื่องของการทำมาหากินการเพาะปลูกการอะไรพวกนั้นอีกใช่ไหมอยู่มาวันหนึ่งเราเคยคนตามสองฝากฝั่งเคยใช้ชีวิตที่มันขึ้นอยู่กับฤดูกาลขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศแต่พอมาวันหนึ่งการแย่งชิงทรัพยากรมันเกิดขึ้นมีการสร้างเขื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยหาอยู่หากินง่ายมันก็เปลี่ยนไปหมดทุกอย่างอย่างนี้นะครับนึกถึงบอกว่าพอเศรษฐกิจมันเปลี่ยนพอเรื่องของสงครามการแย่งชิงวัฒนธรรมมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยที่สุดแล้วเนี่ยผลกระทบที่มันลงมามันก็ลงมาสู่คนเล็กคนน้อยนี่แหละลงมาตั้งแต่ประเทศเล็กๆที่ไม่สามารถไปสู้รบปรบมือได้กับประเทศใหญ่ๆพอจากประเทศเล็กๆก็ลงมาสู่หมู่บ้านเล็กๆมาสู่คนเล็กๆหน่อยคนกลุ่มนี้ก็จะสูญหายไป

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้ผมจะพาล่องเรือตามวิถีชาวประมงที่บึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ครับพาไปรู้จักกับบัวจีบบัวหลวงกินได้และพาไปดูการกู้ข่ายดักปลาพร้อมพาไปดูการทำปลาเกลือและปลาลมควันของชาวบ้านหัวดงและนำปลาเกลือมาทำอาหารในสไตล์ของฟู้ดเวิร์คครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ชุมชนหัวดงจังหวัดนครสวรรค์ครับในเวลาเช้าแบบนี้ชาวบ้านที่นี่ก็จะออกเรือไปกู้ข่ายดักปลากันครับและพ่อเสิร์ชชาวบ้านหัวดงก็จะพาผมออกเรือไปด้วยอีกคนนึงครับนั่งเรือออกมาได้ไม่นานเราก็มาเจอชาวบ้านที่เพิ่งกู้ขายกันเสร็จเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันสักหน่อยครับ
1: อันนี้เรานั่งเรือมาประมาณสัก20นาทีได้ไหม
2: ได
1: ้ก็คือมาตรงนี้ทำไมตรงนี้คือเขามาวางขายดักปลากัน
2: ครับ
1: อันนี้คุณแม่สวัสดีครับคุณแม่โชว์ปลาหน่อยได้ปลาอะไรบ้างปลานิลปลาตะเพียนอันนี้ปลานิล
3: อ
1: ัน
3: น
1: ี้
3: ปลานิลอันนี้ปลาฉลาด
1: เฮ้ยไหนขอดูหน่อยแม่ปลาฉลาดนี่ปลาฉลาดอันนี้ปลาฉลาดอันนี้เอาไปทำอันนี้อร่อยนะท่อนมันอร่อยนี่ปลาฉลาดอันนี้หายากอันนี้คุณพ่อเขาต้องมาดักกันตั้งแต่กี่โมงครับ
2: ก็3 โมงเย็น 4 โมงเย็น
1: 3 โมงเย็นเมื่อวานแล้วก็เช้ามาเก
2: ็บครับ
1: มันก็จะได้ปลาอะไรบ้างมันจะได้ปลานิลปลาตะเพียนแล้วมีปลาอะไรอีก
2: มีปลาสร้อยปลาสตันมีปลาไม่เลื้อย
1: ไหนมีปลาอะไรแปลกๆที่ผมไม่รู้จักบ้างไหมเนี่ยนี่อันนี้ปลาอะไรอ่ะ
2: ปลาหมอ
1: ปลาหมอจับอันนี้มี
2: ช้างเหยียบ
1: นี่ปลาหมอช้างเหยียบวางไข่ทีนึงได้เยอะไหมพ่อปกติ
2: ก็เป็นบางวันครับเป็นบางวันก็ได้บางวันก็อย่างไม่ได้ก็300-400
1: เขาขายกันโลเท่าไหร่ครับ
2: ถ้าขายทั้งตัวโลละ20 บาท
1: ครับผม
2: ไม่ต้องทำครับปลาทำ
1: ปลาทำหมายถึงเอาไส้เอาอะไรออก
2: ปลาทำ30
1: โลละ30อ๋อวันนึงก็ได้ประมาณ10 โล10 โล 20 โลโดยประมาณก็โอเคนะแล้วทีนี้แบบมันมีช่วงฤดูไหมว่ามาจับฤดูไหนดีหรือฤดูไหนห้ามจับหรืออะไรเงี้ยมีไหมที่นี
2: ่มีฤดูห้ามจับฤดูแรกก็คือว่าเบ็ดข่ายนี่ลงได้
1: แต่
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้
1: ก็คือนั่นคือการอนุรักษ์คือจับ
2: อนุรักษ
1: ์แต่ประมงพื้นบ้านจริง
2: ประมงพื้นบ้านจริง
1: สมัยก่อนนี่แถวนี้เขาบอกอุดมสมบูรณ์บึงบอระเพ็ดนี่ดังเรื่องจระเข้พ่อเคยเห็นไหมมีไหมสมัยก่อนและเดี๋ยวนี
2: ้มี
1: แล้วมาทำไมกลับอีก
2: จะถาม
1: มีจริงเหรอพี
2: ่นู่นเคสหนึ่งนู่นเนี่ยนะเห็นเกาะไหมน่ะเนี่ยนะเห็นเกาะน่ะ
1: อ๋อแต่มันจะไม่มายุ่งกับเรา
2: ไม่ยุ่งหรอก
1: อ๋อก็คือนักท่องเที่ยวมาได้ไม่อันตราย
2: ไม่อันตราย
1: แล้วนักท่องเที่ยวอยากไปดูจระเข้จะเห็นไหม
2: ไปเห็นก็คือต้องไปข้างในเนาะเขาจะซื้อฝึกเป็ดฝึกไก่ได้โยนให้กิน
1: อ
2: ย่างเง
1: ี้ยอ๋อคือส่วนใหญ่พอเวลาคนมาเขาก็หลบเนาะจระเข้อ่ะถ้าย้อนกลับไปหลาย10 ปีที่เรามีเสือไหมแถวนี้เออแล้วทำไมตอนนี้มีอ่ะเนี่ยโอ้นี่ว่าจะขอซื้อปลาไปทำอาหารแม่บอกแม่ให้เลยคุณแม่ใจดีนะครับผมเห็นว่าผมบอกแล้วคนที่ใจดีขอบคุณมากนะครับคุณแม่ขอบคุณครับเราได้ปลามาแล้วนอกจากจะมาขายสดๆแล้วเอาไปชำแหละแล้วเอาไปทำอะไรนี่ครับ
2: คือทำปลาเกลือทำปลาลมควันเขาเรียกปลาย่างอ่ะ
1: ปลาย่างปลาเกลือคืออะไรปลาย่างปลาลมควันรู้จักแต่ปลาเกลือเป็นไงคือปลาเค็มเหรอ
2: ปลาเค็มนั่นเนี่ยครับบ้านนอกเขาเรียกปลาเกลือ
1: เอาล่ะก็คือเขาบอกผมได้ยินมาว่าเขาบอกว่าปลาเกลือของบึงบอระเพ็ดนี่ขึ้นชื่อมากเราเอาปลาพวกนี้ไปทำได้เลยใช่ไหมพ
2: ่
1: อ
2: ได้เลย
1: น่าสนใจผู้ชมต้องไปดูกันอันนี้เราก็ดูเรายังไม่เห็นเขาสาวขายเราต้องไปดูคุณลุงคุณลุงสาวขาย
2: ได้เดี๋ยวก็ไป
1: ไปผู้ชมครับเวลาอยู่ในที่โล่งๆแบบนี้เราจะไม่ได้ใส่แมสนะครับผู้ชมอากาศถ่ายเทสะดวกแบบนี้ปลอดภัยนะครับอันนี้ทำไมเหมือนกับว่าของคุณพ่อเนี่ยเขาจะได้แต่เล็กๆอ่ะแล้วทำไมของคุณป้าไม่
2: ปลา4 เซน
1: ปลา4 เซนหมายมันอยู่ที่ข่ายใช่ไหมอ
2: ยู่ที่ข่าย
1: อ๋อนี่คือพ่อตั้งใจเอาปลาเล็กอันนั้นปลาอะไรอ่ะพ่ออ
2: ันนี้ปลาขย
1: แ
2: งอันนี้ปลาเล็กแบบเนี้ยเขาจะเอาไปปลาทำปลาลมควัน
1: คือข่ายแต่ละชนิดมันก็จะได้ปลาคนละแบบก
2: ันคนละแบบ
1: โอ้อันนี้คือข่ายเล็กเพราะคุณพ่อเขาเอาปลาเล็กเอาไปทำปลาลมควัน

0: แขยงปลาแขยงนี่จริงถือว่าหายากนะที่นี่เยอะ
1: ที่นี่เยอะชุม
0: พ่อผมถามนิดนึงว่าบึงบอระเพ็ดเนี่ยนอกจากจะมีปลาเยอะปลาน้ำจืดชุมแล้วจริงๆแล้วปลาที่เนี่ยมันมีรสชาติแตกต่างจากปลาที่อื่นไหม
1: แตกต่างเนื้อมันจะแน่นกว่ากินเนื้อมันจะหวานแล้วมันจะแน
0: ่
1: น
0: แล้วที่นี่แบบว่ามีฤดูน้ำเยอะน้ำน้อยไหมครับ
1: มีเนี่ยเดี๋ยวน้ำจะมาเนี่ยเดือนอะไรเดี๋ยวก็จะมาเดือนกันย
0: าวเวลาถ้านักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวที่บึงบอระเพ็ดเนี่ยมาประมาณฤดูไหนดีสุดเพราะ
1: ฤดูหนาว
0: หน้าหนาวสวยเลยใช่ไหม
1: สวยมันจะมีบัวแดงมีดอกบัวหลวงมีนกเยอะ
0: ต้องมาหน้าหนาว
1: นกจะลงบึงเยอะหน้าหนาว
0: บึงบอระเพ็ดนั้นนะครับมีพื้นที่มากกว่า200ตารางกิโลเมตรครอบคลุมกว่า3อำเภอของจังหวัดนครสวรรค์นั่นก็คืออำเภอเมืองอำเภอชุมแสงและอำเภอท่าตะโกครับซึ่งที่นี่ถือเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญเกี่ยวกับการประมงมากเพราะเป็นแหล่งของพันปลาและเป็นที่อาศัยของปลาในการเลี้ยงตัวการวางไข่รวมไปถึงการแพร่พันธุ์นั่นเองครับที่นี่เคยแห้งไหมหรือไม่เคยแห้ง
1: นี่แห้งสุดแล้วเนี่ยแห้งสุด
0: ที่เรามานี่ถือว่าแห้งมาก
1: แล้
0: วโอ้งั้นแสดงว่ามาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีไม่มีแห้ง
1: ทั้งปีไม่มีแห้ง
0: เดี๋ยวเราผมว่าเราได้เราเห็นวิธีการจับปลาแล้วแบบวางข่ายเดี๋ยวเราไปดูแบบรอบยืนบ้างดีกว่าว่าในรอบยืนจะได้ปลาอะไรบ้างแต่ก่อนเราจะไปดูรอบดักปลาระหว่างทางก็มีบัวเต็มเลยครับยังไงก็ต้องขอแวะดูกันสักหน่อยนี่ก็คือบัวแดงที่พ่อบอก
1: บัวหลวงบัวหลวง
0: บัวหลวงอ๋ออ
1: ันนี้ราคาดีมากครับเนี่ยโลละ50บาทครับ
0: ไหลบัวก็กินได้สายบัวก็กินได้บัวหลวงนี่ดอกมันก็กินได้ด้วย
1: กินได
0: ้แล้วพ่อแล้วเวลาใบบัวที่เขาเอาไปห่อข้าวคือใบบัวอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: ก็ใบบัวหลวงเนี่ยครับ
0: บัวหลวงนี่เลยเหรอ
1: ครับครับใบจังตัง
0: โอ้ดีเลย
1: ใบจังตัง
0: ผมไม่อยากจะเอาไปทำแบบข้าวห่อใบบัวมากเลยมันต้องเลือกใบแบบไหนครับ
1: ก็เลือกใบไม่อ่อนไม่แก่
0: ใบอย่างนี้ไม่ได้หรอใบที่อยู่ในน้ำอย่างนี้ไม่ได้หรอ
1: ไม่อย่างนี้ไม่ดีครับสู้อย่างว่าไม่ได้ครับเนี่ย
0: หรอมันจะไม่ทำมันจะไม่กรอบหรือยังไงหรือมันจะไม่หอม
1: ผมว่ามันหอมดีกว่าอย่างนี้ด้วยเนี่ยนวลจะออกเหลืองเลยข้าวเวลาเราห่อแล้วอ่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปที่มันเหมือนเป็นถ้วยอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่นั่นเลยเดี๋ยวเราจะเก็บอันนั้นไปดีกว่า
1: เนี่ยที่ห่อข้าว
0: โอเคอันน
1: ี้แต่ครั้งนี้มันจะสะอาดกว่าอย่างใบนอนน้ำนอนน้ำมัน
0: คือถ้าใบห่อข้าวนี่เขาจะไม่เอาใบที่แช่น้ำเพราะมันจะแบบเหมือนโดนสิ่งสกปรกเขาต้องเอาใบที่อยู่ข้างบน
1: ข้างบน
0: นอกจากคุณพ่อจะเก็บใบบัวหลวงมาให้แล้วก็ยังเก็บบัวจีบกับไหลบัวมาให้ผมลองกินด้วยครับหวานกรอบหวานเลยคุณผู้ชมอันนี้อร่อยอันนี้บัวจีบนี่ไม่เคยกินอันนี้จะเป็นครั้งแรกเอาไปทำอะไรครับพ่อ
1: เอาไปกินจิ้มน้ำพริกน้ำปลาพริกเกลือ
0: มันคือใบอ่อนที่ยังไม่บาน
1: ใบอ่อนยังไม่บาน
0: กินได้ด้วยคุณผู้ชมอันน
1: ี
0: ้กินได้หมดเลย
1: กินได้หมด
0: ตรงนี้
1: ตรงนี้
0: ไม่ก
1: ินตรงนี้ไม่กิน
0: ตรงคนไม่กิน
1: มันจะออกขมลมล
0: มไม่ลมอ่ะขมเลย
1: ฮะแล้วเนี่ยถ้าไปต้มจะไม่ข
0: ม
1: แต่พวกที่พวกเรากินนี่กินดิบ
0: ขมแต่ก็ขมประมาณแบบกินได้เหมือนพวกมะระอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณอย่างนั้นเอาไปแกงเอาไปเลยได้ขมแต่ว่ามันกรอบคุณผู้ชมแล้วมันก็จะมีความฝาดๆนิดๆผมว่าจิ้มน้ำพริกจะอร่อยยิ่งน้ำพริกเผ็ดๆนะตัดกันได้ดีไหมครับผมพ่อเสิร์ชบอกว่าถ้าชิมบัวจีบแล้วยังไม่ค่อยถูกปากให้ลองกินเม็ดบัวดูครับงั้นผมคงต้องขอลองชิมแล้วล่ะครับหูจีบบัวนี่มันมีประโยชน์ทุกอย่างเลยเนาะใบดอกรากดอกก็ไปไหว้พระ
1: เกสรก็ขายโลแพงด้วย
0: เม็ดบัวนี่ก็ถือว่าเป็นของกินเล่นโอ้เม็ดบัวที่นี่หวานจังอร่อยดีจังตัวนี้บัวจะหวานกว่านี้เหรอนี่หวานเจี๊ยบไปนะพ
1: ่
0: อ
1: เม็ดมันจะใหญ่กว่านี
0: ้เนี่ยผมว่าแค่พานักท่องเที่ยวมาแล้วแบบมาเก็บฝักบัวกินแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วนะหวานจริงๆคุณผู้ชมที่นี่หวานมากเลยหวานอร่อยเลยอ่ะหวานเจี๊ยบเลยคุณผู้ชมขอบคุณคุณพ่อมากนะครับผมขอบคุณครับแวะกินทั้งเม็ดบัวทั้งไหลบัวกันมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูการวางรอบที่ชาวบ้านหัวดงนิยมนำมาวางดักปลากันดีกว่าครับอันนี้เรามาดูรอบดักปลาอันนี้เขาเรียกว่ารอบอะไรอ่ะพ่อผมเคยเห็นแต่แบบ
1: อันนี้รอบปลาสร้อยครับ
0: ไม่ปกติมันจะต้องแช่อยู่ในน้ำทำไมนี่มันโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ย
1: นี่น้ำมันตื้นครับเนี่ยน้ำตื้น
0: อ๋อปกติมันจะปิ่มๆใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่ว่ารอบเนี่ยเวลาเขาวางเท่าที่ผมรู้เขาจะไม่วางจมมิดนะ
1: ไม่มิด
0: จมมิดปลามันจะตายถูกไหม
1: ปลาใช
0: ่มันต้องให้หัวโผล่ขึ้นมานิดนึง
1: ใช่ปลาไม่ได้ขึ้นหัวใจได
0: ้อ๋อนี่เขาไม้ไผ่ปักไว้แล้วมันดึงขึ้นมาดูยังไงฮะอ๋อต้องแก้มัดก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นมา
1: ใช่
0: มีอันนี้มีพ่อผมเห็นแล้วโอ้เยอะเลยโอ้ยมีปลาหมอด้วยโอ้มีปลาหมอ

0: ปลากระดี่ปลาอะไรเนี่ยโหเยอะ
1: เพียนปลาสร้อยปลาดิเลื้อยปลาสลิด
0: อันนี้เราเขาก็จะเปิดเนี่ยคือเหมือนกับคุณผู้ชมปลามันจะเข้าไปทางนี้แล้วไปอยู่ข้างในแต่ว่ามันจะย้อนออกมาไม่ได้
1: ไม่ได้
0: แต่มันก็มีบางตัวก็หลุดออกมาเหมือนกันเนาะก็มีใช่แต่ก็น้อยนะแบบนี้เราจะวางต้องวางนานแค่ไหนครับถึงจะได
1: ้ก็2คืน
0: แต่ผมดูลักษณะเหมือนเขาวางทิ้งไว้เลยเหรอพ่อ
1: คราวนี้มันต้องวางทิ้งเพราะน้ำไม่มีที่จะเข้าไปดักนี่เขาต้องเอามาตั้งเหมือนตั้งทิ้งไว
0: ้มาดักทิ้งไว้เสร็จแล้วพอเวลามาก็เก็บแต่ปลาไปนะรอบ
1: ก็ไม่เหมือนก็วางไว้เหมือนเดิม
0: อ๋อโอเคอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะปักไว
1: ้ปักไว้
0: ซึ่งอันนี้มันไม่ใช่รอบเรามาดูเขาเราก็เลยคืนปลาเข้าไปนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเปิดเจ้าของรอบเขามาเนาะนี่นะคุณผู้ชมนี่คือวิถีชีวิตจริงๆอันนี้เป็นวิธีการจับแบบนี่คือชาวบ้านที่นี่เขาจับปลาแบบอนุรักษ์นะคุณผู้ชมที่เขาเห็นที่เราเห็นการใช้รอบการใช้ข่ายเนี่ยคือการจับแบบอนุรักษ์เราไม่ได้ใช้อุตสาหกรรมใหญ่เข้ามาเพราะฉะนั้นปลามันก็จะเริ่มเติบโตทัน
1: ใช
0: ่และก็จะมีเขตอนุรักษ์ที่ห้ามไปจับด้วย
1: ใช
0: ่ก็คือเขตที่พ่อเขาบอกมีจระเข้อยู่นั่นแหละ
1: น
0: ั่
1: นแหละ
0: ซึ่งเราก็จะไม่ได้ไปดูกันวันน
1: ี้เขาก็แบ่งเขตเขต1เขต2เขต1เนี่ยเขาอนุรักษ์เข้าไม่ได
0: ้ตรงนั้นก็จะเป็นที่เพาะพันธุ์ปลาแล้วถึงแบบมีนกเยอะมีจระเข้ให้ไปดูแต่ไปเที่ยวได้แล้วเราไปดูดีกว่าว่าปลาเยอะๆแบบนี้บัวเยอะๆแบบนี้เราจะเอามาทำอะไรกินกันดีครับดูการจับปลากันไปแล้วนะครับต่อไปเราจะไปดูการแปรรูปปลาของชาวบึงบอระเพ็ดกันครับโอ้โหอันนี้คือปลาที่เราจับมาสดๆเอานี้เอามาทำปลาเกลือใช่ไหมครับพ่อ
1: ทำปลาเกลือ
0: แม่ก็เริ่มจากการขูดเกล็ดก่อนเลยก็เอามาทำความสะอาดก่อนแล้วก็ขูดเกล็ดให้หมดตัวเล็กตัวน้อยได้หมดปลาเกลือที่ทำปลาอะไรได้บ้างได้ทุกชนิด
1: ได้ทุกชนิดเลยครับเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วปลาเกลือที่เวลาเอาไปขายอย่างเงี้ยมันราคาต่างกันไหมว่าถ้ามันเป็นปลานิลปลาสร้อยอะไรเงี้ยตาราคามันต่างกันไหม
1: ต่างกัน
0: อย่างปลานิลขายยังไงแม่ปลานิล
2: ปลานิลโลละเท่าไหร่80เนี่ย
0: จริงเหรอโอ้ปลาเกลือโลละ80เหรอปลานิลแล้วถ้าเป็นปลาสร้อยเล็กๆอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเล็กๆคิวๆอย่างเงี้ย
2: อย่างเงี้ยเขาขายขีดละ10บาท
0: ขีดละ10บาทก็โลละ100
2: จ้ะ
0: ก็สูสีกันแต่แบบนี้มันก็ทำยากกว่าใช่ไหม
1: ทำยากกว่าม
0: ันยากกว่ามันตัวเล็กทำไมที่นี่ถึงแบบขึ้นชื่อเรื่องปลาเกลือเรามีสูตรเด็ดอะไรกว่าที่อื่นเขาอะแม
1: ่มันเป็นปลาในบึงอ่ะคนก็ชอบกินไง
0: อ๋อคือมันเป็นที่คุณภาพของปลา
1: เนื้อ
0: ม
1: ัน
0: อร่อย
1: นั่นแหละปลาเล็กเนี่ยเราจับมาได้แล้วก็ใส่เกลือต้องทำแบบนี้ทำเป็นปลาเข็ม
0: แล่ออก
1: แล่ออก
0: มีก้างอยู่เนาะตัดหัว
1: ใช่มีก้างอยู
0: ่ทำไมเราถึงไม่เอาหัวมันไว้อะผมก็งงเลยพวกปลาสลิดเนี่ยก็ไม่เอาหัวไว
2: ้คือท้องมันจะดำต้องล้างท้องมันง่าย
0: อ๋อคือถ้าตัดหัวแล้วมันจะทำความสะอาดง่าย
2: ใช
0: ่โอเคครับพอเราเอาเกล็ดออกแล้วควักไส้ออกแล้วตัดหัวแล้วเอาไปทำอะไรต่อครับพ่อ
1: เราก็มาล้างน้ำน้ำล้างน้ำเนี่ย
0: น้ำธรรมดาเลยน้ำเปล่าเลย
1: ธรรมดา
0: ไม่ต้องใส่สารส้มน้ำส้มสายชูเลย
1: ไม่ต้อง
0: น้ำเปล่าๆเลยโอเค
1: ล้างเสร็จเราก็มาทาเกลืออ
0: ๋อไม่ต้องรอให้แห้งเลย
1: ไม่ต้องรอเสร็จแล้วแล้วก็มาหมักไว้พักนึง
0: ใช้เวลาหมักไม่นานเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงพอได้ที่แล้วก็นำปลาไปล้างอีกรอบก่อนเอาไปตากแดดครับ
1: ตากอย่างนี้จะพักแล้วก็มาคว่ำอย่างนี้น้ำจะออกหมด
0: ก็ตากด้านนึงแล้วก็กลับอีกด้านนึงตากไว้กี่ชั่วโมงแล้วมากลับครับ
1: ก็ประมาณชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวก็จะเก็บได้แล้วดูเน
2: ี่
1: ย
2: เก็บได้แล้ว
1: เนี่ยเดี๋ยวจะเก็บได้แล้วเนี่ย
0: อันนี้ก็คือกลับไปแล้วแสดงว่าตาก2ชั่วโมงตาก1ชั่วโมงมากลับได้แล้วก็ตากชั่วโมงนึงแล้วก็เก็
1: บ
0: มันจะเป็นไหมว่าตากครั้งแรกต้องเอาด้านหนังขึ้นก่อนหรือด้านท้องขึ้นก่อน
1: ไม่จำเป็น
0: ด้านไหนก็ได
1: ้ด้านไหนก็ได้
0: ตากแบบนี้มันก็จะไม่แห้งมากเนาะ
2: จ้ะ
0: ครับผมมันก็เลยเป็นที่มาของปลาเกลือที่ไม่เหมือนกับของพื้นที่อื่น
2: ใช่
0: มันจะไม่เหมือนปลาเค็มไปเลยใช่ไหมโอเคครับผมเดี๋ยวตากเสร็จแล้วอันนี้แบบที่เสร็จแล้วเราเอาแบบที่เสร็จแล้วไปทำอาหารกันดีไหมล่ะ
1: ได้
0: แล้วครับนอกจากการแปรรูปปลาเกลือแล้วชาวบ้านหัวดงก็ยังมีการนำปลาที่ได้มาแปรรูปเป็นปลาลมควันซึ่งเป็นการถนอมอาหารของชาวโบราณโดยการนำปลาตัวเล็กมาทำความสะอาดนำไปเข้าตู้อบสุมด้วยไฟไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุกเท่านี้ก็ได้ปลาลมควันตามแบบฉบับของชาวบ้านหัวดงแล้วครับได้เวลาความอร่อยแล้วครับคุณผู้ชมพอมาถึงช่วงของความอร่อยก็ต้องมาหายอดฝีมือในการทำอาหารตอนนี้ผมอยู่กับแม่ต่อยนะครับผมสวัสดีครับเรื่องความอร่อยต้องยกให้แม่งานบุญงานบวชที่ไหนแม่ไปหมด
3: ใช่แม่เป็นแม่ครัวอยู
0: ่อ๋อแม่เป็นแม่ครัวแม่ไปอยู่ในครัวอย่างเดียวโอเควันนี้แม่
3: ไม่เคยสวยเขาเลย
0: โอ้ยไม่ได้สวยคนมีฝีมือเราไม่ได้โชว์หน้าตาเราโชว์เสน่ห์ปลายจวักวันนี้จะมาทำอะไรให้ชิมครับ
3: ต้มยำจ้ะ
0: ผมขอเป็นลูกมือได้ไหม
3: ได้จ้า
0: เพราะอะไรคุณผู้ชมต้มยำเนี่ยใครๆก็ทำได้แต่ต้มยำปลาน้ำจืดจะทำยังไงให้ไม่คาวจะทำยังไงให้ถึงใจเนี่ย

0: ต้องมาดูเจ้าของสูตรที่บึงบอระเพ็ดกันเลย
1: คร
0: ับผมเริ่มอันดับแรกตั้งน้ำยังไม่เดือดใส่อะไรก่อนไหมครับ
1: จะใส่ไปผักได้เลยจ้ะเนี่ย
2: ข่านะครับผมลงไปเลย
0: แล้วก็ตามด้วยนี้เป็นตะไคร้นะครับก็เหมือนเครื่องต้มยำทั่วไป
1: เป็นยำทั่วไป
0: แต่ว่าเครื่องต้มยำสามารถใส่ตอนที่น้ำยังไม่เดือดได้ถูกไหมครับ
1: ได้จ้ะ
0: แล้วตามด้วยใบมะกรูดเลยไหมครับหอมแดงก็ใส่ได้เลย
1: ได้เลยจ้ะ
0: เอาละต้มยำที่นี่มีหอมแดงด้วยนะบางสูตรก็ไม่มีคล้ายๆต้มแซ่บนิดๆไห
1: ม
0: ตามด้วย
1: ได้เลยลูก
0: อ๋อคือแม่ไม่ใช้น้ำมะขามเปียกแม่ใช้มะขามใส่ลงไปเลยไม่ต้องมาคั้นน้ำเลย
1: ไม่ต้องคั้นแล้วเลยมะเขือเทศสุกแล้วทิ้งใส
0: ่ครับผมมะเขือเทศร้อยสุกก่อนคราวนี้ก็รอให้น้ำเดือดระหว่างที่รอให้น้ำเดือดเรามาคุยกันเรื่องปลาดีกว่าตัวนี้หนักเท่าไหร่ครับแม่
1: ประมาณโล3
0: ถ้าบอกว่าปลาสดๆเลยจับมาเป็นท่านแรกออกมาเนื้อสดๆจะต้องออกสี
1: จะออกสีเนี่ยจ
0: ้ะส้มๆอมชมพูแบบนี้เคล็ดลับความอร่อยของต้มยำของคุณแม่คือความสดของปลา
1: ความสดของปลาน
0: านโอเคครับผมน้ำเริ่มเดือดแล้วครับคุณแม่ใส่อะไรครับ
1: น้ำเดือดแล้วก็ใส่ปลา
0: พอเนื้อปลาสุกแล้วจริงๆก็ไม่นานนะคุณแม่ประมาณสัก 2-3 นาทีก็สุกแล้วเนาะก็ใส่มะเขือเทศใช่มั้ยครับถูกมั้ยพอใส่มะเขือเทศแล้วต้มต่ออีกนานไหมครับ
1: ต้มเราดูให้ปลาสุกหน่อยร้อยหน่อยลูกร้อยหน่อย
0: รออีกหน่อยให้มะเขือเทศสุกให้ปลาสุกปรุงรสได้ไหมหรือว่าต้องรอก่อน
1: มันรู้มาปรุงข้างล่างก็ได้มั้ง
0: อ๋อไม่ต้องปรุงรสในหม้อมาปรุงข้างนอกจะอร่อยกว่า
1: อร่อยกว่า
0: โอ้นี่คุณผู้ชมมีเคล็ดลับอีกแล้วมั้ยเวลาปรุงในหม้อด้วยอุณหภูมิความร้อนเนี่ยมันทำให้เรากระรสชาติได้ยากแต่ถ้าเรามาปรุงในชามง่ายกว่าเนาะ
1: น้ำปลาใส่ในลูกผักไทย
0: งั้นแม่ปรุงได้เลยครับเอารสแบบที่นี่ได้เลยครับผมปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับเล็กน้อยแล้วก็โรยด้วยผักครับผมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับขอลองชิมเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหปลาสดมากเนื้อแน่นสุดๆ
1: เนื้อหวานเนี่ยเนื้อหวานจ่อยเลย
0: หวานอร่อยจนน้ำซุปหวานไปด้วยเลยคุณผู้ชมแล้วก็รสชาติเปรี้ยวจากมะขามเปียกที่ลงไปต้มในหม้อมันก็ทำให้หอมมันมีกลิ่นมะขามด้วย
1: ถามว่าอร่อยกว่ามะนาวถ้าต้มยำแต่มะขามอร่อย
0: แล้วสูตรแบบที่เอามะขามทั้งฝักลงไปไม่ต้องคั้นเคี่ยวอ่ะมันไม่ได้แค่ได้น้ำได้รสชาติเปรี้ยวจากน้ำมะขามอย่างคุณผู้ชมมันทำให้มันมีกลิ่นน้ำมะขามอยู่ในนั้นด้วยนะ
1: มันหอม
0: ใช่แล้วกลิ่นน้ำมะขามมันก็ช่วยแก้กลิ่นขาวปลาด้วยนะเคล็ดลับต้มยำปลานิลแบบง่ายๆแม่บอกว่าปลาต้องสดถ้าไม่สดนี่ยังไงก็ไม่อร่อยถูกไหมคร
1: ับ อร่อย
0: แค่นี้เองลองทำไปดูนะครับต้มยำปลานิลในแบบชาวบึงบอระเพ็ดครับผมต้องบอกเลยครับว่าไหลบัวของบึงบอระเพ็ดนี่หวานกรอบจริงๆผมเลยเอามาให้แม่ต๋อยทำอาหารให้เรากินกันอีกสักจานครับครับผมเริ่มจากอันดับแรก
1: ใส่กระเทียมก่อนจ้า
0: ครับตั้งกระทะใส่กระเทียมครับผัดกระเทียมให้หอมก่อนนะครับผมปกติไหลบัวเนี่ยเราก็จะเจอไปทำส้มตำไปลวกจิ้มน้ำพริกแต่ถ้ามาผัดนี่ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เนาะน้อยเขาไม่ค่อยมาผัดกัน
1: แต่มันกำลังดังนะผัดน้ำมันหอยไหลบัวเนี่ย
0: กำลังมาเหรอตอนนี้กำลังมาน
1: ะเลย
0: โอ้น่ากินมาก
1: หอมไหมล่ะหอมแล้วเนี่ย
0: ครับผมหอมเลยกระเทียมหอมไหลบัวหอมลงไปแล้วต้องใช้ไฟแรงใช่ไหมครับ
1: ต้องใช้ไฟแรง
0: ใช้ไฟแรงถึงจะกรอบอร่อยนะครับผมไหลบัวนี่ก็เป็นของดีของขึ้นชื่อที่บึงบอระเพ็ดอีกอย่างนึง
1: บอระเพ็ดถ้าใครมาถึงบึงไม่ได้กินไหลบัวอะไรสักอย่างคือไม่ถึงบึง
0: มันมีตลอดทั้งปีไหมแม่หรือมีเป็นบางฤดู
1: มันมีทั้งปีลูก
0: พอเวลามันสุกแล้วมันจะเริ่มใสๆนะครับจากตอนแรกที่มันจะดูสีขุ่นๆหน่อยเนาะชอบกินไหลบัวมากกว่าสายบัวไหลบัวมันจะกรอบกว่า
1: สายบัวคือสายบัวแดง
0: สายบัวมันคือต้นไหลบัวมันคือเง่าข้างล่าง
1: อันนี้อยู่ใต้ดินปลอดสารทุกอย่าง
0: น้ำมันหอยโอ้โหน้ำตาลแล้วของแม่ที่เห็นแปลกนะคุณผู้ชมมีนี่ใบโหระพาด้วยอันนี้เป็นสูตรของแม่ใช่ไหม
1: ใส่ให้มันหอมมาลูก
0: ใส่มันหอมเพิ่มใบโหระพาเข้าไปอ่ะ

0: อะครับผมได้กลิ่นหอมขนาดนี้ทนไม่ไหวนะครับขอถอดแมสมาชิมก่อนเลยครับกรอบหวานมากขนาดผัดจนสุกก็ยังกรอบอยู่คือจุดเด่นของไหลบัวคือมันกรอบมากแล้วมาทำผัดน้ำมันหอยมันอร่อยแล้วมีกลิ่นของใบโหระพาคุณผู้ชมเจ๋งมากแต่เคล็ดลับของคุณแม่ต้องเจียวกระเทียมให้หอมด้วยนี่มันหอมกระเทียมด้วยพอกินจานนี้ของคุณแม่ปุ๊บทำให้ผมได้ไอเดียในการทำอาหารของผมขึ้นมาเลยผมขอยืมเทคนิคการเจียวกระเทียมให้หอมกับใบโหระพาของคุณแม่ไปใช้ได้ไหมครับ
1: ใช่
0: ค่ะโอเคครับงั้นวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากครับผมขอบคุณครับแล้วก็มาถึงอาหารของผมในวันนี้นะครับวันนี้ตั้งใจจะเอาปลาเกลือของดีของบึงบอระเพ็ดนะครับที่ทำมาจากปลานิลเห็นคุณเห็นไหมว่ามันสดมัน

0: ใหม่แค่ไหนนี่ขนาดเอาไปตากแล้วเนื้อมันยังอมชมพูอยู่เลยเดี๋ยวเราจะเอามาทำเป็นข้าวผัดกันแต่พิเศษกว่านั้นวันนี้เราเก็บใบบัวมาด้วยใช่ไหมครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผมจะเอาข้าวผัดของผมไปห่อในใบบัวมันมีเคล็ดลับนะครับในการทำให้กลิ่นของใบบัวซึมไปในข้าวผัดเดี๋ยวมาดูเคล็ดลับของผมในวันนี้กันครับน้ำมันร้อนได้ที่แล้วนะครับเราก็จะนำปลานะครับปลาเกลือของเพื่อนชื่อที่นี่ลงไปทอดใช้ไฟปานกลางนะครับคุณผู้ชมแต่รอให้น้ำมันร้อนก่อนต้องทอดใช้เวลานานนิดนึงเพื่อให้มันกรอบเข้าไปถึงข้างในถึงก้างมันจะได้อร่อยนะครับผมอันนี้ครับผมทอดให้สุกประมาณ 80% นะคุณผู้ชมยังไม่สุกดีอันนี้เป็นเคล็ดลับนะหลังจากที่ทอดปลารอบแรกเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเร่งไฟได้เลยนะครับรอให้น้ำมันร้อนจัดๆนำปลาที่เราพักไว้จนเย็นแล้วลงมาทอดอีกครั้งหนึ่งรับรองว่าปลาคุณจะกรอบถึงก้างแล้วก็กรอบนานมากอร่อยแน่นอนครับอันนี้พักไว้ให้เย็นแล้วนะครับตอนนี้ผมรอน้ำมันร้อนจัดๆนะครับเอาปลาลงมาทอดอีกครั้งหนึ่งนี่ลงไปแบบนี้เลยคุณผู้ชมทอดอีกแป๊บเดียวไม่นานนะครับใช้ไฟแรงทอดให้กรอบถึงข้างในเลยนะครับให้ก้างนั้นกรอบไปเลยครับคุณผู้ชมจะได้รับประทานได้ง่ายๆอย่าปิดไฟก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวอมน้ำมันเอาปลาขึ้นให้หมดก่อนแบบนี้ครับผมเสด็จน้ำมันนิดนึงครับแล้วเอามาพักไว้ได้เลยครับหลังจากนั้นก็เตรียมกระเทียมนะครับสับกระเทียมสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็พริกขี้หนูนะครับเป็นพริกแดงก็ได้สวยๆถ้าใครไม่กินเผ็ดเลยจะไม่ใส่ก็ได้นะครับไม่เป็นไรอันนี้แล้วแต่ความชอบหลังจากนั้นก็ปลาที่เราทอดมาเสร็จเมื่อกี้นะครับหลังจากนั้นหั่นเป็นชิ้นพอดีคำเพื่อใส่ลงไปผัดได้เลยครับหลังจากเตรียมเครื่องเสร็จแล้วนะครับเราจะมาผัดข้าวผัดกันแล้วเดี๋ยวผมจะมีเทคนิคในการทำให้ข้าวผัดของคุณนั้นมีกลิ่นของใบบัวด้วยครับผมตั้งกระทะนะครับผมใช้กระทะใบเดิมที่มีน้ำมันจากการทอดปลาอยู่นะครับจะได้มีกลิ่นหอมๆตั้งน้ำมันให้ร้อนนะครับใส่กระเทียมลงไปครับผัดกระเทียมจนหอมนะครับคุณผู้ชมครับแล้วผมก็จะใส่พริกที่เราซอยไว้ลงไปครับใส่ข้าวลงไปนะครับเป็นข้าวที่พักไว้ให้เย็นแล้วนะครับจะผัดง่ายขึ้นครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็ใช้ไฟแรงๆตลอดนะครับปรุงรสนะครับด้วยน้ำปลาแต่ไม่ต้องมากนะครับเพราะว่าปลาเกลือมีความเค็มอยู่แล้วนะครับผมหย่อน้ำปลาไปที่กระทะอย่างนี้นะครับจะเพิ่มกลิ่นหอมได้นะครับน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มีรสหวานตัดกับความเค็มของปลาเกลือนะครับผมที่ขาดไม่ได้สำหรับจานนี้พริกไทยครับพริกไทยป่นนะครับเยอะนิดนึงนะครับมันจะเข้ากับกลิ่นของปลาเกลือเค็มๆได้ดีมากเลยครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นใส่ปลาเกลือที่เราทอดไว้กรอบๆลงไปนะครับผมคลุกเคล้าให้เข้ากันครับโหระพาจะทันกลิ่นหอมที่เข้ากับปลาเกลือหรือว่าปลาแดดเดียวได้ดีมากนะครับผมและก็ไม่ต้องกลัวเรื่องใครบอกว่าไม่ค่อยชอบกลิ่นของปลานะครับถ้าใส่โหระพาลงไปปุ๊บข้าวผัดของคุณจะหอมน่ารับประทานทั้งพริกไทยทั้งกระเทียมนะครับหลังจากนั้นเคล็ดลับนะครับถ้าอยากให้ข้าวผัดของคุณมีกลิ่นหอมของใบบัวนะครับเพราะเราจะไม่เอาไปนึ่งต่อนะครับคุณต้องเอาข้าวตอนที่ยังร้อนๆอยู่แบบนี้ใส่ลงไปคุณผู้ชมอ่ะผมขออนุญาตเอาปลากับเครื่องลงไปก่อนเพราะว่าเวลาเราแกะใบบัวเราจะแกะจากด้านล่างขึ้นมานะต้องตอนร้อนๆนะครับแล้วพอคุณปิดใบบัวแล้วอบเอาไว้นะกลิ่นหอมของใบบัวก็จะมาอยู่ในข้าวของคุณครับแบบนี้เลยคุณผู้ชมพับให้แน่นนะครับจะมัดด้วยอะไรก็ได้เดี๋ยวจะพับแล้ววางเอาไว้ก็ได้นะครับแบบนี้แหละความร้อนของข้าวนะครับมันจะทําให้กลิ่นของใบบัวนั้นซึมเข้าไปในข้าวของเราแล้วพอแกะออกมารับประทานบอกได้เลยว่าอร่อยมากๆครับผมเกี่ยวกับพ่อฝีมือผมจากปลาเกลือบึงบอระเพ็ดเน่เป็นไงผมลองทำแบบห่อใบบัวพ่อเคยกินข้าวห่อใบบัวไหมครับ
1: เคยกินครับไปรุ่นเรียนอยู่ก็เอาข้าวห่อใบบัวไปกิน
0: อ๋อสมัยเป็นนักเรียนก็แบบห่อใบบัวไปกินโรงเรียน
1: ห่อใบบัวไปกินแล้วห่อใบบัวเนี่ยตอนที่เราห่อไปข้าวมันอุ่นๆหน่อยพอเราห่อไปปั๊บเนี่ยแก้วออกไปเนี่ยมันจะหอมมันจะเหลืองมันจะ
0: แสดงว่าเหมือนที่ผมคิดไว้เลยคุณผู้ชม
1: จะหอม
0: งั้นเดี๋ยวพ่อลองดูว่าของผมหอมไหม
1: รสชาติเยี่ยมเลยครับเนี่ยมีกลิ่นใบโหระพามีกลิ่นหอมใบบัว
0: เนี่ยผมกินปลาเกลือเปล่าๆทุกผู้ชมไม่เค็มอย่างที่พ่อบอกอ่ะมันต้องหมักเอาไว้ให้ได้รสเกลืออ่อนๆแล้วล้างออก
1: ครับ
0: อย่าไปเอาเค็มมันไม่อร่อยใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้มันไม่เค็มมันแบบเค็มอ่อนๆแล้วมันยังได้รสชาติของปลาอยู
1: ่ครับ
0: มันไม่เหมือนปลาเค็มแห้งๆอร่อยคุณผู้ชมบีบมะนาวไปหน่อยเด็ดเชื่อแล้วว่าปลาเกลือที่นี่เขาดีจริงอร่อย
1: หอมใบโหระพาด้วย
0: โอ้ยอร่อยมาก
1: หอมกลิ่นใบบัวด้วย
0: คือหนึ่งข้าวผัดที่พ่อบอกแหละหอมบัวหอมใบโหระพาและข้าวอยู่ในใบบัวเนี่ยมันจะนุ่ม
1: มันจะนุ่ม
0: แต่พอผมกินผมว่าพิเศษสุดคือปลาเกลือพ่อจุดเด่นของปลาเกลือเราคือหนึ่งปลาต้องสด
1: ปลาต้องสด
0: สองเทคนิคมันต้องไม่เค็มจัดต้องแดดเดียว
1: ครับ
0: หลายแดดไม่ได้เน
1: า
0: ะ
1: หลายแดดไม่ได้มันจะแข็ง เนื้อมันจะ

0: วันนี้บอกเลยคุณผู้ชมว่าตั้งแต่เช้ามานะคุณพ่อแบบว่าไม่ได้เซตไม่ได้เตรียมอะไรพิเศษแบบว่าวันนี้มีนักท่องเที่ยวมาต้องมีอะไรที่เป็นพิเศษคุณพ่อพาเราไปสัมผัสแบบวิถีจริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นความสุขความสนุกแบบที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนแต่มันคือวิถีที่มันมีเสน่ห์ของชาวบึงบอระเพ็ดที่นี่จริงๆครับผมชอบมากจริงแล้วผมคิดว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านก็คงจะอยากมาลองสัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวบึงบอระเพ็ดอย่างผมดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพ่อมากนะครับที่พาผมไปเที่ยวทั้งวันแล้วก็สอนเทคนิคการทำปลาเกลือนะครับให้ทุกคนได้รู้จักฝากขอบคุณแม่ต่อยด้วยแม่ต่อยนี่ฝีมือวางอันดับหนึ่งของจริง
1: คร
0: ับผมเดี๋ยวก่อนจากการคุณผู้ชมให้คุณพ่อฝากชวนคนมาเที่ยวนิดนึงเพราะต้องบอกว่าที่เที่ยวแห่งนี้นะครับที่บึงบอระเพ็ดยังเป็นที่เที่ยวแบบวิถีชีวิตแบบชุมชนแบบแท้ๆ 100% พ่อชวนเลยครับ
1: อยากจะเชิญชวนให้มาเที่ยวบึงบอระเพ็ดบอกบรรยากาศก็ดีมากอ่ะอยากจะเชิญชวนให้มาน
0: ั่นแหละคุณผู้ชม
1: เที่ยว
0: นี่แหละคุณผู้ชมเรียกไม่ค่อยถูกนี่แหละแต่ใจอยากให้มานี่แหละครับคือวิถีชีวิตแบบชาวบ้าน
1: แถวริมบึงอ่ะ
0: ใช่ยังไงลองมาสัมผัสกันดูนะครับที่บึงบอระเพ็ดนะครับผมวันนี้เรา2คนขอลาไปก่อนครับคุณผู้ชมสวัสดีครับนี่ของฝากจากนครสวรรค์นี่เป็นไงนี่หมวกอันนี้บ่งบอกถึงอำนาจวาสนา

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังความคิดด้วยเหรอ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ยากันอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจนึงทาง Facebook นะครับเขานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้นัดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าวิธีการแยกขยะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันควรทำยังไงเขาคือเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปและตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่ร้านรับซื้อขยะแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อที่จะมาเจอกับเจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปนะครับเขาอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับผมคุณเปรมสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ตอนแรกผมนึกว่าจะต้องเป็นคุณลุงมีอายุหน่อยอะไรอย่างงี้ฮะ
1: ก็เป็นความตั้งใจว่าเราอยากจะให้คนนึกภาพเวลาเราพูดถึงคนรับซื้อของเก่าก็จะมองภาพเป็นคุณลุงก็มีรถซาเล้งก็ปั่นมามีของเก่ามาแลกอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนมากกว่าตัวแทนของคนทําอาชีพนี้จริงๆก็ทําธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นของที่บ้านนะครับก็ทํามานานแล้วครับตั้งแต่เกิดผมก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วแล้ววันนึงเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทําไมคนถึงไม่ค่อยเข้าใจการแยกขยะรู้สึกว่าคนทั่วไปมองการแยกขยะมันเหมือนทิ้งให้ถูกถังเฉยๆ
0: ครับ
1: เราก็ลองเปิดเพจดูให้ความรู้ซิแต่เราก็ต้องให้แบบง่ายๆให้มันดูเข้าถึงถ้าจะแยกขยะให้มันถูกอ่ะมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยๆต้องมีมูลค่าขายได้อย่างที่2คือทัศนคติต่อขยะของบ้านเราเรายังเรียกขยะว่าขยะอยู่แต่ถ้าเราเปิดดูมันดีๆของแต่ละอย่างอ่ะมันจะมีชื่อเรียกของมันจะมีวัสดุของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจมันอ่ะเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือพลาสติกนะอันนี้คือกระดาษนะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มีราคาไหมอันนี้เป็นโลหะอะไรเงี้ยครับ
0: มาถึงร้านรับซื้อขยะนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้เห็นไหมฮะอันนี้ขวดน้ำดื่มนะครับที่เราดื่มกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับหลายๆคนก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าเป็นขวด PET ที่เรียกว่าเพชรนะคร
1: ับ ใช่ครับพลาสติกนะครับให้แยกเป็น2ชนิด
0: ครับ
1: ชิ้นแรกคือถ้ามันใสมันต้องเป็นขวดน้ำเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นถึงจะรีไซเคิลได้ถึงจะมีตลาดรองรับถ้ามันไม่ใช่ขวดใส
0: ครับ
1: แล้วมันเป็นสีทึบหรือสีขุ่นมากๆจะต้องเหนียวคือบีบได้ครับบีบไม่แตกอย่างเงี้ยบีบไม่แตกใช่ไหมครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าพลาสติกประเภทอะไรนะครับ
1: อันนี้เป็นไฮเดนพีอีครับ HDPE คร
0: ับ HDPE
1: เลข2
0: ครับผม
1: ก็จะมีอีกแบบนึงเป็น PP
0: ครับอันนี้ก็รีไซเคิลได้เหมือนกัน
1: ก็ได้ก็คือขุ่นขุ่นสีขุ่นขุ่น
0: สีขุ่นขุ่นแบบนี
1: ้เหนียวเหนียว
0: อ๋อครับผม
1: ขวดนมขวดนมก็เป็นให้ DPE เหมือนกันก็คือมันขุ่น
0: ครับผม
1: ขุ่นแล้วเหนียว
0: อันนี้ก็มีปริมาณมากเหมือนกันก
1: ็
0: รีไซเคิลได้
1: รวมกันเลย
0: แล้วอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้ครับ
1: ที่รีไซเคิลไม่ได้คือ1พลาสติกที่มันเป็นมัลติเลเยอร์หรือเป็นพลาสติกหลายๆชนิดรวมกันเช่นถุงขนมที่มันมีชั้นฟอยล์ด้วยมีชั้นพลาสติกด้วย
0: คร
1: ับ พอมันเป็นหลายชนิดรวมกันมันรีไซเคิลไม่ได้ละมันต้องแยกออกจากกัน
0: ซองขนมกรุบกรอบอันนี
1: ้
0: รีไซเคิลไม่ได้
1: ครับแต่ถ้าพูดถึงเฉพาะเนื้อพลาสติกจริงๆเลยเนี่ยตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือพวกเทอร์โมเซตติ้งพลาสติก
0: ครับ
1: พวกเมลานีนอะไรพวกเนี้ยครับคือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
0: ครับแล้วขวดแบบไหนที่แบบว่าขายไม่ได้ฮะ
1: ก็มันจะมีขวดที่เป็นแบบเนี้ยแต่ว่ามันมีสี
0: ครับ
1: ก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลาการรีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
0: เรียกได้ง่ายว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับแล้วเขาแก้ปัญหาไงครับปลายทางเขาไปอยู่ตรงไหน
1: บ่อขยะ
0: บ่อขยะ
1: ใช
0: ่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะคร
1: ับ
0: ถุงพลาสติกต้องแยกยังไง
1: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้แต่จริงมันรีไซเคิลได้น
0: ะ
1: เพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวได้เหนียวยังไง
0: ครับ
1: ให้ลองให้คุณลองแบบดึงดูครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดผมพูดในเพจว่าถ้ามันกดไลค์ได้เนี่ยมันกดไลค์ได้เนี่ยรีไซเคิลได้แล้วมีคนซื้อ
0: มีคนซื้อขออนุญาตดูถุงก๊อบแก๊บหน่อยฮะกดไลค์ได้ไหมครับอันนี
1: ้ได้ครับได้แต่มันจะได้อ
0: ันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโลโก้อะไรอย่างงี
1: ้
0: ได้เหมือนกันนี่ก็คือหมวดหมู่วิชาถุงพลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างและต้องจัดการยังไงบ้างครับเป็น
1: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับมีแค่2อย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนีย
0: มให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
1: ให้สังเกตที่ก้นมัน
0: ครับผม
1: ครับพลิกก้นขึ้นมาดูนะครับ
0: นี่ครับ
1: ตัวอลูมิเนียมเนี่ยก้นมันจะเว้านะครับแล้วก็ตัวเหล็กก้นมันจะแบน
0: ครับ
1: แล้วก็ดูบริเวณรอยต่อครับ ถ้ามีรอยต่อเนี่ยแปลว่าเหล็กถ้าไม่มีแปลว่าอลูมิเนียม
0: นี่ไงรอยต่ออย่างนี้ใช่ไหม
1: มันจะมีรอยต่
0: อ
1: เป็น2ชิ้นนะครับ
0: ระหว่างก้นกับตัวนะครับจะมี2ชิ้นส่วนถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแบบว่าสมูทเรียบเป็นชิ้นเดียวกันเลย

0: แค่นี้เอง
1: ก็แบ่งให้คนละถุงนะครับเหล็กถุงหนึ่งอลูมิเนียมถุงหนึ่งนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาดูวิธีการคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องแกะไอ้ฝานี้ไปแยกออกมาเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นไหมฮะ
0: ถ้าเป็นอลูมิเนียมไม่จำเป็นครับเพราะว่าอันนี้ก็อลูมิเนียมถูกไหมฮะ
1: ครับผม
0: อันนี้ก็อลูมิเนียมมันเป็นชนิดเดียวกันครับ
1: ครับผม
0: แต่ถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นกระป๋องเหล็ก
1: ครับ
0: ตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมครับ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดเราเอาไปรีไซเคิลเพื่อเอาเนื้อเหล็กใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะกลายเป็นขยะในโรงงาน
1: ครับผม
0: มันก็เอาไปทิ้งเพราะนั้นถ้าเราอยากประหยัดมันเราก็แกะออกมามันออกมาสักหน่อย
1: ครับผม
0: ก็เอามาลงกับอลูมิเนียม
1: ครับผม
0: อันนี้ก็เหล็ก
1: นี่อันนี้ก็เป็นฝาพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ
0: นี่เป็นอลูมิเนียมคร
1: ับ เป็นอลูมิเนียม
0: แต่ว่าก่อนการเอาไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออก
1: ครับผม
0: แต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
1: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าแบ่งเป็นยังไงบ้างครับพี่เปรม
0: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะรวมไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษให้มันฉีกได้ก็รวมกันได้เลยเห็นแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้นเราก็แยกเกรดมาสักหน่
1: อ
0: ยซึ่งกระดาษจริงๆแล้วมีแค่3เกรด
1: ครับ
0: ครับผมก็คือ1คือกระดาษกล่องกระดาษลัง
1: ครับ
0: คนเราจะเรียกว่ากระดาษกล่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมัน
1: อ่
0: ะให้ดูที่เนื้อเรียกว่ากระดาษคราฟเป็นกระดาษไม่ฟอกสีเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับ
1: ที่เขาเรียกกระดาษลูกฟูกก็คร
0: ับ ใช่ครับเกรดที่2ก็คือกระดาษ A4
1: ครับ
0: เป็นกระดาษฟอกสีนะฮะกลายเป็นสีขาวไปเลย
1: คำว่าฟอกสีก็คือฟอกเป็นสีขาว
0: ใช่ครับ
1: อ๋อครับ
0: แต่ว่าพอดีมันมีเขาเรียกว่ามันมีปิ้นมีเขียนสีดำมากเขาเลยเรียกว่าขาวดำ
1: กระดาษขาวดำ
0: ใช่
1: ครับ
0: ต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะฮะสีอื่นไม่ได
1: ้หมายถึงหมึกที่พิมพ์ลงไปนี่แหละครับ
0: เพราะว่ากระบวนการรีไซเคิลอ่ะ
1: เขา
0: จะดีอิงเอาหมึกออก
1: ครับ
0: ซึ่งวิธีการเอาหมึกออกเอาออกได้เฉพาะสีดำกับสีเงินเท่านั้น
1: ครับ
0: สีอื่นมันจะออกยากหน่อยต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
1: รวมถึงหมึกปากกาด้วยไหมครับ
0: ปากกานี่ได้สีเงินได
1: ้แล้วถ้าปากกาแดง
0: ปากกาแดงไฮไลท์ไงไม่ได้หรอก
1: ปิ้นสีอื่นสีแดงสีเหลืองอะไรก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ครับ
1: อ๋อคำว่าไม่ได้ก็คือจะไม่ถูกจัดอยู่ในกระดาษขาวดำ
0: ใช่ครับแต่ว่าก็จะไปอยู่ในกระดาษหมวดสุดท้ายคือกระดาษเศษคืออะไรก็ได้ที่เหลือ ขอให้เป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้คือผมบอกว่าฉีกได้ก็เป็นกระดาษถ้ามันฉีกเงี้ยกระดาษละ
1: โบชัวแผ่นพับ
0: อะไรฉีกได้ได้หมดครับ
1: อะไรที่ฉีกได้ได้หมดอันนี้คืออีกกลุ่มนึงแยกไว้อีกถุงนึง
0: ใช่
1: นะครับ
0: ซึ่งราคาจะถูกสุด
2: ขอยกตัวอย่างเทคนิคเล็กๆของการแยกขยะอย่างถูกวิธีและเมื่อนำไปขายยังได้ราคาดีขึ้นอีกด้วยนะครับกระดาษ A4 ราคาขายอยู่ที่1บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดำออกจากกันกระดาษสีจะขายได้ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษขาวดำจะขายได้ 6-8 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นไหมล่ะส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกันแต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาจะขายได้ประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-4 บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ 3-4 บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่นี้สามารถขายได้ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับการผันผวนของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้นอกจากจะได้ราคาดีขึ้นแล้วยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วยดีไหมล่ะ
1: อยากจะให้พี่เปรมช่วยฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนและสำคัญต่อใครบ้าง
0: เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือผมอยากให้ทุกคนแบบมีความรับผิดชอบมีสำนึกและคิดว่าขยะเนี่ยมันเป็นของเราให้ความรับผิดชอบกับมันก่อนว่าขยะเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจัดการมันให้ดีที่สุดก
1: ่
0: อนที่เราจะทิ้งออกปล่อยออกไปเออเอาส่งต่อให้ใครให้ใครครับมันไม่ใช่หน้าที่ของใครหน้าที่ของเราเลยเราทำอะไรได้ก็ช่วยทำ
1: บางทีมันอยู่ผ่านมือเราเนี่ยแค่วันละชิ้นมันสามารถใช้เวลาแป๊บเดียวในการคัดแยกตรงนั้นได้เลย
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้ามันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรับซื้อขยะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาในการจัดการมากขนาดนั้นบางทีมันอาจจะต้องปล่อยปละละเลยออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ย มันอาจจะไม่ได้เป็นจริง 100% อย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเริ่มต้นนี่ตั้งแต่ตัวเรามันก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: มาแห่วันนี้มาเที่ยวกองขยะกับคุณลุงซาเล้งนะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้มากเลยนะครับรู้ทั้งหมดนี้แล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งต่อบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้า The Green Diary วันนี้ครับพาขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยฮะเพราะว่าเราจะมาดูกับกลุ่มคนเก็บขยะรูปแบบใหม่ครับเขาเป็นกลุ่มคนที่คอยไปรับขยะในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ของเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มคนนี้เรียกกันว่า EMD Recycle ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะพี่โดมสวัสดีครับโอ้ไม่เจอนาน
3: ครับก้อง
1: พี่โดมครับ EMD Recycle ครับผม
3: ครับผม
1: ถือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ EMD เนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบปี
3: นะเดือนนี้1ปีละ
1: ถือว่ามีการเติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพี
3: ่เราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการที่คนเอ๊ะเห็นรถคันเหลืองก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ยครับปริมาณคนที่เขาใช้บริการมันเยอะขึ้นก็เลยรถคันนั้นอาจจะไม่พอละประกอบกับเราใช้มาได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็รถก็มีการสึกหรอไปบ้างแต่คันนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วย
1: มีทีม
3: เม
1: ื่อก่อนมีคนขับรถให้ด้วย
3: ใช่ครับมีคนขับรถ
1: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่า EMD Recycle นี่มันคือบริการอะไร
3: EMD วันนี้คือมันเป็นธุรกิจจัดการขยะถึงบ้านถึงโรงรถเขาถึงร้านค้าเข
1: า
3: โดยเริ่มต้นจากการที่ให้ความรู้เขาก่อน
1: ให้ความรู้ด้วย
3: ต้องให้ความรู้เขาให้เขาแยกขยะได้ถูกโดยที่ 30% เนี่ยของรายได
1: ้
3: ที่เป็นกำไรแล้วเนี่ยเราเอาไปดูแลสังคมเราเริ่มเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีของเหลือใช
1: ้
3: กับกลุ่มคนที่เขายังมีความขาดแคลนไปถึงคนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ1ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้ทุกวัน
1: วันนี้มีนัดไหม
3: วันนี้มีนัด
1: ผมไปด้วยนะ
3: ได้เลยต้องไปด้วยกัน
1: รถมีที่ว่างไหม
3: โอเคครับ
1: ไม่ใช่นั่งกระบะนะ
3: ไปด้วยข้างใน
1: นั่งข้างในเลยสวัสดีครับผมนี่ทีมงานฮะ
4: คิดว่าให้ EMD เนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กๆบ้านในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจที่มันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้างเพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจจัดการปัญหานะก
1: ็ครับ
4: มันเป็นธุรกิจจัดการปัญหาเราเลยคิดว่าถ้าเรายึดโยงอยู่กับแนวคิดแบบนี
1: ้ครับ
4: พี่คิดว่าเราก็ปันเงินส่วนนี้มาดูแลกันวันนี
1: ้ซึ่งทำได
4: ้ทำได้
1: อยู่ได
4: ้อยู่ได
1: ้สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
3: อันนี้ยังใช้ได้นะแต่แกให้ไปเช็คไอ้ตัวไอ้สายไฟมันอาจจะรั่ว
1: ครับอ๋อแต่ว่าแกให
3: ้ให้เลย
1: ให้เลย
3: อันนี้
1: ให้เลยอ
3: าจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเค้าเนี่ยคืออะไรที่ให้ได้ที่ให
1: ้หมดวันนี้ให้นี่ฮะเครื่องซักผ้าแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไปเช็คอะไรนิดหน่อยเอาแม่เหล็กไฟฟ้า
5: อ
1: ัน
5: นี้ยังใช้ได้คร
1: ับ ปรินเตอร์อันนี้ใช้ได้เหรอพี่อัน
5: ใช้ได้ทุกอย่างเลย
1: โอ้นี่ก็ให้โอ้หลอดไฟ
5: หลอดไฟบริเวณเซนแล้วก็มีรางด้วย
1: โอ
5: ้เอาไปต่อใช้ได้เลย
1: หลอดไฟพร้อมติดตั้งเลย
3: เป็นที่นอนได
1: ้คือของเนี้ยมีคนใช้แน่นอน
3: ใช่ได้ขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณนะครับโอเคพี่จินขอบคุณมากนะพี่นะ
6: ขอบคุณมาก
3: ได้ประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
1: คือจะบอกว่า EMD เนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัด
4: ต้องนัดคิว
1: ต้องนัดคิว
4: นัด
1: มาทางไลน์ใช่ไหมพี่
4: นัดมาทางไลน์

0: ก็ส่งโลเคชั่นมา
1: ส่งโลเคชั่นถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
0: ครับ
2: อ๋อ
0: ครับ
1: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อย
0: อ๋อครับ
1: พร้อมเบอร์ติดต่ออะไรไว้หน่อย
0: วันวันหนึ่งไปรับสักกี่เจ้านี่พ
1: ี่ประมาณ6เจ้า
0: 6เจ้าเฉลี่ย
1: จาก
0: ว
1: ัน
3: นักศึกษานะครับถือขวดลงมาม าขายที่เอ็มดีนะครับ
4: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะกล้องนะ
0: อ๋อนี่ไง
4: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจัดเก็บพื้นที่ในหอได
0: ้
4: นะครับแล้วก็สิ่งถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะ
0: ครับ
4: เรียกว่าครบกระบวนการเลยก
0: ็
4: คือพี่อันต้องทำยังไง
5: ก็คือจะ
4: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
5: เออจริงๆเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทำก็ทำทิชเชอร
0: ์ออ
5: ก
0: กระดาษออก
5: อันนี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไป
0: ครับ
5: อันนี้เป็นพลาสติกสีเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพชรพลาสติกเพชร PET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
0: ครับ
4: ช่างรวมแบบนี้มี2อย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่อัน6บาท
5: น่าจะ6บาท7บาทประมาณน
4: ี้แต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
0: รู้จักกับเอี่ยมดีได้ไงครับ
6: หนูเซิร์ชในเน็ตอะค่ะว่าแบบรับซื้อขยะแบบพื้นที่อะค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในแล้วไม่มีรถ
0: ก็
6: ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยเซิร์ชดูแล้วก็เจออันนี
7: ้การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี่ไม่ใช่เล่นๆ เลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้เพียง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ถูกวิธีถึง 7.36 ล้านตันและยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไปเพราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะนำโรคและเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรงเราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับ
0: ศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลยโอ
4: ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะคือของมาก็จะถูกเอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
0: ่ครับผม
4: ของที่เราได้มาเนี่ยม
0: ัน
4: จะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะก้องนะหนึ่งก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไปขวดแก้วพลาสติกกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลย
0: ครับ
4: นะครับ
0: ขยะรีไซเคิลก็
4: ขยะรีไซเคิลเคลียร์ไปเลย
0: ครับผม
4: สองก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันนี้นะครับของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี้จะเป็นพวกกระเป๋านะครับเป็นพวกกระเป๋าซึ่งกระเป๋าก็มีตั้งแต่สภาพดีกับภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อย
0: อ่ะ
4: อย่างเงี้ยนะครับ
0: แต่อย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหนโยม
4: ครับ
0: เราถึงควรจะบริจาคต่อ
4: คืออยู่ในสภาพที่เอาไปใช้ต่อได้
0: ใช้งานได้อยู่
4: ใช้งานได้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยบางทีมันไม่มีอะไร
0: ละ
4: บางทีไม่รู้จะไปเย็บอะไรยังไงไอ้อย่างเงี้ยเราก็เสียดายตรงที่ว่าเราส่งต่อไม่ได
0: ้แ
4: ต่ถ้าอยู่ในสภาพที่พอส่งต่อได้แบบเนี้ยเราส่งต่อไม่ส่งต่อแล้วก็ไปขายแปลงเป็นไงกลับมานะครับเอาไปดูแลคนอื่นต่อถ้าบางอย่างถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ขออนุญาตที่จะตีเป็นของใช้การไม่ได้ไปอะไรเงี้ยนะครับแต่อันไหนใช้ได้เนี่ยเราพยายามจะทำให้ของทุกชิ้นมันกลับมามีชีวิตให้ได
0: ้
4: มันกลับไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได
0: ้
4: อันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของนะ
0: ครับ
4: ถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มมาเนี่ยก็จะไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสที่สุด
0: โอ้โหนะครับลู่วิ่งไฟฟ้าคล้องใส่ปลานะครับก็อุปกรณ์กีฬานี่อันนี้รู้เลยนะฮะไปที่ไหนนะครับโรงเรียนนะครับ
4: เอาละอันพา
0: เอาขยะมาขายกันครับ
4: มีขวดน้ำพลาสติก
0: ครับ
4: นะครับแล้วก็เครื่องซักผ้าแต่เดี๋ยวเราเอาไปซ่อม
8: อ๋อนั่นเราไ

0: ซ่อมแล้วก็บริจาคต่อครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจที่
1: สวัสดีครับพี่
0: ทุกครั้งก็จะได้เจนี่แหละที่คอยคิดเงินให้
1: ครับผมนี่ได้กี่บาทครับ
2: จัดสรรปันส่วนเงินที่ได้มายังไง
0: ครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้นทุนในการไปซื้อของมาวันนี้สมมติเราได้200นะครับเราได้200เงิน200บาทเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซึ่งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่2คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพื่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
2: ่ครับผม
0: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร้บ้านพวกเก็บขยะรายย่อย
2: ครับผม
0: เนี่ยเราจะเอาเงินก้อนเนี้ยเอาไปดูแลผ่านวิธีการต่าง
2: ๆครับผม
0: นะครับ
2: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ
0: ่
2: าย
0: ใช
2: ่ของทีม
0: ใช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู่เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
2: ครับผม
0: ครับ
2: แล้วมันคุ้มเหรอพี
0: ่พี่ทำมาถึงวันนี้พี่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี
2: ่
0: นะครับมันคุ้มด้วยอะไรหนึ่งก็คือว่าพี่ได้ทำหน้าที่ในการขนย้ายจัดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองนี
2: ้
0: ให้กับคนตามหมู่บ้านชุมชนต่าง
2: ๆ
0: ให้เขามีทางออกกับเรื่องของการจัดการขยะในบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขา
2: ครับ
0: อันนี้คือความคุ้มที่หนึ่งและเงินกำไรนี่แหละที่พี่คิดว่าเป็นความคุ้มตรงที่ว่านอกจากเราจะได้กำไรแล้วจะมากน้อยก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่กำไรเนี้ยมันปันไปถึงคนอื่น
2: ครับ
0: พี่คิดว่าเนี่ยคือความคุ้ม
2: นี่คือความคุ้ม
0: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเอง
2: ครับผม
0: แล้วก็ดูแลคนด้วยโอกาส
2: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของเอี่ยมดีรีไซเคิลนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกๆขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของอยากจะไปรับขยะของทุกๆคนที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจในเรื่องของการนำขยะหรือว่าของเหลือใช้เนี่ยมาจัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาดมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสมที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้เอี่ยมดีรีไซเคิลก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เอี่ยมดีรีไซเคิลได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะรักนะครับกับ The Green Diary นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตน

0: หรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองเสียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะที่นี่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะทำไร่ทำนานะคะมีทั้งปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังแล้วก็วันนี้เนี่ยวัตถุดิบของเราก็จะเป็นมันค่ะแต่ว่าเป็นมันโบราณที่ทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าหาทานยากมากๆนั่นก็คือมันสาคูค่ะตอนนี้เข้ามาในป่ามันสาคูแล้วนะคะจะว่าป่าก็ได้เนาะเพราะว่าเราปลูกค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะไม่ได้ปลูกแบบน้อยๆแล้วก็ที่เห็นนี่นะคะคือความต่างเลยเนี่ยแน่นอนว่าต้นเขาเนี่ยไม่เหมือนมันสำปะหลังแล้วก็ไม่เหมือนมันอื่นๆที่หนูจะเคยเข้าไปหาในป่าเนาะอันนั้นมันจะเป็นแบบออกเถาๆแต่นี่เหมือนเรายืนอยู่ในดงขาเลยค่ะคุณผู้ชมแบบต้นมันเหมือนใบเบยอะไรมันเหมือนขาไปหมดเลยแต่นี่แหละคือมันสาคูเนาะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: คือดินมันก็เป็นดินที่เขาปลูกมันปลูกอ้อยนี่แหละใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะอันเดียวกันเลย
0: โอ้คือดึงขึ้นมาเหมือนหัวชัยเท้าเลยนะคะไหนไหนแม่ดึงขึ้นมาแล้วนะคะขออนุญาตแม่จ๋าหนูฝากเสียบหน่อย อันนี้นะคะคือที่แม่เขาดึงขึ้นมาที่น้องบอกว่ามันเหมือนหัวชัยเท้าอ่ะเนี่ยเพราะว่ามันขาวเดี๋ยวนะมันติดสายนี้อ่ะนี่พอดึงขึ้นมาคือมันขาวมากเลยค่ะเนี่ยแล้วเป็นหัวแบบเนี้ยนี่แหละคือมันสาคู
1: ใช่ค่ะ
0: คือพอดึงขึ้นมากอนึงเนี่ยนะคะมันจะมีทั้งแบบใหญ่ๆเลยเนาะใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยอันนี้ใหญ่เอาหลุดเลย มีทั้งใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีทั้งเล็กๆแบบนี
1: ้
0: แต่ว่าหัวนี่คือขาวขาวๆนวลๆเหลืองๆนิดๆนะคะแล้วแบบไหนที่เราแบบคือเลือกเอาไปกินเอาไปขายอะไรเงี้ย
1: อ๋อถ้าเลือกไปขายเนาะเราก็จะเลือกที่แบบสวยๆหน่อยเนาะสวยๆแบบหัวเต็มที
0: ่
1: ก
0: ็
1: คือถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือหัวเขาเริ่มใช้ได้แล้วโอเคอ่อนกำลังดีแล้วก็ไม่แก่ค่ะถ้าสมมติว่ามันแก่มันจะเปลือกนี่คือจะแห้งไปเลยแล้วเป็นสีน้ำตาล อันนี้พอดี
0: จะเป็นกับกาบแบบนี้ไหมคะ
1: ใช่ใช
0: ่มันไม่เหมือนหัวมันไม่เหมือนคือถ้าพวกมันอ่ะส่วนใหญ่มันจะมีลักษณะคล้ายๆกับรากอ
1: ัน
0: นี้มันเหมือนหน่อเนาะหัวมันมีแบบเหมือนมันจะโตออกมาได้อีกอ่ะ
1: ได้ค่ะอันนี้มันยังไม่สุดถ้าสมมติว่ามันเต็มที่แล้วมันจะสุดตรงนี้แล้วก็เหมือนแบบตัน
0: ๆแล้วมันจะแตกออกมาเป็นต้นใหม่ไหมคะอย่างน
1: ี้ไม่ค่ะอันนี้ไม่แตกอันนี้เวลาที่ขยายพันธุ์มันก็ได้ทั้งต้นทั้งหัวอย่างนี้แต่มันจะไม่แตกอย่างนี้นะคะ
0: ที่
1: ต้นพันธุ์มันจะแตกมัน
0: ข้างๆอย่าง
1: นี้ใช่ใช่ค่ะมันจะอยู่ตรงเวลามันจะแตกเพราะหัวหนึ่งนี่ออกได้หลายต้นมากเลยหัวเขาจะไอ้ต้นเขาจะขึ้นอย่างนี้ค่ะ
0: ตามป้องป้องป้องแบบนี้ใช่ไหม
1: ค่ะถ้าหัวนี้นี่อันนี้ก็เดี๋ยวเขาก็จะแตกตรงนี้แตกขึ้นตรงนี้
0: คือแสดงว่าอย่างนี้ก็ปลูกได
1: ้ได้ค่ะอ
0: ย่างนี้ก็ปลูกได
1: ้
0: แล้วพี่จุ๊บอกต้นก็ปลูกได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะ
0: ว้าขึ้นง่ายแท้แต่ว่าไม่ค่อยมีคนแบบหมายถึงว่าไม่ค่อยมีคนปลูกกันมากเท่าไหร่เนาะ
1: แต่ก่อนมีเยอะแต่ว่าเหมือนแต่ก่อนมันเยอะเนาะแบบใครมีเขาก็ไม่ค่อยสนใจเหมือนถ้าเป็นอีสานก็จะเรียกว่าไม่อึดไม่อยากอะไร
0: ไม่อึดไม่อยากแปลว่า
1: ก็คือเหมือนมีเยอะแล้วไม่ค่อยอยากกินไม่ค่อยสนใจอ๋อ
0: เหมือนเห็นจนเบื่อแล้ว
1: ใช่ใช่ที่ไหนก็มีที่ไหนก็มีพวกอ้อยมีมันมาอะไรเงี้ยเขาก็ไถทิ้งกันหมดเห็นแล้วก็ไถทิ้ง
0: จริงๆมันเป็นมันที่มีมาตั้งแต่เดิมไหมคะ
1: โอ้มันโบราณค่ะรุ่นสมัยนู้นล่ะคุณยายคุณตา
0: แม่จ๋าสมัยเด็กๆนี่ได้ขุดกินไหมอย่างนี
2: ้ขุดค่ะขุด
0: มันแบบนี้ไหมคะมันเขาตั้งใจปลูกกันแบบนี้ไหมคะ
2: ไม่ตั้งใจเลยเขาปลูกไว้เล่นๆตามหัวไร่ไปนาก็พอได้ต้มกินงั้นแหละ
0: อ๋อคือแม่บอกไม่ตั้งใจเลยคือหมายถึงว่าไม่ได้ปลูกกันจริงจังแบบนี้
2: เวลาหิวก็มาต้มไม่สนใจละ
0: เหมือนเราปลูกเผือกปลูกอะไรไว้ในสวนหลังบ้านอะไรอย่างนี้แนวๆนั้นเน
2: า
0: ะมันสาคูที่เราเห็นนี้นะคะเรียกว่ามันสาคูขาวเมื่อก่อนจะปลูกเอาไว้ตามบ้านปลูกเอาไว้กินค่ะโดยเฉพาะทางภาคอีสานทุกวันนี้นะคะกลายเป็นมันที่หายากเนื่องว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยที่เคยกินตอนเด็กๆเห็นมันสาคูแบบนี้แล้วนะคะต้องนึกถึงรสชาติหรือว่านึกถึงความสนุกเวลาที่ไปขุดมันสาคูมากินแน่นอนค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดมันสาคูกันอย่างจริงจังจะสนุกสนานขนาดไหนติดตามได้ในตามอำเภอจานค่ะ
3: 1 2 3
0: เดี๋ยวให้ดินมันออกหัวจะติด วันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันสาคูขาวกันที่บ้านหนองเซียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นลักษณะต้นของมันสาคูขาวนั้นนะคะดูรวมๆแล้วคล้ายๆกับขิงข่าค่ะแต่ว่าก้านของเขาเนี่ยจะเป็นปล้องแข็งแตกต่างจากมันสายพันธุ์อื่นๆนะคะซึ่งมันสาคูขาวนี้นะคะจัดเป็นพืชล้มลุกอยู่ในวงเดียวกันกับคล้าพืชที่สามารถนำผิวเปลือกด้านนอกมาใช้ในการจักสารนั่นเองค่ะแต่ว่าต้นมันสาคูขาวเนี่ยก้านเขาจะไม่แข็งแล้วก็ปล้องก็จะสั้นกว่าต้นคล้านะคะไม่สามารถที่จะนำมาจักสารได้แต่ว่าต้นสาคูขาวนั้นมีหัวที่รับประทานได้ค่ะส่วนใบของเขาเองก็มีประโยชน์นะคะคนสมัยก่อนก็จะมีการนำใบมาห่อข้าวหรือว่าห่อปลาย่างเอาไว้ไปกินในไร่ในนาค่ะต้นมันสาคูขาวนั้นเมื่อเริ่มออกดอกดอกของเขาจะเป็นสีขาวเล็กๆแบบนี้นะคะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าต้นนั้นสมบูรณ์เริ่มที่จะมีหัวใต้ดินและขนาดหัวนั้นก็ใหญ่พอที่จะเริ่มขุดได้แล้วค่ะคือเราจะใช้จอบเนี่ยเปิดข้างๆก่อนแล้วก็ใช้เสียมเนี่ยเลาะมันใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับพอเอารากมันออกนิดนึงครับ
0: แต่ก็ต้องระวังโดนหัวมันด้วยใช่ไหมพี่
3: ใช่ครับ
0: นี่คือเราขุดรอบๆแล้วเราก็ดึงเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หนึ่งสองสามหนักมากมันแน่นมากนะคะใหญ่หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้แต่หนักโอเคนี่ค่ะเขย่าให้หูหนักมากเขย่าให้ดินมันออกหัวจะทิ้งโอเคหนักมากดินประมาณ3โล1 2 3เขย่าโอเคมาแล้วมาดูผลงานมีสักกี่หัวอันนี้ได้นะพี่เจ้าเนาะ
1: ได้ค่ะ
0: อ่ะหนูวางนี่ก่อนแล้วกันนะ
1: หนึ่
0: งสองสามเป็นมันสาคูที่ได้จากต้นนี้ต้นเดียวปกติก็จะประมาณนี้แหละใช่ไหมพี่ยุ้ยคือที่เขาให้ผลผลิตอ่ะ
1: ใช่
3: แต่ถ้าเจอเง่าใหญ่กว่านี้จะเยอะกว่านี
0: ้คือหมายถึงเง่านี่หมายถึงแบบตัวหัวแม่มันอย่างนั้นเหรอคะต้นแม่ใช่ไหมที่เราไปปลูก
1: อันนี้น่าจะเป็นแบบกลาง
0: ๆ
1: ยังใหญ่ยังมีเง่าที่ได้เยอะกว่านี้อยู
0: ่แสดงว่า
1: ก็ได้น้อยกว่านี้ก็มี
0: แสดงเง่าที่เราไปปลูกต้นแรกเนี่ยถ้าเกิดว่ามันใหญ่มันสมบูรณ
1: ์
0: เวลาที่กอมันแตกมันก็จะใหญ่แล้วก็ให้หัวแบบดี
1: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงนะ2กอนี่ก็เหนื่อยแล้วนะหัวของมันสาคูเนี่ยมันจะมี2แบบหลักๆเลยนะคะคือเห็นหน้าตาคล้ายๆกันขาวๆเนี่ยพี่กบบอกว่ามันมีประเภทที่สามารถแตกเป็นหน่อได้เราดูจากปลายถ้าปลายมันแหลมแบบนี้เหมือนอารมณ์หน่อกล้วยเนาะที่มันจะโตเนาะถ้าปลายแหลมๆแบบนี้นะคะเขาสามารถที่จะกลายมาเป็นต้นต่อไปได้แต่ถ้าปลายทู่ๆแบบนี้กินค่ะ
3: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม เอาไปกินค่ะ
3: ก
0: ิน
3: ไม่ได้เสี้ยนมันจะเยอะ
0: อันนี้เสี้ยนเยอะไอแหลมๆนี่เสี้ยนเยอะเลย
3: อันนี้ยังโตได้อย
0: ู่โอเคอ่ะแสดงว่าอันนี้กินอันนี้ก็กินนี่โอ้มันต่างกันชัดอยู่นะหนูว่าเนี่ยหัวมันแหลมชัดเลยหัวของมันสาคูนั้นหลักๆจะมี2แบบซึ่งสามารถทานได้ทั้งคู่นะคะแต่เราต้องมาดูว่ามันสาคูในส่วนที่เป็นลักษณะยอดแหลมๆนั้นนะคะถ้าเกิดว่ายอดนั้นแหลมมากเกินไปเนี่ยแสดงว่าใกล้ที่จะกลายเป็นหน่อแล้วเนื้อด้านในนั้นจะเป็นเสี้ยนเยอะมากแล้วก็เหนียวมากค่ะหรือถ้าหากว่ามันนั้นหัวเล็กมากๆนะคะเสี้ยนก็จะเยอะเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่คุณผู้ชมจะเลือกซื้อมันสาคูก็ต้องเลือกขนาดที่ค่อนข้างใหญ่หัวทู่ซึ่งก็จะทำให้เสี้ยนนั้นค่อนข้างน้อยค่ะแต่ถึงยังไงนะคะลักษณะของเนื้อมันสาคูนั้นก็จะมีเสี้ยนอยู่ในตัวอยู่ดีโดยเฉพาะเวลาที่กินสดๆค่ะเช็ดก่อนอันนี้เช็ดแล้วนะเหมือนกินมันแก้วรสชาติมันหวานหวานแต่ว่ารู้เลยว่ามันมีแป้งแล้วก็มีดินด้วย
1: ค่ะ
0: มีดินดิ้นเนี่ยขนาดเช็ดแล้วนะแต่ว่าคือที่พี่จุ๊บอกว่ามันเป็นเส้นๆเนี่ยติดฟันเลยเนี่ย
1: อ๋อเหรอ
0: เป็นเส้นจริงๆค่ะเนื้อเขาเป็นเส้นแต่ว่ากรอบถ้าเกิดกัดสดๆจะมีรสชาติออก หวานหวานแป้งแป้งเป็นมันที่กินดิบได้นะคะไม่เหมือนพวกมันสำปะหลังเนา
1: ะ
0: มันสำปะหลังกินไม่ได้นะคะแต่ว่ามันสาคูเนี่ยทานสดสดได
1: ้อืม
0: แป้งมันเยอะมากเลยก
1: ิน
0: แล้วรู้สึกว่าแป้งมันเยอะมากค่ะแล้วเสี้ยนก็เยอะมากมากด้วย ขอโทษนะคะต้องคายออกมาแบบนี้เลยค่ะมันเป็นเส้นอย่างจริง
1: ค่ะ
0: แต่เดี๋ยวต้องไปลองดูว่าถ้าสุกแล้วมันจะเป็นยังไงเนา
1: ะ
4: คูที่ขุดขึ้นมาแล้วนะคะชาวสวนเขาจะเก็บต้นเอาไว้แล้วก็นำมาแยกเป็นหน่อๆจากนั้นก็จะนำไปปลูกในพื้นที่ใหม่ไม่นานต้นมันสาคูขาวก็จะเริ่มแตกกอค่ะปกติแล้วนะคะถ้าปล่อยให้เขาโตตามธรรมชาติเนี่ยก็จะให้หัวประมาณปีละ1ครั้งค่ะแต่ถ้าเกิดว่าปลูกขายนะคะมีการให้น้ำสม่ำเสมอแต่ว่าไม่มากจนเกินไปมันสาคูขาวก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้ทั้งปีค่ะ
0: คือหมายถึงว่าอันนี้ถ้าเอาไปปลูกพอเขาโตเนี่ยไอ้เจ้าพวกนี้ก็คือออกมาแบบนี้แหละ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือจากต้นหนึ่งนะคะอันนี้
0: เนี่ยคือกอเนี่ยก็คือจากต้นแบบน
1: ี้ใช่ค่ะต้นหนึ่ง
0: มันสาคูที่เรามาเก็บนี่นะคะส่วนหนึ่งเนี่ยพี่จุ๊พี่กบเขาก็จะขายให้กับคนที่สนใจด้วยคือขายต้นพันธุ์ด้วยขายหัวมันด้วยนะคะแล้วก็นอกจากที่จะมาขุดเพื่อขายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำกลับไปทำขนมกันด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูว่ามันสาคูสีขาวๆอวบๆแบบนี้นะคะจะนำไปทำอะไรทานได้บ้างแล้วก็รสชาติเขาตอนสุกแล้วเนี่ยเป็นยังไงเนาะ
4: อำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะกองมันสาคูที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นมันสาคูขาวที่เขากำลังเตรียมส่งให้กับลูกค้าที่สั่งเอาไว้ค่ะมันสาคูที่เห็นอยู่นี้เขาจะไม่ล้านะคะแต่ว่าใช้ผ้าเช็ดเอาดินออกพอประมาณค่ะซึ่งการเก็บมันสาคูไว้ทั้งดินแบบนี้นะคะจะช่วยยืดอายุให้มันสาคูอยู่ได้หลายวันแล้วก็ไม่เน่าเสียระหว่างการขนส่งค่ะส่วนมันสาคูก่อนที่จะนำมาทำอาหารนั้นนะคะนอกจากจะต้องล้างทำความสะอาดซะก่อนแล้วสังเกตว่าหัวของมันสาคูนั้นจะเต็มไปด้วยกาบคล้ายๆกับกาบกล้วยแห้งๆค่ะซึ่งนอกจากจะแห้งแล้วก็เหนียวมากๆด้วยนะคะเราจะต้องดึงออกเพราะว่าเป็นส่วนที่จะสะสมดินเอาไว้แล้วก็กินไม่ได้ค่ะมันสาคูขาวที่เราลอกเยื่อหุ้มหรือว่ากาบด้านนอกออกไปแล้วนะคะจะเห็นชัดเจนเลยว่าลักษณะหัวของเขาเนี่ยจะเป็นปล้องๆข้อๆแบบนี้ค่ะมันสาคูขาวนั้นเป็นมันที่มีเส้นใยเยอะมากๆนะคะเมื่อเราผ่าดูตอนสดๆเนี่ยจะเห็นว่าเนื้อด้านในนอกจากจะฉ่ำน้ำเพราะว่าเป็นมันที่สะสมแป้งเอาไว้เยอะแล้วเนี่ยตรงกลางหัวของมันสาคูขาวนั้นจะเป็นโพรงเล็กน้อยค่ะนอกจากเนื้อจะเป็นสีขาวแล้วนะคะเมื่อสังเกตดีๆเราจะเห็นว่ามีเส้นใยอยู่เต็มไปหมดทั้งหัวเลยล่ะค่ะและด้วยการที่เขาเป็นมันที่มีเส้นใยเยอะแบบนี้นะคะการที่ทำให้สุกจึงเป็นวิธีที่ช่วยให้เส้นใยเหล่านี้นิ่มลงและช่วยให้เรากินได้ง่ายขึ้นค่ะ
0: มันสาคูนี้นะคะเราล้างเรียบร้อยแล้วก็มีตัดส่วนที่เป็นรากกับกาบเนาะหนูเรียกกาบแล้วกันนะพี่โจ้เนาะกาบเขาเอาออกขาวเลยซึ่งจริงๆเราต้มทั้งแบบที่แค่ล้างดินก็ได้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะใช
0: ่แต่ก็ต้องมาลอกอยู่ดีไหม
1: ถ้าต้มทั้งเปลือกเวลากินก็ต้องมาลอกอีกเหมือนกันค่ะ
0: ซึ่งถ้าลอกไปแล้วเนี่ยอันนี้คือต้มเสร็จปุ๊บก็กินได้เลย
1: ใช่ใช่
0: โอเคตอนนี้น้ำเราเดือดแล้วนะคะทีนี้อย่างมันสาคูเนี่ยต้มได้นึ่งได้ไหม
1: นึ่งได้ค่ะ
0: นึ่งได้เผา
1: ได้
0: เผาได้เหมือนกัน
1: ใช
0: ่แล้วก็จริงๆกินสดก็ได้เพราะว่าเราชิมไปแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: ถ้ากินสดนี่เขาแบบกินแนวไหนคะเช่นแกล้มกับน้ำพริกจิ้มกับน้ำพริกอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่าแบบ
1: ใช่ก็มีจิ้มกับน้ำพริกก็ได้แล้วก็ตำเหมือนตำท่นตำเลย
0: รอ
1: นี่จะ
0: สับ
1: ใช่สับแล้วก็ฝันเหมือนมะละกออ
0: ืม
1: ใช่ค่ะ
0: คือจริงๆอ่ะถามว่าตอนกินสดนะคะรสชาติอ่ะมันได้เลยเพียงแต่ว่ามันติดอยู่ที่ความเป็นเสี้ยนเล็กๆของมันอ่ะเยอะเลยคือกัดไปทีเดียวติดฟัน

0: เซียนแบบเยอะมาก
1: จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยที่ไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือนเพจะมีเซียนอย่างนี้แหละ
0: ค่ะ
1: ใช่
0: คืออย่างมันสำปะหลังอ่ะมันก็มีเซียนเหมือนกันเนา
1: ะ
0: เพียงแต่ว่ามันกินสดไม่ได้เนาะแล้วมันก็จะเป็นเซียนคนละแบบอันนี้เซียนมันเป็นเซียนเล็กเลยเนาะเดี๋ยวเราลองดูลองกินแบบสุกดูบ้างอันนี้น้ำเดือดแล้วนะคะแล้วก็พี่จูบอกถ้าต้มเนี่ยใส่ใบเตยด้วย
1: จะหอมจะเพิ่มความหอมของมันขึ้นไปค่ะ
0: แล้วเราต้องใส่เกลือใส่อะไรไหมคะ
1: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะบางคนก็ชอบต้มใส่เกลือเหมือนลักษณะการต้มจะเหมือนต้มข้าวโพดค่ะก็บางคนก็จะชอบใส่หรือบางคนเอ๊ะไม่ชอบเค็มก็ไม่ใส่ก็ได
0: ้ก็เอารสชาติของเขาไปเลย
1: ใช่
0: เนา
1: ะ
0: โอเคปกติมันสุกยากจริง
1: ก็ต้มนี่จะใช้ประมาณน้ำเดือดๆอย่างเงี้ยค่ะเอาลงแล้วก็ประมาณ40นาทีถ
0: ึ
1: ง
0: 50
1: นาทีใช่ๆ
0: พูดนานเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: นาน
0: ไม่ใช่แบบ10นาที5นาทีไม่ใช่ก็เป็นครึ่งค่อนชั่วโมง
1: ก็คือมันอันเนี้ยเวลามันสุกมันก็จะไม่นิ่มนะคะมันก็จะเป็นเหมือนแบบกัดแล้วมันอารมณ์เหมือนแห้วเลยมันก็จะเป็น
0: เดี๋ยวต้องลอง
1: แครกอะไรอย่างเงี้ย
0: คือ
1: มันจะไม่แบบว่านิ่มเหมือน
0: ไม่เละ
1: ใช่ไม่เหมือนมันเทศเหมือนมันอะไรทั่วไปมันจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือหลายคนบางคนก็บอกว่าต้มเป็นชั่วโมงแล้วยังแข็งอยู่ อะไรอย่างเงี้ย
0: คือนี่คือรสของเขาเลย
1: ค่ะ
0: ใช่คือยังไงเขาก็ไม่นุ่มนิ่มแบบน
1: ั้
0: น
1: ไม่นิ่มเหมือนมันเทศ
0: okay.
1: นะคะมันจะแข็งยังแข็งอยู่
0: อันนี้น้ำเดือดนะคะเราใส่มันสาคูลงไปแล้วแล้วก็พี่จูใส่ใบเตยลงไปอีกนิดนึง
1: ค่ะ
0: คราวนี้ก็ทิ้งไว้ประมาณ40นาทีรอให้เขาสุกก็ดูกันว่าที่พี่จูบอกว่ามันไม่นิ่มเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะ

0: จากภูเขาที่เราเก็บมาได้วันนี้นะคะเราจะนำมาทำทับทิมกรอบกันค่ะนอกจากจะมีมันสาคูขาวที่ต้มสุกแล้วจะมีหัวกะทิน้ำเชื่อมแป้งมันส่วนสีที่จะใช้ในการแช่ตัวมันสาคูขาวนั้นเราจะใช้สีแดงที่ได้มาจากฝางค่ะขั้นตอนแรกของการทำทับทิมกรอบนั้นนะคะเราจะเริ่มจากการนำมันสาคูที่ต้มสุกแล้วมาหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าค่ะ
1: เอาชิ้นพอดีครับ
2: เสียงตัดเซียนนี่ใช่เลยนะเดี๋ยวจะลองชิมด้วยนะคะนี่เริ่มอุ่นแล้วเมื่อกี้มันยังร้อนๆอยู่เนาะอันนี้เป็นมันสาคูที่เราต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็หั่นเรียบร้อยคือเห็นเลยว่าเซียนเขานี่เป็นเส้นๆๆๆเลยเป็นเส้นใหญ่มากกว่านะต้องบอกว่าเขาเป็นมันที่มีกากใยสูงมากอันนี้สุกแล้วเดี๋ยวโนจะชิมนะคะมันกรอบค่ะกรอบหนึบนิดๆแต่ว่าความเป็นเสี้ยนมันน้อยกว่าตอนกินสด
1: ๆ
2: ความรู้สึกหนูนะ
1: คือ
2: เหมือนมันเคี้ยวง่ายด้วยความที่มันอาจจะสุกแล้วมั้งออกหวานนิดๆแต่ตอนสดคือหวานชัดเลยนะแล้วก็รู้สึกเลยว่าแป้งมันแบบแป้งมันเยอะมากค่ะอันนี้ก็ยังรู้สึกได้ถึงความเป็นแป้งว่าแบบมันมีความแห้งๆแห้งๆหนึบๆอยู่โอเคมีหน้าทำเหมาะและเหมาะทับทิมกรอบเนี่ยเพราะว่านางกรอบมากนะคะคุณแป้งคุณมันจากคูเนี่ย

ันที่หั่นแล้วเราจะแช่ลงไปในน้ำฝาจากนั้นก็จะตักขึ้นมาพอเสด็จน้ำและนำไปคลุกกับแป้งมันค่ะร้อนพอสมควรให้แป้งนั้นหลุดออกเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็นำไปต้มในน้ำร้อนจัดเม็ดทับทิมกรอบที่สุกแล้วเขาจะลอยตัวขึ้นมาจากนั้นเนี่ยเราจะตักออกเพื่อนำไปน็อกในน้ำเย็นค่ะส่วนเวลากินนั้นนะคะเราก็แค่เติมน้ำเชื่อมและราดด้วยหัวกะทิแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

เป็นทับทิมกรอบที่ทำจากมันสาคูนะคะเดี๋ยวลองชิมชิมได้เลยสีเนี่ยคือแบบธรรมชาติเลยเนาะพอเป็นสีของแก่นกลางเนาะมัน

0: มันเป็นแดงแบบเรื่อๆค่ะสวยดีจริงๆน้ำเชื่อมความหวานความอะไรนี่แล้วแต่เราชอบเนาะ
1: ใช
2: ่ถ้าชอบเล็กเราก็หั่นเล็กกว่านี้ก็ได้นะอันนี้แต่ว่าดูเหมือนมันจะใหญ่ไปนิดนึง
3: หั่นแบบเจ้าของสวนไง
2: ใช
0: ่ ใหญ่หน่อยเนี่ยมันจะเป็นเส้นๆเส้นๆเลยแต่หนูว่าพอตัดสั้นแบบเนี้ยไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยรู้สึก
2: ติดอยู่ไหมคะ
0: ไม่ติดไม่ติดไม่ติดฟันแล้วตัวมันสาคูนะคะไม่ว่าเราจะกินต้มหรือว่าเอามาทำขนมสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือเนื้อสัมผัสเนื้อสัมผัสของเขาที่มันกรอบแบบมีความหนึบหนึบแต่ว่าพอเอามาทำเป็นทับทิมกรอบเนี่ยมันด้วยความที่มันหั่นเต๋าเหมือนเราตัดในส่วนของกากใยเขาให้มันสั้นลงเวลากินอ่ะถามว่ายังรู้สึกไหมยังรู้สึกถึงความเป็นเส้นๆแต่ว่ามันกินง่ายขึ้นกินง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วก็คือกรอบกรอบหนึบหนึบคือคนละเรื่องกับแห้วกับมันแกวเวลาที่ทำทับทิมกรอบอ่ะถ้าแห้วกับมันแกวคือเขาก็กรอบไปเลยแต่อันนี้มันกรอบแล้วมันมีความหนึบด้วยนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นแบบเย็นๆเฉพาะตัวเนาะใครที่เคยกินมันสาคูตอนเด็กๆนะคะดูแล้วคิดถึงสมัยเด็กๆนะคะอยากลองชิมรสชาติหรือว่าใครดูแล้วอยากลองทานอยากได้พันไปปลูกก็สามารถติดต่อได้นะคะตามเบอร์ที่โนขึ้นเอาไว้ให้นะพี่จุ๊ขุดขายขายทั้งต้นด้วยขายทั้งหัวด้วยเนาะต้องขอบคุณพี่จุขอบคุณแม่ๆป้าๆเนาะที่พากันไปขุดไปดึงไปโอ้สนุกสนานมากมายนะคะขอบคุณมากๆด้วยนะคะ
2: ขอบค
0: ุณแม่ๆด้วยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้ตามเพลเจ้าของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจ้าโนกับพี่จุลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณอีกรอบจ้าขอบคุณจ้าโอ้อันนี้ใหญ่ไปไหมแม่ แม่บอกว่ามาลองนี่มาลองอันนี้นี่หนึ่งสองสามขอทีขอทีเดี๋ยวแล้วพี่กบนะหนึ่งสองสามใกล้แล้วแรงเด็กใกล้แล้วมาแล้ว
4: เหนื่อยชิบแผงเลยอมรินทร์ทีวี
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ
8: ้โห
7: นี่มันนอกโลก
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพร

ไทยพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามประวัติความเป็นมาและความสำคัญของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชที่ดำเนินงานสนองพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในอันที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารและในชนบทค่ะเป็นที่มาของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช20แห่งทั่วประเทศซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์และเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด้วยพระองค์เองทุกแห่งอีกทั้งยังทรงพระมหากรุณารับเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชอีกด้วย
1: ในรัชกาลตั้งแต่1ถึง10มาเนี่ยของราชวงศ์จักรีเนี่ยประเทศสยามหรือประเทศไทยเนี่ยได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมากอย่างที่เรารับทราบกันในทางประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านตั้งแต่รัชกาลที่1ถึง3แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการที่จะต้องยืนหยัดให้ได้รักษาเอกราชให้ได้ในท่ามกลางการล่าอาณานิคมของทางตะวันตกแล้วสุดท้ายก็มาถึงรัชกาลที่5เราทำสำเร็จรัชกาลที่5นี้ก็คือการปรับปรุงบ้านเมืองให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกใบนี้นะแล้วตั้งแต่5ถึง10เนี่ยเราก็จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงมาตลอดเวลาแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกรัชกาลถือเป็นเรื่องหลักท่านก็คือดูแลราษฎรตัวอย่างของรัชกาลที่9นี่ชัดเจนมากนะครับเพราะว่าการดูแลราษฎรเนี่ยท่านจะมุ่งไปที่กลุ่มราษฎรของท่านที่สมัยนี้ใช้คำว่าเปราะบางนะจริงๆก็อาจจะมีหลายนิยามยากจนบ้างอยู่ในที่ห่างไกลบ้างพิการบ้างเป็นผู้สูงอายุบ้างเด็กเกินไปบ้างกลุ่มเหล่านี้เนี่ยจะได้รับพระราชทานพระราชโอบายหรือพระราชดำริให้ช่วยเหลือเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากสิ่งที่รัฐบาลเขาให้อยู่แล้วนะซึ่งอันนี้เนี่ยเหมือนกับมีสายพระเนตรของพระอินทร์มั้งจ้องมาจากท้องฟ้าแล้วก็มองดูว่าคนไทยเนี่ยมีกลุ่มไหนบ้างที่ยังขาดแล้วท่านจะช่วยเหลือได้บ้างรัชกาลที่10ก็เช่นกันถ้าเราจำได้พระปฐมบรมราชโองการที่เริ่มต้นก็คือสืบสานรักษาต่อยอดเนี่ยผมคิดว่า3คำเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวในช่วง 8-9 ปีมาเนี่ยพระองค์ท่านก็ได้ดำเนินพระราชภารกิจเนี่ยตามนี้จริงๆเลยนะฮะคราวนี้ถ้าเราพูดในเรื่องของสาธารณสุขเราต้องยอมรับฮะว่าระบบสาธารณสุขเราเนี่ยมันมีชั้นของมันอยู่ถ้าเป็นคนที่อยู่ในกรุงเมืองใหญ่ในกรุงเทพก็ดีในปริมณฑล EEC ในตัวอำเภอเมืองเช่นเชียงใหม่ก็ดีลำปางก็ดีพิษณุโลกเนี่ยจะได้รับการดูแลระบบบริการการแพทย์และสาธารณสุขอีกระดับหนึ่งเรามีโรงเรียนแพทย์ใหญ่ๆในผมใช้คำว่าเมืองบนกับเมืองลุ่มเมืองบนก็คือที่ผมกราบเรียนไปแล้วเนี่ยเราจะมี medical center medical hub ถ้าเป็นของโรงพยาบาลเอกชนก็ชั้นหนึ่งของโลกอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าเรายังมีเมืองลุ่มหรือเมืองล่างอีกก็คืออำเภอรอบนอกแล้วก็ชายแดนชายขอบแล้วก็ในพวกที่ยากจนเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้จะได้รับพระราชทานความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษในหลายๆโครงการด้วยกันนะถ้าผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างของรัชกาลที่10เนี่ยตั้งแต่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระยุพราชแล้วนะฮะในช่วงนั้นเนี่ยจะมีพระราชพิธีอภิเษกสมรสแล้วก็อาจารย์ธานินทร์ไกรวิเชียรในฐานะนายกครม.เนี่ยก็ได้คิดกันว่าจะถวายอะไรเป็นของขวัญ นะถวายอะไรเป็นของขวัญก็ได้เข้าขอพระราชวินิจฉัยของรัชกาลที่9รัชกาลที่9รับสั่งประโยคนึงซึ่งอาจารย์ธานินทร์เอามาเผยแพร่อะไรก็ได้แต่ไม่ต้องคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อครอบฉันขอให้คิดว่าของขวัญ นั้นเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเพราะฉะนั้นเมื่อได้แนวทางอย่างเงี้ยรัฐบาลอาจารย์ธานินทร์ก็เลยไปคิดกันเผอิญในช่วงนั้นเนี่ยเรามีพื้นที่สีแดงสีชมพูในสถานการณ์สู้รบในป่าใช่มั้ยอย่างที่เรารู้กันนะก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นประชาชนที่อยู่ในเขตสีชมพูสีแดงเนี่ยเขาจะขาดการเข้าถึง

0: บโรงพยาบาลนะอย่างดีก็จะมีสถานีอนามัยมีอะไรเท่าไรไปนะครับแต่ก็ไม่มีหมอไม่มีอะไรประจำนะเพราะนั้นครม.ก็เลยคิดสูตรขึ้นมาได้ว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยน่าจะถวายโรงพยาบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปอยู่ในท้องที่สีชมพูกับสีแดงแล้วก็ขอพระราชทานนามว่าเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นอันนี้ฮะจึงได้เกิดโรงพยาบาลระบบขึ้นมาระบบหนึ่งเรียกว่าระบบโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชมีทั้งสิ้น21แห่งทั่วประเทศแต่จะอยู่ในถิ่นทุรกันดารช่วงนั้นมันประมาณพ.ศ. 2520-21นะฮะแล้วก็เสด็จสมเด็จพระยุพราชเนี่ยเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์เองหมดเสด็จเปิดโรงพยาบาลทุกโรงหมดนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นยังเสด็จเยี่ยมอีกนะเสด็จเยี่ยมเป็นระยะทุกแห่งแต่ที่สำคัญที่อยากจะกราบเรียนคือพระบรมราโชบายที่ได้พระราชทานให้ระบบโรงพยาบาลยุพราชที่จริงมีเยอะแต่ขออนุญาตยกขึ้นมา3ข้อด้วยกันข้อแรกเลยตั้งแต่แรกเลยรับสั่งว่าขอให้พวกเราชาวยุพราชทั้งหลายเนี่ยโรงพยาบาลยุพราชเนี่ยตระหนักให้ดีนะรัฐบาลสมัยนั้นด้วยราษฎรด้วยเขาช่วยร่วมกันบริจาคเงินเนี่ยเพื่อให้สร้างโรงพยาบาลให้พวกเราไปทำงานดูแลประชาชนในถิ่นทุรกันดารโดยเฉพาะยากจนอันนั้นก็เลยถือเป็นหมุดหมายสำคัญของเรา40กว่าปีเราไม่เคยทิ้งเลยนะเพราะเราจะมีโครงการต่างๆเนี่ยเพื่อช่วยประชาชนในถิ่นทุรกันดารอันที่สองจากนั้นไม่นานก็พระราชทานพระราชบายอีกข้อหนึ่งว่าถึงเราจะอยู่ห่างไกลถึงเราจะดูแลประชาชนในถิ่นทุรกันดารแต่เราต้องพัฒนาคุณภาพตลอดเวลาเพราะฉะนั้นขณะนี้21แห่งเนี่ยก็ผ่านเกณฑ์เขาเรียก Hospital Accreditation หรือ HA ซึ่งเป็นระบบคุณภาพของโรงพยาบาลไทยเองนะผ่านทุกแห่งแล้วครับแล้วก็มีอีก3แห่งเนี่ยท่านทะเยอทะยานมากผ่านระบบของนานาชาติ JCI ด้วยนะฮะซึ่งเราก็ภูมิใจมากนะฮะเพราะว่าประโยชน์ทั้งหลายเนี่ยถ้าเราพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมาเนี่ยประโยชน์ก็คือตกอยู่กับประชาชนในพื้นที่อันนี้หลังจากที่เสด็จครองราชเมื่อ2559ก็มีรับสั่งกับท่านประธานองคมนตรีท่านประธานมนตรีก็มาเล่าให้พวกเราฟังพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ว่าได้รับสั่งกับท่านประธานองคมนตรีว่าในช่วงที่ผ่านมา40ปีเนี่ยทั้งหมอทั้งพยาบาลบุคลากรในโรงพยาบาลได้รวบรวมความดีความเก่งไว้แล้วขอให้เอาความดีความเก่งเนี่ยออกไปทำงานสุขภาพชุมชนก็ไปหาหรือชุมชนเขาอยากได้อะไรตำบลนี้อยากจะทำอะไรตำบลนี้อยากทำอะไรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยและโดยเฉพาะยิ่งเรื่องสุขภาพของเขาด้วยเนี่ยนะก็เกิดโครงการขึ้นมาขณะนี้ก็เรากำลังรวบรวมนับเนื่องได้100กว่าโครงการ

0: พยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วนั้นแต่เดิมเป็นสถานีอนามัยชั้น2ค่ะต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นศูนย์การแพทย์เป็นอนามัยชนบทและเป็นโรงพยาบาลอำเภอตามลำดับในปีพุทธศักราช2520เมื่อรัฐบาลมีดำริที่จะสร้างโรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดารเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโรงพยาบาลอำเภอเมืองสระแก้วก็เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในถิ่นทุรกันดารที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชค่ะและพระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2520และเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วเมื่อวันที่21กันยายนพุทธศักราช2521ค่ะ
1: จริงๆผมได้มีส่วนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับยุพราชตั้งแต่2542นะครับหลังจากที่ได้ทุนของสำนักปลัดกระทรวงนะครับจบบอร์ดอายุรกรรมมาก็มาทำงานที่ยุพราชสระแก้วตั้งแต่2542แล้วก็เป็นอายุรแพทย์คนเดียวด้วยนะครับที่ปฏิบัติงานที่นี้นะครับก็อยู่จากที่เราตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานนะครับเราก็มีแค่อาคารเล็กๆเป็นอาคารสมัยโรงพยาบาลอำเภอทั่วไปนะครับก็สมัยนั้นก็มีความยากลำบากเหมือนกันนะครับก็ผู้ป่วยไม่มีที่จะนอนนะครับก็นอนบนเสื่อนอนบนซัมเมอร์เบดนะครับเราก็มีความแออัดเราก็คุกเข่าราวก็ว่าได้นะครับก็คืออันนั้นก็คือเป็นบรรยากาศในช่วงนั้นนะครับคือยาปฏิชีวนะที่แบบเกรดดีๆสูงๆเนี่ยมีแค่ 2-3 ตัวเราก็มาพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลให้มันเติบโตจากที่การยกฐานะของจังหวัดสระแก้วเมื่อวันที่2ประมาณวันที่2กันยานะครับ2536เนี่ยก็ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลเป็นจังหวัดนะครับแล้วก็ได้ยกฐานะจากโรงพยาบาลอำเภอเป็นโรงพยาบาลจังหวัดในปีเดียวกันก็คือ2536นะครับก็ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาก็เราก็ปรับขนาดเตียงขึ้นมาเรื่อยๆจาก120เตียงจนถึงณปัจจุบันเนี่ยก็คือประมาณ400เตียงนะครับก็มีส่วนร่วมในการที่จะเห็นการเจริญเติบโตของโรงพยาบาลจากที่เป็นในส่วนของอายุรกรรมเองจากที่เรามีวอร์ดอายุรกรรมทั่วไปเราก็ให้บริการฟอกไตให้บริการหาเครื่องอุปกรณ์เรื่อง CT เรื่อง MRI เข้ามาในโรงพยาบาลแล้วก็ขยายบริการต่างๆขึ้นมาในเรื่องของปฐมภูมิที่เราได้ร่วมมือกับเครือข่ายในการดูแลก็คือเราก็พยายามที่จะเน้นส่งเสริมป้องกันเรื่องการมีความรู้ด้านสุขภาพนะครับก็ปี2ปีนี้เราก็เริ่มลงพื้นที่จัดตั้ง Health Station นะครับก็คือศูนย์สุขภาพชุมชนสถานีสุขภาพสำหรับประชาชนที่เราไปตั้งที่ร้านค้าประจำหมู่บ้านนะครับ
2: อ
1: ันนี้ก็คือเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงบริการได้ง่ายแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้เรื่องสุขภาพตนเองได้ง่ายสิ่งที่เราให้ก็เช่นเรื่องการวัดความดันนะครับการเจาะน้ำตาลนะครับตอนเช้ามาร้านชำก็มาเจาะวัดน้ำตาลในเลือดวัดความดันนะครับอสม.ในพื้นที่หรือว่าเจ้าของร้านชำก็จะส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่รปภ.เพื่อที่จะดูประเมินในขณะเดียวกันเนี่ยคนไข้เองก็ได้กลับไปทำงานตัวเองไม่เสียเวลาในการทำงานนะครับก็และขณะเดียวกันก็คือเป็นการคืนข้อมูลให้เขารู้ว่าเขาจะต้องดูแลยังไงต่อไปนะครับก็อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ในงานปฐมภูมิที่เราจะพยายามขยับขยายซึ่งในปีนี้ต้นปีเนี่ยก็จะครบทุกตำบลแต่ว่าปีหน้าก็คิดว่าจะพยายามทำให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านนะครับอันนี้ก็คือเรื่องปฐมภูมิส่วนในงานตติยภูมิหรือว่างานเชี่ยวชาญเฉพาะเนี่ยเราก็มีผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขานะครับแต่ว่าสาขาละเล็กละน้อยนะครับด้วยโรงพยาบาลเราเป็นโรงพยาบาลชายแดนเนี่ยก็พื้นที่ความดึงดูดคนให้มาอยู่นานๆเนี่ยก็ไม่ค่อยมีแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเราก็พัฒนาได้ในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะนะที่ช่วยมาดูแลเรื่องนิ้วเรื่องระบบทางเดินปัสสาวะศัลยกรรมตกแต่งมาดูแลเรื่องความพิการนะครับหมอจากสู่แพทย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องซ่อหินเรื่องจอประสาทตาก็มาตอนนี้กำลังเป็นช่วงที่พัฒนาศักยภาพในการดูแลนะครับหรือในส่วนที่เป็น ลุ่มมะเร็งเองเนี่ยเราก็มีหมอโรคเลือดหมอมะเร็งทางนรีเวชนะครับที่ช่วยดูแลซึ่งคาดว่าอนาคตหลังจากที่เราสร้างตึกเสร็จเนี่ยเราก็จะเปิดวอร์ดนะครับมะเร็งให้กับทางแพทย์นะครับ
0: สมัยก่อนที่ยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญมาประจำอยู่ที่นี่ดูแลผู้ป่วยยังไงคะถ้าเกิดว่าเป็นโรคเหล่านี้ต้องส่งไปไหนคะ
1: ก็เมื่อก่อนเราส่งโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีนะครับเพราะว่าก็เป็นเขาเป็นโรงเรียนแพทย์ด้วย
0: อ๋อค่ะแต่ก็หลายชั่วโมงอยู่กว่าจะตรงนี้ถ้าเร่งด่วน
1: สมัยก่อนมันเป็นทางที่วิ่งสวนก็ประมาณ 2-3 ชั่วโมง
0: ค่ะคนที่จะมาทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเนี่ยค่ะมันต้องมีการปลูกฝังค่านิยมหลักคิดทัศนคติอะไรต่างๆในการทำงานมากกว่าโรงพยาบาลอื่นๆหรือไม่ยังไงคะ
1: ครับก็จริงๆมันมีในวันที่ท่านให้พระราชปณิธานไว้ครับว่าโรงพยาบาลยุพราชเนี่ยเราตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลอะไรนะครับจริงๆก็คือโดยสรุปเป็นใจความว่าตั้งขึ้นเพื่อที่จะให้ประชาชนในถิ่นทุรกันดารเนี่ยได้เข้าถึงบริการที่จำเป็นทางการแพทย์นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องให้บุคลากรที่มารับบริการที่มาอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยได้เข้าใจคอนเซปต์อันนี้ได้เข้าใจจิตวิญญาณของรปภ.อันนี้นะครับเพราะนั้นทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านตานะครับเราก็จะมีโลโก้ประจำอยู่ที่ปากทางเข้านะครับเป็นแท่นแกรนิตที่เราจารึกพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอาไว้นะครับซึ่งเราก็พยายามทบทวนให้กับเจ้าหน้าที่ได้ทราบถึงเป้าหมายวัตถุประสงค์ของการมีโรงพยาบาลยุพราชนะครับเพื่อที่จะให้ได้ให้บริการประชาชนอย่างที่พระราชปณิธานทางไว้ครับ
2: น่าจะประมาณราวๆ2020จะมีบอกก็มีการสร้างโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลสมเด็จพระราชาแก้วผมก็เอ้ยแอบดีใจไว้ทีนี้แหละพี่น้องเราก็สบายเมื่อก่อนพ่อแม่ป่วยต้องไปนู่นสรอรันแล้วก็โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ตรงนี้มันจะเป็นอนามัยเฉยก็ไม่ค่อยได้อันนี้พอรู้ว่ามีจะมีโรงพยาบาลก็เริ่มดีใจแล้วว่าจะดีใจว่าเป็นยังไงตอนนั้นเป็นนักเรียนอยู่ก็ทีนี้ก็มีการเปิดเนาะประมาณว่าตอนที่21จำได้ครูเขาบอกว่านักเรียนถ้าอยากจะไปต้อนรับเสด็จมั่งต้องเตรียมตัวนะแล้วก็จะมีอะไรบริจาคอะไรซื้อธงอะไรทุกอย่างนี่แหละดีใจมากที่ได้เข้าฟอจะอยู่ไกลมากแต่ก็ดีใจครับดีใจที่ได้เห็นพระพักพระองค์ครับผมก็อยากจะบอกพี่น้องประชาชนสักแก้วว่าท่านเป็นคนที่โชคดีมากประชากรจังหวัดสักแก้วที่อยู่ติดชายแดนแล้วก็มีโรงพยาบาลใหญ่ๆอยู่ใกล้บ้านแล้วก็หมอที่ดีมีโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่ทุกอำเภอต้องส่งมาตรงนี้ผมว่ามีความภูมิใจส่วนตัวผมเองบอกว่าถ้าไม่มีโรงพยาบาลสมเด็จพระราชาแก้วไปตั้งแต่ตอนนู้นแค่นั้นแหละครับ
0: ตั้งแต่30ปีแล้ว
2: ครับตั้ง30ปีแล้วครับ
0: ตั้งแต่สมัยเป็นวัณโรค
2: ครับครับครับครับตั้งแต่สมัยเป็นวัณโรคสมัยนั้นการรักษาน่าจะแพงน่าดูไม่มีตังค์ฐานะไม่ค่อยดีสมัยก่อนครับผม
0: ค่ะอยากจะขอบคุณท่านหรืออยากจะบอกอะไรท่านได้ปีนี้ท่าน72พรรษาแล้วเนี่ยอยากจะบอกอะไรคะ
2: อยากจะให้ท่านมีพลังใหม่ที่แข็งแรงและประชาชนอายุยืนยาวครับผมให้เป็นร่มโพร่มใสของพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนครับพูดมาน้ำตาจะไหล
3: ตอนที่รัชกาลที่10มาไอ้
0: วังศิลาฤกษ์
3: วังศิลาฤกษ์พวกป้าต้องเดินมานะจากบ้าน7กิโลป้าเดินมานะไม่ค่อยมีรถสมัยนั้นน่ะมีก็มีน้อยป้าก็เดินมาโดยจะมารับเสด็จท่านน่ะก็ภูมิใจมากเลย
0: เดินมารับเสด็จ7กิโลเมตร
3: 7กิโลกลับไปถึงบ้านทุ่มนึงอ่
0: ะ
3: พอท่านกลับไปแล้วท่านเสด็จกลับถึงกลับกันไงเดินไปถึงบ้านทุ่มนึงมันก็เป็นวัยรุ่นเนี่ยเนาะมันก็ได้มาคนเดียวมาหลายคนมาที่โรงพยาบาลนี่แหละ
0: ก็ดีใจ
3: ดีใจมากเลยค่ะดีใจมากๆเลย
0: ตอนที่โรงพยาบาลเกิดขึ้นใหม่ค่ะแล้วก็ทำให้คนสระแก้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีอะไรก็มีที่พึ่งนะ
3: ที่พึ่งมีที่พึ่งทางใจสบายขึ้นเยอะมากคุณหมอก็เก่งๆนั้นเลยรักษาโรคนั้นโรคนี้ก็ไม่ต้องไปไกลเมื่อก่อนนี้ถ้าไม่ประจีนก็จันทบุรีนะคะ
0: อ๋อเหรอคะ
3: ค่ะ เดี๋ยวนี้ถ้าคุณหมอก็เก่งขึ้นเยอะท่านก็มาดูแลหลายคนก็โรคเลยโรคไหนโรคไหนก็ไม่ต้องไปไกลแล้วค
4: ่
3: ะไม่ต้องไปไหนไกลแล้วค่ะ
0: คุณสุชาติมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้ประสบเหตุอะไรถึงได้ต้องนอนติดเตียง
5: อุบัติเหตุครับ
0: ค่ะเมื่อไหร่คะ
5: เมื่อปี47ครับไปทำงานแล้วก็มีหกล้อตัดหน้าก็เลยชนกันแล้วเรากระดูกต้นคอหัก
0: ต้องมาจากกระด
5: ู
0: กต้นคอ
5: ครับไม่สามารถที่จะผ่าตัดได้ก็ต้องหมอบอกว่ารอให้มันฟื้นเองแรกก็นอนติดเตียงเลยตักข้าวตักน้ำตักอะไรกินเองไม่ได
0: ้
5: ต้องรอแม่บ้างลูกบ้างแฟนบ้างป้อนพอหลังๆมาก็ค่อยๆกายภาพฟื้นไปกายภาพที่โรงพยาบาลบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับหลังๆหมอก็มาหาที่บ้านบ้างมากายภาพให้บ้างก็ค่อยๆฟื้นขึ้นมาครับหมอก็มาเยี่ยมเรื่อยครับหมอทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับแต่เขามาเยี่ยมโทรมาถามอาการบ้างติดตามงานบ้างอะไรเงี้ย
0: ที่คุณหมอมาถึงที่บ้านนี่ก็คือเป็นนโยบายของทางโรงพยาบาลเลยใช่ไหมคะไปดูแลผู้ป่วยถึงบ้านหรือว่ายังไงทราบไหมคะ
5: มีบางทีก็มีหมอใหญ่มาบ้าง

0: หมอนายแพทย์นะครับบางทีก็เป็นพยาบาลอสม.แล้วก็สาธารณสุขที่เขาเรียกว่าอะไรนะ
1: คลินิกครอบครัวนะ
0: คลินิกครอบครัว
1: มาประจำถามเจ้าจุกดิบคนนึงมาเปลี่ยนสายฉี่คนนึงมาวัดความดันโอ้จังว่าเออนอนเนาะเนาะบุญนะลูกเอ้ยว่ากับลูกเน
0: า
1: ะ
0: เวลาเบิกยาเบิกอะไรก็
1: หมอ
0: ยาหม
1: อดีจังเลย
0: หมอก็สั่งยาให้แล้วก็ให้เราไปรับให้แฟนไปรับที่คลินิกคลินิก
1: ครอบครัว
0: ให้เราไปรับที่คลินิกแล้วก็ไปรับเพราะยาหมอเขาจะจ่ายให้ทุกเดือนแล้วเพราะเขาจะดูอาการเราว่าเราเป็นอะไรบ้างผมก็ต้องทานยาคลายกล้ามเนื้ออยู่ประจำเพราะถ้าเราไม่ทานยาเนี่ยอาจจะกระตุก
2: ฉะนั้นนี่คือหมอถึงยาถึง
0: ใช่ครับ
2: ตลอดเลยในฐานะที่เป็นคนสระแก้วในฐานะที่ได้รับการดูแลจากคุณหมอจากบุคลากรโรงพยาบาลนี้แล้วก็เครือข่ายอะค
0: ่
2: ะพูดแทนความรู้สึกคนสระแก้วที่ได้รับบริการ
0: โอ้โหถ้าเกิดไม่มีโรงพยาบาลนี้ก
1: ็
0: ไม่รู้จะยังไงครับจังหวัดสระแก้วครับลำบากลำบากกันทุกคนนะครับท่านก็ดำเนินตามรอยของร.9เนาะท่านก็ทำตามแต่ก็อาจจะเหมือนปีนทองหลังพระหลายคนอาจจะไม่รู้อะไรก็อาจจะไม่เห็นเนี่ยแต่ยังผมเนี่ยผมดูโทรศัพท์ดูข่าวผมวันผมดูข่าวดูอะไรตลอดเนี่ยผมรู้ว่าพระองค์ท่านทำอะไรบ้างแล้วก็พระองค์ท่านเหนื่อยแค่ไหนผมรู้ครับเอาเป็นว่าผมรู้ว่าพระองค์ท่านทำอะไรบ้าง
1: ไม่รู้จะพูดออกมาว่ายังไงเนาะก็ว่าดีก็เออจริงๆเหมือนลูกพูดแหละเนาะมันก็คนเหมือนกระปิดทองหลังพระสาธุให้ฉันเจริญเจริญเนาะให้ท่านสุขภาพแข็งแรงเนาะเอออยู่ดูแลประชาชนทุกจังหวัดทุกตำบลสาธุก็ยังว่าอยู
0: ่ครับ
1: จริงๆเรียกคนลูกพูดแล้วกันเนาะ
0: ไม่มีพระองค์ท่านประเทศไทยก็ไม่รู้จะอยู่เป็นยังไงนะครับ
3: พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยในด้านสุขภาพอนามัยของประสบกรณิกรไม่เพียงแต่จะเป็นหลักชัยของบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง21แห่งและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนผู้รับบริการในพื้นที่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเท่านั้นพระองค์ยังทรงสนพระราชหฤทัยในด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งซึ่งเป็นโรคที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากในพุทธศักราช2538เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามราชกุมารทรงรับเป็นประธานโครงการสถานรับผู้ป่วยโรคมะเร็งธัญบุรีสายใยชีวิตและพระราชทานนามโครงการใหม่ว่าโครงการกาญจนบารมีเฉลิมพระเกียรติครองสิริราชสมบัติ50ปีเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงครองสิริราชสมบัติ50ปีเมื่อพุทธศักราช2539ได้พระราชทานนามศาลาปฏิบัติวิปัสสนาและฟังธรรมที่สร้างขึ้นใหม่ว่าธรรมานุภาพโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ศาลาเมื่อวันที่4มกราคมพุทธศักราช2539และพระราชทานเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในการก่อสร้างอาคารต่างๆพร้อมทั้งพระราชทานนามอาคารต่อมาเมื่อวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2544เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีซึ่งปัจจุบันคือโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีตั้งอยู่ที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งที่ศึกษาวิจัยพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีทางการแพทย์ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งด้วยความเป็นเลิศในทุกมิติเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยและครอบครัวนอกจากนี้ทรงทราบถึงปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนของพระสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีจำนวนมากเมื่ออาพาธก็จะเข้ารับการบำบัดรักษาที่โรงพยาบาลท้องถิ่นในอำเภอหรือในจังหวัดของตนปะปนและแออัดกับคนไข้คฤหัสถ์ซึ่งมีจำนวนมากอยู่แล้วจนเตียงและห้องไม่เพียงพออันเป็นภาพที่ไม่เหมาะสม ในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญก็จะเข้าไปรับการบำบัดที่โรงพยาบาลสงฆ์ในกรุงเทพมหานครซึ่งก็มักจะมีปัญหาในเรื่องหาที่พำนักก่อนเข้าโรงพยาบาลรวมถึงปัญหาค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่างๆเช่นค่าพาหนะและภัตตาหารตลอดจนการหาพระเถระผู้ใหญ่ให้การรับรองเข้าโรงพยาบาลเป็นต้นจึงมีความต้องการให้มีโรงพยาบาลสงฆ์ขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลนี้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา50พรรษาในปีพุทธศักราช2545พร้อมพระราชทานนามว่าโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์และได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลที่บ้านปลาดุกอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2545ต่อมาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2551ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดให้สมเด็จพระมหาธีราจารย์เขมังกโรเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นประธานอำนวยการตั้งมูลนิธิโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์เพื่อดำเนินการจัดสร้างโรงพยาบาลสงฆ์ต้นแบบขนาด400เตียงที่สามารถบำบัดอาพาธพระสงฆ์และบำบัดโรคภัยไข้เจ็บแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดตลอดถึงพระภิกษุสามเณรและประชาชนประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงของไทยด้วยพระเมตตาปัจจุบันโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและดูแลครอบคลุมไปถึงการบรรเทาความเดือดร้อนอันเกิดจากภัยพิบัติต่างๆและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรใต้ร่มพระบารมีและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวความสำคัญของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและโรงพยาบาลต่างๆที่มีจุดกำเนิดเนื่องในโอกาสมหามงคลและได้รับพระมหากรุณาธิคุณตลอดมาเพื่อให้บริการดูแลประชาชนชาวไทยโดยทั่วหน้าสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงห่วงใยอาณาราษฎรอย่างหาที่สุดมิได้ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2564วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรนิทรรศการการจัดแสดงผังแม่บทโครงการแนวคิดหลักการออกแบบโครงการการจัดเส้นทางการสัญจรในโครงการทัศนียภาพในโครงการและทรงปลูกต้นรวงผึ้งเป็นปฐมฤกษ์จากพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานอุทยานเฉลิมพระเกียรตินี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แนวพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้สายสัมพันธ์ของระบบป่าและน้ำซึ่งเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบจากกระแสพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2525ณบ้านถ้ำติ้วตำบลปทุมวาปีอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำอุทยานเฉลิมพระเกียรตินี้จะเป็นสถานที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้แก่คนไทยสะท้อนให้เห็นความสำคัญและระบบความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติเป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานครที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแห่งความสุขทั้งทางกายจิตใจอารมณ์สติปัญญาสังคมธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมวิถีใหม่อันทรงคุณค่าทั้งเพื่อเด็กเยาวชนผู้สูงวัยและประชาชนทั่วไปดังพระประถมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นที่ดินในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงชนครอบคลุมพื้นที่279ไร่ซึ่งได้เริ่มพัฒนาแบบตั้งแต่พุทธศักราช2561หัวใจและศูนย์กลางของอุทยานเฉลิมพระเกียรตินี้คือพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้องค์ประกอบภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติ
จึงเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อาทิพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่9บ่อน้ำเลข9สะพานเลข9สะพานหยดน้ำพระไทยสะพานไม้เจาะบากงน้ำพระราชหฤทัยดังสายน้ำชุ่มชื่นที่หล่อเลี้ยงคนไทยมาตลอด70ปีจากนภาผ่านภูผาสู่มหานทีสวนแห่งนี้สะท้อนหลักการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนที่พระองค์พระราชทานพระราชดำริไว้แก่คนไทยอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำต้นน้ำได้แก่ฝายชะลอน้ำป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างกลางน้ำได้แก่แก้มลิงพืชชุ่มน้ำกังหันน้ำชัยพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่บ่อปลานิลและปลายน้ำได้แก่พืชกรองน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำทั้งยังออกแบบให้เป็นแก้มลิงแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นพื้นที่รองรับน้ำยามเกิดวิกฤตอุทกภัยความร่มรื่นและอากาศอันบริสุทธิ์ที่เกิดจากการปลูกต้นไม้ใหญ่ราว 4,500 ต้นโดยจัดวางการปลูกคล้ายคลึงธรรมชาติปลูกไม้ที่มีความหมายและมีประโยชน์เช่นการปลูกพืชกรองฝุ่นปลูกไม้โตเร็วเพื่อสร้างร่มเงาต้นไม้ประจำจังหวัดไม้หายากและพืชบำบัดน้ำสร้างระบบนิเวศที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนอกจากความรู้หลากมิติที่เข้าถึงได้ง่ายประชาชนยังได้รับความสุขสุขภาวะจากธรรมชาติมีเส้นทางเดินวิ่งปั่นจักรยานที่รายล้อมด้วยทัศนียภาพที่งดงามสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการลานริมน้ำร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มลานจอดรถและส่วนอำนวยความสะดวกมีการใช้พลังงานทดแทน Floating Solar Cellเทคโนโลยีสมัยใหม่มาบริหารจัดการเพื่อให้ความรู้และความสะดวกสบายแก่ประชาชนอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานอุทยานแห่งความสุขและการเรียนรู้ที่ยั่งยืนแห่งใหม่เพื่อสืบสารและสร้างประโยชน์สุขแก่อนาราษฎรและเพื่อปวงชนชาวไทยได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสืบเนื่องไปตลอดกาล

สวนสัตว์แห่งใหม่ในพระเมตตาของพระองค์นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโฉนดที่ดินคลอง6จังหวัดปทุมธานีจำนวน300ไร่สำหรับสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่เพื่อให้สัตว์มีพื้นที่อยู่อย่างสบายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นสวนสัตว์ระดับภูมิภาคอาเซียนและเป็นแหล่งเรียนรู้สัตว์ป่าในระดับสากลเป็นห้องเรียนธรรมชาติที่เป็นศูนย์เรียนรู้แห่งใหม่ของประเทศไทยสวนสัตว์แห่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ถูกออกแบบให้เป็นสมาร์ทกรีนซูสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติมีระบบบริหารจัดการที่ล้ำสมัยเพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัดปทุมธานีซึ่งนอกจากจะเป็นที่อยู่ของสัตว์จำนวนมากแล้วยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวเป็นแหล่งอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ต่างๆรวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติวิทยาของสัตว์น้อยใหญ่แห่งใหม่ของประชาชนที่สำคัญทรงต้องการให้สวนสัตว์เป็นศูนย์รวมความสุขของทุกชีวิตทรงให้มีการจัดการวางระบบสวนสัตว์ให้มีมาตรฐานที่ทั่วโลกให้การยอมรับการออกแบบและก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่จึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษเพื่อให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องสัตว์ป่าและธรรมชาติที่ทันสมัยตามมาตรฐานสวนสัตว์ที่มีคุณภาพระดับสากลเป็นบ้านหลังใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมมีความพร้อมกว่าเดิมมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทันสมัยและมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับธรรมชาติของสัตว์แต่ละหลายพันความสุขของทุกชีวิตกำลังจะเกิดขึ้นที่นี่ที่สวนสัตว์ของชาติแห่งใหม่ของไทยณจังหวัดปทุมธานีตามพระราชดำริพระเมตตาสายพระเนตรอันกว้างไกลพระราชญาณทัศน์อันลึกซึ้งของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย

วันชนะศึกบ้านหมากแข้งในพื้นที่รอยต่อ3จังหวัดครอบคลุมอำเภอหล่มสักและหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอด่านซ้ายและนาแห้วจังหวัดเลยอำเภอนครไทยและชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกนับจากวันเสียงปืนแตกที่บ้านห้วยสายใต้อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกเมื่อ20พฤศจิกายน2511เป็นต้นมาปฏิบัติการผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์รุนแรงขึ้นซุ่มยิงซุ่มโจมตีฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่และลอบยิงราษฎรบาดเจ็บเสียชีวิตตามรอยพระบาทยาตราบ้านหมากแข้งอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยจากวันนั้นถึงวันนี้จะผ่านมากี่สิบปีความทรงจำความจงรักภักดีไม่มีลืมเลือนเสียงเล็กๆจากแผ่นดินคนของพระราชาที่ตั้งรกรากอยู่บนยอดเขาสูงที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาขนาดใหญ่มายาวนานเกือบพันปีสืบเชื้อสายมาแต่พ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาวปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์สุโขทัยวิถีชีวิตที่สงบสุขท่ามกลางขุนเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงเมื่อหมากแข้งเป็นเป้าหมายที่ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ต้องการยึดเป็นฐานปฏิบัติการเนื่องจากอยู่ในชัยภูมิที่เหมาะในการขยายไปสู่การโจมตีพื้นที่อื่นๆพระบาทสมเด็จพระบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จมาทรงเยี่ยมชาวบ้านด้วยพระราชหฤทัยห่วงใยเมื่อ21ธันวาคม2516พระราชทานโครงการเย็นศิระและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างอาคารเรียนพระราชทานนามว่าโรงเรียนเย็นศิระในพระบรมราชินูปถัมภกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านหมากแข้งซึ่งเป็นแห่งเดียวของประเทศสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมาทรงเปิดป้ายโรงเรียนและพระราชทานลายผ้าราชินีให้เป็นเอกลักษณ์ของชาวบ้านหมากแข้งเมื่อ24กุมภาพันธ์2518สืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อ29ตุลาคมพุทธศักราช2519ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้ลอบเข้าโจมตีฐานปฏิบัติการของตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ

ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าผู้ก่อการร้ายได้วางกำลังโอบล้อมไว้ทุกด้านระดมยิงเข้ามาทุกด้านตลอดเวลามีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสเฮลิคอปเตอร์ที่ไปรับผู้บาดเจ็บถูกผู้ก่อการร้ายยิงตกถูกบ้านเรือนของราษฎรชาวบ้านเข้าช่วยเหลือทหารที่บาดเจ็บหน่วยเหนือส่งกำลังไปช่วยเหลือผู้ก่อการร้ายระดมยิงจนไม่สามารถนำเฮลิคอปเตอร์ลงได้ต้องนำกำลังทั้งหมดไปส่งลงที่ฐานบ้านห้วยมุ่นแล้วเดินเท้าไปยังฐานบ้านหมากแข้งระหว่างทางผู้ก่อการร้ายได้ซุ่มยิงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอีกยามนั้นคือช่วงเวลาวิกฤตของชาวบ้านหมากแข้งทุกคนหวาดกลัวระส่ำระสายขวัญเสียเหนื่อยล้าสิ้นหวังขาดการติดต่อจากภายนอกแต่พวกเขาสัญญากันว่าจะไม่ทิ้งหมู่บ้านนายทวินบุญประสบอายุ19ปีในขณะนั้นซึ่งเป็นหัวหน้าเยาวชนและลูกเสือชาวบ้านได้รวบรวมเพื่อนเยาวชนได้7คนจัดเวรยามอาสามาเฝ้าคุ้มครองเฮลิคอปเตอร์ลำที่ตกนั้นท่ามกลางความหวาดหวั่นว่าเฮลิคอปเตอร์จะระเบิดซ้ำคนจะตายผู้ก่อการร้ายจะยิงถล่มอีกชาวบ้านหลายคนนำปืนมาอาสาช่วยตำรวจยิงต่อสู้ผู้ก่อการร้าย7วันที่ชาวบ้านหมากแข้งถูกโอบล้อม5พฤศจิกายนพุทธศักราช2519พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมีรับสั่งให้ร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระราชอิสริยยศในขณะนั้นทรงไปบัญชาการรบณสมรภูมิบ้านหมากแข้งด้วยพระองค์เององค์ได้เสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปฐานปฏิบัติการบ้านห้วยมุ่นที่นี่พระองค์มีรับสั่งกับพลโทสมศักดิ์ปัญจมานนท์แม่ทัพภาคที่3ในขณะนั้นด้วยพระสุรเสียงอันหนักแน่นว่าจะต้องไปแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นให้ได้และแม้ว่าแม่ทัพภาคที่3จะกราบบังคมทูลทัดทานเนื่องจากสถานการณ์ขณะนั้นไม่น่าไว้วางใจแต่พระองค์ก็ทรงยืนยันอย่างหนักแน่นว่าชักช้าไม่ได้ต้องไปแก้ไขให้ได้ในวันนี้และเดี๋ยวนี้จากนั้นทรงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งรับสั่งให้นักบินนำเครื่องมุ่งตรงไปยังฐานบ้านหมากแข้งทันทีในขณะที่เสียงปืนเสียงระเบิดรุมล้อมหมู่บ้านหมากแข้งเข้ามาเป็นระยะวันนั้นบรรยากาศอึมครึมเพราะเป็นช่วงฤดูหนาวเวลา 15:30 นาทีชาวบ้านเห็นเฮลิคอปเตอร์สีแปลกตาเสียงดังตักตักตักตักตักมาทางฟากฟ้าด้านทิศเหนือมาลอยนิ่งทำมุม90องศาเหนือหมู่บ้านแล้วค่อยๆลดระดับลงมาสูงจากพื้นดินประมาณ2ช่วงคนฝุ่นปลิววิบแวบวิบแวบพระองค์ทรงกระโดดลงมาโดยที่ฐานเฮลิคอปเตอร์ยังไม่ทันแตะพื้นแล้วเฮลิคอปเตอร์ก็ม้วนตัวหมุนกลับบินขึ้นทันทีพระองค์ทรงวิ่งโถอย่างสุดกำลังไปทำการบล็อกคุ้มกันให้เฮลิคอปเตอร์ลำอื่นส่งทหารลงมาจนครบใครกันนะเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นฟ้าชายมาเจ้าฟ้าชายมาแล้วชาวบ้านไม่กลัวอะไรแล้วแม่ทัพใหญ่มาแล้วอย่างไรเราก็ไม่แพ้ทุกคนเล่าด้วยรอยยิ้มน้ำตาคลอณฐานปฏิบัติการบ้านหมากแข้งพระองค์ทรงวางแผนยุทธวิธีการสู้รบอย่างรัดกุมพระราชทานคำแนะนำแก่ทหารถึงวิธีการวางกำลังการจัดฐานการวางระบบป้องกันตนเองการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบการกำหนดมุมยิงของปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิดสัญญาณเตือนภัยยุทธวิธีปฏิบัติการในพื้นที่ป่าเขารวมทั้งได้ทรงกระทำเป็นตัวอย่างจนถึงเวลา 16:00 นผู้ก่อการร้ายยังคงระดมยิงก่อกวนตลอดเวลาพระองค์ทรงบัญชาการให้ทหารยิงตอบโต้หลังจากนั้นทรงบัญชาการให้ชุดปฏิบัติการ

ลาดตระเวนพิสูจน์ทราบโดยทรงทำหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดด้วยพระองค์เองทั้งที่แม่ทัพภาคที่3ได้กราบบังคมทูลทัดทานเพราะเส้นทางยากลำบากต่อการเคลื่อนที่และเสี่ยงอันตรายรอบด้านแต่พระองค์ทรงมีรับสั่งว่าฉันต้องไปเพราะว่าเป็นหน้าที่ของทหารขณะนั้นผู้ก่อการร้ายได้ระดมยิงมายังชุดปฏิบัติการของพระองค์เสียงปืนดังสนั่นหวั่นไหวแต่มิได้ทรงหวาดกลัวทรงมีพระสติมั่นคงสั่งทหารให้ดำเนินกลยุทธ์ยิงโต้ตอบจนผู้ก่อการร้ายล่าถอยทรงไม่รอช้าเร่งเข้าฟื้นฟูขวัญกำลังใจแก่ราษฎรทันทีพร้อมกับทรงขอให้ราษฎรทุกคนเชื่อมั่นเราอยู่ที่นี่ไม่ต้องกลัวเป็นกระแสพระราชดำรัสที่ชาวบ้านจดจำได้ขึ้นใจมาจนปัจจุบันหลังจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณที่เฮลิคอปเตอร์ถูกยิงตกทรงตรวจสภาพเฮลิคอปเตอร์เป็นเวลานานแล้วเสด็จกลับมาที่ฐานปฏิบัติการเสวยพระกระยาหารง่ายๆไม่ยุ่งยากแก่ผู้ใดเลยช้อนสังกะสีจานสังกะสีเสวยข้าวจี่แบบชาวบ้านและอาหารกระป๋องที่ตำรวจปรุงให้เสวยเจ้าหน้าที่ยังคงจดจำคำที่พระองค์ตรัสว่าอะไรก็ได้เรารับประทานได้หมดคืนนั้นเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงรุ่งขึ้นจะเป็นวันลอยกระทงพระองค์ทรงเด็ดดอกเข็มมาลอยในขันน้ำสวดมนต์แล้วทรงนำขันดอกเข็มไปลอยในโอ่งน้ำที่หน้าตำหนักพระร้องเพลงสั้นๆว่าลอยกระทงลอยกระทงแม้นอยู่ในสนามรบพระองค์ก็มิทรงลืมประเพณีชาติอันงดงามพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ทหารตำรวจแม้ว่าเราอยู่ไกลบ้านบนภูสูงท่ามกลางเสียงปืนแต่เราก็ลอยกระทงอย่างมีความสุขได้คืนวันนั้นอากาศหนาวเย็นเยือกเยือกหมอกลงจัดเวลา 22:00 นพระองค์เสด็จตรวจรอบฐานปฏิบัติการชาวบ้านบอกว่าพระองค์บรรทมหลับกี่ชั่วโมงไม่รู้ตื่นมานึ่งข้าวตอนตีสี่เห็นพระองค์เสด็จออกมาจากป่ารักพระองค์ที่สุดคิดถึงพระองค์สุดหัวใจที่นี่ที่ลูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินมานอนในหลุมบุคคลซึ่งมีความลึกประมาณ2 ฟุตหลังคามุงด้วยหญ้าคามีผ้าปันโจปูรองพื้นเป้สนามหนุนพระเศียรในเครื่องแบบทหารที่ทรงนำไปเพียงชุดเดียวไม่มีแม้เสื้อแจ็คเก็ตหรือผ้าห่มกันหนาวที่คือสถานที่แห่งความทรงจำอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขารุ่งเช้าของวันที่6พฤศจิกายน2519อากาศยังคงเหน็บหนาวพระองค์เสด็จตรวจการวางกำลังและทรงควบคุมการกู้กับระเบิดรอบฐานและมีรับสั่งให้จัดกำลังออกพิสูจน์ทราบเส้นทางและพื้นที่เนินเขาบริเวณหมู่บ้านอีกครั้งจนเมื่อพระราชทานวิธีรักษาการป้องกันฐานปฏิบัติการและการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ราษฎรแล้วพระองค์ได้เสด็จไปทรงปลอบขวัญชาวบ้านและเด็กนักเรียนที่โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งที่เคยถูกผู้ก่อการร้ายยิงปิดล้อมและยึดไว้พระราชทานพระราชดำรัสให้กำลังใจว่าไม่ต้องกลัวขอให้ทุกคนตั้งใจขยันขันแข็งทำมาหากินเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารจะดูแลความปลอดภัยให้และพระองค์จะกลับมาหาอีกในขณะนั้นเด็กๆนักเรียนคงไม่รู้หรอกว่านายทหารหนุ่มผู้มาอยู่เป็นเพื่อนพวกเขาในยามนั้นเป็นถึงพระราชโอรสของพระประมุขแห่งชาติจากนั้นทรงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปทรงเยี่ยมทหารตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับและในวันที่14พฤศจิกายน2519พระองค์ได้เสด็จกลับมาเยี่ยมชาวบ้านอีกครั้งหนึ่งเพื่อทรงติดตามสถาน

การตรวจผลการซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรและพระราชทานสิ่งของแก่นักเรียนและชาวบ้านสร้างความปิติยินดีแก่ชาวบ้านเป็นอย่างยิ่งทุกวันที่5พฤศจิกายนเวลา 15:30 นของทุกปีชาวบ้านหมากแข้งจะพากันมานั่งรอเฝ้ารับเสด็จและก้มกราบฝ่าพระบาทน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ณผืนดินที่รอยพระบาทก้าวแรกของพระองค์กระโดดลงมาสู่บ้านหมากแข้งวันสำคัญที่จะต้องบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทยวันชนะศึกบ้านหมากแข้งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

0: ในที่โลกหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ศตวรรษที่21อย่างรวดเร็วระบบการศึกษาก็ต้องปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแนวทางจากการศึกษาที่เราพบในช่วงหลังที่มีการลงพื้นที่ในแต่ละจังหวัดพบว่าสถานศึกษาจะมีการปรับตัวมากขึ้นทั้งจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่หลากหลายมีความยืดหยุ่นมีปริมาณหลักสูตรที่พอเหมาะให้ผู้เรียนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการเรียนได้ทุกสถานที่ทุกเวลาเป็นการกระจายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพรูปแบบการเรียนรู้ควรเปลี่ยนไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกรวมถึงตอบโจทย์เศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญนะคะสามารถปรับตัวรองรับความต้องการของตลาดงานได้เหมือนที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีที่เน้นการพัฒนาให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการมีความสามารถทางการศึกษาเก่งตามมาตรฐานสากลขณะเดียวกันก็ต้องมีคุณธรรมควบคู่ไปด้วยตามนโยบายของโรงเรียนเก่งดีมีคุณธรรมพร้อมวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่วางไว้ด้วยความมุ่งมั่นก็คือภายในปี2570ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับวิถีโลกยุคใหม่และนี่คือโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยที่ทางรายการตั้งใจจะนำเสนอเป็นโรงเรียนแรกของโครงการความฝันอันสูงสุดปีนี้ค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะเป็นวันแรกที่เราถ่ายทำรายการหนึ่งในพระราชดำริตอนความฝันอันสูงสุดในปี2567นะคะคือเราอยู่ที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยนะคะจังหวัดลพบุรีเรามาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเนี่ยด้วยเหตุผลหลายอย่างค่ะหนึ่งเป็นโรงเรียนที่เป็นเลิศในภาคกลางนะคะเรามีนักเรียนมากกว่า32จังหวัดเรียนอยู่ที่เดียวกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นเพื่อนกันนะคะเรามีนักเรียนสมัครมากมายมาจากสิงห์บุรีสระบุรีอยุธยาแล้วก็ลพบุรีเรามองได้เห็นเลยค่ะว่าพิบูลวิทยาลัยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการศึกษาในภาคกลางเราต้องจะมาเข้าใจเรียนรู้ศึกษาว่าทำไมโรงเรียนแห่งนี้ถึงเป็นโรงเรียนที่เป็นเลิศทั้งทางวิชาการและกิจกรรมค่ะเราถึงเลือกโรงเรียนนี้ค่ะโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยนะคะก็เพียบพร้อมไปได้หลายด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการที่นักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศสอบติดหมอพยาบาลวิศวะรัฐศาสตร์ศิลปศาสตร์ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศมากมายนะคะเราก็มองว่าความเป็นเลิศเนี่ยแน่นเปี่ยมด้วยคุณภาพของคุณครูผู้สอนนะคะคุณครูทุ่มเทความรู้ความสามารถของตนเองเพื่อให้นักเรียนเนี่ยมีความรู้ความสามารถไปสู้คนอื่นๆนอกโรงเรียนนะคะเราก็มองเห็นว่านอกจากจะเก่งทางด้านวิชาการแล้วทางด้านกิจกรรมก็ไม่น้อยหน้าค่ะมีกิจกรรมมากมายแล้วก็แข่งกับกิจกรรมระดับประเทศนะคะเราประทับใจท่านผอ.ธรรมวิทย์ธรรมพิธีมากนะคะคือท่านทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อโรงเรียนนี้มาตลอดนะคะท่านอยู่โรงเรียนใหญ่มาก่อนท่านอยู่โรงเรียนเล็กมาก่อนท่านอยู่มาหลากหลายบริบทแล้วท่านก็นำความรู้ความสามารถของท่านเนี่ยมาผลักดันการศึกษาให้ก้าวหน้าในโรงเรียนนี้โดยตีโจทย์ว่าการศึกษาที่เป็นเลิศต้องมี3อย่างไม่ว่าจะเป็นการศึกษาแบบนานาชาติการศึกษาแบบ QA การศึกษาศิลปะการศึกษากีฬาเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนเนี่ยจะครบวงจรมากค่ะ
2: สำหรับนโยบายหลักๆในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเนี่ยหลักๆเราในฐานะที่เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเป็นโรงเรียนยอดนิยมนะครับของจังหวัดลพบุรีและในกลุ่มภาคกลางนะครับเราก็มีนโยบายเน้นในเรื่องของความเป็นเลิศนะครับความเก่งแล้วก็ในความเก่งนั้นนักเรียนต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมเราก็พัฒนานักเรียนควบคู่กันไปนะครับกับทางด้านงานวิชาการนะครับเราจะเน้นกิจกรรม2กิจกรรมหลักๆด้วยกันกิจกรรมแรกก็คือเรื่องของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับของเราไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็แล้วแต่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็เป็นเรื่องที่สำคั

0: จะต้องดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องที่2กิจกรรมที่2ของเราก็คือการพัฒนาเรื่องความเป็นผู้นำของนักเรียนควบคู่กันไปด้วยครับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเนี่ยมีประกอบไปด้วย5ขั้นตอนด้วยกันที่เราทำอยู่ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคือเริ่มต้นเนี่ยนักเรียนเข้ามาแรกเข้านะครับหรือต้นปีการศึกษาเนี่ยเราจะต้องรู้จักนักเรียนรายบุคคลก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นรู้จักนักเรียนในเรื่องของการเรียนในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของความปลอดภัยอีกหลายๆด้านเนี่ยเราจะต้องรู้จักนักเรียนก่อนนะครับเราจะรู้จักนักเรียนด้วยการไปเยี่ยมบ้านก็ดีการกรอกเอกสารที่เป็นแบบฟอร์มต่างๆเช่น SDQ หรือแบบประเมินความเครียดประมาณนี้นะครับเราจะต้องรู้จักนักเรียนก่อนจากนั้นเราก็คัดกรองนะครับคัดกรองโดยแยกในแต่ละเรื่องแต่ละด้านเนี่ยออกเป็นนักเรียนออกเป็น3กลุ่มด้วยกันก็คือนักเรียนกลุ่มปกตินะครับกลุ่มเสี่ยงแล้วก็กลุ่มมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนก็จะมีด้านการเรียนเรื่องเด็กปกติด้านการเรียนเด็กกลุ่มเสี่ยงด้านการเรียนเด็กมีปัญหาด้านการเรียนอันนี้คือการคัดกรองนะครับพอคัดกรองเสร็จแล้วเราก็นำผลการคัดกรองเนี่ยไปจัดกิจกรรมถ้านักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปกติเราก็จัดกิจกรรมส่งเสริมนะครับถ้าเป็นนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหาเราก็จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขนะครับไปตลอดปีการศึกษาจากนั้นตอนสิ้นปีก็มีการประเมินออกมาถ้านักเรียนเนี่ยเราสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้ก็เป็นเรื่องที่ดีไปแต่ถ้าอาการหนักๆ หน่อยเราก็อาจจะมีการส่งต่อนะครับส่งต่อไปยังภายนอกเช่นนักจิตวิทยาของเขตพื้นที่หรือของทางจังหวัดประมาณนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ของเรานักเรียนที่มีปัญหาที่ถึงขนาดจะส่งต่อเนี่ยมีน้อยมากๆครับนโยบายของเราที่เน้นว่านักเรียนจะต้องเก่งดีมีคุณธรรมสามารถน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติเนี่ยถ้าเรื่องเก่งเนี่ยเราจะพูดถึง3เรื่องด้วยกันเรื่องที่1ก็คือเก่งแบบโรงเรียนมาตรฐานสากลเพราะว่าโรงเรียนพิบูลวิไลเนี่ยเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นแรกเพราะฉะนั้นเราต้องดำเนินนโยบายตามแนวทางมาตรฐานสากลก็คือนักเรียนต้องเป็นเลิศทางด้านวิชาการนะครับเป็นเลิศทางด้านวิชาการนักเรียนต้องมีความสามารถในการสื่อสารทางด้านภาษานะครับล้ำหน้าทางความคิดนักเรียนจะต้องผลิตงานอย่างสร้างสรรค์สามารถร่วมกันดูแลสังคมโลกได้5เรื่องนี้ก็คือความเก่งทางด้านโรงเรียนมาตรฐานสากลแล้วเราก็ไปเน้นความเก่งอีก2เรื่องก็คือเก่งเรื่องศิลปะนะครับเรามีนักเรียนความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เก่งทางด้านศิลปะและทางด้านกีฬานะครับเราจะเก่ง3เรื่องก็คือเก่งในเรื่องโรงเรียนมาตรฐานสากลเก่งศิลปะและเก่งกีฬาภาษาของเราเนี่ยเราพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถทั้งหมด5ภาษาด้วยกันมีภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาฝรั่งเศสและภาษาพม่านะครับเรามีทั้งหมด5ภาษาแล้วก็มีแผนการเรียนที่เน้นทางด้านภาษาเนี่ยทุกแผนการเรียนนะครับอันนี้คือเรื่องด้านภาษานะเราจะมีกิจกรรมการเรียนการสอนเราเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาที่2ของเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยครับในเรื่องของทางด้านศาสนานี่เราจะกรุ๊ปไปในเรื่องของการมีคุณธรรมแล้วก็การเป็นคนดีนะครับเราก็จัดกิจกรรมที่พัฒนานักเรียนตั้งแต่การกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนเช่นความมีระเบียบวินัยความซื่อสัตย์นะครับความรับผิดชอบนะเป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนแล้วก็สอดคล้องกับคำขวัญของโรงเรียนคือมานะวินัยซื่อสัตย์สามัคคีก็เป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ในเรื่องของกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธเรามีกิจกรรมของโรงเรียนเราที่ เราสามารถทำได้ทุกสัปดาห์ทุกวันอังคารก็คือกิจกรรมวัดในโรงเรียนเนื่องจากเรามีพระประจำโรงเรียนคือหลวงพ่อขาวซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ก่อสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาอยู่ภายในโรงเรียนของเราเราก็จะมีการจัดกิจกรรมวัดในโรงเรียนทุกวันอังคารนะครับสำหรับนักเรียนและครูอาจารย์นะครับก่อนขึ้นเรียนนะฮะกิจกรรมหน้าเสาธงเราก็จะให้นักเรียนสวดมนต์นั่งสมาธิซึ่งเราทำกันมาเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเรามีกิจกรรมอีกหลายๆอย่างนะครับที่จะส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผมก็มีความคิดว่างานวิชาการเนี่ยถ้ามีความสำเร็จเนี่ยมันคือตัวชี้วัดสำเร็จของการจัดการศึกษาของโรงเรียนมันคือตัวชี้วัดอนาคตของเด็กรวมทั้งพอโตขึ้นมาปั๊บได้ไปดูงานต่างประเทศเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดอีกตัวหนึ่งเลยว่าเป็นความเจริญของประเทศเป็นอนาคตของประเทศเพราะฉะนั้นจึงคิดว่าหัวใจสำคัญที่จะทำให้ประเทศเจริญได้นี่ก็คือการศึกษานะครับแล้วก็โรงเรียนจะทำได้ก็คือการพัฒนาคุณภาพวิชาการพอมาอยู่ผมก็เลยพอเป็นผู้บริหารตั้งแต่โรงเรียนแรกถึงปัจจุบันเนี่ยผมก็มุ่งมั่นพัฒนาในเรื่องวิชาการเนี่ยเป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาอยู่พิบูลวิทยาลัยนะครับมีนักเรียนประมาณ 3,000 คนแล้วก็มีนักเรียนแต่ละระดับชั้นเนี่ยมีเฉพาะชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับชั้นละประมาณ 1,000 คนนิดๆนะครับรวมทั้งหมดมระดับชั้นละ26ห้องเรียนรวมทั้งหมดเป็น78ห้องเรียนมีแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ย13ห้องเรียนนะครับ13ห้องเรียนต่อ1ระดับชั้นนะครับใน13ห้องเรียนเนี่ยก็มีโครงการอยู่2โครงการก็คือโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกว่า SMTE แล้วก็1ห้องแล้วก็โครงการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาอีก2ห้องจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มแผนการเรียนทางด้านภาษานะครับอีก7ห้องก็จะมีภาษาทั้งหมด5ภาษาอย่างที่ได้บอกไปเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็เป็นแผนการเรียนทั่วไปที่จะมุ่งเน้นในเรื่องศิลปะดนตรีกีฬาแล้วก็อาชีพอีก6ห้องนะครับมีนักเรียนเข้ามาเรียนที่นี่เขตพื้นที่บริการเนี่ยทั่วประเทศก็จะมีนักเรียนเข้ามาเรียนประมาณ34จังหวัดมาจาก34จังหวัดเพราะนั้นสภาพปัญหาเนี่ยก็จะแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปแต่ก็เป็นโรงเรียนยอดนิยมที่ไม่ว่าเป็นครูไม่ว่าจะเป็นนักเรียนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารก็อยากเข้ามาอยู่ที่โรงเรียนนี้นะครับความสำเร็จของโรงเรียนเนี่ยจะอยู่ที่งานวิชาการเป็นหลักนะจะอยู่ที่งานวิชาการเป็นหลักจุดมุ่งหมายของเด็กที่เข้ามาเรียนที่นี่ส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งก็อยากจะไปสอบคณะแพทย์ติดอยากจะไปสอบโรงเรียนเตรียมทหารติดอยากจะสอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ติดซึ่งเป็นสถิติที่อยู่ลำดับต้นๆของโรงเรียนอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพวิชาการที่นี่ให้สูงขึ้นนะครับเพราะผมมีความเชื่อว่าการศึกษาเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ครอบครัวมายันสถานศึกษาแล้วปัจจุบันก็ไปผสมผสานไปบูรณาการกับระบบโซเชียลในการศึกษาหาความรู้ทางหนึ่งที่จะทำให้การศึกษามีคุณภาพที่ดีขึ้นพอคุณภาพการศึกษาดีขึ้นเนี่ยความเจริญของประเทศมันก็จะตามมาสิ่งที่โรงเรียนจะทำได้ก็คือในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพวิชาการ
1: วันนี้พวกเรามานำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์เรื่องและสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะทางโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยของเราได้จัดทำวัดในโรงเรียนทุกวันอังคารและมีการจัดงานเทศมหาชาติ
2: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ครอบครัวพอเพียงคือซื่อสัตย์รับผิดชอบจิตอาสากตัญญู
3: ท่านธรรมวิทย์ธรรมพิธีเนี่ยก็ฝึกฝนนักเรียนให้สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขก็ถือว่าเป็นประสบความสำเร็จของการเป็นผอ.นะคะในด้านของคุณครูเนี่ยเราก็มีคุณครูที่เข้มแข็งนะคะมีความสามัคคีแล้วก็เป็นมีความเป็นทีมเวิร์คสูงมากวันนี้กิจกรรมมามากกว่า20กิจกรรมที่เราผ่านที่เรามาทำกิจกรรมกับทางพิบูลวิทยาลัยซึ่งมันแสดงให้เห็นแล้วอะค่ะว่าโรงเรียนมีศักยภาพมีความสามารถแล้วก็ทักษะที่จะผลักดันให้นักเรียนเนี่ยเก่งดีมีความสุข อยู่ในสังคมได้นักเรียนโรงเรียนนี้กล้าคิดกล้าทำค่ะคือกล้าที่จะเป็นกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นว่าถูกต้องและดีพร้อมไปด้วยคำแนะนำของคุณครูและท่านผู้บริหารนะคะเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ

0: อะไรก็เปลี่ยนนะอะไรก็เปลี่ยนตลอดนโยบายก็เปลี่ยนเป็นประจำนะครับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีความเปลี่ยนแปลงหลายๆเรื่องเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดผมมองว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือความเจริญก้าวหน้านะครับความเจริญก้าวหน้าของประเทศซึ่งตัวชี้วัดหลักก็คือในเรื่องของคุณภาพการศึกษาเพราะว่าคุณภาพการศึกษาเนี่ยจะเป็นตัวที่ชี้วัดอย่างชัดเจนว่าโรงเรียนจะเจริญก้าวหน้าไปในทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะช่วยได้โรงเรียนจะช่วยได้ก็คือเราจะต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาสิ่งที่เราจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้เราจะต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการแต่พลังงานในโรงเรียนเนี่ยไม่ได้มีแค่งานวิชาการอย่างเดียวยังมีงานอย่างอื่นอีกหลายงานนะครับถ้าเราบูรณาการโดยตั้งคุณภาพวิชาการเนี่ยเป็นหลักมีงานบุคคลก็ดีงานแผนงานงานการเงินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็ดีเนี่ยบูรณาการไปอย่างเรียกว่าอะไรล่ะสมบูรณ์แบบเนี่ยอันนี้คือตัวชี้วัดที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมื่อคุณภาพการศึกษาได้ความเจริญของประเทศก็จะตามมา
1: การมาพิบูลวิทยาลัยนะคะทำให้เห็นว่าโลกเนี่ยมันเปิดกว้างค่ะมันมีความสามารถมันมีพื้นที่สำหรับคนมีความสามารถมากมายเราทำงานด้านการสื่อสารมวลชนเราทำงานด้านการศึกษาเราควรจะสนับสนุนส่งเสริมสิ่งบวกๆแบบนี้ค่ะให้เป็นเรื่องที่สนับประสบความสำเร็จในประเทศไทยมากกว่านี้ให้เราเห็นว่ามีสิ่งใดที่เราประสบความสำเร็จในประเทศมากกว่านี้เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยข่าวที่ออกไปเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยมักจะเป็นข่าวเชิงลบเด็กตกภาษาอังกฤษไม่ดีเรียนไม่ทันคือไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นนะคะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นฝั่งหนึ่งของความเป็นจริงของการศึกษาไทยแต่สิ่งดีๆก็มีมากมายซึ่งเราถ้าเราไม่ช่วยเหลือกันผลักดันสิ่งดีๆให้เป็นพลังบวกของสังคมเราจะเริ่มตรงไหนล่ะคะเพราะฉะนั้นเราขอบคุณพิบูลวิทยาลัยที่เป็นตัวอย่างอันดีที่สนับสนุนสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
2: การพัฒนาคนคือการพัฒนาชาติการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาทุกระดับด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอนมาใช้ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานที่ทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเร่งพัฒนาทักษะรอบด้านที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานและอาชีพใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเหมือนที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะมาพบกับการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569กันเลยค่ะสำหรับแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมในวันนี้นะคะจะเห็นว่าในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะและภูมิภาคใกล้เคียงนะคะมีลักษณะของแนวร่องมรสุมนะคะที่พาดผ่านทางด้านบริเวณพื้นที่ประเทศเมียนมานะคะลาวแล้วก็ในบริเวณพื้นที่ประเทศเวียดนามตอนบนนะคะประกอบกับในขณะเดียวกันนะคะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยซึ่งลักษณะเช่นนี้นะคะส่งผลทำให้ประเทศไทยนะคะจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะโดยมีฝนตกหนักมากในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกและในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะส่วนภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะจะเห็นว่าตอนนี้มีลักษณะของกลุ่มเมฆฝนนะคะก่อตัวขึ้นมาในความชัดเจนก็จะอยู่ทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกค่ะส่วนในบริเวณพื้นที่อื่นๆนะคะมีลักษณะของกลุ่มเมฆชั้นต่ำที่ปกคลุมซึ่งทำให้มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนฟ้าคะนองที่ตกขึ้นมาได้นะคะตั้งแต่ในช่วงบ่ายเป็นต้นไปค่ะต่อไปนะคะมาพบกับเรื่องของคลื่นลมนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะซึ่งลมที่พัดปกคลุมนะคะในช่วงนี้เป็นลักษณะของลมตะวันตกเฉียงใต้โดยที่ทะเลอันดามันตอนบนนะคะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาความเร็วลมนะคะ 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภูเก็ตลงไปนะคะลมความเร็วลมนะคะ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเช่นเดียวกันค่ะสำหรับคลื่นลมนะคะทางด้านบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบนนะคะลมที่พัดปกคลุมนะคะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนล่างนะคะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะคะความเร็วลม 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือนะคะทั้งในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันนะคะและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะคะที่คาดการณ์ในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือค่ะมีจังหวัดตากแล้วก็กำแพงเพชรนะคะสำหรับภาคตอนออกเฉียงเหนือนะส่วนมากที่มีโอกาสที่เกิดเรื่องของฝนตกหนักจะเป็นทางด้านตอนบนของภาคหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมค่ะสำหรับในบริเวณพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้นะคะโดยในพื้นที่ภาคกลางมีทางด้านบริเวณพื้นที่นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะสำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นด้านรับลมมรสุมนะคะมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะคะโดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่จันทบุรีและตราดนะคะระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งอ่าวไทยนะคะโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนตกหนักมีทางด้านบริเวณพื้นที่ชุมพรและสุราษฎร์ธานีค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่28มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและ

0: าวไทยตอนนี้คลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวไว้ด้วย
1: สำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะคะที่คาดการณ์ในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่28-29นะคะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะคะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีตราดสำหรับในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะคะที่คาดการความเสี่ยงภัยนะคะของเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่30มิถุนายนถึงวันที่1กรกฎาคมนะคะจะเห็นว่ามีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกค่ะทางด้านบริเวณพื้นที่ชุมพรระนองและพังงาค่ะส่วนแผนที่เสี่ยงภัยนะคะที่มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่2ถึงวันที่3กรกฎาคมนะคะทางด้านบริเวณพื้นที่ประเทศไทยตอนบนเองจะมีแนวโน้มที่มีฝนฟ้าคะนองรวมถึงฝนตกหนักที่มีการกระจายของฝนและหนักมากขึ้นโดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะเน้นทางด้านตอนบนและด้านตะวันออกของภาคส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะก็มีการกระจายของฝนนะคะที่มีแนวโน้มที่อยู่ในจังหวัดทางด้านแถบตะวันตกของภาคนะคะกาญจนบุรีและราชบุรีสำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะรวมทั้งชายฝั่งจะเห็นว่ามีการกระจายของฝนที่เพิ่มขึ้นรวมถึงมีโอกาสมีฝนตกหนักถึงหนักมากที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะในบริเวณพื้นที่นครนายกประจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะในวันที่2กรกฎาคมนะคะยังคงมีโอกาสเกิดเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่ชุมพรระนองและพังงาค่ะสำหรับประกาศจากกรมอุตุในครั้งนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังและขอให้ประชาชนนะคะติดตามการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดค่ะสำหรับการพยากรณ์อากาศนะคะในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะเริ่มจากการพยากรณ์อากาศในภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียส
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์วชิระเบญจทัศน์ศูนย์รถไฟ
1: ลบน้อยนักซิ่งกำลังมา
2: เฮ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ผู้ปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เอาเมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: ่เป็นไรหรือเปล่า
4: เป็นอะไร
2: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
6: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
7: จะฟื้นหรือเปล่าเนี่ยคุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้น
5: ฮะรู้สึกตัวแล้วจริงเลยอ่ะ
4: จริ งเลย
5: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
8: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
6: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
6: โครงการมี3ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
8: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
6: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
9: 7ขวบค่ะ
6: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
2: โอ้เท่จัง
1: โหเท่มากเลยครับ
6: ได้ความเท่นี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
2: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
10: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปะกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน
1: ่ๆนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ทะลุมิติมายาตอนที่54ตัณหาตอนที่3
1: ก็ต้องการจับพวกเราให้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะสิหนีเร็วนี่แน่
2: ยานยา
1: ได้ยา
3: จะรู้จักยาได้ได้ยาแล้วก็ไม่จะจับ
1: ยา
4: เฮ้ยฮึบฮึบเอ้ย
3: ยาได้ใครก็ไม่จับ
1: แบบนี้ต้องกลิ้งหนี
3: ได้
1: ยา
5: ในที่สุดเจ้าก็หนีความอยากไปได้ไม่พ้นหรอกพวกเราจัดการ
3: น่าจะหนีไปไหน
4: ทำไงดี
6: นี่
5: บอยที่เจ้าอยากได้นักหนาเอาไปสิอยากได้ต้องได
4: ้อยากนะไม่เอาหรอกตอนนี้ตัณหาเอาใจข้าไปแล้วข้าไม่อยากได้ของอะไรอีกแล้ว
6: ทำไมล่ะข้าคือเพื่อนแท้ของเจ้านะความอยากมันดีจะตายไป
4: ตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอก
7: เข็มทองเจ้าทำยังไงพวกชาวบ้านกลับคืนสภาพเดิมได้เนี่ย
4: ข้าบอกว่าตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอกแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ล่ะ
7: โหสุดยอดเลยเข็มทองทีนี้ก็หาทางออกจากที่นี่กันเถอะ
1: ว่าแต่ทางออกอยู่ไหนกันล่ะเนี่ย
8: นั่นไงลิฟต์ข้ามิติมาแล้วรีบไปกันเร็ว
5: เฮ้ยคิดว่าข้าจะยอมให้ออกไปง่ายๆเหรอฝันไปเถอะพวกเจ้าต้องอยู่กับความทะยานอยากอยู่กับข้าไปตลอดกาล
1: ไป

0: ตอนนี้ล่ะรีบไปที่ลิฟต์กันเถอะ
1: ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็ว
2: เร็วเร็ว
3: โอ้โหโอ้ยหยุดนะอย่าทิ้งข้าไป
2: เร็วเร็วเร
1: ็
2: ว
1: ไม่ทันแน่จนจะเป็นลม
0: ต้องขอบใจเข็มทองมากนะที่ช่วยพวกเราไว้ไม่งั้นคงออกจากด่านตันหาไม่ได้แน่แน่
2: เจ้าก็ช่วยข้าลงมาจากฟ้าเหมือนกันนี่ตอนบินตามไปเอาสตรอเบอรี่บอยบนเมฆนะขอบใจนะ
4: เอ๊ะทำไมอยู่ๆลิฟต์หยุดค้างไปล่ะ
1: นั่นสิหรือว่าถึงด่านต่อไปแล้ว
5: ท่านอาจารย์
1: ท่านอาจารย์
0: เฮ้ยเจ้าปัน
6: พวกเจ้ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจในด่านปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นจะออกมาสู่มิติปกติไม่ได้แต่เราสามารถพูดคุยกันได้นะ
0: ตอนนี้พวกเราผ่านด่านตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วขอรับท่านอาจารย
4: ์แต่กว่าจะผ่านมาได้ก็เกือบไม่รอเจ้าค่ะความอยากนี่น่ากลัวจริง
6: ๆพวกเจ้าคงเข้าใจความหมายของตัณหาแล้วสินะตัณหาแปลว่าความทะยานอยากความดิ้นรนของจิตใจเรียกง่ายๆสั้นๆว่าความอยากความอยากในอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวที่รับรู้เมื่อตาไปมองเห็นหูไปได้ยินจมูกไปรับรู้กลิ่นลิ้นไปรับรสกายไปสัมผัสใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเข้าก็เกิดตัณหาความอยากขึ้น
0: เหมือนกับตอนที่เข็มทองได้ของจากตู้หมุนไข่ใช่ไหมขอรับได้แว่นตามาก็อยากเอาไว้มองดูหน้าสตรอเบอรี่บอยทั้งวันได้ลำโพงมาก็อยากฟังเสียงหล่อๆเพราะๆของสตรอเบอรี่บอยไม่หยุดได้น้ำหอมมาก็อยากสูดดมกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ชื่นชอบได้คุกกี้มาเห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอยก็อยากกินจนหยุดไม่ได้ได้เสื้อมาก็อยากใส่ตลอดเวลาจะได้เหมือนมีสตรอเบอรี่บอยอยู่ใกล้ๆนี่คือความอยากทั้งนั้นเลย
6: ถูกต้องแล้วศิลา
2: ก็ข้าชอบของข้าแบบนี้นี่นา
4: ชอบได้แต่อย่ามากเกินไปจนกลายเป็นหลงนะเข็มทอง
6: ในห้องกระจกตัณหาพวกเจ้าได้เรียนรู้เรื่องตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแล้วใช่หรือไม่ในอธิบายให้ข้าฟังสิ
1: ป้าขออธิบายก่อนขอรับตัณหา3มีกามตัณหาความอยากในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจทั้งหลายเหมือนที่ข้าอยากได้ซาลาเปาในกระจกจนหลงคิดว่าซาลาเปานั้นมีอยู่จริงอยากกินจนหน้ามืดเลยขอรับอายจัง
0: ส่วนอันต่อไปก็คือภวตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้สิ่งที่อยากเป็นนั้นคงอยู่ตลอดไปเหมือนที่ข้าอยากเป็นฮีโร่ปราบปีศาจได้สำเร็จเป็นคนเก่งที่ช่วยพ่อกับแม่ให้ปลอดภัยได้แต่ในความเป็นจริงข้าก็ยังทำไม่ได้ขอรับ
4: ส่วนอันสุดท้ายวิภวตัณหาความอยากอยากหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบอยากทำลายให้หายไปเหมือนกับข้าที่อยากให้ภาพในกระจกสลายไปเพราะข้าไม่อยากเห็นภาพหมอนทองตายซ้ำๆอีกแล้ว
6: พวกเจ้าเก่งมากสมแล้วที่ผ่านด่านชรามรณะชาติภพอุปทานมาได้นี่แหละตัณหาความทะยานอยากเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ไปเรื่อยๆไม่ให้พวกเจ้าอยู่กับปัจจุบันเลยสักนิดและเมื่อความอยากรุนแรงขึ้นก็จะเกิดความยึดหรืออุปทานตามมา
4: เจ้า
1: ขอรับท่านอาจารย
6: ์เอาล่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเจ้ารีบไปด่านต่อไปเถอะ
2: ไปกันได้แล้วไปกันได้แล้วข้าอยากไปเล่นที่อื่นต่อแล้ว
0: ด่านต่อไปคือด่านอะไรหรอขอรับ
6: เดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เอง
7: ในที่สุดศิลาเจ้าปันกันและเข็มทองก็หลุดพ้นจากการครอบงำของตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วในด่านต่อไปพวกเขาจะต้องเจอบททดสอบอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป
1: คำทำคำไทย

0: วันนี้ข้ามีคำถามมาถามเจ้าบ้างล่ะเจ้าปัน
1: ถามมาได้เลยข้ารู้ทุกเรื่องแหละ
0: เจ้ารู้ไหมว่าข้อไหนคือลักษณะของตัณหาข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ข้อ2ความอยากดึงสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้น
1: ทั้ง3ข้อนี้เป็นลักษณะของตัณหาทั้งหมดนั่นแหละ
0: เย้ยทำไมเจ้ารู้ล่ะ
1: เอาก็ท่านอาจารย์สอนมานะสิข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่รักใคร่พอใจก็เป็นกามตัณหาข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราการอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภวตัณหาข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้นไม่ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นวิภวตัณหารวมเรียกว่าตัณหา3ยังไงล่ะ
0: เก่งอ่ะข้ายอมแพ้แล้ว
1: ตั้งใจเรียนมากๆก็ทำได้เหมือนข้านั่นแหละสู้ๆสู้ๆ
2: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำถามคำไทย
1: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปที่ทะเลทรายแห่งเวทนาต้องเจอทั้งความร้อนและความหิวโหยเอ๊ะแล้วนั่นใครกันล่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์สาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณ

อันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยาภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: เราเกิดจากเราเห็นเขาก่อนเนาะแฮชิโร่เกิดที่หลีเป๊ะ4ปีที่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะทำอะไรลักษณะคล้ายๆอย่างเขาบ้างก็รู้ว่าเราก็มีปัญหาขยะของเราเหมือนกันเกิดเราทำแบบทุกสัปดาห์เนี่ยมันมีโกมีอะไรที่รู้สึกว่ามันมีพลังดี
1: เราเป็นที่แรกที่เริ่มโดยคนท้องถิ่นเองอะค่ะที่อื่นนี่ฝรั่งมาทำให้หรือไม่ก็คนต่างถิ่นที่มาอยู่ที่นั่นเขาเป็นคนทำแต่ว่าของปัตตานีนี่คือเราเป็นเด็กปัตตานีเนาะแท้ชิโร่นี่สอนอะไรเราเยอะมากเลยอ่ะอย่างน้อยเรารู้สึกว่าสัปดาห์หนึ่งได้ออกมาเห็นโลกกว้างได้ออกมาสูดอากาศที่สำคัญได้จัดการขยะในใจเราเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเจอเรื่องวุ่นวายตลอดทั้งสัปดาห์เหมือนได้ชาร์จแบตอ่ะพลังงานมันก็เกิด
2: ผมว่ามันเป็นวาระของโลกที่ต้องมาดูแล้วครับโดยเฉพาะขยะพลาสติกพลาสติกเกิดขึ้นเมื่อ100ปีที่แล้วแสดงว่าขยะชิ้นแรกของพลาสติกก็ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกมันหดหู่
1: พฤติกรรมเราเปลี่ยนไปจากเดิมที่อาจจะไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องของการลดปริมาณอ่ะเราลดกันเป็นว่าเล่นเลย
0: การเปลี่ยนแปลงถ้ามองในแง่ของขยะอะไรเนี่ยก็ถือว่าลดลงเยอะแล้วเราบอกว่าเรามาคลีนมันก็เพื่อเราอ่ะเพื่อทำให้เราสามารถมาอินเทอร์แอคกับทะเลในรูปแบบที่เราสนใจที่เราต้องการคือสะอาดถ้าเรามองในแง่ของการเปลี่ยนแปลงมุมมองของคนในพื้นที่เนี่ยเยอะมากมันทำให้หลายๆคนมองว่าเขาเองก็มีศักยภาพในการทำอะไรบางอย่างเหมือนกันเราไม่ได้บอกว่าไอสิ่งที่เราทำมันอินสปายหรือว่ามันผลักดันคนอื่นๆที่มาร่วมกับเราให้มีมุมมองต่อปัญหาในรูปแบบที่มองหาโซลูชันแก้ไขปัญหาตามโซลูชันที่เขาคิดว่าเขาทำได้เนี่ยมันก็จะผลักดันประเด็นอื่นๆในแผ่นดินแม่เพราะว่าคนที่มาก็คือคนในพื้นที่นี่แหละเวลาเขาเห็นปัญหาเขาก็คือปัญหาในพื้นที่งั้นหลายเรื่องในเชิงพื้นที่เนี่ยมันค่อยๆขยับดีขึ้นและเราก็เจอคนเหล่านั้นอะเยอะขึ้นมาร่วมกับเราชวนเราไปร่วมงานของเขาแล้วเราเห็นการพัฒนาการของแต่ละกลุ่มที่ค่อยๆเกิดขึ้นมาผมถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงคำว่าเชนเนี่ยไม่ใช่มันสะอาดแต่เราต้องการมองการที่เชนข้างในคนนั้นก็จะส่งผลต่อสภาวะแวดล้อมที่เราจะให้ลูกเราเติบโตขึ้นมาก็ไม่เชิงว่าเพื่อแผ่นดินแม่นะมันก็เพื่อแผ่นดินของลูกอะไรอย่างเงี้ย

0: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่25บริการรวมที่จุดเดียวคุณตาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณตากลับมาเหนื่อยๆเป็นสุขไปเอาน้ำมาให้ดื่มนะคะ
2: แม่หลานตาน่ารักจริงๆเลยขอบใจนะ
0: ร่มเย็นเห็นคุณตาออกไปตอนสายๆแป๊บเดียวก็กลับมาแล้ว
2: ตาแวะไปรับกล้าไม้ที่เกษตรอำเภอมานะไปขอข้อมูลเรื่องการปลูกต้นไม้จากเขาด้วยแถมยังได้เมล็ดพืชผักสวนครัวพร้อมวิธีปลูกมาอีกทั้งเยอะ
1: โหกล้าไม้กับเมล็ดพืชเต็มเลยค่ะพี่ร่มเย็นทั้งไปขอกล้าไม้ทั้งได้ข้อมูลการปลูกภายในครึ่งวันดีจังค่ะ
2: ใช่วันนี้พอแดดร่มลมตกเราก็ลงมือช่วยกันปลูกได้เดี๋ยวเนี้ยหลายๆร้านเขาปรับตัวขายของหลายๆอย่างในร้านเดียวตาเชื่อว่าที่เนี่ยคงยึดหลักการทรงงานบริการรวมที่จุดเดียวของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9
0: บริการรวมที่จุดเดียวอย่างนั้นเหรอฮะ
2: เปรียบเทียบกับร้านขายต้นไม้ที่เดี๋ยวนี้มีต้นไม้หลากหลายพันและหลากหลายชนิดขายทั้งไม้ดอกไม้ใบมีทั้งดินทั้งกระถางสวยๆและอุปกรณ์สำหรับทำสวนให้เลือกมากมายแถมบางร้านยังมีของตกแต่งสวนเพิ่มเติมด้วยเรียกได้ว่าเข้าร้านเดียวก็ได้ข้าวของเครื่องใช้เกี่ยวกับการจัดหรือทำสวนครบในที่เดียวเลยละดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่าบริการรวมที่จุดเดียวทรงเน้นในเรื่องการสร้างความรู้รักสามัคคีและการร่วมมือร่วมแรงใจกันด้วยการปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มักจะต่างคนต่างทำและยึดติดกับการเป็นเจ้าของงาน
0: อย่างนี้ถ้าที่ไหนนำหลักการทรงงานนี้ไปใช้งานก็จะสำเร็จอย่างรวดเร็วงั้นหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะและคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือประชาชนผู้ใช้บริการซึ่งนี่แหละคือเป้าหมายของพระองค์ท่าน
1: ทรงคิดเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงเป็นสุขซาบซึ้งจริงๆเลยค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ทิศเลยจะไปเรื่องเล่ากันซึ่งหมายความว่าอะไรรายละเอียดต่างๆไม่พ้นสายตาสายพระเนตรของพระองค์
1: คุณปู่ช่วยเล่าเรื่องที่ในหลวงท่านทรงไปเสด็จไปที่ถนนดิสโก้ได้ไหมคะ
0: โอ้ยถนนดิสโก้นั่นปู่นำพระเจ้าอยู่หัวหลงเลย นะพอท่านเสด็จลงจากเฮลิคอปเตอร์บอกว่าเนี่ยที่ตรงนั้นมีปัญหาเรื่องน้ำมากแห้งแล้งนี่พระองค์ท่านบอกเนี่ยมีที่อันที่ลำพยังมีลำน้ำใหญ่เลยให้ขังน้ำในลำพยังเลยพอเดี๋ยวเสร็จงานแล้วให้พวกเราเนี่ยพาไปดูตรงนี้หน่อยเราก็พาท่านไปหลงทางพาพระเจ้าอยู่หัวหลงด้วยท่าดิสโก้ก็คือแล่นไปก้อนหินตะปุ่มตะปับจนได้กันอะไรต่ออะไรปรากฏว่ามืดแล้วพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่านี่จะไปไหนจะไปไหนหลงตั้งแต่เลี้ยวแล้วตอนหลังท่านนำเองผลสุดท้ายแป๊บเดียว5นาทีถึงแล้วตอนไปนำเสด็จตอนขากลับตามเสด็จท่านนำไปแป๊บเดียวถึงเลยนะเป็นเรื่องเล่าเรื่องกันก็เลยตั้งชื่อว่าทางดิสโก้เราไปดูเรื่องดินบ้างพระเจ้าอยู่หัวก็สอนอีกฮะท่านก็มีการสอนเรื่องดินด้วยแล้วก็ที่สอดคล้องน่าดูที่สุดคือที่เขาหินซ้อนเขาหินซ้อนที่อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรานะฉะเชิงเทราที่นั่นเป็นไงดินถูกทำลายไปทั้งหมดเลยตัดไม้ทำลายป่าเผาป่านะก็แล้วมีพืชเศรษฐกิจบางอย่างเนี่ยอย่างเป็นต้นมันสำปะหลังนี่กินดินมากจะดูดเอาแร่ธาตุในดินออกมาหมดเลยเพราะนั้นไปที่นั่นถ้าปล่อยไปอย่างนั้นมันจะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุดเลย
2: แล้วทำไมเขาต้องปลูกมันสำปะหลังด้วยครับ
0: เพราะมันขายง่ายดีมันขึ้นง่ายนะปลูกง่ายไม่ต้องดูแลอะไรต่ออะไรต่างๆคนเราเยอะไม่อยากทำงานหนักอะใช่ไหมแต่ได้ไม่คุ้มเสียเพราะดินมันถูกทำลายหมดเลยทีนี้พอที่นั่นพอก็ปรากฏแห้งแล้งหมดชาวเชิงเซาก็ปรากฏเริ่มต้นจากการถวายที่ดินพระองค์ท่านไว้ชิ้นหนึ่งสร้างตำหนักเล็กๆก็อยากจะให้พระเจ้าอยู่หัวมาประทับอยู่ที่จังหวัดชาวเชิงเซาพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกว่าปีหนึ่งคงมาไม่กี่ครั้งไม่มีประโยชน์นั้นขอเปลี่ยนสภาพได้ไหมนะเอาจากที่ตำหนักนะให้เป็นศูนย์ศึกษาพัฒนาศึกษาเรื่องดินเรื่องอะไรต่ออะไรต่างๆก็เลยกลายเป็นศูนย์ศึกษา1ใน6ที่นี่ถ้าพระองค์ท่านก็ดินที่มันแห้งแล้งเสื่อมสภาพสิ่งที่แก้ได้ที่สุดย้อนกลับมาไอ้ความต้องการเดิมที่เราพยายามบำบัดเนี่ยคือน้ำถ้าไม่มีน้ำนี่ทำอะไรไม่ได้เพราะนั้นที่เขาหินซ้อนนั้นสิ่งแรกคือสร้างน้ำก่อนพอสร้างน้ำเสร็จแล้วเอาน้ำเนี่ยมาแก้ดินนะครับพอแก้ดินได้ก็ปลูกเริ่มปลูกพืชพันธุ์อะไรต่ออะไรต่างๆขึ้นจนกระทั่งจากสภาพแห้งแล้งดินแทบจะเป็นทะเลทรายวันนี้เขียวชอุ่มหมดนะเขียวชอุ่มหมดเลยแต่ว่าต้องใช้เวลา10กว่าปีเกือบ20ปีถึงฟื้นคืนสภาพเพราะฉะนั้นเมื่อเล่าอย่างนี้แล้วอยากเห็นของจริงมั้ย
1: อยากครับ
0: วันหลังเดี๋ยวไปเที่ยวกัน
3: อยากไปเรียนรู้เรื่องดินกันแล้วใช่ไหมล่ะครับน้องๆช่วงหน้าเราจะไปที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนกันสักครู่เดียวครับขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสปป.ลาวธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสาขาสวนจิตรดาบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 067-2166-08-8

จากปัญหาพื้นที่ดินเสื่อมโทรมดินขาดความอุดมสมบูรณ์เนื้อดินเป็นทรายมีการช้าล้างพังทลายของดินสูงมีการปลูกพืชชนิดเดียวคือมันสำปะหลังติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่มีการปรับปรุงบำรุงดินพระองค์ท่านทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นต่อราษฎรท่านทรงศึกษาและจัดการแก้ไขปัญหาโดยเปลี่ยนแปลงการใช้ปุ๋ยในการทำการเกษตรและปรับเปลี่ยนรูปแบบเกษตรกรรมเพื่อการฟื้นฟูสภาพดินที่เสื่อมโทรมให้พื้นที่ดินนั้นอุดมสมบูรณ์และนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

0: าหลายคนนะทำไมยังไม่เห็นเจอเลยอ่ะ
1: อยู่ไหน
2: ไม่ใช่มั
0: ้ยไอ้นุ่นป่า
2: ไอ้นุ่น
3: ตรงนี้แม่น้ำก็แม่น้ำ
4: เอาละครับน้องๆบ้านของพ่อที่เด็กๆพูดถึงอยู่ตรงไหนกันล่ะครับเนี่ย
5: นั่นไง
0: เนี่ยเนี่ยบ้านสามจัวเป็นบ้านที่พ่อแบบเองเลยนะเนี่ย
5: โอ้เรียบง่ายมากเลยอ่ะ
0: ใช่ใช่เพราะว่าท่านน่ะต้องการให้ประชาชนน่ะเห็นความพอเพียงไง
5: งั้นเราไปดูใกล้ๆกันดีไหม
0: ไปไปสิ
5: เราวิ่งไปย้า
6: สวัสดีครับสวัสดีครับลูกๆครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาความซ้อนอันเนื่องจากพระราชดำริตรงนี้ที่เรายืนอยู่เรียกว่าพระตำหนักสามจั่วนะครับเป็นพระตำหนักที่พระองค์ออกแบบนะครับด้วยพระองค์เอง
0: ชื่อว่าพระตำหนักสามจั่วเพราะว่าหลังคาเป็นลักษณะสามเหลี่ยมหน้าจั่วอยู่สามหลังใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับเพราะว่าเรียกตรงนี้สามเหลี่ยมที่เราเรียกว่าจั่วคือหลังสามจั่วของหลังคา
5: แล้วพ่อใช้อะไรสร้างอะคะ
6: จะใช้ไม้สักทองเป็นไม้สักทองทั้งหลังเลยครับซึ่งมีความคงทนแข็งแรงครับ
2: แล้วที่นี่มีอะไรให้ผมไปเยี่ยมชมไปศึกษาอะไรบ้างไหมครับผมอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติม
6: อ๋อที่นี่มีเยอะๆเลยครับที่ให้ประชาชนได้เรียนรู้นะครับซึ่งตรงนี้ขอจะให้พาพวกเราเยี่ยมชมสถานที่ตรงนี้เพื่อจะได้ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้ว่าที่นี่มีอะไรบ้างที่พ่อหลวงของเราสร้างให้กับประชาชนชาวไทยครับ
5: ขอบคุณค่ะ
6: ครับครับยินดีต้อนรับครับ
7: สวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องสวัสดีค่ะวันนี้จะพาน้องๆมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดินนะคะของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากราชดำรินะคะรัชกาลที่9นะคะท่านทรงมาปรับปรุงบำรุงดินนะคะในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนแห่งนี้นะคะจากเดิมที่เหลือต้นไม้ในศูนย์ศึกษาแค่2ต้น
5: และต้นไม้2ต้นคือต้นอะไรบ้างคะ
7: ต้นยางนาค่ะลูกดินดีกับดินเลวฝั่งไหนควรจะเป็นดินดีคะฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้เป็นดินเลวนะคะดินดีส่วนใหญ่จะเป็นดินที่มีสีเข้มเนาะถ้าดินฝั่งนี้จะเห็นว่าสีมันจางๆกว่าใช่มั้ยคะถ้าดินจางกว่าเนี่ยสีจางกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นดินที่ธาตุอาหารน้อยนะคะ
5: แล้วมันมีกี่ชั้นคะ
7: ทั่วไปเขาจะแบ่งเป็น6ชั้นนะคะตามหลักแต่ดินทุกหลายๆที่ไม่ได้พบ6ชั้นเท่าๆกันบางที่พบแค่2ชั้นบางที่พบ3ชั้น
5: บางที่ก็พบ10ชั้น
7: ไม่ถึงสูงสุดแค่6ชั้นพาน้องๆมาดูลักษณะดินปัญหาที่พบในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่นะคะชนิดแรกตัวนี้เลยดินอินทรีย์หรือดินพลุนะคะแต่ว่านี่สีแค่มั้ยคะ
8: เ
7: ข้มมากเลยแต่ปรากฏว่าเขาเป็นดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมทางการเกษตรนะคะเนื่องจากว่าจะพบบริเวณมากๆบริเวณป่าพุป่าชายเลนนะคะเกิดจากพวกเศษใบไม้อะไรต่างๆเนี่ยหล่นทับถมกันมามากๆเวลาใบไม้ทับถมกันมากๆมันจะเกิดกระบวนการหมักเวลาหมักเคยหมักดองเลยไหมเวลาหมักดองหนูเคยใช่ไหมคะนัชชา
5: หนูเคยหนูเคยกินปลาหมัก
7: ปลาหมักปลาส้มอร่อยค่ะ
5: อร
7: ่
5: อยมาก
7: อร่อยมากอันต่อมาอันนี้น้องเห็นแล้วเป็นดินตื้นนะคะไม่ค่อยเหมาะสมทางการเกษตรเพราะว่าอะไรคะเมื่อกี
0: ้มีหินมากันรากเอาไว้อยู
7: ่เก่งมากตรงนี้ผิดอย่างหน่อยโอ้เก่งจริงๆเลยถัดมาดินทรายจัดตัวนี้พบมากเลยนะคะในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนนะคะ

0: าคเหนือเลย
1: แต่ว่าที่นี่มันไม่ใช่ภาคเหนือไม่ใช่หรอนี่จังหวัดฉะเชิงเทรานะอยู่ใกล้ๆกับกรุงเทพบ้านพวกเราเลยนะเนี่ย
0: แล้วเรามาที่นี่ทำไมล่ะ
1: ก็เราจะหาบ้านของพ่ออีกหลังนึงยังไงล่ะแต่ว่าจะว่าไปนะพวกเราก็เดิน

0: เมื่อเราได้ทราบถึงความแตกต่างของดินแต่ละชนิดกันไปแล้วตอนนี้เราไปเรียนรู้ขั้นตอนการทำปุ๋ยเพื่อ นำมาฟื้นฟูสภาพดินกันดีกว่าครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับเด็กๆว่ายังไงคะวันนี้
1: พวกเราอยากมาลองทำปุ๋ยหมักชีวภาพอะครับ
2: ใช่ทำปุ๋ยหมักชีวภาพคำว่าปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมักเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคือเราจะเน้นหนักเอาเป็นอินทรีย์วัตถุเป็นหลักนะคร
1: ับ
2: ซากพืชซากสัตว์นะครับมูลสัตว์เอามาใช้ที่เราใช้เคมีน้อยที่สุดหรือไม่ใช้เลยนะครับเพราะนั่นนี่คือวัตถุดิบหลักอย่างแรกจากนั้นปุ๊บเราใบไม้ที่ได้เรามาใส่ในบ่อวงตรงนี้อันนี้คือเป็นบ่อวงตัวอย่างที่เราจะทำเป็นกองปุ๋ยหมักให้เห็นเหมือนที่เราเห็นอย่างนี้เน
1: า
2: ะเป็นตัวอย่าง
1: ไปแล้ว
2: นะครับแล้วก็ใบไม้ใส่ลงไปขอแรงใครขึ้นไปเหยียบหน่อยเหยียบไปเลยเหยียบให้นั่งเลยตรงนี้นะลูกตรงนี้เราเรียกว่าเป็นมูลสัตว
1: ์
2: นะครับมูลสัตว์ที่เราใช้อันนี้คือเราเป็นมูลวัวหรือที่เรียกว่าขี้วัว
1: นั่นมันคืออะไรผมอยากรู้
2: อะไรเอ่ย
1: นั่นตัวนั้นอ่ะ
2: กิ้งกือไงลูกก
1: ิ
2: ้งกือคือสิ่งมีชีวิตที่มันอยู่ในดิน
1: หนูชอบ
2: กิ้งกือมูลสัตว์ได้ใช่ไหมแล้วก็ตามด้วยอันนี้
1: อะไรอ่ะ
2: ค
1: ะ
2: อ
1: ัน
2: นี้เขาเรียกว่า
1: ปุ๋ย
2: ยูเรีย
1: ยูเรีย
2: ใช่
1: ใส่ด้วยได้ไหมคะ
2: ใส่ได้ไหม
1: คะ
2: ทีนี้พี่เบิร์ดจะไปเอาใบไม้ต่ออีกหนึ่งครั้ง

0: ข้อดอหนึ่งคือจุลินทรีย์ที่ทำหน้าที่ย่อยสลายเศษใบไม้เศษวัชพืชให้เป็นปุ๋ยหมักโดยเร็วเพราะฉะนั้นเรามีตัวนี้เสร็จปุ๊บเราปุ๋ยหมักเนี่ยเราจะเป็นได้เร็วขึ้นภายใน3 เดือนก็เป็นปุ๋ยได
1: ้นี่มันเหมือนแม่มดเลยนะคะแม่มดแบบ
0: มีเวทมนต์

0: ทีนี้พอมาดูปุ๋ยหมักเนาะที่เราทำการพี่เบิร์ดจะทิ้งไว้อย่างเงี้ย3เดือนพอปุ๋ยหมักที่เราไปแล้วพี่เบิร์ดก็จะแตะต้นไม้
1: คร
0: ับ เดี๋ยวเราไปเรียนรู้ในเรื่องของการทำน้ำหมักพร้อมยังเราจะไปเรียนรู้การทำน้ำหมักกันหรือยังไปโอเคครับไปเลยเดี๋ยวต่อไปเรามาทำน้ำสูตรนมกันเป็นนม UHT หรือนมกล่องพวกนี้แต่ต้องเป็นนมที่หมดอายุถ้ามันไม่หมดอายุเรามาทานเองดีกว่าไหมมีประโยชน์ต่อร่างกายไห
1: ม
0: ครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราเอาตัวนี้มาเป็นวัตถุดิบในการทำน้ำหมักนะครับ
1: แล้วเราจะเก็บถ้าสมมติเราตั้งใจจะทำเนี่ยเราจะเก็บไว้ทำไมเพื่อให้รอให้มันหมดอายุครับเราไม่กินเองซะเลยก่อน
0: ส่วนใหญ่อะร้านค้าขายไม่หมดเพราะเขาไม่อยากทิ้งเราก็เอามาทำเป็นน้ำหมักนะครับพร้อมแล้วเนาะเดี๋ยวพี่เบิร์ดเริ่มตัดนะครับทีนี้เราช่วยกันเท
1: เอาขาสีแดงนะคะ
0: เดี๋ยวเราลองมาชั่งน้ำหนักดูก่อนเนาะว่าเราครบหรือยังที่เราต้องการประมาณ10กิโลกรัมสีรสชาติผสมรวมกันแล้วเดี๋ยวไปเราเตรียมนมเสร็จแล้วใช่ไหมลูกเราจะเตรียมอันนี้
1: ค
0: ือ
1: กาก
0: น้ำตาล
1: น
0: ะครับกากน้ำตาลที่เรียกว่าโม
1: ลา
0: ดเป็นผลผลิตที่ได้จากการทำน้ำตาลทรายรู้จักน้ำตาลทรายไหม
1: รู้จักค่ะ
0: ที่เราเอาไปรับประทาน
1: ลูกเทเลยได้ไหมคะ
0: ใช่แต่นี่มันมาจากโรงงานนะลูกเรารับประทานไม่ได้
1: เทเลยได้ไหมคะ
0: นะครับเราก็ค่อยเทลงไป
1: เทหมดเลยไหมคะ
0: มันจะมีความข้นพิงยางมานี่พิงยางฉีดพอดอ2ตัวนี
1: ้
0: พอดอ2ตัวนี้จะเป็นจุลินทรีย์ที่ทำเกี่ยวกับน้ำหมักโดยเฉพาะพิงยางเทลงไปเลยลูกเทลงเลย
2: เอาเล
0: ยพอเทตามลูกเทตามเทตามเราจะคนอย่างนี้ไปอีกนิดนึงนะครับกว่าจุลินทรีย์ตัวนี้ลงไปพอเสร็จแล้วเนาะเราคนเสร็จแล้วพี่เบิร์ดก็จะปิดฝาอย่างนี้ทิ้งไว้ในที่ร่มนะครับประมาณ3สัปดาห์พอหมักเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้แหละแล้วเราก็

0: แค่ตัวนี้ผสมน้ำฉีดพ่นไปที่ต้นไม้ฉีดตั้งแต่ยอดใบลงดินเลยแล้วทั้งหมดนี้กระขวดที่เบิร์ดให้เป็นของสำหรับไปใช้ฉีดต้นไม้ที่บ้านดีไหมครับ
1: ขอบคุณ

0: หลังจากที่เราได้เรียนรู้การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพเพื่อนำไปฟื้นฟูสภาพดินกันแล้วและกิจกรรมสนุกๆต่อไปที่เราจะได้เรียนรู้กันอีกนั้นจะเป็นอะไรไปชมกันเลยครับ
1: ตรงเนี้ยนะเขาจะเรียกว่าศูนย์เรียนรู้วิถีพอเพียงนะวันนี้ป้าพาพวกเรามาดูซุ้มตรงเนี้ยเป็นไงรู้สึกร่มเย็นไหมลูก
2: เย็นมากเลยค่ะ
1: โอ้มันเป็นหลังคาธรรมชาติทายสิป้าสื่อลูกอะไรอยู
2: ่ลูกฟักข้าว
1: โอเคเก่งมากเลยน้ำแข็งนี่เห็นไหมฟักข้าวฟักข้าวเนี่ยเป็นไม้เลื้อยนะลูกนะ
2: แล้ววันนี้ค่ะเราจะนำฟักข้าวตัวนี้นะคะไปทำอะไร
1: อ๋อจริงๆแล้วนะลูกนะฟักข้าวเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระไม่พอนะวีมิดวิตามิน A วิตามิน E ด้วยเนาะเนื้อเนี่ยเอาไปทำวายได้ลูกเนาะส่วนใยที่มันหุ้มเมล็ดอยู่เนี่ยมันจะเป็นสีแดงๆเราเอามาทำสบู่ไปเดี๋ยวเราไปดูกันไหมลูก
3: ไปไปค่ะ
1: ไปไปกันไปผิงหยางไปลูกไปน้ำแข็ง
0: กิจกรรมที่เราจะได้ลงมือปฏิบัติกันนั้นก็คือการทำสบู่ฟักข้าวนั่นเองแหละครับน้องๆซึ่งในฟักข้าวนั้นมีสารต้านอนุมูลอิสระและยังมีวิตามิน A วิตามิน B ที่จะสามารถช่วยในการบำรุงผิวส่วนขั้นตอนในการทำสบู่ฟักข้าวนั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันดีกว่าครับ
1: พวกเราทำเองเลย
0: ขั้นตอนแรกที่เราจะลงมือปฏิบัติกันนั้นก็คือการหลอมกลีเซอรีนที่จะนำมาใช้ในการทำสบู่นั่นเองแหละครับ
1: เด็กๆป้าจะใส่ขมิ้นชันเพิ่มไปนะ
0: หลังจากนั้นเราก็จะใส่ขมิ้นลงไปเพื่อเพิ่มประโยชน์ให้กับสบู่ฟักข้าวของเรา
1: ทีนี้ป้าจะเพิ่มความชุ่มชื้นของผิวพรรณนี่คืออะไร
2: อะไร
4: น้ำผึ้ง
1: น้ำผึ้งป้าจะเติมไปด้วยของแท้มีที่นี่ที่เดียว
5: สุดยอด
1: โอ้ย
2: It's a

0: ทลงสิคะอันนี้เขาเรียกลูกอะไร
1: บวบค่ะ
0: บวบเนาะนี่นะป้าจะเอามาเป็นสครับขัดผิว
2: นอกจากนี้เรายังนำบวบมาใส่เพิ่มลงไปเพื่อช่วยในการขัดผิวอีกด้วยเลยครับน้อง
0: วันนี้เราทำสบู่สำเร็จละรอให้มันเซ็ตตัวให้มันแข็งแล้วเราก็ออกจากพิมพ์วันนี้ป้าแดงก็แจกพวกเราทุกคน
3: ขอบคุณครับพวกเด็ก
1: ๆหนู
4: ชอบตอนทำสบู่ค่ะเพราะว่ามันสนุกดีค่ะหนูได้มาหลายก้อนเลยค่ะเราไปถูตัวเอง
5: ถู
6: วันนี้ผมมาที่เนี่ยผมชอบพิพิธภัณฑ์ดินมากที่สุดเจ๋งตรงที่ว่าเขาสามารถแบ่งชั้นดินตรงนี้ชั้นนี้ดีชั้นนี้ไม่ดีอะไรเงี้ยครับไม่แบบไม่คิดว่ามันจะมีชั้นดินมากด้วย
7: และที่สำคัญผมได้รู้ว่าในหลวงท่านเนี่ยก็มีพระปรีชาสามารถทางด้านดินเยอะมากเลยนะคะท่านก็เป็นพระมหากษัตริย์ไทยอีกองค์นึงที่เก่งมากเลยครับ
3: ผมชอบทำปุ๋ยนะคะมันสนุกดีอะครับมันได้ตักอะไรหลายๆอย่างนะคะคือในเขาหินซ้อนเนี่ยครับมีต้นไม้2ต้นนะครับแล้วก็ในหลวงก็สามารถแก้จากพื้นที่ที่เป็นดินทรายเนี่ยครับให้อุดมสมบูรณ์แบบนี้ได้ครับผมว่าเจ๋งมากๆเลยครับ
7: เราวันนี้เราเรียนเรื่องดินแล้วเราก็จะต้องเหมือนรักษาดินรักษาหน้าดินปลูกพืชอุ่นเวียนถ้ามีแบบว่าสวนที่บ้านเล็กๆอะไรอย่างนี้ไว้ศึกษาดูเรื่องพันไม้เองค่ะ
2: ช่วงหน้าสักครู่เดียวนะครับ

0: ได้ที่อื่นเลยทำได้ง่ายขึ้นต้องอดทนแล้วเป็นไงก็ได้ประโยชน์ชาวบ้านมีความสุขเราก็สุขที่นี่เมื่อก่อนปลูกมันสำปะหลังยังไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวนี้ดีขึ้นแต่ก็เย็นสบายดีเปลี่ยนแปลงไปมากพระราชดำรัสพระราชทานแก่ข้าราชการหน่วยงานต่างๆระหว่างเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรผลการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันพุธที่23เมษายน2540
1: เราว่าไงเขาหินซ้อนไปไหมยังตกลงเห็นอะไรบ้างเล่าให้ปู่ฟังดิ
2: ผมชอบที่เขาแบ่งดินเป็นชั้นๆนะครับมันเห็นดินสะดวกดีครับแล้วก็บางที่นี่ก็แข็งเหมือนปูนเลยครับเป็นแบบว่าออกมาเหมือนก้อนดินเป็นหินๆเลยครับ
1: เนี่ยเรารู้เลยชั้นไหนเป็นอะไรแต่อะไรเราจะได้เลือกต้นไม้ปลูกมันได้ถูกต้องเพราะรากมันจะลงไปเรื่อยใช่ไหมเดี๋ยวไปชั้นนี้ได้อาหารแบบนึงได้ชั้นนี้ไปแบบได้ดินดานไม่มีอาหารเลยอะไรบางทีมันก็ตายขัดซากดินเลยไหมเพราะนั้นต้องรู้ซะก่อนจะทำอะไรเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเกษตรนอกจากดินแล้วเห็นอะไรบ้างลูกน้ำแข็งว่าไง
3: ผมไปทำปุ๋ยนมก็คือน้ำหมักชีวภาพแล้วก็ไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพอะค่ะ
1: จะปุ๋ยก็ดีจะอะไรก็ดีนั้นมาจากอะไร
3: มาจากธรรมชาติ
1: มาจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะอาศัยหมดสบู่ก็เอาจากสมุนไพรมาทำสบู่ได้อะไรต่ออะไรได้นะเพราะนั้นชีวิตกับเรากับธรรมชาติมันแยกกันไม่ได้หรอกเราต้องพึ่งธรรมชาติถ้าไม่มีธรรมชาติมนุษย์ก็ไม่มีชีวิตอยู่ได้นอกนั้นไอ้แคลเห็นอะไรลูก
4: หนูเห็นเป็นบ้านของในหลวงค่ะเป็นบ้านหลังอีกหล
1: ัง ที่ตรงนั้นเป็นที่ส่วนพระองค์นะพระองค์ท่านซื้อเพิ่มเติมแล้วก็เลยปลูกซึ่งเป็นของส่วนพระองค์ท่านรับสั่งเรียกว่าบ้านสามจั่วใช่ไหมอยู่ตรงนั้นใช่ไหมใหญ่ไหม
4: ก็ไม่ใหญ
2: ่ก็
1: พออยู่อ่ะเพราะนั้นพวกท่านมีพอเพียงแล้วมีแค่นั้นก็พอเพียงแล้ว
0: จากพื้นที่ดินที่เสื่อมโทรมจนเกือบจะเป็นทะเลทรายจนส่งผลให้เหลือต้นไม้อยู่เพียงแค่2ต้นด้วยพระเมตตาที่พระองค์ท่านทรงทอดพระเนตรเห็นถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ไม่มีที่ดินทำกินทางการเกษตรพระองค์ท่านทรงแก้ไขปรับปรุงบำรุงพื้นที่จนปัจจุบันพื้นที่ดินนั้นอุดมสมบูรณ์ทั้งทางด้านเกษตรกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำและการฟื้นฟูสภาพป่าจนส่งผลให้ราษฎรสามารถนำพื้นที่นั้นมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีพอยู่ได้อย่างยั่งยืน

ผมทำประมงมาตั้งแต่อายุ12เป็นเครื่องมือประมงพื้นบ้านมาเลยตลอดชีวิตไม่ใช้เครื่องมืออวนลากไม่ใช้เครื่องมืออวนล้อมจับเครื่องมือในเรือคือตัวที่ทำให้สัตว์น้ำลดลงการจับด้วยเครื่องมืออวนลากเนี่ยใช้วิธีการจับแบบเหมารวมไม่เลือกว่าปูปลาสัตว์น้ำสงวนเพราะฉะนั้นเครื่องมือประเภทนี้จะลุยไปหมดเหมือนแท็กเตอร์ท้ายที่สุด2553ก็หมดแต่เครื่องมือพื้นบ้านเนี่ยจับสัตว์น้ำที่โตเต็มวัยถ้ามันมีการทดแทนรุ่นสู่รุ่นเนี่ยต่อให้เราจับเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดปลาเนี่ยออกลูกครั้งนึงเนี่ยเป็นแสนและใช้เวลาแค่6เดือนทำให้ปลามันหมดเรื่องที่เจ็บปวดคือเขาไม่มีโอกาสได้โตเราจะจัดการเรื่องนี้อย่างไร1เรื่องการบังคับใช้กฎหมายกับ2กำหนดขนาดพันธุ์สัตว์น้ำบังเอิญว่าหลังจากที่เราไปพูดคุยกันว่าเฮ้ยเราก็ทำอาหารปลอดภัยสิทำให้เป็นระบบมีคนกลุ่มนึงละที่เห็นด้วยรู้จักปิยะแล้วก็อยากจะสนับสนุนอย่างน้อยช่วยซื้ออาหารที่มาจากประมงพื้นบ้านอย่างน้อยมันกลับมาในรูปแบบของการธนาคารประมงที่ปิยะพยายามทำอย่างน้อยมันสามารถตรวจสอบย้อนกลับว่าเรามาซื้อมาจากไหนการรู้ว่าวันนี้กุ้งตัวนี้จับตรงไหนเครื่องมืออะไรใครคนจับเพราะนั้นที่มาเนี่ยสำคัญถ้าผู้บริโภคคิดแค่สดก็สะอาดใครๆก็ทำได้เพราะว่าไม่รู้ที่มาไหมผลที่ผมไปขโมยมาผมไประเบิดปลามาผมไปขโมยในพื้นที่ห้ามจับมาเพราะนั้นถ้าคุณไม่รู้ตั้งแต่ต้นว่าปลาที่สดกับสะอาดนั่นที่มามันต้องสะอาดด้วยเมื่อผู้บริโภคตื่นรู้การทำประมงพื้นบ้านเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการทำประมงขนาดใหญ่ว่าเฮ้ยการทำประมงแบบพื้นบ้านการทำประมงยากรับผิดชอบ

เนี่ยมันไปได้ผู้บริโภคสนับสนุนแต่ถ้าประมงแบบทำลายล้างมันไปไม่ได้เพราะนั้นผมคิดว่าความเข้มแข็งของเครือข่ายสังคมท้ายที่สุดเนี่ยมันจะแตกหน่อออกมาเป็นงานที่ทำและมันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เรารวมกลุ่มกันเนี่ยเราจะไม่ถอยเราไม่ต้องไปเรียกร้องกับใครเราเรียกร้องตัวเองกับพวกเราว่าเราจะไม่ทอดทิ้งกันไม่ว่าปัญหานั้นมันจะหนักขนาดไหนเราทำให้เขาเห็นผมเชื่อว่าวันนึงเราทำในสิ่งที่ถูกต้องทำให้เขาเห็นพลังมันจะมาช่วงชีวิตที่เราฮักเฮมากที่สุดก็น่าจะเป็นช่วงที่เกิดการต่อสู้หลงไฟฟ้าบ่อนอกหินกูดทำให้เราอยากจะปกป้องพื้นที่เราอยากจะปกป้องชุมชนเราอยากจะปกป้องแหล่งอาหารซึ่งก็อาจจะรวมถึงสังคมใหญ่ด้วยมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้มากขึ้นได้ประสบการณ์จากการต่อสู้มากขึ้นมันทำให้มีการแลกเปลี่ยนทั้งความคิดกันมากขึ้นและวิธีคิดที่ดีที่สุดเนี่ยมันสมควรที่จะเอาประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยเป็นที่ตั้งไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตนไม่ใช่ประโยชน์ของครอบครัวด้วยซ้ำไปผมเห็นสังคมที่มันเสื่อมและเราสามารถช่วยได้แต่เราไม่ช่วยเราเลือกที่จะเพิกเฉยทั้งที่เราสามารถเดินไปจูงมือคนที่เขาแย่ฝ่าเราได้เราเรียกร้องมาตลอดตื่นนอนมาว่าเราอยากจะได้อะไรทำไมเราไม่คิดบ้างว่าตื่นนอนมาเรายังไม่ได้ช่วยอะไรใครบ้างเลยถ้าเราคิดแบบนี้ทุกคนโดยเริ่มจากตัวเราอย่างน้อยมันก็ไม่แย่ไปฟ้าเพราะสิ่งที่เราทำ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: แล้ววันนี้โทรเข้ามาหาพี่บันมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือคะ
1: หนูค่ะค่ะพี่บัน
0: พี่ว่าอย่างหนึ่งที่เราจะต้องมีก็คือความสามารถในการมองคนออกนะคะ

0: ก็จบไปแล้วนะคะกับเพลงเพราะๆต่อไปเข้าสู่ช่วงจุดชนวนหัวใจเดี๋ยวดีเจบานจะเปิดรับสายให้ท่านผู้ฟังโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาชีวิตได้เลยนะคะมาแล้วนะคะสายแรกสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่บาน
0: สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
1: ชื่อน้องบีค่ะ
0: น้องบีน้องบีบ้านอยู่ไหนคะ
1: บ้านอยู่อ่อนนุชค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อค่ะแล้ววันนี้โทรเข้ามาหาพี่บานมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือคะ
1: หนูอหักค่ะพี่บาน
0: ไหนเล่ามาสิคะว่าเกิดอะไรขึ้น
1: คือว่าหนูคบกับรุ่นพี่ปี2ค่ะพอคบกันมาก็ประมาณปีนึงอะค่ะหนูว่าเอาโจ๊กอะซื้อไปแขวนที่หน้าประตูหอเขาทุกวันเลยนะคะแต่ว่าอยู่ดีๆค่ะไม่นานมาเนี้ยหนูก็รู้สึกว่าเขาไม่เหมือนเดิมมันมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปค่ะ
0: เกิดอะไรขึ้นคะ
1: เขาชอบบอกหนูว่าเขาจะไป

0: ยืมหนังสือสอบกับเพื่อนๆที่ข้างนอกอะค่ะหนูก็ให้เขาไปอะค่ะแต่หนูก็สงสัยเพราะว่าจริงๆช่วงนั้นมันไม่ใช่ช่วงสอบอะค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าเขาแปลกๆอะค่ะเมื่อก่อนเขาก็ให้หนูเล่นมือถือเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าบางทีหนูก็ยืมเอามาถ่ายรูปมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหลังๆเขาไม่ยอมให้หนูแตะต้องโทรศัพท์เขาเลย
1: น้องบีคะพี่ขอพูดตรงๆนะคะว่าหนูกำลังโดนหลอกแล้วล่ะค่ะ
0: ยังไงอะคะ
1: ผู้ชายแบบนี้นะคะเท่าที่พี่ฟังเนี่ยเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวของหนูเลยค่ะเป็นเวลา1ปีใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะพี
1: ่แล้วเขาเคยพูดขอบคุณเราบ้างไหมคะ
0: ไม่เคยเลยค่ะเขาไม่เคยขอบคุณหนูเลยค่ะเขาบอกหนูว่าเขาจะไปทำโครงการงานกลุ่มอะไรสักอย่างหนูก็ตามเขาไปค่ะพี่ตอนที่หนูไปหนูก็เจอเขาว่าจริงๆเขาไม่ได้ไปทำงานแล้วก็คนที่เขาไปหาค่ะเป็นเพื่อนรักของหนูเองค่ะพี่คือแบบว่าหนูไม่ไหวแล้วอ่ะ
1: น้องบีคะในชีวิตคนเราพี่ว่าอย่างนึงที่เราจะต้องมีก็คือความสามารถในการมองคนออกนะคะ
0: หนูไม่เป็นนะคะทำไม่ได
1: ้พี่ฟังดูแล้วผู้ชายน้องบีคะ say no more ค่ะน้องบีจะต้องยอมรับความจริงเขาไม่ให้เกียรติน้องบีและความสัมพันธ์ของน้องบีกับเพื่อนและของน้องบีเองก็ไม่ใช่เพื่อนของน้องบีต่อไปแล้วค่ะ
0: พี่ใจเย็น
1: ไม่ค่ะน้องบีจะต้องเข้มแข็งและบอกความในใจของเรากับผู้ชายและเพื่อนของเราไปนะคะว่าสิ่งที่เขาทำกับเราไม่ถูกต้องเราได้บอกเขาบ้างไหมคะ
0: ไม่กล้าบอกค่ะหนูไม่กล้าบอก
1: บอกค่ะเราต้องกล้าบอกนะคะเราจะต้องกล้าพูดนะคะต้องบอกค่ะ
0: ไ
1: ม่เดี๋ยวพี่บันช่วยนะคะเบอร์เขาเบอร์อะไรคะ
0: พี่บันคะจะเอาเบอร์เขาไปทำอะ
1: ไรบอกมาเลยค่ะเขาชื่ออะไรคะบอกเบอร์มาหรือบอกเบอร์เพื่อนของเราด้วยค่ะ
2: จะ
1: เบอร์อะไรนะคะ
2: ค่ะใจเย็นค่ะ
1: เดี๋ยวพี่จะช่วยจุดชนวนหัวใจให้เองค่ะ
2: หนูว่าไม่เป็นไรแล้วดีกว่าค่ะหนู
1: ไม่เป็นไรค่ะพี่ถนัดเรื่องนี้มากเลยค่ะ
2: ไม่เป็นไรจริงๆค่ะ
3: เดี๋ยวหนูโทรหารายการอื่นดีกว่า
1: น้องบีฟังพี่
2: ค่ะค่ะมีกว่าแล้วค่ะ
1: น้องบีโ
3: อ้คุณผู้ชมคะเหตุการณ์เมื่อกี้นี้นะคะคิดว่าหลายๆคนก็เคยประสบเหมือนกันก็คือเวลาที่เราอกหักไม่สบายใจกำลังเสียใจมากเนี่ยนะคะเราโทรไปปรึกษาไประบายให้คนอื่นฟังไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทหรือจะเป็นพ่อแม่พี่น้องของเรานะคะจนกระทั่งคนเหล่านี้เนี่ยเขาอินกับเรื่องของเรามากกว่าตัวเราอีกรวมไปถึงโทษว่าเป็นเพราะเธอผิดเองหรือเปล่าหรือว่าคนนั้นมันชั่วมากใช่ไหมเรามาหาวิธีวางแผนแก้แค้นเขากันให้สาสมไปมาเรื่องเลยบานปลายไปกันใหญ่เลยค่ะ
1: ทำไมภาวะอกหักหัวใจสลายถึงทำให้เราทุกข์ใจได้มากขนาดนี้วันนี้รายการปลดชนวนป่วนใจจะพาคุณผู้ชมไปดำดิ่งสำรวจกันค่ะว่าอาการอกหักมันนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรภายในเราบ้างแล้วมันมีสาเหตุมาจากอะไรจะมีวิธีการรักษาเยียวยาซ่อมแซมหัวใจของเราให้กลับมาเข้มแข็งอีกทีได้ไหมต้องทำยังไงบ้างอย่างนี้เราต้องไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนักวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอกหักอบันก็เลยเตรียมเรื่องประสบการณ์จริงของอบันมาแชร์ค่ะการอกหักครั้งแรกของอบันเนี่ยตอนนั้นอบันอยู่อนุบาล2ค่ะจำได้ว่าตอนนั้นแบบมีเด็กผู้ชายคนนึงอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งอยู่ข้างๆกันพอเป็นแฟนกันก็คือวาดรูปด้วยกันเอาแบบว่าดินสอสีมาแชร์ให้อบันวาดอะค่ะแต่แล้ววันนึงอยู่ดีๆอ่ะเขาก็ไม่ยอมวาดรูปกับอบันแล้วก็เอากล่องสีเนี่ยไปแบ่งให้เพื่อนคนอื่นทำแทนตอนนั้นอบันเสียใจมากเสียใจนานมากเลยค่ะนานประมาณ5นาทีแล้วเราก็ลืมไปเลยค่ะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปพออบันอายุ20กว่าเนี่ยเริ่มมีแฟนแบบจริงจังเป็นตัวเป็นตนคราวนี้พออกหักอีกทีค่ะมันเจ็บแบบเจียนตายคือแบบมันไม่ใช่แบบตอนเด็กๆที่แบบแค่5นาที10นาทีแล้วก็ลืมไปเล่นกับเพื่อนอะไรต่อนี่คืออบันเจ็บแบบเป็นปีเลยค่ะอบันก็เลยสงสัยว่ามันมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่าระหว่างระดับความเจ็บปวดกับอายุของเราอะค่ะแบบยิ่งโตยิ่งเจ็บง่ายยิ่งเจ็บมาก
4: จริงๆมันขึ้นอยู่กับการให้คุณค่าหรือว่าเป็นเรื่องของความยาวนานในความสัมพันธ
1: ์ค่ะ
4: มีตัวแปรหลายอย่างนะคะอย่างเช่นผูกพันกันเยอะก็อาจจะมีความเจ็บหรือว่ามีความรู้สึกมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
1: ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของการสูญเสียความสัมพันธ์นะคะพอเรามีความรักแล้วเราสูญเสียความสัมพันธ์นั้นไปมันทำให้เรารู้สึกจมดิ่งแล้วก็เศร้ามากจนเหมือนกับมีอาการซึมเศร้าเลยค่ะถ้าจะถามคุณหมอว่าการสูญเสียความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ไหมคะ
4: ก็ต้องมาดูว่าป่วยเป็นโรคอะไรอีกทีนึงนะคะ
1: ค่ะ
4: อย่างอันดับแรกเลยที่อาจจะเจอบ่อยที่เฉพาะเป็นเรื่องของการปรับตัวกับความผิดหวัง ือเรื่องที่มากระทบจิตใจก็คือเป็นภาวะการปรับตัวที่ผิดปกติก
1: ็
4: คือบางคนจากเดิมที่เคยทำงานได้หรือว่าไปเรียนได
1: ้
4: พอมีเรื่องกระทบจิตใจแล้วอาจจะไม่สามารถเรียนหรือทำงานได้เป็นปกติเหมือนเดิมและเกิดขึ้นภายในช่วงเวลาสัก3เดือนหลังจากมีเกิดเหตุกระทบกระเทือนจิตใจตรงนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นภาวะการปรับตัวที่ปกติแต่ถ้ามันมีอาการที่เหมือนกับว่ามากเกินการปรับตัวแล้วนะคะอย่างบางคนอาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมอย่างเช่นเบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไรนอกจากอารมณ์เศร้านะคะแต่ก็อาจจะมีกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือบางทีคิดไม่อยากอยู่หรือว่าถึงขั้นหมดคุณค่าในตัวเองอันนี้อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้ค่ะ
1: เมื่อกี้คุณหมอพูดคำสำคัญมาว่าเขารู้สึกสูญเสียคุณค่าในต
4: ั
1: วของเขาอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลที่ทำให้เขารู้สึกแย่แล้วก็มีอาการทางโรคต่างๆใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
1: ทำไมคนเราถึงชอบไปผูกคุณค่าของตัวเองในขณะที่มีความสัมพันธ์นะคะ
4: เป็นธรรมชาตินะคะคนเรามักจะเหมือนกับว่ามองคุณค่าของตัวเองผ่านคนอื่นเหมือนให้คนอื่นเป็นกระจกสะท้อนเพราะเดินมาจากในเรื่องของการดูแลตั้งแต่วัยเด็กพ่อแม่เหมือนเป็นกระจกสะท้อนของลูกที่จะให้คุณค่ากับลูกในการที่จะสั่งสอนเขาว่าอันไหนดีไม่ดีใช่ไหมคะถ้าพื้นฐานเขาดีก็สามารถปรับตัวได้เป็นปกติแต่พอเวลาที่มีความผิดหวังเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะไปผูกเรื่องของคุณค่าของตัวเองกับคนอื่นคนที่เขารู้สึกดีอยากใหคนนั้นชื่นชมเขาอยากให้ได้รับความรู้สึกดีเขาก็จะให้คุณค่ากับคนอื่นแล้วก็เหมือนกลับมาตัดสินคุณค่าของตัวเองอีกทีนึง
1: คุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยจริงๆมันควรที่จะเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกับเป็นพลังเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขทำไมความสัมพันธ์เนี่ยพอมันล้มเหลวปุ๊บมันกลับกลายเป็นพลังทำลายล้างที่มีอานุภาพร้ายแรงมากเลยอะคะ
4: มันขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นประเด็นไหนที่กลับมาทำร้ายนะคะมีทฤษฎีนึงนะคะของคุณซาเทียนักทำจิตบำบัดของต่างประเทศนะคะ
1: ค่ะ
4: นั่นก็จะเปรียบเทียบว่าจิตใจคนเราเนี่ยเหมือนภูเขาน้ำแข็งเป็นส่วนที่เราเห็นเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยเป็นส่วนบนของภูเขาน้ำแข็งแต่ภายใต้ภูเขาน้ำแข็งลงมาก็จะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความคิดกับตัวเองการรับรู้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของความคาดหวังแล้วก็มีเรื่องของความต้องการที่อยู่ลึกภายในแล้วถึงมาเป็นตัวตนที่มันอยู่ภายในส่วนที่ลึกที่สุดนะคะ
1: ค
4: ือเราบางทีจะมองโลกเนี่ยผ่านมุมมองต่างๆเนี่ยจนถึงคนภายนอกเห็นก็คือจะเป็นพฤติกรรมแต่จริงแล้วภายในเรายังมีสิ่งที่อยู่ในใจเยอะเหมือนก้อนภูเขาน้ำแข็งที่ทำให้เรือไททานิคจมเนา
1: ะ
4: แต่ว่าคือจริงก็คือเห็นอยู่ภายนอกแค่ตรงส่วนบนนิดเดียวนะคะ
1: แต่จริงๆข้างในมีเยอะเลยแล้วก็เป็นองค์ประกอบที่นำพาไปสู่พฤติกรรมต่างๆที่เราเห็น
4: ใช่ไหมคะถ้าลงมาจากชั้นภูเขาน้ำแข็งต่อจากพฤติกรรมก็คือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก
1: ค่ะ
4: แล้วก็มีเรื่องของความคิดที่มันเชิงเป็นการรับรู้อย่างเช่นอาจจะรับรู้ว่าตัวเราดีไม่ดีซึ่งจริงมันคือเป็นมุมมองความคิดหนึ่งนะคะ
1: แต
4: ่เรามักจะเชื่อความคิดนี้แล้วไปตัดสินตัวเองต่อว่าอ๋อเราไม่ดีเขาไม่อยู่กับเราแล้วเราไม่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: เกณฑ์การตัดสินการรับรู้คุณค่าของตัวเองเนี่ยเราไปผูกอยู่กับเรื่องของความสัมพันธ
4: ์ใช่ค่ะ
1: ถ้าความสัมพันธ์นั้นไม่เป็นอย่างที่เราต้องการไม่เป็นดั่งใจเราผิดหวังเราก็เลยมองตีความมองคุณค่าของเราว่าลดลงหรือว่าหายไป
4: ใช่เลยค่ะตรงชั้นเรื่องของการรับรู้หรือการตีความเนี่ยค่ะมันก็เลยจะมีผลกับอารมณ์เยอะเพราะมันอยู่ต่อกันแล้วก็ทำให้อารมณ์เศร้าเนี่ยเป็นมากขึ้นแต่จริงถ้ามองลึกลงไปอีกชั้นนึงก็คือเรื่องของความคาดหวังบางคนคาดหวังความสัมพันธ์ว่าอยากให้ความสัมพันธ์ดีไปผูกกับอีกคนนึงแต่จริงภายในใต้ลึกที่เป็นเรื่องของความต้องการขั้นพื้นฐานของคนเราคนเราต้องการความรัก
1: ค่ะ
4: อันนี้ค่ะจริงๆแล้วคือสิ่งที่เราต้องการคือความรักเพียงแต่ว่าบางทีเขาไปผูกกับคนอีกคนนึงเขาก็เลยเหมือนรู้สึกว่าคนนั้นเนี่ยให้ความรักเขาแต่จริงความรักเนี่ยมันมีอยู่รอบตัวเราถ้าเราจะรับรู้แล้วรับความรักจากผู้อื่นที่เขาก็ยังรู้สึกดีกับเราหรือว่ากับความรักกับตัวเองมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะได้เติมอาหารใจให้กับตัวเองมันก็จะเปรียบเทียบคล้ายๆกับว่าเราต้องการความรักเนี่ยเหมือนเราชอบกินอาหารรสชาติอร่อย
1: ค่ะ
4: แต่ว่าจะมีกุ๊กคนนึงเนี่ยที่เขาฝีมือดีแล้วทำให้เราแบบถูกใจโอ้ติดใจรสชาตินี
1: ้
4: ใช่ใช่ค่ะแต่พอกุ๊กคนนี้เขาไม่ทำให้เราแล้วเขาย้ายร้านหนีไปไหนแล้วไม่รู้ไปเปิดที่ใหม่แต่เราหิวเนี่ยเราก็ยังต้องการความรักเราก็ยังต้องการอาหารเราจะเริ่มทำยังไงจะเริ่มมองหาร้านใหม่คนใกล้ตัวนะคะหรือว่าพื้นฐานอะไรนะคนที่ทำให้ตั้งแต่ในอดีตพ่อแม่ก็ยังเป็นคนสำคัญรวมทั้งตัวเราเองก็เริ่มหัดทำอาหารอร่อยๆให้ตัวเองกินได้

0: สุดท้ายเราไม่ต้องงอกุ๊กแล้วเราแกะสูตรเราทำเองได้เลยต่อไปนี้เราไม่ต้องงอเขาแล้วแต
1: ่
0: ถ้าวันนึงเราเจอกุ๊กที่ทำอาหารอร่อยอีกเราก็อ่านก็ดี
1: แ
0: ต่ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่สามารถกินอาหารอร่อยได้อีกถ้าไม่มีคนคนนั้นเพราะเราทำอาหารเองเป็นแล้ว
1: ใช่
0: ค่ะคุณหมอเปรียบเทียบแบบนี้นี่ถ้าเป็นเรื่องของกินนี่อามันเข้าใจทันทีเลยค่ะ
1: ในทางด้านการพื้นฐานก็เหมือนอาหารใจแบบนึงค่ะ
0: เราจะสามารถประยุกต์เอาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเสถียรโมเดลอะค่ะมาใช้ดูแลคนที่อกหักอย่างไรได้บ้างอะค่ะ
1: ก็คือในฐานะคนใกล้ตัวแล้วก็กับคนที่อยู่ในสภาวะอกหักแยกกันได้นะคะ
0: ค่ะ
1: จริงถ้าคนใกล้ตัวเนี่ยคืออันดับแรกก็คืออาจจะเข้าใจคนที่อยู่ตรงหน้าก่อนอย่างสมมติว่าคนที่อกหักมาปรึกษานะคะคนใกล้ตัวเนี่ยจริงๆแล้วค่ะจะมีมุมมองที่สามารถมองในมุมต่างๆได้ง่ายกว่าเจ้าตัวเองนะคะก็อาจจะให้เขาเห็นถึงความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาคิดรวมถึงความคาดหวังแล้วก็เรื่องของตัวความต้องการภายในพื้นฐานอาจจะใช้วิธีใช้คำถามหรือว่าให้จับจากคำพูดเขาก็ได้ที่เขาจะพูดว่าเนี่ยไม่มีใครรักฉันอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะเห็นว่าอ๋อจริงๆสิ่งที่เขาต้องการคือความรักก็จะสะท้อนถึงความต้องการภายในให้เขารับรู้ได้ด้วย
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็คือมุมที่คนที่เป็นผู้ฟังนะคะที่รับรู้ตรงนี้และสะท้อนให้อีกฝ่ายนึงทราบได้
0: เหมือนกับเราทำหน้าที่เป็นกระจก
1: ใช่ค่ะ
0: สะท้อนให้เขาเห็นตัวเขาเองถูกไหมคะแต่เราไม่ได้เป็นคนเอาคำตอบว่ามาเดี๋ยวฉันจะวิเคราะห์ให้เธอน
1: ะ
0: ต้องการแบบนี้เธอคาดหวังแบบนี
1: ้
0: แต่เราแค่เหมือนกับใช้วิธีการรับฟังพูดคุยสอบถามโดยที่มีโมเดลตัวนี้เกี่ยวกับเรื่องหัวข้อต่างๆประเด็นต่าง
1: ๆใช่ค่ะ
0: แล้วก็ถามเขาเพื่อที่สุดท้ายพอเขาตอบคำถามเองเขาก็ได้เจอคำตอบเองว่าเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่ค่ะแล้วเมื่อไหร่ที่เราเข้าถึงความต้องการภายในพื้นฐานเนี่ยมันจะเหมือนกับเชื่อมกับความรู้สึกถึงพลังชีวิตบางคนก็จะรู้สึกอ๋อเขาเริ่มเห็นประเด็นที่เขาต้องการจริงๆแล้วมันก็สามารถตอบสนองกับตัวเขาเองได้จริง
0: ๆพอคุณหมอใช้สเตียโมเดลตัวนี้ค่ะแล้วถามอาบันไปปุ๊บคุณหมอค้นพบว่าอาบันเนี่ยต้องการความรักแล้วพออาบันเนี่ยได้รับคำตอบโดยการที่สะท้อนผ่านคำถามของคุณหมอเข้าใจอ๋อฉันต้องการที่แท้ฉันต้องการเป็นที่ยอมรับต้องการเป็นคนสำคัญต้องการถูกรักแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยอาบันได้อย่างไรต่อไปหรอคะ
1: การเข้าใจตัวเองผ่านความรู้สึกตรงนี้ค่ะจริงๆการที่พูดคุยเนี่ยมันเหมือนเป็นคำพูดนะคะแต่จริงๆมันจะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ในนี้ด้วยอย่างเช่นเวลาที่เราสัมผัสความรักได้เนี่ยบางทีมันจะมีความรู้สึกที่ผ่านร่างกายอย่างถ้าถามคุณอาบันตอนที่รู้สึกว่าเอ๊ะนึกถึงความรัก
0: ค่ะอ
1: ย่างเราอาจจะรักใครหรือเป็นความรักความรู้สึกดีกับตัวเอง
0: ค่ะ
1: มันมีความรู้สึกผ่านร่างกายที่รับรู้ยังไงได้บ้างนะคะ
0: มันจะมีความรักหลายแบบค่ะถ้ามันเป็นช่วงหวือหวาอย่างเงี้ยค่ะก็จะสึกกระชุ่มกระชวยอาจจะเหงื่อแตกตื่นเต้นมือสั่นใช่มั้ยคะไปเดทก็อาจจะแบบพูดผิดพูดถูกแบบหายใจรัวๆใช่มั้ยคะ
1: ใช
0: ่ๆแต่ประเภทที่2มันจะเป็นภาษาทางกายของอาบันคือมันรู้สึกเหมือนเรามีพลังอะค่
1: ะ
0: แล้วเราจะแต่พลังนั้นมันไม่ได้มาพร้อมกับความรุ่มร้อนอะไรมันจะมาพร้อมความเย็นๆสงบมั่นใจเชื่อมั่นมั่นคงเหมือนมีพลังอำนาจในการทำสิ่งต่างๆเพราะเราเชื่อในตัวเองแต่การเชื่อในตัวเองมันก็คือนำมาสู่การรักตัวเองนั่นคืออาบันจะรู้สึกมันจะเป็นความรักความรู้สึกทางกายที่ต่างกัน
1: ใช่ค่ะบางทีอย่างแรกมันอาจจะมีคล้ายๆความคาดหวังอยู่ด้วยแบบเขาจะมองเรายังไงนะเหมือนตอนแรกที่คบกันแล้วมีเรื่องของการ
0: เขาจะประทับใจไหมถ้าเรากินข้าวเยอะหลายขนาดนี้กินเยอะเหลือเกิน
1: ใช่ค่ะแต่ตอนที่รู้สึกสัมผัสความรักแบบเย็นๆรู้สึกอบอุ่นใจแค่มีพลังงานอะไรบางอย่างอันนี้ค่ะที่มันอยู่ในตัวคุณอาบันเองอยู่แล้วแต่จริงเราแค่สัมผัสสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเองแต่ตอนแรกมันเหมือนเขาเป็นคนช่วยให้เกิดความรู้สึกนี
0: ้
1: แต่จริงความรู้สึกนี้อยู่ในตัวคนทุกคนอยู่แล้ว
0: ทุกคนมีความรู้สึกนี้อยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าอย่างคุณหมอหรือว่าของคนอื่นที่ใช้สเตียโมเดลเนี่ยค่ะคือจริงๆใช้คำว่าโมเดลเนี่ยแต่จริงๆไม่จำเป็นที่จะต้องใช้โมเดลแบบนี้เป๊ะๆแต่ว่าเป็นรูปแบบคำถามหรือความเจตนาดีปรารถนาดีในการช่วยเขาให้สะท้อนให้รู้จักตัวเองมากขึ้นมันก็จะดึงสิ่งที่คุณหมอบอกว่าเขามีความรักความรู้สึกแบบนี้อยู่แล้วให้ปรากฏออกมา
1: ใช่ค่ะแต่จริงๆถ้าให้คนที่มีประสบการณ์ตรงนี้สามารถดูแลตัวเองได้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดมันจะมีที่สอนเกี่ยวกับทางด้านนี้โดยตรงก็อาจจะเหมือนคล้ายๆเข้าไปให้คำแนะนำตรงนั้นได้อย่างมีแนวทางที่ถูกต้องแต่ถ้าในพื้นฐานของคนที่ช่วยเบื้องต้นเนี่ยหวังที่ว่าการรับฟังก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญแล้วยังไม่ต้องไปคาดหวังตัวเองเยอะได้แต่อันนี้ที่คุยเหมือนว่าอาจจะในสถานที่คนที่เขาจะเรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเอง
0: ค่ะ
1: เขาก็จะเหมือนกับ พอสัมผัสตรงเนี้ยเขาก็จะเห็นว่าอ๋อมันมีสิ่งที่สำคัญซ่อนอยู่ในใจเขาเองอยู่แล้ว
0: เหมือนที่คุณหมอบอกว่าเป็นภูเขาน้ำแข็งที่เป็นปลายโผล่ยอดออกมาจากทะเลเนี่ยตอนแรกถ้าเราเห็นแค่นี้เราจะไม่เข้าใจแต่การที่เราได้ทำความเข้าใจเบื้องลึกของเราทั้งหมดเนี่ยทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมที่มาของเราด้วยพอเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยมันสามารถทำให้เราได้ปรับพฤติกรรมที่โผล่ขึ้นมางั้นได้ไหมคะ
1: จริงๆอันดับแรกที่อยากให้ใช้คือการเข้าใจตัวเองแล้วเราค่อยๆเห็นแต่ละชั้นของสิ่งที่อยู่ภายในใจเราเนี่ยจะช่วยได้เยอะนะคะแต่เริ่มต้นจากภูเขาน้ำแข็งของตัวเองก่อนนะคะอย่างเช่นเห็นอารมณ์ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ภายในจริงอารมณ์ของเราจะมีหลายอย่างเวลาที่อกหักอาจจะมีทั้งเสียใจน้อยใจโกรธหรืออะไรที่อยู่ภายในนะคะถ้าค่อยๆสำรวจหลายๆอารมณ์แล้วก็จะสัมผัสอารมณ์ที่อยู่ภายในได้บางคนก็จะมีอารมณ์ที่มีผลกับอารมณ์อย่างบางคนเสียใจก็รู้สึกไม่ดีที่ตัวเองเสียใจอีกมันก็จะมีอารมณ์เข้ามาซ้อนใช่ค่ะคือถ้าทันอารมณ์ที่มันซ่อนอยู่หลายๆตัวก็จะเหมือนค่อยๆคลี่คลายอารมณ์ที่อยู่ภายในได้แล้วก็อาจจะมาดูที่กระบวนการความคิดการตีความอาจจะตีความตัวเองอ๋อมีเรื่องอกหักอ๋อแสดงว่าเขาไม่มีคุณค่าแล้วก็จะมีเรื่องของความคาดหวังของเขาอาจจะคาดหวังให้แฟนกลับมาดูแลความสัมพันธ์ดีเหมือนเดิมแต่แฟนก็อาจจะไม่อยู่แล้วจะทำให้เขากลับมาให้เห็นความต้องการของตัวเองอย่างเช่นความต้องการของตัวเองอย่างเป็นเรื่องของการอยากได้รับความรักนะคะก็คือเหมือนสัมผัสความต้องการภายในของตัวเองได้มันก็จะสัมผัสถึงว่าเอ๊ะจริงเมื่อไหร่ที่เขารักตัวเองได้เขาก็จะรู้สึกถึงพลังงานภายในที่เป็นตัวตนอยู่ภายในเนี่ยได้รับอาหารใจตรงนั้นด้วยนะคะ
0: คุณหมอคะเมื่อกี้เนี่ยคือพูดถึงคนที่มีการอกหักไปแล้วคือกำลังอกหักอยู่แล้วก็ต้องการการเยียวยาทีนี้ในสำหรับคนที่เขายังไม่ได้อกหักค่ะคือเขาอยู่ในความสัมพันธ์แล้วคุณหมอมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะที่จะทำให้เขามีความเข้มแข็งในจิตใจของตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้อ่อนไหวหรือว่าหวั่นไหวง่ายต่อความไม่เป็นดั่งใจในความสัมพันธ์นะคะ
1: จริงๆความรักเนี่ยโดยพื้นฐานก็ทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจนะคะ
0: เ
1: พียงแต่เมื่อไหร่ที่ความรักจะเป็นทุกข์ก็คือมีการยึดติดแล้วสิ่งที่คิดว่าจะได้รับมันไม่ได้รับอีกนะคะที่ทำให้เกิดเรื่องของการอกหักเราจะทำในที่คบกันแล้วก็รู้สึกว่ายังดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ไม่ได้ยกความรู้สึกรับผิดชอบความสุขของเราให้ฝ่ายแม่ทั้งหมด
0: ใช่เลยค่ะเราไม่ได้ยกความสุขของเราให้กลายเป็นความรับผิดชอบของคนอื่นโดยทั้งหมด
1: ใช่ค่ะ
0: เราเองก็มีหน้าที่ที่จะคอยปกปักดูแลความรู้สึกและความสุขของเราด้วยเช่นเดียวกัน
1: ใช่เลยค่ะตัวนี้เป็นประเด็นสำคัญที่จะทำให้ยังสามารถรักผู้อื่นแล้วเราก็รักตัวเองร่วมกันไปด้วยทั้งสองด้าน
0: ค่ะไม่ได้แบบว่าเลิกรักตัวเองเพราะไปรักคนอื่นหมดเลย
1: ใช่ค่ะและการรักเขาก็ไม่ได้ว่าจะเสียเราไปหรือว่าจะต้องรักเขาหมดนะคะแต่เราก็ยังรักทั้งตัวเองและรักเขาได้เราก็ยังรู้สึกปรารถนาดีกับเขาอยากให้เขามีความสุขไม่อยากให้เขามีความทุกข์เหมือนกับที่เราปรารถนาดีกับตัวเองแล้วอยากให้เรามีความทุกข์เหมือนกัน
0: อาบันจะเห็นสังเกตอยู่ในหลายครั้งว่าคนที่เขารู้สึกไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ไหนก็ตามเนี่ยเขาจะแทบแบบพบกับความสุขที่สมบูรณ์แบบได้ยากมากนั่นเป็นเพราะว่าเขาคาดหวังว่าอะถ้าคุณเป็นแฟนหรือคุณเป็นสามีหรือเป็นภรรยาของเราแล้วเนี่ยเรามอบหมายแล้วนะชีวิตของเราอยู่ในมือของคุณทำให้เรามีความสุขแล้วทำให้ความสุขเนี่ยเราก็มีความคาดหวังมีเช็คลิสต์มาเลย1 2 3 4ต้องทำแบบนี้ต้องไม่ทำแบบนี้แต่ขณะเดียวกันเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนที่เราเองก็ไม่ได้มีใครที่จะสามารถมาคาดหวังบังคับให้เป็นดั่งใจได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้เรารู้ว่าเราไม่สามารถที่จะยกหน้าที่ของการที่ทำให้ตัวเรามีความสุขเนี่ยอยู่ในมือคนอื่นได้อย่างเดียวม
1: ัน
0: ก็จะทำให้เราเขาเรียกว่ามีโอกาสตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะอกหักหรือว่าเสียใจหรือผิดหวังได้น้อยลง
1: ใช่ค่ะก็กลับมาดูแลตัวเอง
0: ค่ะคุณหมอคะอาบานสงสัยว่านอกเหนือจากโรคซึมเศร้าอะค่ะคนที่เขาอกหักเนี่ยเขามีโอกาสที่จะเป็นโรคทางจิตเวชอย่างอื่นได้ด้วยไหมคะจากการอกหักเนี่ยค่ะ
1: ค่ะก็คือถ้าพื้นฐานเขาอาจจะเคยเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนหรือว่าอาจจะมีลักษณะที่สารสื่อประสาทแปรปรวนแล้วพอมีเรื่องกระทบจิตใจเนี่ยก็อาจจะไปกระตุ้นทำให้เกิดโรคได้นะคะอย่างเช่นโรคซึมเศร้าที่จะมีเกณฑ์การวินิจฉัยที่จะมีอาการหลายๆอาการอย่างเช่นเศร้าเบื่อหน่ายแล้วก็นอนไม่หลับกันไม่ได้รู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองอันนี้ค่ะก็คือจะทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้นแล้วรวมถึงบางคนก็อาจจะมีกลุ่มอาการอีกขั้วนึงที่ของด้านโรคซึมเศร้าก็อาจจะมีอารมณ์สองขั้วได้บางคนผิดหวังเสียใจแต่ก็อาจจะมีการพยายามปรับตัวแล้วไปใช้เงินเยอะขึ้น
0: ช้อปปิ้งใช้เงิน
1: พยายามหาความสุขหรือว่าคล้ายๆว่าพยายามปรับใจตัวเองแต่กลายเป็นว่า รู้สึกมั่นใจตัวเองหรือรู้สึกดีกับตัวเองมากเกินไปจนกลายเป็นเกิดผลเสียนะคะอย่างมั่นใจมากตัวเองจะรับผิดชอบ

0: รับค่าใช้จ่ายได้แต่ว่าจริงก็ใช้เงินเกินตัวและเกิดปัญหาตามมาแล้วก็ส่วนหนึ่งถ้าเขามีแนวโน้มที่จะสานสื่อประสาทแปรปรวนอย่างคนเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์หรือปฏิไปกระตุ้นเป็นเรื่องของภาวะโรคทางอารมณ์ก็คือโรคซึมเศร้าแล้วก็โรคอารมณ์สองขั้วค่ะ
1: เป็นไปได้ไหมคะว่าคนคนหนึ่งที่เขาไม่ได้มีปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของสารสื่อประสาทที่บกพร่องหรือทำงานผิดอะไรเลยแต่สามารถที่จะเป็นโรคจิตเวทได้จากการอกหักค่ะอย่างเดียวเพียวๆเลยคือไม่ได้มีปัจจัยทางพันธุกรรมไม่ได้มีปัจจัยอื่นคือแค่อกหักมากก็เลยเป็นโรคจิตเวทเนี่ยค
0: ่
1: ะ
0: ก็ขึ้นอยู่กระบวนการการปรับตัวคือถ้าบางคนอาจจะให้คุณค่ากับความสัมพันธ์เยอะเหมือนกันเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตสำหรับเขามันก็คือเหมือนผลกระทบที่รุนแรงมาก
1: ค่ะ
0: อันนี้ค่ะมีการแปลความหรือให้คุณค่าเยอะก็จะมีโอกาสได้เหมือนกันก็เพราะว่าถ้าไม่ได้มีพื้นฐานที่จะเจ็บป่วยมาก่อนแต่ว่าเขารู้สึกถึงความหนักหน่วงหรือรุนแรงของสถานการณ์นั้นก็อาจจะทำให้เกิดโรคได้นะคะแต่นี่ก็เป็นแต่ละบุคคลนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของพฤติภาพด้วยที่อาจจะมีแนวโน้มเชื่อคิดในแง่ลบก็อาจจะทำให้มีเสริมจากบุคลิกภาพที่เป็นมุมมองความคิดการปรับตัวของตัวเองจากในอดีตแล้วก็มีผลกับเวลามีปัญหาเยอะๆแล้วก็ทำให้เกิดอาการในปัจจุบันได้นะคะ
1: อาบันเชื่อว่าตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตอนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมมากๆเลยนะคะเพราะว่าได้ทั้งคำแนะนำได้ทั้งรู้เรื่องของการที่จะตระหนักรู้เท่าทันความรู้สึกของตัวเองถึงแม้ว่าคนทั่วไปอย่างเช่นอาบันเนี่ยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอาจจะเข้าใจเรื่องของการเอาสเตียโมเดลมาใช้แต่ละข้อเลยแต่ว่าคนทั่วไปอย่างอาบันก็สามารถที่จะถอดใจความได้ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันคือเรื่องของการทำความเข้าใจตัวเอง
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะเมื่อเราเข้าใจตัวเองเราก็จะเข้าใจถึงที่มาของพฤติกรรมที่เป็นเสมือนยอดภูเขาน้ำแข็งที่โผล่ขึ้นมาว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไร
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วตรงนี้มันพอเราเข้าใจปุ๊บเราก็จะสามารถกลับไปแก้ที่ต้นตอได้หรืออย่างน้อยมีความพยายามในการที่จะปรับรีแอคชั่นของเราต่อปัจจัยที่มากระตุ้นเราต่างๆได้ด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วก็อย่างไรก็ตามนะคะถ้ารู้สึกว่าพยายามจะเข้าใจตัวเองแล้วแต่รู้สึกติดขัดหรือว่ายังเกิดคำถามหรือกลายเป็นความคิดวนๆไม่แน่ใจจะหาทางออกยังไงก็สามารถมาปรึกษาแพทย์ที่จะช่วยกันมองประเด็นตรงนี้ได้นะคะ
1: ก็คือตอนนี้ไม่ต้องกังวลไปแล้วว่าโอ้เราไม่รู้จะต้องคิดยังไงเพราะว่าเราอ่อนแออยู่ตอนนี้คิดโมเดลคิดอะไรไม่ออกจริงๆก็คือมาหาจิตแพทย์แล้วจิตแพทย์ก็คือจะเป็นผู้ทําหน้าที่คอยช่วยเราในการซักถามทําให้เราเข้าใจตัวเรามากขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วบรรเทาอาการอกหักเจ็บปวดของเราได
0: ้ค่ะใช่เลยค่ะ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนะคะวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะแต่ว่าตอนหน้าเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมานำเสนอท่านผู้ชมอีกอย่าลืมติดตามรายการปลดชนวนป่วนใจสำหรับวันนี้เราสองคนก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ากพระราชบัญญัติการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงนึงก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหร
0: อทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเก

0: ษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งนะ
1: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศ

0: สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
1: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
2: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันนะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
1: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
2: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
2: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
1: เย้สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
2: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
1: อ๋อจ้ามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
2: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
1: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
2: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนเลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
1: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งนี่แหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: อย่าลืมสัญญานะครับแม
2: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
1: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
0: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
1: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
2: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่าน ทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตก

0: นอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
1: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
0: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
1: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
0: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
2: ๆรับทราบครับแม
3: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
0: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
1: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
4: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
1: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

แรงบันดาลใจเกิดอยากบวชให้แม่เพราะว่าก่อนหน้านั้นผมไม่เคยสนใจว่าคุณมีรายได้อะไรเท่าไหร่แต่ว่าเจอคำถามว่าเฮ้ยทำไมชาวนามันยังยากจนอยู่มันตอบเขาไม่ได้เลยผมก็ไปเดินท้องนาก็ค้นพบคำตอบบางอย่างว่าปุ๋ยเคมีมันเป็นวิธีการที่ผิดถ้าวิธีการที่ถูกเนี่ยเชื่อว่าอินทรีย์วัตถุมันทำได้ธรรมชาติควบคุมกันเองเพราะนั้นถ้าเราทำจริงๆเนี่ยผลผลิตมันก็มากขึ้นเรื่อยๆอันที่มาของ1ไร่2ตันเนี่ยมันจะมาจากความคิดอย่างเงี้ย1ไร่นั้นได้100,000เนี่ยเป็นวิชาที่เกษตรทฤษฎีใหม่เอาให้คนพึ่งตัวเองได้โดยสมบูรณ์เราทำให้ดูว่านา1ไร่เนี่ยมันมี3วิชานะวิชาประมงวิชาเกษตรกรรมแล้วก็มีปศุสัตว์มีทั้ง3วิชาแล้วผมพิสูจน์ด้วยนะว่าทั้ง3วิชาเนี่ยมันเลี้ยง4คนได้สบายชาวนาทั่วไปก็ทำใช้วิชาเดียวก็คือปลูกไว้แล้วให้เทวดาดูการใช้เทวดาเลี้ยงจะมีแค่1ส่วนแต่ถ้ายะติหิอัตโนทานโถเนี่ยเป็น100เท่าของเทวดาเลี้ยงหลังๆเนี่ยมาบอกกับคนที่ทำนา1ไร่1แสนน่ะไม่ได้จำเป็นเรื่องเงินนะทุนที่คนเรามีเนี่ยก็คือทุนเวลาทุกคนก็ได้เหมือนกันแรงงานตัวคนมีแรงงานทุนความรู้ได้แต่ว่ามีปัญญามันต้องทำเป็นต้องใช้ทุนปัญญาอันที่5มันเป็นนวัตกรรมตัวที่6ทุนสังคมที่มีน้ำใจไปช่วยเหลือคนอื่นแล้วทุนตัวที่7ก็คือทุนเงินไอ้ตัวทุนเงินเนี่ยขอให้เรามีความรู้ไม่ได้จำเป็นเรื่องเงินนะทุนทั้ง7ก็มาจากด้านนี้แหละครับผมมีความท้ออยู่แวบหนึ่งที่ขอนแก่นมันนั่งรถไปอีก3ชั่วโมงเฮ้ยเรามาทำอะไรวะพอขึ้นไปมีคนอยู่100คนถ้าเป็นความรู้เนี่ยเขาจะมีเงินออกไปจากบ้านไหมเขาไม่มีเพราะนั้นความรู้มันก็เป็นความรู้ที่ต้องตายไปพร้อมกับผู้รู้แหละในที่สุดก็มีความสุขมันอาจจะเป็นความสุขของคนสอนผมคิดตอนผมไปเป็นคนลากเกวียนในสนามสุขเขาลากให้ธรรมจักรตรงกับที่นั่งของผู้แทนพระองค์เราต้องออกมาจนเกินผมทำงานเหมือนกับคนที่ลากเกวียนนั่นคือภาพผมคงเป็นคนลากเกวียนอย่างเดิมถึงเวลาสิ้นสุดก็สิ้นสุดไป

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา

0: พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่15ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
1: ร่มเย็นเป็นสุขตัวเลอะหมดเลยไปทำอะไรกันมาล่ะเนี่ยตาให้หลานๆไปทำอะไรกันล่ะจ๊ะ
2: พอดีตะลิ่งพังตาเลยไปปลูกหญ้าแฝกหลานๆเลยขอตามไปด้วย
3: ร่มเย็นกับเป็นสุขยืนดูคุณตาปลูกหญ้าริมตะลิ่งครับแต่ไม่ทันระวังก็เลยไปเหยียบดินที่ซุดอยู่นะครับคุณยาย
1: โอ้ยตายแล้วดีนะที่ไม่เป็นอะไรมากนะ
4: น้ำตื้นค่ะตัวเลอะไปหมดเลยคุณตาเลยให้ช่วยปลูกไปด้วยกันเลยค่ะ
1: ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติแบบนี้ตะลิ่งก็คงไม่พังแล้วล่ะทำดีมากเลยหลาน
3: ๆธรรมชาติช่วยธรรมชาติด้วยหญ้าแฝกเนี่ยหรอครับ
2: ธรรมชาติช่วยธรรมชาติเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เหมือนกันนะหลานๆในหลวงรัชกาลที่9ทรงศึกษาการอนุรักษ์หน้าดินโดยวิธีธรรมชาติรวมถึงทรงศึกษาเอกสารของธนาคาร

0: ลกเกี่ยวกับการอนุรักษ์หน้าดินด้วยหญ้าแฝก
1: ทรงพบว่าหญ้าแฝกมีประโยชน์อย่างยิ่งแก่การอนุรักษ์ดินและน้ำเพราะมีรากที่ยังลึกแผ่กระจายลงไปตรงๆทำให้อุ้มน้ำและยึดเหนี่ยวดินได้มั่นคงรวมถึงมีลำต้นชิดติดกันแน่นหนาทำให้ดักตะกอนดินและรักษาหน้าดินได้ดีด้วยความมหัศจรรย์ของหญ้าแฝกที่มีรากยาวที่สุดในบรรดาพืชตระกูลหญ้าทั้งหมดดินที่แข็งมากก็กลายเป็นดินร่วนซุยได้บนพื้นที่ภูเขาจึงให้ปลูกหญ้าแฝกตามแนวขวางความลาดชันส่วนพื้นที่ราบให้ปลูกหญ้าแฝกรอบแปลงพืชไร่จัดเป็นการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติด้วยความเข้าใจในธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง
2: ร่มเย็นดีใจแล้วก็ภูมิใจครับที่ได้มีส่วนช่วยให้ชายตะลิ่งและริมคลองบ้านเราไม่สุดและพังตามโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9
0: ตาก็ดีใจนะที่ร่มเย็นกับเป็นสุขมีจิตสำนึกทำเพื่อส่วนรวม
1: ไปเด็กๆไปอาบน้ำไปล้างเนื้อล้างตัวกันได้แล้วจ้า
2: ค่ะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 8:46 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย5ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886 ถึงอย่างท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งพร้อมด้วยนายนิกรเดชพลางกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินลงจากเครื่องบินพระที่นั่งเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกราบบังคมทูลแนะนำนายโลฮองนูเยสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งรอรับเสด็จที่เชิงบันไดเครื่องบินพระที่นั่งจากนั้นนางสาวเอลิสเบธเมเยอร์รองอธิบดีด้านพิธีการและหัวหน้าพิธีการกรมพิธีการทูตกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลแนะนำผู้รับเสด็จและผู้ติดตามเกียรติยศฝ่ายฝรั่งเศสประกอบด้วยนายสเตฟานดาแกงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกรุงปารีสรับผิดชอบด้านความมั่นคงและความปลอดภัยประจำท่าอากาศยานในกรุงปารีสพลโทโลอิกมีทรงผู้บัญชาการทหารกรุงปารีสนายชองคลอดปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยสารวัตรทหารผู้แทนตำรวจชายแดนนางซิลวีแชงเยเนบูดินีผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานกรุงปารีสโอกาสนี้นางภูมิจิตพลังกูลภริยาเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนางชุติมนสิริวิทยรัตน์ภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกราบบังคมทูลรายงานตัวแล้วทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังรถยนต์พระที่นั่งโอกาสนี้รองอธิบดีด้านพิธีการและหัวหน้าพิธีการกรมพิธีการทูตกราบบังคมทูลแนะนำเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฝ่ายฝรั่งเศสประจำพระองค์โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จที่รถยนต์พระที่นั่งจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลีไปยังโรงแรมเลอมาริสกรุงปารีสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับโดยใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีกรุงปารีสเป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของสาธารณรัฐฝรั่งเศสตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแซนมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปีและได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในมหานครที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลกทั้งด้านการเมืองการทูตศิลปะวัฒนธรรมการศึกษาวิทยาศาสตร์และแฟชั่นปัจจุบันกรุงปารีสมุ่งพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนและความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปีพุทธศักราช2593โดยเน้นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดการพึ่งพารถยนต์ส่วนบุคคลและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึงเวลา 9:45 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยมีนางสาวธิดาสุขีลาภอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
ในการนี้แพทย์หญิงปณิตาพมรบุตรภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและนางปาลีรัตน์ทวีพาณิชย์ภริยาอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์สถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วส่งพระดำเนินผ่านแถวข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและคู่สมรสหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยณกรุงปารีสและคู่สมรสตลอดจนชุมชนคนไทยในกรุงปารีสและนายปาสกาบิอาร์ตผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมและผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้โดยในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเทลเดเซงวาลิตและส่งพบกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครงภริยาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายน2569ข้อความ

พระราชสารมีดังนี้พนาท่านนางสาวเดซี่โรดิเกสประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรุงกาลากัสข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบถึงความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือของเวเนซุเอลาโดยเฉพาะที่รัฐยารากุยและรัฐกราโบโบส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่พักอาศัยทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านและประชาชนชาวเวเนซุเอลาที่ต้องประสบกับความสูญเสียและความทุกข์ยากทั้งขอภาวนาให้การสูญเสียชีวิตยุติลงโดยเร็วขอให้ผู้ที่ยังสูญหายได้รับการช่วยเหลือและขอให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละทุกคนปลอดภัยขณะเดียวกันก็หวังว่าพื้นที่ที่รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเวเนซุเอลาจะมีความเข้มแข็งและจิตใจแน่วแน่มั่นคงที่จะฝ่าฟันภัยพิบัติครั้งนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาสนวิหารเมืองไมส์รัฐไบรแลนด์เฟลนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีวิหารนี้เคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์และจักรพรรดิเยอรมันหลายพระองค์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่25มิถุนายน2569เวลา 7:30 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งช้ากว่าเวลาที่ไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระนิธิฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงแรมพาร์คไฮแอทเวนนาพระราชทานพระราชวโรกาสให้คนที่พำนักในสาธารณรัฐออสเตรียและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวนนาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จแล้วสมเด็จพระนิธิฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานนานาชาติเวนนากรุงเวนนาสาธารณรัฐออสเตรียนางสาวพัทรรัตน์หงทองเอกอัครราชทูตณกรุงเวนนาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวนนาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จแล้วสมเด็จพระนิธิฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของสายการบิน Austrian Airlines เที่ยวบินที่ OS 205เสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ตนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีใช้เวลาบินประมาณ1ชั่วโมง25นาทีเวลา 10:00 นสมเด็จพระนิธิฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ตนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายจิติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินนายณัฐพงษ์ลัทธพิพัฒน์กงสุลใหญ่ณนครแฟรงก์เฟิร์ตและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครแฟรงก์เฟิร์ตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระนิธิฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปอาสนวิหารเมืองไมล์รัฐไรลันฟัชมคุเทศเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จกราบบังคมทูลประวัติและความสำคัญของประตูทองสำริดของดั้งเดิมที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดของอาสนวิหารที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบันประตูนี้อัครมุกนายกวิลิกิตผู้สร้างมหาวิหารสั่งให้หล่อขึ้นในปีพุทธศักราช1543เป็นงานหล่อโลหะขนาดใหญ่ชิ้นแรกของยุโรปหลังยุคโรมันและบนแผ่นสำริดสลักกฎหมายมอบสิทธิเสรีภาพแก่ชาวเมืองประตูนี้เป็นทั้งศาสนวัตถุและบันทึกประวัติศาสตร์การเมืองที่มีคุณค่าอย่างสูงในปัจจุบันอาสนวิหารนี้ตั้งอยู่ที่เมืองไมล์รัฐไรลันฟัชเป็นงานชิ้นเอกแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานแถบลุ่มแม่น้ำไรและมีอายุมากกว่า 1,000 ปีก่อตั้งในปีพุทธศักราช1518อัครมุกนายกวิลิกิสตั้งใจสร้างมหาวิหารนี้ขึ้นตามแบบมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์สเดิมที่กรุงโรมเพื่อแสดงถึงอำนาจทางการเมืองและศาสนาของเมืองไมล์อัครมุกนายกแห่งไมล์เป็นหนึ่งในคณะผู้เลือกตั้งจักรพรรดิและเป็นประธานสภาผู้เลือกตั้งในอดีตอาสนวิหารแห่งนี้เป็นสถานที่ประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์และจักรพรรดิเยอรมันหลายพระองค์และเป็นสุสานของผู้ครองนครบิชอปและอัครมุกนายกหลายท่านแผ่นศิลาจารึกหลุมศพและข้อความจารึกที่เรียงรายอยู่ตามเสาและผนังภายในอาสนวิหารแสดงวิวัฒนาการทางศิลปะและการเมืองยุโรปอาสนวิหารเป็นวิหารหินทรายสีแดงสไตล์โรมาเนสมีโถงสำหรับนักขับร้องในพิธีกรรมสองฝั่งคือฝั่งตะวันออกอุทิศแด่เซนต์สตีเฟนและฝั่งตะวันตกอุทิศแด่เซนต์มาร์ตินเป็นเอกลักษณ์ของอาสนวิหารหลวงในเยอรมนีเนื่องจากซ่อมแซมและต่อเติมหลายศตวรรษภายนอกจึงมีศิลปะแบบกอธิกในส่วนของบทย่อยและปลายยอดหอคอยแบบบาร็อกจากนั้นทอดพระเนตรมหัคคพันธ์เครื่องบูชาและสถานที่ประดิษฐ์อาสนวิหารในเมืองไมล์มีวัตถุล้ำค่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์วัตถุล้ำค่าชิ้นสำคัญประกอบด้วยพระธาตุหลายร้อยชิ้นบรรจุในภาชนะที่ช่างทองที่ชื่อเสียงที่สุดแห่งยุคสร้างขึ้นในยุคบาโรกเน้นการสร้างภาชนะที่สวยงามใช้ประกอบพิธีกรรมจำนวนมากอาทิถ้วยกาธิกชุดเครื่องประกอบพิธีมิซาและภาชนะแสดงศีลมหาสนิทขนาดใหญ่
ชิ้นสำคัญคือมอนสตานภาชนะศักดิ์สิทธิ์สำหรับการแสดงศิลป์มหาสนิทสันนิษฐานว่าเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินดั้งเดิมของอาสนะวิหารนี้วัสดุทำจากเงินชุบทองบางส่วนแกนกลางบางส่วนรมดำประดับอัญมณีภาชนะชิ้นนี้เป็นฝีมือของนายช่างทองที่มีฝีมือที่ดีที่สุดแห่งยุคบาโรกของอัลสบวกคาดว่าน่าจะตั้งอยู่บริเวณมุกฝั่งตะวันตกของมหาวิหารสันนิษฐานว่าภาชนะแสดงศิลป์มหาสนิทชิ้นนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการแสดงศิลป์มหาสนิทบนแท่นบูชาของมหาวิหารเวลา 15 นาฬิกาสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์กูเทนแบกดร.อูนส์เซินเทอร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วกราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์นี้เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะการพิมพ์ที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกกลุ่มพลเมืองมายตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2443เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ500ปีเกิดของโยฮันเนสกูเทนแบกบิดาแห่งการพิมพ์สากลผู้ประดิษฐ์ระบบการพิมพ์แบบขยับตัวอักษรได้ในยุโรปสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังการบรรยายเรื่องพระคัมภีร์ไบเบิลกูเทนแบก42บรรทัดจำนวน2ฉบับพร้อมชิ้นส่วนพระคัมภีร์ไบเบิลในปีพุทธศักราช1997มีทั้งแบบตัวเขียนตัวพิมพ์และพิมพ์2แบบวิธีการเรียงพิมพ์2สีและวาดหัวข้อตัวเป็นลวดลายใช้เขียนและวาดเพิ่มเติมวางเทียบให้ดูระหว่างตัวเขียนกับตัวพิมพ์พระคัมภีร์ไบเบิลนี้เป็นหนึ่งในสิ่งของล้ำค่าที่หาดูได้ยากที่สุดในโลกเป็นพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับพิมพ์เล่มแรกและได้รับการยกย่องว่ามีคุณภาพทางศิลปะและเทคนิคที่ดีองค์การยูเนสโกยกย่องให้พระคัมภีร์ไบเบิลกูเทนแบกเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกจากนั้นสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังการบรรยายเรื่องกระบวนการผลิตหนังสือและการตีพิมพ์สิ่งพิมพ์ในยุคกูเทนแบกเริ่มตั้งแต่การผลิตกระดาษการแกะตัวพิมพ์การหล่อตัวพิมพ์แท่นพิมพ์จากหลากยุคสมัยตัวอย่างวัฒนธรรมหนังสือยุโรปตั้งแต่คริสตศตวรรษที่15จนถึงปัจจุบันการเข้าเล่มหนังสือพร้อมทอดพระเนตรการสาธิตการพิมพ์ด้วยแท่นพิมพ์กูเทนแบกจำลองโยฮันเนสกูเทนแบกเป็นชาวเมืองมายนวัตกรรมสำคัญของเขาครอบคลุมหลายด้านทั้งกระบวนการผลิตตัวพิมพ์แบบโลหะจำนวนมากใช้วัสดุต่างๆเช่นทองแดงเงินและการใช้หมึกพิมพ์ชนิดน้ำมันแม่พิมพ์ที่ปรับขนาดได้และแท่นพิมพ์ไม้แบบสกรูโยฮันเนสกูเทนแบกเป็นที่ยกย่องว่าเป็นบุคคลที่เปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์มนุษยชาติที่ห้องสาธิตและฝึกปฏิบัติสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงทดลองพิมพ์ภาพตามขั้นตอนก่อนที่จะใช้

0: โยฮันเนส กูเทนแบกที่ใช้ในการพิมพ์แบบเรียงพิมพ์แทนการเขียนทำให้ได้หนังสือมากขึ้นเร็วขึ้นต่อมาสัพพะตำราก็แพร่หลายมากขึ้นการพิมพ์พระคัมภีร์ไบเบิลกูเทนแบกเป็นภาษาเยอรมันไม่ใช่ภาษาลาตินทำให้คนทั่วไปได้รู้สาระในไบเบิลได้อ่านได้ศึกษามากขึ้นรู้เรื่องราวมากขึ้นพิจารณาได้ว่าศาสนาจักรทำอะไรได้บ้างความรู้ในตำราต่างๆทำให้สามัญชนเข้าถึงสรรพวิชาความรู้ได้เมื่อมีความรู้ก็นำไปประกอบอาชีพมีรายได้หรือค้นคว้าต่อเนื่องทำให้เกิดการพัฒนางานวิชาการอย่างรวดเร็วและเครื่องมือต่างๆเกิดการประดิษฐ์ขึ้นทำให้สังคมในยุโรปและทั่วโลกเจริญก้าวหน้าและมั่นคงทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 11:00 น.นายเศรษฐพุฒสุทธิวาทนฤพุฒองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่7วันนี้ที่โรงแรมลายทองอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่7ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในฐานะคณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28มิถุนายน2569เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินชีวิตแก่นักเรียนทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ให้สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหามีทักษะการเอาตัวรอดจากภัยสังคมและภัยพิบัติต่างๆได้อย่างปลอดภัยทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ใหญ่และเด็กนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภทกำพร้าและ

ผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวจากจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสุรินทร์จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีรวมจำนวน80คนโดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมจิตวิทยาการดำเนินชีวิตเพื่อรับมือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงสำหรับเด็กและเยาวชนกิจกรรม Walk Rally ทัศนศึกษาณสวนสัตว์อุบลราชธานีฝึกการทำงานเป็นทีมและการเป็นจิตอาสาตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมทั้งนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้จัดสรรเงินทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์มอบให้แก่นักเรียนเรียนดีของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เด็กและเยาวชนกำพร้าที่บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากภัยพิบัติต่างๆให้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับจังหวัดอุบลราชธานีมีนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภททุนกำพร้าและทุนเรียนดีรวมจำนวน46คนประกอบด้วยระดับปริญญาตรี23คนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง3คนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ2คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย5คนระดับประถมศึกษา10คนและระดับอนุบาล3คนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.จังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครปฐมได้แก่วัดพระประถมเจดีย์วัดบางช้างเหนือวัดพระประโทนเจดีย์วัดโคเขมาวัดสำโรงวัดมะเกลือวัดวังน้ำเขียวและวัดหนองกระโดนสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นเทศบาลนครเชียงรายจังหวัดเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยานนาวาวัดหัวลำโพงวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครวัดธาตุมังคลารามจังหวัดอุดรธานีวัดหนองร่มเย็นวัดทุ่งควบจังหวัดพะเยาวัดบริบูรณ์วัดศรีพิมลจังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทนาเฮียใช้จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดาวดึงสารามวัดโสมนัสวิหารวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัด7ยอดวัดพระธาตุจอมหงจังหวัดเชียงรายวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดนายนพดลรัตนาแสงฮิรัญและคณะบริษัทเจมจิวเวลกรุ๊ปจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ทองสุขไหมไทยและบริษัทแสงจันทร์พาณิชย์2559จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่อง

เรื่องอาทิคณะผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชนิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีราชดิกุลคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิราชนิกุลวงแสงชูโตศาลเยาวชนและครอบครัวกลางกรุงเทพมหานครประชาชนจังหวัดนครราชสีมาคณะประชาชนจังหวัดนครปฐมสำนักงานเทศบาลนครเชียงรายจังหวัดเชียงรายบริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดบริษัทนาเฮียใช้จำกัดโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.แบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.เวลา 11:30 น.ถึง 16:00 น.และเวลา 20:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณภินทากรสวัสดีค่ะ

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปะกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี่
0: นายอย่าเสียงดังสิ
2: โอ้โหอุ๊ยนักประดาน้ำเขามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ
0: ้
5: าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะ

0: วงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
1: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
2: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี่
1: พระอง

0: ใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
1: ปลื้มใจเหลือเกินมามาฉลองฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
2: โอ้กินกินกินกินเลย
3: อย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่โควิด 19ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
4: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปุ๊ก
3: ที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
5: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วล่ะ
6: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

0: คือมรดกที่ดินที่บุญชูได้รับมาจากผู้เป็นพ่อมรดกที่พ่วงมากับละครชีวิตเรื่องเดิมๆของคนเป็นเกษตรกร
1: ผลผลิตมันก็ได้แต่ว่าหักค่าใช้จ่ายแล้วเราไม่คุ้มเพราะว่าการลงทุนครั้งเนี่ยมันเยอะมากเพราะว่ามันต้องครั้งแรกก็ต้องแต่งกิ่งพอแต่งกิ่งปุ๊บเราก็ต้องใส่สารพอใส่สารแล้วก็ฉีดดึงช่อดึงดอกดึงใบมันหลายขั้นตอนนะพอผลผลิตเราได้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ทันกระแสตลาดเขาเนี่ยเราก็ขายไม่ได้การขายไม่ได้คือว่าเราก็ต้องเป็นหนี้เพราะว่าเคมีเราต้องไปเอาเขามาก่อนบางครั้งเราต้องเงินเราไม่มีเราก็ไปเอาเขามาก่อน
0: มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้เบอร์4โชคอนันต์และเพชรบ้านลาดทั้งหมด700ต้นกลายเป็นการลงแรงที่ศูนย์เปล่า
1: แย่ที่สุดก็คือสีทองแล้วห่อไว้อย่างสวยเนี่ยราคา3บาทเขายังไม่ซื้อเลยครั้งแรกที่จัดการคือเอามาทำส้มแผ่นพอมันไม่ไหวแล้วมันเน่ามันเยอะมากเลยมันทำไม่ไหวเลยแล้วก็ต้องปล่อยทำเป็นปุ๋ยไปพอร่วงมาปุ๊บเนี่ยวันสองวันมันก็เริ่มเน่าแล้วเราก็ต้องหาวิธีคือวิธีเดียวคือต้องทำปุ๋ยความคิดตอนนั้นโอ้โหเราต้องเอาเงินที่เราลงทุนไปมาทิ้งในส่วนของเราเองเหรอเนี่ยนึกในใจ

0: ก็คิดอย่างเดียวคือว่าเราจะต้องตัดทิ้งความคิดครั้งแรกเลยโละทิ้งจะทํานาแต่ปีเนี้ยการทํานาราคาข้าวมันเนี่ยเหลือแค่ 6,000 5,000 6,000 การลงทุนรายนึงอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 7,000 กว่าบาทดูแล้วมันไม่คุ้มหมดหวังเพราะงั้นหมดหวังจริง
1: ๆนะโชคจะขายมะม่วงฮะ
2: เอ้ยไปแล้ว
0: นั้นก็แบกมะม่วงไปก็ไปหาที่ขายแล้วแหละตลาดมัธยมเรานี่แหละป้าคนนึงเขาขายไข่มดแดงเขาวางเป็นถ้วยพี่ก็ยังมองอยู่โอ้มันจะขายได้หรือมันไข่มดแดงเนี่ยความคิดในใจนึงสู่มะม่วงเราไม่ได้ละ
3: 2กระทงเลยป้าโอ้2กระทงป้ากระทงเท่าไหร่เน
4: ี่ย40บาทจ้ะ
0: พอคนมาซื้อเนี่ยมะม่วงแล้ว10บาทเนี่ยขายไม่ได้ของเขาเนี่ย40บาทโอ้โหแงะไปทีนึงอ้าวมีคนมาซื้อแงะไปมีคนมาซื้อ2กระทงพี่ก็แบบว่าต้องแกมไปถามแกนะว่าป้าขายมดไม่เนี่ยวันๆก็บอกโอ้โหไม่พอขายแล้วไอ้หนูเขาว่าป้าว่างั้นเราบอกว่าป้าเราป้าเอามาจากไหนเขาบอกว่าโอ้ยป้าวันป้ามีสวนมะม่วงป้าก็สอยในสวนมะม่วงของป้าแหละนี่คือจุดเปลี่ยนของพี
5: ่แฟนบอกเฮ้ยในตลาดก็ขายมดได้ว่ะก็เลยแบบทำไงดีว่าอย่างนี้ก็เลยแบบลองเลี้ยงกันไหมก็คุยกันสองคนว่าลองเลี้ยงกันไหมบอกก็ลองเลี้ยงดูว่างี้เนาะ
6: ก่อนหน้านี้บุญชูเคยเชื่อว่ามดแดงคือศัตรูตัวสำคัญของมะม่วงแต่เมื่อราคาของไข่มดแดงดีกว่ามะม่วงหลายเท่าตัวบางครั้งการแก้ไขปัญหาคือการหันหน้ากลับไปเป็นมิตรกับศัตรูจากที่เคย

0: ฉีดพ่นยาเพื่อฆ่าให้ตายก็เปลี่ยนเป็นออกตามหามดให้มาอยู่ด้วยกัน
1: ผมก็มั่วๆแล้วก็พี่ก็ใช้เคมีไปเยอะเนาะมันก็ไม่ค่อยมีมดอะไรพยายามคิดของตัวเองว่าทำยังไงจะให้มดมันมีเยอะๆนั่นแหละ

คิดว่าภูเขาเนี่ยมันเพราะอากาศมันแห้งแล้งมันสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้มันน่าจะขยายพันธุ์ของมันจะดีกว่าบนข้างล่างว่ามันต่างถิ่นกันมันไปถึงแล้วมันต้องขยายรังมันต้องทำรังของมัน

0: มดแดงถูกนำมาปล่อยตามโคนต้นมะม่วงถึงจะยังไม่แน่ใจในเส้นทางข้างหน้าแต่การคว้าทางเลือกย่อมหมายถึงโอกาสรอดบุญชูเริ่มคิดค้นเพื่อหาทางเอามดแดงมาเป็นเพื่อน
1: จากการที่เราเกลียดมดแดงอย่างมากเลยกับกายเราต้องกลับมาคิดเป็นมิตรกับเขาต้องรักเขาให้มาก
0: การเข้ามาของมดแดงสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับบุญชูมากกว่าที่คิดคุณอุปการอย่างแรกคือการตัดขาดจากยาฆ่าแมลงเพราะมดแดงช่วยกำจัดเพลี้ยศัตรูตัวฉกาจที่สร้างความเสียหายให้กับช่อมะม่วง
1: ผลผลิตของมะม่วงเนี่ยดีขึ้นเยอะมากเลยมดแดงมันจะไปอยู่ตามช่อเพราะไอ้แมงต่างๆที่จะไปจับกินช่อกินดอกมันเนี่ยไปเจอมดแดงเนี่ยมดแดงก็มันก็ไม่กล้าเข้าไปจะไม่มีเพลี้ยเลยตอนนี้เพลี้ยน้ำมันเพลี้ยแป้งนี่จะไม่มีเลย
0: คุณอุปการอย่างที่สองคือผลผลิตของมะม่วงที่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากมายแม้ราคาจะตกต่ำอย่างไรก็ถือว่าเป็นอิสระจากต้นทุนแล้ว
1: ถึงราคามันจะต่ำหน่อยนึงแต่ว่าต้นทุนของเราเนี่ยไม่มีเลยจริงๆผิดกับปีที่แล้วมาที่ยังไม่คิดเลี้ยงมดแดงนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยใช้ต้นทุนสูงมากในเรื่องของยาฆ่าแมลงในเรื่องของฮอร์โมนต่างๆเนี่ยใช้เยอะมากพอกลับมาเลี้ยงมดแดงให้มันอยู่ระบบนิเวศของมันเนี่ยต้นทุนการทำมะม่วงอ่ะที่นี่จะไม่ค่อยจะไม่มีเลยครับ
0: และประการที่3คือรายได้จากการขายไข่มดแดงที่พอๆกับมะม่วงทุกวันนี้สวนของบุญชูคล้ายป่ามากกว่าสวนเพราะมดแดงชอบความร่มรื่นและอากาศเย็นทุกอย่างจึงถูกจัดวางให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของมดแดง
1: ตัดแต่งกิ่งมะม่วงนี่เราต้องช่วงปลายเนี่ยจะให้มันทึบไว้ให้กิ่งมันติดกันคือว่าส่วนมากแล้วมันจะอยู่นะเขตของใครของมันการขึงเชือกแบบนี้ให้มันเดินหากันได้สะดวกขึ้นคือว่าสร้างไม้ตีให้มันการเดินหากันเนี่ยมันจะผสมพันธุ์ดีกว่า

0: มดแดงเป็นสัตว์เลี้ยงง่ายลำพังเรื่องอาหารก็นับว่าประหยัดกว่าการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นหลายเท่าตัวขอเพียงแค่น้ำเปล่าเพียงเท่านี้มดแดงก็อยู่ได้แต่สูตรเด็ดของบุญชูคือการเพิ่มข้าวคลุกปลาทูในเมนูหลัก
1: ข้าวคลุกปลาทูเนี่ยปลามันจะหอมมดมันเนี่ยมันได้กลิ่นปลาแล้วมันจะมีความกระตุ้นว่ามันอยากจะกินเยอะกว่าอย่างอื่นถ้าให้พวกกระดูกสัตว์เนี่ยมันจะกินอยู่มันอยู่ตรงนั้นมันไม่สามารถจะคาบขึ้นไปรังได้วันนึงก็ใช้2ตัวซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับเลี้ยงอย่างอื่นแล้วรายจ่ายมันน้อยกว่า

0: การเลี้ยงมดแดงสำหรับบุญชูคือเวทีของการเรียนรู้ที่ไม่จบสิ้นอะไรที่ดีก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ
1: ์เมื่อก่อนนี้ก็จะให้ทุกต้นเลยเพราะว่าการให้ทุกต้นเนี่ยมันเผื่อจะให้หมดมันช้าแล้วก็มันเปลืองอาหารมากกว่าให้กองกลางส่วนข้าวเนี่ยก็จะให้เป็นจุดๆไปแต่ว่าน้ำเนี่ยที่นี่จะให้ 4-5 ต้นให้จุดนึงโดยการใช้แขวนนะแต่ก่อนจะตัดขวดแปะกับต้นมะม่วงการตัดขวดกับแปะกับต้นมะม่วงเนี่ยเวลาใบมงใบไม้มันร่วงใส่เนี่ยน้ำมันเสียไวนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นวิธีเอาขวดทั้งขวดเลยแล้วก็มาตัดตรงกลางให้มันเป็นรูให้มันเดินเข้าไปกินเองนั่นคือว่าน้ำจะเสียน้อยก็ปรับเปลี่ยนวิธีเรื่อยๆหาจุดให้ได้พยายามจะหาจุดดีๆให้ได้ในการเลี้ยง

0: การฉามใส่รังก่อนที่มดแดงจะวางไข่เป็นวิธีเพิ่มปริมาณมดแดงและช่วยขยายรังไปในตัวเพราะเมื่อมดแดงร่วงลงจากรังก็พร้อมที่จะไปสร้างรังใหม่ทันที
1: เพราะว่ามดแดงเนี่ยมันสื่อสารกันด้วยกลิ่นถ้าตัวนี้ไม่มีกลิ่นแปลกปลอมมามีกลิ่นของมันมันก็จะทำรังของมันไอ้ที่หามาใส่ไว้เนี่ยมันก็จะรวมตัวกันไปทำรังของมันต่างหากแล้วก็เริ่มขยายไข่ของมันเราก็ได้รังเพิ่มขึ้นที่นี่จะใช้วิธีสังเกตเอาสังเกตเรียนรู้จากมดแดงโดยจริงๆเลยเรียนรู้ด้วยตัวเองและเรียนรู้จากพฤติกรรมของมดแดง

0: ความสัมพันธ์ระหว่างมดแดงและมะม่วงเป็นไปอย่างพึ่งพาทั้งสองฝ่ายต่างต้องพึ่งพิงถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน
1: มะม่วงเนี่ยใบมันจะใหญ่พอมันเจอเยื่อมดเนี่ยการแห้งของมันเนี่ยจะนานกว่าใบไม้อย่างอื่นถ้าใบไม้อย่างอื่นเป็นใบไม้เล็กๆเนี่ยถ้าเจอเยื่อมันปุ๊บเนี่ยมันจะแห้งไวการแห้งไวของมันแล้วมันก็จะย้ายรังไวกว่านั่นคือว่าผลผลิตมันจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่มะม่วงเนี่ยคือว่าใบมันแข็งแล้วใบมันนานแก่ใบมันนานแก่การทำรังมันจะนานกว่าถ้าเรารักษาระบบนิเวศของมันได้เนี่ยมันเกื้อกูลกันทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันก็ช่วยเหลือกันอยู่

ราได้ทั้งมะม่วงมะม่วงนี่ก็เป็นหลักมะม่วงที่คือว่ามันก็ปลอดสารพิษจริงๆและมดแดงนี่เราก็ได้เป็นส่วนที่รองลงมาจากมะม่วงแล้วก็มดแดงเนี่ยมันก็สามารถช่วยรักษามะม่วงรักษาระบบนิเวศของเราได้เป็นอย่างดีเลยเราจะไปคิดว่าเคมีจะช่วยได้อย่างเดียวไม่ใช่

0: ไข่มดแดงจะเริ่มเก็บขายได้ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับมะม่วงในสวนแต่จะยาวนานกว่าคือตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมเมื่อไหร่ที่รังมีลักษณะกลมมนมีใยขาวๆเผยออกมาให้เห็นรอบๆรังนั่นแสดงว่าได้เวลาที่จะสอยไข่มดแดงแล้ว
1: ก็ลักษณะของมันก็ใบมันจะเริ่มแห้งๆหน่อยๆแล้วก็มันจะชักใยเต็มรังของมันเลยแล้วรังของมันเนี่ยมันจะกลมกว่าปกตินั่นแหละคือว่าใช้ได้แล้ว

ันจะอยู่ท้ายรังเองช่วงบนมันจะมันไข่อยู่ช่วงท้ายแล้วก็ค่อยๆเหยียดท้ายเหยียดๆลงมาแล้วพอรังมันไม่แตกเดี๋ยวมันก็ปิดรังอย่างเก่ามันก็ไข่อย่างเก่า

ันซอยขับมดแดงก็ใช้ถุงปุ๋ยตัดแล้วก็ใช้ลวดขดเป็นวงกลมแล้วก็ใส่ติดกับไม้แล้วก็สอยลงมาก็ใส่ถาดแล้วก็ใช้แป้งโรยถ้าเป็นแป้งข้าวเหนียวเป็นแป้งมันอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้เพราะว่าพอเจอเยี่ยวมันเนี่ยมันจะติดกับไข่เลยมันการคัดแยกมันจะยากทีนี้จะใช้แป้งข้าวเจ้าเนี่ยพอเจอเยี่ยวปุ๊บเนี่ยพอมันเยี่ยวใส่เนี่ยแป้งมันจะเป็นเม็ดมันจะไม่ติดกับไข่มันจะการคัดแยกมันจะง่ายกว่าคือใส่คาร์บูทที่มันอ่ะมันจะขึ้นกัดเราไม่ได้แล้วก็มือเราเนี่ยมันต้องใส่ถุงมือด้วยถุงมือยางบางๆอ่ะงั้นแหละใช้ได้ถ้าเป็นถุงมือธรรมดามันกัดมันเกาะได้ถ้าเป็นถุงมือแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่เกาะเรามันลื่น

0: ราคาไข่มดแดงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ราคาขีดละ40บาทนับเป็นรายได้ที่ลงตัวสำหรับบุญชูและครอบครัว
1: แล้วอยู่ได้ค่ะนั้นเนี่ยเพราะว่าทุกปีเนี่ยพี่จะกู้หนี้ยืมสินเข้ามานะคะแต่ปีนี้ไม่มีได้ยืมเข้ามาไม่เคยกู้เลยเพราะว่าเราอยู่ได้เพราะนั้นเราไม่มีตังค์เราก็เท่าไปซอยมด
2: รายได้จากมดแดงก็ตั้งแต่ช่วงมกราถึงเมษาเนี่ยมันจะเป็นไข่เล็กไข่เล็กนี่ก็จะขายได้โลละ300เดือนนึงก็เฉลี่ยแล้วก็ประมาณ 8,000 กว่าบาทได้หลังจากนั้นก็เป็นไข่ใหญ่ไข่ใหญ่นี่ก็ได้โลถึงโลละ350ถึง400ไข่ใหญ่ได้ประมาณ3เดือนกว่าๆ3เดือนก็เมษาพฤษภากรกฎาคมมิถุนาถึงมิถุนาไปมิถุนาได้ประมาณเดือนนึงก็ตก 10,000 กว่าบาทได้เวลานั้นก็เริ่มทํารังกันอย่างน้อยนึงก็ใช้ได้แล้ว
0: ทุกวันนี้สวนมะม่วงของบุญชูกลายเป็นสวนที่ส่งต่อแรงบันดาลใจในการเลี้ยงมดแดงให้กับเพื่อนเกษตรกรด้วยกัน
2: คนที่ทำมะม่วงคุกอยู่กับเคมีหลักๆเขาเลยเขาก็บอกว่าร่างกายเขาไม่ไหวแล้วเขาเจอเคมีไม่ได้ในตอนนี้เลยเขาก็หันกลับมาเลี้ยงมดแดงแล้วก็ทำระบบอย่างของที่นี่น้อยถ้าเกิดเราไม่ใส่เนี่ยมันจะการลงมันจะมาลงมายากหน่อยนึงผมให้น้อยใส่แบบนี้เลยเนี่ยวางแบบเนี้ยมันจะได้ไต่กิ่งของมันให้มันลงมากินแล้วมันจะขึ้นวิ่งลงได้สบายเลยทีนี
3: ้ก็รู้จักกันมานานแล้วครับแต่ก็ได้ยินข่าวก็ทำไอ้มดแดงผมไม่ได้ไปดูสักทีเพิ่งไปดูเมื่อปีที่แล้วนี่ก็ไปดูก็เราว่าอายุมากแล้วไอ้ป่ามะม่วงเราก็มีอยู่แล้วเนาะเราก็มดแดงมาปล่อยมันก็คงจะดีเหมือนกันเราก็ได้ดูแลไปเรื่อยๆเพราะสารพิษเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็คิดว่างั้นก็เลยไปดูเขาแล้วกลับมาทำ
0: ทางเลือกเล็กๆที่ต้องหาทางออกให้กับตัวเองในวันนั้นแต่เพียงแค่การคิดกลับด้านกลายมาเป็นทางสายหลักที่บุญชูสามารถแบ่งปันความรู้ให้กับคนอื่นๆได้ในวันนี
2: ้คนเราพอมันจะมีโอกาสเราต้องปล่อยคว้าไว้ก่อนไม่ใช่ว่าโอ้มันจะทำได้เลยอะไรเนี่ยเราจะไปคิดอย่างนั้นคนเรามันต้องกล้าที่จะทำมันถึงจะรู้ว่าถึงนั้นมันดีหรือไม่ดีก่อนจะสบายมันต้องลำบากก่อนเนี่ยคนเราเกิดมามันจะสบายเลยไม่ได้แล้วมันต้องผ่านความลำบากไปก่อนถึงจะสบายได้

่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับเมืองคิวนั้นต้องถือว่าเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศเยอรมนีนะครับเนื่องจากว่ามีการขุดคลองลัดที่มีชื่อว่าคลองคิว1วันของการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในครั้งนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาที่สั้นมากๆนะครับแต่เมื่อทีมงานของเราได้เดินทางไปถึงที่นั่นในระยะเวลา100ปีให้หลังนะครับเราก็ได้พบกับเรื่องราวและหลักฐานต่างๆมากมายครับที่เป็นประจักษ์พยานได้ว่าการเสด็จประพาสเมืองคิวครั้งนั้นได้ยังประโยชน์ให้กับสยามประเทศของเรามากน้อยเพียงไรครับ

จากนอร์เวย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือพระที่นั่งอัลเบียนผ่านคาบสมุทรจัตแลนด์ลงมาถึงเมืองคิวในวันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2450คณะผู้บริหารอู่ต่อเรือของบริษัทกรุ๊ปที่เมืองคิวได้ส่งเรือกลไฟไปรับเสด็จพระองค์ถึงพระที่นั่งและมาเฝ้ารอรับเสด็จที่ท่าเรือหน้าโรงแรมเซบาเดอันสตาวซึ่งทางการจัดถวายเป็นที่ประทับแรมที่ตั้งเมืองคิวอยู่บนคาบสมุทรจัตแลนด์แถบชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลบอลติกในจุดปลายสุดบริเวณอ่าวแคบๆที่เรียกว่าคิวฟยอร์ด

0: ศตวรรษที่แล้วหลังการรวมแคว้นปรัสเซียกับแคว้นต่างๆเข้าด้วยกันและสถาปนาขึ้นเป็นจักรวรรดิเยอรมันเมืองเคียลก็พัฒนาขึ้นเป็นเมืองท่าศูนย์กลางทางการเดินเรือของเยอรมัน
1: เมืองคิวเนี่ยเป็นเมืองหลวงของแคว้นเชวิตโฮสเทนนะครับทางด้านเหนือของเยอรมันนะครับปัจจุบันนี้ก็มีประชากรประมาณ 240,000 คนหลังจากที่เกิดการขุดคลองคิวแล้วเนี่ยก็ทำให้เมืองนี้เป็นเมืองที่มีความสำคัญนะครับทางด้านทหารมากพอมีความสำคัญแล้วเนี่ยก็ทำให้เกิดกลายเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์

ช่วงเวลานั้นเยอรมนีกำลังแผ่ขยายแสนยานุภาพทางการเดินเรือแข่งขันกับชาติมหาอำนาจขั้วตรงข้ามทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสโดยมีโครงการพัฒนาทางทะเลเกิดขึ้นจำนวนมาก

0: หนึ่งในโครงการที่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญคือการขุดคลองเชื่อมต่อระหว่างทะเลเหนือกับทะเลบอลติกโครงการขุดคลองสายนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อพุทธศักราช2430ความยาวของคลองนี้มีระยะทาง98กิโลเมตรรัฐบาลเยอรมนีระดมแรงงานกว่า 9,000 คนด้วยเม็ดเงินลงทุน156ล้านมาร์กและใช้เวลาขุดคลองเป็นเวลา8ปีจึงแล้วเสร็จในพุทธศักราช2438ในช่วงแรกคลองนี้มีชื่อว่าคลองไกเซอร์วินเฮนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าไกเซอร์วินเฮนที่1ในฐานะจักรพรรดิผู้ทรงรวมชาติเยอรมนีสำเร็จและในภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นคลองเพียวเพราะขณะนั้นเยอรมนีกำลังเตรียมโครงการขยายคลองให้กว้างขึ้นในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ยังทรงเปรียบเทียบว่าคลองเคียวแตกต่างจากคลองสุเอซซึ่งขุดขึ้นเพื่อการพาณิชย์เป็นหลัก
1: เดี๋ยวนี้ว่าแคบไปเพราะเรือรบตะเบงใหญ่ขึ้นไปขับคลองจะขุดให้กว้างอีกเท่าหนึ่งคลองนี้ไม่เหมือนคลองสุเอซไม่ใช่คลองค้าขายเป็นคลองที่สำหรับจะเอาเรือรบไปข้ามทะเลอังกฤษไม่ต้องให้ไปอ้อมแหลมยุทแลนด
0: ์เยอรมนีมีแผนขุดคลองเคียวขึ้นเพื่อใช้เป็นเส้นทางนำเรือรบออกสู่ทะเลเหนือซึ่งอาจสร้างความหวั่นเกรงให้แก่อังกฤษอยู่ไม่น้อยเพราะเรือรบสามารถลัดผ่านคาบสมุทรยัตแลนด์โดยไม่ต้องเดินทางอ้อมผ่านน่านน้ำเดนมาร์กที่สำคัญคลองเคียวยังมีลักษณะทางกายภาพคล้ายคลึงกับคลองกลาซึ่งเป็นโครงการใหญ่ที่เคยมีแผนจะดำเนินการมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ต้องหยุดชะงักไปเพราะเหตุผลด้านความมั่นคงน่าสังเกตว่าการทอดพระเนตรคลองเคียวในครั้งนั้นจะเกี่ยวข้องกับโครงการขุดคลองกละของสยามหรือไม่อย่างไร
2: ประเทศเยอรมันเหมือนประเทศไทยหลายประการโดยเฉพาะทางทะเลนะฮะเรื่องแรกคือเป็นประเทศที่คล่อมทะเลเหมือนกันเยอรมันมีทะเลบอลติกทางตะวันออกกับทะเลเหนือทางตะวันตกไทยเรามีอ่าวไทยทางด้านตะวันออกซึ่งเป็นลักษณะน้ำตื้นเหมือนทะเลบอลติกนะฮะแล้วก็มีทะเลอันดามันทางตอนตกฮะรูปพันธ์สันฐานก็มีความคล้ายคลึงกันมากจริงๆแล้วถ้าเอาแผนที่ประเทศไทยกับประเทศเยอรมันเนี่ยมาเปรียบเทียบกันโดยการกลับหัวนะฮะความเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นขวานเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าของเยอรมันเนี่ยขวานก็ด้ามสั้นและสันหนากว่าแต่มีลักษณะเหมือนกันมากแล้วก็อยู่ในบนเส้นแหวงที่ต่างกันของเราอยู่ประมาณ9องศาถึง6องศา9องศาในขณะที่เขาอยู่50กว่าองศาทางเหนือท่านเสด็จไปคลองคิวท่านก็คงจะไปดูที่คลองคิวท่านก็คงจะมองเล็งเห็นแล้วว่าประเทศไทยเราอาจจะมีปัญหาเช่นกับเยอรมันกันเพราะว่าเราก็มีเพื่อนบ้านซึ่งอาจจะเป็นศัตรูเมื่อไหร่ก็ได
3: ้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นะครับอังกฤษก็เข้ามาขอขุดคลองคอดกาดนะครับจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยฝรั่งเศสก็ขอเข้ามาขุดคลองคอดกาดโดยเฟอร์ดินานด์เดอเลสเซปเนี่ยนะครับก็คือคนที่ขุดคลองสุเอซนะครับเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับพระองค์ทรงไม่อนุญาตนะครับเพราะว่าตรงนี้คลองคอดกาเนี่ยมีนัยยะนะครับนัยยะจริงๆเหมือนคลองคิวเหมือนคลองปานามานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดประโยชน์เนี่ยมากมายแต่สิ่งที่เกิดผลเสียเนี่ยก็มากมายเท่าเทียมกันนะครับด้วยพระวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลของพระองค์นะครับท่านพระองค์ก็ไม่อนุญาตแล้วเพราะนั้นผมเชื่อว่าตอนที่พระองค์เสด็จไปเยอรมันประพาสเยอรมันเนี่ยแล้วส่งไปแวะนะครับประพาสเมืองฮัมบูร์กนะครับประพาสเมืองคิวและคลองคิวเนี่ยพระองค์คงอยากจะทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับคลองลัดประเภทนี้สามารถกล่าวได้ว่าถ้าในสมัยของพระองค์เนี่ยนะครับหากมีการขุดคลองกระเนี่ยประเทศสิงคโปร์จะเกิดผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับเราก็จะดูว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยคลองกระก็น่าจะเป็นคลองกระที่เกิดประโยชน์อันนั้นเรามองแง่เดียวนะครับอีกแง่หนึ่งก็คือว่าสิ่งที่จะตามมานะครับในสมัยของพระองค์ก็ตามหรือแม้กระทั่งปัจจุบันก็ตามเรามีการค้นพบว่าคลองกระที่เกิดประโยชน์มหาศาลนั้นเนี่ยเมื่อขุดแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นของประเทศไทย
0: ปัจจุบันคลองคิวเป็นเส้นทางเรือที่สำคัญ เชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศในแถบทะเลบอลติกกับประเทศอื่นทั่วโลกโดยพุทธศักราช2550มีเรือเดินสมุทรใช้เส้นทางคลองคิวนี้มากกว่า 43,000 ลำชื่อเสียงของเมืองคิวเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเป็นเมืองอู่ต่อเรือมานานนับร้อยปีและที่นี่คือสำนักงานใหญ่ของอู่ต่อเรือโฮวานสแวกดอยเชเวฟหรือฮาเดเวอู่ต่อเรือขนาดใหญ่ที่สุดของเยอรมนีของบริษัทกรุ๊ปเดินมาทอดพระเนตรเมื่อร้อยปีก่อน
1: ก็ไปดูนี้ทำทั้งเรือหลวงในเยอรมันและเรือประเทศต่างๆมีที่ทำการใหญ่ๆเป็น5ตำบลด้วยกัน
2: ในสมัยพระเจ้าไคเซอร์วิลเฮมที่2เนี่ยอู่นี้ก็ขยายขึ้นสร้างเรือสินค้าสร้างอะไรขึ้นเพราะเยอรมันเริ่มสร้างพาณิชย์นาวีบริษัทครุปซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ยักษ์ใหญ่ในเยอรมันซึ่งทำเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็กกล้าเหล็กหนักทั้งหลายก็เข้าร่วมกิจการเข้าร่วมกิจการนะฮะคงจะส่งเหล็กให้กับบริษัทโฮวาลส์แฟกเนี่ยต่อเรือครับบริษัทนี้ก็ขยายกิจการขึ้นมาเรื่อยๆในยุคในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นี่ก็โอ้ต่อเรือดำน้ำเยอะมากเลยเยอะต่อเยอะแล้วก็ถูกจมไปเยอะนะครับตอนหลังต่อเป็นร้อยเป็นแบบเป็นโหลเลยนะฮะแล้วก็จมเป็นโหลคาอู่ก็เยอะเพราะว่าถูกพันธมิตรมาทิ้งระเบิดนะฮะทิ้งระเบิดอู่นี้ก็จะเดินก้าวหน้าขึ้นมามากนะฮะทั้งด้านต่อเรือพาณิชย์แล้วก็เรือดำน้ำ
0: ขณะนั้นอู่ต่อเรือฮาเดเวย์บริหารกิจการโดยกุสตาฟ กรุ๊ป ฟอน โบเลน อุนฮาร์บาร์กซึ่งเป็นบุตรเขยผู้สืบทอดกิจการต่อจากฟรีดริช อันเฟรด กรุ๊ป

ย้อนกลับไป10ปีก่อนหน้านั้นพุทธศักราช2440ในคราวเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกฟรีดริชอันเฟรดกรุ๊ปผู้นี้ได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสำนักงานใหญ่บริษัทกรุ๊ปที่เมืองเอสเซนและประทับแรมอยู่ที่วิลล่าฮือเกลของแห่กรุ๊ปเป็นเวลา3วันเพื่อทอดพระเนตรกิจการต่างๆของโรงงานให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหล็กและอาวุธสงครามและได้พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์นี้พร้อมทั้งพระปรมาภิไธยไว้ณวิลล่าฮือเกลด้วย

1วันหลังจากเสด็จประพาสเมืองคิวนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับรถไฟพระที่นั่งเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังกรุงเบอร์ลินเมืองหลวงของประเทศเยอรมนีในวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2450ครับ

ร้อยปีผ่านไปนะครับบนประวัติศาสตร์ของมหานครแห่งนี้ได้บันทึกการเปลี่ยนแปลงครั้งแล้วครั้งเล่านะครับเราจะมาร่วมกันก้าวตามรอยเสด็จนะครับเส้นทางประพาสในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านที่กรุงเบอร์ลินมาร่วมกันย้อนอดีตกลับไปดูเรื่องราวในหน้าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะครับของกรุงเบอร์ลินในวันนี้ด้วยครับ

0: วันแรกที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินถึงกรุงเบอร์ลินพระองค์ทรงเล่าถึงคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ4คนที่ได้เดินทางมาถวายการตรวจรักษาพระวรกายและผลการตรวจรักษาครั้งนั้นก็ปรากฏอยู่ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
1: เมื่อก่อนพ่อจะมาเบอร์ลินหรือจะยังควรรักษาอย่างไรต่อไปอีกบ้างเขาหาได้โปรเฟสเซอร์ที่มีชื่อเสียงสำคัญ3คนกับผู้ชำนาญในการรักษาจมูกอีกคนหนึ่งมาตรวจตกลงเห็นว่ายังไม่ปกติดีขอให้งดการที่จะเที่ยวเตร่ต่อไปนั้นเสียให้เปลี่ยนไปรักษาตัวที่ฮอมเบิร์กซึ่งเป็นเมืองอาบน้ำเมืองหนึ่งเหมือนกันอยู่ใกล้แฟรงเฟิร์ตมอบหน้าที่ให้โปรเฟสเซอร์เกรลไปเป็นผู้จัดการ

หนึ่งศตวรรษที่แล้วกรุงเบอร์ลินที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนนั้นเป็นศูนย์กลางของจักรวรรดิมันที่กำลังเรืองอำนาจอยู่ในยุโรป

พียง7ปีหลังการเสด็จประพาสกรุงเบอร์ลินสงครามโลกครั้งที่1ก็อุบัติขึ้นในพุทธศักราช2457และอีก25ปีต่อมาก็เกิดสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งปิดฉากลงพร้อมกับการล่มสลายของระบอบนาซีเวลานั้นเกิดความหวาดระแวงไปทั่วโลกเยอรมนีต้องแบ่งดินแดนออกเป็น2ประเทศสหภาพโซเวียตผู้นำกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์มีอิทธิพลเหนือเยอรมนีตะวันออกโดยมีเมืองหลวงอยู่ที่เบอร์ลินส่วนเยอรมนีตะวันตกมีเมืองหลวงอยู่ที่กรุงบอนปกครองโดยกลุ่มเสรีนิยมจากการสนับสนุนของฝ่ายพันธมิตรคือสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศสความขัดแย้งระหว่างสองขั้วรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นสงครามเย็นและมาถึงจุดตึงเครียดเมื่อเยอรมนีตะวันออกได้สร้างกำแพงเบอร์ลินขึ้นในพุทธศักราช2504ป้องกันคนของตนหลบหนีข้ามไปฝั่งตะวันตกทำให้ดินแดนทั้งสองตัดขาดจากกันโดยสิ้นเชิง

กระทั่งพุทธศักราช2533ปีที่กำแพงเบอร์ลินพังทลายลงท่ามกลางเสียงโห่ร้องยินของชาวเยอรมันที่ได้กลับมารวมดินแดนเป็นหนึ่งเดียวกันในที่สุดกรุงเบอร์ลินก็กลับคืนเป็นเมืองหลวงของเยอรมนีอีกครั้งแน่นอนว่าย่อมส่งผลในทางที่ดีต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเยอรมัน

ปัจจุบันกรุงเบอร์ลินมีฐานะเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งหนึ่งในยุโรปทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจวิทยาการเทคโนโลยีวัฒนธรรมการคมนาคมและการสื่อสารมวลชนหลากหลายแขนงการเดินทางมาที่มหานครแห่งนี้อีกครั้งตามเส้นทางเสด็จประพาสเมื่อร้อยปีก่อนในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านน่าจะฉายภาพให้เราได้เห็นว่าการเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่มีความสำคัญเพียงใดและเบอร์ลินในวันนี้เปลี่ยนแปลงไปจากศตวรรษที่แล้วอย่างไร

เริ่มจากถนนอุนเตอร์เดนลินเดนถนนสายสำคัญที่สุดสายหนึ่งของเยอรมนีที่ทอดตัวยาวไปถึงประตูชัยกรุงเบอร์ลินเป็นหนึ่งใน3ถนนต้นแบบของการตัดถนนราชดำเนินที่สง่างามเพื่อเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังดุสิตถนนสายนี้พระองค์มีพระราชดำริให้สร้างขึ้นในพุทธศักราช2442หลังการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก

ส่วนที่นี่คือจตุรัสวินเฮมบริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งของโรงแรมไกเซอร์ฮอฟที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาประทับแรมเวลานั้นเป็นโรงแรมหรูขนาดใหญ่แห่งแรกในกรุงเบอร์ลินในภายหลังเจ้าของโรงแรมแห่งนี้เป็นพวกฝักใฝ่ในกระบวนการนาซีของฮิตเลอร์และใช้พื้นที่บริเวณชั้นบนของโรงแรมเป็นศูนย์บัญชาการใหญ่ของพรรคนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2กองทัพฝ่ายพันธมิตรได้ทิ้งระเบิดโจมตีโรงแรมนี้จนแทบไม่เหลือซากร้อยปีหลังการเสด็จประพาสบริเวณจตุรัสวินเฮมจึงไม่หลงเหลือร่องรอยของโรงแรมไกเซอร์ฮอฟให้เราได้เห็นอีก

ที่นี่คือมหาวิหารแห่งกรุงเบอร์ลินสร้างขึ้นตามคำบัญชาของพระเจ้าไกเซอร์วินเฮนที่2มหาวิหารนี้เป็นของนิกายโปรเตสแตนต์มีขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเบอร์ลินและได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดงานสถาปัตยกรรมยุควินเฮมเมเนียนช่วงสงครามโลกครั้งที่2มหาวิหารนี้เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจนต้องปิดบูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่ไปนานนับ10ปีและเปิดใช้อีกครั้งในพุทธศักราช2536บนพื้นที่ 350,000 ตารางเมตรใจกลางกรุงเบอร์ลินเป็นที่ตั้งของสวนสัตว์เบอร์ลินสวนสัตว์แห่งแรกของเยอรมนีที่เปิดให้ประชาชนเข้าชมตั้งแต่พุทธศักราช2387สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่และทรงเล่าไว้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านว่าเดิมสวนสัตว์เบอร์ลินเคยอยู่ในการดูแลของรัฐบาลแต่ไม่ประสบความสำเร็จจึงต้องให้เอกชนเข้ามาดำเนินการแทนห่างออกไปจากกรุงเบอร์ลินทางตะวันตกเกือบ40กิโลเมตรคือเมืองเนาเอนเมืองเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางความสงบเงียบแต่มีความสำคัญเพราะเป็นฐานที่ตั้งเครื่องส่งวิทยุโทรเลขมาตั้งแต่พุทธศักราช2449นับเป็นสถานีวิทยุโทรเลขที่เก่าแก่ที่สุดในโลกร้อยปีที่แล้วสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรสถานีเครื่องส่งโทรเลขแบบไร้สายที่นี่

จอร์จฟอนอาโคหนึ่งในผู้บริหารสถานีผู้คิดค้นระบบโทรเลขไร้สายขึ้นในเยอรมนีและเป็นนักพัฒนาโทรเลขไร้สายคนสำคัญในยุโรปได้กราบบังคมทูลถึงรายละเอียดเทคโนโลยีโทรเลขไร้สายซึ่งมีรัศมีการติดต่อได้ไกลจากศูนย์กลางถึง 1,500 กิโลเมตรและได้ทรงทดลองส่งโทรเลขไปยังเมืองนอร์ไดซึ่งอยู่ห่างออกไปราว100กิโลเมตรทางฝั่งทะเลตะวันตก

เป็นไปได้ว่าการทอดพระเนตรกิจการโทรเลขไร้สายครั้งนั้นทรงนำวิทยาการใหม่ๆพัฒนากิจการโทรเลขของสยามซึ่งได้เกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นแล้วกว่า32ปีโดยพระองค์ทรงริเริ่มกิจการโทรเลขขึ้นในพุทธศักราช2418มีการวางเสาโทรเลขไปตามทางรถไฟสายแรกจากกรุงเทพถึงสมุทรปราการ

จากนั้นพุทธศักราช2426ก็ทรงมีพระบรมราชโองการให้จัดตั้งกรมโทรเลขขึ้นโดยแฮกคอมันชาวเยอรมันยามในยุคแรกเริ่ม

คาฟเฮ้าส์เดเวสเมนต์หรือชื่อย่อว่าคาเดเวห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเริ่มเปิดกิจการในพุทธศักราช2450ก่อนหน้าที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่เพียงไม่กี่เดือนสงครามโลกครั้งที่2สร้างความเสียหายอย่างหนักแก่ห้างคาเดเวเมื่อสงครามยุติจึงมีการซ่อมแซมและขยายพื้นที่เพิ่มเติมต้นเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2493ชาวเบอร์ลินกว่า 180,000 คนมาชุมนุมกันที่หน้าห้างโดยถือว่าห้างนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นครบ100ปีแม้ภาพที่เห็นจะเต็มไปด้วยความทันสมัยแต่อีกด้านหนึ่งชาวเบอร์ลินยังรำลึกถึงอยู่เสมอว่าที่นี่เป็นอดีตอันปวดร้าวที่พวกเขาไม่เคยลืมห่างออกไปจากใจกลางกรุงเบอร์ลินในย่านเวดดิ้งถิ่นที่อยู่ของคนชั้นแรงงานและมีผู้ยากไร้อาศัยอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งในเยอรมนีบนพื้นที่ 270,000 ตารางเมตรเป็นที่ตั้งโรงพยาบาลแวร์โซโรงพยาบาลเก่าแก่ที่เริ่มเปิดให้บริการมาตั้งแต่พุทธศักราช2449ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านทรงเล่าว่าที่นี่เป็นโรงพยาบาลสำหรับผู้ยากไร้และเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในยุคนั้นโรงพยาบาลนี้ก่อตั้งโดยการริเริ่มของรูดอล์ฟแวร์โชแพทย์ชาวเยอรมันซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านมนุษยวิทยาสาธารณสุขชีววิทยาและการเมืองที่สำคัญเขายังเป็นผู้ริเริ่มงานเวชศาสตร์สังคมและจากผลงานการวิจัยที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษย์เขาจึงได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งพยาธิวิทยา

งครามโลกครั้งที่สองทำให้โรงพยาบาลเสียหายไปไม่น้อยแต่ก็มีการซ่อมแซมขึ้นมาใหม่และในพุทธศักราช2546โรงพยาบาลนี้ได้รวมเข้ากับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยฮัมโบกลายเป็นสถานพยาบาลแห่งหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป

หลังเสด็จประพาสกรุงเบอร์ลินเป็นเวลา4วันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองคาสเซลซึ่งที่นั่นจะมีพิธีรับเสด็จโดยพระเจ้าไกเซอร์วินเฮนที่2ก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรักษาพระวรกายที่เมืองบาดฮอมบวกอีก2สัปดาห์ถัดไป

การก้าวตามเส้นทางเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านของพระองค์ในครั้งนี้นะครับได้ช่วยทำให้เรามองเห็นภาพความเปลี่ยนแปลงในหน้าประวัติศาสตร์เมื่อรอบ100ปีที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนครับว่าเชื่อมโยงมาถึงการเวลาในปัจจุบันนะครับเปรียบเสมือนกับกงล้อของการเวลาที่หมุนตัวไปข้างหน้าไม่เคยหยุดยั้งครับตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับมนุษย์เราแล้วครับว่าจะสามารถศึกษาเรียนรู้และมองเห็นคุณค่าของอดีตที่ผ่านมาอันเปรียบเสมือนกับบทเรียนให้กับการเวลาในปัจจุบันและอนาคตต่อไปได้อย่างไร

0: มอเดลครับสวัสดีครับคุณหมอ
1: ครับสวัสดีครับ
0: วันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นนึงครับคนหลายๆคนหลายๆชุมชนก็ยังลำบากจริงครับผมเห็นมีแต่คนบ่นว่าบ้านครอบครัวยากจนชุมชนแออัดการศึกษาก็น้อยแล้วก็ไม่สามารถจะดูแลตัวเองได้
1: เวลาที่เราทำให้ระบบเขาเรียกว่าชุมชนแม้ว่าเป็นชุมชนแออัดนะแต่รวมพลังกันขึ้นมาแล้วก็จัดทับระบบขึ้นมาเนี่ยชุมชนนั้นรอดได
0: ้มันเป็นไปได้ครับถ้าทุกอย่างมันแย่หมดสภาพแวดล้อม
1: ยกตัวอย่างง่ายๆตอนที่สมัยที่กรุงเทพมหานครแก้ปัญหาสลัมที่มันมีอยู่มากมายในกรุงเทพมหานครเราเรียกเป็นภาษาสวยๆว่าเป็นชุมชนแออัด
0: ซึ่งจริงๆกันสมัยก่อนก็เรียกว่าสลัมนั่นเอง
1: นั่นแหละคือชุมชนแออัดและกรุงเทพก็สลายชุมชนแออัดแล้วไปสร้างเป็นตึกหรือบ้านเอื้ออาทร
0: ครับ
1: อย่างเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่การแข่ชุมชนร่มเกล้าลาดกระบังที่มีตึกเต็มไปหมดเลยก็จะเป็นการสลายชุมชนแออัดแล้วเข้าไปวางไว้ที่การแข่ชุมชนร่มเกล้าความจริงแรงบันดาลใจอันนึงที่หมอเห็น
0: ครับ
1: คุณป้าคนหนึ่งซึ่งมีพลังเขาเรียกพลังจิตอาสาเยอะมากเลยเนี่ยเขามีความคิดดีคือเป็นตัวผู้หญิงเล็กๆคนเดียวนะไม่ใช่ฝูงชนนะฮะไม่ใช่คนเดียวเองเลยนะฮะเขาเชิญหมอได้มีโอกาสเชิญหมอไปพูดอันนี้คือเท้าความหลายปีแล้วนะหมอเข้าใจว่าเกือบจะ10กว่าปีที่แล้ว
0: คร
1: ับ คุณป้าเขาเชิญหมอไปพูดแล้วหมอไปช้าแล้วก็พอไปถึงปุ๊บผอ.ผู้อำนวยการโรงเรียนที่จัดสมัชชาครอบครัวอยู่เนี่ยก็มาต้อนรับเราเดินผ่านห้องสมุดที่ใหญ่ได้ยินเสียงพ่อแม่เขาคุยกันแซงแซ่มาเลยเพราะเขาไม่รู้จะทำอะไร

0: หน้าที่กันไปผู้อำนวยการโรงเรียนบอกตอบกับหมอว่าหมอหาเรื่องงานเข้าอ่ะคือเงินแกก็ไม่มีคนก็ไม่มีแล้วอยู่ดีๆจะให้มาเปิดรั้วโรงเรียนเข้าของจะหายแล้วคุณครูก็งานหนักอยู่แล้วจันทร์ถึงศุกร์ยังจะต้องมาทำกิจกรรมในช่วงเสาร์อาทิตย์ให้กับชาวบ้านชาวชุมชนด้วยเนี่ยเขาไม่มีกำลังคนและกำลังเงินหมอก็เลยบอกกับท่านผู้อำนวยการตอนนั้นว่าลองคิดใหม่นะว่าโรงเรียนนี้อยู่ในชุมชนเมื่อโรงเรียนนี้อยู่ในชุมชนชุมชนก็เป็นเจ้าของร่วมด้วยเราอยากให้ชุมชนได้ประโยชน์เราก็ดึงชาวบ้านที่เป็นแกนนำมานั่งล้อมวงคุยกันสิเงินไม่มีคนไม่มีเรากลัวข้าวของหายเราไม่มีใครที่จะมาเป็นอะไรนะรปภ.เหมือนเฝ้าแล้วให้ชุมชนช่วยกันแก้ปัญหาและเกิดพันธสัญญาในการใช้พื้นที่นี้ขึ้นมาดีไม่ดีผู้อำนวยการไม่ต้องใช้คุณครูเลยท่านจะได้จิตอาสาน้ำใจแบ่งปันมาจากคนในชุมชนนี่แหละและเกิดการจัดการแหล่งเรียนรู้นั้นขึ้นมาดร.ผีทราบไหมว่าผอ.ไม่เก็ตครับแต่คนที่เก็ตคนที่หูตา
1: เป็นประกายเลย
0: ประกายเลยเนี่ยคือป้าอุ้มฮะป้าอุ้มแห่งชุมชนร่มเกล้าที่เชิญหมอนั่นแหละหมอก็ทำหน้าที่พูดวันนั้นเสร็จนะวันอาทิตย์นะแล้วหมอก็กลับแล้วหมอทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเด็กงานมันก็หนักอยู่แล้วนะตรวจคนไข้จันทร์ถึงศุกร์อะไรหนักอยู่แล้วฮะโรงพยาบาลเด็กเคสเยอะทั้งหลายสมัยนู้นนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าป้าอุ้มและคณะฮะคณะของป้าอุ้มบุกโรงพยาบาลเด็กฮะ
1: ไปหาคุณหมอเพื่ออะไรฮะ
0: พบผู้อำนวยการแล้วบอกเลยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมัยนั้นแล้วขอพบหมอเดลฮะหมอก็มาแล้วเปิดห้องนั่งคุยกันป้าอุ้มหิ้วปึกหนึ่งมาเป็นเอกสารปึกหนึ่งป้าอุ้มบอกว่าหมอรู้ไหมชุมชนร่มเกล้าเนี่ยเป็นแดนมิกสัญญีป้าอุ้มใช้คำนี้เลยนะมันคือแดนมิกสัญญีหมอจะเอากี่วาระแห่งชาติในชุมชนร่มเกล้ามีหมดยาเสพติดยกพวกตีกันแก๊งซิ่งมีหมดทุกอย่างเลยหมอช่วยลงพื้นที่ในการไปแก้ปัญหาหน่อยได้ไหมหมอก็เลยบอกว่าป้าอุ้มเดือดร้อนเรื่องอะไรอ่ะลูกป้าอุ้มโตยังโตแล้วเอาแล้วถ้าอย่างนั้นทำไมป้าอุ้มไม่ย้ายออกจากชุมชนไปเลยปัญหาป้าอุ้มจะได้จ
1: บ
0: แกหันมามองหน้าหมอแบบขวางเลยนะหมอปัญหาป้าจบแต่ปัญหาของชุมชนไม่จบ
1: ป้านี่ใจเด็ดมาก
0: ใจเด็ดมากไม่เป็นไรถ้าหมอไม่ช่วยป้าอุ้มและคณะก็แค่ได้มาบอกหมอป้าก็ยินดีที่จะยกทัพกับเลิกคบหมอไปเลยโอ้แรงเอาละสิงานเข้างานจันทร์ถึงศุกร์ของเราก็หนักอยู่แล้วนะ
1: ครับ
0: นี่ป้าอุ้มกำลังจะชวนลงพื้นที่ฮะดร.ผีรู้ไหมว่าปีนั้นน่ะเป็นปีพุทธศักราชแถว2548 49 50 2550ประมาณนั้นน่ะนะคือเรียกว่า10กว่าปีที่แล้วนั่นน่ะนะหมอลงทุกวันเสาร์ฮะลงพื้นที่ฮะเราเริ่มในการที่จะเอาปัญหาของชุมชนมานั่งคุยกันเกือบตายฮะปัญหาเยอะแยะและซับซ้อนมากและพอเริ่มคุยกันเนี่ยนะทุกคนตำหนิติเตียนกันไปหมดเราก็เลยคิดว่าสงสัยจะไปไม่รอดเราทำไม่ไหวเพราะปัญหามันยากและใหญ
1: ่
0: มันเป็นปัญหาของคนในเมืองอ่ะอันนู้นผูกโยงกับอันนี้อันนี้ผูกโยงเต็มไปหมดเลย
1: เหมือนข้อจำกัดเยอะ
0: ล้างเลยล้างเลยเลิกเลิกเลิกเลิกเราใช้พลังบวกนะพลังบวกมาแล้ว
1: ผมรอฟังว่าทำยังไงได
0: ้วิธีการเอาใหม่เลิกคิดถึงเลิกพูดปัญหาให้หมดไปสำรวจเลยว่าชุมชนเราจับถูกจับถูกเมื่อกี้จับผิดใช่ไหมตอนนี้มาใหม่จับถูกฮะไปดูซิว่าชุมชนเรามีดีอะไรบ้างการเคหะชุมชนร่มเกล้ามีดีอะไรบ้างไปหามาให้หมดแล้วโดยใช้แกนนำเยาวชนเด็กเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วเด็กเยาวชนทุกคนที่เข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยจำนวนไม่น้อยที่เขาดรอปเอาท์คือเขาไม่เข้ารั้วโรงเรียนฮะพวกนี้หนีเรียนหมดเลยฮะบอกไม่เป็นไรเอามาฝ่ายดีเขาเรียกกองกำลังฝ่ายดีในการสร้างความดีขึ้นมาสร้างยากไหมไม่ยากแบ่งกำลังคนเลยกลุ่มที่หนึ่งไปเคาะประตูบ้านกลุ่มที่สองไปเคาะประตูบ้านนี่ทำอะไรรู้ไหมสำรวจให้รู้เลยว่าการเคหะชุมชนร่มเกล้าลาดกระบังมีตึกกี่ตึกแล้วในแต่ละบ้านนี่มีใครอยู่และภูมิปัญญาเขามีอะไรบ้างเพื่อมาทำกองทัพจิตอาสาแล้วในขณะเดียวกันเนี่ย อีกทีมหนึ่งไปสำรวจทั้งพื้นที่ของการแข่ชุมชนร่มเกล้าว่ามีพื้นที่ไหนดีและมีพื้นที่ไหนเสี่ยงบ้างแล้วก็ไปทำเรื่องทุนชีวิต

0: วิตขึ้นมาทุนชีวิตคือสำรวจทีมที่3นะไปฟังเสียงเด็กและเยาวชนว่าเด็กรู้สึกยังไงกับตัวเองเด็กรู้สึกยังไงกับบ้านชุมชนและโรงเรียนของเขาและเอาทั้ง3ข้อมูลมาเรียงร้อยกันแล้วเอามาสังเคราะห์กันว่าเราจะพัฒนาชุมชนของเรา
1: บทบาทของป้าอุ้มเนี่ยนอกจากจะเป็นแกนนําในการเกิดการบูรณาการในชุมชนนี้แล้วแกยัง
0: คือป้าอุ้มเนี่ยต้องบอกว่าเป็นมหัศจรรย์คนหนึ่งที่ทําให้หมอมีแรงบันดาลใจในการลุกขึ้นมาทําต้นทุนชีวิตที่หมอเคยได้คว้ารางวัลในระดับนานาชาติโดยสัมปัตเกิดขึ้นจากการทําในพื้นที่ฮะมีวันนึงที่ป้าอุ้มตอนที่เราเริ่มทํากิจกรรมนี้ผ่านไปได้สักครึ่งระยะแล้วเนี่ยป้าอุ้มเดินมาบอกกับหมอว่าหมอป้าท้อแล้วป้าไม่ไหวแล้วป้าท้อหมอก็ถามว่าป้าท้อเพราะอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นกับป้าหมอรู้ไหมเดี๋ยวนี้ป้าเป็นที่นิยมชมชอบของชุมชน
1: อ้าว
0: หมอบอกเอ๊ะเฮ้ยเป็นที่นิยมชมชอบของชุมชนมันต้องดีใจนะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ป้าแกบอกว่าท้อฮะหมอก็บอกเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนี้มีหลานสาวคนหนึ่งเพิ่งถูกพ่อแม่ไล่ออกจากบ้านเพราะว่าไปตั้งครรภ์ตั้งท้องที่ไม่พึงประสงค
1: ์
0: พ่อแม่โกรธมากรับไม่ได้ก็เลยไล่หลานออกจากบ้านหลานนึกอะไรไม่ออกหลานจำได้ว่ามีป้าอุ้ม
1: ก็เลยมาหาป้าอุ้ม
0: ก็เลยวิ่งมาป้าอุ้มป้าอุ้มทำอะไรไม่ถูกฮะว่าเฮ้ยจะแก้ปัญหาหลานยังไงดีดร.ผีรู้ไหมมันทำให้หมอได้คิดถึงอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าวันนี้คนดีกำลังท้อการจะทำให้คนดีไม่ท้อต้องผนึกกำลังเป็นกองทัพจิตอาสาพลังบวกแสดงว่าป้าอุ้มคนเดียวไม่รอดป้าอุ้มต้องมีกองกำลังป้าอุ้มจะต้องมีเน็ตเวิร์กภาคีเครือข่ายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหมอลงพื้นที่ไปพัฒนาให้เกิดเป็นระบบพี่เลี้ยงเราใช้คำว่าระบบพี่เลี้ยงจิตอาสานี่แหละทำให้ป้าอุ้มและคณะของป้าอุ้มเนี่ยมีทักษะในการเขียนโครงการได
1: ้
0: หมายความว่าต่อให้หมอเดลไม่ลงที่ไม่ต้องมีหมอไม่ต้องมีใครอัศวินม้าขาวไม่ได้เกิดขึ้นจากคนนอกแต่เกิดขึ้นจากฝีมือคนในชุมชนแสดงว่าคนในชุมชนจะต้องเขียนขอโครงการเป็นสามารถเขียนขอโครงงานต่างๆเหล่านี้ได้ป้าอุ้มจะต้องมีทักษะในการรู้ว่ามีวิธีเฝ้าระวังชุมชนของตนเองยังไงทักษะเฝ้าระวังป้าอุ้มจะต้องรู้เลยว่าถ้าเรื่องแบบนี้อย่างเช่นหลานสาวตั้งท้องยกโทรศัพท์ไปหาใครศูนย์กนิษฐ์นารีสมาคมส่งเสริมสาธารณสุขบ้านพักฉุกเฉินในกระทรวงพม.อย่างนี้เป็นต้นป้าอุ้มจะต้องมีทักษะในการส่งต่อแต่ในการพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์ให้ตรงกับวัยของเขาได
1: ้
0: 5ทักษะในระบบพี่เลี้ยงจึงติดอาวุธทางปัญญาให้กับป้าอุ้มและคณะของป้าอุ้ม
1: นี่แสดงว่าชุมชนเองก็มีการใช้พี่ๆน้องๆเนี่ยสร้างคนต่อไปเรื่อยๆในชุมชนต่อไปเรื่อยๆใช่ไหม
0: ก่อนที่จะเกิดอันนั้นเนี่ยวันหนึ่งป้าอุ้มเดินมาก็เจอหมอก็บอกตอนนี้หมอท้อครับ
1: อ้าวหมอท้อเองใช่ไหม
0: ป้าอุ้มก็บอกเกิดอะไรขึ้นกับหมอเนี่ยเราสำเร็จแล้วนะตอนนี้มีห้องสมุดสัญจรแล้วเราก็มีกิจกรรมเด็กๆแล้วเด็กๆมีความรู้สึกภาคภูมิใจมากแล้วมาอยู่ดีๆหมอท้อหมอก็เลยบอกว่าป้าจำวันแรกที่เราพบกันได้ไหมวันแรกที่เราพบกันเนี่ยป้าบอกว่าถ้าหมอไม่ลงพื้นที่แล้วไม่ลงไปช่วยป้าอุ้มเนี่ยป้าอุ้มและคณะก็พร้อมยกทัพกลับพร้อมกับเลิกคบหมอไปด้วยวันนี้หมอลงพื้นที่และพัฒนาป้าอุ้มจนเต็มศักยภาพแล้วตอนนี้หมอรู้แล้วว่าป้าอุ้มไม่ท้อแล้วแต่หมอชักท้อเพราะอะไรรู้ไหมเพราะหมอกลัวว่าถ้าวันป้าอุ้มย้ายออกจากชุมชนนี้ไปเมื่อไหร่ชุมชนนี้จะจบทันทีจะไม่เหลืออะไรเลยเพราะคนที่มีศักยภาพที่เราใส่เข้าไปเต็มหน้าตักเนี่ยเขาไม่อยู่แล้วป้าอุ้มแกบอกอ๋อหมอกลัวแค่นี้เองเหรอโอ้ยไม่ยากเดี๋ยวนี้ป้าเนี่ยมีป้าอุ้ม2 3 4โอ้แกเตรียมเป็นกองทัพเลยฮะป้าอุ้ม2 3 4ดร.พีรู้มั้ยคล้ายๆกับแบบเนี้ยตอนที่หมอไปอยู่ที่มหิดลเนี่ยเกิดขึ้นที่ล้อมรอบศาลายา15ชุมชนอย่างบ้านไอ้บ้านสารวันหรืออะไรทั้งหลายหรือหมู่บ้านหน้ามอ

0: บ้านสหพรเนี่ยก็เกิดเดี๋ยวนี้ท่านเป็นรองนายกอบตแล้ว
1: เหมือน succession planning
0: ใช่
1: จิตอาสาพลังบวกมีการสร้างเป็นทอด
0: คือที่หมอกำลังจะตอบคำถามสั้นๆที่ดร.พีถามเนี่ยก็คือว่าต่อให้เราเป็นชุมชนยากจนต่อให้เราแทบจะไม่มีกินเลยวันนี้สมมุติว่าพ่อแม่จะอ้างเหตุผลว่าฉันไม่มีเวลาเลี้ยงลูกหรอกเพราะแต่ละวันฉันจะต้องไปทำมาหากินอันนี้เป็นหน้าที่ของรัฐหมออยากจะบอกดร.พีและผู้ชมทุกท่านนะครับว่าหน้าที่ในการเลี้ยงลูกไม่ได้เป็นหน้าที่ของรัฐนะครับ อย่าเข้าใจผิดหน้าที่การเลี้ยงลูกเป็นหน้าที่ของพ่อแม่แต่รัฐมีหน้าที่ในการทำให้พ่อแม่ได้ทำหน้าที่นั้นต้องทำให้พลังของครอบครัวไม่ฝ่อเหี่ยวหายไปจนเขาไม่สามารถทำหน้าที่ที่สำคัญที่สุดในการเลี้ยงลูกได้อันนี้สำคัญเพราะฉะนั้นการที่หมอลงในพื้นที่แล้วไปพัฒนาให้เกิดระบบพี่เลี้ยงจริงๆถ้าเอาศาสตร์นี้ไปติดอาวุธให้ในชุมชนคุณธรรมที่ศูนย์คุณธรรมหรือแม้กระทั่งกลไกทางกระทรวงกำลังทำอยู่เนี่ยแล้วทำให้ชาวบ้านอย่าลืมทำให้ชาวบ้านเขามีศักยภาพมีระบบบริหารจัดการว่างั้นเถอะมีทักษะในการเฝ้าระวังม
1: ี
0: ทักษะในการส่งต่อมีทักษะในการเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษามีทักษะในการพัฒนากิจกรรมร่วมกันขึ้นมาเนี่ยระบบตรงนี้จะจีรังยั่งยืนติดตัวกับชาวชุมชนด้วยฝีมือของชุมชนและด้วยทรัพยากรมิฉะนั้นจะไม่เกิดรถเข็นขายก๋วยเตี๋ยวแปลงสภาพกลายไปเป็นห้องสมุดสัญจรเคลื่อนที่ครับมีครั้งหนึ่งป้าบุญมาซึ่งอยู่ในพื้นที่เลยฮะที่หมอรู้เนี่ยเพราะละเดือนถัดมาในป้าเคยเล่าให้ฟังตอนที่สนิทกับหมอแล้วเนี่ยหมอรู้ไหมครั้งแรกที่หลานๆนี่มาเยี่ยมป้าเนี่ยแล้วหลานๆเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นญาติโกโหติกาเพราะว่าชุมชนในอาสลายเข้ามาอยู่ในบ้านเนี่ยแต่ละคนมาจากคนละภาคเลยนะมันไม่เหมือนชุมชนชนบทนะที่เห็นกำพืชมาตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยอันนี้มากันคนละบ้านเลยนะบางคนอยู่อีสานบางคนอยู่เหนือไม่รู้จักกันครั้งแรกๆป้าเล่าให้ฟังว่าครั้งแรกที่เด็กเข้าไปเคาะประตูบ้านป้าตกใจตกเตียง
1: นึกว่าทำไมทำอะไร
0: ทำไมถึงขนาดตกเตียงเลยหมอรู้เปล่าแกเคาะประตูไม่เป็นฮะเคาะประตูไม่เป็นปังปังปังปังปังป้าแกตกใจร้อยวันพันปีไม่เคยมีใครมาเคาะนี่อยู่ดีๆปังปังปังเราต้องเอาเด็กกลับมาสอนฮะลูกเวลาไปเคาะประตูบ้านเขาเนี่ยเขาเคาะกันยังไงจริงๆเรื่องแบบนี้พ่อแม่จะต้องทำหน้าที่ในการสอนแต่ลืมสอนลูกไงเราต้องเอาเด็กๆเนี่ยเฮ้ยกองกำลังไฟดีของเราต้องฝึกทักษะแล้วให้เขาใช้วิธีว่าไหนลองซ้อมดิเวลาเคาะประตูบ้านเขาเคาะกันยังไงเคาะเบาๆและถ้าเคาะแล้วเดินเข้าไปประโยคแรกที่จะพูดกับป้าคืออะไรดร.พีคิดดูว่าเราต้องซ้อมกับเด็กเหมือนเล่นละครเลยฮะและให้เขาลงหน้างานจริงไปในที่สุดป้าบุญมาได้รับการเปิดเผยคือป้าบุญมานี่เป็นป้าที่ขายลูกชิ้นปิ้งอยู่ในการแข่ชุมชนร่มเกล้าเด็กๆไปนั่งถามเลยว่าคุณป้าเป็นทุกข์สุขอย่างไรบ้างคุณป้าก็นั่งร้องไห
1: ้
0: ฮะแค่บอกว่าเอ้ร้อยวันพันปีไม่เคยมีใครมาเยี่ยมฉันเลยอยู่ดีๆหลานใครก็ไม่รู้กำลังมาถามทุกข์สุขเราแกนั่งร้องไห้หลานๆเราก็ถามต่อเด็กเราอะถามต่อว่าคุณป้ามีภูมิปัญญาอะไรไหมป้าบุญมาแกบอกว่าหลานป้าไม่มีความรู้อะไรเลยเรียนก็เรียนจบแค่ป.4 วันๆก็ขายลูกชิ้นปิ้งนี่คือยากจนเลยนะ
1: ค
0: ือขายลูกชิ้นปิ้งทำมาหากินไปวันๆป้าไม่มีภูมิปัญญาเลยเอาอย่างนี้ละกันไหนๆหลานๆเนี่ยมานั่งมาถามทุกสุขแล้วป้าอิ่มใจมากป้าจะร่ายกลอนสดให้ฟังหลานๆเราเนี่ยจดมาเลยว่าป้าบุญมาแห่งชุมชนร่มเกล้าแม้ไม่ได้เรียนหนังสือแต่สามารถร่ายกลอนสดได้ดร.พีรู้ไหมเดี๋ยวนี้มันเกิดห้องสมุดสัญจรในการแข่งชุมชนร่มเกล้าที่เขาแปลงแล้วป้าบุญมากลายเป็นป้าที่มาร่ายกลอนสดเล่านิทานแบบอ่านหนังสือไม่เป็นไง
1: คร
0: ับ ถ้าจะเปิดไอ้สมุดนิทานหนังสือนิทานนี่อ่านไม่ได้ป้าบุญนาอ่านไม่ได้ป้าร่ายกลอนสดเลยฮะ ให้กับหลานๆฟังมันกลายเป็นสัมปทาภาพในท่ามกลางสังคมเมืองมันกลายเป็นระบบจิตอาสาที่เกิดขึ้นที่แม้ว่าเราจะบอกว่าเราอยู่ในชุมชนแออัดที่เราจะบอกว่าป่าหาเช้ากินค่ำที่เราจะบอกว่ามันไม่มีจะกินเรียนหนังสือเราก็ไม่ได้เรียนแต่ป้าบุญมาสามารถไล่กรสดได้แล้วกลายมาเป็นจิตอาสาประจำของทีม
1: แล้วก็ใช้ศักยภาพที่แกมีด้วย
0: แล้วตอนที่เด็กๆมาถอดรหัสกันว่าเมื่อไปฟังเสียงเด็กทั้งหมดขึ้นมาเนี่ยเขาก็เลยมองว่าเด็กออกจากระบบการเรียนไม่เข้ารั้วโรงเรียนเขาก็เลยมีความคิดว่าจะทำห้องสมุดขึ้นมาห้องสมุดที่การแขกชุมชนร่มเกล้าป้าๆทั้งหลายเขาก็คิดกันว่าถ้าอย่างนั้นต้องไปขอนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อไปขอพื้นที
1: ่
0: เพื่อทำห้องสมุดหลานๆเขาท้าทายป้าๆว่าป้าแล้วห้องสมุดของป้าจะเจ๋งขนาดไหนที่จะสามารถดึงเด็กออกมาจากร้านเน็ตเกมได้ในเมื่อร้านเน็ตเกมน่าเล่นกว่าตั้งเยอะเลย
1: ใช่
0: ร้านเน็ตเกมน่าเล่นกว่าตั้งเยอะแต่ห้องสมุดของป้าจะไม่น่าเบื่อเหรอป้าคนหนึ่งก็เลยเสนอความเห็นขึ้นมาเอางี้ถ้าในเมื่อดึงเด็กออกมาไม่ได้งั้นก็ซื้อรถเลยแล้วก็หมุนเข้าไปหาตัวเด็กเลยทุกคนพร้อมใจกันมองหน้าหมอฮะหมอก็อยู่ในพื้นที่ตอนนั้นหมอก็เลยบอกหมอไม่มีตังค์มีแต่ความรู้เนี่ยที่เอามาให้ไม่สามารถปั๊มแบงค์ได้ด้วยเพราะเราต้องใช้ทรัพยากรของชุมชนเพื่อชุมชนด้วยฝีมือของชาวชุมชนปรากฏว่าหลานคนหนึ่งเขาไปสำรวจแผนที่สังคมในชุมชนร่มเกล้าเขาบอกว่าหมอไม่ต้องกวนหมอเขาสามารถเขารู้แล้วมันมีรถเข็นขายก๋วยเตี๋ยวรถเข็นขายก๋วยเตี๋ยวนะทิ้งแล้วโกโลโกโสเลยอยากย่ายขึ้นล้อยางล้อแบนขึ้นสนิมด้วยเอามาปัดฝุ่นมันเกิดเป็นห้องสมุดสัญจรมีชีวิตเสาร์อาทิตย์ที่1ไปแฟลตการแขกชุมชนที่1ถึง3เสาร์อาทิตย์ที่2ไปทำกิจกรรมที่4ถึง6เสาร์อาทิตย์ที่43เนี่ยไปที่6ถึง9แล้วไปในชุมชนแนวราบซึ่งมีโรงเรียนอนุบาลอยู่ด้วยเด็กด้วยฝีมือเด็กเยาวชนที่ไม่ได้เข้ารั้วโรงเรียนนะเราไม่ได้ตั้งเป้าไว้ว่าเมื่อเขาไม่ได้เข้ารั้วโรงเรียนก็ให้เขายัดเข้าไปในโรงเรียนให้ได้แต่เราใช้กุศโลบายขยายพื้นที่พลังบวกไงฮะเมื่อเด็กมันมีพลังบวกมันเห็นตัวตนฉันเป็น somebody ฉันไม่ได้เป็น nobody แล้วเขาเริ่มเห็นตัวตนว่าเฮ้ยฉันทำดีได้ไม่เห็นมันจะยากเลยไอ้คำว่าคนดีเขาทำกันอย่างนี้ไงเนี่ยเราไปเคาะประตูบ้านเราไปสร้างสมรรถภาพเราไปสำรวจพื้นที่สังคมเรากำลังจะทำกิจกรรมจิตอาสาเล่านิทานให้น้องนักเรียนอนุบาลฟังกลายเป็นผู้ช่วยครูด็อกเตอร์พีรู้ไหมว่าน้องเยาวชนคนหนึ่งเราเคยไปถอดบทเรียนเขาเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้หนูเป็นเด็กที่เห็นแก่ตัวเขาพูดเองเลยว่าก่อนหน้านี้หนูเป็นเด็กที่เห็นแก่ตัวแต่พอมาได้เป็นพี่ผู้ให้จิตอาสาน้ำใจแบ่งปันเป็นพี่ผู้ให้วันนี้หนูไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้น้องได้ก่อนขอโทษระเบิดออกมาจากใจของเด็กซึ่งอยู่ในชุมชนแออัดซึ่งเขาเองก็ไม่มีจะกินแต่สามารถระเบิดใจออกมาว่าวันนี้ฉันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้น้องฉันได
1: ้เวลามองกลับไปในชุมชนร่มเกล้าเป็นยังไงบ้างครับภาพ
0: คือภาพใหญ่ของชุมชนเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได
1: ้ครับ
0: แต่สิ่งที่หมอได้เรียนรู้กับชุมชนนี
1: ้
0: ป้าอุ้มและคณะของป้าอุ้มเนี่ยทำให้กลายเป็นชุมชนเล็กๆรวมตัวกันสักประมาณ10กว่าหลังคาเนี่ยหมายถึงเป็นชุมชนเล็กๆเขาใช้คำว่าชุมชนในชุมชน
1: เป็นซับเซตอยู่ข้างใน
0: และแต่ชุมชนนี้แข็งแรงมากมีทั้งทักษะการเฝ้าระวังต่างๆเหล่านี้ลองนึกสภาพดูถ้าชุมชนนี้ขยายฐานออกมาแน่นอนว่ามันก็จะสามารถเป็นเกราะกำบังได้เราไปเปลี่ยนทั้งของการแข่ชุมชนร่มเกล้าเพราะเราไม่ได้มีกำลังอำนาจใดๆแล้วก็เราก็ต้องยอมรับอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ที่สังคมไม่มีมีแต่คนดีไม่มีคนไม่ดีเป็นไปไม่ได้เลยทุกสังคมย่อมมีปัญหาของเขาแต่ถ้ามันเกิดแนวการเรียนรู้ชุมชนในชุมชนเนี่ยเกิดคำว่าสหกรณ์พ่อแม
1: ่
0: อยู่ในสังคมเมืองแต่เกิดคำว่าสหกรณ์พ่อแม่ยากจนก็จริง เราต้องหาเช้ากินค่ำเราหยุดงานไม่ได้ถ้าวันไหนหยุดงานเงินไม่มีที่จะตำข้าวสารกรอกหม
1: ้
0: อวิธีการคือทำให้เกิดสหกรณ์พ่อแม่ลูกเราก็ต้องดูแลใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับ เราจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแล10บ้านรวมตัวกันขึ้นมาทุกคนอาจจะได้ดูแลอย่างน้อยได้หยุดกันเดือนละสักครั้ง2ครั้งที่เหลือก็ไปทำมาหากินแต่เราจะมีพ่อแม่จำลอง
1: ผัดกันมาช่วยหมุน
0: ผัดกันมาช่วยดูแลลูกหลานของเราบนระบบพี่เลี้ยงด้วยจิตอาสาพลังบวกกันขึ้นมา
1: ผมเชื่อแล้วครับว่าถ้าเรามองแต่ข้อจำกัดมันจะไม่มีทางเจอทางออกแต่ถ้าเรามองว่ามันคือเป็นแค่ความท้าทายและลองมองอีกด้านนึงว่าในชุมชนเราอะไรที่เราช่วยเหลือกันได้บ้างตัวอย่างของป้าอุ้มผมว่าน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่เอาไปประยุกต์ใช้ไม่ใช่เฉพาะในครอบครัวหรือกลุ่มบ้านเรือนอะไรต่างๆนะผมว่าในออฟฟิศก็น่าเอามาใช้
0: ก็ทำได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือนจะอยู่กับในที่ทำงานของตนเองวันนี้เราเลิกที่จะไปพูดถึงคนอื่นก่อนกลับมาดูซิว่าละตัวเรากำลังทำอะไรอยู
1: ่นี่แหละครับคุณหมอก็หวังว่าทุกคนนะครับสำหรับตอนนี้ผมว่าเอาไปประยุกต์ใช้ได้จริงๆมันก็เป็นเรื่องเดิมนั่นแหละที่มาจากระเบิดจากข้างในแต่ใช้ทรัพยากรผมชอบที่คุณหมอพูดย้ำเลยนะฮะเอาที่สังคมเราได้ประโยชน์ใช้ทรัพยากรจากในสังคมศักยภาพของคนในสังคมแล้วพอทำแล้วปุ๊บเนี่ยโซลูชันจะเกิด
0: ใช่ครับ
1: และจะอยู่ได้อย่างยั่งยืน
0: สิ่งที่หมออยากจะฝากไว้ทุกครั้งที่เราจะออกรายการกันก็คืออย่าลืมนะครับว่าวันนี้คุณได้ถูกคนที่คุณรักและคนรอบข้างคุณแล้วหรือยังแล้วเรื่องราวที่เรากำลังทำดีได้ไม่ต้องเดี่ยวครับ
1: นี่แหละครับจับถูกทุกวันนะครับฝึกตัวเองให้เป็นจิตอาสาพลังบวกสำหรับรายการของเราก็ขอจบเพียงเท่านี้วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะครับ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ชาติที่รุ่งเรืองย่อมเฟื่องฟูด้วยศิลปกรรมไทยมีเอกราชยาวนานเอกลักษณ์ยังเก่าแก่แต่งดงามพระมหากษัตริย์ทรงทนุบำรุงอุปถัมภ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมต่อเนื่องไม่ขาดสายที่ถือว่าทรงเป็นศิลปินยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไม่มีพระองค์ใดเทียบได้คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยผู้ทรงฟื้นฟูอุปถัมภ์และส่งเสริมศิลปินไทยทั้งทรงเป็นช่างใหญ่แห่งแผ่นดินทรงประดิษฐ์งานศิลป์ด้วยฝีพระหัตถ์รวมทั้งนาฏบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ตลอดจนงานวรรณกรรมงามล้ำด้วยภาษารจนาไพเราะยังใช้ประกอบการแสดงสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเชิดชูจิตวิญญาณความเป็นไทยสร้างสรรค์สังคมร่วมสมัยก้าวไกลสู่สากล
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำ

ดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: สุดารัตน์ สารโรจิติค่ะชื่อเล่นชื่อดาอยู่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะตอนนี้อยู่ปี4เรียนคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ค่ะตอนนั้นที่มาทำโครงการสื่อสินรู้จักทางอินเทอร์เน็ตค่ะทางเว็บไซต์มีข่าวอยู่แล้วก็เคยเข้าร่วมโครงการของสื่อสินปีแรกแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตค่ะตีความมันแปลว่ายังไงคือแม่โขงเนี่ยมันเป็นแม่น้ำถูกไหมคนเราอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันจะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วแม่น้ำก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตก็คือธรรมชาติที่เข้ามาผูกกันแต่ว่าแล้วเราผูกกับแม่น้ำอะไรยังไงบ้างมีความผูกพันยังไงบ้าง
3: คือเข้าใจว่ามิติที่จะเห็นนี่นะครับนอกจากมิติทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาการใช้ชีวิตของคนสองฝั่งแม่น้ำโขงแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งถ้าเราจะมองให้มันลึกเข้าไปในงานสารคดีเนี่ยผมเสนอว่าเวลาเราดูแล้วเนี่ยนอกจากเราดูความเป็นไปของแม่น้ำโขงเนี่ยให้เราดูวิธีคิดของคนทำด้วยนะครับเพราะว่าวิธีคิดของคนทำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากวิธีคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวิธีคิดของคนหนุ่มสาวที่ตอนที่ทำนี่ยังเรียนไม่จบจากมหาวิทยาลัยซะด้วยซ้ำไปนะครับ
2: คือด้วยรูปแบบมันคือสารคดีเราจะไม่ได้แบบพยายามทำให้คนดูรู้สึกหรือว่าแมสเสจที่จะบอกก็คือแกต้องคิดอย่างนี้นะไม่เพราะว่าเราควรจะทำให้เขารู้ข้อมูลที่เรารู้ก็เหมือนกับที่การลงพื้นที่ของเราไปรู้เพิ่มเติมว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้นะมากกว่าที่จะบอกว่าเนี่ยแม่โขงมีความเปลี่ยนแปลงเราทุกคนจะต้องช่วยกันรักษาแม่น้ำไม่ใช่อ่ะมันแค่แบบเฮ้ยมันเป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะมันแค่เป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะจะมีใครทำอะไรไหม
3: กรณีของการทำสื่อโดยนักศึกษาในกรณีประเด็นแม่น้ำโขงเนี่ยบางทีผมไม่ได้มองถึงปลายทางความสำเร็จมันอยู่ที่ชิ้นงานหรือว่าอยู่ที่ความเป็นชิ้นงานออกมาเป็นงานสารคดีหรือเป็นหนังสักเรื่องที่มีภาพสวยงามนะครับแต่ผมกลับมองว่าประเด็นหลักๆที่มันน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วน่าจะเป็นประเด็นแรกเลยก็คือการพาให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถในการผลิตสื่อเนี่ยเดินเข้าไปใกล้กับปัญหามากกว่าแต่เนี่ยพอการเปิดพื้นที่ตรงนี้เข้ามามันก็เหมือนการเปิดโอกาสให้เขานี่แหละเปิดโอกาสให้เขาพาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่บางทีเขาไม่เคยรู้จักพอเมื่อเขาไม่รู้จักเขาก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อเขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเขาก็จะอาจจะใช้ความรู้ความสามารถของเขาเชื่อมโยงปัญหาจากเมืองนี้เขาอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เขาได้ไปเห็นใหม
2: ่ที่นั่นมีอะไรบ้างมีคนแก่และเด็กแค่นั้นเลยแล้วก็แบบแม่น้ำคนหาปลาคือมันถามว่ามันมีอะไรพิเศษกว่าที่อื่นไหมทุกที่มันมีเสน่ห์ของมันที่แตกต่างคือแล้วแต่เราลงไปเจอแล้วมันไปได้อะไรมามากกว่าคือถามว่าไปเจออ้าวแล้ววัยรุ่นหายไปไหนมันมีแต่คนที่เป็นแบบ

อายุ40 50ขึ้นแล้วแล้วกับเด็กแบบเด็กเล็กเลยอะไรเงี้ยถามว่าแล้วช่วงวัยกลางคนเนี่ยหายไปไหนมันก็เลยเป็นประเด็นว่าอ้าวเขาไปไหนกันทำไมถึงไม่มี

0: không mưa vô tới mà hạt quay lái mọi người cái đây lái quá được cái đây tôi nhây cái thật thần đó. Con thưa mà chồng để phô để kim con thưa phô để khai
1: bạn lắm nè nè nè
2: ป้าโซ่ป้าอันนี้
3: สมัยก่อนนี่ป้ามันหลายหาก็ง่ายไปแป๊บเดียวก็ได้แล้วเป็นตากูมือนี่คนมันหลายบ้านนั้นบ้านนี้บ้านน้ำมันเนี่ยบ้านมันหลายหากินเหมือนกันใส่เวทใส่หม้องถ้าใครหม้องบ่หลายก็บ่ได้ใครพอได้กินแล้วพอก็ได้ขายแล้วพอก็ได้กิน
4: การหาปลาถือได้ว่าเป็นกิจวัตรของชาวบ้านตามุยอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีในทุกๆวันพรานปลาจะออกหาปลาทั้งเช้าและเย็น
3: อันนี้ปลากระโดดลงไปปลาที่สูญพันธุ์เลยก็มีเคลื่อนปลาสมัยก่อนมันมีมือทุกพันธุ์บันปลาที่เคยเห็นมันบุเฮ็ดก็มีแล้วดูมาเรื่อยๆ

0: ซ้ำริมริมพวงโค้งซั่นนี่เอาแห่หน่อยไปตึกไปตึกไปยังได้สบายกูมื้อนี่ตึกยากพอปามลดลงลดลงลดลงเป็นหยังไปตาเรียนจักเป็นสาเหตุหยังบางคนก็มาจากเพื่อนนี่คนว่ามาจากคนซอดแล้วหลายอย่างนะ
1: พ่อไวเล่าให้เราฟังว่าอุปกรณ์หาปลามีไม่มากเท่าทุกวันนี้แต่เนื่องจากปลาที่มีจำนวนลดน้อยลงจึงต้องมีอุปกรณ์อื่นเข้ามาเสริม
0: อุปกรณ์มาหลายแต่ว่ากูมือมันจะมีอุปกรณ์หลายกว่าปัจจุบันจะมีพวกจิบมาเสริมพวกสอดพวกก็จะสอดนะมาปลามันก็เริ่มลดน้อยลงมาเรื่อยแตกต่างกันแบบว่ากูหากับบ่ได้บางมือไปหากับบ่ได้จมโอ้ไม่มีเงินค่าน้ำมันเลยล่ะ

0: เรื่องเครื่องประมาณอายุพ่อ17 16 17ปีมีเรือเครื่อง
1: ตอนอายุน่าอายุตอนนั้นประมาณเด็กหน่อยประมาณเจ็ดขวบประมาณ7ขวบ8ขวบไปกับพ่อไปกับลุงไปใส่เบ็ดที่ว่าไปใส่เบ็ดกับคลองใส่เบ็ดตัวนู้นไปยังอันเนี้ยเสียบแล้วใส่ไปแบบนี้ตีนี่พวกเกียร์ทางมาพวกเกียร์ทางได้ยินแต่เสียงรถกำลังปืนมาผู้ใหญ่ก็อยากเข็นรถนอนรถพวกรถเกณฑ์รถนั่งมานะก็พากันปูปลาเข้าไปเลยปูปลาเดินวงดูแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่าอยู่บ้านดินก็ไปทาอยู่นะทาบนรถเห็นรถมาดีใจแล้วพอเอิญไม่ย่ามเบ็ดก็ไปอยากไปก็ว่าอยากเบิ่งบ่เคยเห็นรถนะ
2: มีบ้านเลยก็มีรถมึงมาต่างกูเลยไปไว้ด้านทางยาวเลยเออมาเดินนะปุ้ยมึงก็เอานี่ลงจะรับไปเลย
3: ถนนไม่เป็นเพียงแต่สะพานเชื่อมชาวบ้านตามุยกับสังคมภายนอกเท่านั้นแต่ยังนำพาเอาวัฒนธรรมค่านิยมใหม่ๆจนนำไปสู่การเข้าเมืองของคนในหมู่บ้าน
2: เอา
1: เดี๋ยวนี้หันสิไปหาผู้บ่าวหาผู้สาวกับหาหยังก็เข้าเขากรุงเทพเบิดก็ว่าถนนทางมาหอนความเจริญมาหอนแน่เขาก็แยกไปแยกไปนะเมื่อก่อนบ่มีหยังเลยมันก็ต้องอยู่ในบ้านบ่ได้อย่างไปหาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ากลับก็มานอนมันต่างกัน
0: บ้านนี้พ่อลูกโตขึ้นมากดูไปว่าอยากมีกรุงเทพว่าใครล่ะสิเลี้ยงกล้วยบ่เลี้ยงได้ก็สิมีกรุงเทพใครก็บ่เลี้ยงน่ะฮ้วยก็มีโอกาสพ่อก็มีโอกาสเบิดแล้วหาเลยส่วนกับยายยายซะยังไงว่าแต่นั้นสิมีความสุขก็ซะขายเลยโดนแล้วขาย
1: อยู่บ้านนี่ฮะพ่อแม่ด่าหรือว่าหายหรือว่ายังก็ตามแต่เพิ่นก็ให้ดีนะเขาก็บ่ซื้อบ้านก็บ่ได้เซาหั่นนะมันจะพี่น้องยามพี่น้องเอื้อนกินหยังตามสบายแต่ว่าบางคนก็ว่าม่วนลุงเจ็บม่วน
4: ลุงพงได้ยังว่าหั่นโอ้ยลุงพงได้แล่นมาเลยเว้ย
3: หลังจากทำงานเป็นลูกจ้างดิ้นรนอยู่10ปีในเมืองใหญ่พี่กึ้นทองใบป้องพิมพ์ตัดสินใจกลับบ้านใช้ชีวิตตามวิถีเดิมของบรรพบุรุษไม่เพียงแต่การหาปลาเท่านั้นพี่กึ้นยังเป็นพ่อค้ารับซื้อปลาจากคนในหมู่บ้านแล้วนำไปขายต่อรวมถึงทำงานในสวนลำไยและงานรับจ้างทั่วไป

ว่ายังนี่ขึ้นยังหน่อยบ่มีรถแมคโครมียังถ้าเหรียญคือว่าเหรียญมันอุปกรณ์ของพื้นบ้านนํามันชื่อของอีบ่าอีบ่าสิเป็นลูกกลมๆแล้วสิมีไอ้นั่นลูกกลมๆแบบว่ามันลอยน้ํามาแบบว่าพอเห็นพอเก็บมาเก็บมาให้ลูกเหรียญเมื่อขายคือโบลิ่งเสร็จนะแต่ว่าลูกมันแปรๆสิขายแต่ว่าชั่วหมดเอานะแต่ว่าตอนนี้มันบ่มีแล้วเด็กน้อยมันเล่นบ่เป็นเฮ็ดหยังก็บ่เป็น

0: เล่นอะไรเล่นโทรศัพท
1: ์เล่นเกม
0: เกมฮะต้นอ่ะ
1: เกม
0: ต้นเล่นเกมอะไร
1: Angry Birds
0: ฮะ
1: Angry Birds
0: Angry Birds คนเดียวเล่นอะไรบ้าง
1: เตะบอลค่ะ
0: เตะบอลมีเกมเตะบอลด้วย
1: ค่ะ
0: เล่นเกมอะไรอ่ะ
1: เล่นเกมง
0: ูเกมงูสนุกกับเกมงู

0: ขื่อนสามารถกักเก็บน้ำให้เกษตรกรไว้ใช้ในฤดูแล้งขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและยังทำให้เมืองใหญ่มีแสงสว่างแต่ผลกระทบกลับตกอยู่ที่คนริมน้ำ
1: วันหินพบมันหินพบมันนี่นาย
2: ปลูกแล้วก็บริกินน้ำท่วมเมล็ดพันธุ์ปลูกก็เมื่อแล้วเจ็ดจังไรแต่ว่าเสียหายไปหลายเถียวก็บ่มีเมล็ดพันธุ์ปลูกก็บริกินมันมันบ่คือสมัยเก่าสมัยธรรมชาตินี่มันทำไมคือตื่นร้องมันเพราะอะไรเพราะเขื่อน
0: เมล็ดพันธุ์ที่ปลิวไปกับสายน้ำก็ไม่ต่างอะไรไปจากชีวิตของคนที่นี่ที่ถูกพัดไปตามกระแสของการพัฒนาโดยไม่รู้ว่ากระแสน้ำนั้นจะพัดพาไปในทางไหนจะได้หยั่งรากลงดินหรือปลิวหายไปกับสายน้ำ
3: แต่ว่าชอบมาต่อถ้า3คนนี่ใครเคยไปกรุงเทพบ้างเอ้า2คนเคยไปไปทำอะไร
4: ไปประท้วงไม่ให้สร้างเขื่อน
3: ไม่สร้างเขื่อนเขื่อนที่ไหนเขาจะสร้าง
4: อยู่บ้านกลุ่ม
3: บ้านกลุ่มบ้านกลุ่มอยู่ทางไหนทำไมแม่เขาสร้าง
4: มันตันน้ำตาจะไม่ตาจะบอกไป
5: ห้าสิบในใจก็อยากเข้าไปหรอกแต่ว่ามันสีพื้นสีพื้นก็พยายามเข้าพื้นไปบ่ได้ก็ว่าเข้าอยากไปถ้าพ่อแม่เว้าก็บอกบ่ฟังแต่คนอยากไป
6: มันก็คือพอแกลงไปเนี่ยคืออยากให้มีลูกมีเต่าหลูร้านเบื้องแง่งนะหากินหาจางสู้กินแต่ว่ามันก็หามแยกเขาเข้าบ่ได้มันสิหามแยกเขาเข้าบ่ได้กูมือเขาก็เฮอความพัฒนาความเศรษฐกิจมันดังนั้นมันบีบบังคับท้ายมันก็ไปตามระบบของเขาหมดนะ
3: เนี่ยเพชรโตขึ้นอยากไปไหม
4: อยาก
3: ตอนโตนะ
4: ค่ะ
3: ไปทำอะไรอยากไปทำ
4: ทำนา
3: ทำไมถึงอยากไปทำที่กรุงเทพอ่ะ
4: ชอบอยู่ที่บ้านไม่มีงานทำ

0: คือยุคสมัยนี้ต้องบอกว่ามันเลี่ยงไม่ได้นะเนาะเพราะว่ามนุษย์ใช้ทรัพยากรมันมากอะเนาะมากเพื่อที่จะมาตอบสนองกระแสการบริโภคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ไหนที่มันมีวัฒนมันที่ไหนที่มันมีทรัพยากรที่มันอุดมสมบูรณ์เมื่อมนุษย์ไปถึงมันเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะเกิดสงครามคือทุกวันนี้มันก็เป็นสงครามการแย่งน้ำจะบอกอย่างนั้นก็ได้นะครับสงครามการแย่งชิงความอุดมสมบูรณ์คราวนี้มันก็เหมือนกับมือใครยาวสาวได้สาวเอาเนาะระบบปลาใหญ่กินปลาเล็กประเทศใหญ่ๆที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านถ้าตัวเองมีศักยภาพความสามารถทั้งในเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนก็ต่างก็แสวงหาประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้มากในขณะที่ประเทศเล็กๆที่ไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยอะไรนะครับพอถึงแบบนั้นแน่นอนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อยู่ปลายน้ำเนาะ
1: เราคือพอถามว่าเจอคำตอบไหมว่าสายน้ำเปลี่ยนหรือคนเปลี่ยนเนี่ยมันจะตอบไม่ได้ชัดๆว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนเพราะคนนะเพราะคนเข้ามาหรือว่ามันเปลี่ยนเพราะน้ำนะคือเราไม่สามารถบอกอะไรว่าเอ้ยเนี่ยคือสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกเราไม่สามารถตัดสินได้จริงๆหรอกเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันคือการแปรสภาพจากสิ่งแวดล้อมจากคนจากหลายๆปัจจัยที่มันพร้อมๆกันหรือว่าเกี่ยวเนื่องกันอ่ะมันโยงถึงกันคนเปลี่ยนคือวิธีคิดคนเปลี่ยนอ่ะการหาปลามันก็เปลี่ยนแล้วการหาปลาเปลี่ยนสายน้ำเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนเพราะปลามันหายปลามันหายไปไหนคนเปลี่ยนเครื่องมือใช้ปลามันก็จับได้เยอะขึ้นแล้วปลาในแม่น้ำก็ลดลงปลาในแม่น้ำลดลงส่งผลอะไรกับแม่น้ำแม่น้ำเป็นยังไงคนสร้างเขื่อนอะไรเงี้ยค่ะ
0: พอมันเกิดผลกระทบแบบนี้แน่นอนพอมือขยาวสาวได้สาวเอาปลาใหญ่กินปลาเล็กระบบเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันก็เข้าไปทำลายวิถีชีวิตที่มันอยู่มาเป็นพันๆปีนะครับบางทีคำว่าเข้าไปทำลายนี่มันอาจจะบอกว่ามันเข้าไปทำลายในทุกมิติก็ว่าได้นะคือเข้าไปทำลายตั้งแต่เผ่าพันธุ์เล็กๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่โดยที่อยู่มาตั้งนานเนี่ยอาจจะไม่เคยไม่อาจจะไม่แทบจะไม่เคยได้รับผลกระทบอะไรมาแต่พอมาวันดีคืนดีเนี่ยอยู่มาสายน้ำที่เคยเป็นที่ทำมาหากินของเขาเป็นที่ใช้ชีวิตเป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโตมาจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่งอยู่ๆมันก็หายไปหรือบางทีอยู่ๆมันก็อาจจะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่เราไม่สามารถที่จะอยู่ทำกินได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ๆแทบจะเรียกว่ามันเป็นการช็อกทางวัฒนธรรมก็ได้นะพอมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับแล้วไหนจะเรื่องของการทำมาหากินการเพาะปลูกการอะไรพวกนั้นอีกใช่ไหมอยู่มาวันนึงเราเคยคนตามสองฝากฝั่งเคยใช้ชีวิตที่มันขึ้นอยู่กับฤดูกาลขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศแต่พอมาวันนึงการแย่งชิงทรัพยากรมันเกิดขึ้นมีการสร้างเขื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยหาอยู่หากินง่ายมันก็เปลี่ยนไปหมดทุกอย่างอย่างนี้นะครับนึกถึงบอกว่าพอเศรษฐกิจมันเปลี่ยนพอเรื่องของสงครามการแย่งชิงวัฒนธรรมมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยที่สุดแล้วเนี่ยผลกระทบที่มันลงมามันก็ลงมาสู่คนเล็กคนน้อยนี่แหละลงมาตั้งแต่ประเทศเล็กๆที่ไม่สามารถไปสู้รบปรบมือได้กับประเทศใหญ่ๆพอจากประเทศเล็กๆก็ลงมาสู่หมู่บ้านเล็กๆมาสู่คนเล็กๆหน่อยคนกลุ่มนี้ก็จะสูญหายไป

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยัง

ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ศิลปวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้ผมจะพาล่องเรือตามวิถีชาวประมงที่บึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ครับพาไปรู้จักกับบัวจีบบัวหลวงกินได้และพาไปดูการกู้ข่ายดักปลาพร้อมพาไปดูการทำปลาเกลือและปลาลมควันของชาวบ้านหัวดงและนำปลาเกลือมาทำอาหารในสไตล์ของฟู้ดเวิร์คครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ชุมชนหัวดงจังหวัดนครสวรรค์ครับในเวลาเช้าแบบนี้ชาวบ้านที่นี่ก็จะออกเรือไปกู้ข่ายดักปลากันครับและพ่อเสิร์ชชาวบ้านหัวดงก็จะพาผมออกเรือไปด้วยอีกคนนึงครับนั่งเรือออกมาได้ไม่นานเราก็มาเจอชาวบ้านที่เพิ่งกู้ขายกันเสร็จเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันสักหน่อยครับ
1: อันนี้เรานั่งเรือมาประมาณสัก20นาทีได้ไหม
2: ได
1: ้ก็คือมาตรงนี้ทำไมตรงนี้คือเขามาวางข่ายดักปลากัน
2: ครับ
1: อันนี้คุณแม่สวัสดีครับคุณแม่โชว์ปลาหน่อยได้ปลาอะไรบ้างปลานิลปลาตะเพียน
2: ปลานิล
3: ปลาฉลาด
1: เฮ้ยไหนขอดูหน่อยแม่ปลาฉลาดนี่ปลาฉลาดอันนี้ปลาฉลาดอันนี้เอาไปทำอันนี้อร่อยนะท่อนมันอร่อยนี่ปลาฉลาดอันนี้หายากอันนี้คุณพ่อเขาต้องมาดักกันตั้งแต่กี่โมงครับ
2: ก็3 โมงเย็น 4 โมงเย็น
1: 3 โมงเย็นเมื่อวานแล้วก็เช้ามาเก
2: ็บครับ
1: มันก็จะได้ปลาอะไรบ้างมันจะได้ปลานิลปลาตะเพียนแล้วมีปลาอะไรอีก
2: มีปลาสร้อยปลาสตันมีปลาไม่รีเลื้อย
1: ไหนมีปลาอะไรแปลกๆที่ผมไม่รู้จักบ้างไหมเนี่ยนี่อันนี้ปลาอะไรอ่ะ
2: ปลาหมอ
1: ปลาหมอจับอันนี้มี
2: ช้างเหยียบ
1: นี่ปลาหมอช้างเหยียบวางไข่ทีนึงได้เยอะไหมพ่อปกติ
2: ก็เป็นบางวันครับเป็นบางวันก็ได้บางวันก็อย่างไม่ได้ก็300 400 500
1: เขาขายกันโลเท่าไหร่ครับ
2: ถ้าขายทั้งตัวโลละ20 บาท
1: ครับผม
2: ไม่ต้องทำครับปลาทำ
1: หมายถึงเอาไส้เอาอะไรออก
2: ปลาทำ30
1: โลละ30อ๋อวันนึงก็ได้ประมาณ10 โล10 โล 20 โลโดยประมาณก็โอเคนะแล้วทีนี้แบบมันมีช่วงฤดูไหมว่ามาจับฤดูไหนดีหรือฤดูไหนห้ามจับหรืออะไรเงี้ยมีไหมที่นี
2: ่มีฤดูห้ามจับฤดูแรกก็คือว่าเบ็ดข่ายนี่ลงได้แต่เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้
1: ก็คือนั่นคือการอนุรักษ์คือจับ
2: อนุรักษ
1: ์แต่ประมงพื้นบ้านจริง
2: ประมงพื้นบ้านจริง
1: สมัยก่อนนี่แถวนี้เขาบอกอุดมสมบูรณ์บึงบอระเพ็ดนี่ดังเรื่องจระเข้พ่อเคยเห็นไหมมีไหมสมัยก่อนแล้วเดี๋ยวนี
2: ้มี
1: แล้วมาทำไมกลับอีก
2: จะถาม
1: มีจริงเหรอพี
2: ่นู่นเขตหนึ่งนู่นเนี่ยเห็นเกาะไหมน่ะเนี่ยเห็นเกาะน่ะ
1: อ๋อแต่มันจะไม่มายุ่งกับเรา
2: ไม่ยุ่งหรอก
1: อ๋อก็คือนักท่องเที่ยวมาได้ไม่อันตราย
2: ไม่อันตราย
1: แล้วนักท่องเที่ยวอยากไปดูจระเข้จะเห็นไหม
2: ไปเห็นก็คือต้องไปข้างในเนาะเขาจะซื้อฝึกเป็ดฝึกไก่ได้โยนให้กินอย่างเงี้ย
1: คือส่วนใหญ่พอเวลาคนมาเขาก็หลบเนาะจระเข้อ่ะถ้าย้อนกลับไปหลายสิบปีที่แล้วมีเสือไหมแถวนี้เออแล้วทำไมตอนนี้มีอ่ะเนี่ยโอ้นี่ว่าจะขอซื้อปลาไปทำอาหารแม่บอกแม่ให้เลยคุณแม่ใจดีนะครับผมเห็นว่าผมบอกแล้วคนที่ใจดีขอบคุณมากนะครับคุณแม่ขอบคุณครับเราได้ปลามาแล้วนอกจากจะมาขายสดๆแล้วเอาไปชำแหละแล้วเอาไปทำอะไรดีครับ
2: คือทำปลาเกลือทำปลาลมควันเขาเรียกปลาย่างอ่ะ
1: ปลาย่างปลาเกลือคืออะไรปลาย่างปลาลมควันรู้จักแต่ปลาเกลือเป็นไงคือปลาเค็มเหรอ
2: ปลาเค็มนั่นเนี่ยครับบ้านนอกเขาเรียกปลาเกลือ
1: เอาล่ะก็คือเขาบอกผมได้ยินมาว่าเขาบอกว่าปลาเกลือของบึงบอระเพ็ดนี่ขึ้นชื่อมากเราเอาปลาพวกนี้ไปทำได้เลยใช่ไหมพ
2: ่
1: อ
2: ได้เลย
1: น่าสนใจผู้ชมต้องไปดูกันอันนี้เราก็ดูเรายังไม่เห็นเขาสาวขายเราต้องไปดูคุณลุงคนนู้นสาวขาย
2: ได้เดี๋ยวก็ไป
1: ไปผู้ชมครับเวลาอยู่ในที่โล่งๆแบบนี้เราก็จะไม่ได้ใส่แมสนะครับผู้ชมอากาศถ่ายเทสะดวกแบบนี้ปลอดภัยนะครับอันนี้ทำไมเหมือนกับว่าของคุณพ่อเนี่ยเขาจะได้แต่เล็กๆอ่ะแล้วทำไมของคุณป้า
2: ปลา4เซน
1: ปลา4เซนหมายมันอยู่ขายใช่มั้ย
2: อยู่ที่ขาย
1: อ๋อนี่คือพ่อตั้งใจเอาปลาเล็กอันนั้นปลาอะไรอ่ะพ่ออ
2: ันนี้ปลาขยแ
1: งอ๋ออ
2: ันนี้ปลาเล็กแบบเนี้ยเขาจะเอาไปปลาทำปลาลมควัน
1: คือขายแต่ละชนิดมันก็จะได้ปลา

0: องตั้มเขย่าให้ดินมันออกหัวจะทิ้งอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันสาคูขาวกันที่บ้านหนองเซียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นลักษณะต้นของมันสาคูขาวนั้นนะคะดูรวมๆแล้วคล้ายๆกับขิงข่าค่ะแต่ว่าก้านของเขาเนี่ยจะเป็นปล้องแข็งแตกต่างจากมันสายพันธุ์อื่นๆนะคะซึ่งมันสาคูขาวนี้นะคะจัดเป็นพืชล้มลุกอยู่ในวงเดียวกันกับคล้าพืชที่สามารถนำผิวเปลือกด้านนอกมาใช้ในการจักสารนั่นเองค่ะแต่ว่าต้นมันสาคูขาวเนี่ยก้านเขาจะไม่แข็งแล้วก็ปล้องก็จะสั้นกว่าต้นคล้านะคะไม่สามารถที่จะนำมาจักสารได้แต่ว่าต้นสาคูขาวนั้นมีหัวที่รับประทานได้ค่ะส่วนใบของเขาเองก็มีประโยชน์นะคะคนสมัยก่อนก็จะมีการนำใบมาห่อข้าวหรือว่าห่อปลาย่างเอาไว้ไปกินในไร่ในนาค่ะต้นมันสาคูขาวนั้นเมื่อเริ่มออกดอกดอกของเขาจะเป็นสีขาวเล็กๆแบบนี้นะคะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าต้นนั้นสมบูรณ์เริ่มที่จะมีหัวใต้ดินและขนาดของหัวนั้นก็ใหญ่พอที่จะเริ่มขุดได้แล้วค่ะคือเราจะใช้จอบเนี่ยเปิดข้างๆก่อนแล้วก็ใช้เสียมเนี่ยเลาะมันใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับพอเอารากมันออกนิดนึงครับ
0: แต่ก็ต้องระวังโดนหัวมันด้วยใช่ไหมพี
1: ่ใช่ครับ
0: นี่คือเราขุดรอบๆแล้วเราก็ดึงใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: หนึ่งสองสามหนักมากมันแน่นมากนะคะเขย่าให้หูหนักมากเขย่าให้ดินมันออกหัวจะทิ้งโอเคหนักมากดินประมาณ3โล1 2 3ดูผลงานมีสักกี่หัวอันนี้ได้นะพี่เจ้าเนาะ
2: ได้ค่ะ
0: อ่ะหนูวางนี่ก่อนแล้วกันนะ
2: ค่ะ1
0: 2 3นี่จะเป็นมันสาคูที่ได้จากต้นนี้ต้นเดียวปกติก็จะประมาณนี้แหละใช่ไหมพี่จุ๊คือที่เขาให้ผลผลิตอ่ะ
2: ใช่
0: โ
1: อ้แต่ถ้าเจอเง่าใหญ่กว่านี้จะเยอะกว่านี
0: ้คือหมายถึงเง่านี่หมายถึงแบบตัวหัวแม่มันอย่างนั้นเหรอคะต้นแม่ใช่ไหมที่เราไปปลูก
2: อันนี้น่าจะเป็นแบบกลาง
0: ๆ
2: ยังใหญ่ยังมีเง่าที่ได้เยอะกว่านี้อยู
0: ่แสดงว่า
2: ก็ได้น้อยกว่านี้ก็มี
0: แสดงว่าเง่าที่เราไปปลูกต้นแรกเนี่ยถ้าเกิดว่ามันใหญ่มันสมบูรณ
2: ์
0: เวลาที่กอมันแตกมันก็จะใหญ่แล้วก็ให้หัวแบบดี
2: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงนะ2กอนี่ก็เหนื่อยแล้วนะหัวของมาคูเนี่ยมันจะมี2แบบหลักๆเลยนะคะคือเห็นหน้าตาเขาคล้ายกันขาวๆเนี่ยพี่กบบอกว่ามันมีประเภทที่สามารถแตกเป็นหน่อได้เราดูจากปลายถ้าปลายมันแหลมแบบนี้เหมือนอารมณ์หน่อกล้วยเนาะที่มันจะโตเนาะถ้าปลายแหลมๆแบบนี้นะคะเขาสามารถที่จะกลายมาเป็นต้นต่อไปได้แต่ถ้าปลายทู่ๆแบบนี้กินค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม เอาไปกินค่ะ
1: ก
0: ิน
1: ไม่ได้เสี้ยนมันจะเยอะ
0: อันนี้เสี้ยนเยอะไอ้แหลมๆนี่เสี้ยนเยอะเลย
1: อันนี้ยังโตได้อย
0: ู่โอเคอ่ะแสดงว่าอันนี้กิน
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็กินนี่โอ้มันต่างกันชัดอยู่นะหนูว่าเนี่ยหัวมันแหลมชัดเลยอ่ะหัวของมันสาคูนั้นหลักๆจะมี2แบบซึ่งสามารถทานได้ทั้งคู่นะคะแต่เราต้องมาดูว่ามันสาคูในส่วนที่เป็นลักษณะยอดแหลมๆนั้นนะคะถ้าเกิดว่ายอดนั้นแหลมมากเกินไปเนี่ยแสดงว่าใกล้ที่จะกลายเป็นหน่อแล้วเนื้อด้านในนั้นจะเป็นเสี้ยนเยอะมากแล้วก็เหนียวมากค่ะหรือถ้าหากว่ามันนั้นหัวเล็กมากๆนะคะเซียนก็จะเยอะเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่คุณผู้ชมจะเลือกซื้อมันสาคูก็ต้องเลือกขนาดที่ค่อนข้างใหญ่หัวทู่ซึ่งก็จะทำให้เซียนนั้นค่อนข้างน้อยค่ะแต่ถึงยังไงนะคะลักษณะของเนื้อมันสาคูนั้นก็จะมีเซียนอยู่ในตัวอยู่ดีโดยเฉพาะเวลาที่กินสดๆค่ะเช็ดก่อนอันนี้เช็ดแล้วนะเหมือนกินมันแก้วรสชาติมันหวานแต่ว่ารู้เลยว่ามันมีแป้งแล้วก็มีดิน

0: ด้วย
1: ค่ะ
0: มีดินดิ๊ดดิ๊ดเนี่ยเขาดัดเช็ดแล้วนะแต่ว่าคือที่พี่จุ๊บอกว่ามันเป็นเส้นๆเนี่ยติดฟันเลยเนี่ย
1: อ๋อเหรอ
0: เป็นเส้นจริงๆค่ะเนื้อเขาเป็นเส้นแต่ว่ากรอบถ้าเกิดกัดสดๆจะมีรสชาติออกหวานหวานแป้งแป้งเป็นมันที่กินดิบได้นะคะไม่เหมือนพวกมันสำปะหลังเนา
1: ะ
0: มันสำปะหลังกินไม่ได้นะคะแต่ว่ามันสาคูเนี่ยทานสดๆได้ได
1: ้ดี
0: แป้งมันเยอะมากเลยกินแล้วรู้สึกว่าแป้งมันเยอะมากแล้วเสี้ยนก็เยอะมากๆด้วย ขอโทษนะคะต้องคายออกมาแบบนี้เลยค่ะมันเป็นเส้นอย่างจริง
1: ค่ะ
0: แต่เดี๋ยวต้องไปลองดูว่าถ้าสุกแล้วมันจะเป็นยังไงเนาะ
2: มันสาคูที่ขุดขึ้นมาแล้วนะคะชาวสวนเขาจะเก็บต้นเอาไว้แล้วก็นำมาแยกเป็นหน่อจากนั้นก็จะนำไปปลูกในพื้นที่ใหม่ไม่นานต้นมันสาคูขาวก็จะเริ่มแตกกอค่ะปกติแล้วนะคะถ้าปล่อยให้เขาโตตามธรรมชาติเนี่ยก็จะให้หัวประมาณปีละ1ครั้งค่ะแต่ถ้าเกิดว่าปลูกขายนะคะมีการให้น้ำสม่ำเสมอแต่ว่าไม่มากจนเกินไปมันสาคูขาวก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้ทั้งปีค่ะ
0: คือหมายถึงว่าอันนี้ถ้าเอาไปปลูกพอเขาโตเนี่ยไอ้เจ้าพวกนี้ก็คือออกมาแบบนี้แหละ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือจากต้นหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ย
0: คือกอเนี่ยก็คือจากต้นแบบน
1: ี้ใช่ค่ะต้นหนึ่ง
0: มันสาคูที่เรามาเก็บนี่นะคะส่วนหนึ่งเนี่ยพี่จู๊พี่กบเขาก็จะขายให้กับคนที่สนใจด้วยคือขายต้นพันธุ์ด้วยขายหัวมันด้วยนะคะแล้วก็นอกจากที่จะมาขุดเพื่อขายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำกลับไปทำขนมกันด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูว่ามันสาคูสีขาวๆอวบๆแบบนี้นะคะจะนำไปทำอะไรทานได้บ้างแล้วก็รสชาติเขาตอนสุกแล้วเนี่ยเป็นยังไงเนาะขาวมาก
2: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอบ้านฝานจังหวัดขอนแก่นค่ะกองมันสาคูที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นมันสาคูขาวที่เขากำลังเตรียมส่งให้กับลูกค้าที่สั่งเอาไว้ค่ะมันสาคูที่เห็นอยู่นี้เขาจะไม่ล้านะคะแต่ว่าจะใช้ผ้าเช็ดเอาดินออกพอประมาณค่ะซึ่งการเก็บมันสาคูไว้ทั้งดินแบบนี้นะคะจะช่วยยืดอายุให้มันสาคูอยู่ได้หลายวันแล้วก็ไม่เน่าเสียระหว่างการขนส่งค่ะส่วนมันสาคูก่อนที่จะนำมาทำอาหารนั้นนะคะนอกจากจะต้องล้างทำความสะอาดซะก่อนแล้วสังเกตว่าหัวของมันสาคูนั้นจะเต็มไปด้วยกาบคล้ายๆกับกาบกล้วยแห้งๆค่ะซึ่งนอกจากจะแห้งแล้วก็เหนียวมากๆด้วยนะคะเราจะต้องดึงออกเพราะว่าเป็นส่วนที่จะสะสมดินเอาไว้แล้วก็กินไม่ได้ค่ะมันสาคูขาวที่เราลอกเยื่อหุ้มหรือว่ากาบด้านนอกออกไปแล้วนะคะจะเห็นชัดเจนเลยว่าลักษณะหัวของเขาเนี่ยจะเป็นปล้องๆข้อๆแบบนี้ค่ะมันสาคูขาวนั้นเป็นมันที่มีเส้นใยเยอะมากๆนะคะเมื่อเราผ่าดูตอนสดๆเนี่ยจะเห็นว่าเนื้อด้านในนอกจากจะฉ่ำน้ำเพราะว่าเป็นมันที่สะสมแป้งเอาไว้เยอะแล้วเนี่ยตรงกลางหัวของมันสาคูขาวนั้นจะเป็นโพรงเล็กน้อยค่ะนอกจากเนื้อจะเป็นสีขาวแล้วนะคะเมื่อสังเกตดีๆเราจะเห็นว่ามีเส้นใยอยู่เต็มไปหมดทั้งหัวเลยล่ะค่ะและด้วยการที่เขาเป็นมันที่มีเส้นใยเยอะแบบนี้นะคะการที่ทำให้สุกจึงเป็นวิธีที่ช่วยให้เส้นใยเหล่านี้นิ่มลงและช่วยให้เรากินได้ง่ายขึ้นค่ะ
0: มันสาคูนี้นะคะเราล้างเรียบร้อยแล้วก็มีตัดส่วนที่เป็นรากกับกาบเนาะหนูเรียกกาบแล้วกันนะพี่โจ้เนาะกาบเขาเอาออกขาวเลยซึ่งจริงๆเราต้มทั้งแบบที่แค่ล้างดินก็ได้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะใช
0: ่แต่ก็ต้องมาลอกอยู่ดีไหม
1: ถ้าต้มทั้งเปลือกเวลากินก็ต้องมาลอกอีกเหมือนกันค่ะ
0: ซึ่งถ้าลอกไปแล้วเนี่ยอันนี้คือต้มเสร็จปุ๊บก็กินได้เลย
1: ใช่ใช่
0: โอเคตอนนี้น้ำเราเดือดแล้วนะคะทีนี้อย่างมันสาคูเนี่ยต้มได้นึ่งได้ไหม
1: นึ่งได้ค่ะ
0: นึ่งได้เผา
1: ได้
0: เผาได้เหมือนกัน
1: ใช
0: ่แล้วก็จริงๆกินสดก็ได้เพราะว่าเราชิมไปแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: ถ้ากินสดนี่เขาแบบกินแนวไหนคะเช่นแกล้มแกล้มกับน้ำพริกจิ้มกับน้ำพริกอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่าแบบ
1: ใช่ก็มีจิ้มกับน้ำพริกก็ได้แล้วก็ตำเหมือนตำส้มตำเลย
0: เนาะ
1: มีจะใช่
0: สับ
1: ใช่ใช่
0: สับ
1: แล้วก็ฝันเหมือนมะละกออ
0: ืม
1: ใช่ค่ะ
0: คือจริงๆอ่ะถามว่าตอนกินสดนะคะรสชาติอ่ะมันได้เลยเพียงแต่ว่ามันติดอยู่ที่ความเป็นเสี้ยนเล็กๆของมันอ่ะเยอะเลยคือกัดไปทีเดียวติดฟันเลยอ่ะเสี้ยนแบบเยอะมาก
1: จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยที่ไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือนเพชรเสี้ยนอย่างนี้แหละค่ะ
0: ใช่คืออย่างมันสำปะหลังอ่ะมันก็มีเสี้ยนเหมือนกันเนา
1: ะ
0: เพียงแต่ว่ามันกินสดไม่ได้เนาะแล้วมันก็จะเป็นเสี้ยนคนละแบบอันนี้เสี้ยนมันเป็นเสี้ยนเล็กเลยเนาะเดี๋ยวเราลองดูลองกินแบบสุกดูบ้างอันนี้น้ำเดือดแล้วนะคะแล้วก็พี่จุ๊บอกถ้าต้มเนี่ยใส่ใบเตยด้วย
1: จะหอมจะเพิ่มความหอมของมันขึ้นไปค่ะ
0: แล้วเราต้องใส่เกลือใส่อะไรไหมคะ
1: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะบางคนก็ชอบต้มใส่เกลือเหมือนลักษณะการต้มจะเหมือนต้มข้าวโพดค่ะก็บางคนก็จะชอบใส่หรือบางคนเอ๊ะไม่ชอบเค็มก็ไม่ใส่ก็ได
0: ้ก็เอารสชาติของเขาไปเลย
1: ใช่
0: เนา
1: ะ
0: โอเคปกติมันสุกยากจริง
1: ก็ต้มนี่จะใช้ประมาณน้ำเดือดๆอย่างเงี้ยค่ะเอาลงแล้วก็ประมาณ40นาทีถึง50นาทีใช่ๆ
0: พูดนานเหมือนกันเน
1: า
0: ะไม่ใช่แบบ10นาที5นาทีไม่ใช่ก็เป็นครึ่งค่อนชั่วโมง
1: ก็คือมันอันเนี้ยเวลามันสุกมันก็จะไม่นิ่มนะคะมันก็จะเป็นเหมือนแบบกัดแล้วมันอารมณ์เหมือนแห้วเลยมันก็จะเป็น
0: เดี๋ยวต้องลอง
1: แคกอะไรอย่างเงี้ย
0: คือ
1: มันจะไม่แบบว่านิ่มเหมือน
0: ไม่เละ
1: ใช่ไม่เหมือนมันเทศเหมือนมันอะไรทั่วไปมันจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือหลายคนบางคนก็บอกว่าต้มเป็นชั่วโมงแล้วยังแข็งอยู่ อะไรอย่างเงี้ย
0: คือนี่คือรสของเขาเลย
1: ค่ะใช่
0: ค
1: ือ
0: ยังไงเขาก็ไม่นุ่มนิ่มแบบน
1: ั้
0: น
1: ไม่นิ่มเหมือนมันเทศนะคะมันจะยังแข็งอยู่
0: อันนี้น้ำเดือดนะคะเราใส่มันสาคูลงไปแล้วแล้วก็พี่จูใส่ใบเตยลงไปอีกนิดนึง
1: ค่ะ
0: คราวนี้ก็ทิ้งไว้ประมาณ40นาทีรอให้เขาสุกเดี๋ยวมาดูกันว่าที่พี่จูบอกว่ามันไม่นิ่มเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะ

0: หลังจากภูเขาที่เราเก็บมาได้วันนี้นะคะเราจะนำมาทำทับทิมกรอบกันค่ะนอกจากจะมีมันสาคูขาวที่ต้มสุกแล้วจะมีหัวกะทิน้ำเชื่อมแป้งมันส่วนสีที่จะใช้ในการแช่ตัวมันสาคูขาวนั้นเราจะใช้สีแดงที่ได้มาจากฝางค่ะขั้นตอนแรกของการทำทับทิมกรอบนั้นนะคะเราจะเริ่มจากการนำมันสาคูที่ต้มสุกแล้วมาหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าค่ะ
1: เอาชิ้นพอดีครับ
2: เสียงตัดเสี้ยนนี่ใช่เลยนะ เดี๋ยวจะลองชิมด้วยนะคะนี่เริ่มอุ่นแล้วเมื่อกี้มันยังร้อนๆอยู่เนาะอันนี้เป็นมันสาคูที่เราต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็หั่นเรียบร้อยคือเห็นเลยว่าเสี้ยนเขานี่เป็นเส้นๆๆๆเลยเป็นเส้นใหญ่มากกว่านะต้องบอกว่าเขาเป็นมันที่มีกากใยสูงมากอันนี้สุกแล้วเดี๋ยวโนจะชิมนะคะมันกรอบค่ะกรอบหนึบนิดๆแต่ว่าความเป็นเสี้ยนมันน้อยกว่าตอนกินสด
1: ๆ
2: ความรู้สึกหนูนะ
1: คือ
2: เหมือนมันเคี้ยวง่ายด้วยความที่มันอาจจะสุกแล้วมั้งออกหวานนิดๆแต่ตอนสดคือหวานชัดเลยนะแล้วก็รู้สึกเลยว่าแป้งมันแบบแป้งมันเยอะมากค่ะอันนี้ก็ยังรู้สึกได้ถึงความเป็นแป้งว่าแบบมันมีความแห้งๆแห้งๆหนึบหนึบอยู่โอเคมีหน้าทำเหมาะและเหมาะทับทิมกรอบเนี่ย เพราะว่านางกรอบมากนะคะคุณแป้งคุณมันจากคูเนี่ย

หั่นแล้วเราจะแช่ลงไปในน้ำฝาจากนั้นก็จะตักขึ้นมาพอเสด็จน้ำและนำไปคลุกกับแป้งมันค่ะร้อนพอสมควรให้แป้งนั้นหลุดออกเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็นำไปต้มในน้ำร้อนจัดเม็ดทับทิมกรอบที่สุกแล้วเขาจะลอยตัวขึ้นมาจากนั้นเนี่ยเราจะตักออกเพื่อนำไปน็อกในน้ำเย็นค่ะส่วนเวลากินนั้นนะคะเราก็แค่เติมน้ำเชื่อมและราดด้วยหัวกะทิแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

0: เป็นทับทิมกรอบที่ทำจากมันสาคูนะคะเดี๋ยวลองชิมชิมได้เลยสีเนี่ยคือแบบธรรมชาติเลยเนาะพอเป็นสีของแก่นกลางเนาะมันเป็นแดงแบบเรื่อๆค่ะสวยดีจริงๆน้ำเชื่อมความหวานความอะไรนี่แล้วแต่เราชอบเนาะ
1: ใช
2: ่ถ้าชอบเล็กเราก็หั่นเล็กกว่านี้ก็ได้นะอันนี้แต่ว่าดูเหมือนมันจะใหญ่ไปนิดนึง
0: หั่นแบบเจ้าของสวนไง
2: ใช่
0: ใหญ่หน่อยเนี่ยมันจะเป็นเส้นๆเส้นๆเลยแต่หนูว่าพอตัดสั้นแบบเนี้ยไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยรู้สึก
2: ติดอยู่ไหมคะ
0: ไม่ติดไม่ติดไม่ติดฟันแล้วตัวมันสาคูนะคะไม่ว่าเราจะกินต้มหรือว่าเอามาทำขนมสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือเนื้อสัมผัสเนื้อสัมผัสของเขาที่มันกรอบแบบมีความหนึบหนึบแต่ว่าพอเอามาทำเป็นทับทิมกรอบเนี่ยมันด้วยความที่มันหั่นเต๋าเหมือนเราตัดในส่วนของกากใยเขาให้มันสั้นลงเวลากินน่ะถามว่ายังรู้สึกไหมยังรู้สึกถึงความเป็นเส้นๆแต่ว่ามันกินง่ายขึ้นกินง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วก็คือกรอบกรอบหนึบหนึบคือคนละเรื่องกับแห้วกับมันแก้วเวลาที่ทำทับทิมกรอบอ่ะถ้าแห้วกับมันแก้วคือเขาก็กรอบไปเลยแต่อันนี้มันกรอบแล้วมันมีความหนึบด้วยแล้วก็จะมีกลิ่นแบบเย็นๆเฉพาะตัวเนาะใครที่เคยกินมันสาคูตอนเด็กๆนะคะดูแล้วคิดถึงสมัยเด็กๆนะคะอยากลองชิมรสชาติหรือว่าใครดูแล้วอยากลองทานอยากได้พันไปปลูกก็สามารถติดต่อได้นะคะตามเบอร์ที่โนขึ้นเอาไว้ให้นะพี่จุ๊ขุดขายขายทั้งต้นด้วยขายทั้งหัวด้วยเนาะต้องขอบคุณพี่จุขอบคุณแม่ๆป้าๆเนาะที่พากันไปขุดไปดึงไปโอ้สนุกสนานมากมายนะคะขอบคุณมากๆด้วยนะคะ
2: ขอบค
0: ุณแม่ๆด้วยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้ตามเพลจ่าของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจ้าโนกับพี่จุลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณอีกรอบจ้าขอบคุณจ้าโอ้อันนี้ใหญ่ไปไหมแม่แม่บอกว่ามาลองนี่มาลองอันนี้นี่หนึ่งสองสามขอทีขอทีเดี๋ยวแล้วพี่กบนะหนึ่งสองสามใกล้แล้วแรงเด็กใกล้แล้วมาแล้ว
3: เหนื่อยชิบแผงเลย
4: อมรินทร์ทีวี

0: การชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: RTH
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: แล้ววันนี้โทรเข้ามาหาพี่บันมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือคะ
1: หนูค่ะค่ะพี่บัน
0: พี่ว่าอย่างหนึ่งที่เราจะต้องมีก็คือความสามารถในการมองคนออกนะคะ

0: ก็จบไปแล้วนะคะกับเพลงเพราะๆต่อไปเข้าสู่ช่วงจุดชนวนหัวใจเดี๋ยวดีเจบานจะเปิดรับสายให้ท่านผู้ฟังโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาชีวิตได้เลยนะคะมาแล้วนะคะสายแรกสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่บาน
0: สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
1: ชื่อน้องบีค่ะ
0: น้องบีน้องบีบ้านอยู่ไหนคะ
1: บ้านอยู่อนุค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อค่ะแล้ววันนี้โทรเข้ามาหาพี่บานมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือคะ
1: หนูอกหักค่ะพี่บาน
0: ไหนเล่ามาสิคะว่าเกิดอะไรขึ้น
1: คือว่าหนูคบกับรุ่นพี่ปี2ค่ะพอคบกันมาก็ประมาณปีนึงค่ะหนูว่าเอาโจ๊กอะซื้อไปแขวนที่หน้าประตูหอเขาทุกวันเลยนะคะแต่ว่าอยู่ดีๆค่ะไม่นานมานี้หนูก็รู้สึกว่าเขาไม่เหมือนเดิมมันมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปค่ะ
0: เกิดอะไรขึ้นคะ
1: เขาชอบบอกหนูว่าเขาจะไปติวหนังสือสอบกับเพื่อนๆที่ข้างนอกอะค่ะว่าให้เขาไปอะค่ะแต่หนูก็สงสัยเพราะว่าจริงๆช่วงนั้นมันไม่ใช่ช่วงสอบอะค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าเขาแปลกๆอะค่ะเมื่อก่อนเขาก็ให้หนูเล่นมือถือเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าบางทีหนูก็ยืมเอามาถ่ายรูปมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหลังๆเขาไม่ยอมให้หนูแตะต้องโทรศัพท์เขาเลย
0: น้องบีคะพี่ขอพูดตรงๆนะคะว่าหนูกำลังโดนหลอกแล้วล่ะค่ะ
1: ยังไงคะ
0: ผู้ชายแบบนี้นะคะเท่าที่พี่ฟังเนี่ยเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวของหนูเลยค่ะเป็นเวลา1ปีใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะพี
0: ่แล้วเขาเคยพูดขอบคุณเราบ้างไหมคะ
1: ไม่เคยเลยค่ะเขาไม่เคยขอบคุณหนูเลยค่ะเขาบอกหนูว่าเขาจะไปทำโครงการงานกลุ่มอะไรสักอย่างหนูก็ตามเขาไปค่ะพี่ตอนที่หนูไปหนูก็เจอเขาว่าจริงๆเขาไม่ได้ไปทำงานแล้วก็คนที่เขาไปหาค่ะเป็นเพื่อนรักของหนูเองค่ะพี่คือแบบว่าหนูไม่ไหวแล้วอ่ะ
0: น้องบีคะในชีวิตคนเราพี่ว่าอย่างนึงที่เราจะต้องมีก็คือความสามารถในการมองคนออกนะคะ
1: หนูไม่เป็นนะคะทำไม่ได้
0: พี่ฟังดูแล้วผู้ชายน้องบีคะ say no more ค่ะน้องบีจะต้องยอมรับความจริงเขาไม่ให้เกียรติน้องบีและความสัมพันธ์ของน้องบีกับเพื่อนและเพื่อนของน้องบีเองก็ไม่ใช่เพื่อนของน้องบีต่อไปแล้วค่ะ
1: พี่ใจเย็น
0: ไม่ค่ะน้องบีจะต้องเข้มแข็งและบอกความในใจของเรากับผู้ชายและเพื่อนของเราไปนะคะว่าสิ่งที่เขาทำกับเราไม่ถูกต้องเราได้บอกเขาบ้างไหมคะ
1: ไม่กล้าบอกค่ะหนูไม่กล้าบอก
0: ค่ะเราต้องกล้าบอกนะคะเราจะต้องกล้าพูดนะคะต้องบอกค่ะ
1: ไม
0: ่เดี๋ยวพี่บันช่วยนะคะเบอร์เขาเบอร์อะไรคะ
1: พี่บันคะจะเอาเบอร์เขาไปทำ
0: ค่ะบอกอะไรคะเขาชื่ออะไรคะบอกเบอร์มาหรือบอกเบอร์เพื่อนของเราด้วยค่ะ
2: จะ
0: เบอร์อะไรนะคะ
2: ค่ะใจเย็นค่ะ
0: เดี๋ยวพี่จะช่วยจุดชนวนหัวใจให้เองค่ะ
2: หนูว่าไม่เป็นไรแล้วดีกว่าค่ะหนู
0: ไม่เป็นไรค่ะพี่ถนัดเรื่องนี้มากเลยค่ะ
2: ไม่เป็นไรจริงๆค่ะ
3: เดี๋ยวหนูโทรหารายการอื่นดีกว่า
2: น้องบีฟังพี่ค่ะ
0: ค่ะค่ะมีกว่าแล้วค่ะ
2: น้องบี
3: โอ้คุณผู้ชมคะเหตุการณ์เมื่อกี้นี้นะคะคิดว่าหลายๆคนก็เคยประสบเหมือนกันก็คือเวลาที่เราอกหักไม่สบายใจกำลังเสียใจมากเนี่ยนะคะเราโทรไปปรึกษาไประบายให้คนอื่นฟังไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทหรือจะเป็นพ่อแม่พี่น้องของเรานะคะจนกระทั่งคนเหล่านี้เนี่ยเขาอินกับเรื่องของเรามากกว่าตัวเราอีกรวมไปถึงโทษว่าเป็นเพราะเธอผิดเองหรือเปล่าหรือว่าคนนั้นมันชั่วมากใช่ไหมเรามาหาวิธีวางแผนแก้แค้นเขากันให้สาสมไปมาเรื่องเลยบานปลายไปกันใหญ่เลยค่ะ
0: ทำไมภาวะอกหักหัวใจสลายถึงทำให้เราทุกข์ใจได้มากขนาดนี้วันนี้รายการปลดชนวนป่วนใจจะพาคุณผู้ชมไปดำดิ่งสำรวจกันค่ะว่าอาการอกหักมันนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรภายในเราบ้างแล้วมันมีสาเหตุมาจากอะไรจะมีวิธีการรักษาเยียวยาซ่อมแซมหัวใจของเราให้กลับมาเข้มแข็งอีกทีได้ไหมต้องทำยังไงบ้างอย่างนี้เราต้องไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนักวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องอกหักอบันก็เลยเตรียมเรื่องประสบการณ์จริงของอบันมาแชร์ค่ะการอกหักครั้งแรกของอบันเนี่ยตอนนั้นอบันอยู่

0: อนุบาล2ค่ะจำได้ว่าตอนนั้นแบบมีเด็กผู้ชายคนนึงอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งอยู่ข้างๆกันพอเป็นแฟนกันก็คือวาดรูปด้วยกันเอาแบบว่าดินสอสีมาแชร์ให้อาบันวาดอะค่ะแต่แล้ววันนึงอยู่ดีๆอะเขาก็ไม่ยอมวาดรูปกับอาบันแล้วแล้วก็เอากล่องสีเนี่ยไปแบ่งให้เพื่อนคนอื่นทำแทนตอนนั้นอาบันเสียใจมากเสียใจนานมากเลยค่ะนานประมาณ5นาทีแล้วเราก็ลืมไปเลยค่ะ แต่ว่าพอเวลาผ่านไปพออาบันอายุ20กว่าเนี่ยเริ่มมีแฟนแบบจริงจังเป็นตัวเป็นตนคราวนี้พออกหักอีกทีอะค่ะมันเจ็บแบบเจียนตายคือแบบมันไม่ใช่แบบตอนเด็กๆที่แบบแค่5นาที10นาทีแล้วก็ลืมไปเล่นกับเพื่อนอะไรต่อนี่คืออบันเจ็บแบบเป็นปีเลยอะค่ะอบันก็เลยสงสัยว่ามันมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่าระหว่างระดับความเจ็บปวดกับอายุของเราอะค่ะแบบยิ่งโตยิ่งเจ็บง่ายยิ่งเจ็บมาก
1: จริงๆมันขึ้นอยู่กับการให้คุณค่าหรือว่าเป็นเรื่องของความยาวนานในความสัมพันธ
0: ์ค่ะ
1: มีตัวแปรหลายอย่างนะคะอย่างเช่นผูกพันกันเยอะก็อาจจะมีความเจ็บหรือว่ามีความรู้สึกมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
0: ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของการสูญเสียความสัมพันธ์นะคะพอเรามีความรักแล้วเราสูญเสียความสัมพันธ์นั้นไปมันทำให้เรารู้สึกจมดิ่งแล้วก็เศร้ามากจนเหมือนกับมีอาการซึมเศร้าเลยค่ะถ้าจะถามคุณหมอว่าการสูญเสียความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ไหมคะ
1: ก็ต้องมาดูว่าป่วยเป็นโรคอะไรอีกทีนึงนะคะ
0: ค่ะอ
1: ย่างอันดับแรกเลยที่อาจจะเจอบ่อยที่เฉพาะเป็นเรื่องของการปรับตัวกับความผิดหวังหรือเรื่องที่มากระทบจิตใจก็คือเป็นภาวะการปรับตัวที่ผิดปกติก
0: ็
1: คือบางคนจากเดิมที่เคยทำงานได้หรือว่าไปเรียนได
0: ้
1: พอมีเรื่องกระทบจิตใจแล้วอาจจะไม่สามารถเรียนหรือทำงานได้เป็นปกติเหมือนเดิมและเกิดขึ้นภายในช่วงเวลาสัก3เดือนหลังจากมีเกิดเหตุกระทบกระเทือนจิตใจตรงนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นภาวะการปรับตัวที่ผิดปกติแต่ถ้ามันมีอาการที่เหมือนกับว่ามากเกินการปรับตัวแล้วนะคะอย่างบางคนจะมีอาการอย่างอื่นร่วมอย่างเช่นเบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไรนอกจากอารมณ์เศร้านะคะแล้วก็อาจจะมีกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือบางทีคิดไม่อยากอยู่หรือว่าถึงขั้นหมดคุณค่าในตัวเองอันนี้อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้ค่ะ
0: เมื่อกี้คุณหมอพูดคำสำคัญมาว่าเขารู้สึกสูญเสียคุณค่า
1: ใน
0: ตัวของเขาอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลที่ทำให้เขารู้สึกแย่แล้วก็มีอาการทางโรคต่างๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมคนเราถึงชอบไปผูกคุณค่าของตัวเองในขณะที่มีความสัมพันธ์นะคะ
1: เป็นธรรมชาตินะคะคนเรามักจะเหมือนกับว่ามองคุณค่าของตัวเองผ่านคนอื่นเหมือนให้คนอื่นเป็นกระจกสะท้อนเพราะเดินมาจากในเรื่องของการดูแลตั้งแต่วัยเด็กพ่อแม่เหมือนเป็นกระจกสะท้อนของลูกที่จะให้คุณค่ากับลูกในการที่จะสั่งสอนเขาว่าอันไหนดีไม่ดีใช่ไหมคะถ้าพื้นฐานเขาดีก็สามารถปรับตัวได้เป็นปกติแต่พอเวลาที่มีความผิดหวังเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะไปผูกเรื่องของคุณค่าของตัวเองกับคนอื่นคนที่เขารู้สึกดีอยากใหคนนั้นชื่นชมเขาอยากให้ได้รับความรู้สึกดีเขาก็จะให้คุณค่ากับคนอื่นแล้วก็เหมือนกลับมาตัดสินคุณค่าของตัวเองอีกทีนึง
0: คุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยจริงๆมันควรที่จะเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกับเป็นพลังเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขทำไมความสัมพันธ์เนี่ยพอมันล้มเหลวปุ๊บมันกลับกลายเป็นพลังทำลายล้างที่มีอานุภาพร้ายแรงมากเลยอะคะ
1: มันขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นประเด็นไหนที่กลับมาทำร้ายนะคะมีทฤษฎีนึงนะคะของคุณซาเทียนักทำจิตบำบัดของต่างประเทศนะคะ
0: ท
1: ่านก็จะเปรียบเทียบว่าจิตใจคนเราเนี่ยเหมือนภูเขาน้ำแข็งเป็นส่วนที่เราเห็นเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยเป็นส่วนบนของภูเขาน้ำแข็งแต่ภายใต้ภูเขาน้ำแข็งลงมาก็จะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความคิดกับตัวเองการรับรู้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของความคาดหวังแล้วก็มีเรื่องของความต้องการที่อยู่ลึกภายในแล้วถึงมาเป็นตัวตนที่มันอยู่ภายในส่วนที่ลึกที่สุดนะคะ
0: ค
1: ือเราบางทีจะมองโลกเนี่ยผ่านมุมมองต่างๆเนี่ยจนถึงคนภายนอกเห็นก็คือจะเป็นพฤติกรรมแต่จริงแล้วภายในเรายังมีสิ่งที่อยู่ในใจอีกเยอะเหมือนก้อนภูเขาน้ำแข็งที่ทำให้เรือไททานิคจมเนา
0: ะ
1: แต่ว่าคือจริงก็คือเห็นอยู่ภายนอกแค่ตรงส่วนบนนิดเดียวนะคะ
0: แต่จริงๆข้างในมีเยอะเลยแล้วก็เป็นองค์ประกอบที่นำพาไปสู่พฤติกรรมต่างๆที่เราเห็น
1: ใช่ค่ะถ้าลงมาจากชั้นภูเขาน้ำแข็งต่อจากพฤติกรรมก็คือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีเรื่องของความคิดที่มันเชิงเป็นการรับรู้อย่างเช่นอาจจะรับรู้ว่าตัวเราดีไม่ดีซึ่งจริงมันคือเป็นมุมมองความคิดหนึ่งนะคะ
0: แต
1: ่เรามักจะเชื่อความคิดนี้แล้วไปตัดสินตัวเองต่อว่าอ๋อเราไม่ดีเขาไม่อยู่กับเราแล้วเราไม่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: เกณฑ์การตัดสินการรับรู้คุณค่าของตัวเองเนี่ยเราไปผูกอยู่กับ

0: เรื่องของความสัมพันธ์
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าความสัมพันธ์นั้นไม่เป็นอย่างที่เราต้องการไม่เป็นดั่งใจเราผิดหวังเราก็เลยมองตีความมองคุณค่าของเราว่าลดลงหรือว่าหายไป
1: ใช่เลยค่ะตรงชั้นเรื่องของการรับรู้หรือการตีความเนี่ยค่ะมันก็เลยจะมีผลกับอารมณ์เยอะเพราะมันอยู่ต่อกันแล้วก็ทำให้อารมณ์เศร้าเนี่ยเป็นมากขึ้นแต่จริงถ้ามองลึกลงไปอีกชั้นนึงก็คือเรื่องของความคาดหวังบางคนคาดหวังความสัมพันธ์ว่าอยากให้ความสัมพันธ์ดีไปผูกกับอีกคนนึงแต่จริงภายในใต้ลึกที่เป็นเรื่องของความต้องการขั้นพื้นฐานของคนเราคนเราต้องการความรัก
0: ค่ะ
1: อันนี้ค่ะจริงๆแล้วคือสิ่งที่เราต้องการคือความรักเพียงแต่ว่าบางทีเขาไปผูกกับคนอีกคนนึงเขาก็เลยเหมือนรู้สึกว่าคนนั้นเนี่ยให้ความรักเขาแต่จริงความรักเนี่ยมันมีอยู่รอบตัวเราถ้าเราจะรับรู้แล้วรับความรักจากผู้อื่นที่เขาก็ยังรู้สึกดีกับเราหรือว่ากับความรักกับตัวเองก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะได้เติมอาหารใจให้กับตัวเองมันก็จะเปรียบเทียบคล้ายๆกับว่าเราต้องการความรักเนี่ยเหมือนเราชอบกินอาหารรสอร่อย
0: ค่ะ
1: เห็นแต่ว่าจะมีกุ๊กคนนึงเนี่ยที่เขาฝีมือดีแล้วทำให้เราแบบถูกใจโอ้ติดใจรสชาตินี
0: ้
1: ใช่ใช่ค่ะแต่พอกุ๊กคนนี้เขาไม่ทำให้เราแล้วเขาย้ายร้านหนีไปไหนแล้วไม่รู้ไปเปิดที่ใหม่แต่เราหิวเนี่ย
0: ค่ะ
1: เราก็ยังต้องการความรักเราก็ยังต้องการอาหารเราจะเริ่มทำยังไงจะเริ่มมองหาร้านใหม่คนใกล้ตัวนะคะหรือว่าพื้นฐานอะไรนะคนที่ทำให้ตั้งแต่ในอดีตพ่อแม่ก็ยังเป็นคนสำคัญรวมทั้งตัวเราเองก็เริ่มหัดทำอาหารอร่อยๆให้ตัวเองกินได้นะคะ
0: โอ้ค่ะสุดท้ายเราไม่ต้องงอกุ๊กแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: เราแกะสูตรเราทำเองได้เลยต่อไปนี้เราไม่ต้องงอเขาแล้วแต
1: ่
0: ถ้าวันนึงเราเจอกุ๊กที่ทำอาหารอร่อยอีกเราก็อ่านก็ดี
1: ใช่
0: แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่สามารถกินอาหารอร่อยได้อีกถ้าไม่มีคนคนนั้น
1: ใช่
0: เพราะเราทำอาหารเองไปแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: คุณหมอเปรียบเทียบแบบนี้นี่ถ้าเป็นเรื่องของกินนี่อามันเข้าใจทันทีเลยค่ะ
1: ในความต้องการพื้นฐานก็เหมือนอาหารใจแบบนึงค่ะ
0: เราจะสามารถประยุกต์เอาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเสถียรโมเดลอะค่ะมาใช้ดูแลคนที่อกหักอย่างไรได้บ้างอะคะ
1: ก็คือในฐานะคนใกล้ตัวแล้วก็กับคนที่อยู่ในสภาวะอกหักแยกกันได้นะคะ
0: ค่ะ
1: จริงถ้าคนใกล้ตัวเนี่ยคืออันดับแรกก็คืออาจจะเข้าใจคนที่อยู่ตรงหน้าก่อนอย่างสมมติว่าคนที่อกหักมาปรึกษานะคะคนใกล้ตัวเนี่ยจริงๆแล้วค่ะจะมีมุมมองที่สามารถมองในมุมต่างๆได้ง่ายกว่าเจ้าตัวเองนะคะก็อาจจะให้เขาเห็นถึงความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาคิดรวมถึงความคาดหวังแล้วก็เรื่องของตัวความต้องการภายในพื้นฐานอาจจะใช้วิธีใช้คำถามหรือว่าให้จับจากคำพูดเขาก็ได้ที่เขาจะพูดว่าเออเนี่ยไม่มีใครรักฉันอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะเห็นว่าอ๋อจริงๆสิ่งที่เขาต้องการคือความรักก็จะสะท้อนถึงความต้องการภายในให้เขารับรู้ได้ด้วย
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็คือมุมที่คนที่เป็นผู้ฟังนะคะที่จะรับรู้ตรงนี้และสะท้อนให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบได้
0: เหมือนกับเราทำหน้าที่เป็นกระจก
1: ใช่ค่ะ
0: สะท้อนให้เขาตัวเขาเองถูกไหมคะแต่เราไม่ได้เป็นคนเอาคำตอบว่ามาเดี๋ยวฉันจะวิเคราะห์ให้เธอน
1: ะ
0: ต้องการแบบนี้เธอคาดหวังแบบนี
1: ้
0: แต่เราแค่เหมือนกับใช้วิธีการรับฟังพูดคุยสอบถามโดยที่มีโมเดลตัวนี้เกี่ยวกับเรื่องหัวข้อต่างๆประเด็นต่าง
1: ๆใช่ค่ะ
0: แล้วก็ถามเขาเพื่อที่สุดท้ายพอเขาตอบคำถามเองเขาก็ได้เจอคำตอบเองว่าเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่ค่ะแล้วเมื่อไหร่ที่เราเข้าถึงความต้องการภายในพื้นฐานเนี่ยมันจะเหมือนกับเชื่อมกับความรู้สึกถึงพลังชีวิตบางคนก็จะรู้สึกอ๋อเขาเริ่มเห็นประเด็นที่เขาต้องการจริงๆแล้วมันก็สามารถตอบสนองกับตัวเขาเองได้จริง
0: ๆพอคุณหมอใช้สเตียโมเดลตัวนี้ค่ะแล้วถามอาบันไปปุ๊บคุณหมอค้นพบว่าอาบันเนี่ยต้องการความรักแล้วพออาบันเนี่ยได้รับคำตอบโดยการที่สะท้อนผ่านคำถามของคุณหมอเข้าใจอ๋อฉันต้องการที่แท้ฉันต้องการเป็นที่ยอมรับต้องการเป็นคนสำคัญต้องการถูกรักแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยอาบันได้อย่างไรต่อไปหรอคะ
1: การเข้าใจตัวเองผ่านความรู้สึกตรงนี้ค่ะจริงๆการที่พูดคุยเนี่ยมันเหมือนเป็นคำพูดนะคะแต่จริงๆมันจะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ในนี้ด้วยอย่างเช่นเวลาที่เราสัมผัสความรักได้เนี่ยบางทีมันจะมีความรู้สึกที่ผ่านร่างกายถ้าถามคุณอาบันตอนที่รู้สึกว่าเอ๊ะนึกถึงความรัก
0: ค่ะอ
1: ย่างเราอาจจะรักใครหรือเป็นความรักความรู้สึกดีกับตัวเอง
0: ค่ะ
1: มันมีความรู้สึกผ่านร่างกายที่รับรู้ยังไงได้บ้างนะคะ
0: มันจะมีความรักหลายแบบค่ะถ้ามันเป็นช่วงหวือหวาอย่างเงี้ยค่ะก็จะสึกกระชุ่มกระชวยอาจจะเหงื่อแตกตื่นเต้นมือสั่นใช่มั้ยคะไปเดทก็อาจจะแบบพูดผิดพูดถูกแบบหายใจรัวๆใช่มั้ยคะ
1: ใช่ๆ
0: แต่ประเภทที่2มันจะเป็นภาษาทางกายของอาบันคือมันรู้สึกเหมือนเรามีพลังอะค่
1: ะ
0: แล้วเราจะแต่พลังนั้นมันไม่ได้มาพร้อมกับความรุ่มร้อนอะไรมันจะมาพร้อมความเย็นๆสงบมั่นใจเชื่อมั่นมั่นคงเหมือนมีพลังอำนาจในการทำสิ่งต่างๆเพราะเราเชื่อในตัวเองอะค่ะแต่การเชื่อในตัวเองมันก็คือนำมาสู่การรักตัวเอง นั้นคืออบ

0: มันจะรู้สึกมันเป็นความรักความรู้สึกทางกายที่ต่างกัน
1: ใช่ค่ะบางทีอย่างแรกมันอาจจะมีคล้ายๆความคาดหวังอยู่ด้วยแบบเขาจะมองเรายังไงนะเหมือนตอนแรกที่คบกันแล้วมีเรื่องของการ
0: เขาจะประทับใจไหมถ้าเรากินข้าวเยอะหลายขนาดนี้เนี่ยกินไปเยอะเหลือเกิน
1: ใช่ค่ะแต่ตอนที่รู้สึกสัมผัสความรักแบบเย็นๆรู้สึกอบอุ่นใจ
0: ค่ะ
1: มันมีพลังงานอะไรบางอย่างอันนี้ค่ะที่มันอยู่ในตัวคุณอาบันเองอยู่แล้วแล้วจริงเราแค่สัมผัสสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเองแต่ตอนแรกมันเหมือนเขาเป็นคนช่วยให้เกิดความรู้สึกนี
0: ้
1: แต่จริงความรู้สึกเนี้ยอยู่ในตัวคนทุกคนอยู่แล้ว
0: อ๋อทุกคนมีความรู้สึกนี้อยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าอย่างคุณหมอหรือว่าของคนอื่นที่ใช้สเตียโมเดลเนี่ยค่ะคือจริงๆใช้คำว่าโมเดลเนี่ยแต่จริงๆไม่จำเป็นที่จะต้องใช้โมเดลแบบนี้เป๊ะๆแต่ว่าเป็นรูปแบบคำถามหรือความเจตนาดีปรารถนาดีในการช่วยเขาให้สะท้อนให้รู้จักตัวเองมากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: มันก็จะดึงสิ่งที่คุณหมอบอกว่าเขามีความรักความรู้สึกแบบนี้อยู่แล้วให้ปรากฏออกมา
1: ใช่ค่ะแต่จริงๆถ้าให้คนที่มีประสบการณ์ตรงนี้สามารถดูแลตัวเองได้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดมันจะมีที่สอนเกี่ยวกับทางด้านนี้โดยตรงก็อาจจะเหมือนคล้ายๆเข้าไปให้คำแนะนำตรงนั้นได้อย่างมีแนวทางที่ถูกต้องแต่ถ้าในพื้นฐานของคนที่ช่วยเบื้องต้นเนี่ยหวังคิดว่าการรับฟังก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญแล้วยังไม่ต้องไปคาดหวังตัวเองเยอะได้แต่อันนี้ที่คุยเหมือนว่าอาจจะในสถานที่คนที่เขาจะเรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเองเขาก็จะเหมือนกับพอสัมผัสตรงเนี้ยเขาก็จะเห็นว่าอ๋อมันมีสิ่งที่สำคัญซ่อนอยู่ในใจเขาเองอยู่แล้ว
0: เหมือนที่คุณหมอบอกว่าเป็นภูเขาน้ำแข็งที่เป็นปลายโผล่ยอดออกมาจากทะเลเนี่ยตอนแรกถ้าเราเห็นแค่นี้เราจะไม่เข้าใจแต่การที่เราได้ทำความเข้าใจเบื้องลึกของเราทั้งหมดเนี่ยทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมที่มาของเราด้วย
1: ใช่ใช่
0: พอเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยมันสามารถทำให้เราปรับพฤติกรรมที่โผล่ขึ้นมากันได้ไหมคะ
1: จริงๆอันดับแรกที่อยากให้ใช้คือการเข้าใจตัวเองแล้วเราค่อยๆเห็นแต่ละชั้นของสิ่งที่อยู่ภายในใจเราเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะคะเริ่มต้นจากภูเขาน้ำแข็งของตัวเองก่อนนะคะอย่างเช่นเห็นอารมณ์ความที่ซ่อนอยู่ภายในจริงอารมณ์ของเราจะมีหลายอย่างเวลาที่อกหักก็อาจจะมีทั้งเสียใจน้อยใจโกรธหรืออะไรที่อยู่ภายในนะคะถ้าค่อยๆสำรวจหลายๆอารมณ์แล้วก็จะสัมผัสอารมณ์ที่อยู่ภายในได้บางคนก็จะมีอารมณ์ที่มีผลกับอารมณ์อย่างบางคนเสียใจก็รู้สึกไม่ดีที่ตัวเองเสียใจอีกมันก็จะมีอารมณ์เข้ามาซ้อนใช่ค่ะคือถ้าทันอารมณ์ที่มันซ่อนอยู่หลายๆตัวก็จะเหมือนค่อยๆคลี่คลายอารมณ์ที่อยู่ภายในได้แล้วก็อาจจะมาดูที่กระบวนการความคิดการตีความอาจจะตีความตัวเองอ๋อมีเรื่องอกหักอ๋อแสดงว่าเขาไม่มีคุณค่าแล้วก็จะมีเรื่องของความคาดหวังของเขาอาจจะคาดหวังให้แฟนกลับมาดูแลความสัมพันธ์ดีเหมือนเดิมแต่แฟนก็อาจจะไม่อยู่แล้วจะทำให้เขากลับมาให้เห็นความต้องการของตัวเองอย่างเช่นความต้องการของตัวเองอย่างเป็นเรื่องของการอยากได้รับความรักนะคะก็คือเหมือนสัมผัสความต้องการภายในของตัวเองได้มันก็จะสัมผัสถึงว่าจริงเมื่อไหร่ที่เขารักตัวเองได้เขาก็จะรู้สึกถึงพลังงานภายในที่เป็นตัวตนอยู่ภายในเนี่ยได้รับอาหารใจตรงนั้นด้วยนะคะ
0: คุณหมอคะเมื่อกี้เนี่ยคือพูดถึงคนที่มีการอกหักไปแล้วคือกำลังอกหักอยู่แล้วก็ต้องการการเยียวยาทีนี้ในสำหรับคนที่เขายังไม่ได้อกหักค่ะคือเขาอยู่ในความสัมพันธ์แล้วคุณหมอมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะที่จะทำให้เขามีความเข้มแข็งในจิตใจของตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้อ่อนไหวหรือว่าหวั่นไหวง่ายต่อความไม่เป็นดั่งใจในความสัมพันธ์นะคะ
1: จริงๆความรักเนี่ยโดยพื้นฐานก็ทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจนะคะ
0: ค่ะ
1: แต่เมื่อไหร่ที่ความรักจะเป็นทุกข์ก็คือมีการยึดติดแล้วสิ่งที่คิดว่าจะได้รับมันไม่ได้รับอีกนะคะที่ทำให้เกิดเรื่องของการอกหักอาจจะทำในที่คบกันแล้วก็รู้สึกว่ายังดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ไม่ได้ยกความรู้สึกรับผิดชอบความสุขของเราให้ฝ่ายหนึ่งดูแลทั้งหมด
0: ใช่เลยค่ะเราไม่ได้ยกความสุขของเราให้กลายเป็นความรับผิดชอบคนอื่นโดยทั้งหมด
1: ใช่ค่ะ
0: เราเองก็มีหน้าที่ที่จะคอยปกปักดูแลความรู้สึกและความสุขของเราด้วยเช่นเดียวกัน
1: ใช่เลยค่ะตัวนี้เป็นประเด็นสำคัญที่จะทำให้ยังสามารถรักผู้อื่นแล้วเราก็รักตัวเองร่วมกันไปด้วยทั้งสองด้าน
0: ค่ะไม่ได้แบบว่าเลิกรักตัวเองเพราะไปรักคนอื่นหมดเลย
1: ใช่ค่ะและการรักเขาก็ไม่ได้ว่าจะเสียเราไปหรือว่าจะต้องรักเขาหมดนะคะแต่เราก็ยังรักทั้งตัวเองและรักเขาได้แล้วก็ยังรู้สึกปรารถนาดีกับเขาอยากให้เขามีความสุขไม่อยากให้เขามีความทุกข์เหมือนกับที่เราปรารถนาดีกับตัวเองแล้วอยากให้เรามีความทุกข์เหมือนกัน
0: อาบันจะเห็นสังเกตอยู่หลายครั้งว่าคนที่เขารู้สึกไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ไหนก็ตามเนี่ยเขาจะแทบแบบพบกับความสุขที่สมบูรณ์แบบได้ยากมากนั่นเป็นเพราะว่าเขาคาดหวังว่าอะถ้าคุณเป็นแฟนหรือคุณเป็นสามีหรือเป็นภรรยาของเราแล้วเนี่ยเรามอบหมายแล้วนะชีวิตของเราอยู่ในมือของคุณทำให้เรามีความสุข แล้วทำให้ความสุขเนี่ยเราก็มีความคาดหวังมีเช็คลิสต์มาเลย1 2

0: สองสามสี่ต้องทำแบบนี้ต้องไม่ทำแบบนี้แต่ขณะเดียวกันเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนที่เราเองก็ไม่ได้มีใครที่สามารถมาคาดหวังบังคับให้เป็นดั่งใจได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้เรารู้ว่าเราไม่สามารถที่จะยกหน้าที่ของการที่ทำให้ตัวเราเป็นความสุขเนี่ยอยู่ในมือคนอื่นได้อย่างเดียวม
1: ัน
0: ก็จะทำให้เราเขาเรียกว่ามีโอกาสตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะอกหักหรือว่าเสียใจหรือผิดหวังได้น้อยลง
1: ใช่ค่ะก็กลับมาดูแลตัวเอง
0: ค่ะคุณหมอคะอาบานสงสัยว่านอกเหนือจากโรคซึมเศร้าอะค่ะคนที่เขาอกหักเนี่ยเขามีโอกาสที่จะเป็นโรคทางจิตเวชอย่างอื่นได้ด้วยไหมคะจากการอกหักเนี่ยค่ะ
1: ค่ะก็คือถ้าพื้นฐานเขาอาจจะเคยเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนหรือว่าอาจจะมีลักษณะที่สารสื่อประสาทแปรปรวนแล้วพอมีเรื่องกระทบจิตใจเนี่ยก็อาจจะไปกระตุ้นทำให้เกิดโรคได้นะคะอย่างเช่นโรคซึมเศร้าที่จะมีเกณฑ์การวินิจฉัยที่จะมีอาการหลายๆอาการอย่างเช่นเศร้าเบื่อหน่ายแล้วก็นอนไม่หลับทานไม่ได้รู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองอันนี้ค่ะก็คือจะทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้นแล้วรวมถึงบางคนก็อาจจะมีกลุ่มอาการอีกขั้วนึงที่ของด้านโรคซึมเศร้าก็อาจจะมีอารมณ์สองขั้วได้บางคนผิดหวังเสียใจแต่ก็อาจจะมีการพยายามปรับตัวแล้วไปใช้เงินเยอะขึ้น
0: ช้อปปิ้งใช้เงิน
1: พยายามหาความสุขหรือว่าคล้ายๆว่าพยายามปรับใจตัวเองแต่กลายเป็นว่ารู้สึกมั่นใจตัวเองหรือรู้สึกดีกับตัวเองมากเกินไปจนกลายเป็นเกิดผลเสียนะคะอย่างมั่นใจว่าตัวเองจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้แต่ว่าจริงก็ใช้เงินเกินตัวและเกิดปัญหาตามมาแล้วก็ส่วนนึงถ้าเขามีแนวโน้มที่จะสารสื่อประสาทแปรปรวนอย่างคนเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์หรือไปกระตุ้นเป็นเรื่องของภาวะโรคทางอารมณ์ก็คือโรคซึมเศร้าแล้วก็โรคอารมณ์สองขั้วค่ะ
0: เป็นไปได้ไหมคะว่าคนคนนึงที่เขาไม่ได้มีปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของสารสื่อประสาทที่บกพร่องหรือทำงานผิดอะไรเลยแต่สามารถที่จะเป็นโรคจิตเวทได้จากการอกหักค่ะอย่างเดียวเพียวๆเลยคือไม่ได้มีปัจจัยทางพันธุกรรมไม่ได้มีปัจจัยอื่นคือแค่อกหักมากก็เลยเป็นโรคจิตเวทเนี่ยค
1: ่
0: ะ
1: ก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการการปรับตัวคือถ้าบางคนอาจจะให้คุณค่ากับความสัมพันธ์เยอะเหมือนคล้ายๆเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตสำหรับเขามันก็คือเหมือนผลกระทบที่รุนแรงมาก
0: ค่ะ
1: อันนี้ค่ะมีการแปลความหรือให้คุณค่าเยอะก็จะมีโอกาสได้เหมือนกันก็เพราะว่าถ้าไม่ได้มีพื้นฐานที่จะเจ็บป่วยมาก่อนแต่ว่าเขารู้สึกถึงความหนักหน่วงหรือรุนแรงของสถานการณ์นั้นก็อาจจะทำให้เกิดโรคได้นะคะแต่นี่ก็เป็นแต่ละบุคคลนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของสุขภาพด้วยที่อาจจะมีแนวโน้มที่จะคิดในแง่ลบก็อาจจะทำให้มีเสริมจากสุขภาพที่เป็นมุมมองความคิดการปรับตัวของตัวเองจากในอดีตแล้วก็มีผลกับเวลามีปัญหาเยอะๆแล้วก็ทำให้เกิดอาการในปัจจุบันได้นะคะ
0: อาบันเชื่อว่าตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตอนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมมากๆเลยนะคะเพราะว่าได้ทั้งคำแนะนำได้ทั้งรู้เรื่องของการที่จะตระหนักรู้เท่าทันความรู้สึกของตัวเองถึงแม้ว่าคนทั่วไปอย่างเช่นอาบันเนี่ยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอาจจะไม่เข้าใจเรื่องของการเอาสเตียโมเดลมาใช้แต่ละข้อเลยแต่ว่าคนทั่วไปอย่างอาบันก็สามารถที่จะถอดใจความได้ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันคือเรื่องของการทำความเข้าใจตัวเอง
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะเมื่อเราเข้าใจตัวเองเราก็จะเข้าใจถึงที่มาของพฤติกรรมที่เป็นเสมือนยอดภูเขาน้ำแข็ง
1: ใช่ค่ะ
0: ที่โผล่ขึ้นมาว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไร
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตรงนี้มันพอเราเข้าใจปุ๊บเราก็จะสามารถกลับไปแก้ที่ต้นตอได้หรืออย่างน้อยมีความพยายามในการที่จะปรับรีแอคชั่นของเราต่อปัจจัยที่มากระตุ้นเราต่างๆได้ด้วย
1: อืมใช่ค่ะแล้วก็อย่างไรก็ตามนะคะถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะพยายามจะเข้าใจตัวเองแล้วแต่รู้สึกติดขัดหรือว่ายังเกิดคำถามหรือกลายเป็นความคิดวนๆไม่แน่ใจจะหาทางออกยังไงก็สามารถมาปรึกษาแพทย์ที่จะช่วยกันมองประเด็นตรงนี้ได้นะคะ
0: ก็คือตอนนี้ไม่ต้องกังวลไปแล้วว่าโอ้เราไม่รู้จะต้องคิดยังไงเพราะว่าเราอ่อนแออยู่ตอนนี้คิดโมเดลคิดอะไรไม่ออกจริงๆก็คือมาหาจิตแพทย์และจิตแพทย์ก็คือจะเป็นผู้ทําหน้าที่คอยช่วยเราในการซักถามทําให้เราเข้าใจตัวเรามากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: ก็บรรเทาอาการอกหักเจ็บปวดของเราได
1: ้ใช่เลยค่ะ
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนะคะวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะแต่ว่าตอนหน้าเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมานำเสนอท่านผู้ชมอีกอย่าลืมติดตามรายการปลดชนวนป่วนใจสำหรับวันนี้เราสองคนก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

อาหารง่ายๆและผู้ชายที่ชื่อบุญชูคือการโคจรมาพบกันของวิกฤตกับโอกาสเพราะบางครั้งจุดเปลี่ยนในชีวิตก็อยู่เพียงแค่พลิกฝ่ามือ

0: สวนมะม่วงจำนวน7ไร่คือมรดกที่ดินที่บุญชูได้รับมาจากผู้เป็นพ่อมรดกที่พ่วงมากับละครชีวิตเรื่องเดิมๆของคนเป็นเกษตรกร
1: ผลผลิตมันก็ได้แต่ว่าหักค่าใช้จ่ายแล้วเราไม่คุ้มเพราะว่าการลงทุนครั้งเนี่ยมันเยอะมากเพราะว่ามันต้องครั้งแรกก็ต้องแต่งกิ่งพอแต่งกิ่งปุ๊บเราก็ต้องใส่สารพอใส่สารแล้วก็ฉีดดึงช่อดึงดอกดึงใบมันหลายขั้นตอนนะพอผลผลิตเราได้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ทันกระแสตลาดเขาเนี่ยเราก็ขายไม่ได้การขายไม่ได้คือว่าเราก็ต้องเป็นหนี้เพราะว่าเคมีเราต้องไปเอาเขามาก่อนบางครั้งเราต้องเงินเราไม่มีเราก็ไปเอาเขามาก่อน
0: มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้เบอร์4โชคอนันต์และเพชรบ้านลาดทั้งหมด700ต้นกลายเป็นการลงแรงที่ศูนย์เปล่า
1: เนี่ยที่สุดก็คือสีทองแล้วห่อไว้อย่างสวยเนี่ยราคา3บาทเขายังไม่ซื้อเลยครั้งแรกที่จัดการคือเอามาทําต้มแผ่นพอมันไม่ไหวแล้วมันเน่ามันเยอะมากเลยมันทําไม่ไหวเลยแล้วก็ต้องปล่อยทําเป็นปุ๋ยไปพอร่วงมาปุ๊บเนี่ยวัน2วันมันก็เริ่มเน่าแล้วเราก็ต้องหาวิธีคือวิธีเดียวคือต้องทําปุ๋ยความคิดตอนนั้นโอ้โหเราต้องเอาเงินที่เราลงทุนไปมาทิ้งในส่วนของเราเองเหรอเนี่ยนึกในใจ

0: ก็คิดอย่างเดียวคือว่าเราจะต้องตัดทิ้งความคิดครั้งแรกเลยโละทิ้งจะทำนาแต่ปีเนี้ยการทำนาราคาข้าวมันเนี้ยเหลือแค่ 6,000 5,000 6,000 การลงทุนรายนึงอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 7,000 กว่าบาทดูแล้วมันไม่คุ้มหมดหวังฉะนั้นหมดหวังจริง
1: ๆตาชูจะขายมะม่วงเหรอ
2: เอ้ยไปแล้ว
0: นั้นก็แบกมะม่วงไปก็ไปหาที่ขายแล้วแหละตลาดมัธยมเรานี่แหละป้าคนนึงเขาขายไข่มดแดงเขาวางเป็นถ้วยพี่ก็ยังมองอยู่โอ้มันจะขายได้หรือมันไอ้มดแดงเนี่ยความคิดในใจนึงตู้มะม่วงเราไม่ได้ละ
3: กระทงเลยป้าขอสองกระทงป้ากระทงเท่าไหร่เนี่ย40 บาท
0: จ้ะพอคนมาซื้อเนี่ยมะม่วงแล้ว10 บาทเนี่ยขายไม่ได้ของเขาเนี่ย40 บาทโอ้โหแงะไปที

0: ป้าป้าขายมดมีเนี่ยวันๆก็บอกโอ้โหมันเพาะขายแล้วไอ้หนูเขาว่าป้าว่างั้นเราบอกว่าป้าเราป้าเอามาจากไหนเขาบอกว่าโอ้ยป้าบ้านป้ามีสวนน้ำว่างป้าก็สอยในสวนน้ำว่างของป้าแหละนี่คือจุดเปลี่ยนของพี
1: ่แฟนบอกเฮ้ยในตลาดก็ขายมดได้ว่ะก็เลยแบบทำไงดีวะอย่างนี้ก็เลยแบบลองเลี้ยงกันไหมก็คุยกันสองคนว่าลองเลี้ยงกันไหมบอกก็ลองเลี้ยงดูว่างี้เนาะ
2: ก่อนหน้านี้บุญชูเคยเชื่อว่ามดแดงคือศัตรูตัวสำคัญของมะม่วงแต่เมื่อราคาของไข่มดแดงดีกว่ามะม่วงหลายเท่าตัวบางครั้งการแก้ไขปัญหาคือการหันหน้ากลับไปเป็นมิตรกับศัตรูจากที่เคยฉีดพ่นยาเพื่อฆ่าให้ตายก็เปลี่ยนเป็นออกตามหามดให้มาอยู่ด้วยกัน
0: ผมว่ามะม่วงแล้วก็พี่ก็ใช้เคมีไปเยอะเนาะมันก็ไม่ค่อยมีมดอะไรพยายามคิดของตัวเองว่าทำยังไงจะให้มดมันมีเยอะๆนั่นแหละ

คิดว่าบนเขาเนี่ยมันเพราะอากาศมันแห้งแล้งมันสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้มันน่าจะขยายพันธุ์ของมันจะดีกว่าบนข้างล่างว่ามันต่างถิ่นกันมันไปถึงแล้วมันต้องขยายรังมันต้องทำรัง

0: มดแดงถูกนำมาปล่อยตามโคนต้นมะม่วงถึงจะยังไม่แน่ใจในเส้นทางข้างหน้าแต่การคว้าทางเลือกย่อมหมายถึงโอกาสรอดบุญชูเริ่มคิดค้นเพื่อหาทางเอามดแดงมาเป็นเพื่อน
1: จากการที่เราเกลียดมดแดงอย่างมากเลยกับกายเราต้องกลับมาคิดเป็นมิตรกับเขาต้องรักเขาให้มาก
0: การเข้ามาของมดแดงสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับบุญชูมากกว่าที่คิดคุณอุปการอย่างแรกคือการตัดขาดจากยาฆ่าแมลงเพราะมดแดงช่วยกำจัดเพลี้ยศัตรูตัวฉกาจที่สร้างความเสียหายให้กับช่อมะม่วง
1: ผลผลิตของมะม่วงเนี่ยดีขึ้นเยอะมากเลยมดแดงมันจะไปอยู่ตามช่อเพราะไอ้แมงต่างๆที่จะไปจับกินช่อกินดอกมันเนี่ยไปเจอมดแดงเนี่ยมดแดงก็มันก็ไม่กล้าเข้าไปจะไม่มีเพี้ยเลยตอนนี้เพี้ยน้ำมันเพื่อแป้งนี่จะไม่มีเลย
0: คุณอุปการอย่างที่สองคือผลผลิตของมะม่วงที่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากมายแม้ราคาจะตกต่ำอย่างไรก็ถือว่าเป็นอิสระจากต้นทุนแล้ว
1: ถึงว่าราคามันจะต่ำหน่อยนึงแต่ว่าต้นทุนของเราเนี่ยไม่มีเลยจริงๆผิดกับปีที่แล้วมาที่ยังไม่คิดเลี้ยงมดแดงนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยใช้ต้นทุนสูงมากในเรื่องของยาฆ่าแมลงในเรื่องของฮอร์โมนต่างๆเนี่ยใช้เยอะมากพอกลับมาเลี้ยงมดแดงให้มันอยู่ระบบนิเวศของมันเนี่ยต้นทุนการทำมะม่วงอ่ะที่นี่จะไม่ค่อยจะไม่มีเลยครับ
0: และประการที่3คือรายได้จากการขายไข่มดแดงที่พอๆกับมะม่วงทุกวันนี้สวนของบุญชูคล้ายป่ามากกว่าสวนเพราะมดแดงชอบความร่มรื่นและอากาศเย็นทุกอย่างจึงถูกจัดวางให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของมดแดง
1: ตัดแต่งกิ่งมะม่วงนี่เราต้องช่วงปลายเนี่ยจะให้มันทึบไว้ให้กิ่งมันติดกันคือว่าส่วนมากแล้วมันจะอยู่อาณาเขตของใครของมันการขึงเชือกแบบเนี้ยให้มันเดิน

0: มดแดงเป็นสัตว์เลี้ยงง่ายลำพังเรื่องอาหารก็นับว่าประหยัดกว่าการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นหลายเท่าตัวขอเพียงแค่น้ำเปล่าเพียงเท่านี้มดแดงก็อยู่ได้แต่สูตรเด็ดของบุญชูคือการเพิ่มข้าวคลุกปลาทูในเมนูหลัก
1: ข้าวคลุกปลาทูเนี่ยปลามันจะหอมมดมันเนี่ยมันได้กินปลาแล้วมันจะมีความกระตุ้นว่ามันอยากจะกินมากกว่าอย่างอื่นถ้าให้พวกกระดูกสัตว์เนี่ยมันจะกินอยู่มันอยู่ตรงนั้นมันไม่สามารถจะคาบขึ้นไปรังได้วันนึงก็ใช้2ตัวซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับเลี้ยงอย่างอื่นแล้วรายจ่ายมันน้อยกว่า
0: การเลี้ยงมดแดงสำหรับบุญชูคือเวทีของการเรียนรู้ที่ไม่จบสิ้นอะไรที่ดีก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ
1: ์เมื่อก่อนนี้ก็จะให้ทุกต้นเลยเพราะว่าการให้ทุกต้นเนี่ยมันเผื่อจะให้หมดมันช้าแล้วก็มันเปลืองอาหารมากกว่าให้กองกลางส่วนข้าวเนี่ยก็จะให้เป็นจุดๆไปแต่ว่าน้ำเนี่ยที่นี่จะให้ตีห้าต้นให้จุดนึงโดยการใช้แขวนนะแต่ก่อนจะตัดขวดแปะกับต้นมะม่วงการตัดขวดกับแปะต้นมะม่วงเนี่ยเวลาใบมงใบไม้มันร่วงใส่เนี่ยน้ำมันเสียไวนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นวิธีเอาขวดทั้งขวดเลยแล้วก็มาตัดตรงกลางให้มันเป็นรูให้มันเดินเข้าไปกินเองนั่นคือว่าน้ำจะเสียน้อยก็ปรับเปลี่ยนวิธีเรื่อยๆหาจุดให้ได้พยายามจะหาจุดดีๆให้ได้ในการเลี้ยง

0: การฉีดน้ำใส่รังก่อนที่มดแดงจะวางไข่เป็นวิธีเพิ่มปริมาณมดแดงและช่วยขยายรังไปในตัวเพราะเมื่อมดแดงร่วงลงจากรังก็พร้อมที่จะไปสร้างรังใหม่ทันที
1: เพราะว่ามดแดงเนี่ยมันสื่อสารกันด้วยกลิ่นถ้าตัวนี้ไม่มีกลิ่นแปลกปลอมมามีกลิ่นของมันมันก็จะทำรังของมันไอ้ที่หางมาใส่ไว้เนี่ยมันก็จะรวมตัวกันไปทำรังของมันต่างหากแล้วก็เริ่มขยายไข่ของมันเราก็ได้รังเพิ่มขึ้นที่นี่จะใช้วิธีสังเกตเอาสังเกตเรียนรู้จากมดแดงโดยจริงๆเลยเรียนรู้ด้วยตัวเองและเรียนรู้จากพฤติกรรมของมดแดง

0: ความสัมพันธ์ระหว่างมดแดงและมะม่วงเป็นไปอย่างพึ่งพาทั้งสองฝ่ายต่างต้องพึ่งพิงถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน
1: มะม่วงเนี่ยใบมันจะใหญ่พอมันเจอเยื่อมดเนี่ยการแห้งของมันเนี่ยจะนานกว่าใบไม้อย่างอื่นถ้าใบไม้อย่างอื่นเป็นใบไม้เล็กๆเนี่ยถ้าเจอเยื่อมันปุ๊บเนี่ยมันจะแห้งไวการแห้งไวของมันแล้วมันก็จะย้ายรังไวกว่านั่นคือว่าผลผลิตมันจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่มะม่วงเนี่ยคือว่าใบมันแข็งแล้วใบมันนานแก่ใบมันนานแก่การทำรังมันจะนานกว่าถ้าเรารักษาระบบนิเวศของมันได้เนี่ยมันเกื้อกูลกันทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันก็ช่วยเหลือกันอยู่

เราได้ทั้งมะม่วงมะม่วงนี่ก็เป็นหลักมะม่วงที่คือว่ามันก็ปลอดสารพิษจริงๆและมดแดงนี่เราก็ได้เป็นส่วนที่รองลงมาจากมะม่วงแล้วก็มดแดงเนี่ยมันก็สามารถช่วยรักษามะม่วงระบบนิเวศของเราได้เป็นอย่างดีเลยเราจะไปคิดว่าเคมีจะช่วยได้อย่าง

0: ไข่มดแดงจะเริ่มเก็บขายได้ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับมะม่วงในสวนแต่จะยาวนานกว่าคือตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมเมื่อไหร่ที่รังมีลักษณะกลมมนมีใยขาวๆเผยออกมาให้เห็นรอบๆรังนั่นแสดงว่าได้เวลาที่จะสอยไข่มดแดงแล้ว
1: ก็ลักษณะของมันก็ใบมันจะเริ่มแห้งๆหน่อยๆแล้วก็มันจะชักใยเต็มรังของมันเลยแล้วรังของมันเนี่ยมันจะกลมกว่าปกตินั่นแหละคือว่าใช้ได้แล้ว

ส่วนมากไอ้มดแดงเนี่ยไข่ของมันเนี่ยมันจะอยู่ท้ายรังเองตรงบนมันจะไม่ไข่แต่มันไข่อยู่ช่วงท้ายแล้วก็ค่อยๆแย่ท้ายแย่ๆลงมาแล้วพอรังมันไม่แตกเนี่ยเดี๋ยวมันก็ปิดรังอย่างเก่ามันก็ไข่อย่างเก่า

การใส่คาร์บอนแดงก็ใช้ถุงปุ๋ยตัดแล้วก็ใช้ลวดกดเป็นวงกลมแล้วก็ใส่ติดกับไม้แล้วก็สอยลงมาก็ใส่ถาดแล้วก็ใช้แป้งโรยถ้าเป็นแป้งข้าวเหนียวเป็นแป้งมันอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้เพราะว่าพอเจอเยี่ยวมันเนี่ยมันจะติดกับไข่เลยมันการคัดแยกมันจะยากทีนี้จะเลยใช้แป้งข้าวเจ้าเนี่ยพอเจอเยี่ยวปุ๊บเนี่ยพอมันเยี่ยวใส่เนี่ยแป้งมันจะเป็นเม็ดมันจะไม่ติดกับไข่มันจะการคัดแยกมันจะง่ายกว่าคือใส่คาร์บูสที่มันอ่ะมันจะขึ้นกัดเราไม่ได้แล้วก็มือเราเนี่ยมันต้องใส่ถุงมือด้วยถุงมือยางบางๆอ่ะงั้นแหละใช้ได้ถ้าเป็นถุงมือธรรมดามันกัดมันเกาะได้ถ้าเป็นถุงมือแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่เกาะเรามันลื่น

0: ราคาไข่มดแดงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ราคาขีดละ40บาทนับเป็นรายได้ที่ลงตัวสำหรับบุญชูและครอบครัว
1: แล้วอยู่ได้ค่ะนั้นเนี่ยเพราะว่าทุกปีเนี่ยพี่จะกู้หนี้ยืมสินเข้ามานะคะแต่ปีนี้ไม่มีได้ยืมเข้ามาไม่เคยกู้เลยเพราะว่าเราอยู่ได้เพราะนั้นเราไม่มีตังค์เราก็เท่าไปซอยมด
2: รายได้จากมดแดงก็ตั้งแต่ช่วงมกราถึงเมษาเนี่ยมันจะเป็นไข่เล็กไข่เล็กนี่ก็จะขายได้โลละ300เดือนนึงก็เฉลี่ยแล้วก็ประมาณ 8,000 กว่าบาทได้หลังจากนั้นก็เป็นไข่ใหญ่ไข่ใหญ่นี่ก็ขายได้โลถึงโลละ350ถึง400ไข่ใหญ่ได้ประมาณ3เดือนกว่า3เดือนก็เมษาพฤษภากรกฎาคมมิถุนาถึงมิถุนาไปมิถุนาได้ประมาณเดือนนึงก็ตก 10,000 กว่าบาทได้ขนาดนั้นมันก็เริ่มทํารังแล้วเนี่ยน้อยนึงก็ใช้ได้แล้ว
0: ทุกวันนี้สวนมะม่วงของบุญชูกลายเป็นสวนที่ส่งต่อแรงบันดาลใจในการเลี้ยงมดแดงให้กับเพื่อนเกษตรกรด้วยกัน
2: คนที่ทำมะม่วงคุกอยู่กับเคมีหลักๆเขาเลยเขาก็บอกว่าร่างกายเขาไม่ไหวแล้วเขาเจอเคมีไม่ได้ในตอนนี้เลยเขาก็หันกลับมาเลี้ยงมดแดงแล้วก็ทำระบบอย่างของที่นี่น้อยถ้าเกิดเราไม่ใส่เนี่ยมันจะการลุมมันจะมาลุมมายากหน่อยนึงผมให้น้อยใส่แบบนี้เลยเนี่ยวางแบบเนี้ยมันจะได้ตายกิ่งของมันให้มันลงมากินแล้วมันจะขึ้นวิ่งลงได้สบายเลยทีเนี้ย

0: ก็รู้จักกันมานานแล้วครับแต่ก็ได้ยินข่าวก็ทำไอ้มดแดงผมไม่ได้ไปดูสักทีเพิ่งไปดูเมื่อปีที่แล้วนี้ก็ไปดูก็เราว่าอายุมากแล้วไอ้ป่ามะม่วงเราก็มีอยู่แล้วเนาะเราก็มดแดงมาปล่อยมันก็คงจะดีเหมือนกันเราก็จะดูแลไปเรื่อยๆเพราะสารพิษเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็คิดว่างั้นก็เลยไปดูเขาก็กลับมาทำ
1: จากทางเลือกเล็กๆที่ต้องหาทางออกให้กับตัวเองในวันนั้นแต่เพียงแค่การคิดกลับด้านกลายมาเป็นทางสายหลักที่บุญชูสามารถแบ่งปันความรู้ให้กับคนอื่นๆได้ในวันนี
2: ้คนเราพอมันจะมีโอกาสเราต้องปล่อยคว้าก่อนไม่ใช่ว่ามันจะทำได้เลยอะไรเนี่ยเราจะไปคิดอย่างนั้นคนเรามันต้องกล้าที่จะทำมันถึงจะรู้ว่าถึงนั้นมันดีหรือไม่ดีก่อนจะสบายมันต้องลำบากก่อนนะคนเราเกิดมามันจะสบายเลยไม่ได้แล้วมันต้องผ่านความลำบากไปก่อนถึงจะสบายได้

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้า

0: อะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind พี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเรา

0: ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
1: สุดารัตน์ สารโรจิติค่ะชื่อเล่นชื่อดาอยู่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะตอนนี้อยู่ปี4เรียนคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ค่ะตอนนั้นที่มาทำโครงการสื่อศิลป์รู้จักทางอินเทอร์เน็ตค่ะทางเว็บไซต์มีข่าวอยู่แล้วก็เคยเข้าร่วมโครงการของสื่อศิลป์ปีแรกแม่โขงใส่น้ำแห่งชีวิตค่ะตีความมันแปลว่ายังไงคือแม่โขงเนี่ยมันเป็นแม่น้ำถูกไหมคนเราอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันจะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วแม่น้ำก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตก็คือธรรมชาติที่เข้ามาผูกกันแต่ว่าแล้วเราผูกกับแม่น้ำอะไรยังไงบ้างมีความผูกพันยังไงบ้าง
2: คือเข้าใจว่ามิติที่จะเห็นนี่นะครับนอกจากมิติทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาการใช้ชีวิตของคนสองฝั่งแม่น้ำโขงแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งถ้าเราจะมองให้มันลึกเข้าไปในงานสารคดีเนี่ยผมเสนอว่าเวลาเราดูแล้วเนี่ยนอกจากเราดูความเป็นไปของแม่น้ำโขงเนี่ยให้เราดูวิธีคิดของคนทำด้วยนะครับเพราะว่าวิธีคิดของคนทำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากวิธีคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวิธีคิดของคนหนุ่มสาวที่ตอนที่ทำนี่ยังเรียนไม่จบจากมหาวิทยาลัยซะด้วยซ้ำไปนะครับ
1: คือด้วยรูปแบบมันคือสารคดีเราจะไม่ได้แบบพยายามทำให้คนดูรู้สึกหรือว่าแมสเสจที่จะบอกก็คือแกต้องคิดอย่างนี้นะไม่เพราะว่าเราควรจะทำให้เขารู้ข้อมูลที่เรารู้ก็เหมือนกับที่การลงพื้นที่ของเราไปรู้เพิ่มเติมว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้นะมากกว่าที่จะบอกว่าเนี่ยแม่คงมีความเปลี่ยนแปลงแล้วทุกคนจะต้องช่วยกันรักษาแม่น้ำไม่ใช่อ่ะมันแค่แบบเฮ้ยมันเป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะมันแค่เป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะจะมีใครทำอะไรไหม
2: กรณีของการทำสื่อโดยนักศึกษาในกรณีประเด็นแม่น้ำโขงเนี่ยบางทีผมไม่ได้มองถึงปลายทางความสำเร็จมันอยู่ที่ชิ้นงานหรือว่าอยู่ที่ความเป็นชิ้นงานออกมาเป็นงานสารคดีหรือเป็นหนังสักเรื่องที่มีภาพสวยงามนะครับแต่ผมกลับมองว่าประเด็นหลักๆที่มันน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วน่าจะเป็นประเด็นแรกเลยก็คือการพาให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถในการผลิตสื่อเนี่ยเดินเข้าไปใกล้กับปัญหามากกว่าแต่เนี่ยพอการเปิดพื้นที่ตรงนี้เข้ามามันก็เหมือนการเปิดโอกาสให้เขานี่แหละเปิดโอกาสให้เขาพาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่บางทีเขาไม่เคยรู้จักพอเมื่อเขาไม่รู้จักเขาก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อเขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเขาก็จะอาจจะใช้ความรู้ความสามารถของเขาเชื่อมโยงปัญหาจากเมืองนี้เขาอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เขาได้ไปเห็นใหม
1: ่ที่นั่นมีอะไรบ้างมีคนแก่และเด็กแค่นั้นเลยแล้วก็แบบแม่น้ำคนหาปลาคือมันถามว่ามันมีอะไรพิเศษกว่าที่อื่นไหมทุกที่มันมีเสน่ห์ของมันที่แตกต่างคือแล้วแต่เราลงไปเจอแล้วมันไปได้อะไรมากกว่าคือถามว่าไปเจออ้าวแล้ววัยรุ่นหายไปไหนมันมีแต่คนที่เป็นแบบอายุ40 50ขึ้นแล้วแล้วกับเด็กแบบเด็กเล็กเลยอะไรเงี้ยถามว่าแล้วช่วงวัยกลางคนเนี่ยหายไปไหนมันก็เลยเป็นประเด็นว่าอ้าวเขาไปไหนกันทำไมถึงไม่มี

0: khu mưu vô tới mà học ngồi lái mọi người ở đây lái bạn được ở đây tôi nhây cái khó khăn đó. Con thưa mà chồng để pho để kim con thưa pho để khai
1: bạn đang nè nè nè
2: ไงเหรอป้าโซป้าอันนี้ป้าโซป้าโซป้าโซนี่เป็นยาปูจับบ่ป้าโต
3: สมัยก่อนนี่ป้ามันหลายหาก็ง่ายไปแป๊บเดียวก็ได้แล้วเป็นตากูมือนี่คนมันหลายบ้านนั้นบ้านนี้บ้านนั้นมันบ้านบ้านมันหลายหากินเหมือนกันใส่เวทใส่หม้องถ้าไผมองบ่หลายก็บ่ได้ไปพ่อได้กินแล้วพ่อก็ได้ขายแล้วพ่อก็ได้กิน
4: การหาปลาถือได้ว่าเป็นกิจวัตรของชาวบ้านตามุยอําเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีในทุกๆวันพรานปลาจะออกหาปลาทั้งเช้าและเย็น
3: สนิทปลากระโดดลงไปปลาที่สูญพันธุ์เลยคือมีเพื่อนปลาสมัยก่อนมันมีมีทุกพันธุ์บันปลาที่เคยเห็นมันบ่เห็นก็มีแล้วอยู่ๆมาเรื่อยๆ

0: ซ้ำริมริมควงโค้งซ้ำเอาแห่หน่อยไปตึกไปตึกไปยังได้สบายกูมือในตึกยากพอปามลดลงลดลงลดลงเป็นยังไปตากเรียนจะเป็นสาเหตุตัวยังบางคนก็มาจากเพื่อนเนี่ยมาจากคนช็อตแต่เป็นหลายอย่างนะ
1: พ่อวัยเล่าให้เราฟังว่าอุปกรณ์หาปลามีไม่มากเท่าทุกวันนี้แต่เนื่องจากปลาที่มีจำนวนลดน้อยลงจึงต้องมีอุปกรณ์อื่นเข้ามาเสริม
0: อุปกรณ์มาหลายตลอดกูมือมีที่มีอุปกรณ์หลายกว่าปัจจุบันจะมีพวกจิบมาเสริมพวกสดพวกก็จะสดนะมาป้ามันก็เริ่มน้อยลดน้อยลงมาเรื่อยแตกต่างกันแบบว่ากูห้ากับบัวได้บางมือไปห้ากับบัวได้จมโอ้ไม่มีเงินค่าน้ำมันเลย
2: เรือเครื่องประมาณอายุพ่อ16-17ปีมีเรือเครื่อง
0: ตอนอายุน่าอายุตอนนั้นประมาณเด็กหน่อยประมาณเจ็ดขวบประมาณ7ขวบ8ขวบไปกับพ่อไปกับลุงไปใส่เบ็ดที่ว่าไปใส่เบ็ดกำคองใส่เบ็ดปนูปนยังอันยาเสียบแล้วใส่ไปบัดนี้ได้ยินนี่พวกเกียร์ทางมาพวกเกียร์ทางได้ยินแต่เสียงรถกังปืนมาผู้ใหญ่ก็อยากเข็นรถนอนรถพวกรถเกียร์รถนั่งมานะก็พากันปูปลาเข้าไปเลยปูปลาไปหลัดเดินวงดูถ้าว่าตอนนี้ก็คือว่าอยู่บันดินก็ไปทาอยู่นะทาบนรถเห็นรถมาดีใจแล้วพอเอิญไม่ย่ามเบ็ดก็ไปอยากไปก็ว่าอยากเบิ่งบ่เคยเห็นรถนะ
3: ก็มีงัดมึงลาต่างกูเลยไอ้ดาต่างจ้าเด้อเดินน่ะบุ้นมึงก็เอานี่ลงกระดับไปลง
1: ถนนไม่เป็นเพียงแต่สะพานเชื่อมชาวบ้านตามุยกับสังคมภายนอกเท่านั้นแต่ยังนำพาเอาวัฒนธรรมค่านิยมใหม่ๆจนนำไปสู่การเข้าเมืองของคนในหมู่บ้าน
0: เดี๋ยวนี้หันสิไปหาผู้บ่าวหาผู้สาวกับหาหยังก็เข้าเขากรุงเทพเบิดก็ว่าถนนทางมาหอนความเจริญมาหอนแน่เขาก็แยกไปแยกไปนะเมื่อก่อนมึงมียังเลยมันก็ต้องอยู่ในบ้านเมื่อยังไปหาเฮ็ดหน้ากลับก็มานอนมันต่างกัน

0: บ้านนี่พ่อลูกโตขึ้นมากลูกไปว่าอยากมีกรุงเทพว่าถ้าเราสิเลี้ยงกล้วยบ่เลี้ยงได้ก็สิมีกรุงเทพใครก็บ่เลี้ยงน่ะห่วยก็มีโอกาสพ่อก็มีโอกาสเบิดแล้วหาเลยส่วนกับยายยายซะยังไงว่าแสนอันสิมีความสุขก็ซะขายเลยโดนแล้วขาย
1: อยู่บ้านนี่ฮะพ่อแม่ด่าหรือว่าหายหรือว่ายังก็ตามแต่เพิ่นก็ให้ดีนะเขาก็บ่ซื้อบ้านก็บ่ได้เศร้าหั่นนะมันจะพี่น้องย่างไปพี่น้องเอื้อมกินหยังๆตามสบายแต่ว่าบางคนก็ว่าม่วนลุงเถียงม่วน
2: ลุงพงได้ยังว่าหั่นโอ้ยลุงพงได้แล่นมาเลยเว้ย
3: หลังจากทํางานเป็นลูกจ้างดิ้นรนอยู่10ปีในเมืองใหญ่พี่กึ้นทองใบป้องพิมพ์ตัดสินใจกลับบ้านใช้ชีวิตตามวิถีเดิมของบรรพบุรุษไม่เพียงแต่การหาปลาเท่านั้นพี่กึ้นยังเป็นพ่อค้ารับซื้อปลาจากคนในหมู่บ้านแล้วนำไปขายต่อรวมถึงทำงานในสวนลำไยและงานรับจ้างทั่วไป

ว่ายังเกินยังหน่อยมันมีรถไมโครมียังถ้าเลนคือว่าเลนมันอุปกรณ์ของขุนบาทน้ำมันซื้อของอีบาอีบาที่เป็นลูกกลมๆหลังที่มีไอ้นั่นลูกกลมๆแบบว่ามันลอยน้ำมาแบบว่าพอเห็นพอเก็บมาเก็บมาให้ลูกเลนเมื่อขายคือโบลิ่งเสร็จนะแต่ว่าลูกมันแปรๆเลยขายแต่ว่าทุ่มหมดเอานะแต่ว่าตอนนี้มันบ่มีแล้วเด็กน้อยมันเล่นบ่เป็นเห็นยังก็บ่เป็น

0: เล่นอะไรเล่นโทรศัพท
1: ์เล่นเกม
0: เกมฮะต้นอ่ะ
1: เกม
0: ต้นเล่นเกมอะไร
1: เอ็กเบิร์ด
0: ฮะ
1: เอ็กเบิร์ด
0: เอ็กเบิร์ดคนเดียวเล่นอะไรบ้าง
1: เตะฟุตบอลค่ะ
0: เตะบอลมีเกมเตะบอลด้วย
1: ค่ะ
0: เตะบอลเล่นเกมอะไรอ่ะ
1: เกมง
0: ูสนุกกับเกมงู

0: ดูแลขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและยังทำให้เมืองใหญ่มีแสงสว่างแต่ผลกระทบกลับตกอยู่ที่คนริมน้ำ
1: วันหินครบมันหินครบมันนี่นาย
2: ปลูกแล้วก็บริกินน้ำท่วมเมล็ดพันธุ์ปลูกก็เมื่อแล้วเจ็ดจังไรแต่ว่าเสียหายไปหลายเถียวก็บ่มีเมล็ดพันธุ์ปลูกก็บริกินมันมันบ่คือสมัยเก่าสมัยธรรมชาตินี่มันสมัยคือตื่นร่องมันเพราะอะไรเพราะเขื่อน
0: เมล็ดพันธุ์ที่ปลิวไปกับสายน้ำก็ไม่ต่างอะไรไปจากชีวิตของคนที่นี่ที่ถูกพัดไปตามกระแสของการพัฒนาโดยไม่รู้ว่ากระแสน้ำนั้นจะพัดพาไปในทางไหนจะได้หยั่งรากลงดินหรือปลิวหายไปกับสายน้ำ
3: แต่ว่าชอบมาต่อถ้าสามคนนี่ใครเคยไปกรุงเทพบ้างเอ้าสองคนเคยไปไปทำอะไร
4: ไปประท้วงไม่ให้สร้างเขื่อน
3: ไม่ให้สร้างเขื่อนเขื่อนที่ไหนเขาจะสร้าง
4: อยู่บ้านกลุ่ม
3: บ้านกลุ่มบ้านกลุ่มอยู่ทางไหนทำไมแม่เขาสร้าง
4: มันตันน้ำตาจะไม่ตาจะหมดไป
5: หาซิบหาซิบในใจก็อยากเข้าไปดอกแต่ว่ามันสีพื้นสีพื้นก็พยายามเข้าพื้นไปบ่ได้ก็ว่าเขาอยากไปถ้าพ่อแม่เว้าก็บอกบ่ฟังถ้าคนอยากไป
6: มันก็คือพอกระแตลงไปนี่คืออยากให้มีลูกให้เต่าดันเบิ่งแง่นะหากินหาจางสู่กินแต่ว่ามันก็หามแยกเขาเขาบ่ได้มันสิหามแยกเขาเขาบ่ได้กูมือเขาก็เฮอความพัฒนาความเศรษฐกิจมันดังนั้นมันบีบบังคับท้ายมันก็ไปตามระบบของเขาหมดนะ
3: เนี่ยเพชรโตขึ้นอยากไปไหม
4: อยาก
3: ตอนโตนะ
4: ค่ะ
3: ไปทำอะไรอยากไปทำ
4: ทำงาน
3: ทำไมถึงอยากไปทำที่กรุงเทพอ่ะ
4: พออยู่ที่บ้านไม่มีงานทำ

0: คือยุคสมัยนี้ต้องบอกว่ามันเลี่ยงไม่ได้นะเนาะเพราะว่ามนุษย์ใช้ทรัพยากรมันมากอะเนาะมากเพื่อที่จะมาตอบสนองกระแสการบริโภคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ไหนที่มันมีวัฒนมันที่ไหนที่มันมีทรัพยากรที่มันอุดมสมบูรณ์เมื่อมนุษย์ไปถึงมันเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะเกิดสงครามคือทุกวันนี้มันก็เป็นสงครามการแย่งน้ำจะบอกอย่างนั้นก็ได้นะครับสงครามการแย่งชิงความอุดมสมบูรณ์คราวนี้มันก็เหมือนกับมือใครยาวสาวได้สาวเอาเนาะระบบปลาใหญ่กินปลาเล็กประเทศใหญ่ๆที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านถ้าตัวเองมีศักยภาพความสามารถทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนก็ต่างก็แสวงหาประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้มากในขณะที่ประเทศเล็กๆที่ไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยอะไรนะครับพอถึงแบบนั้นแน่นอนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อยู่ปลายน้ำเนาะ
1: เราคือพอถามว่าเจอคำตอบไหมว่าสายน้ำเปลี่ยนหรือคนเปลี่ยนเนี่ยมันจะตอบได้ชัดๆว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนเพราะคนนะเพราะคนเข้ามาหรือว่ามันเปลี่ยนเพราะน้ำนะคือเราไม่สามารถบอกอะไรว่าเอ้ยเนี่ยคือสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกเราไม่สามารถตัดสินได้จริงๆหรอกเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันคือการแปรสภาพจากสิ่งแวดล้อมจากคนจากหลายๆปัจจัยที่มันพร้อมๆกันหรือว่าเกี่ยวเนื่องกันอ่ะมันโยงถึงกันคนเปลี่ยนคือวิธีคิดคนเปลี่ยนอ่ะการหาปลามันก็เปลี่ยนแล้วการหาปลาเปลี่ยนสายน้ำเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนเพราะปลามันหายไปไหนคนเปลี่ยนเครื่องมือใช้

0: มันก็จับได้เยอะขึ้นแล้วปลาในแม่น้ำก็ลดลงปลาในแม่น้ำลดลงส่งผลอะไรกับแม่น้ำแม่น้ำเป็นยังไงคนสร้างเขื่อนอะไรเงี้ยค่ะ
1: พอมันเกิดผลกระทบแบบนี้แน่นอนพอมือขยาวสาวได้สาวเอาปลาใหญ่กินปลาเล็กระบบเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันก็เข้าไปทำลายวิถีชีวิตที่มันอยู่มาเป็นพันพันปีนะครับบางทีคำว่าเข้าไปทำลายนี่มันอาจจะบอกว่ามันเข้าไปทำลายในทุกมิติก็ว่าได้นะคือเข้าไปทำลายตั้งแต่เผ่าพันธุ์เล็กๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่โดยที่อยู่มาตั้งนานเนี่ยอาจจะไม่แทบจะไม่เคยได้รับผลกระทบอะไรมาแต่พอมาวันดีคืนดีเนี่ยอยู่มาสายน้ำที่เคยเป็นที่ทำมาหากินของเขาเป็นที่ใช้ชีวิตเป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโตมาจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่งอยู่ๆมันก็หายไปหรือบางที่อยู่ๆมันก็อาจจะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่เราไม่สามารถที่จะอยู่ทำกินได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ๆแทบจะเรียกว่ามันเป็นการช็อกทางวัฒนธรรมก็ได้นะพอมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับแล้วไหนจะเรื่องของการทำมาหากินการเพาะปลูกการอะไรพวกนั้นอีกใช่ไหมอยู่มาวันนึงเราเคยคนตามสองฝากฝั่งเคยใช้ชีวิตที่มันขึ้นอยู่กับฤดูกาลขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศแต่พอมาวันนึงการแย่งชิงทรัพยากรมันเกิดขึ้นมีการสร้างเขื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยหาอยู่หากินง่ายมันก็เปลี่ยนไปหมดทุกอย่างอย่างนี้นะครับนึกถึงพอเศรษฐกิจมันเปลี่ยนพอเรื่องของสงครามการแย่งชิงวัฒนธรรมมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยที่สุดแล้วเนี่ยผลกระทบที่มันลงมามันก็ลงมาสู่คนเล็กคนน้อยนี่แหละลงมาตั้งแต่ประเทศเล็กๆที่ไม่สามารถไปสู้รบปรบมือได้กับประเทศใหญ่ๆพอจากประเทศเล็กๆก็ลงมาสู่หมู่บ้านเล็กๆมาสู่คนเล็กๆหน่อยคนกลุ่มนี้ก็จะสูญหายไป

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ู้ดว่าวันนี้ผมจะพาร่องเรือตามวิถีชาวประมงที่บึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ครับพาไปรู้จักกับบัวจีบบัวหลวงกินได้และพาไปดูการกู้ข่ายดักปลาพร้อมพาไปดูการทำปลาเกลือและปลาลมควันของชาวบ้านหัวดงและนำปลาเกลือมาทำอาหารในสไตล์ของฟู้ดเวิร์คครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ชุมชนหัวดงจังหวัดนครสวรรค์ครับในเวลาเช้าแบบนี้ชาวบ้านที่นี่ก็จะออกเรือไปกู้ข่ายดักปลากันครับและพ่อเสิร์ชชาวบ้านหัวดงก็จะพาผมออกเรือไปด้วยอีกคนนึงครับนั่งเรือออกมาได้ไม่นานเราก็มาเจอชาวบ้านที่เพิ่งกู้ขายกันเสร็จเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันสักหน่อยครับ
1: อันนี้เรานั่งเรือมาประมาณสัก20นาทีได้ไหม
2: ได
1: ้ก็คือมาตรงนี้ทำไมตรงนี้คือเขามาวางขายดักปลากัน
2: ครับ
1: อันนี้คุณแม่สวัสดีครับ

0: คุณแม่โชว์ปลาหน่อยได้ปลาอะไรบ้างปลานิลปลาตะเพียน
1: ปลานิล
0: ปลานิลปลานิลเฮ้ยไหนขอดูหน่อยแม่ปลาฉลาดนี่ปลาฉลาดอันนี้ปลาฉลาดอันนี้เอาไปทำอันนี้อร่อยนะท่อนมันอร่อยนี่ปลาฉลาดอันนี้หายากอันนี้คุณพ่อเขาต้องมาดักกันตั้งแต่กี่โมงครับ
1: ก็3โมงเย็น4โมงเย็น
0: 3โมงเย็นเมื่อวานแล้วก็เช้ามาเก็บ
1: ครับ
0: มันก็จะได้ปลาอะไรบ้างมันจะได้ปลานิลปลาตะเพียนแล้วมีปลาอะไรอีก
1: มีปลาสร้อยปลาสตันมีปลาไม่ได้เลื้อย
0: ไหนมีปลาอะไรแปลกๆที่ผมไม่รู้จักบ้างไม่ได้เลยนี่อันนี้ปลาอะไรอ่ะ
1: ปลาหมอ
0: ปลาหมอจับอันนี้มี
1: ช้างเหยียบ
0: อันนี้ปลาหมอช้างเหยียบว่าขายทีนึงได้เยอะไหมพ่อปกติ
1: ก็เป็นบางวันครับเป็นบางวันก็ได้บางวันก็อย่างไม่ได้ก็300 400 500
0: เขาขายกันโลเท่าไหร่ครับ
1: ถ้าขายทั้งตัวโลละ20บาท
0: ครับผม
1: ไม่ต้องทำถ้าปลาทำ
0: ปลาทำหมายถึงเอาไส้เอาอะไรออก
1: ปลาทำ30
0: โลละ30อ๋อวันนึงก็ได้ประมาณ10โล10โล20โลโดยประมาณ
1: ประมาณ
0: ก็โอเคนะแล้วทีนี้แบบมันมีช่วงฤดูไหมว่ามาจับฤดูไหนดีหรือฤดูไหนห้ามจับหรืออะไรเงี้ยมีไหมที่นี
1: ่มีฤดูห้ามจับฤดูละก็คือว่าเบ็ดคายนี่ลงได
0: ้ลงได
1: ้แต่เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้
0: ก็คือนั่นคือการอนุรักษ์คือจับ
1: อนุรักษ
0: ์แต่ประมงพื้นบ้านจริง
1: ประมงพื้นบ้านจริง
0: สมัยก่อนนี่แถวนี้เขาบอกอุดมสมบูรณ์บึงบอระเพ็ดนี่ดังเรื่องจระเข้พ่อเคยเห็นไหมมีไหมสมัยก่อนแล้วเดี๋ยวนี
1: ้มี
0: แล้วมาทำไมกลับสิ
1: จะถามนายครับ
0: มีพี
1: ่นู่นเขตหนึ่งนู่นเนี่ยนะเห็นเกาะไหมน่ะเนี่ยน่ะเห็นเกาะน่ะ
0: อ๋อแต่มันจะไม่มายุ่งกับเรา
1: ไม่ยุ่งหรอก
0: อ๋อก็คือนักท่องเที่ยวมาได้ไม่อันตราย
1: ไม่อันตราย
0: แล้วนักท่องเที่ยวอยากไปดูจระเข้จะเห็นไหม
1: ไปเห็นก็คือต้องไปข้างในเนาะเขาจะซื้อฝึกเป็ดฝึกไก่ได้โยนให้กินยังไง
0: มันคือส่วนใหญ่พอเวลาคนมาเขาก็หลบเนาะจระเข้อะถ้าย้อนกลับไปหลายสิบปีที่แล้วมีเสือไหมแถวนี้เออแล้วทำไมตอนนี้มีอะเนี่ยโอ้นี่ว่าจะขอซื้อปลาไปทำอาหารแม่บอกแม่ให้เลยคุณแม่ใจดีนะครับผมเห็นไหมผมบอกแล้วคนที่ใจดีขอบคุณมากนะครับคุณแม่ขอบคุณครับเราได้ปลามาแล้วนอกจากจะมาขายสดๆแล้วเอาไปชำแหละแล้วเอาไปทำอะไรได้อีกครับ
1: คือทำปลาเกลือทำปลาลมควันเขาเรียกปลาย่างอ่ะ
0: ปลาย่างปลาเกลือคืออะไรปลาย่างปลาลมควันรู้จักแต่ปลาเกลือเป็นไงคือปลาเค็มเหรอ
1: ปลาเค็มนั่นเนี่ยครับบ้านนอกเขาเรียกปลาเกลือ
0: เอาล่ะก็คือเขาบอกผมได้ยินมาว่าเขาบอกว่าปลาเกลือของบึงบอระเพ็ดนี่ขึ้นชื่อมากเราเอาปลาพวกนี้ไปทำได้เลยใช่ไหมพ่อ
1: ได้เลย
0: น่าสนใจผู้ชมต้องไปดูกันอันนี้เราก็ดูเรายังไม่เห็นเขาสาวขายเราต้องไปดูคุณลุงคุณลุงสาวขาย
1: ได้ได้เดี๋ยวก็ไป
0: ไปผู้ชมครับเวลาอยู่ในที่โล่งๆแบบนี้เราก็จะไม่ได้ใส่แมสนะครับผู้ชมอากาศถ่ายเทสะดวกแบบนี้ปลอดภัยนะครับอันนี้ทำไมเหมือนกับว่าของคุณพ่อเนี่ยเขาจะได้แต่เล็กๆอ่ะแล้วทำไมของคุณป้าไม่
1: ปลา4เซน
0: ปลา4เซนหมายมันอยู่ที่ขายใช่มั้ย
1: อยู่ที่ขาย
0: อ๋อนี่คือพ่อตั้งใจเอาปลาเล็กอันนั้นปลาอะไรอ่ะพ่ออ
1: ันนี้ปลาขยแยง
0: อ๋ออ
1: ันนี้ปลาเล็กแบบเนี้ยเขาจะเอาไปปลาทำปลาลมควัน
0: คือขายแต่ละชนิดมันก็จะได้ปลาคนละแบบกัน
1: คนละแบบคนละแบบ
0: โอ้อันนี้คือขายเล็กเพราะพี่เพราะคุณพ่อเขาเอาปลาเล็กเอาไปทำปลาลมควันปลาขยแยงปลาขยแยงนี่จริงถือว่าหายากนะที่นี่เยอะ
1: ที่นี่เยอะชุม
0: พ่อผมถามนิดนึงว่าบึงบอระเพ็ดเนี่ยนอกจากจะมีปลาเยอะปลาน้ำจืดชุมแล้วจริงๆแล้วปลาที่เนี่ยมันมีรสชาติแตกต่างจากปลาที่อื่นไหม
1: แตกต่างเนื้อมันจะแน่นกว่ากินเนื้อมันจะหวานแล้วมันจะแน
0: ่
1: น
0: แล้วที่นี่แบบว่ามีฤดูน้ำเยอะน้ำน้อยไหมครับ
1: มีเนี่ยเดี๋ยวน้ำจะมาเนี่ยเดือนอะไรเดี๋ยวก็จะมาเดือนกันย
0: ายนเวลาถ้านักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวที่บึงบอระเพ็ดมาประมาณฤดูไหนดีสุดพ่อ
1: ฤดูหนาว
0: หน้าหนาวสวยเลยใช่ไหม
1: สวยมันจะมีบัวแดงมีดอกบัวหลวงมีนกเยอะ
0: ต้องมาหน้าหนาว
1: นกจะลงบึงเยอะหน้าหนาว
0: บึงบอระเพ็ดนั้นนะครับมีพื้นที่มากกว่า200ตารางกิโลเมตรครอบคลุมกว่า3อำเภอของจังหวัดนครสวรรค์นั่นก็คืออำเภอเมืองอำเภอชุมแสงและอำเภอท่าตะโกครับซึ่งที่นี่ถือเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญเกี่ยวกับการประมงมากเพราะเป็นแหล่งของพันธุ์ปลาและเป็นที่อาศัยของปลาในการเลี้ยงตัวการวางไข่รวมไปถึงการแพร่พันธุ์นั่นเองครับที่นี่เคยแห้งไหมหรือไม่เคยแห้ง
1: นี่แห้งสุดแล้วเนี่ย
0: ที่เรามานี่ถือว่าแห้งมาก
1: แห้ง
0: โอ้งั้นแสดงว่ามาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีไม่มีแห้ง
1: ทั้งปีไม่มีแห้ง
0: เดี๋ยวเราผมว่าเราได้ลองเห็นวิธีการจับปลาแล้วแบบวางข่ายเดี๋ยวเราไปดูแบบรอบยืนบ้างดีกว่าว่าในรอบยืนจะได้ปลาอะไรบ้างแต่ก่อนเราจะไปดูรอบดักปลาระหว่างทางก็มีบัวเต็มเลยครับยังไงก็ต้องขอแวะดูกันสักหน่อยอัน ี้ก็คือบัวแดงที่พ่อบอก
1: บัวหลวงบัวหลวง
0: บัวหลวงอ๋ออ
1: ันนี้ราคาดีมากครับเนี่ยโลละ50บาทครับ
0: ไหลบัวก็กินได้สายบัวก็กินได้บัวหลวงนี่ดอกมันก็กินได้ด้วย
1: กินได
0: ้แล้วพ่อแล้วเวลาใบบัวที่เขาไปห่อข้าวคือใบบัวอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: ก็ใบบัวหลวงเนี่ยครับ
0: บัวหลวงอันนี้เลยเหรอ
1: ครับครับแล้วใบจังตั้ง
0: เ
1: ลยครับ
0: โอ้ดีเลย
1: ใบจังตั้ง
0: ผมไม่อยากจะเอาไปทำแบบข้าวห่อใบบัวมากเลยมันต้องเลือกใบแบบไหนอะครับ
1: ก็เลือกใ

0: เนี่ยที่ห่อข้าวอ่ะ
1: โอเคอัน
0: นี้แต่คราวนี้มันจะสะอาดกว่าอย่างใบนอนน้ำนอนน้ำมัน
1: คือถ้าใบห่อข้าวนี่เขาจะไม่เอาใบที่แช่น้ำเพราะมันจะแบบเหมือนโดนสิ่งสกปรกเขาต้องเอาใบที่อยู่ข้างบน
0: ข้างบนข้างบน
2: นอกจากคุณพ่อจะเก็บใบบัวหลวงมาให้แล้วก็ยังเก็บบัวจีบกับไหลบัวมาให้ผมลองกินด้วยครับ
1: หวานกรอบหวานเลยคุณผู้ชมอันนี้อร่อยอันนี้บัวจีบนี่ไม่เคยกินอันนี้จะเป็นครั้งแรกเอาไปทำอะไรครับพ่อ
0: เอาไปกินจิ้มน้ำพริกน้ำปลาพริกเกลือ
1: มันคือใบอ่อนที่ยังไม่บาน
0: ใบอ่อนยังไม่บาน
1: กินได้ด้วยคุณผู้ชมอันน
0: ี
1: ้กินได้หมดเลย
0: กินได้หมด
1: ตรงนี
0: ้ตรงนี้ไม่กินตรงนี้ไม่กิน
1: ตรงคนไม่กิน
0: มันจะออกขมลมล
1: มไม่ลมอะขมเลย
0: แล้วเนี่ยถ้าไปต้มจะไม่ข
1: ม
0: แต่พวกที่พวกเรากินนี่กินดิบ
1: ขมแต่ก็ขมประมาณแบบกินได้เหมือนพวกมะระอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณอย่างนั้นเอาไปแกงเอาไปอะไรได้ขมแต่ว่ามันกรอบคุณผู้ชมแล้วมันก็จะมีความฝาดฝาดนิดๆผมว่าจิ้มน้ำพริกจะอร่อยยิ่งน้ำพริกเผ็ดๆนะตัดกันได้ดีมากเลยครับผม
2: พ่อเสิร์ชบอกว่าถ้าชิมบัวจีบแล้วยังไม่ค่อยถูกปากให้ลองกินเม็ดบัวดูครับงั้นผมคงต้องขอลองชิมแล้วล่ะครับ
1: หูจีบบัวนี่มันมีประโยชน์ทุกอย่างเลยเนาะใบดอกรากดอกก็ไปไหว้พระ
0: เกสรก็ขายโลแพงด้วย
1: เม็ดบัวนี่ก็ถือว่าเป็นของกินเล่นโอ้เม็ดบัวที่นี่หวานจังอร่อยดีจังตัวนี้บัวจะหวานกว่านี้เหรอนี่หวานเจี๊ยบไปนะพ
0: ่
1: อ
0: ไม่จะใหญ่กว่านี
1: ้เนี่ยผมว่าแค่พานักท่องเที่ยวมาแล้วแบบมาเก็บฝักบัวกินแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วนะหวานจริงๆผู้ชมที่นี่หวานมากเลยหวานอร่อยเลยอ่ะหวานเจี๊ยบเลยอ่ะคุณผู้ชมขอบคุณคุณพ่อมากนะครับผมขอบคุณครับ
2: แวะกินทั้งเม็ดบัวทั้งไหลบัวกันมาแล้วเดี๋ยวไปดูการวางรอบที่ชาวบ้านหัวดงนิยมนำมาวางดักปลากันดีกว่าครับ
1: อันนี้เรามาดูรอบดักปลาอันนี้เขาเรียกว่ารอบอะไรอ่ะพ่อผมเคยเห็นแต่แบบ
0: อันนี้รอบปลาสร้อยครับปลาสร้อย
1: ไม่ปกติมันจะต้องแช่อยู่ในน้ำทำไมนี่มันโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ย
0: นี่น้ำมันตื้นครับเนี่ยน้ำตื้น
1: อ๋อปกติมันจะปิ่มๆใช่ไหม
0: ใช่
1: แต่ว่ารอบเนี่ยเวลาเขาวางเท่าที่ผมรู้เขาจะไม่วางจมมิดนะ
0: เพรา
1: ะจมมิดปลามันจะตายถูกไหม
0: ปลาใช
1: ่มันต้องให้หัวโผล่ขึ้นมานิดนึง
0: ใช่ปลาไม่ได้ขึ้นหัดใจได้
1: อ
0: ๋
1: อนี่เขาไม้ไผ่ปักไว้แล้วมันดึงขึ้นมาดูยังไงฮะอ๋อต้องแก้มัดก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นมามีอันนี้มีพ่อผมเห็นแล้วโอ้ยเยอะเลยโอ้ยมีปลาหมอด้วยโอ้โหมีปลาหมอปลากระดี่ปลาอะไรเนี่ยโอ้ยเยอะ
0: เพียนปลาสร้อยปลาดิเลื้อยปลาสลิด
1: อันนี้เขาก็จะเป
0: ิ
1: ดเนี่ยคือเหมือนกับคุณผู้ชมปลามันจะเข้าไปทางนี้แล้วไปอยู่ข้างในแต่ว่ามันจะย้อนออกมาไม่ได้
0: ไม่ได้
1: แต่มันก็มีบางตัวก็หลุดออกมาเหมือนกันเนาะก็มีใช่แต่ก็น้อยนะแบบนี้เราจะวางต้องวางนานแค่ไหนครับถึงจะได้
0: ก็2คืน
1: แต่ผมดูลักษณะเหมือนเขาวางทิ้งไว้เลยเหรอพ่อ
0: คราวนี้มันต้องวางทิ้งเพราะน้ำไม่มีที่จะเข้าไปดักนี่เขาต้องเอามาตั้งเหมือนตั้งทิ้งไว
1: ้มาดักทิ้งไว้เสร็จแล้วพอเวลามาก็เก็บแต่ปลาไปแล้วรอบก็วางไว้เหมือน
0: ก็วางไว้เหมือนเด
1: ิ
0: ม
1: อ๋อโอเคอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะปักไว
0: ้ปักไว้
1: ซึ่งอันนี้มันไม่ใช่รอบเรามาดูเขาเราก็เลยคืนปลาเข้าไปนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเผื่อเจ้าของรอบเขามาเนาะนี่นะคุณผู้ชมนี่คือวิถีชีวิตจริงๆอันนี้เป็นวิธีการจับแบบนี่คือชาวบ้านที่นี่เขาจับปลาแบบอนุรักษ์นะคุณผู้ชมที่เขาเห็นที่เราเห็นการใช้รอบการใช้ข่ายเนี่ยคือการจับแบบอนุรักษ์เราไม่ได้ใช้อุตสาหกรรมใหญ่เข้ามาเพราะฉะนั้นปลามันก็จะเริ่มเติบโตทัน
0: ใช
1: ่และก็จะมีเขตอนุรักษ์ที่ห้ามไปจับด้วย
0: ใช
1: ่ก็คือเขตที่พ่อเขาบอกมีจระเข้อยู่นั่นแหละ
0: นั่นแหละ
1: ซึ่งเราก็จะไม่ได้ไปดูกันวันน
0: ี้เขาจะแบ่งเขตหนึ่งเขตสองเขตหนึ่งเนี่ยเขาอนุรักษ์เข้าไม่ได
1: ้ตรงนั้นก็จะเป็นที่เพาะพันธุ์ปลารวมถ
0: ึ
1: งแบบมีนกเยอะมีจระเข้ให้ไปดูแต่ไปเที่ยวได้แล้วเราไปดูดีกว่าว่าปลาเยอะๆแบบนี้บัวเยอะๆแบบนี้เราจะเอามาทำอะไรกินกันดีครับ
2: ดูการจับปลากันไปแล้วนะครับต่อไปเราจะไปดูการแปรรูปปลาของชาวบึงบอระเพ็ดกันครับ
1: โอ้โหอันนี้คือปลาที่เราจับมาสดๆเอานี้เอามาทำปลาเกลือใช่ไหมครับพ่อ
0: ทำปลาเกลือ
1: แม่ก็เริ่มจากการขูดเกล็ดก่อนเลยก็เอามาทำความสะอาดก่อนแล้วก็ขูดเกล็ดให้หมดตัวเล็กตัวน้อยได้หมดปลาเกลือที่ทำปลาอะไรได้บ้างได้ทุกชนิด
0: ได้ทุกชนิดเลยครับเนี่ย
1: แล้วปลาเกลือที่เวลาเอาไปขายอย่างเงี้ยมันราคาต่างกันไหมว่าถ้ามันเป็นปลานิลปลาสร้อยอะไรเงี้ยตาราคามันต่างกันไหม
0: ต่างกัน
1: อย่างปลานิลขายยังไงแม่ปลานิล
3: ปลานิลโลละเท่าไหร่80เนี่ย
1: จริงเหร
3: อ
1: โอ้ปลาเกลือโลละ80เหรอปลานิลแล้วถ้าเป็นปลาสร้อยเล็กๆอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเล็กๆจิ๋วๆอย่างเงี้ย
3: เอออย่างเงี้ยเขาขายขีดละ10บาท
1: ขีดละ10บาทก็โลละ100
3: จ้ะ
1: ก็สูสีกันแต่แบบนี้มันก็ทำยากกว่าใช่ไหม
0: ทำยากกว่าม
1: ันยากกว่ามันตัวเล็กทำไมที่นี่ถึงแบบขึ้นชื่อเรื่องปลาเกลือเรามีสูตรเด็ดอะไรกว่าที่อื่นเขาอะแม
0: ่มันเป็นปลา

0: บึงอ่ะคนก็ชอบกินไง
1: อ๋อคือมันเป็นที่คุณภาพของปลาเนื้อมันอร่อย
0: นั่นแหละปลาเล็กเนี่ยเราจับมาได้แล้วก็ใส่เกลือต้องทำแบบเนี้ยทำเป็นปลาเค็ม
1: แล่ออก
0: แล่
1: มีก้างอยู่เนาะตัดหัว
0: ใช่มีก้างอยู
1: ่ทำไมเราถึงไม่เอาหัวมันไว้อ่ะผมก็งงเลยพวกปลาสลิดเนี่ยก็ไม่เอาหัวไว
2: ้คือว่าท้องมันจะดำต้องล้างท้องมันง่าย
1: อ๋อคือถ้าตัดหัวแล้วมันจะทำความสะอาดง่าย
2: ใช
1: ่โอเคครับพอเราเอาเกล็ดออกแล้วควักไส้ออกแล้วตัดหัวแล้วเอาไปทำอะไรต่อครับพ่อ
0: เราก็มาล้างน้ำมาล้างน้ำเนี่ย
1: น้ำธรรมดาเลยน้ำเปล่าเลย
0: ธรรมดา
1: ไม่ต้องใส่สารส้มน้ำส้มสายชูเลย
0: ไม่ต้อง
1: น้ำเปล่าเลยโอเค
0: ล้างเสร็จเราก็มาทาเกลืออ
1: ๋อไม่ต้องรอให้แห้งเลย
0: ไม่ต้องรอเสร็จแล้วแล้วก็มาหมักไว้พักนึง
3: ใช้เวลาหมักไม่นานเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงพอได้ที่แล้วก็นำปลาไปล้างอีกรอบก่อนเอาไปตากแดดครับ
0: ตากอย่างนี้จะพักแล้วก็มาคว่ำอย่างนี้น้ำจะออกหมด
1: ก็ตากด้านนึงแล้วก็กลับอีกด้านนึงตากไว้กี่ชั่วโมงแล้วมากลับครับ
0: ก็ประมาณชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวก็จะเก็บได้แล้วดูเน
2: ี่
0: ย
2: เดี๋ยวจะเก็บได้แล้ว
0: เนี่ยเดี๋ยวจะเก็บได้แล้วเนี่ย
1: อันนี้ก็คือกลับไปแล้ว
0: กลับแล้ว
1: แสดงว่าตาก2ชั่วโมงตาก1ชั่วโมงมากลับได้แล้วก็ตากชั่วโมงนึงแล้วก็
0: เก
1: ็
0: บ
1: มันจําเป็นมั้ยว่าตากครั้งแรกต้องเอาด้านหนังขึ้นก่อนหรือด้านท้องขึ้นก่อน
0: ไม่จําเป็น
1: ด้านไหนก็ได้
0: ด้านหนังก็ได้ครับผม
1: ตากแบบนี้มันก็จะไม่แห้งมากเนาะ
2: จ้ะ
1: ครับผมมันก็เลยเป็นที่มาของปลาเกลือที่ไม่เหมือนกับของพื้นที่อื่น
2: ใช่
1: มันจะไม่เหมือนปลาเค็มไปเลยใช่มั้ยโอเคครับผมเดี๋ยวตากเสร็จแล้วอันนี้แบบที่เสร็จแล้วเราเอาแบบที่เสร็จแล้วไปทําอาหารกันดีมั้ยล่ะ
0: ได้
1: แล้วครับ
3: นอกจากการแปรรูปปลาเกลือแล้วชาวบ้านหัวดงก็ยังมีการนำปลาที่ได้มาแปรรูปเป็นปลาลมควันซึ่งเป็นการถนอมอาหารของชาวโบราณโดยการนำปลาตัวเล็กมาทำความสะอาดนำไปเข้าตู้อบสุมด้วยไฟไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุกเท่านี้ก็ได้ปลาลมควันตามแบบฉบับของชาวบ้านหัวดงแล้วครับ
1: ได้เวลาความอร่อยแล้วครับคุณผู้ชมพอมาถึงช่วงของความอร่อยก็ต้องมาหายอดฝีมือในการทำอาหารตอนนี้ผมอยู่กับแม่ต่อยนะครับผมสวัสดีครับเรื่องความอร่อยต้องยกให้แม่งานบุญงานบวชที่ไหนแม่ไปหมด
4: ใช่แม่เป็นแม่ครัวอยู
1: ่อ๋อแม่เป็นแม่ครัวแม่ไปอยู่ในครัวอย่างเดียวโอเควันนี้แม
4: ่ไม่เคยสวยเขาเลย
1: โอ้ยไม่ได้สวยคนมีฝีมือเราไม่ได้โชว์หน้าตาเราโชว์เสน่ห์ปลายจวักวันนี้จะมาทำอะไรให้ชิมครับ
4: ต้มยำจ้ะ
1: ผมขอเป็นลูกมือได้ไหม
4: ได้จ้า
1: เพราะอะไรคุณผู้ชมต้มยำเนี่ยใครๆก็ทำได้แต่ต้มยำปลาน้ำจืดจะทำยังไงให้ไม่คาวจะทำยังไงให้ถึงใจเนี่ยต้องมาดูเจ้าของสูตรที่บึงบอระเพ็ดกันเลยครับผมเริ่มอันดับแรกตั้งน้ำยังไม่เดือดใส่อะไรก่อนไหมครับ
4: ก็ใส่ไปผักได้เลยจ้ะเนี่ย
1: ข่านะครับผมลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยนี้เป็นตะไคร้นะครับก็เหมือนเครื่องต้มยำทั่วไป
4: ต้มยำทั่วไป
1: แต่ว่าเครื่องต้มยำสามารถใส่ตอนที่น้ำยังไม่เดือดได้ถูกไหมคร
4: ับได้จ้ะ
1: แล้วตามด้วยมะกรูดเลยไหมครับหอมแดงก็ใส่ได้เลย
4: ได้เลยจ้ะ
1: เอาละต้มยำที่นี่มีหอมแดงด้วยนะบางสูตรก็ไม่มีคล้ายๆต้มแซ่บนิดๆไห
4: ม
1: ตามด้วย
4: ได้เลยลูก
1: อ๋อคือแม่ไม่ใช้น้ำมะขามเปียกแม่ใช้มะขามใส่ลงไปเลยไม่ต้องมาคั้นน้ำเลย
4: ไม่ต้องคั้นแล้วมะเขือเทศสุกแล้วถึงใส
1: ่ครับผมมะเขือเทศร้อยสุกก่อนคราวนี้ก็รอให้น้ำเดือดระหว่างที่รอให้น้ำเดือดเรามาคุยกันเรื่องปลาดีกว่าตัวนี้หนักเท่าไหร่ครับแม
4: ่ประมาณโล3
1: ถ้าบอกว่าปลาสดๆเลยจับมาเป็นๆท่านแรกออกมาเนื้อสดๆจะต้องออกสี
4: จะออกสีเนี่ยจ
1: ้ะส้มๆอมชมพูแบบนี้เคล็ดลับความอร่อยของต้มยำของคุณแม่คือความสดของปลา
4: ความสดของปลาน
1: านโอเคครับผมน้ำเริ่มเดือดแล้วครับคุณแม่ใส่อะไรครับ
4: น้ำเดือดเราก็ใส่ปลา
1: พอเนื้อปลาสุกแล้วจริงๆก็ไม่นานนะคุณแม่ประมาณสัก 2-3 นาทีก็สุกแล้วเนาะก็ใส่มะเขือเทศใช่ไหมครับถูกไหมพอใส่มะเขือเทศแล้วต้มต่ออีกนานไหมครับ
4: ต้มเราดูให้ปลาสุกหน่อยร้อยหน่อยลูกร้อยหน่อย
1: รออีกหน่อยให้มะเขือเทศสุกให้ปลาสุกปรุงรสได้ไหมหรือว่าต้องรอก่อน
4: ไม่รู้มาปรุงข้างล่างก็ได้มั้ง
1: อ๋อไม่ต้องปรุงรสในหม้อมาปรุงข้างนอกจะอร่อยกว่า
4: อร่อยกว่า
1: โอ้นี่คุณผู้ชมมีเคล็ดลับอีกแล้วไหมเวลาปรุงในหม้อด้วยอุณหภูมิความร้อนเนี่ยมันทำให้เรากระรสชาติได้ยากแต่ถ้าเรามาปรุงในชามง่ายกว่าเนาะ
4: ปลาใส่ในลูกผักใส
1: ่งั้นแม่ปรุงได้เลยครับเอารสแบบที่นี่ได้เลยครับผมปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับเล็กน้อยแล้วก็โรยด้วยผักครับผมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับขอลองชิมเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหปลาสดมากเนื้อแน่นสุดๆ
4: เน
1: ื้
4: อหวานเนี่ยเนื้อหวานจ่อยเลย
1: หวานอร่อยจนน้ำซุปหวานไปด้วยเลยคุณผู้ชมแล้วก็รสชาติเปรี้ยวจากมะขามเปียกที่ลงไปต้มในหม้อมันก็ทำให้หอมมันมีกลิ่นมะขามด้วย
4: ถามว่าอร่อยกว่ามะนาวถ้าต้ม

0: ยำแต่มะขามอร่อย
1: แล้วสูตรแบบที่เอามะขามทั้งฝักลงไปไม่ต้องคั้นเคี่ยวอ่ะมันไม่ได้แค่ได้น้ำได้รสชาติเปรี้ยวจากน้ำมะขามอย่างที่เรามันทำให้มันมีกลิ่นน้ำมะขาม
0: ใช่มันหอมมันหอม
1: ใช่แล้วกลิ่นน้ำมะขามมันก็ช่วยแก้กลิ่นขาวปลาด้วยนะเคล็ดลับต้มยำปลานิลแบบง่ายๆแม่บอกว่าปลาต้องสดถ้าไม่สดนี่ยังไงก็ไม่อร่อยถูกไหมคร
0: ับ อร่อย
1: แค่นี้เองลองทำกันดูนะครับต้มยำปลานิลในแบบชาวบึงบอระเพ็ดครับผมต้องบอกเลยครับว่าไหลบัวของบึงบอระเพ็ดนี่หวานกรอบจริงๆผมเลยเอามาให้แม่ต๋อยทำอาหารให้เรากินกันอีกสักจานครับครับผมเริ่มจากอันดับแรก
0: ใส่กระเทียมก่อนจ้า
1: ครับตั้งกระทะใส่กระเทียมครับผัดกระเทียมให้หอมก่อนนะครับผมปกติไหลบัวเนี่ยเราก็จะเจอไปทำส้มตำไปลวกจิ้มน้ำพริกแต่ถ้ามาผัดนี่ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เนาะน้อยเขาไม่ค่อยมาผัดกัน
0: แต่มันกำลังดังนะผัดน้ำมันหอยไหลบัวนะ
1: กำลังมาแหละตอนนี้กำลังมานะ
0: เลย
1: โอ้น่ากินมาก
0: หอมไหมล่ะหอมแล้วเนี่ย
1: ครับผมหอมเลยกระเทียมหอมไหลบัวหอมลงไปแล้วต้องใช้ไฟแรงใช่ไหมครับ
0: ต้องใช้ไฟแรง
1: ใช้ไฟแรงถึงจะกรอบอร่อยนะครับผมไหลบัวนี่ก็เป็นของดีของขึ้นชื่อที่บึงบอระเพ็ดอีกอย่างนึง
0: บอระเพ็ดถ้าใครมาถึงบึงไม่ได้กินไหลบัวอะไรสักอย่างคือไม่ถึงบึง
1: มันมีตลอดทั้งปีไหมแม่หรือมีเป็นบางฤด
0: ูมันมีทั้งปีลูก
1: พอเวลามันสุกแล้วมันจะเริ่มใสๆนะครับจากตอนแรกที่มันจะดูสีขุ่นๆหน่อยเนาะผมชอบกินไหลบัวมากกว่าสายบัวไหลบัวมันจะกรอบกว่า
0: สายบัวคือสายบัวแดง
1: สายบัวมันคือต้นไหลบัวมันคือเง่าข้างล่าง
0: อันนี้อยู่ใต้ดินปลอดสารทุกอย่าง
1: น้ำมันหอยโอ้โหน้ำตาลด้านของแม่ที่เห็นแปลกนะคุณผู้ชมมีนี่ใบโหระพาด้วยอันนี้เป็นสูตรของแม่ใช่ไหม
0: ใส่ให้มันหอมนะลูก
1: ใส่มันหอมเพิ่มใบโหระพาเข้าไปอ่ะ

0: นะครับผมได้กลิ่นหอมขนาดนี้ทนไม่ไหวนะครับขอถอดแมสมาชิมก่อนเลยครับกรอบหวานมากขนาดผัดจนสุกก็ยังกรอบอยู่คือจุดเด่นของไหลบัวคือมันกรอบมากแล้วมาทำผัดน้ำมันหอยมันอร่อยแล้วมีกลิ่นของใบโหระพาคุณผู้ชมเจ๋งมากแต่เคล็ดลับของคุณแม่ต้องเจียวกระเทียมให้หอมด้วยนี่มันหอมกระเทียมด้วยพอกินจานนี้ของคุณแม่ปุ๊บทำให้ผมได้ไอเดียในการทำอาหารหอมขึ้นมาเลยผมขอยืมเทคนิคการเจียวกระเทียมให้หอมกับใบโหระพาของคุณแม่ไปใช้ได้ไหมครับ
1: ได้
0: โอเคครับงั้นวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากครับผมขอบคุณครับแล้วก็มาถึงอาหารของผมในวันนี้นะครับวันนี้ตั้งใจจะเอาปลาเกลือของดีของบึงบอระเพ็ดนะครับที่ทำมาจากปลานิลเห็นคุณเห็นไหมว่ามันสดมันใหม่แค่ไหนนี่ขนาดเอาไปตากแล้วเนื้อมันยังอมชมพูอยู่เลยเดี๋ยวเราจะเอามาทำเป็นข้าวผัดกันแต่พิเศษกว่านั้นวันนี้เราเก็บใบบัวมาด้วยใช่ไหมครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผมจะเอาข้าวผัดของผมไปห่อในใบบัวมันมีเคล็ดลับนะครับในการทำให้กลิ่นของใบบัวซึมไปในข้าวผัดเดี๋ยวมาดูเคล็ดลับของผมในวันนี้กันครับน้ำมันร้อนได้ที่แล้วนะครับเราก็จะนำปลานะครับปลาเกลือของขึ้นชื่อของที่นี่ลงไปทอดใช้ไฟปานกลางนะครับคุณผู้ชมแต่รอให้น้ำมันร้อนก่อนต้องทอดใช้เวลานานนิดนึงเพื่อให้มันกรอบเข้าไปถึงข้างในถึงก้างมันจะได้อร่อยนะครับผมอันนี้ครับผมทอดให้สุกประมาณ 80% นะคุณผู้ชมยังไม่สุกดีอันนี้เป็นเคล็ดลับนะหลังจากที่ทอดปลารอบแรกเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเร่งไฟแรงได้เลยนะครับรอให้น้ำมันร้อนจัดๆนำปลาที่เราพักไว้จนเย็นแล้วลงมาทอดอีกครั้งหนึ่งรับรองว่าปลาคุณจะกรอบถึงก้างแล้วก็กรอบนานมากอร่อยแน่นอนครับอันนี้พักไว้ให้เย็นแล้วนะครับตอนนี้ผมรอน้ำมันร้อนจัดๆนะครับเอาปลาลงมาทอดอีกครั้งหนึ่งนี่ลงไปแบบนี้เลยคุณผู้ชมทอดอีกแป๊บเดียวไม่นานนะครับใช้ไฟแรงทอดให้กรอบถึงข้างในเลยนะครับให้ก้างนั้นกรอบไปเลยครับคุณผู้ชมจะได้รับประทานได้ง่ายๆอย่าปิดไฟก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวอมน้ำมันเอาปลาขึ้นให้หมดก่อนแบบนี้ครับผมเสด็จน้ำมันนิดนึงครับแล้วเอามาพักไว้ได้เลยครับหลังจากนั้นก็เตรียมกระเทียมนะครับสับกระเทียมสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็พริกขี้หนูนะครับเป็นพริกแดงก็ได้สวยถ้าใครไม่กินเผ็ดเลยจะไม่ใส่ก็ได้นะครับไม่เป็นไรอันนี้แล้วแต่ความชอบหลังจากนั้นก็ปลาที่เราทอดมาเสร็จเมื่อกี้นะครับหลังจากนั้นหั่นเป็นชิ้นพอดีคำเพื่อใส่ลงไปผัดได้เลยครับหลังจากเตรียมเครื่องเสร็จแล้วนะครับเราจะมาผัดข้าวผัดกันเลยเดี๋ยวผมจะมีเทคนิคในการทำให้ข้าวผัดของคุณนั้นมีกลิ่นของใบบัวด้วยครับผมตั้งกระทะนะครับผมใช้กระทะใบเดิมที่มีน้ำมันจากการทอดปลาอยู่นะครับจะได้มีกลิ่นหอมๆตั้งน้ำมันให้ร้อนนะครับใส่กระเทียมลงไปครับผัดกระเทียมจนหอมนะครับคุณผู้ชมครับแล้วผมก็จะใส่พริกที่เราซอยไว้ลงไปครับใส่ข้าวลงไปนะครับเป็นข้าวที่พักไว้ให้เย็นแล้วนะครับจะผัดง่ายขึ้นครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็ใช้ไฟแรงๆตลอดนะครับปรุงรสนะครับด้วยน้ำปลาแต่ไม่ต้องมากนะครับเพราะว่าปลาเกลือมีความเค็มอยู่แล้วนะครับผมหยอดน้ำปลาไปที่กระทะอย่างนี้นะครับจะเพิ่มกลิ่นหอมได้นะครับน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มีรสหวานตัดกับความเค็มของปลาเกลือนะครับผมที่ขาดไม่ได้สำหรับจานนี้พริกไทยครับพริกไทยป่นนะครับเยอะนิดนึงนะครับมันจะเข้ากับกลิ่นของปลาเกลือเค็มๆได้ดีมากเลยครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นใส่ปลาเกลือที่เราทอดไว้กรอบๆลงไปนะครับผมคลุกเคล้าให้เข้ากันครับโหระพาจะเป็นกลิ่นหอมที่เข้ากับปลาเกลือหรือว่าปลาแดดเดียวได้ดีมากนะครับผมและก็ไม่ต้องกลัวเรื่องใครบอกว่าไม่ค่อยชอบกลิ่นของปลานะครับถ้าใส่โหระพาลงไปปุ๊บข้าวผัดของคุณจะหอมน่ารับประทานทั้งพริกไทยทั้งกระเทียมนะครับหลังจากนั้นเคล็ดลับนะครับถ้าอยากให้ข้าวผัดของคุณมีกลิ่นหอมของใบบัวนะครับเพราะเราจะไม่เอาไปนึ่งต่อนะครับคุณต้องเอาข้าวตอนที่ยังร้อนๆอยู่แบบนี้ใส่ลงไปคุณผู้ชมอ่ะผมขออนุญาตเอาปลากับเครื่องลงไปก่อนเพราะว่าเวลาเราแกะใบบัวเราจะแกะจากด้านล่างขึ้นมานะต้องตอนร้อนๆ นะครับแล้วพอคุณปิดใบบัวแล้วอบเอาไว้นะกลิ่นหอมของใบบัวก็จะมาอยู่ในข้าวของคุณครับแบบนี้เลยคุณผู้ชมพับให้แน่นนะครับจะมัดด้วยอะไรก็ได้เดี๋ยวจะพับแล้ววางเอาไว้ก็ได้นะครับแบบนี้แหละร้อนของข้าวนะครับมันจะทำให้กลิ่นของใบบัวนั้นซึมเข้าไปในข้าวของเราแล้วพอแกะออกมารับประทานบอกได้เลยว่าอร่อยมากๆครับผมโอเคคุณพ่อฝีมือผมจากปลาเกลือบึงบระเพ็ดเน่เป็นไงผมลองทำแบบห่อใบบัวพ่อเคยกินข้าวห่อใบบัวไหมครับ
2: เคยกินครับใบรุ่นเรียนอยู่ก็เอาข้าวห่อใบบัวไปกิน
0: อ๋อสมัยเป็นนักเรียนก็แบบห่อใบบัวไปกิน
2: ห่อใบบัวไปกินแล้วห่อใบบัวเนี่ยตอนที่เราห่อไปข้าวมันอุ่นๆพอเราห่อไปปั๊บเนี่ยแก้ออกไปเนี่ยมันจะหอมมันจะเหลืองมันจะ
0: แสดงว่าเหมือนที่ผมคิดไว้เลยคุณผู้ชม
2: จะหอม
0: งั้นเดี๋ยวพ่อลองดูว่าของผมหอมไหม
2: รสชาติเยี่ยมเลยครับเนี่ยมีกลิ่น ใบโหระพามีกลิ่นหอมใบบัว
0: เนี่ยผมกินปลาเกลือเปล่าๆนะคุณผู้ชมไม่เค็มอย่างที่พ่อบอกอ่ะมันต้องหมักเอาไว้ให้ได้รสเกลืออ่อนๆแล้วล้างออก
2: ครับ
0: อย่าไปเอาเค็มมันไม่อร่อยใช่ไหม
2: ครับ
0: อันนี้มันไม่เค็มมันแบบเค็มอ่อนๆแล้วมันยังได้รสชาติของปลาอยู
2: ่ครับ
0: มันไม่เหมือนปลาเค็มแห้งๆอร่อยคุณผู้ชมบีบมะนาวไปหน่อยเด็ดเชื่อแล้วว่าปลาเกลือที่นี่เขาดีจริงอร่อย
2: หอมใบโหระพาด้วย
0: โอ้ยอร่อยมาก
2: หอมกลิ่นใบบัวด้วย
0: คือหนึ่งข้าวผัดที่พ่อบอกแหละหอมใบบัวหอมใบโหระพาและข้าวอยู่ในใบบัวเนี่ยมันจะนุ่ม
2: มันจะนุ่ม
0: แต่พอผมกินผมว่าพิเศษสุดคือปลาเกลือพ่อจุดเด่นของปลาเกลือเราคือ1ปลาต้องสด
2: ปลาต้องสด
0: 2เทคนิคมันต้องไม่เค็มจัดต้องแดดเดียว
2: ครับ
0: หลายแดดไม่ได้เน
2: า
0: ะ
2: หลายแดดไม่ได้มันจะแข็งเนื้อมันจะแข็ง
0: วันนี้บอกเลยคุณผู้ชมว่าตั้งแต่เช้ามานะคุณพ่อแบบว่าไม่ได้เซตไม่ได้เตรียมอะไรพิเศษแบบว่าวันนี้มีนักท่องเที่ยวมาต้องมีอะไรที่เป็นพิเศษคุณพ่อพาเราไปสัมผัสแบบวิถีจริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นความสุขความสนุกแบบที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนแต่มันคือวิถีที่มันมีเสน่ห์ของชาวบึงบอระเพ็ดที่นี่จริงๆครับผมชอบมากจริงแล้วผมคิดว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านก็คงจะอยากมาลองสัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวบึงบอระเพ็ดอย่างผมดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างนอนครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพ่อมากนะครับที่พาผมไปเที่ยวทั้งวันแล้วก็สอนเทคนิคการทำปลาเกลือนะครับให้ทุกคนได้รู้จักฝากขอบคุณแม่ต่อยด้วยแม่ต่อยนี่ฝีมือมือว่าอันดับหนึ่งของจริง
2: คร
0: ับผมเดี๋ยวก่อนจากการคุณผู้ชมให้คุณพ่อฝากชวนคนมาเที่ยวนิดนึงเพราะต้องบอกว่าที่เที่ยวแห่งนี้นะครับที่บึงบอระเพ็ดยังเป็นที่เที่ยวแบบวิถีชีวิตแบบชุมชนแบบแท้ๆ 100% เพราะชวนเลยครับ
2: อยากจะเชิญชวนให้มาเที่ยวบึงบอระเพ็ดบอกบรรยากาศก็ดีมากอ่ะก็อยากจะเชิญชวนให้มาน
0: ั่นแหละคุณผู้ชม
2: เที่ยว
0: นี่แหละคุณผู้ชมเรียกไม่ค่อยถูกนี่แหละแต่ใจอยากให้มานี่แหละครับคือวิถีชีวิตแบบชาวบ้าน
2: แถวริมบึงอ่ะ
0: ใช่ยังไงลองมาสัมผัสกันดูนะครับที่บึงบอระเพ็ดนะครับผมวันนี้เรา2คนขอลาไปก่อนครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ
2: ครับ
0: นี่ของฝากจากนครสวรรค์นี่เป็นไงนี่หมวกอันนี้บ่งบอกถึงอำนาจวาสนา

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
1: เหรอออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: แก่ปั๊บคุณรู้จักขยะในมือคุณมากแค่ไหนครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่แยกแยกขยะกันอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจนึงทาง Facebook นะครับเขานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการแยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้นัดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าวิธีการแยกขยะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันควรทำยังไงเขาคือเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปและตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่ร้านรับซื้อขยะแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อที่จะมาเจอกับเจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปนะครับเขาอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับผมคุณเปรมสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ตอนแรกผมนึกว่าจะต้องเป็นคุณลุงมีอายุหน่อยอะไรอย่างงี้ฮะ
1: ก็เป็นความตั้งใจว่าเราอยากจะให้คนนึกภาพเวลาเราพูดถึงคนรับซื้อของเก่าก็จะมองภาพเป็นคุณลุงก็มีรถซาเล้งก็ปั่นมามีของเก่ามาแลกอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนมากกว่าตัวแทนของคนทำอาชีพนี้จริงๆก็ทำธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นของที่บ้านนะครับก็ทำมานานแล้วครับตั้งแต่เกิดผมก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วแล้ววันนึงเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนถึงไม่ค่อยเข้าใจการแยกขยะรู้สึกว่าคนทั่วไปมองการแยกขยะมันเหมือนทิ้งให้ถูกถังเฉยๆ
0: ครับ
1: เราก็ลองเปิดเพจดูให้ความรู้สิแต่เราก็ต้องให้แบบง่ายๆให้มันดูเข้าถึงถ้าจะแยกขยะให้มันถูกอ่ะมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยๆต้องมีมูลค่าขายได้อย่างที่2คือทัศนคติต่อขยะของบ้าน

0: เรายังเรียกขยะว่าขยะอยู่แต่ถ้าเราเปิดดูมันดีๆของแต่ละอย่างมันจะมีชื่อเรียกของมันมันจะมีวัสดุของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจมันเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือพลาสติกนะอันนี้คือกระดาษนะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มีราคาไหมอันนี้เป็นโลหะอะไรเงี้ยครับ
1: มาถึงร้านรับซื้อขยะนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้เห็นไหมฮะอันนี้ขวดน้ำดื่มนะครับที่เราดื่มกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับหลายๆคนก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าเป็นขวด PET ที่เรียกว่าเพชรนะคร
0: ับ ใช่ครับพลาสติกนะครับให้แยกเป็น2ชนิด
1: ครับ
0: ชิ้นแรกคือถ้ามันใสมันต้องเป็นขวดน้ำเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นถึงจะรีไซเคิลได้ถึงจะมีตลาดรองรับถ้ามันไม่ใช่ขวดใสแล้วมันเป็นสีทึบหรือสีขุ่นมากๆจะต้องเหนียวคือมันบีบได้ครับบีบไม่แตกอย่างเงี้ยบีบไม่แตกใช่ไหมครับ
1: อันนี้เขาเรียกว่าพลาสติกประเภทอะไรนะครับ
0: อันนี้เป็นไฮเดนพีอีครับ HDPE คร
1: ับ HDPE
0: เลข2
1: ครับผม
0: ก็จะมีอีกแบบนึงเป็น PP
1: ครับอันนี้ก็รีไซเคิลได้เหมือนกัน
0: ก็ได้ก็คือขุ่นขุ่นสีขุ่นขุ่น
1: สีขุ่นขุ่นแบบนี
0: ้เหนียว
1: อ๋อครับผม
0: ขวดนมก็เป็นให้ DPE เหมือนกันก็คือมันขุ่น
1: ครับผม
0: แล้วเหนียว
1: อันนี้ก็มีปริมาณมากเหมือนกันก็รีไซเคิลได้
0: รวมกันเลย
1: แล้วอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้ครับ
0: ที่รีไซเคิลไม่ได้คือ1พลาสติกที่มันเป็นมัลติเลเยอร์หรือเป็นพลาสติกหลายๆชนิดรวมกันถุงขนมที่มันมีชั้นฟอยล์ด้วยมีชั้นพลาสติกด้วยพอมันเป็นหลายชนิดรวมกันมันรีไซเคิลไม่ได้ละมันต้องแยกออกจากกัน
1: ซองขนมกรุบกรอบอันนี
0: ้
1: รีไซเคิลไม่ได้
0: แต่ถ้าพูดถึงเฉพาะเนื้อพลาสติกจริงๆเลยเนี่ยตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือพวกเทอร์โมเซตติ้งพลาสติก
1: ครับ
0: พวกเมลานีนอะไรพวกนี้ครับคือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
1: ครับแล้วขวดแบบไหนที่แบบว่าขายไม่ได้ฮะ
0: ก็มันจะมีขวดที่เป็นแบบนี้แต่ว่ามันมีสี
1: ครับ
0: ก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลาการรีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
1: เดี๋ยวในงานว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับแล้วเขาแก้ปัญหาไงครับปลายทางเขาไปอยู่ตรงไหน
0: บ่อขยะ
1: บ่อขยะ
0: ใช
1: ่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะคร
0: ับ
1: ถุงพลาสติกต้องแยกยังไง
0: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้แต่จริงมันรีไซเคิลได้นะเพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวใช้ได
1: ้
0: เหนียวยังไง
1: ครับ
0: ให้ลองให้คุณลองแบบดึงดูครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดผมพูดในเหตุว่าถ้ามันกดไลท์ได้เนี่ยมันกดไลท์ได้เนี่ยรีไซเคิลได้แล้วมีคนซื้อ
1: มีคนซื้อขออนุญาตดูถุงก๊อบแก๊บหน่อยฮะกดไลท์ได้ไหมครับอันนี
0: ้ได้ครับได้แต่มันจะได้อ
1: ันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโลโก้อะไรอย่างงี
0: ้
1: ได้เหมือนกันนี่ก็คือหมวดหมู่วิชาถุงพลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งเลยนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างและต้องจัดการยังไงบ้างครับเป็น
0: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับม
1: ี
0: แค่2อย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนียม
1: ให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
0: ให้สังเกตที่ก้นมัน
1: ครับผม
0: ครับพลิกก้นขึ้นมาดูนะครับ
1: นี่ครับ
0: ตัวอลูมิเนียมเนี่ยก้นมันจะเว้านะครับแล้วก็ตัวเหล็กก้นมันจะแบน
1: ครับ
0: แล้วก็ดูบริเวณรอยต่อครับ ถ้ามีรอยต่อเนี่ยแปลว่าเหล็กถ้าไม่มีแปลว่าอลูมิเนียม
1: นี่ไงรอยต่ออย่างนี้ใช่ไหม
0: มันจะมีรอยต่
1: อ
0: เป็น2ชิ้นนะครับ
1: ระหว่างก้นกับตัวนะครับจะมี2ชิ้นส่วนถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแบบว่าสมูทเรียบเป็นชิ้นเดียวกันเลย
0: แค่นี้เอง
1: ก็แบ่งให้คนละถุงนะครับเหล็กถุงหนึ่งอลูมิเนียมถุงหนึ่งนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาดูวิธีการคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องแกะไอ้ฝานี้ไปแยกออกมาเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นไหมฮะ
0: ถ้าเป็นอลูมิเนียมไม่จำเป็นครับเพราะว่าอันนี้ก็อลูมิเนียมถูกไหมฮะ
1: ครับผม
0: อันนี้ก็อลูมิเนียมมันเป็นชนิดเดียวกันครับ
1: ครับผม
0: แต่ถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นกระป๋องเหล็กนะครับตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมครับ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดเราเอาไปรีไซเคิลเพื่อเอาเนื้อเหล็กใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะกลายเป็นขยะในโรงงาน
1: ครับผม
0: มันก็เอาไปทิ้งเพราะนั้นถ้าเราอยากประหยัดมันเราก็แกะออกมันมันออกมาสักหน่อย
1: ครับผม
0: ก็เอามารวมกับอลูมิเนียม
1: ครับผม
0: อันนี้ก็เหล็ก
1: นี่อันนี้ก็เป็นฝาพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ
0: นี่เป็นอลูมิเนียมครับ
1: เป็นอลูมิเนียม
0: แต่ว่าก่อนการเอาไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออก
1: ครับผม
0: แต่บางอย่างมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
1: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้างครับพี่เปม
0: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะรวมไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษให้มันฉีกได้ก็รวมกันได้เลย เห็นแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้นเราก็แยกเกรดมาสักหน่
1: อ
0: ยซึ่งกระดาษจริงๆแล้วมีแค่3เกรด
1: ครับ
0: ครับผมก็คือ1คือกระดาษกล่องกระดาษลัง
1: ครับ
0: คนเราจะเรียกว่ากระดาษกล่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมัน
1: อ
0: ่ะให้ดูที่เนื้อเร
1: ีย
0: กว่ากระดาษคราฟเป็นกระดาษไม่ฟอกสีเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับ
1: ที่เขาเรียกกระดาษลูกฟูกก็คร
0: ับ ใช่ครับเกรดที่2ก็คือกระดาษ A4
1: ครับ
0: เป็นกระดาษฟอกสีนะฮะกลายเป็นสีขาวไปเลย
1: คำว่าฟอกสีก็คือฟอกเป็นสีขาว
0: ใช่
1: ครับ
0: แต่ว่าพอดีมันมีเขาเรียกว่ามีปิ้นมีเขียนสีดำมากเขาเลยเรียกว่าขาวดำ
1: กระดาษขาวดำ
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: ต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะฮะสีอื่นไม่ได
1: ้หมายถึงหมึกที่พิมพ์ลงไปนี่แหละครับ
0: เพราะว่ากระบวนการรีไซเคิลอ่ะครับ
1: ครับ
0: เขาจะดีอิงเอาหมึกออก
1: ครับ
0: ซึ่งวิธีการเอาหมึกออกเอาออกได้เฉพาะสีดำกับสีน้ำเงินเท่านั้น
1: ครับ
0: สีอื่นมันจะออกยากหน่อยต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
1: รวมถึงหมึกปากกาด้วยไหมครับ
0: ปากกานี่ได้สีน้ำเงินได
1: ้แล้วถ้าปากกาแดง
0: ปากกาแดงไฮไลท์ไงไม่ได้หรอก
1: ปิ้นสีอื่นสีแดงสีเหลืองอะไรก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ครับ
1: คำว่าไม่ได้ก็คือจะไม่อยู่ในจะไม่ถูกจัดอยู่ในกระดาษขาวดำ
0: ใช่ครับแต่ว่าก็จะไปอยู่ในกระดาษหมดสุดท้ายคือกระดาษเศษคืออะไรก็ได้ที่เหลือ ขอเป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้คือผมบอกว่าฉีกได้ก็เป็นกระดาษถ้ามันฉีกเงี้ยกระดาษละ
1: โบชัวแผ่นพับ
0: อะไรฉีกได้ได้หมดครับ
1: อะไรที่ฉีกได้ได้หมดอันนี้คืออีกกลุ่มนึงแยกไว้อีกถุงนึง
0: ใช่
1: นะครับ
0: ซึ่งราคาจะถูกสุด
2: ขอยกตัวอย่างเทคนิคเล็กๆของการแยกขยะอย่างถูกวิธีและเมื่อนำไปขายยังได้ราคาดีขึ้นอีกด้วยนะครับกระดาษ A4 ราคาขายอยู่ที่1บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดำออกจากกันกระดาษสีจะขายได้ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษขาวดำจะขายได้ 6-8 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นไหมล่ะส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกันแต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาจะขายได้ประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-4 บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ 3-4 บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่นี้สามารถขายได้ถึง20ต่อกิโลกรัมเลยนะครับซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับการผันผวนของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้นอกจากจะได้ราคาดีขึ้นแล้วยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วยดีไหมล่ะ
1: อยากจะให้พี่เปรมช่วยฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนและสำคัญต่อใครบ้าง
0: เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือผมอยากให้ทุกคนแบบมีความรับผิดชอ
1: บ
0: มีสำนึกและคิดว่าขยะเนี่ยมันเป็นของเราให้ความรับผิดชอบกับมันก่อนว่าขยะเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจัดการมันให้ดีที่สุดก
1: ่
0: อนที่เราจะทิ้งออกปล่อยออกไปหรือเอาส่งต่อให้ใครให้ใครครับมันไม่ใช่หน้าที่ของใครไม่ใช่ของเราเลยเราทำแล้วก็ช่วยทำ
1: บางทีมันอยู่ผ่านมือเราเนี่ยแค่วันละชิ้นมันสามารถใช้เวลาแป๊บเดียวในการคัดแยกตรงนั้นได้เลย
0: ใช่ครับ
1: แต่พอมันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรับซื้อขยะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาในการจัดการมากขนาดนั้นบางทีมันอาจจะต้องปล่อยปละละเลยออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริง 100% อย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเรามันก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แหมวันนี้มาเที่ยวกองขยะกับคุณลุงซาเล้งนะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้มากเลยนะครับรู้ทั้งหมดนี้แล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งต่อบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้า The Green Diary วันนี้ครับพาขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยฮะเพราะว่าเราจะมาดูกับกลุ่มคนขยะรูปแบบใหม่ครับเขาเป็นกลุ่มคนที่คอยไปรับขยะในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ของเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปขายนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มคนนี้เรียกกันว่า EMD Recycle ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะพ ่โดมสวัสดี
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: โอ้ไม่เจอนาน
3: ครับก้อง
1: พี่โดมครับเอ็มดีรีไซเคิลครับผม
3: ครับผม

0: ือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เอี่ยมดีเนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบปี
1: นะเดือนนี้1ปีละ
0: ถือว่ามีการเติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพ
1: ี่เราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการที่คนเห็นรถคันเหลืองก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ยครับปริมาณคนที่เขาใช้บริการมันเยอะขึ้นก็เลยรถคันนั้นอาจจะไม่พอละประกอบกับเราใช้มาได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็รถก็มีการสึกหรอไปบ้างแต่คันนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วย
0: มีทีมเมื่อก่อนมีคนขับรถให้ด้วย
1: ใช่ครับมีคนขับรถ
0: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่าเอี่ยมดีรีไซเคิลนี่มันคือบริการอะไร
1: เอี่ยมดีวันนี้คือมันเป็นธุรกิจจัดการขยะถึงบ้าน
0: ครับ
1: ถึงโรงรถเขาถึงร้านค้าเขาโดยที่เริ่มต้นจากการที่ให้ความรู้เขาก่อน
0: ต้องให้ความรู้ด้วย
1: ต้องให้ความรู้เขาให้เขาแยกขยะได้ถูกโดยที่ 30% เนี่ย
0: ครับ
1: ของรายได
0: ้ครับ
1: ที่เป็นกำไรแล้วเนี่ยเราเอาไปดูแลสังคมเราเริ่มเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีของเหลือใช
0: ้ครับ
1: กับกลุ่มคนที่เขายังมีความขาดแคลนไปถึงคนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ1ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้ทุกวัน
0: ครับวันนี้มีนัดไหม
1: วันนี้มีนัด
0: ผมไปด้วยนะ
1: ได้เลย
0: ต้องไปด้วยกันรถมีที่ว่างไหมโอเค
1: ไปด้วยกัน
0: ไม่ใช่นั่งกระบะนะ
1: ไปด้วยข้างใน
0: นั่งเลยสวัสดีครับผมนี่ทีมงานฮะ
2: ที่คิดว่าให้เอี่ยมดีเนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กๆเล็กมากในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจที่มันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้างเพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจจัดการปัญหานะก
0: ็ครับ
2: มันเป็นธุรกิจจัดการปัญหา
0: เราเลย
2: คิดว่าถ้าเรายึดโยงอยู่กับแนวคิดแบบนี
0: ้ครับ
2: พี่คิดว่าเราก็ปันเงินส่วนนี้มาดูแลกันวันนี
0: ้ซึ่งทำได
2: ้ทำได
0: ้อยู่ได
2: ้อยู่ได้
0: อาจารย์อาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
1: อันนี้ยังใช้ได้นะแต่แกให้ไปเช็คไอ้ตัวไอ้สายไฟมันอาจจะรั่ว
0: ครับแต่ว่าจะให
1: ้ให้เลย
0: ให้เลย
1: อันนี้
0: ให้เลย
1: อาจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเนี่ยคืออะไรที่ง่ายได้ดีให
0: ้หมดวันนี้ให้นี่ฮะเครื่องซักผ้าแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไปเช็คอะไรนิดหน่อยเหล็กไฟฟ้า
3: อ
0: ัน
3: น
0: ี้
3: ยังใช้ได้คร
0: ับ ปรินเตอร์อันนี้ใช้ได้เหรอพี่อัน
3: ใช่ได้ทุกอย่างเลย
0: โอ้
3: อ
0: ัน
3: นี้ก็
0: ให
3: ้
0: โอ้โหอ๋อหลอดไฟ
3: ฟลูออเรสเซนต์แล้วก็มีรางด้วย
0: อ๋อ
3: เอาไปต่อใช้ได้เลยคร
0: ับ หลอดไฟพร้อมติดตั้งเลย
1: เป็นที่นอนได
0: ้ของเนี้ยมีคนใช้แน่นอน
1: ใช่ได้ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณนะครับโอเคพี่จีนขอบคุณมากนะพี่นะ
4: ขอบคุณมาก
1: ได้ประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
0: คือจะบอกว่าเอี่ยมดีเนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัดคิว
1: น
0: ัดมาทางไลน์ใช่ไหมพ
1: ี่นัดมาทางไลน
0: ์แล้วก็ส่งโลเคชั่นมา
1: ส่งโลเคชั่นถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
0: ครับอ๋อครับ
1: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อย
0: อ๋อครับ
1: พร้อมเบอร์ติดต่ออะไรไว้หน่อย
0: วันหนึ่งไปรับสักกี่เจ้าดิพ
1: ี่ประมาณ6 เจ้า
0: 6 เจ้าเฉลี่ยต่อวันนักศึกษานะครับถือขวดลงมาม ีเอี่ยมดีนะครับ
1: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะกล้องนะ
0: อ๋อนี่ไง
1: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจัดเก็บพื้นที่ในหอได
0: ้
1: นะครับแล้วก็สิ่งถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะ
0: เ
1: รียกว่าครบกระบวนการเลยก
0: ็
1: คือพี่อันต้องทำยังไง
3: ก็คือจะ
1: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
3: เออจริงเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทำก็ครับติดเสื้อออก
0: ติดกระดาษออก
3: อันนี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไป
0: ครับ
3: อันนี้เป็นพลาสติกสีเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพชรพลาสติกเพชร PET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
0: ครับ
1: ช่างรวมแบบเนี้ยมี2 อย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่อัน6บาท
3: น่าจะ6บาท7บาทประมาณเนี้ย
1: แต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
0: รู้จักกับเอี่ยมดีได้ไงครับ
5: หนูเซิร์ชในเน็ตอะค่ะว่าแบบรับ
4: รับซื้อขยะแบบเคลื่อนที่ค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในแล้วไม่มีรถก
5: ็
4: ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยเซิร์ชดูแล้วก็เจออันนี
6: ้การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี้ไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้เพียง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ถูกวิธีถึง 7.36 ล้านตันและยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไปเพราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะนำโรคและเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรงเราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับ
0: ศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลยโอ
1: ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะคือของมาก็จะถูกเอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
0: ่ครับผม
1: ของที่เราได้มาเนี่ยม
0: ัน
1: จะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะก้องนะหนึ่งก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไปขวดแก้วพลาสติกกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลยนะครับ
0: ขยะรีไซเคิลก็
1: ขยะรีไซเคิลเคลียร์ไปเลย
0: ครับผม
1: สองก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันนี้นะครับของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี
0: ้กระเป๋า
1: จะเป็นพวกกระเป๋านะครับเป็นพวกกระเป๋าซึ่ง
0: ครับ
1: กระเป๋าก็มีตั้งแต่สภาพดีกับสภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อยอย่างเงี้ยนะครับ
0: แต่อย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหนโยม
1: ครับ
0: เราถึงควรจะบริจาคต่อ
1: คืออยู่ในสภาพที่เอาไปใช้ต่อได้
0: ใช้งานได้อยู่
1: ใช้งานได้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยบางทีมันไม่มีอะไรแล
0: ้
1: วบางทีไม่รู้จะไปเย็บอะไรยังไงไอ้อย่างเงี้ยเราก็เสียดายตรงที่ว่าเราส่งต่อไม่ได
0: ้
1: แต่ถ้าอยู่ในสภาพที่พอส่งต่อได้แบบเนี้ยเราส่งต่อไม่ส่งต่อแล้วก็ไปขายแปลงเป็นไงกลับมานะคร
0: ับ
1: เอาไปดูแลคนอื่นต่อถ้าบางอย่างถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ขออนุญาตที่จะตีเป็นของใช้การไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับแต่อันไหนใช้ได้เนี่ยเราพยายามจะทำให้ของทุกชิ้นมันกลับมามีชีวิตให้ได
0: ้
1: มันกลับไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได
0: ้
1: อันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของนะ
0: ครับ
1: ถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มมาเนี่ยก็จะไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสที่สุด
0: โอ้โหครับลู่วิ่งไฟฟ้าคล้องใส่ปลานะครับก็อุปกรณ์กีฬานี่อันนี้รู้เลยนะฮะไปที่ไหนนะครับโรงเรียนนะ

0: เอาละอันพ
1: อเอาขยะมาขายกันครับ
2: มีขวดน้ำพลาสติกนะ
1: ครับ
2: แล้วก็เครื่องซักผ้าแต่เดี๋ยวเราเอาไปซ่อมอันนั้นเราไปซ่อมแล้วก็บริจาคต
1: ่อ
2: ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจที่
1: สวัสดีครับพี่
2: ทุกครั้งก็จะได้เจนี่แหละที่คอยคิดเงินให้
1: ครับผมนี่ได้กี่บาทครับจัดสรรปันส่วนเงินที่ได้มาอย่างไร
2: ครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้นทุนในการไปซื้อของมาวันนี้สมมติเราได้200นะครับเราได้200เงิน200บาทเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซึ่งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่2ก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพื่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
1: ่ครับผม
2: เด็กกำพร้าคนพิการคนไร้บ้านพวกเก็บขยะรายย่อย
1: ครับผม
2: เนี่ยเราจะเอาเงินก้อนเนี้ยเอาไปดูแลผ่านวิธีการต่าง
1: ๆครับผม
2: นะครับ
1: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ
2: ่
1: าย
2: ใช
1: ่ของทีม
2: ใช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู่เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
1: ครับผม
2: ครับ
1: แล้วมันคุ้มเหรอพี
2: ่พี่ทำมาถึงวันนี้พี่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี
1: ่
2: นะครับมันคุ้มด้วยอะไรหนึ่งก็คือว่าพี่ได้ทำหน้าที่ในการขนย้ายจัดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองนี
1: ้
2: ให้กับคนตามหมู่บ้านชุมชนต่าง
1: ๆ
2: ให้เขามีทางออกกับเรื่องของการจัดการขยะในบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขา
1: ครับ
2: อันนี้คือความคุ้มที่หนึ่งและไอ้เงินกำไรนี่แหละที่พี่คิดว่าเป็นความคุ้มตรงที่ว่าน อกจากเราจะได้กำไรแล้วจะมากน้อยก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่กำไรเนี้ยมันปันไปถึงคนอื่น
1: ครับ
2: พี่คิดว่าเนี่ยคือความคุ้ม
1: นี่คือความคุ้ม
2: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเอง
1: ครับผม
2: แล้วก็ดูแลคนด้วยโอกาส
1: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของเอี่ยมดีรีไซเคิลนี่นะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกๆขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของอยากจะไปรับขยะของทุกๆคนที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจในเรื่องของการนำขยะหรือว่าของเหลือใช้เนี่ยมาจัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาดมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสมที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงและมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้เอี่ยมดีรีไซเคิลก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เอี่ยมดีรีไซเคิลได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะรักนะครับกับ The Green Diary นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลัง ลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary

ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองเสียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะที่นี่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะทำไร่ทำนานะคะมีทั้งปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังแล้วก็วันนี้เนี่ยวัตถุดิบของเราก็จะเป็นมันค่ะแต่ว่าเป็นมันโบราณที่ทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าหาทานยากมากๆนั่นก็คือมันสาคูค่ะตอนนี้เข้ามาในป่ามันสาคูแล้วนะคะจะว่าป่าก็ได้เนาะเพราะว่าเราปลูกค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะไม่ได้ปลูกแบบน้อยๆแล้วก็ที่เห็นนี่นะคะคือความต่างเลยเนี่ยแน่นอนว่าต้นเขาเนี่ยไม่เหมือนมันสำปะหลังแล้วก็ไม่เหมือนมันอื่นๆที่หนูจะเคยเข้าไปหาในป่าเนาะอันนั้นมันจะเป็นแบบออกเถาๆแต่นี่เหมือนเรายืนอยู่ในดงขาเลยค่ะคุณผู้ชมแบบต้นมันเหมือนใบเบยอะไรมันเหมือนขาไปหมดเลยแต่นี่แหละคือมันสาคูเนาะ
1: ใช่ค่ะใช
0: ่คือดินมันก็เป็นดินที่เขาปลูกมันปลูกอ้อยนี่แหละใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะอันเดียวกันเลย

0: มาเหมือนหัวชัยเท้าเลยนะคะไหนๆแม่ดึงขึ้นมาแล้วนะคะขออนุญาตแม่จ๋าหนูฝากเสียบหน่อย อันนี้นะคะคือที่แม่เอาดึงขึ้นมาที่หนูบอกว่ามันเหมือนหัวชัยเท้าอ่ะเนี่ยเพราะว่ามันขาวเดี๋ยวนะติดสายอันนี้อ่ะนี่พอดึงขึ้นมาคือมันขาวมากเลยค่ะเนี่ยแล้วเป็นหัวแบบเนี้ยนี่แหละคือมันสาคู
1: ใช่ค่ะ
0: คือพอดึงขึ้นมากรหนึ่งเนี่ยนะคะมันจะมีทั้งแบบใหญ่ๆเลยเนาะใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยอันนี้ใหญ่เอาหลุดเลย มีทั้งใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีทั้งเล็กๆแบบน
1: ี้
0: แต่ว่าหัวนี่คือขาวขาวๆนวลๆเหลืองๆนิดๆนะคะแล้วแบบไหนที่เราแบบคือเลือกเอาไปกินเอาไปขายอะไรเงี้ย
1: อ๋อถ้าเลือกไปขายเนาะเราก็จะเลือกที่แบบสวยๆหน่อยเนาะสวยๆแบบหัวเต็มที
0: ่
1: ก
0: ็
1: คือถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือหัวเขาเริ่มใช้ได้แล้วโอเคอ่อนกำลังดีแล้วก็ไม่แก่ค่ะถ้าสมมติว่ามันแก่มันจะเปลือกนี่คือจะแห้งไปเลยแล้วเป็นสีน้ำตาล อันนี้พอดี
0: จะเป็นกับกาบแบบนี้ไหมคะ
1: ใช่ใช
0: ่มันไม่เหมือนหัวมันไม่เหมือนคือถ้าพวกมันอ่ะส่วนใหญ่มันจะมีลักษณะคล้ายๆกับรากอ
1: ัน
0: นี้มันเหมือนหน่อเนาะหัวมันมีแบบเหมือนมันจะโตออกมาได้อีกอ่ะ
1: ได้ค่ะอันนี้มันยังไม่สุดถ้าสมมติว่ามันเต็มที่แล้วมันจะสุดตรงนี้แล้วก็เหมือนแบบตัน
0: ๆแล้วมันจะแตกออกมาเป็นต้นใหม่ไหมคะอย่างน
1: ี้ไม่ค่ะ
0: อ
1: ันนี้ไม่แตกอันนี้เวลาที่ขยายพันธุ์มันก็ได้ทั้งต้นทั้งหัวอย่างนี้แต่มันจะไม่แตกอย่างนี้นะคะ
0: ที่
1: ต้นพันธุ์มันจะแตกเหมือน
0: ข้างๆใ
1: ช่ใช่ค่ะมันจะอยู่ตรงเวลามันจะแตกเพราะหัวหนึ่งนี่ออกได้หลายต้นมากเลยหัวเขาจะไอ้ต้นเขาจะขึ้นอย่างนี้ค่ะ
0: ตามป้องป้องป้องแบบนี้ใช่ไหม
1: ค่ะถ้าหัวนี้นี
0: ่
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็เดี๋ยวเขาก็จะแตกตรงนี้แตกขึ้นตรงนี้
0: คือแสดงว่าอย่างนี้ก็ปลูกได
1: ้ได้ค่ะอ
0: ย่างนี้ก็ปลูกได
1: ้
0: แล้วพี่จุ๊บอกต้นก็ปลูกได้เหมือนก
1: ัน ได้ค่ะ
0: ว้าขึ้นง่ายแท้แต่ว่าไม่ค่อยมีคนแบบหมายถึงว่าไม่ค่อยมีคนปลูกกันมาก
1: ใช่
0: เท่าไหร่เนาะ
1: แต่ก่อนมีเยอะแต่ว่าเหมือนแต่ก่อนมันเยอะเนาะแบบใครมีเขาก็ไม่ค่อยสนใจเหมือนถ้าเป็นอีสานก็จะเรียกว่าไม่อึดไม่อยากอะไร
0: ไม่อึดไม่อยากแปลว่า
1: ก็คือเหมือนมีเยอะแล้วไม่ค่อยอยากกินไม่ค่อยสนใจอ๋อ
0: เหมือนเห็นจนเบื่อแล้วนะ
1: ใช่ใช่ที่ไหนก็มีพวกอ้อยมีมันมาอะไรเงี้ยเขาก็ไถทิ้งกันหมดเห็นแล้วก็ไถทิ้ง
0: จริงๆมันเป็นมันที่มีมาตั้งแต่เดิมไหมคะ
1: โอ้มันโบราณค่ะรุ่นสมัยนู่นล่ะคุณยายคุณตา
0: แม่จ๋าสมัยเด็กๆนี่ได้ขุดกินไหมอย่างนี
2: ้ขุดค่ะขุด
0: มันขึ้นแบบนี้ไหมคะมันเขาตั้งใจปลูกกันแบบนี้ไหมคะ
2: ไม่ตั้งใจเลยเขาปลูกไว้เล่นๆตามหัวไร่ไปนาก็พอได้ต้มกินงั้นแหละ
0: อ๋อคือแม่บอกไม่ตั้งใจเลยคือหมายถึงว่าไม่ได้ปลูกกันจริงจังแบบนี
2: ้หิวก็มาต้มไม่สนใจละ
0: เหมือนเราปลูกเผือกปลูกอะไรไว้ในสวนหลังบ้านอะไรอย่างนี้แนวๆนั้นเน
2: า
0: ะมันสาคูที่เราเห็นนี้นะคะเรียกว่ามันสาคูขาวเมื่อก่อนจะปลูกเอาไว้ตามบ้านปลูกเอาไว้กินค่ะโดยเฉพาะทางภาคอีสานทุกวันนี้นะคะกลายเป็นมันที่หายากหนูว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยที่เคยกินตอนเด็กๆเห็นมันสาคูแบบนี้แล้วนะคะต้องนึกถึงรสชาติหรือว่านึกถึงความสนุกเวลาที่ไปขุดมันสาคูมากินแน่นอนค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดมันสาคูกันอย่างจริงจังจะสนุกสนานขนาดไหนติดตามได้ในตามอำเภอจานค่ะ
3: 1 2 3
0: เราให้ดินมันออกหัวจะติดตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาขุดมันสาคูขาวกันที่บ้านหนองเซียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นลักษณะต้นของมันสาคูขาวนั้นนะคะดูรวมๆแล้วคล้ายๆกับขิงข่าค่ะแต่ว่าก้านของเขาเนี่ยจะเป็นปล้องแข็งแตกต่างจากมันสายพันธุ์อื่นๆนะคะซึ่งมันสาคูขาวนี้นะคะจัดเป็นพืชล้มลุกอยู่ในวงเดียวกันกับคล้าพืชที่สามารถนำผิวเปลือกด้านนอกมาใช้ในการจักสารนั่นเองค่ะแต่ว่าต้นมันสาคูขาวเนี่ยก้านเขาจะไม่แข็งแล้วก็ปล้องก็จะสั้นกว่าต้นคล้านะคะไม่สามารถที่จะนำมาจักสารได้แต่ว่าต้นสาคูขาวนั้นมีหัวที่รับประทานได้ค่ะส่วนใบของเขาเองก็มีประโยชน์นะคะคนสมัยก่อนก็จะมีการนำใบมาห่อข้าวหรือว่าห่อปลาย่างเอาไว้ไปกินในไร่ในนาค่ะต้นมันสาคูขาวนั้นเมื่อเริ่มออกดอกของเขาจะเป็นสีขาวเล็กๆแบบนี้นะคะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าต้นนั้นสมบูรณ์เริ่มที่จะมีหัวใต้ดินและขนาดของหัวนั้นก็ใหญ่พอที่จะเริ่มขุดได้แล้วค่ะคือเราจะใช้จอบเนี่ยเปิดข้างๆ

0: ก่อนแล้วก็ใช้เสียมเนี่ยเลาะเลาะเลาะมันใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับพอเอารากมันออกนิดนึงครับ
0: แต่ก็ต้องระวังโดนหัวมันด้วยใช่ไหมพี
1: ่ใช่ครับ
0: นี่คือเราขุดรอบๆแล้วเราก็ดึงเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: หนึ่งสองสามหนักมากมันแน่นมาก

0: ขย่าให้ดินมันออกหัวจะทิ่มโอเคหนักมากดินประมาณ3โล1 2 3ใกล้แล้วแล้วเดี๋ยวใกล้แล้วมาแล้ว
1: ไหนชิ้นแปลง
0: เลยเขย่าเขย่าเฮ้ยมาแล้วมาดูผลงานมีสักกี่หัวอันนี้ได้นะพี่เจ้าเนาะ
2: ได้ค่ะ
0: อ
2: ่
0: ะหนูวางนี่ก่อนแล้วกันนะ1 2มันสาคูที่ได้จากต้นนี้ต้นเดียวปกติก็จะประมาณนี้แหละใช่ไหมพี่จุ๊คือที่เขาให้ผลผลิตอ่ะ
2: ใช่
3: โอ้แต่ถ้าเจอเง่าใหญ่กว่านี้จะเยอะกว่านี
0: ้คือหมายถึงเง่านี่หมายถึงแบบตัวหัวแม่มันอย่างนั้นเหรอคะต้นแม่ใช่ไหมที่เราไปปลูก
2: อันนี้น่าจะเป็นแบบกลางๆยังใหญ่ยังมีเง่าที่ได้เยอะกว่านี้อยู
0: ่แสดงว่า
2: ก็ได้น้อยกว่านี้ก็มี
0: แสดงว่าเง่าที่เราไปปลูกต้นแรกเนี่ยถ้าเกิดว่ามันใหญ่มันสมบูรณ
2: ์
0: เวลาที่กอมันแตกมันก็จะใหญ่แล้วก็ให้หัวแบบดี
2: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงนะ2กอนี่ก็เหนื่อยแล้วนะหัวของมันสาคูเนี่ยมันจะมี2แบบหลักๆเลยนะคะคือเห็นหน้าตาเขาคล้ายกันขาวๆเนี่ยพี่กบบอกว่ามันมีประเภทที่สามารถแตกเป็นหน่อได้เราดูจากปลายถ้าปลายมันแหลมแบบนี้เหมือนอารมณ์หน่อกล้วยเนาะที่มันจะโตเนาะถ้าปลายแหลมๆแบบนี้นะคะเขาสามารถที่จะกลายมาเป็นต้นต่อไปได้แต่ถ้าปลายทู่ๆแบบนี้กินค่ะ
4: ใช่
0: ไหม เอาไปกินค่ะ
4: กินไม่ได้เสี้ยนมันจะเยอะ
0: อันนี้เสี้ยนเยอะไอ้แหลมๆนี่เสี้ยนเยอะเลย
4: อันนี้ยังโตได้อย
0: ู่โอเคอ่ะแสดงว่าอันนี้กินอันนี้ก็กินนี่โอ้มันต่างกันอยู่นะหนูว่าเนี่ยหัวมันแหลมชัดเลยหัวของมันสาคูนั้นหลักๆจะมี2แบบซึ่งสามารถทานได้ทั้งคู่นะคะแต่เราต้องมาดูว่ามันสาคูในส่วนที่เป็นลักษณะยอดแหลมๆนั้นนะคะถ้าเกิดว่ายอดนั้นแหลมมากเกินไปเนี่ยแสดงว่าใกล้ที่จะกลายเป็นหน่อแล้วเนื้อด้านในนั้นจะเป็นเสี้ยนเยอะมากแล้วก็เหนียวมากค่ะหรือถ้าหากว่ามันนั้นหัวเล็กมากๆนะคะเสี้ยนก็จะเยอะเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่คุณผู้ชมจะเลือกซื้อมันสาคูก็ต้องเลือกขนาดที่ค่อนข้างใหญ่หัวทู่ซึ่งก็จะทำให้เสี้ยนนั้นค่อนข้างน้อยค่ะแต่ถึงยังไงนะคะลักษณะของเนื้อมันสาคูนั้นก็จะมีเสี้ยนอยู่ในตัวอยู่ดีโดยเฉพาะเวลาที่กินสดๆค่ะเช็ดก่อนอันนี้เช็ดแล้วนะเหมือนกินมันแก้วรสชาติมันหวานๆแต่ว่ารู้เลยว่ามันมีแป้งแล้วก็มีดินด้วย
2: ค่ะ
0: มีดินดิ้นเนี่ยเขาดัดเช็ดแล้วนะแต่ว่าคือที่พี่จุ๊บอกว่ามันเป็นเส้นๆเนี่ยติดฟันเลยเนี่ย
2: อ๋อเหรอ
0: เป็นเส้นจริงๆค่ะเนื้อเขาเป็นเส้นแต่ว่ากรอบถ้าเกิดกัดสดๆจะมีรสชาติออกหวานๆแป้งๆเป็นมันที่กินดิบได้นะคะไม่เหมือนพวกมันสำปะหลังเนา
2: ะ
0: มันสำปะหลังกินไม่ได้นะคะแต่ว่ามันสาคูเนี่ยทานสดๆได้ได้ดีแป้งมันเยอะมากเลยกินแล้วรู้สึกว่าแป้งมันเยอะมากค่ะแล้วเสี้ยนก็เยอะมากๆด้วย ขอโทษนะคะต้องคายออกมาแบบนี้เลยค่ะมันเป็นเส้นอย่างจริง
2: ๆ
0: แต่เดี๋ยวต้องไปลองดูว่าถ้าสุกแล้วมันจะเป็นยังไงเนา
2: ะ
0: สาคูที่ขุดขึ้นมาแล้วนะคะชาวสวนเขาจะเก็บต้นเอาไว้แล้วก็นำมาแยกเป็นหน่อๆจากนั้นก็จะนำไปปลูกในพื้นที่ใหม่ไม่นานต้นมันสาคูขาวก็จะเริ่มแตกกอค่ะปกติแล้วนะคะถ้าปล่อยให้เขาโตตามธรรมชาติเนี่ยก็จะให้หัวประมาณปีละ1ครั้งค่ะแต่ถ้าเกิดว่าปลูกขายนะคะมีการให้น้ำสม่ำเสมอต้องไม่มากจนเกินไปมันสาคูขาวก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้ทั้งปีค่ะคือหมายถึงว่าอันนี้ถ้าเอาไปปลูกพอเขาโตเนี่ยไอ้เจ้าพวกนี้ก็คือออกมาแบบนี้แหละ
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือจากต้นหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ย
0: คือกอเนี่ยก็คือจากต้นแบบน
2: ี้ใช่ค่ะต้นหนึ่ง
0: มันสาคูที่เรามาเก็บนี่นะคะส่วนหนึ่งเนี่ยพี่จู๊พี่กบเขาก็จะขายให้กับคนที่สนใจด้วยคือขายต้นพันธุ์ด้วยขายหัวมันด้วยนะคะแล้วก็นอกจากที่จะมาขุดเพื่อขายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำกลับไปทำขนมกันด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูว่ามันสาคูสีขาวๆอวบๆแบบนี้นะคะจะนำไปทำอะไรทานได้บ้างแล้วก็รสชาติเขาตอนสุกแล้วเนี่ยเป็นยังไงเนาะ

0: ามเพอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะกองมันสาคูที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นมันสาคูขาวที่เขากำลังเตรียมส่งให้กับลูกค้าที่สั่งเอาไว้ค่ะมันสาคูที่เห็นอยู่นี้เขาจะไม่ล้านะคะแต่ว่าจะใช้ผ้าเช็ดเอาดินออกพอประมาณค่ะซึ่งการเก็บมันสาคูไว้ทั้งดินแบบนี้นะคะจะช่วยยืดอายุให้มันสาคูอยู่ได้หลายวันแล้วก็ไม่เน่าเสียระหว่างการขนส่งค่ะส่วนมันสาคูก่อนที่จะนำมาทำอาหารนั้นนะคะนอกจากจะต้องล้างทำความสะอาดซะก่อนแล้วสังเกตว่าหัวของมันสาคูนั้นจะเต็มไปด้วยกาบคล้ายๆกับกาบกล้วยแห้งๆค่ะซึ่งนอกจากจะแห้งแล้วก็เหนียวมากๆด้วยนะคะเราจะต้องดึงออกเพราะว่าเป็นส่วนที่จะสะสมดินเอาไว้แล้วก็กินไม่ได้ค่ะมันสาคูขาวที่เราลอกเยื่อหุ้มหรือว่ากาบด้านนอกออกไปแล้วนะคะจะเห็นชัดเจนเลยว่าลักษณะหัวของเขาเนี่ยจะเป็นปล้องๆข้อๆแบบนี้ค่ะมันสาคูขาวนั้นเป็นมันที่มีเส้นใยเยอะมากๆนะคะเมื่อเราผ่าดูตอนสดๆเนี่ยจะเห็นว่าเนื้อด้านในนอกจากจะฉ่ำน้ำเพราะว่าเป็นมันที่สะสมแป้งเอาไว้เยอะแล้วเนี่ยตรงกลางหัวของมันสาคูขาวนั้นจะเป็นโพรงเล็กน้อยค่ะนอกจากเนื้อจะเป็นสีขาวแล้วนะคะเมื่อสังเกตดีเราจะเห็นว่ามีเส้นใยอยู่เต็มไปหมดทั้งหัวเลยล่ะค่ะและด้วยการที่เขาเป็นมันที่มีเส้นใยเยอะแบบนี้นะคะการที่ทำให้สุกจึงเป็นวิธีที่ช่วยให้เส้นใยเหล่านี้นิ่มลงและช่วยให้เรากินได้ง่ายขึ้นค่ะมันสาคูนี้นะคะเราล้างเรียบร้อยแล้วก็มีตัดส่วนที่เป็นรากกับกาบเนาะหนูเรียกกาบแล้วกันนะพี่โจเนาะกาบเขาเอาออกขาวเลยซึ่งจริงๆเราต้มทั้งแบบที่แค่ล้างดินก็ได้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช
0: ่แต่ก็ต้องมาลอกอยู่ดีไหม
1: ถ้าต้มทั้งเปลือกเวลากินก็ต้องมาลอกอีกเหมือนกันค่ะ
0: ซึ่งถ้าลอกไปแล้วเนี่ยอันนี้คือต้มเสร็จปุ๊บก็กินได้เลย
1: ใช่ใช่
0: โอเคตอนนี้น้ำเราเดือดแล้วนะคะทีนี้อย่างมันสาคูเนี่ยต้มได้นึ่งได้ไหม
1: นึ่งได้ค่ะ
0: นึ่งได้เผา
1: ได้
0: เผาได้เหมือนกัน
1: ใช่
0: แล้วก็จริงๆกินสดก็ได้เพราะว่าโนชิมไปแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: ถ้ากินสดนี่เขาแบบกินแนวไหนคะเช่นแกล้มกับน้ำพริกจิ้มกับน้ำพริกอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่าแบบ
1: ใช่ก็มีจิ้มกับน้ำพริกก็ได้แล้วก็ตำเหมือนตำส้มตำเลยมีจะใช่
0: สับ
1: ใช่สับแล้วก็ฝันเหมือนมะละก
0: อ
1: ใช่ค่ะ
0: คือจริงๆอ่ะถามว่าตอนกินสดนะคะรสชาติอ่ะมันได้เลยเพียงแต่ว่ามันติดอยู่ที่ความเป็นเสี้ยนเล็กๆของมันอ่ะเยอะเลยคือกัดไปทีเดียวติดฟันเลยอ่ะเสี้ยนแบบเยอะมาก
1: จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยที่ไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือนก็จะมีเสี้ยนอย่างนี้แหละค่ะใช่
0: คืออย่างมันสำปะหลังอ่ะมันก็มีเสี้ยนเหมือนกันเนา
1: ะ
0: เพียงแต่ว่ามันกินสดไม่ได้เนาะแล้วมันก็จะเป็นเสี้ยนคนละแบบอันนี้เสี้ยนมันเป็นเสี้ยนเล็กเลยเนาะเดี๋ยวเราลองดูลองกินแบบสุกดูบ้างอันนี้น้ำเดือดแล้วนะคะแล้วก็พี่จุ๊บบอกถ้าต้มเนี่ยใส่ใบเตยด้วย
1: จะหอมจะเพิ่มความหอมของมันขึ้นไปค่ะ
0: แล้วเราต้องใส่เกลือใส่อะไรไหมคะ
1: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะบางคนก็ชอบต้มใส่เกลือเหมือนลักษณะการต้มจะเหมือนต้มข้าวโพดค่ะก็บางคนก็จะชอบใส่หรือบางคนเอ๊ะไม่ชอบเค็มก็ไม่ใส่ก็ได
0: ้ก็เอารสชาติของเขาไปเลย
1: ใช่
0: เนา
1: ะ
0: โอเคก็ติมสุกยากจริง
1: ก็ต้มนี่จะใช้ประมาณน้ำเดือดๆอย่างเงี้ยค่ะเอาลงแล้วก็ประมาณ40นาทีถึง50นาทีใช่ๆ
0: พูดนานเหมือนกันเน
1: า
0: ะไม่ใช่แบบ10นาที5นาทีไม่ใช่ก็เป็นครึ่งค่อนชั่วโมง
1: ก็คือมันอันเนี้ยเวลามันสุกมันก็จะไม่นิ่มนะคะมันก็จะเป็นเหมือนแบบกัดแล้วมันอารมณ์เหมือนแห้วเลยมันก็จะเป็น
0: เดี๋ยวต้องลอง
1: แคกอะไรอย่างเงี้ย
0: คือ
1: มันจะไม่แบบว่านิ่มเหมือน
0: ไม่เละ
1: ใช่ไม่เหมือนมันเทศเหมือนมันอะไรทั่วไปมันจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือหลายคนบางคนก็บอกว่าต้มเป็นชั่วโมงแล้วยังแข็งอยู่ อะไรอย่างเงี้ย
0: คือนี่คือรสของเขาเลย
1: ค่ะ
0: คือยังไงเขาก็ไม่นุ่มนิ่มแบบน
1: ั้
0: น
1: ไม่นิ่มเหมือนมันเทศนะคะมันจะแข็งยังแข็งอยู่
0: อันนี้น้ำเดือดนะคะเราใส่มันสาคูลงไปแล้วแล้วก็พี่จูใส่ใบเตยลงไปอีกนิดนึง
1: ค่ะ
0: คราวนี้ก็ทิ้งไว้ประมาณ40นาทีรอให้เขาสุกเดี๋ยวมาดูกันว่าที่พี่จูบอกว่ามันไม่นิ่มเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะ

0: จากภูเขาที่เราเก็บมาได้วันนี้นะคะเราจะนำมาทำทับทิมกรอบกันค่ะนอกจากจะมีมันสาคูขาวที่ต้มสุกแล้วจะมีหัวกะทิน้ำเชื่อมแป้งมันส่วนสีที่จะใช้ในการแช่ตัวมันสาคูขาวนั้นเราจะใช้สีแดงที่ได้มาจากฝางค่ะขั้นตอนแรกของการทำทับทิมกรอบนั้นนะคะเราจะเริ่มจากการนำมันสาคูที่ต้มสุกแล้วมาหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าค่ะ
1: เอาชิ้นพอดีครับ
2: เสียงตัดเสี้ยนนี่ใช่เลยนะ เดี๋ยวจะลองชิมด้วยนะคะนี่เริ่มอุ่นแล้วเมื่อกี้มันยังร้อนๆอยู่เนาะนี่เป็นมันสาคูที่เราต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็หั่นเรียบร้อยคือเห็นเลยว่าเสี้ยนเขานี่เป็นเส้นๆๆๆเลยเป็นเส้นใหญ่มากกว่านะต้องบอกว่าเขาเป็นมันที่มีกากใหญ่สูงมากอันนี้สุกแล้วเดี๋ยวเราจะชิมนะคะมันกรอบค่ะกรอบหนึบนิดๆแต่ว่าความเป็นเสี้ยนมันน้อยกว่าตอนกินสด
1: ๆ
2: ความรู้สึกหนูนะ
1: คือ
2: เหมือนมันเคี้ยวง่ายด้วยความที่มันอาจจะสุกแล้วมั้งออกหวานนิดๆแต่ตอนสดคือหวานชัดเลยนะแล้วก็รู้สึกเลยว่าแป้งมันแบบแป้งมันเยอะมากค่ะอันนี้ก็ยังรู้สึกได้ถึงความเป็นแป้งว่าแบบมันมีความแห้งๆแห้งๆหนึบๆอยู่โอเคมีหน้าทำเหมาะและเหมาะทับทิมกรอบเนี่ย เพราะว่านางกรอบมากนะคะคุณแป้งคุณมันจากคู่เนี่ย

ั่นแล้วเราจะแช่ลงไปในน้ำฝาจากนั้นก็จะตักขึ้นมาพอเสด็จน้ำและนำไปคลุกกับแป้งมันค่ะร่อนพอสมควรให้แป้งนั้นหลุดออกเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็นำไปต้มในน้ำร้อนจัดเม็ดทับทิมกรอบที่สุกแล้วเขาจะลอยตัวขึ้นมาจากนั้นเนี่ยเราจะตักออกเพื่อนำไปน็อกในน้ำเย็นค่ะส่วนเวลากินนั้นนะคะเราก็แค่เติมน้ำเชื่อมและราดด้วยหัวกะทิแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

0: เป็นทับทิมกรอบที่ทำจากมันสาคูนะคะเดี๋ยวลองชิมชิมได้เลยสีเนี่ยคือแบบธรรมชาติเลยเนาะพอเป็นสีของแก่นกลางเนาะมันเป็นแดงแบบเรื่อๆค่ะสวยดีจริงๆน้ำเชื่อมความหวานความอะไรนี่แล้วแต่เราชอบเนาะ
1: ใช
2: ่ถ้าชอบเล็กเราก็หั่นเล็กกว่านี้ก็ได้นะอันนี้แต่ว่าดูเหมือนมันจะใหญ่ไปนิดนึง
3: หั่นแบบเจ้าของสวนไง
2: ใช
0: ่ ใหญ่หน่อยเนี่ยมันจะเป็นเส้นๆเส้นๆเลยแต่หนูว่าพอตัดสั้นแบบเนี้ยไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยรู้สึก
2: ติดอยู่ไหมคะ
0: ไม่ติดไม่ติดไม่ติดฟันแล้วตัวมันสาคูนะคะไม่ว่าเราจะกินต้มหรือว่าเอามาทำขนมสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือเนื้อสัมผัสเนื้อสัมผัสของเขาที่มันกรอบแบบมีความหนึบหนึบแต่ว่าพอเอามาทำเป็นทับทิมกรอบเนี่ยมันด้วยความที่มันหั่นเต๋าเหมือนเราตัดในส่วนของกากใยเขาให้มันสั้นลงเวลากินน่ะถามว่ายังรู้สึกไหมยังรู้สึกถึงความเป็นเส้นๆแต่ว่ามันกินง่ายขึ้นกินง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วก็คือกรอบกรอบหนึบหนึบคือคนละเรื่องกับแห้วกับมันแก้วเวลาที่ทำทับทิมกรอบอ่ะถ้าแห้วกับมันแก้วคือเขาก็กรอบไปเลยแต่อันนี้มันกรอบแล้วมันมีความหนึบด้วยนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นแบบเย็นๆเฉพาะตัวเนาะใครที่เคยกินมันสาคูตอนเด็กๆนะคะดูแล้วคิดถึงสมัยเด็กๆนะคะอยากลองชิมรสชาติหรือว่าใครดูแล้วอยากลองทานอยากได้พันไปปลูกก็สามารถติดต่อได้นะคะตามเบอร์ที่โนขึ้นเอาไว้ให้นะพี่จุขุดขายทั้งต้นด้วยขายทั้งหัวด้วยเนาะต้องขอบคุณพี่จุขอบคุณแม่ๆป้าๆเนาะที่พากันไปขุดไปดึงไปโอ้โหสนุกสนานมากมายนะคะขอบคุณมากๆด้วยนะคะ
2: ขอบค
0: ุณแม่ๆด้วยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้ตามเพลจาของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการเพลจาโนกับพี่จุลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณอีกรอบจ้าขอบคุณจ้าโอ้อันนี้ใหญ่ไปไหมแม่ แม่บอกว่ามาลองนี่มาลองอันนี้นี่หนึ่งสองสามขอทีขอทีเดี๋ยวแล้วพี่กบนะหนึ่งสองสามใกล้แล้วแรงเด็กใกล้แล้วมาแล้ว
4: เหนื่อยชิบแผงเลยอมรินทร์ทีวี

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ิมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

เราคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่าให้งานจบแค่ที่ทำงานอย่าเอางานติดตัวกลับมาที่บ้านผมคิดว่ามนุษย์เงินเดือนทุกคนก็คงอยากทำแบบนั้นกันทั้งนั้นแหละครับกลับถึงบ้านก็อยากพักอยากใช้เวลากับคนที่เรารักอยากทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่งาน

วังสุนจิตรลดาของในหลวงรัชกาลที่9คงเป็นวังที่พิเศษมากๆเพราะพื้นที่บริเวณรอบๆวังหรืออาจเปรียบได้ว่าเป็นบ้านของพระองค์ท่านกลับมีโครงการทดลองต่างๆเกิดขึ้นมากมายเพราะอะไรพระองค์ท่านจึงโปรดให้ใช้พื้นที่บริเวณบ้านสร้างเป็นห้องทดลองโครงการต่างๆแบบนี้น่าคิดนะครับ

สวัสดีครับผมบีพีรพัฒน์นะครับสำหรับผมนะครับความรู้สึกเมื่อรู้ว่าเราจะต้องมาเล่าเรื่องของในหลวงรัชกาลที่9เกี่ยวกับงานของพระองค์ที่บ้านของท่านนะครับที่วังสวนจิตรลดาเนี่ยผมรู้สึกว่าเรารู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของวังจิตรลดาบ้างนอกจากสิ่งที่ผลงานพระราชกรณียกิจทางด้านต่างๆที่เราได้รับรู้กันมาโดยส่วนใหญ่แล้วผมก็รู้เหมือนทุกๆคนนะครับว่าที่วังสวนจิตรลดาเนี่ยจะเป็นต้นกำเนิดของโครงการต่างๆแต่ที่ผมจำได้แม่นก็คือนมกล่องจิตรลดาแล้วก็นมอัดเม็ดซึ่งผมชอบกินมากเลยคือ2 อย่างเนี้ยเป็นขึ้นอย่างนมกล่องก็จะเป็นชื่อของจิตรลดาเลยก็จะทำให้เราปีใหม่ถึงวังสวนจิตรลดาแต่เราไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับวังสวนจิตรลดาคือรู้น้อยมากเลยนะฮะผมก็ไปค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับวังจิตรลดามาแล้วก็พบว่ามีเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นที่นี่มากมายมีเรื่องของความซาบซึ้งใจความยิ่งใหญ่ความประทับใจเกิดขึ้นที่นี่มากมายแล้ววันนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวังสวนจิตรลดาและเราจะมาซึมซับประสบการณ์แห่งความสุขความประทับใจนี้ไปพร้อมๆกันครับครับและอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าสถานที่ทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยกว้างใหญ่มากเพราะว่าคือพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลในทั่วทุกๆภาคของประเทศไทยดอยทุกดอยทุกแหล่งกันดารพุ่งไปหมดแล้วนะครับดังนั้นวังหรือบ้านของพระองค์ท่านเนี่ยน่าจะเป็นสถานที่ที่พระองค์ท่านพักผ่อนได้สบายที่สุดหลังจากท่านทรงงานหนักมาแล้วใช่ไหมครับแต่ทว่าพระองค์ท่านกลับทรงนำงานซึ่งก็คือการแก้ไขปัญหาทุกสุขทุกร้อนของประชาชนต่างๆที่ทรงรับทราบจากการลงพื้นที่มาทรงงานต่อที่วังซึ่งก็คือบ้านของพระองค์เองอีกพูดได้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงงานตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นนอกบ้านรวมถึงในบ้านของพระองค์เองซึ่งก็คือที่วังสวนจิตรลดาแห่งนี้แล้วผมเองยังแอบคิดไม่ได้ว่าแม้กระทั่งในฝันเนี่ยพระองค์ต้องฝันถึงงานของพระองค์แน่ๆซึ่งก็คือพวกเราทุกๆคนและความเป็นอยู่ของพวกเราทุกๆคนครับ

และในการทรงงานของพระองค์ท่านนะครับพระองค์ท่านได้ทรงโปรดให้แปลงพื้นที่รอบๆวังของพระองค์ให้เป็นโครงการทดลองงานต่างๆนะครับเพื่อไปใช้แก้ปัญหาจริงให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนั่นหมายความว่าบ้านของพระองค์แทนที่จะเป็นสถานที่พักอาศัยพักผ่อนกลายเป็นห้องทดลองรวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อศึกษาดูงานสำหรับประชาชนที่สนใจแล้วก็ยังนำกลับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพประจำวันของตนเองอีกต่อไปด้วยครับผมคิดว่าการที่เราจะทำความรู้จักใครสักคนนะครับแล้วก็เข้าใจถึงวิธีการทำงานวิธีคิดของคนคนนั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือการไปเยี่ยมบ้านของเขาดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะไปชมด้วยกันว่าที่บ้านของพ่อหรือที่วังสวนจิรดานั้นเป็นอย่างไรบ้างมีโครงการอะไรเกิดขึ้นภายในนั้นบ้างและแต่ละสิ่งแต่ละงานที่พระองค์ได้ทรงโปรดให้มีการวิจัยค้นคว้าศึกษาทดลองต่างๆนั้นพระองค์ทรงทำไปเพื่ออะไรและมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างไรกับชีวิตประจำวันของพวกเราคนไทยทุกๆคน

คงมีคนไม่กี่คนบนโลกใบนี้นะครับที่จะใช้พื้นที่บ้านของตัวเองเนี่ยเป็นที่ทดลองโครงการต่างๆเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงโปรดทำเพื่อพวกเราและเมื่อเราสังเกตจากวิธีการทรงงานของพระองค์ท่านแล้วเนี่ยเราจะพบว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีวิธีทรงงานแบบผู้บริหารที่พิเศษกว่าผู้บริหารโดยทั่วไปที่อาจจะสั่งให้ลูกน้องไปทำงานโดยที่ยังไม่รู้ว่าผลของงานจะออกมาเป็นอย่างไรจะสำเร็จไหมแต่สำหรับพระองค์ท่านแล้วท่านกลับทรงงานโดยที่ทรงโปรดที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เองก่อนแล้วก็ทรงทำการทดลองจนหมดข้อสงสัยแล้วก็เมื่อได้ผลลัพธ์ผลสำเร็จที่แน่นอนแล้วพระองค์จึงทรงโปรดให้นำไปใช้กับประชาชนของพระองค์ต่อไปซึ่งเราจะเห็นได้จากโครงการส่วนพระองค์ต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายภายในวังสวนจินตนาแห่งนี้นี่เองครับ

ครงการส่วนพระองค์ต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นโครงการที่หน่วยงานราชการรวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชนทั้งหลายเนี่ยปฏิบัติงานสนองพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการเกษตรนั่นเองนะฮะเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงให้ความสำคัญกับการกินอยู่พื้นฐานของประชาชนเป็นอันดับแรกจึงทรงโปรดเกล้าให้แปลงพื้นที่บริเวณวังหรือบริเวณบ้านของพระองค์เนี่ยให้เป็นแหล่งทดลองผลิตอาหารโดยเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปสิ่งที่เป็นพื้นฐานของชีวิตทุกๆชีวิตนั่นก็คือข้าวครับ

พระองค์ท่านทรงเข้าพระทัยอย่างลึกซึ้งว่าการปลูกข้าวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตคนไทยมากๆพระองค์ท่านจึงทรงโปรดเกล้าให้กรมการข้าวนำข้าวสายพันธุ์ต่างๆจากทั่วประเทศนะครับมาปลูกในนาข้าวทดลองโดยให้มีการปลูกทั้งแบบนาดำและนาหวานซึ่งก็คือการปลูกข้าวในพื้นที่ลุ่มที่มีน้ำขังและก็การทดลองปลูกข้าวที่เรียกว่าข้าวไร่หรือข้าวหยอดหลุมเป็นการทำนาบนที่ดอนและที่สูงแบบชาวไทยภูเขานะครับเพื่อค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาในการทำนาให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศในแต่ละพื้นที่นะครับเพราะว่าประเทศไทยของเรามีพื้นที่สูงที่ต่ำต่างกันมากมายนะครับรวมถึงยังเป็นการคัดและเก็บพันธุ์ข้าวไว้เพื่อใช้ในการเพาะปลูกในครั้งต่อๆไปด้วย

ดยกรมการข้าวนะครับเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบทั้งหมดทั้งแปลงนาสวนขนาด 4.6 ไร่และแปลงข้าวไร่โดยทำการปลูกทั้งพันธุ์ข้าวเจ้าและพันธุ์ข้าวเหนียวรวมทั้งหมดกว่า50สายพันธุ์หลังจากที่เก็บเกี่ยวแล้วยังมีการปลูกพืชหมุนเวียนชนิดต่างๆอย่างพืชตระกูลถั่วข้าวโพดทานตะวันเพื่อบำรุงดินและเป็นการใช้พื้นที่ทั้งหมดให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับซึ่งการปลูกพืชหมุนเวียนในลักษณะนี้เนี่ยเกษตรกรปัจจุบันเนี่ยได้นำไปใช้ในพื้นที่ของตนเองทำให้มีผลผลิตต่างๆหมุนเวียนให้ได้กินได้ขายตลอดทั้งปีสามารถเลี้ยงตัวเองได้แม้จะเป็นช่วงที่พักนาจากการปลูกข้าวนอกจากนั้นโครงการนาข้าวทดลองยังมีการจัดแปลงพิเศษสำหรับฝึกสอนวิธีการปลูกข้าวแบบปักดำให้กับนักเรียนในโรงเรียนจิตรดาเป็นประจำและผลผลิตข้าวที่ได้จากแปลงนาข้าวทดลองนอกจากจะนำไปเก็บรักษาพันธุ์ไว้ที่กรมการข้าวเพื่อใช้ในการเพาะปลูกในปีถัดๆไปแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็จะนำไปใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญ นะครับและอีกส่วนหนึ่งจะนำไปบรรจุถุงเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานสำหรับแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเพาะปลูกให้กับชาวนาไทยครับนอกจากเรื่องข้าวแล้วนะครับในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยยังทรงห่วงใยในสุขภาพอนามัยของราษฎรส่วนใหญ่ที่มีฐานะยากจนซึ่งจำเป็นจะต้องมีแหล่งโปรตีนอย่างง่ายและราคาไม่แพงไว้บริโภคซึ่งนั่นก็คือเนื้อปลานั่นเองครับพระองค์ท่านจึงทรงโปรดเกล้าให้กรมประมงนำปลาหมอเทศจากปีนังจำนวน 10,000 ตัวมาทดลองเลี้ยงในสระน้ำหน้าพระที่นั่งอุดรบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถานนะครับเพื่อพระราชทานให้ผู้นำชุมชนทั่วประเทศนำไปเลี้ยงต่อต่อมาเมื่อครั้งสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะแห่งประเทศญี่ปุ่นองค์ปัจจุบันนะครับเสด็จเยือนประเทศไทยในปีพ.ศ. 2508ได้น้อมเกล้าถวายพันปลาที่มีถิ่นกำเนิดในลุ่มแม่น้ำไนล์ทวีปแอฟริกานะครับจำนวน10ตัวซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ทรงเลี้ยงไว้ในบ่อปลาบริเวณพระตำหนักจิตรดาราโหฐานโดยทรงปล่อยปลาด้วยพระองค์เองและพระราชทานชื่อพันปลาดังกล่าวว่าปลานิลซึ่งเป็นชื่อแบบไทยๆที่คล้องจองกับที่มาของพวกมันก็คือลุ่มแม่น้ำไนล์นั่นเองครับปลานิลจึงเปรียบได้ดังทูตสันธวไมตรีที่แสดง

ถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับญี่ปุ่นโดยในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้กรมประมงเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลานิลในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดารวมทั้งปรับปรุงสายพันธุ์ทั้งหมดเนี่ยให้เหมาะสมกับประเทศไทยแล้วแจกจ่ายพันธุ์ปลาพระราชทานให้กับราษฎรเพื่อนำไปขยายพันธุ์แล้วก็ไปบริโภคในชีวิตประจำวันอีกด้วยนะครับแล้วพวกเราก็คงเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วนะครับว่าในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยทรงไม่สวยปลานิลนั่นก็เพราะว่าพระองค์ท่านทรงเลี้ยงพันธุ์ปลานี้มาด้วยพระองค์เองนั่นเองนะครับซึ่งผมก็เคยอ่านพบมาว่าพระองค์ท่านเคยตรัสว่าเลี้ยงมาเหมือนลูกแล้วจะไปกินมันได้ยังไง

0: ไม่เพียงเท่านั้นนะครับพระองค์ท่านยังทรงพัฒนาอาชีพเลี้ยงโคนมให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอีกด้วยโดยเรื่องนี้เนี่ยเริ่มต้นขึ้นในปีพ.ศ. 2503เมื่อครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินประพาสประเทศเดนมาร์กและทรงศึกษาเรื่องการทำฟาร์มโคนมจากที่นั่นเพื่อเป็นอาชีพใหม่ให้กับเกษตรกรไทยและหลังจากที่ได้ทรงศึกษาเรื่องฟาร์มโคนมในครั้งนั้นแล้วต่อมาในปีพ.ศ. 2505พระองค์ท่านได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการดำเนินการจัดสร้างโรงโคนมสวนจิตรลดาเพื่อเลี้ยงโคที่มีผู้น้อมกล้าวถวายโคพันธุ์เรดเดนจำนวน4ตัวและกตุสัตว์น้อมกล้าวถวายโคสาวตั้งท้องอีก2ตัวเป็นพันธุ์บราวน์สวิสและพันธุ์ลูกผสมเรดซินดี้นะครับและรัฐบาลเดนมาร์กได้น้อมกล้าวถวายฟาร์มโคนมและศูนย์การฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทยเดนมาร์กให้กับในหลวงรัชกาลที่9โดยสมเด็จพระเจ้าเฟเดริกที่9และพระราชินีแห่งอาณาจักรเดนมาร์กได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยในหลวงรัชกาลที่9เป็นองค์ประธานร่วมในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการดังนั้นเราจึงถือกันว่าวันที่16มกราคมของทุกปีเป็นวันโคนมแห่งชาติและเกษตรกรยังถือเอาอาชีพเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วยและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของโปรดของผมนะครับนั่นก็คือนมจิตรลดาและก็นมอัดเม็ดนั่นเอง
1: วันนี้เป็นวันที่สำคัญมากสำหรับกิจการโคนมแล้วก็ในทางอุตสาหกรรมนมของประเทศไทยเพราะว่าเป็นวันที่ได้เปิดโรงทำนมผงเป็นทางการที่จริงกว่าจะถึงขั้นนี้ก็ได้ต้องผ่านอุปสรรคมาไม่ใช่น้อยและที่ได้สำเร็จก็เพราะว่าได้รับการร่วมมือจากทุกฝ่ายตั้งแต่ต้น
0: เราย้อนกลับมาที่โรงโคนมสวนจิตรลดากันอีกครั้งนะครับในระยะแรกที่เริ่มต้นเลี้ยงโคนมจำนวน6ตัวนะน้ำนมที่เหลือจากลูกโคกินก็ได้มีการจัดจำหน่ายให้แก่ข้าราชบริพารภายในตำหนักจิตรลดาโรโหฐานนะครับและต่อมาเมื่อมีจำนวนโคนมเพิ่มมากขึ้นก็จึงสามารถผลิตน้ำนมออกจำหน่ายได้ให้แก่บุคคลภายนอกรวมถึงโรงเรียนต่างๆในบริเวณใกล้เคียงในหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงมีวิธีคิดวิธีทรงงานแบบนักวิทยาศาสตร์โดยแท้จริงนะครับไม่ว่าพระองค์ท่านจะทรงงานอะไรก็ตามท่านจะต้องมีการค้นคว้าศึกษาทดลองแล้วมีการพิสูจน์จนพบคำตอบที่แน่นอนว่าทำได้จริงซึ่งก็คงไม่มีสถานที่ใดที่เหมาะสมที่สุดเท่ากับบ้านหรือวังของท่านเองที่จะใช้เป็นห้องทดลองในโครงการต่างๆนะครับจึงเป็นคำตอบให้เราว่าเพราะอะไรในวังสวนจิตรลดาจึงเต็มไปด้วยโครงการทดลองต่างๆมากมายและอีกสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากการทรงงานของพระองค์ท่านพระองค์ท่านไม่ได้ทรงดำริหรือทรงงานให้จบเพียงขั้นตอนเดียวแต่ทรงดำริและทรงพัฒนางานแบบต่อยอดอย่างครบวงจรครับอย่างเช่นเรื่องข้าวเนี่ยพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงความเป็นอยู่ของเกษตรกรซึ่งมีฐานะยากจนและเป็นหนี้ไม่จบสิ้นเนื่องจากชาวนาเนี่ยขายข้าวเปลือกได้ในราคาถูกแต่ต้องไปซื้อข้าวสาร

และของกินของใช้ในราคาที่แพงจึงทรงมีพระราชดำริว่าชาวนาควรที่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มและก็ดำเนินงานในแบบสหกรณ์การสีข้าวเปลือกและมอบหมายให้ตัวแทนกลุ่มของตนรับผิดชอบการสีข้าวเปลือกซึ่งเป็นผลผลิตของตนแทนการที่เอาข้าวไปจ้างคนอื่นสีหรือขายข้าวเปลือกในราคาถูกพระองค์ท่านจึงทรงโปรดเกล้าให้จัดตั้งโรงสีข้าวตัวอย่างที่วังสุนจิตรดาโดยที่พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการดำเนินการซึ่งที่โรงสีข้าวตัวอย่างสวนจิตรดานี่นะครับประกอบไปด้วยการศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างเนื่องทั้งด้านเทคนิควิธีในการเก็บรักษาข้าวเปลือกและการสีข้าวและได้เปิดให้เกษตรกรเข้าไปศึกษาดูงานและนำไปปรับใช้ในชุมชนของตนเพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและรวมกลุ่มกันได้อย่างแข็งแกร่งตามพระราชประสงค์

นอกจากนั้นนะครับแกลบที่ได้จากการสีข้าวในโรงสีข้าวตัวอย่างก็ยังคิดต่อยอดให้นำไปใช้ประโยชน์ได้ต่ออีกโดยที่ทรงมีพระราชดำริให้นำแกลบเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงดินและทำให้เป็นเชื้อเพลิงแท่งโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาจึงได้สร้างโรงบดแกลบขึ้นและได้ดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านเทคนิควิธีการผลิตรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แกลบอัดแท่งและถ่านแกลบเพื่อใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงแทนถ่านไม้ครับส่วนโครงการโคนมเนี่ยพระองค์ทรงโปรดเกล้าให้สร้างโรงนมผงขนาดย่อมเพื่อศึกษาและแก้ปัญหาน้ำนมโคที่ล้นตลาดในปีพ.ศ. 2512ต่อมาในปีพ.ศ. 2527ก็ได้มีการพัฒนาต่อยอดทดลองผลิตนมอัดเม็ดโดยเปิดโรงนมเม็ดสวนดุสิตเพื่อสนับสนุนการผลิตนมผงภายในประเทศให้นำมาแปรรูปเป็นนมอัดเม็ดที่มีคุณค่าทางโภชนาการและราคาไม่แพงและที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งโรงงานตัวอย่างที่เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาวิธีการผลิตนมอัดเม็ดเช่นเดียวกันครับและนมอัดเม็ดเนี่ยกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดเลยนะครับตอนนี้ถึงกับขาดตลาดเลยทีเดียวครับและมีอีกเรื่องนึงนะครับที่น่าสนใจและน่าทึ่งมากๆนั่นก็คือการที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงมองการไกลเห็นไปถึงในเรื่องของพลังงานทางเลือกซึ่งทุกวันนี้นะครับในเวทีโลกตลาดพลังงานทางเลือกเป็นสิ่งที่ทุกคนตื่นตัวและให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับผมจำได้ว่าคำว่าภาวะเรือนกระจกที่ทั้งโลกตื่นตัวกันอยู่ทุกวันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้ยินในครั้งแรกจากในหลวงรัชกาลที่9นะครับ

เรียกได้ว่าพระวิสัยทัศน์ของพระองค์ท่านนั้นไปไกลมากก่อนที่นายอัลกอร์จะนำมาพูดนะครับในการหาเสียงในการลงสมัครประธานาธิบดีแข่งกับนายจอร์จบุชในปีนั้นนะครับพบว่าพระองค์ท่านได้พูดเรื่องนี้ก่อนแล้วถึง17ปีด้วยกันนะครับพระองค์ทรงโปรดให้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยและทดลองผลิตไบโอดีเซลและพลังงานแก๊สโซฮอลแม้ว่าตอนนั้นต้นทุนจะสูงอยู่สักหน่อยนะฮะแต่พระองค์ก็ยังไม่ย่อท้อและรับสั่งว่าให้ดำเนินการต่อไปอย่าทิ้งแม้ว่าใครจะเลิกทำเพราะพระองค์ท่านเนี่ยทรงมีพระราชหฤทัยหนักแน่นอย่างนั้นคนไทยทุกๆคนเนี่ยจึงมีพลังงานทดแทนราคาย่อมเยาไว้ใช้อย่างทุกๆวันนี้ครับ

มเคยสงสัยว่าทำไมพระองค์ทรงงานหนักขนาดนี้พระองค์ไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยบ้างหรือยังไรเพราะแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยทำงานบางครั้งยังมีความรู้สึกท้อบางครั้งยังเหนื่อยรู้สึกไม่มีแรงแต่หลายๆครั้งเนี่ยเมื่อมองกลับไปเห็นพระองค์ภาพพระองค์ทรงงานจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้เนี่ยมันทำให้ผมได้คิดอะไรได้บางอย่างว่าสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้เห็นก็คือว่าพระองค์ไม่มีเวลาแม้แต่ที่จะมาคิดว่าเหนื่อยหรือท้อพระองค์ใช้วิธีการที่ดีที่สุดคือการทำและทำและทำและลงมือทำซึ่งเป็นสิ่งที่มันได้ผลที่สุดแล้วแล้วผมก็คิดว่าสิ่งที่ผมจะนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนั่นก็คือการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดโดยที่ไม่ต้องไปนึกถึงผลของมันแค่นึกว่าเราจะทำอะไรให้ดีที่สุดได้บ้างนั่นก็จะเป็นสิ่งที่พ่อของเราได้ฝากไว้กับ

ตอนสมัยที่เป็นเด็กเนี่ยเราเกิดอยู่ในจังหวัดชายแดนจังหวัดสุรินทร์นะฮะเป็นเด็กบ้านนอกแล้วก็เรามองเห็นในหมู่บ้านมีความกันดารความยากจนก็ทำให้เราดิ้นรนด้วยก็สอบเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์แล้วมาเรียนรู้ภาพในชนบทเห็นผู้คนหลากหลายเห็นผู้คนประสบปัญหาเรื่องความยากทำไร่ทำนาต่างๆในช่วงประมาณปี41 42 43เนี่ยเริ่มคลุกคลีกับพี่น้องแรงงานข้ามชาติคลุกคลีตีโมงอยู่แบบอยู่กินอยู่นอนแบบได้สัมผัสแรงงานที่เราเห็นเนี่ยบางทีถูกกักขังนวงเหนียวถูกทำร้ายร่างกายไม่มีใครช่วยถูกบิ้วเราไปทิ้งข้างถนนคือภาพเหล่านี้มันอยู่ติดตาเรามาบอกเอ้ยไม่ได้ละเราต้องมาทำเรื่องของสิทธิของเขาละก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาตั้งกลุ่มก็ใช้ชื่อคำว่าแอร์เพียนะฮะเป็น Labor Rights Promotion Network เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานเอ้ยประกาศว่าแอร์เพียนรับสมัครอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยใครสนใจมาสมัครก็จะมีคนเดินเข้ามาหรือจริงๆก็คือจากคนที่เขาเคยมาปรึกษาเราให้ความช่วยเหลือเขาประสบความสำเร็จเขาก็ดึงคนมาการรวมกลุ่มของเราเรื่องจิตอาสาทุกคนมาด้วยหัวใจที่คุณจะอาสาถ้าคุณเห็นเพื่อนเห็นใครที่ประสบปัญหาอยู่ข้างคนเนี่ยคุณอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เนี่ยนั่นแหละคุณเริ่มมีจิตอาสาแล้วที่จะมาทำงานกับเราอาสาสมัครต่างด้าวก็เป็นจุดเริ่มต้นที่1เรามองเห็นเรื่องของอาสาสมัครที่เป็นแขนขาเป็นตัวช่วยเราที่ทำให้คนที่เขาประสบปัญหาคนที่เปราะบางเนี่ยเขาไม่ถึงโอกาสอะไรต่างๆได้กลุ่มอาสาสมัครนี้ที่เราเรียกว่า MMT Myanmar Migrant is Promoted Right in Thailand เครือข่ายทางสังคมด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานเมียนมาในประเทศไทยกลุ่มอันนี้ก็จะมีความรู้เชิงสิทธิ์พอมีเคสมาเขารู้รับเคสเบื้องต้นได้ประสานงานเจ้าที่รัฐได้ประสานงานตำรวจได้เรามีหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นกลไกกลางเชื่อมองค์ความรู้ต่างๆให้เขาสองเชื่อมกับหน่วยงานภาครัฐเขาสามเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกประเด็นที่คิดว่าเขาจะไม่ต้องรู้เราทำเป็นการสาผู้ใหญ่ก็เปิดเลยเอ้าแรงงานพม่าใครอยากมาเรียนภาษาไทยมาเด็กที่เขาเรียนผ่านเราไปได้แรงงานเหล่านั้นเนี่ยไปทำงานผู้ช่วยฝ่ายบุคคลเป็น QC เป็นล่ามก็เราเห็นภาพว่าสิ่งที่เราป้อนให้นั้นน่ะมันตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตของเขาเราก็รู้สึกดีใจนะถ้าไม่มีเราอ่ะเวลาเขาเจอปัญหาเขาสามารถจัดการตัวเองได้อย่างที่กลุ่ม MMT มาคือเราไว้ใจเขาก็อยากเห็นสังคมพี่น้องแรงงานเขาได้รับโอกาสได้รับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีเราก็เห็นหัวใจเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามประวัติความเป็นมาและความสำคัญของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชที่ดำเนินงานสนองพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในอันที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารและในชนบทค่ะเป็นที่มาของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช21แห่งทั่วประเทศซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์และเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด้วยพระองค์เองทุกแห่งอีกทั้งยังทรงพระมหากรุณารับเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชอีกด้วย
1: ในรัชกาลตั้งแต่1ถึง10มาเนี่ยของราชวงศ์จักรีเนี่ยประเทศสยามหรือประเทศไทยเนี่ยได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมากอย่างที่เรารับทราบกันในทางประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านตั้งแต่รัชกาลที่1ถึง3แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการที่จะต้องยืนหยัดให้ได้รักษาเอกราชให้ได้ในท่ามกลางการล่าอาณานิคมของทางฝั่งตะวันตกแล้วสุดท้ายก็มาถึงรัชกาลที่5เราทำสำเร็จรัชกาลที่5นี้ก็คือการปรับปรุงบ้านเมืองให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกใบนี้นะแล้วตั้งแต่5ถึง10เนี่ยเราก็จะเผชิญกับการเปลี่ยนมาตลอดเวลาแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกรัชกาลถือเป็นเรื่องหลักของท่านก็คือดูแลราษฎร

0: ัวอย่างของรัชกาลที่9นี่ชัดเจนมากนะครับเพราะว่าการดูแลราษฎรเนี่ยท่านจะมุ่งไปที่กลุ่มราษฎรของท่านที่เปราะใช้สมัยนี้ใช้คำว่าเปราะบางนะจริงๆก็อาจจะมีหลายนิยามยากจนบ้างอยู่ในที่ห่างไกลบ้างพิการบ้างเป็นผู้สูงอายุบ้างเด็กเกินไปบ้างกลุ่มเหล่านี้เนี่ยจะได้รับพระราชทานพระราชโอบายหรือพระราชดำริให้ช่วยเหลือเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากสิ่งที่รัฐบาลเขาให้อยู่แล้วนะซึ่งอันนี้เนี่ยเหมือนกับมีสายพระเนตรของพระอินทร์มั้งจ้องมาจากท้องฟ้าแล้วก็มองดูว่าคนไทยเนี่ยมีกลุ่มไหนบ้างที่ยังขาดแล้วท่านจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างรัชกาลที่10ก็เช่นกันถ้าเราจำได้พระปฐมบรมราชโองการที่เริ่มต้นก็คือสืบสานรักษาต่อยอดเนี่ยผมคิดว่า3คำเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวในช่วง 8-9 ปีมาเนี่ยพระองค์ท่านก็ได้ดำเนินพระราชภารกิจเนี่ยตามนี้จริงๆเลยนะฮะคราวนี้ถ้าเราพูดในเรื่องของสาธารณสุขเราต้องยอมรับฮะว่าระบบสาธารณสุขเราเนี่ยมันมีชั้นของมันอยู่ถ้าเป็นคนที่อยู่ในกรุงเมืองใหญ่ในกรุงเทพก็ดีในปริมณฑล EEC ในตัวอำเภอเมืองเช่นเชียงใหม่ก็ดีลำปางก็ดีพิษณุโลกเนี่ยจะได้รับการดูแลระบบบริการการแพทย์และสาธารณสุขอีกระดับหนึ่งเรามีโรงเรียนแพทย์ใหญ่ๆในผมใช้คำว่าเมืองบนกับเมืองลุ่มเมืองบนก็คือที่ผมกราบเรียนไปแล้วเนี่ยเราจะมี medical center medical hub ถ้าเป็นของโรงพยาบาลเอกชนก็ชั้นหนึ่งของโลกอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าเรายังมีเมืองลุ่มหรือเมืองล่างอีกก็คืออำเภอรอบนอกแล้วก็ชายแดนชายขอบแล้วก็ในพวกที่ยากจนเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้จะได้รับพระราชทานความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษในหลายๆโครงการด้วยกันนะถ้าผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างของรัชกาลที่10เนี่ยตั้งแต่ดำรงพระอิสรยศเป็นสมเด็จพระยุพราชแล้วนะฮะในช่วงนั้นเนี่ยจะมีพระราชพิธีอภิเษกสมรสแล้วก็อาจารย์ธานินทร์ไกรวิเชียรในฐานะนายกครม.เนี่ยก็ได้คิดกันว่าจะถวายอะไรเป็นของขวัญ นะถวายอะไรเป็นของขวัญก็ได้เข้าขอพระราชวินิจฉัยของรัชกาลที่9รัชกาลที่9รับสั่งประโยคนึงซึ่งอาจารย์ธานินทร์นำมาเผยแพร่อะไรก็ได้แต่ไม่ต้องคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวฉันขอให้คิดว่าของขวัญ นั้นเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเพราะฉะนั้นเมื่อได้แนวทางอย่างนี้รัฐบาลอาจารย์ธานินทร์ก็เลยไปคิดกันเพิ่งในช่วงนั้นเนี่ยเรามีพื้นที่สีแดงสีชมพูในสถานการณ์สู้รบในป่าใช่ไหมอย่างที่เรารู้กันนะก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นประชาชนที่อยู่ในเขตสีชมพูสีแดงเนี่ยเขาจะขาดการเข้าถึงระบบโรงพยาบาลนะอย่างดีก็จะมีสถานีอนามัยมีอะไรต่ออะไรไปนะครับแต่ก็ไม่มีหมอไม่มีอะไรประจำนะเพราะนั้นครม.ก็เลยคิดสูตรขึ้นมาได้ว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยน่าจะถวายโรงพยาบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปอยู่ในท้องที่สีชมพูกับสีแดงแล้วก็ขอพระราชทานนามว่าเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นอันนี้ฮะจึงได้เกิดโรงพยาบาลระบบขึ้นมาระบบหนึ่งเรียกว่าระบบโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชมีทั้งสิ้น21แห่งทั่วประเทศแต่จะอยู่ในถิ่นทุรกันดารช่วงนั้นมันประมาณพ.ศ. 2520-21นะฮะแล้วก็เสด็จสมเด็จพระยุพราชเนี่ยเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์เองหมดเสด็จเปิดโรงพยาบาลทุกโรงหมดนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นยังเสด็จเยี่ยมอีกนะเสด็จเยี่ยมเป็นระยะทุกแห่งแต่ที่สำคัญที่อยากจะกราบเรียนคือพระบรมราชโองการที่ได้พระราชทานให้ระบบโรงพยาบาลยุพราชที่จริงมีเยอะแต่ขออนุญาตยกขึ้นมา3ข้อด้วยกันข้อแรกเลยตั้งแต่แรกเลยรับสั่งว่าขอให้พวกเราชาวยุพราชทั้งหลายเนี่ยโรงพยาบาลยุพราชเนี่ยตระหนักให้ดีนะรัฐบาลสมัยนั้นด้วยราษฎรด้วยเขาช่วยร่วมกันบริจาคเงินเนี่ยเพื่อให้สร้างโรงพยาบาลให้พวกเราไปทำงานดูแลประชาชนในถิ่นทุรกันดารโดยเฉพาะยากจนอันนั้นก็เลยถือเป็นหมุดหมายสำคัญของเรา40กว่าปีเราไม่เคยทิ้งเลยนะเพราะเราจะมีโครงการต่างๆเนี่ยเพื่อช่วยประชาชนในถิ่นทุรกันดารอันที่สองหลังจากนั้นไม่นานก็พระราชทานพระราชบายอีกข้อหนึ่งว่าถึงเราจะอยู่ห่างไกลถึงเราจะดูแลประชาชนในถิ่นทุรกันดารแต่เราต้องพัฒนาคุณภาพตลอดเวลา เพราะฉะนั้นขณะนี้21แห่งเนี่ยก็ผ่านเกณฑ์เขาเรียก Hospital Accreditation หรือ HA ซึ่งเป็นระบบคุณภาพของโรงพยาบาลไทยเองนะผ่านทุกแห่งแล้วครับแล้วก็มีอีก3แห่งเนี่ยท่านทะเยอทะยานมากผ่านระบบของนานาชาติ JCI ด้วยนะฮะซึ่งเราก็ภูมิใจมากนะฮะเพราะว่าประโยชน์ทั้งหลาย

ประธานองค์ตรีว่าในช่วงที่ผ่านมา40ปีเนี่ยทั้งหมอทั้งพยาบาลบุคลากรในโรงพยาบาลได้รวบรวมความดีความเก่งไว้แล้วขอให้เอาความดีความเก่งเนี่ยออกไปทำงานสุขภาพชุมชนก็ไปหาหรือชุมชนเขาอยากได้อะไรตนนี้อยากจะทำอะไรตำบลนี้อยากทำอะไรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยและโดยเฉพาะยิ่งเรื่องสุขภาพเขาด้วยเนี่ยนะก็เกิดโครงการขึ้นมาขณะนี้ก็เรากำลังรวบรวมนับเนื่องได้100กว่าโครงการ

0: งพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วนั้นแต่เดิมเป็นสถานีอนามัยชั้น2ค่ะต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นศูนย์การแพทย์เป็นอนามัยชนบทและเป็นโรงพยาบาลอำเภอตามลำดับในปีพุทธศักราช2520เมื่อรัฐบาลมีดำริที่จะสร้างโรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดารเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโรงพยาบาลอำเภอเมืองสระแก้วก็เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในถิ่นทุรกันดารที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชค่ะและพระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2520และเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วเมื่อวันที่21กันยายนพุทธศักราช2521ค่ะ
1: จริงๆผมได้มีส่วนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับยุพราชตั้งแต่2542นะครับหลังจากที่ทุนของสำนักปลัดกระทรวงนะครับจบบอร์ดอายุรกรรมมาก็มาทำงานที่ยุพราชสระแก้วตั้งแต่2542แล้วก็เป็นอายุรแพทย์คนเดียวด้วยนะครับที่ปฏิบัติงานที่นี่นะครับก็อยู่จากที่เราตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานนะครับเราก็มีแค่อาคารเล็กๆเป็นอาคารสมัยโรงพยาบาลอำเภอทั่วไปนะครับก็สมัยนั้นก็มีความยากลำบากเหมือนกันนะครับก็ผู้ป่วยไม่มีที่จะนอนนะครับก็นอนบนเสื่อนอนบนซัมเมอร์เบดนะครับเราก็มีความแออัดเราก็คุกเข่าราวก็ว่าได้นะครับก็คืออันนั้นก็คือเป็นบรรยากาศในช่วงนั้นนะครับคือยาปฏิชีวนะที่แบบเกรดดีๆสูงๆเนี่ยมีแค่ 2-3 ตัวเราก็มาพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลนะให้มันเติบโตจากที่การยกฐานะของจังหวัดสระแก้วเมื่อวันที่2ประมาณวันที่2กันยานะครับ2536เนี่ยก็ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลเป็นจังหวัดนะครับแล้วก็ได้ยกฐานะจากโรงพยาบาลอำเภอเป็นโรงพยาบาลจังหวัดในปีเดียวกันก็คือ2536นะครับก็ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาก็เราก็ปรับขนาดเตียงขึ้นมาเรื่อยๆจาก120เตียงจนถึงณปัจจุบันเนี่ยก็คือประมาณ400เตียงนะครับก็มีส่วนร่วมในการที่จะเห็นการเจริญเติบโตของโรงพยาบาลจากที่เป็นในส่วนของอายุรกรรมเองจากที่เรามีวอร์ดอายุรกรรมทั่วไปเราก็ให้บริการฟอกไตให้บริการหาเรื่องอุปกรณ์เรื่อง CT เรื่องMRI เข้ามาในโรงพยาบาลแล้วก็ขยายบริการต่างๆขึ้นมาในเรื่องของปฐมภูมิที่เราได้ร่วมมือกับเครือข่ายในการดูแลก็คือเราก็พยายามที่จะเน้นส่งเสริมป้องกันเรื่องการมีความรู้ด้านสุขภาพนะครับก็ปี2ปีนี้เราก็เริ่มลงพื้นที่จัดตั้ง Health Station นะครับก็คือศูนย์สุขภาพชุมชนสถานีสุขภาพสำหรับประชาชนซึ่งเราไปตั้งที่ร้านค้าประจำหมู่บ้าน
0: อ๋ออย่างนั้นเลยอ
1: ันนี้ก็คือเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงบริการได้ง่ายแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้เรื่องสุขภาพตนเองได้ง่ายสิ่งที่เราให้ก็เช่นเรื่องการวัดความดันนะครับการเจาะน้ำตาลนะครับตอนเช้ามาร้านชำก็มาเจาะวัดน้ำตาลในเลือดวัดความดันนะครับอสมในพื้นที่หรือว่าเจ้าของร้านชำก็จะส่งข้อมูลให้กับ

0: เจ้าหน้าที่รปสช.เพื่อที่จะดูประเมินในขณะเดียวกันเนี่ยคนไข้เองก็ได้กลับไปทำงานตัวเองไม่เสียเวลาในการทำงานนะครับก็และขณะเดียวกันก็คือเป็นการคืนข้อมูลให้เขารู้ว่าเขาจะต้องดูแลตัวเองยังไงต่อไปนะครับก็อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ในงานปฐมภูมิที่เราจะพยายามขยับขยายซึ่งในปีนี้ต้นปีเนี่ยก็จะครบทุกตำบลแต่ว่าปีหน้าก็คิดว่าจะพยายามทำให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านนะครับอันนี้ก็คือเรื่องปฐมภูมิส่วนในงานตติยภูมิหรือว่างานเชี่ยวชาญเฉพาะเนี่ยเราก็มีผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขานะครับแต่ว่าสาขาละเล็กละน้อยนะฮะด้วยโรงพยาบาลเราเป็นโรงพยาบาลชายแดนเนี่ยก็พื้นที่ความดึงดูดคนให้มาอยู่นานๆเนี่ยก็ไม่ค่อยมีแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเราก็พัฒนาได้ในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะนะฮะที่ช่วยมาดูแลเรื่องนิ้วเรื่องระบบทางเดินปัสสาวะศัลยกรรมตกแต่งมาดูแลเรื่องความพิการนะครับหมอจากสู่แพทย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องซ่อหินเรื่องจอประสาทตาก็มาตอนนี้กำลังเป็นช่วงที่พัฒนาศักยภาพในการดูแลนะครับหรือในส่วนที่เป็นกลุ่มมะเร็งเองเนี่ยเราก็มีหมอโรคเลือดหมอมะเร็งทางนรีเวชนะครับที่ช่วยดูแลซึ่งคาดว่าอนาคตหลังจากที่เราสร้างตึกเสร็จเนี่ยเราก็จะเปิดวอร์ดนะครับมะเร็งให้กับทางแพทย์นะครับ
1: สมัยก่อนที่ยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญมาประจำอยู่ที่นี่ดูแลผู้ป่วยยังไงคะถ้าเกิดว่าเป็นโรคเหล่านี้ต้องส่งไปไหนคะ
0: ก็เมื่อก่อนเราส่งโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีนะครับเพราะว่าก็เป็นเขาเป็นโรงเรียนแพทย์ด้วย
1: อ๋อค่ะแต่ก็หลายชั่วโมงอยู่กว่าจะตรงนี้ถ้าเร่งด่วน
0: สมัยก่อนมันเป็นทางที่วิ่งสวนก็ประมาณ 2-3 ชั่วโมง
1: ค่ะคนที่จะมาทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเนี่ยค่ะมันต้องมีการปลูกฝังค่านิยมหลักคิดทัศนคติอะไรต่างๆในการทำงานมากกว่าโรงพยาบาลอื่นๆหรือไม่ยังไงคะ
0: ครับก็จริงๆมันมีในวันที่ท่านให้พระราชปณิธานไว้นะครับว่าโรงพยาบาลยุพราชเนี่ยเราตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลอะไรนะครับจริงๆก็คือโดยสรุปเป็นใจความว่าตั้งขึ้นเพื่อที่จะให้ประชาชนในถิ่นทุรกันดารเนี่ยได้เข้าถึงบริการที่จำเป็นทางการแพทย์นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องให้บุคลากรที่มารับบริการที่มาอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยได้เข้าใจคอนเซปต์อันนี้ได้เข้าใจจิตวิญญาณของรปร.อันนี้นะครับเพราะนั้นทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านตานะครับเราก็จะมีโลโก้ประจำอยู่ที่ปากทางเข้านะครับเป็นแท่นแกรนิตที่เราจารึกพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอาไว้นะครับซึ่งเราก็พยายามทบทวนให้กับเจ้าหน้าที่ได้ทราบถึงเป้าหมายวัตถุประสงค์ของการมีโรงพยาบาลยุพราชนะครับเพื่อที่จะให้ได้ให้บริการประชาชนอย่างที่พระราชปณิธานทางไว้ครับ
2: น่าจะประมาณราวๆ220จะมีบอกก็มีการสร้างโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลสมเด็จพระราชาแก้วผมก็เอ้ยแอบดีใจไว้ทีนี้แหละพี่น้องเราก็สบายเมื่อก่อนพ่อแม่ต้องไปนู่นสหรออารันแล้วก็โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ตรงนี้มันจะเป็นอนามัยเฉยก็ไม่ค่อยได้อันนี้พอรู้ว่ามีจะมีโรงพยาบาลก็เริ่มดีใจแล้วว่าจะดีใจว่าเป็นยังไงตอนนั้นเป็นนักเรียนอยู่ก็ทีนี้ก็มีการเปิดเนาะประมาณว่าตอนที่21จำได้ครูเขาบอกว่านักเรียนถ้าอยากจะไปต้อนรับเสด็จมั่งต้องเตรียมตัวนะแล้วเขาจะมีอะไรบริจาคอะไรชื่อธงอะไรทุกอย่างนี่แหละดีใจมากที่ได้เข้าพอจะอยู่ไกลมากแต่ก็ดีใจครับดีใจที่ได้เห็นพระพักพระองค์ผมก็อยากจะบอกพี่น้องประชาชนสักแก้วว่าท่านเป็นคนที่โชคดีมากประชากรจังหวัดสักแก้วที่อยู่ติดชายแดนแล้วก็มีโรงพยาบาลใหญ่ๆอยู่ใกล้บ้านแล้วก็มีหมอที่ดีมีโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่ทุกอำเภอต้องส่งมาตรงนี้ผมว่ามีความภูมิใจส่วนตัวผมเองผมบอกว่าถ้าไม่มีโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าสักแก้วไปตั้งแต่ตอนนู้นแค่นั้นแหละครับ
1: ตั้งแต่30ปีแล้ว
2: ครับตั้งแต่30ปีแล้วครับ
1: ตั้งแต่สมัยเป็นวัณโรค
2: ครับครับครับครับตั้งแต่สมัยเป็นวัณโรคสมัยนั้นการรักษาน่าจะแพงน่าดูไม่มีตังค์ฐานะไม่ค่อยดีสมัยก่อนครับผม
1: ค่ะอยากจะขอบคุณท่านหรืออยากจะบอกอะไรท่านได้ปีนี้ท่าน72พรรษาแล้วเนี่ยอยากจะบอกอะไรคะ
2: อยากจะให้ท่านมีพลังใหม่ที่แข็งแรงและพระชนมายุยืนยาวครับผมให้เป็นร่มโพธิ์ร่มใสของพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนครับ พูดมาน้ำตาจะไหล
3: ตอนที่รัชกาลที่10มาไอ้เนี่ยไอ
1: ้วังศิลาฤกษ์
3: วังศิลาฤกษ์พวกป้าต้องเดินมานะจากบ้าน7กิโลป้าเดินมานะไม่ค่อยมีรถสมัยนั้นน่ะมีก็มีน้อยป้าก็เดินมาโดยจะมารับเสด็จท่านน่ะก็ภูมิใจมากเลย
1: เดินมารับเสด็จ7กิโลเมตร
3: 7กิโลกลับไปถึงบ้านทุ่มนึงอ่ะพอท่านกลับไปแล้วท่านเสด็จกลับถึงกลับกันไงเดินไปถึงบ้านทุ่มนึงมันก็เป็นวัยรุ่นเนาะมันก็ได้มาคนเดียวมาหลายคนมาที่โรงพยาบาลนี่แหละ
1: ก็ดีใจ
3: ดีใจมากเลยค่ะดีใจมากๆเลย
1: ตอนที่โรงพยาบาลเกิดขึ้นใหม่ค่ะแล้วก็ทำให้คนสระแก้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีอะไรก็มีที่พึ่งนะ
3: มีที่พึ่งมีที่พึ่งทางใจสบายขึ้นเยอะมาก
1: ค
3: ุณหมอก็เก่งๆนั้นเลยรักษาโรคนั้นโรคนี้ก็ไม่ต้องไปไกลเมื่อก่อนนี้ถ้าไม่ไปจีนก็จันทบุรีนะคะ
1: อ
3: ๋
1: อเหรอคะ
3: ค่ะเดี๋ยวนี้ถ้าคุณหมอก็เก่งขึ้นเยอะท่านก็มาดูแลหลายคนก็โรคเลยโรคไหนโรคไหนก็ไม่ต้องไปไกลแล้วค
1: ่
3: ะไม่ต้องไปไหนไกลแล้วค่ะ
4: คุณสุชาติมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้ประสบเหตุอะไรถึงได้ต้องนอนติดเตียง
5: อุบัติเหตุครับ
4: ค่ะเมื่อไหร่คะ
5: เมื่อปี47ครับไปทำงานแล้วก็มี6ล้อตัดหน้าก็เลยชนกันแล้วเรากระดูกต้นคอหัก
4: มันจะกระด
5: ู
4: กต้นคอ
5: ต้นคอครับไม่สามารถที่จะผ่าตัดได้ก็ต้องหมอบอกว่ารอให้มันฟื้นเองแรกก็นอนติดเตียงเลยตักข้าวตักน้ำตักอะไรกินเองไม่ได
4: ้
5: ต้องรอแม่บ้างลูกบ้างแฟนบ้างป้อนพอหลังๆมาก็ค่อยๆกายภาพฟื้นไปกายภาพที่โรงพยาบาลบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับหลังๆหมอก็มาหาที่บ้านบ้างมากายภาพให้บ้างก็ค่อยๆฟื้นขึ้นมาครับหมอก็มาเยี่ยมเรื่อยครับหมอทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับแต่เขามาเรียกเยี่ยมโทรมาถามอาการบ้างติดตามงานบ้างอะไรเงี้ย
4: ที่คุณหมอมาถึงที่บ้านนี่ก็คือเป็นนโยบายของทางโรงพยาบาลเลยใช่ไหมคะไปดูแลผู้ป่วยที่บ้านหรือว่ายังไงทราบไหมคะ
5: มีบางทีก็มีหมอใหญ่มาบ้างหมอนายแพทย์นะครับบางทีก็เป็นพยาบาลอสม.แล้วก็สาธารณสุขที่เขาเรียกว่าอะไรนะ
6: คลินิกครอบครัวนะ
5: คลินิกครอบครัว
6: มาประจำถามเธอจุกดิบคนนึงมาเปลี่ยนสายฉี่คนนึงมาวัดความดันโอ้จังว่าเออเนาะบุญนะลูกเอ้ยว่ากับลูกเน
5: า
6: ะ
5: เวลาเบิกยาเบิกอะไรก็
6: หมอ
5: ยาหม
6: ดดีจังเลย
5: หมอก็สั่งยาให้แล้วก็ให้เราไปรับให้แฟนไปรับที่คลินิก
6: ครอบครัว
5: ให้เราไปรับที่คลินิกแล้วก็ไปรับเพราะยาหมอเขาจะจ่ายให้ทุกเดือนแล้วเพราะเขาจะดูอาการเราว่าเราเป็นอะไรบ้างผมก็ต้องทานยาคลายกล้ามเนื้ออยู่ประจำเพราะถ้าเราไม่ทานยาเนี่ยขามันกระตุก
4: ฉะนั้นนี่คือหมอถึงยาถึง
5: ใช่ครับ
4: ตลอดเลยในฐานะที่เป็นคนสระแก้วในฐานะที่ได้รับการดูแลจากคุณหมอจากบุคลากรโรงพยาบาลนี้แล้วก็เครือข่ายอะค
5: ่
4: ะพูดแทนความรู้สึกคนสระแก้วที่ได้รับบริการ
5: โอ้โหถ้าเกิดไม่มีโรงพยาบาลนี้ก
6: ็
5: ไม่รู้จะยังไงครับจังหวัดสระแก้วคร
6: ับ
5: ลำบากกันทุกคนนะครับท่านก็ดำเนินตามรอยของร.เก้าเนาะท่านก็ทำตามแต่ก็อาจจะเหมือนปีทองหลังพระหลายคนอาจจะไม่รู้อะไรก็อาจจะไม่เห็นเนี่ยแต่ยังผมเนี่ยผมดูโทรศัพท์ดูข่าวผมวันผมดูข่าวดูอะไรตลอดเนี่ยผมรู้ว่าพระองค์ท่านทำอะไรบ้างแล้วก็พระองค์ท่านเหนื่อยแค่ไหนผมรู้ครับเอาเป็นว่าผมรู้ว่าพระองค์ท่านทำอะไรบ้าง
6: ไม่รู้จะพูดออกมาว่ายังไงเนาะก็ว่าดีก็เออจริงๆเหมือนลูกพูดแหละเนาะมันก็คนเหมือนกับปิดทองหลังพระสาธุให้ท่านเจริญเนาะให้ท่านสุขภาพแข็งแรงเนาะเอออยู่ดูแลประชาชนทุกจังหวัดทุกตำบลถูกแต่ยังว่าอยู่จริงๆเรียกคนลุกพูดแล้วกันเนาะ
5: ไม่มีพระองค์ท่านประเทศไทยก็ไม่รู้จะอยู่กันยังไงนะครับ
7: พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยในด้านสุขภาพอนามัยของพระสกนิกรไม่เพียงแต่จะเป็นหลักชัยของบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง21แห่ง และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนผู้รับบริการในพื้นที่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระ

ยุพราชเท่านั้นพระองค์ยังทรงสนพระราชหฤทัยในด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งซึ่งเป็นโรคที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากในพุทธศักราช2538เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงรับเป็นประธานโครงการสถานรับผู้ป่วยโรคมะเร็งธัญบุรีสายใยชีวิตและพระราชทานนามโครงการใหม่ว่าโครงการกาญจนบารมีเฉลิมพระเกียรติครองสิริราชสมบัติ50ปีเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงครองสิริราชสมบัติ50ปีเมื่อพุทธศักราช2539ได้พระราชทานนามศาลาปฏิบัติวิปัสสนาและฟังธรรมที่สร้างขึ้นใหม่ว่าธรรมานุภาพโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ศาลาเมื่อวันที่4มกราคมพุทธศักราช2539และพระราชทานเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในการก่อสร้างอาคารต่างๆพร้อมทั้งพระราชทานนามอาคารต่อมาเมื่อวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2544เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีซึ่งปัจจุบันคือโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีตั้งอยู่ที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งที่ศึกษาวิจัยพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีทางการแพทย์ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งด้วยความเป็นเลิศในทุกมิติเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยและครอบครัวนอกจากนี้ทรงทราบถึงปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนของพระสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีจำนวนมากเมื่ออาพาธก็จะเข้ารับการบำบัดรักษาที่โรงพยาบาลท้องถิ่นในอำเภอหรือในจังหวัดของตนปะปนและแออัดกับคนไข้คฤหัสถ์ซึ่งมีจำนวนมากอยู่แล้วจนเตียงและห้องไม่เพียงพออันเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญก็จะเข้าไปรับการบำบัดที่โรงพยาบาลสงฆ์ในกรุงเทพมหานครซึ่งก็มักจะมีปัญหาในเรื่องหาที่พำนักก่อนเข้าโรงพยาบาลรวมถึงปัญหาค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่างๆเช่นค่าพาหนะและภัตตาหารตลอดจนการหาพระเถระผู้ใหญ่ให้การรับรองเข้าโรงพยาบาลเป็นต้นจึงมีความต้องการให้มีโรงพยาบาลสงฆ์ขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลนี้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา50พรรษาในปีพุทธศักราช2545พร้อมพระราชทานนามว่าโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์และได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลที่บ้านปลายอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2545ต่อมาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2551ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดให้สมเด็จพระมหาธีราจารย์เขมังกโรเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นประธานอำนวยการตั้งมูลนิธิโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์เพื่อดำเนินการจัดสร้างโรงพยาบาลสงฆ์ต้นแบบขนาด400เตียงที่สามารถบำบัดอาพาธพระสงฆ์และบำบัดโรคภัยไข้เจ็บแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดตลอดถึงพระภิกษุสามเณรและประชาชนประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงของไทยด้วยพระเมตตาปัจจุบันโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและดูแลครอบคลุมไปถึงการบรรเทาความเดือดร้อนอันเกิดจากภัยพิบัติต่างๆและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรใต้ร่มพระบารมี
และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวความสำคัญของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและโรงพยาบาลต่างๆที่มีจุดกำเนิดเนื่องในโอกาสมหามงคลและ

0: ได้รับพระมหากรุณาธิคุณตลอดมาเพื่อให้บริการดูแลประชาชนชาวไทยโดยทั่วหน้าสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงห่วงใยอาณาราษฎรอย่างหาที่สุดมิได
1: ้ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2564วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรนิทรรศการการจัดแสดงผังแม่บทโครงการแนวคิดหลักการออกแบบโครงการการจัดเส้นทางการสัญจรในโครงการทัศนียภาพในโครงการและทรงปลูกต้นรวงผึ้งเป็นปฐมฤกษ์จากพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานอุทยานเฉลิมพระเกียรตินี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แนวพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้สายสัมพันธ์ของระบบป่าและน้ำซึ่งเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบจากกระแสพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2525ณบ้านถ้ำติ้วตำบลปทุมวาปีอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำอุทยานเฉลิมพระเกียรตินี้จะเป็นสถานที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่พระ

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้แก่คนไทยสะท้อนให้เห็นความสำคัญและระบบความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติเป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานครที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแห่งความสุขทั้งทางกายจิตใจอารมณ์สติปัญญาสังคมธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมวิถีใหม่อันทรงคุณค่าทั้งเพื่อเด็กเยาวชนผู้สูงวัยและประชาชนทั่วไปดังพระประถมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นที่ดินในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงชนครอบคลุมพื้นที่279ไร่ซึ่งได้เริ่มพัฒนาแบบตั้งแต่พุทธศักราช2561หัวใจและศูนย์กลางของอุทยานเฉลิมพระเกียรตินี้คือพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้องค์ประกอบภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติจึงเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อาทิพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่9บ่อน้ำเลข9สะพานเลข9สะพานหยดน้ำพระไทยสะพานไม้เจาะบากงน้ำพระราชหฤทัยดังสายน้ำชุ่มชื่นที่หล่อเลี้ยงคนไทยมาตลอด70ปีจากนภาผ่านภูผาสู่มหานาทีสวนแห่งนี้สะท้อนหลักการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนที่พระองค์พระราชทานพระราชดำริไว้แก่คนไทยอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำต้นน้ำได้แก่ฝายชะลอน้ำป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างกลางน้ำได้แก่แก้มลิงพืชชุ่มน้ำกังหันน้ำชัยพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่บ่อปลานิลและปลายน้ำได้แก่พืชกรองน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำทั้งยังออกแบบให้เป็นแก้มลิงแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นพื้นที่รองรับน้ำยามเกิดวิกฤตอุทกภัยความร่มรื่นและอากาศอันบริสุทธิ์ที่เกิดจากการปลูกต้นไม้ใหญ่ราว 4,500 ต้นโดยจัดวางการปลูกคล้ายคลึงธรรมชาติปลูกไม้ที่มีความหมายและมีประโยชน์เช่นการปลูกพืชกรองฝุ่นปลูกไม้โตเร็วเพื่อสร้างร่มเงาต้นไม้ประจำจังหวัดไม้หายากและพืชบำบัดน้ำสร้างระบบนิเวศที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนอกจากความรู้หลากมิติที่เข้าถึงได้ง่ายประชาชนยังได้รับความสุขสุขภาวะจากธรรมชาติมีเส้นทางเดินวิ่งปั่นจักรยานที่รายล้อมด้วยทัศนียภาพที่งดงามสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการลานริมน้ำร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มลานจอดรถและส่วนอำนวยความสะดวกมีการใช้พลังงานทดแทน Floating Solar Cellเทคโนโลยีสมัยใหม่มาบริหารจัดการเพื่อให้ความรู้และความสะดวกสบายแก่ประชาชนอุทยานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานอุทยานแห่งความสุขและการเรียนรู้ที่ยั่งยืนแห่งใหม่เพื่อสืบสารและสร้างประโยชน์สุขแก่อนาราษฎรและเพื่อปวงชนชาวไทยได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสืบเนื่องไปตลอด

สวนสัตว์แห่งใหม่ในพระเมตตาของพระองค์นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโฉนดที่ดินที่คลอง6จังหวัดปทุมธานีจำนวน300ไร่สำหรับสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่เพื่อให้สัตว์มีพื้นที่อยู่อย่างสบายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นสวนสัตว์ระดับภูมิภาคอาเซียนและเป็นแหล่งเรียนรู้สัตว์ป่าในระดับสากลเป็นห้องเรียนธรรมชาติที่เป็นศูนย์เรียนรู้แห่งใหม่ของประเทศไทยสวนสัตว์แห่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ถูกออกแบบให้เป็นสมาร์ทกรีนซูสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติมีระบบบริหารจัดการที่ล้ำสมัยเพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัดปทุมธานีซึ่งนอกจากจะเป็นที่อยู่ของสัตว์จำนวนมากแล้วยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวเป็นแหล่งอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ต่างๆรวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติวิทยาของสัตว์น้อยใหญ่แห่งใหม่ของประชาชนที่สำคัญทรงต้องการให้สวนสัตว์เป็นศูนย์รวมความสุขของทุกชีวิตทรงให้มีการจัดการวางระบบสวนสัตว์ให้มีมาตรฐานที่ทั่วโลกให้การยอมรับการออกแบบและก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่จึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักที่ความสำคัญเป็นพิเศษเพื่อให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องสัตว์ป่าและธรรมชาติที่ทันสมัยตามมาตรฐานสวนสัตว์ที่มีคุณภาพระดับสากลเป็นบ้านหลังใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมมีความพร้อมกว่าเดิมมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทันสมัยและมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับธรรมชาติของสัตว์แต่ละสายพันธุ์ความสุขของทุกชีวิตกำลังจะเกิดขึ้นที่นี่ที่สวนสัตว์ของชาติแห่งใหม่ของไทยณจังหวัดปทุมธานีตามพระราชดำริพระเมตตาสายพระเนตรอันกว้างไกลพระราชญาณทัศน์อันลึกซึ้งของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย

วันชนะศึกบ้านหมากแข้งในพื้นที่รอยต่อ3 จังหวัดครอบคลุมอำเภอหล่มสักและหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์

อำเภอด่านซ้ายและนาแห้วจังหวัดเลยอำเภอนครไทยและชาติการจังหวัดพิษณุโลกนับจากวันเสียงปืนแตกที่บ้านห้วยสายใต้อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกเมื่อ20พฤศจิกายน2511เป็นต้นมาปฏิบัติการผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์รุนแรงขึ้นซุ่มยิงซุ่มโจมตีฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่และลอบยิงราษฎรบาดเจ็บเสียชีวิตตามรอยพระบาทยาตราบ้านหมากแข้งอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยจากวันนั้นถึงวันนี้จะผ่านมากี่สิบปีความทรงจำความจงรักภักดีไม่มีลืมเลือนเสียงเล็กๆจากแผ่นดินคนของพระราชาที่ตั้งรกรากอยู่บนยอดเขาสูงที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาขนาดใหญ่มายาวนานเกือบพันปีสืบเชื้อสายมาแต่พ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาวปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์สุโขทัยวิถีชีวิตที่สงบสุขท่ามกลางขุนเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงเมื่อหมากแข้งเป็นเป้าหมายที่ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ต้องการยึดเป็นฐานปฏิบัติการเนื่องจากอยู่ในชัยภูมิที่เหมาะในการขยายไปสู่การโจมตีพื้นที่อื่นๆพระบาทสมเด็จพระบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จมาทรงเยี่ยมชาวบ้านด้วยพระราชหฤทัยห่วงใยเมื่อ21ธันวาคม2516พระราชทานโครงการเย็นศิระและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างอาคารเรียนพระราชทานนามว่าโรงเรียนเย็นศิระในพระบรมราชินูปถัมภกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านหมากแข้งซึ่งเป็นแห่งเดียวของประเทศสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมาทรงเปิดป้ายโรงเรียนและพระราชทานลายผ้าราชินีให้เป็นเอกลักษณ์ของชาวบ้านหมากแข้งเมื่อ24กุมภาพันธ์2518สืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อ29ตุลาคมพุทธศักราช2519ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้ลอบเข้าโจมตีฐานปฏิบัติการของตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าผู้ก่อการร้ายได้วางกำลังโอบล้อมไว้ทุกด้านระดมยิงเข้ามาทุกด้านตลอดเวลามีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสเฮลิคอปเตอร์ที่ไปรับผู้บาดเจ็บถูกผู้ก่อการร้ายยิงตกถูกบ้านเรือนของราษฎรชาวบ้านเข้าช่วยเหลือทหารที่บาดเจ็บหน่วยเหนือส่งกำลังไปช่วยเหลือผู้ก่อการร้ายระดมยิงจนไม่สามารถนำเฮลิคอปเตอร์ลงได้ต้องนำกำลังทั้งหมดไปส่งลงที่ฐานบ้านห้วยมุ่นแล้วเดินเท้าไปยังฐานบ้านหมากแข้งระหว่างทางผู้ก่อการร้ายได้ซุ่มยิงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอีกยามนั้นคือช่วงเวลาวิกฤตของชาวบ้านหมากแข้งทุกคนหวาดกลัวระส่ำระสายขวัญเสียเหนื่อยล้าสิ้นหวังขาดการติดต่อจากภายนอกแต่พวกเขาสัญญากันว่าจะไม่ทิ้งหมู่บ้านนายทวินบุญประสบอายุ19ปีในขณะนั้นซึ่งเป็นหัวหน้าเยาวชนและลูกเสือชาวบ้านได้รวบรวมเพื่อนเยาวชนได้7คนจัดเวรยามอาสามาเฝ้าคุ้มครองเฮลิคอปเตอร์ลำที่ตกนั้นท่ามกลางความหวาดหวั่นว่าเฮลิคอปเตอร์จะระเบิดซ้ำคนจะตายผู้ก่อการร้ายจะยิงถล่มอีกชาวบ้านหลายคนนำปืนมาอาสาช่วยตำรวจยิงต่อสู้ผู้ก่อการร้าย7วันที่ชาวบ้านหมากแข้งถูกโอบล้อม5พฤศจิกายนพุทธศักราช2519พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมีรับสั่งให้ร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระราชอิสริยยศในขณะนั้นทรงไปบัญชาการรบณสมรภูมิบ้านหมากแข้งด้วยพระองค์เองพระองค์ได้เสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง
ไปฐานปฏิบัติการบ้านห้วยมุ่น

ที่นี่พระองค์มีรับสั่งกับพลโทสมศักดิ์ปัญจมานนท์แม่ทัพภาคที่3ในขณะนั้นด้วยพระสุรเสียงอันหนักแน่นว่าจะต้องไปแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นให้ได้และแม้ว่าแม่ทัพภาคที่3จะกราบบังคมทูลทัดทานเนื่องจากสถานการณ์ขณะนั้นไม่น่าไว้วางใจแต่พระองค์ก็ทรงยืนยันอย่างหนักแน่นว่าชักช้าไม่ได้ต้องไปแก้ไขให้ได้ในวันนี้และเดี๋ยวนี้จากนั้นทรงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งรับสั่งให้นักบินนำเครื่องมุ่งตรงไปยังฐานบ้านหมากแข้งทันทีในขณะที่เสียงปืนเสียงระเบิดรุมล้อมหมู่หมากแข้งเข้ามาเป็นระยะวันนั้นบรรยากาศอึมครึมเพราะเป็นช่วงฤดูหนาวเวลา 15:30 นชาวบ้านเห็นเฮลิคอปเตอร์สีแปลกตาเสียงดังตักตักตักตักตักมาทางฟ้าฟ้าด้านทิศเหนือมาลอยนิ่งทำมุม90องศาเหนือหมู่บ้านแล้วค่อยๆลดระดับลงมาสูงจากพื้นดินประมาณ2ช่วงคนฝุ่นปลิววิบแวบวิบแวบพระองค์ทรงกระโดดลงมาโดยที่ฐานเฮลิคอปเตอร์ยังไม่ทันแตะพื้นแล้วเฮลิคอปเตอร์ก็ม้วนตัวหมุนกลับบินขึ้นทันทีพระองค์ทรงวิ่งโผอย่างสุดกำลังไปทำการบล็อกคุ้มกันให้เฮลิคอปเตอร์ลำอื่นส่งทหารลงมาจนครบใครกันนะเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นฟ้าชายมาเจ้าฟ้าชายมาแล้วชาวบ้านไม่กลัวอะไรแล้วแม่ทัพใหญ่มาแล้วอย่างไรเราก็ไม่แพ้ทุกคนเล่าด้วยรอยยิ้มน้ำตาคลอณฐานปฏิบัติการบ้านหมากแข้งพระองค์ทรงวางแผนยุทธวิธีการสู้รบอย่างรัดกุมพระราชทานคำแนะนำแก่ทหารถึงวิธีการวางกำลังการจัดฐานการวางระบบป้องกันตนเองการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบการกำหนดมุมยิงของปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิดสัญญาณเตือนภัยยุทธวิธีปฏิบัติการในพื้นที่ป่าเขารวมทั้งได้ทรงกระทําเป็นตัวอย่างจนถึงเวลา 16:00 นผู้ก่อการร้ายยังคงระดมยิงก่อกวนตลอดเวลาพระองค์ทรงบัญชาการให้ทหารยิงตอบโต้หลังจากนั้นทรงบัญชาการให้ชุดปฏิบัติการออกลาดตระเวนพิสูจน์ทราบโดยทรงทําหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดด้วยองค์เองทั้งที่แม่ทัพภาคที่3ได้กราบบังคมทูลทัดทานเพราะเส้นทางยากลำบากต่อการเคลื่อนที่และเสี่ยงอันตรายรอบด้านแต่พระองค์ทรงมีรับสั่งว่าฉันต้องไปเพราะว่าเป็นหน้าที่ของทหารขณะนั้นผู้ก่อการร้ายได้ระดมยิงมายังชุดปฏิบัติการของพระองค์เสียงปืนดังสนั่นหวั่นไหวแต่ไม่ได้ทรงหวาดกลัวทรงมีพระสติมั่นคงสั่งทหารให้ดำเนินกลยุทธ์ยิงโต้ตอบจนผู้ก่อการร้ายล่าถอยทรงไม่รอช้าเร่งเข้าฟื้นฟูขวัญกำลังใจแก่ราษฎรทันทีพร้อมกับทรงขอให้ราษฎรทุกคนเชื่อมั่นเราอยู่ที่นี่ไม่ต้องกลัวเป็นกระแสพระราชดำรัสที่ชาวบ้านจดจำได้ขึ้นใจมาจนปัจจุบันหลังจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณที่เฮลิคอปเตอร์ถูกยิงตกทรงตรวจสภาพเฮลิคอปเตอร์อยู่เป็นเวลานานแล้วเสด็จกลับมาที่ฐานปฏิบัติการเสวยพระกระยาหารง่ายๆไม่ยุ่งยากแก่ผู้ใดเลยช้อนสังกะสีจานสังกะสีเสวยข้าวจี่แบบชาวบ้านและอาหารกระป๋องที่ตำรวจปรุงให้เสวยเจ้าหน้าที่ยังคงจดจำคำที่พระองค์ตรัสว่าอะไรก็ได้เรารับประทานได้หมดคืนนั้นเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงรุ่งขึ้นจะเป็นวันลอยกระทงพระองค์ทรงเด็ดดอกเข็มมาลอยในขันน้ำสวดมนต์แล้วทรงนำขันดอกเข็มไปลอยในโอ่งน้ำที่หน้าตำหนักพระร้องเพลงสั้นๆว่าลอยกระทงลอยกระทงแม้นอยู่ในสนามรบพระองค์ไม่ทรงลืมประเพณีชาติอันงดงามพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ทหาร

ตำรวจแม้ว่าเราอยู่ไกลบ้านบนภูสูงท่ามกลางเสียงปืนแต่เราก็ลอยกระทงอย่างมีความสุขได้คืนวันนั้นอากาศหนาวเย็นเยือเยือกหมอกลงจัดเวลา 22:00 นพระองค์เสด็จตรวจรอบฐานปฏิบัติการชาวบ้านบอกว่าพระองค์บรรทมหลับกี่ชั่วโมงไม่รู้ตื่นมานึ่งข้าวตอนตีสี่เห็นพระองค์เสด็จออกมาจากป่ารักพระองค์ที่สุดคิดถึงพระองค์สุดหัวใจที่นี่ที่ลูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินมานอนในหลุมบุคคลซึ่งมีความลึกประมาณ2 ฟุตหลังคามุงด้วยหญ้าคามีผ้าปันโจปูรองพื้นเป้สนามหนุนพระเศียรในเครื่องแบบทหารที่ทรงนำไปเพียงชุดเดียวไม่มีแม้เสื้อแจ็คเก็ตหรือผ้าห่มกันหนาวที่นี่คือสถานที่แห่งความทรงจำอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขารุ่งเช้าของวันที่6 พฤศจิกายน 2519อากาศยังคงเหน็บหนาวพระองค์เสด็จตรวจการวางกำลังและทรงควบคุมการกู้กับระเบิดรอบฐานและมีรับสั่งให้จัดกำลังออกพิสูจน์ทราบเส้นทางและพื้นที่เนินเขาบริเวณหมู่บ้านอีกครั้งจนเมื่อพระราชทานวิธีรักษาการป้องกันฐานปฏิบัติการและการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ราษฎรแล้วพระองค์ได้เสด็จไปทรงปลอบขวัญชาวบ้านและเด็กนักเรียนที่โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งที่เคยถูกผู้ก่อการร้ายยิงปิดล้อมและยึดไว้พระราชทานพระราชดำรัสให้กำลังใจว่าไม่ต้องกลัวขอให้คนตั้งใจขยันขันแข็งทำมาหากินเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารจะดูแลความปลอดภัยให้และพระองค์จะกลับมาหาอีกในขณะนั้นเด็กๆนักเรียนคงไม่รู้หรอกว่านายทหารหนุ่มผู้มาอยู่เป็นเพื่อนพวกเขาในยามนั้นเป็นถึงพระราชโอรสของพระประมุขแห่งชาติจากนั้นทรงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปทรงเยี่ยมทหารตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับและในวันที่14 พฤศจิกายน 2519พระองค์ได้เสด็จกลับมาเยี่ยมชาวบ้านอีกครั้งหนึ่งเพื่อทรงติดตามสถานการณ์ตรวจผลการซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรและพระราชทานสิ่งของแก่นักเรียนและชาวบ้านสร้างความปิติยินดีแก่ชาวบ้านเป็นอย่างยิ่งทุกวันที่5 พฤศจิกายนเวลา 15:30 นของทุกปีชาวบ้านหมากแข้งจะพากันมานั่งรอเฝ้ารับเสด็จและก้มกราบฝ่าพระบาทน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ณผืนดินที่รอยพระบาทก้าวแรกของพระองค์กระโดดลงมาสู่บ้านหมากแข้งวันสำคัญที่จะต้องบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทยวันชนะศึกบ้านหมากแข้งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในวันที่โลกหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ศตวรรษที่21อย่างรวดเร็วระบบการศึกษาก็ต้องปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแนวทางจากการศึกษาที่เราพบในช่วงหลังที่มีการลงพื้นที่ในแต่ละจังหวัดพบว่าสถานศึกษาจะมีการปรับตัวมากขึ้นทั้งจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่หลากหลายมีความยืดหยุ่นมีปริมาณหลักสูตรที่พอเหมาะให้ผู้เรียนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการเรียนได้ทุกสถานที่ทุกเวลาเป็นการกระจายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพรูปแบบการเรียนรู้ควรเปลี่ยนไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกรวมถึงตอบโจทย์เศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญนะคะสามารถปรับตัวรองรับความต้องการของตลาดงานได้เหมือนที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีที่เน้นการพัฒนาให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการมีความสามารถทางการศึกษาเก่งตามมาตรฐานสากลขณะเดียวกันก็ต้องมีคุณธรรมควบคู่ไปด้วยตามนโยบายของโรงเรียนเก่งดีมีคุณธรรมพร้อมวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่วางไว้ด้วยความมุ่งมั่นก็คือภายในปี2570ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับวิถีโลกยุคใหม่และนี่คือโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยที่ทางรายการตั้งใจจะนำเสนอเป็นโรงเรียนแรกของโครงการความฝันอันสูงสุดปีนี้ค่ะ

0: ค่ะวันนี้นะคะเป็นวันแรกที่เราถ่ายทำรายการหนึ่งในพระราชดำริตอนความฝันอันสูงสุดในปี2567นะคะคือเราอยู่ที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยนะคะจังหวัดลพบุรีเรามาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเนี่ยด้วยเหตุผลหลายอย่างค่ะหนึ่งเป็นโรงเรียนที่เป็นเลิศในภาคกลางนะคะเรามีนักเรียนมากกว่า32จังหวัดเรียนอยู่ที่เดียวกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นเพื่อนกันนะคะเรามีนักเรียนสมัครมากมายมาจากสิงห์บุรีสระบุรีอยุธยาแล้วก็ลพบุรีเรามองได้เห็นเลยค่ะว่าพิบูลวิทยาลัยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการศึกษาในภาคกลางเราต้องการจะมาเข้าใจเรียนรู้ศึกษาว่าทำไมโรงเรียนแห่งนี้ถึงเป็นโรงเรียนที่เป็นเลิศทั้งทางวิชาการและกิจกรรมค่ะเราถึงเลือกโรงเรียนนี้ค่ะโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยนะคะก็เพียบพร้อมไปได้หลายด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการที่นักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศสอบติดหมอพยาบาลวิศวะรัฐศาสตร์ศิลปศาสตร์ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศมากมายนะคะเราก็มองว่าความเป็นเลิศเนี่ยแน่นเปี่ยมด้วยคุณภาพของคุณครูผู้สอนนะคะคุณครูทุ่มเทความรู้ความสามารถของตนเองเพื่อให้นักเรียนเนี่ยมีความรู้ความสามารถไปสู้กับคนอื่นๆนอกโรงเรียนนะคะเราก็มองเห็นว่านอกจากจะเก่งทางด้านวิชาการแล้วทางด้านกิจกรรมก็ไม่น้อยหน้าค่ะมีกิจกรรมมากมายแล้วก็แข่งกับกิจกรรมระดับประเทศนะคะเราประทับใจท่านผอ.ธรรมวิทย์ธรรมพิธีมากนะคะคือท่านทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อโรงเรียนนี้มาตลอดนะคะท่านอยู่โรงเรียนใหญ่มาก่อนท่านอยู่โรงเรียนเล็กมาก่อนท่านอยู่มาหลากหลายบริบทแล้วท่านก็นำความรู้ความสามารถของท่านเนี่ยมาผลักดันการศึกษาให้ก้าวหน้าในโรงเรียนนี้โดยตีโจทย์ว่าการศึกษาที่เป็นเลิศต้องมี3อย่างไม่ว่าจะเป็นการศึกษาแบบนานาชาติการศึกษาแบบ QA การศึกษาศิลปะการศึกษากีฬาเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนเนี่ยจะครบวงจรมากค่ะOkay, stopping. Stop.
1: Let's get. This place is great. I'm having so much fun. สำหรับนโยบายหลักๆในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเนี่ยหลักๆเราในฐานะที่เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเป็นโรงเรียนยอดนิยมนะครับของจังหวัดลพบุรีและในกลุ่มภาคกลางนะครับเราก็มีนโยบายเน้นในเรื่องของความเป็นเลิศนะครับความเก่งแล้วก็ในความเก่งนั้นนักเรียนต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมเราก็พัฒนานักเรียนควบคู่กันไปนะครับกับทางด้านงานวิชาการนะครับเราจะเน้นกิจกรรม2กิจกรรมหลักๆด้วยกันกิจกรรมแรกก็คือเรื่องของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับของเราไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็แล้วแต่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่จะต้องดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องที่2กิจกรรมที่2ของเราก็คือการพัฒนาเรื่องความเป็นผู้นำของนักเรียนควบคู่กันไปด้วยครับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเนี่ยมีประกอบไปด้วย5ขั้นตอนด้วยกันที่เราทำอยู่ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคือเริ่มต้นเนี่ยนักเรียนเข้ามาแรกเข้านะครับหรือต้นปีการศึกษาเนี่ยเราจะต้องรู้จักนักเรียนรายบุคคลก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นรู้จักนักเรียนในเรื่องของการเรียนในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของความปลอดภัยอีกหลายๆด้านเนี่ยเราจะต้องรู้จักนักเรียนก่อนนะครับเราจะรู้จักนักเรียนด้วยการไปเยี่ยมบ้านก็ดีการกรอกเอกสารที่เป็นแบบฟอร์มต่างๆเช่น SDQ หรือแบบประเมินความเครียดประมาณนี้นะครับเราจะต้องรู้จักนักเรียนก่อนจากนั้นเราก็คัดกรองนะครับคัดกรองโดยแยกในแต่ละเรื่องแต่ละด้านเนี่ยออกเป็นนักเรียนออกเป็น3กลุ่มด้วยกันก็คือนักเรียนกลุ่มปกตินะครับกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนก็จะมีด้านการเรียนเรื่องเด็กปกติด้านการเรียนเด็กกลุ่มเสี่ยงด้านการเรียนเด็กมีปัญหาด้านการเรียนอันนี้คือการคัดกรองนะครับพอคัดกรองเสร็จแล้วเราก็นำผลการคัดกรองนี้ไปจัดกิจกรรมถ้านักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปกติเราก็จัดกิจกรรมส่งเสริมนะครับถ้าเป็นนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหาเราก็จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขนะครับไปตลอดปีการศึกษาจากนั้นตอนสิ้นปีเราก็มีการประเมินออกมาถ้านักเรียนเนี่ยเราสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้ก็เป็นเรื่องที่ดีไปแต่ถ้าอาการหนักๆ หน่อยเราก็อาจจะมีการส่งต่อนะครับส่งต่อไปยังภายนอกเช่นนักจิตวิทยาของเขตพื้นที่หรือของทางจังหวัดประมาณนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ของเรา

0: นักเรียนที่มีปัญหาที่ถึงขนาดจะส่งต่อเนี่ยมีน้อยมากๆครับ
1: ตัวมาพบแต่อารมณ์เฉยไม่ยิ่งสิแต่ฉันจะทำได้ไหมล่ะอารมณ์ห่วงน้องของ

ว่านักเรียนจะต้องเก่งดีมีคุณธรรมสามารถน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติเนี่ยถ้าเรื่องเก่งเนี่ยเราจะพูดถึง3เรื่องด้วยกันเรื่องที่1ก็คือเก่งแบบโรงเรียนมาตรฐานสากลเพราะว่าโรงเรียนพิบูลวิไลเนี่ยเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นแรกเพราะฉะนั้นเราต้องดำเนินนโยบายตามแนวทางมาตรฐานสากลก็คือนักเรียนต้องเป็นเลิศทางด้านวิชาการนะครับเป็นเลิศทางด้านวิชาการนักเรียนต้องมีความสามารถในการสื่อสารทางด้านภาษานะครับล้ำหน้าทางความคิดนักเรียนจะต้องผลิตงานอย่างสร้างสรรค์สามารถร่วมกันดูแลสังคมโลกได้5เรื่องนี้ก็คือความเก่งทางด้านโรงเรียนมาตรฐานสากลแล้วเราก็ไปเน้นความเก่งอีก2เรื่องก็คือเก่งเรื่องศิลปะนะครับเรามีนักเรียนความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เก่งทางด้านศิลปะและทางด้านกีฬานะครับเราจะเก่ง3เรื่องก็คือเก่งในเรื่องโรงเรียนมาตรฐานสากลเก่งศิลปะและเก่งกีฬาภาษาของเราเนี่ยเราพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถทั้งหมด5ภาษาด้วยกันมีภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาฝรั่งเศสและภาษาพม่านะครับเรามีทั้งหมด5ภาษาแล้วก็มีแผนการเรียนที่เน้นทางด้านภาษาเนี่ยทุกแผนการเรียนนะครับอันนี้คือเรื่องด้านภาษานะเราจะมีกิจกรรมการเรียนการสอนเราเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาที่2ของเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยครับในเรื่องของทางด้านศาสนานี่เราจะกรุ๊ปไปในเรื่องของการมีคุณธรรมแล้วก็การเป็นคนดีนะครับเราก็จัดกิจกรรมที่พัฒนานักเรียนตั้งแต่การกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนเช่นความมีระเบียบวินัยความซื่อสัตย์นะครับความรับผิดชอบนะเป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ของเรียนแล้วก็สอดคล้องกับคำขวัญของโรงเรียนคือมานะวินัยซื่อสัตย์สามัคคีก็เป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ในเรื่องของกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธเรามีกิจกรรมของโรงเรียนเราที่เราสามารถทำได้ทุกสัปดาห์ทุกวันอังคารก็คือกิจกรรมวัดในโรงเรียนเนื่องจากเรามีพระประจำโรงเรียนคือหลวงพ่อขาวซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ก่อสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาอยู่ภายในโรงเรียนของเราเราก็จะมีการจัดกิจกรรมวัดในโรงเรียนทุกวันอังคารนะครับสำหรับนักเรียนและครูอาจารย์นะครับก่อนขึ้นเรียนนะฮะกิจกรรมหน้าเสาธงเราก็จะให้นักเรียนสวดมนต์นั่งสมาธิซึ่งเราทำกันมาเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเรามีกิจกรรมอีกหลายอย่างนะครับที่จะส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผมก็มีความคิดว่างานวิชาการเนี่ยถ้ามีความสำเร็จเนี่ยมันคือตัวชี้วัดความสำเร็จของการจัดการศึกษาของโรงเรียนมันคือตัวชี้วัดอนาคตของเด็กรวมทั้งพอโตขึ้นมาปั๊บได้ไปดูงานต่างประเทศเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดอีกตัวหนึ่งเลยว่าเป็นความเจริญของประเทศเป็นอนาคตของประเทศเพราะฉะนั้นจึงคิดว่าหัวใจสำคัญที่จะทำให้ประเทศเจริญได้นี่ก็คือการศึกษานะครับแล้วก็โรงเรียนจะทำได้ก็คือการพัฒนาคุณภาพวิชาการพอมาอยู่ผมก็เลยพอเป็นผู้บริหารตั้งแต่โรงเรียนแรกถึงปัจจุบันเนี่ยผมก็มุ่งมั่นพัฒนาในเรื่องวิชาการเนี่ยเป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาอยู่พิบูลวิทยาลัยนะครับมีนักเรียนประมาณ 3,000 คนแล้วก็มีนักเรียนแต่ละระดับชั้นเนี่ยมีเฉพาะชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับชั้นละประมาณ 1,000 คนนิดๆนะครับรวมทั้งหมดมระดับชั้นละ26ห้องเรียนรวมทั้งหมดเป็น78ห้องเรียนมีแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ย13ห้องเรียนนะครับ13ห้องเรียนต่อ1ระดับชั้นนะครับใน13ห้องเรียนเนี่ยก็มีโครงการอยู่2โครงการก็คือโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกว่า SMTE แล้วก็1ห้องแล้วก็โครงการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาอีก2ห้องจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มแผนการเรียนทางด้านภาษานะครับอีก7ห้องก็จะมีภาษาทั้งหมด5ภาษาอย่างที่ได้บอกไปเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็เป็นแผนการเรียนทั่วไปที่จะมุ่งเน้นในเรื่องศิลปะดนตรีกีฬาแล้วก็อาชีพอีก6ห้องนะครับ
มีนักเรียน

0: เรียนเข้ามาเรียนที่นี่เขตพื้นที่บริการเนี่ยทั่วประเทศก็จะมีนักเรียนเข้ามาเรียนประมาณ34จังหวัดมาจาก34จังหวัดเพราะนั้นสภาพปัญหาเนี่ยก็จะแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปแต่ก็เป็นโรงเรียนยอดนิยมที่ไม่ว่าเป็นครูไม่ว่าจะเป็นนักเรียนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารก็อยากเข้ามาอยู่ที่โรงเรียนนี้นะครับความสำเร็จของโรงเรียนเนี่ยจะอยู่ที่งานวิชาการเป็นหลักจะอยู่ที่งานวิชาการเป็นหลักจุดมุ่งหมายของเด็กที่เข้ามาเรียนที่นี่ส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งก็อยากจะไปสอบคณะแพทย์ติดอยากจะไปสอบโรงเรียนเตรียมทหารติดอยากจะสอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ติดซึ่งเป็นสถิติที่อยู่ลำดับต้นๆของเรียนอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพวิชาการที่นี่ให้สูงขึ้นนะครับเพราะผมมีความเชื่อว่าการศึกษาเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ครอบครัวมายันสถานศึกษาและปัจจุบันก็ไปผสมผสานไปบูรณาการกับระบบโซเชียลในการศึกษาหาความรู้ทางหนึ่งที่จะทำให้การศึกษามีคุณภาพที่ดีขึ้นพอคุณภาพการศึกษาดีขึ้นเนี่ยความเจริญของประเทศมันก็จะตามมาสิ่งที่โรงเรียนจะทำได้ก็คือในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพวิชาการ
1: วันนี้พวกเรามานำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง
2: รัฐสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะทางโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยของเราได้จัดทำวัดในโรงเรียนทุกวันอังคารและมีการจัดงานเทศมหาชาติ
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสุขครอบครัวพอเพียงคือซื่อสัตย์รับผิดชอบจิตอาสากตัญญู
4: ท่านธรรมวิทย์ธรรมพิธีเนี่ยก็ฝึกฝนนักเรียนให้สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขก็ถือว่าเป็นประสบความสำเร็จของการเป็นผอ.นะคะในด้านของคุณครูเนี่ยเราก็มีคุณครูที่เข้มแข็งนะคะมีความสามัคคีแล้วก็เป็นมีความเป็นทีมเวิร์คสูงมากวันนี้กิจกรรมมามากกว่า20กิจกรรมที่เรามาทำกิจกรรมกับทางพิบูลวิทยาลัยซึ่งมันแสดงให้เห็นแล้วอะค่ะว่าโรงเรียนมีศักยภาพมีความสามารถแล้วก็มีทักษะที่จะผลักดันให้นักเรียนเนี่ยเก่งดีมีความสุขอยู่ในสังคมได้นักเรียนโรงเรียนนี้กล้าคิดกล้าทำค่ะคือกล้าที่จะเป็นกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นว่าถูกต้องและดีพร้อมไปด้วยคำแนะนำของคุณครูและท่านผู้บริหารนะคะเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ

0: อะไรก็เปลี่ยนนะอะไรก็เปลี่ยนตลอดนโยบายก็เปลี่ยนเป็นประจำนะครับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีความเปลี่ยนแปลงหลายๆเรื่องเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดผมมองว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือความเจริญก้าวหน้านะครับความเจริญก้าวหน้าของประเทศซึ่งตัวชี้วัดหลักก็คือในเรื่องของคุณภาพการศึกษาเพราะว่าคุณภาพการศึกษาเนี่ยจะเป็นตัวที่ชี้วัดอย่างชัดเจนว่าโรงเรียนจะเจริญก้าวหน้าไปในทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะช่วยได้โรงเรียนจะช่วยได้ก็คือเราจะต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาสิ่งที่เราจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้จะต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการแต่พลังงานในโรงเรียนเนี่ยไม่ได้มีแค่งานวิชาการอย่างเดียวยังมีงานอย่างอื่นอีกหลายงานนะครับถ้าเราบูรณาการโดยตั้งคุณภาพวิชาการเนี่ยเป็นหลักมีงานบุคคลก็ดีงานแผนงานงานการเงินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็ดีเนี่ยบูรณาการไปอย่างเรียกว่าอะไรล่ะสมบูรณ์แบบเนี่ยอันนี้คือตัวชี้วัดที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมื่อคุณภาพการศึกษาได้ความเจริญของประเทศก็จะตามมา
1: การมาพิบูลวิทยาลัยนะคะทำให้เห็นว่าโลกเนี่ยมันเปิดกว้างค่ะมันมีความสามารถมันมีพื้นที่สำหรับคนมีความสามารถมากมายเราทำงานด้านการสื่อสารมวลชนเราทำงานด้านการศึกษาเราควรจะสนับสนุนส่งเสริมสิ่งบวกๆแบบนี้ค่ะให้เป็นเรื่องที่สนับประสบความสำเร็จในประเทศไทยมากกว่านี้ให้เราเห็นว่ามีสิ่งใดที่เราประสบความสำเร็จในประเทศมากกว่านี้เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยข่าวที่ออกไปเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยมักจะเป็นข่าวเชิงลบเด็กตกภาษาอังกฤษไม่ดีเรียนไม่ทั

0: ันคือไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นนะคะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นฝั่งหนึ่งของความเป็นจริงของการศึกษาไทยแต่สิ่งดีๆก็มีมากมายซึ่งเราถ้าเราไม่ช่วยเหลือกันผลักดันสิ่งดีๆให้เป็นพลังบวกของสังคมเราจะเริ่มตรงไหนล่ะคะเพราะฉะนั้นเราขอบคุณพิบูลย์วิทยาลัยที่เป็นตัวอย่างอันดีที่สนับสนุนสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
1: การพัฒนาคนคือการพัฒนาชาติการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาทุกระดับด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอนมาใช้ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานที่ทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเร่งพัฒนาทักษะรอบด้านที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานและอาชีพใหม่ๆที่จะเกิดในอนาคตเหมือนที่โรงเรียนพิบูลย์วิทยาลัยหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ค่าประชาธิปไตย
1: ว้าว
2: โอ้คุณเวลาครับนี่มันยุคไหนแล้วหรอครับทำไมผู้คนถึงใส่หมวกกันทั้งนั้นเลยอ่ะ
0: รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7จ้าร่มเย็นรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากช่วงเวลาหนึ่งของประเทศไทยเนื่องด้วยผลพวงของสงครามโลกครั้งที่1ประเทศทั่วโลกต่างประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำรวมไปจนถึงประเทศไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพยายามแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาติด้วยวิธีต่างๆเช่นการควบคุมงบประมาณตัดทอนรายจ่ายลดอัตราเงินเดือนข้าราชการรวมถึงการลดจำนวนข้าราชการปรับปรุงระบบภาษีการเก็บภาษีเพิ่มเติมรวมทั้งส่งเสริมกิจการสหกรณ์ให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมกันประกอบกิจการทางเศรษฐกิจ
3: เป็นสุขก็เคยช่วยงานสหกรณ์ที่โรงเรียนโอ้โหนี่งานสหกรณ์เกิดขึ้นมานานขนาดนี้แล้วหรอคะเนี่ย
0: อีกหนึ่งเรื่องราวอันเป็นที่จดจำในโอกาสฉลองพระนครครบ150ปีพุทธศักราช2475ทรงมีพระราชดำริให้คณะรัฐบาลสร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์หรือสะพานพระพุทธยอดฟ้าเชื่อมกรุงธนบุรีกับกรุงเทพพร้อมทั้งจัดตั้งพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ปฐมกษัตริย์แห่งจักรีวงศ์และในโอกาสเฉลิมฉลองครั้งเดียวกันนี้ยังพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโรงมหรสพที่ทันสมัยเป็นของขวัญแก่ประสบนิกรชาวไทยไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจพระราชทานนามเป็นที่ระลึกว่าศาลาเฉลิมกรุงทรงปฏิรูปมหาวิทยาลัยโดยสร้างกลไกในการปฏิรูปทั่วทั้งแผ่นดินนับเป็นครั้งแรกของพื้นแผ่นดินไทยที่ผู้หญิงและผู้ชายได้รับความเสมอภาคทางการศึกษาด้วยการเปิดรับนิสิตหญิงเข้าเรียนเตรียมแพทย์เป็นรุ่นแรกทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชบัณฑิตสร้างหนังสือพระพุทธศาสนาสำหรับเด็กเป็นพระองค์แรกและอีกหนึ่งเรื่องสำคัญในรัชสมัยนั่นก็คือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามเมื่อปีพุทธศักราช2475

นับแต่ช่วงเวลานั้นประเทศไทยจึงเปลี่ยนผ่านจากการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ที่พระราชทานให้แก่ผองประสบนิกรจึงยัง

0: พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องและสละสลวยยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านภาษาและวรรณกรรมหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีทั้งหมด8เรื่องเรื่องแรกคือเมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์เป็นบันทึกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชนิพนธ์ขึ้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเพื่อกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังจากที่เสด็จขึ้นครองราชเนื้อความทุกถ้อยคำในพระราชนิพนธ์ยังคงจับใจไม่รู้ลืมดังความตอนหนึ่งว่าตามทางที่ผ่านมาได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆว่าอย่าละทิ้งประชาชนอยากจะร้องบอกเขาส่งไปว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้แต่รถวิ่งเร็วและเลยไปไกลเสียแล้วลำดับที่2พระราชานุกิจรัชกาลที่8ทรงพระราชนิพนธ์ตามคำกราบบังคมทูลของหม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยดิษกุลเพื่อให้เรื่องพระราชานุกิจกรุงรัตนโกสินทร์ครบ8รัชกาลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์พระราชทานในการพระราชกุศลสัตมวานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินเมื่อวันที่20กันยายน2489ลำดับที่3นายอินผู้ปิดทองหลังพระ
1: ทรงแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง A Man Called Intrepid ของเซอร์วิลเลียมสตีเฟนสันมีหนาถึง501หน้าทรงใช้ระยะเวลาในการแปลถึง3ปีแสดงให้เห็นถึงพระราชวิริยะอุตสาหะ
0: 4. เรื่องติโต
1: ซึ่งทรงแปลจากต้นฉบับเรื่องติโตของฟิลิสออตี
0: 5. เรื่องมหาชนก
1: ทรงพระราชนิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
0: 6. เรื่องพระมหาชนกฉบับการ์ตูน 7. เรื่องคุณทองแดง 8. คุณทองแดงฉบับการ์ตูน
1: หนังสือพระราชนิพนธ์มิได้มีคุณค่าด้านวรรณกรรมเท่านั้นหากแต่คือหลักธรรมนำชีวิตด้วยสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ร่วมในหนังสือพระราชนิพนธ์นั้นคือตัวละครเอกจะเป็นผู้มีคุณงามความดีที่สามารถยึดถือเป็นแบบอย่างได้กล่าวคือนายอินเป็นแบบอย่างของผู้กล้าหาญที่ยอมอุทิศชีวิตเพื่อความถูกต้องยุติธรรมเสรีภาพและสันติภาพโดยไม่หวังลาภยศสรรเสริญใดๆติโตเป็นแบบอย่างของผู้ฝ่าฟันอุปสรรคในทุกวิถีทางเพื่อสร้างความเป็นไทยให้แก่ประเทศพระมหาชนกเป็นแบบอย่างของผู้มีปัญญาและความเพียรและคุณทองแดงเป็นแบบอย่างของผู้มีความกตัญญูรู้คุณ
0: หนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
1: ทุกเล่มเป็นหนังสือขายดีหรือที่เรียกว่าเบสเซลเลอร์ได้รับการจัดพิมพ์ใหม่หลายครั้งและด้วยพระมหากรุณาธิคุณยังหาที่สุดมิได้ได้พระราชทานรายได้จากการจัดจำหน่ายหนังสือทุกเล่มสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

วัสดีครับเมืองคิวนั้นต้องถือว่าเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศเยอรมนีนะครับเนื่องจากว่ามีการขุดคลองลัดที่มีชื่อว่าคลองคิว1วันของการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในครั้งนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาที่สั้นมากๆนะครับแต่เมื่อทีมงานของเราได้เดินทางไปถึงที่นั่นในระยะเวลา100ปีให้หลังนะครับเราก็ได้พบกับเรื่องราวและหลักฐานต่างๆมากมายครับที่เป็นประจักษ์พยานได้ว่าการเสด็จประพาสเมืองคิวครั้งนั้นได้ยังประโยชน์ให้กับสยามประเทศของเรามากน้อยเพียงไรครับ

จากนอร์เวย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือพระที่นั่งอัลเบียนผ่านคาบสมุทรจัตแลนด์ลงมาถึงเมืองคิวในวันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2450คณะผู้บริหารอู่ต่อเรือของบริษัทกรุ๊ปที่เมืองคิวได้ส่งเรือกลไฟไปรับเสด็จพระองค์ถึงเรือพระที่นั่งและมาเฝ้ารอรับเสด็จที่ท่าเรือหน้าโรงแรมเซบาเดอันสตาวซึ่งทางการจัดถวายเป็นที่ประทับแรมที่ตั้งเมืองคิวอยู่บนคาบสมุทรจัตแลนด์แถบชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลบอลติกในจุดปลายสุดบริเวณอ่าวแคบๆที่เรียกว่าคิวฟยอร์ด

0: ศตวรรษที่แล้วหลังการรวมแคว้นปรัสเซียกับแคว้นต่างๆเข้าด้วยกันและสถาปนาขึ้นเป็นจักรวรรดิเยอรมันเมืองเคียลก็พัฒนาขึ้นเป็นเมืองท่าศูนย์กลางทางการเดินเรือของเยอรมัน
1: เมืองคิวเนี่ยเป็นเมืองหลวงของแคว้นเชวิตโฮสเทนนะครับทางด้านเหนือของเยอรมันนะครับปัจจุบันนี้ก็มีประชากรประมาณ 240,000 คนหลังจากที่เกิดการขุดคลองคิวแล้วเนี่ยก็ทำให้เมืองนี้เป็นเมืองที่มีความสำคัญนะครับทางด้านทหารมากพอมีความสำคัญแล้วเนี่ยก็ทำให้เกิดกลายเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์

นั้นเยอรมนีกำลังแผ่ขยายแสนยานุภาพทางการเดินเรือแข่งขันกับชาติมหาอำนาจขั้วตรงข้ามทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสโดยมีโครงการพัฒนาทางทะเลเกิดขึ้นจำนวนมาก

0: หนึ่งในโครงการที่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการขุดคลองเชื่อมต่อระหว่างทะเลเหนือกับทะเลบอลติกโครงการขุดคลองสายนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อพุทธศักราช2430ความยาวของคลองนี้มีระยะทาง98กิโลเมตรรัฐบาลเยอรมนีระดมแรงงานกว่า 9,000 คนด้วยเม็ดเงินลงทุน156ล้านมาร์กและใช้เวลาขุดคลองเป็นเวลา8ปีจึงแล้วเสร็จในพุทธศักราช2438ในช่วงแรกคลองนี้มีชื่อว่าคลองไกเซอร์วินเฮนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าไกเซอร์วินเฮนที่1ในฐานะจักรพรรดิผู้ทรงรวมชาติเยอรมนีสำเร็จและในภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นคลองเพียวเพราะขณะนั้นเยอรมนีกำลังเตรียมโครงการขยายคลองให้กว้างขึ้นในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ยังทรงเปรียบเทียบว่าคลองเคียวแตกต่างจากคลองสุเอซซึ่งขุดขึ้นเพื่อการพาณิชย์เป็นหลัก
1: เดี๋ยวนี้ว่าแค่ไปเพื่อเรือรบตะเบงใหญ่ขึ้นไปคับคลองจะขุดให้กว้างอีกเท่าหนึ่งคลองนี้ไม่เหมือนคลองสุเอซไม่ใช่คลองค้าขายเป็นคลองที่สำหรับจะเอาเรือรบไปข้ามทะเลอังกฤษไม่ต้องให้ไปอ้อมแหลมยุทแลนด
0: ์เยอรมนีมีแผนขุดคลองเคียวขึ้นเพื่อใช้เป็นเส้นทางนำเรือรบออกสู่ทะเลเหนือซึ่งอาจสร้างความหวั่นเกรงให้แก่อังกฤษอยู่ไม่น้อยเพราะเรือรบสามารถลัดผ่านคาบสมุทรยัตแลนด์โดยไม่ต้องเดินทางอ้อมผ่านน่านน้ำเดนมาร์กที่สำคัญคลองเคียวยังมีลักษณะทางกายภาพคล้ายคลึงกับคลองกลาซึ่งเป็นโครงการใหญ่ที่เคยมีแผนจะดำเนินการมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ต้องหยุดชะงักไปเพราะเหตุผลด้านความมั่นคงน่าสังเกตว่าการทอดพระเนตรคลองเคียวในครั้งนั้นจะเกี่ยวข้องกับโครงการขุดคลองกลาของสยามหรือไม่อย่างไร
2: ประเทศเยอรมันเหมือนประเทศไทยหลายประการโดยเฉพาะทางทะเลนะฮะเรื่องแรกคือเป็นประเทศที่คล่อมทะเลเหมือนกันเยอรมันมีทะเลบอลติกทางตะวันออกกับทะเลเหนือทางตะวันตกไทยเรามีอ่าวไทยทางด้านตะวันออกซึ่งเป็นลักษณะน้ำตื้นเหมือนทะเลบอลติกนะฮะแล้วก็มีทะเลอันดามันทางตะวันตกฮะรูปพรรณสันฐานก็มีความคล้ายคลึงกันมากจริงๆแล้วถ้าเอาแผนที่ประเทศไทยกับแผนที่เยอรมันเนี่ยมาเปรียบเทียบกันโดยการกลับหัวนะฮะคว่ำเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นขวานเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าของเยอรมันเนี่ยขวานก็ด้ามสั้นและสันหนากว่าแต่มีลักษณะเหมือนกันมากแล้วก็อยู่ในบนเส้นแหวงที่ต่างกันของเราอยู่ประมาณ9องศาถึง6องศา9องศาในขณะที่เขาอยู่50กว่าองศาทางเหนือท่านเสด็จไปคลองคิวท่านก็คงจะไปดูที่คลองคิวท่านก็คงจะมองเล็งเห็นแล้วว่าประเทศไทยเราอาจจะมีปัญหาเช่นกับเยอรมันกันเพราะว่าเราก็มีเพื่อนบ้านซึ่งอาจจะเป็นศัตรูเมื่อไหร่ก็ได
3: ้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นะครับอังกฤษก็เข้ามาขอขุดคลองคอดกาดนะครับจนกระทั่งตอนหลังนะฝรั่งเศสก็ขอเข้ามาขุดคลองคอดกาดโดยเฟอร์ดินานด์เดอเลเซปเนี่ยนะครับคือคนที่ขุดคลองสุเอซนะครับเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับพระองค์ทรงไม่อนุญาตนะครับเพราะว่าตรงนี้คลองคอดกาดเนี่ยมีนัยยะนะครับในย่าจริงๆเหมือนคลองคิวเหมือนคลองปานามานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดประโยชน์เนี่ยมากมายแต่สิ่งที่เกิดผลเสียเนี่ยก็มากมายเท่าเทียมกันนะครับด้วยพระวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลของพระองค์นะครับท่านพระองค์ก็ไม่อนุญาตแล้วเพราะนั้นผมเชื่อว่าตอนที่พระองค์เสด็จไปเยอรมันประพาสเยอรมันเนี่ยแล้วส่งไปแวะนะครับประพาสเมืองฮัมบูร์กนะครับประพาสเมืองคิวและคลองคิวเนี่ยพระองค์คงอยากจะทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับคลองลัดประเภทนี้สามารถกล่าวได้ว่าถ้าในสมัยของพระองค์เนี่ยนะครับหากมีการขุดคลองกระเนี่ยประเทศสิงคโปร์จะเกิดผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับเราก็จะดูว่าเอ้ยถ้าเช่นนั้นเนี่ยคลองกระก็

0: น่าจะเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์อันนั้นเรามองแง่เดียวนะครับอีกแง่หนึ่งก็คือว่าสิ่งที่จะตามมานะครับในสมัยของพระองค์ก็ตามหรือแม้กระทั่งปัจจุบันก็ตามเรามีการค้นพบว่าโครงการที่เกิดประโยชน์มหาศาลนั้นเนี่ยเมื่อขุดแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นของประเทศไทย
1: ปัจจุบันคลองคิวเป็นเส้นทางเรือที่สำคัญเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศในแถบทะเลบอลติกกับประเทศอื่นทั่วโลกโดยพุทธศักราช2550มีเรือเดินสมุทรใช้เส้นทางคลองคิวนี้มากกว่า 43,000 ลำ

ื่อเสียงของเมืองเคียวเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเป็นเมืองอู่ต่อเรือมานานนับร้อยปีที่นี่คือสำนักงานใหญ่ของอู่ต่อเรือโฮวานสแวกดอยเชวับหรือฮาเดเวอู่ต่อเรือขนาดใหญ่ที่สุดของเยอรมนีของบริษัทกรุ๊ปและเป็นอู่ต่อเรือดำน้ำที่ทันสมัยที่สุดในโลกมีผลงานต่อเรือดำน้ำให้แก่กองทัพเรือหลายประเทศรวมทั้งเป็นอู่ต่อเรือแห่งเดียวกับที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรเมื่อร้อยปีก่อน

0: ได้เห็นเรือไอรอนแคร็กกำลังติดเหล็กแล้วจึงขึ้นไปดูโรงงานบนบกซึ่งเป็นที่ต่อเรือปลูกโรงโครงเหล็กหลังใหญ่ต่อในร่มอู่ที่ทำการนี้ตั้งที่กิลซึ่งพ่อไปดูนี้ทำทั้งเรือหลวงในเยอรมันและเรือประเทศต่างๆมีที่ทำการใหญ่ๆเป็น5ตำบลด้วยกัน
1: ในสมัยพระเจ้าไคเซอร์วิลเฮมที่2เนี่ยอู่นี้ก็ขยายขึ้นสร้างเรือสินค้าสร้างอะไรขึ้นเพราะเยอรมันเริ่มสร้างพาณิชย์นาวีบริษัทครุปซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ยักษ์ใหญ่ในเยอรมันซึ่งทำเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็กกล้าเหล็กหนักทั้งหลายก็เข้ามาร่วมกิจการนะฮะคงจะส่งเหล็กให้กับบริษัทโฮบาสแฟกเนี่ยต่อเรือครับบริษัทนี้ก็ขยายกิจการขึ้นมาเรื่อยๆในยุคในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นี่ก็โอ้ต่อเรือดำน้ำเยอะมากเลยเยอะต่อเยอะแล้วก็ถูกจมไปเยอะนะฮะตอนหลังต่อเป็นร้อยเป็นแบบเป็นโหลเลยนะฮะแล้วก็จมเป็นโหลคาอู่ก็เยอะเพราะว่าถูกพันธมิตรมาทิ้งระเบิดนะฮะทิ้งระเบิดอู่นี้ก็เจริญก้าวหน้าขึ้นมามากนะฮะทั้งด้านต่อเรือพาณิชย์แล้วก็เรือดำน้ำ
2: ขณะนั้นอู่ต่อเรือฮาเดเวย์บริหารกิจการโดยกุสตาฟกรุ๊ปฟอนโบเลนอุนฮาร์บาร์กซึ่งเป็นบุตรเขยผู้สืบทอดกิจการต่อจากฟรีดริชอันเฟรดกรุ๊ป

ย้อนกลับไป10ปีก่อนหน้านั้นพุทธศักราช2440ในคราวเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกฟรีดริชอันเฟรดกรุ๊ปผู้นี้ได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสำนักงานใหญ่บริษัทกรุ๊ปที่เมืองเอสเซนและประทับแรมอยู่ที่วิลล่าฮือเกลของแห่กรุ๊ปเป็นเวลา3วันเพื่อทอดพระเนตรกิจการต่างๆของโรงงานให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหล็กและอาวุธสงครามและได้พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์นี้พร้อมทั้งพระปรมาภิไธยไว้ณวิลล่าฮือเกลด้วย

1วันหลังจากเสด็จประพาสเมืองคิวนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับรถไฟพระที่นั่งเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังกรุงเบอร์ลินเมืองหลวงของประเทศเยอรมนีในวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2450ครับ100ปีผ่านไปนะครับบนประวัติศาสตร์ของมหานครแห่งนี้ได้บันทึกการเปลี่ยนแปลงครั้งแล้วครั้งเล่านะเราจะมาร่วมกันก้าวตามรอยเสด็จนะครับเส้นทางประพาสในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านที่กรุงเบอร์ลินมาร่วมกันย้อนอดีตกลับไปดูเรื่องราวในหน้าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะครับของกรุงเบอร์ลินในวันนี้ด้วยครับ

0: วันแรกที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินถึงกรุงเบอร์ลินพระองค์ทรงเล่าถึงคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ4คนที่ได้เดินทางมาถวายการตรวจรักษาพระวรกายและผลการตรวจรักษาครั้งนั้นก็ปรากฏอยู่ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
1: เมื่อก่อนพ่อจะมาเบอร์ลินได้โทรเลขสั่งให้หาหมอดีๆมาตรวจอีกสักคนหนึ่งเพราะจวนจะกลับแล้วควรจะตรวจให้รู้อาการที่ได้มารักษาตัวมีผลอย่างไรหรือจะยังควรรักษาอย่างไรต่อไปอีกบ้างเขาหาได้โปรเฟสเซอร์ที่มีชื่อเสียงสำคัญ3คนกับผู้ชำนาญในการรักษาจมูกอีกคนหนึ่งมาตรวจตกลงเห็นว่ายังไม่ปกติดีขอให้งดการที่จะเที่ยวเตร่ต่อไปนั้นเสียให้เปลี่ยนไปรักษาตัวที่ฮอมเบิร์กซึ่งเป็นเมืองอาบน้ำเมืองหนึ่งเหมือนกันอยู่ใกล้แฟรงเฟิร์ตมอบหน้าที่ให้โปรเฟสเซอร์เกรลไปเป็นผู้จัดการ

หนึ่งศตวรรษที่แล้วกรุงเบอร์ลินที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนนั้นเป็นศูนย์กลางของจักรวรรดิเยอรมันที่กำลังเรืองอำนาจอยู่ในยุโรป

พียง7ปีหลังการเสด็จประพาสกรุงเบอร์ลินสงครามโลกครั้งที่1ก็อุบัติขึ้นในพุทธศักราช2457และอีก25ปีต่อมาก็เกิดสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งปิดฉากลงพร้อมกับการล่มสลายของระบอบนาซีเวลานั้นเกิดความหวาดระแวงไปทั่วโลกเยอรมนีต้องแบ่งดินแดนออกเป็น2ประเทศสหภาพโซเวียตผู้นำกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์มีอิทธิพลเหนือเยอรมนีตะวันออกโดยมีเมืองหลวงอยู่ที่เบอร์ลินส่วนเยอรมนีตะวันตกมีเมืองหลวงอยู่ที่กรุงบอนปกครองโดยกลุ่มเสรีนิยมจากการสนับสนุนของฝ่ายพันธมิตรคือสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศสความขัดแย้งระหว่างสองขั้วรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นสงครามเย็นและมาถึงจุดตึงเครียดเมื่อเยอรมนีตะวันออกได้สร้างกำแพงเบอร์ลินขึ้นในพุทธศักราช2504ป้องกันคนของตนหลบหนีข้ามไปฝั่งตะวันตกทำให้ดินแดนทั้งสองตัดขาดจากกันโดยสิ้นเชิง

กระทั่งพุทธศักราช2533ปีที่กำแพงเบอร์ลินพังทลายลงท่ามกลางเสียงโห่ร้องยินดีของชาวเยอรมันที่ได้กลับมารวมดินแดนเป็นหนึ่งเดียวกันในที่สุดกรุงเบอร์ลินก็กลับคืนเป็นเมืองหลวงของเยอรมนีอีกครั้งแน่นอนว่าย่อมส่งผลในทางที่ดีต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเยอรมนีด้วยเช่นกัน

ปัจจุบันกรุงเบอร์ลินมีฐานะเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งหนึ่งในยุโรปทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจวิทยาการเทคโนโลยีวัฒนธรรมการคมนาคมและการสื่อสารมวลชนหลากหลายแขนงการเดินทางมาที่มหานครแห่งนี้อีกครั้งตามเส้นทางเสด็จประพาสเมื่อร้อยปีก่อนในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านน่าจะฉายภาพให้เราได้เห็นว่าการเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่มีความสำคัญเพียงใดและเบอร์ลินในวันนี้เปลี่ยนแปลงไปจากศตวรรษที่แล้วอย่างไร

เริ่มจากถนนอุนเตอร์เดนลินเดนถนนสายสำคัญที่สุดสายหนึ่งของเยอรมนีที่ทอดตัวยาวไปถึงประตูชัยกรุงเบอร์ลินเป็นหนึ่งในสามถนนต้นแบบของการตัดถนนราชดำเนินที่สง่างามเพื่อเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังดุสิตถนนสายนี้พระองค์มีพระราชดำริให้สร้างขึ้นในพุทธศักราช2442หลังการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก

่วนที่นี่คือจตุรัสวินเฮมบริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งของโรงแรมไกเซอร์ฮอฟที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาประทับแรมเวลานั้นเป็นโรงแรมหรูขนาดใหญ่แห่งแรกในกรุงเบอร์ลินในภายหลังเจ้าของโรงแรมแห่งนี้เป็นพวกฝักใฝ่ในกระบวนการนาซีของฮิตเลอร์และใช้พื้นที่บริเวณชั้นบนของโรงแรมเป็นศูนย์บัญชาการใหญ่ของพรรคนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2กองทัพฝ่ายพันธมิตรได้ทิ้งระเบิดโจมตีโรงแรมนี้จนแทบไม่เหลือซาก100ปีหลังการเสด็จประพาสบริเวณจตุรัสวินเฮมจึงไม่หลงเหลือร่องรอยของโรงแรมไกเซอร์ฮอฟให้เราได้เห็นอีก

ที่นี่คือมหาวิหารแห่งกรุงเบอร์ลินสร้างขึ้นตามคำบัญชาของพระเจ้าไกเซอร์วินเฮนที่2มหาวิหารนี้เป็นของนิกายโปรเตสแตนต์มีขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเบอร์ลินและได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดงานสถาปัตยกรรมยุควินเฮมเมเนียนช่วงสงครามโลกครั้งที่2มหาวิหารนี้เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจนต้องปิดบูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่ไปนานนับ10ปีและเปิดใช้อีกครั้งในพุทธศักราช2536บนพื้นที่ 350,000 ตารางเมตรใจกลางกรุงเบอร์ลินเป็นที่ตั้งของสวนสัตว์เบอร์ลินสวนสัตว์แห่งแรกของเยอรมนีที่เปิดให้ประชาชนเข้าชมตั้งแต่พุทธศักราช2387สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่และทรงเล่าไว้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านว่าเดิมสวนสัตว์เบอร์ลินเคยอยู่ในการดูแลของรัฐบาลแต่ไม่ประสบความสำเร็จจึงต้องให้เอกชนเข้ามาดำเนินการแทนห่างออกไปจากกรุงเบอร์ลินทางตะวันตกเกือบ40กิโลเมตรคือเมืองนาวเอนเมืองเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางความสงบเงียบแต่มีความสำคัญเพราะเป็นฐานที่ตั้งเครื่องส่งวิทยุโทรเลขมาตั้งแต่พุทธศักราช2449นับเป็นสถานีวิทยุโทรเลขที่เก่าแก่ที่สุดในโลก100ปีที่แล้วสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรสถานีเครื่องส่งโทรเลขแบบไร้สายที่นี่จอร์จฟอนอาโคหนึ่งในผู้บริหารสถานีผู้คิดค้นระบบโทรเลขไร้สายขึ้นในเยอรมนีและเป็นนักพัฒนาโทรเลขไร้สายคนสำคัญในยุโรปได้กราบบังคมทูลถึงรายละเอียดเทคโนโลยีโทรเลขไร้สายซึ่งมีรัศมีการติดต่อได้ไกลจากศูนย์กลางถึง 1,500 กิโลเมตรและได้ทรงทดลองส่งโทรเลขไปยังเมืองนอร์ไดซึ่งอยู่ห่างออกไปราว100กิโลเมตรทางฝั่งทะเลตะวันตก

เป็นไปได้ว่าการทอดพระเนตรกิจการโทรเลขไร้สายครั้งนั้นทรงนำวิทยาการใหม่ๆมาพัฒนากิจการโทรเลขของสยามซึ่งได้เกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นแล้วกว่า32ปีโดยพระองค์ทรงริเริ่มกิจการโทรเลขขึ้นในพุทธศักราช2418มีการวางเสาโทรเลขไปตามทางรถไฟสายแรกจากกรุงเทพถึงสมุทรปราการ

จากนั้นพุทธศักราช2426ก็ทรงมีพระบรมราชโองการให้จัดตั้งกรมโทรเลขขึ้นโดยแฮคอมันชาวเยอรมันได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นปลัดบัญชาการกรมไปรษณีย์โทรเลขทำหน้าที่วางรากฐานงานไปรษณีย์โทรเลขของสยามในยุคแรก

บนพื้นที่ 24,000 ตารางเมตรที่ถนนตัวสายถนนสายการค้าในกรุงเบอร์ลินเป็นที่ตั้งของห้างคาร์ฟเฮาส์เดลเวสเมนต์หรือชื่อย่อว่าคาเดเวห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเริ่มเปิดกิจการในพุทธศักราช 2450ก่อนหน้าที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่เพียงไม่กี่เดือนสงครามโลกครั้งที่สองสร้างความเสียหายอย่างหนักแก่ห้างคาเดเวเมื่อสงครามยุติจึงมีการซ่อมแซมและขยายพื้นที่เพิ่มเติมต้นเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2493ชาวเบอร์ลินกว่า 180,000 คนมาชุมนุมกันที่หน้าห้างโดยถือว่าห้างนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นครั้งใหม่พุทธศักราช2550 100ปีหลังเสด็จประพาสเป็นโอกาสเดียวกับที่ห้างนี้มีอายุครบ100ปีแม้ภาพที่เห็นจะเต็มไปด้วยความทันสมัยแต่อีกด้านหนึ่งชาวเบอร์ลินยังรำลึกถึงอยู่เสมอว่าที่นี่เป็นอดีตอันปวดร้าวที่พวกเขาไม่เคยลืมห่างออกไปจากใจกลางกรุงเบอร์ลินในย่านเวดดิ้งถิ่นที่อยู่ของคนชั้นแรงงานและมีผู้ยากไร้อาศัยอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งในเยอรมนีบนพื้นที่ 270,000 ตารางเมตรเป็นที่ตั้งโรงพยาบาลแวร์โซโรงพยาบาลเก่าแก่ที่เริ่มเปิดให้บริการมาตั้งแต่พุทธศักราช2449ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านทรงเล่าว่าที่นี่เป็นโรงพยาบาลสำหรับผู้ยากไร้และเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในยุคนั้นโรงพยาบาลนี้ก่อตั้งโดยการริเริ่มของรูดอล์ฟแวร์โชแพทย์ชาวเยอรมันซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านมนุษยวิทยาสาธารณสุขชีววิทยาและการเมืองที่สำคัญเขายังเป็นผู้ริเริ่มงานเวชศาสตร์สังคมและจากผลงานการวิจัยที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษย์เขาจึงได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งพยาธิวิทยา

สงครามโลกครั้งที่2ทำให้โรงพยาบาลเสียหายไปไม่น้อยแต่ก็มีการซ่อมแซมขึ้นมาใหม่และในพุทธศักราช2546โรงพยาบาลนี้ได้รวมเข้ากับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยฮัมโบกลายเป็นสถานพยาบาลแห่งหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป

หลังเสด็จประพาสกรุงเบอร์ลินเป็นเวลา4วันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองคาสเซลซึ่งที่นั่นจะมีพิธีรับเสด็จโดยพระเจ้าไกเซอร์วินเฮนที่2ก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรักษาพระวรกายที่เมืองบาดฮอมบวกอีก2สัปดาห์ถัดไป

การก้าวตามเส้นทางเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านของพระองค์ในครั้งนี้นะครับได้ช่วยทำให้เรามองเห็นภาพความเปลี่ยนแปลงในหน้าประวัติศาสตร์เมื่อรอบ100ปีที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนครับว่าเชื่อมโยงมาถึงการเวลาในปัจจุบันนะครับเปรียบเสมือนกับกงล้อของการเวลาที่หมุนตัวไปข้างหน้าไม่เคยหยุดยั้งครับตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับมนุษย์เราแล้วครับว่าจะสามารถศึกษาเรียนรู้และมองเห็นคุณค่าของอดีตที่ผ่านมาอันเปรียบเสมือนกับบทเรียนให้การเวลาในปัจจุบันและอนาคตต่อไปได้ยังไง

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ามอะไรลูกน้ำแข็ง
1: ผมอยากรู้เรื่องกล้วยรับเสด็จคืออะไรอะครับ
0: เวลาเสด็จไปไหนทุกคนก็อยากให้สภาพแวดล้อมมันสวยงามอะถนนไม่มีต้นไม้เลยก็เอาต้นกล้วยมาปลูกมาอะไรต่ออะไรทีนี้ปรากฏว่าธรรมชาติเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวนั้นรู้ธรรมชาติดีกล้วยเนี่ยถ้าใช้ความสังเกตดีๆเนี่ยส่วนมากมันจะออกปลีนั้นไปในทิศทางเดียวกันปรากฏไอ้กล้วยของบ้านนั้นออกทุกทิศเลยจะเป็นเรื่องเล่ากันซึ่งหมายความว่าอะไรรายละเอียดต่างๆไม่พ้นสายตาสายพระเนตรของพระองค์
1: คุณปู่ช่วยเล่าเรื่องที่ในหลวงท่านทรงไปเสด็จไปที่ถนนดิสโก้ได้ไหมคะ
0: โอ้ยถนนดิสโก้นั้นปู่นำพระเจ้าอยู่หัวหลงเลย นะพอท่านเสด็จลงจากเฮลิคอปเตอร์บอกว่าเนี่ยที่ตรงนั้นมีปัญหาเรื่องน้ำมากแห้งแล้งนี่พระองค์ท่านบอกเนี่ยมีที่อันที่ลำพยังมีลำน้ำใหญ่เลยให้ขังน้ำในลำพยังเลยพอเดี๋ยวเสร็จงานแล้วให้พวกเราเนี่ยพาไปดูตรงนี้หน่อยเราก็พาท่านไปหลงทางพาพระเจ้าอยู่หัวหลงด้วยท่าดิสโก้ก็คือแล่นไปก้อนหินตะปุ่มตะปำจนได้อะไรต่ออะไรปรากฏว่ามืดแล้วพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่านี่จะไปไหนจะไปไหนหลงตั้งแต่เลี้ยวแรกแล้วตอนหลังท่านนำเองผลสุดท้ายแป๊บเดียว5นาทีถึงแล้วตอนไปนำเสด็จตอนขากลับตามเสด็จท่านนำไปแป๊บเดียวถึงเลยนะเป็นเรื่องเล่าเรื่องกัน

0: ก็เลยตั้งชื่อว่าทางดิสโก้เราไปดูเรื่องดินบ้างพระเจ้าอยู่หัวก็สอนอีกฮะท่านก็มีการสอนเรื่องดินด้วยแล้วก็ที่สอดคล้องน่าดูที่สุดคือที่เขาหินซ้อนเขาหินซ้อนที่อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรานะฉะเชิงเทราที่นั่นเป็นไงดินถูกทำลายไปทั้งหมดตัดไม้ทำลายป่าเผาป่านะก็แล้วมีพืชเศรษฐกิจบางอย่างเนี่ยอย่างเป็นต้นมันสับปะหลังนี่กินดินมากจะดูดเอาแร่ธาตุในดินออกมาหมดเลยเพราะนั้นไปที่นั่นถ้าปล่อยไปอย่างนั้นมันจะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุดเลย
1: แล้วทำไมเขาต้องปลูกมันสำปะหลังด้วยครับท่าน
0: มันขายง่ายดีมันขึ้นง่ายนะปลูกง่ายไม่ต้องดูแลอะไรต่ออะไรต่างๆคนเราเยอะไม่อยากทำงานหนักอะใช่ไหมแต่ได้ไม่คุ้มเสียเพราะดินมันถูกทำลายหมดเลยทีนี้พอที่นั่นพอก็ปรากฏแห้งแล้งหมดชาวเชิงเซาก็ปรากฏเริ่มต้นจากการถวายที่ดินพระองค์ท่านไว้ชิ้นหนึ่งสร้างตำหนักเล็กๆก็อยากจะให้พระเจ้าอยู่หัวมาประทับอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกว่าปีนึงคงมาไม่กี่ครั้งไม่มีประโยชน์นั้นขอเปลี่ยนสภาพได้ไหมนะเอาจากที่ตำหนักนะให้เป็นศูนย์ศึกษาพัฒนาศึกษาเรื่องดินเรื่องอะไรต่ออะไรต่างๆก็เลยกลายเป็นศูนย์ศึกษา1ใน6ที่นี่ถ้าพระองค์ท่านก็ดินที่มันแห้งแล้งเสื่อมสภาพสิ่งที่แก้ได้ที่สุดย้อนกลับมาไอ้ความต้องการเดิมที่เราพยายามบำบัดเนี่ยคือน้ำถ้าไม่มีน้ำนี่ทำอะไรไม่ได้เพราะนั้นที่เขาหินซ้อนนั้นสิ่งแรกคือสร้างน้ำก่อนพอสร้างน้ำเสร็จแล้วเอาน้ำนั้นมาแก้ดินนะครับพอแก้ดินได้ก็ปลูกเริ่มปลูกพืชพันธุ์อะไรต่ออะไรต่างๆขึ้นจนกระทั่งจากสภาพแห้งแล้งดินแทบจะเป็นทะเลทรายเลยวันนี้เขียวชอุ่มหมดนะเขียวชอุ่มหมดเลยแต่ว่าต้องใช้เวลา10กว่าปีเกือบ20ปีถึงฟื้นคืนสภาพเพราะฉะนั้นเมื่อเล่าอย่างนี้แล้วอยากเห็นของจริงไหมอ
1: ยากครับ
0: วันหลังเดี๋ยวไปเที่ยวกัน
2: อยากไปเรียนรู้เรื่องดินกันแล้วใช่ไหมล่ะครับน้องๆช่วงหน้าเราจะไปที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนกันสักครู่เดียวครับขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสปป.ลาวธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสาขาสวนจิตรดาบัญชีออมทรัพย์เลขที่067-2166-08-8

จากปัญหาพื้นที่ดินเสื่อมโทรมดินขาดความอุดมสมบูรณ์เนื้อดินเป็นทรายมีการชะล้างพังทลายของดินสูงมีการปลูกพืชชนิดเดียวคือมันสำปะหลังติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่มีการปรับปรุงบำรุงดินพระองค์ท่านทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นต่อราษฎรท่านทรงศึกษาและจัดการแก้ไขปัญหาโดยเปลี่ยนแปลงการใช้ปุ๋ยในการทำการเกษตรและปรับเปลี่ยนรูปแบบเกษตรกรรมเพื่อการฟื้นฟูสภาพดินที่เสื่อมโทรมให้พื้นที่ดินนั้นอุดมสมบูรณ์และนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

0: าที่นี่มันไม่ใช่ภาคเหนือไม่ใช่หรอนี่จังหวัดฉะเชิงเทรานะอยู่ใกล้ๆกับกรุงเทพบ้านพวกเราเลยนะเนี่ย
1: แล้วเรามาที่นี่ทำไมล่ะ
0: ก็เราจะมาหาบ้านของพ่ออีกหลังนึงยังไงล่ะแต่ว่าจะว่าไปนะพวกเราก็เดินกันมาหลายรอบนะทำไมยังไม่เห็นเจอเลยอ่ะ
2: ตรงไหน
1: ไม่ใช่มั้ง
0: ไอ้นู่นป่า
1: ไอ้นู่น
3: ตรงนี้แม่น้ำก็แม่น้ำ
4: เอาละครับน้องๆบ้านของพ่อที่เด็กๆพูดถึงอยู่ตรงไหนกันล่ะครับเนี่ย
0: เนี่ยบ้านสามจัวเป็นบ้านที่พ่อแบบเองเลยนะเนี่ย
1: โหง่ายมากเลยอ่ะ
0: ใช่เพราะว่าท่านน่ะต้องการให้ประชาชนน่ะเห็นความพอเพียงไง
1: งั้นเราไปดูใกล้ๆกันดีมั้ย
0: ไปสิ
1: เราวิ่งไป
5: สวัสดีครับลูกๆครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ศูนย์ศึกษาการพนาความซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตรงนี้ที่เรายืนอยู่เรียกว่าพระตำหนักสามจั่วนะครับเป็นพระตำหนักที่พระองค์ออกแบบนะครับและพระองค์เอง

0: ได้ชื่อว่าพระตำหนักสามจั่วเพราะว่าหลังคาเป็นลักษณะสามเหลี่ยมหน้าจั่วอยู่สามหลังใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าเรียกตรงนี้สามเหลี่ยมที่เราเรียกว่าจั่วคือหลังสามจั่วของหลังคา
2: แล้วพระใช้อะไรสร้างอ่ะคะ
1: จะใช้ไม้สักทองเป็นไม้สักทองทั้งหลังเลยครับซึ่งมีความคงทนแข็งแรงครับ
3: แล้วที่นี่มีอะไรให้ผมไปเยี่ยมชมไปศึกษาอะไรบ้างไหมครับผมอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติม
1: อ๋อที่นี่มีเยอะแยะเลยครับที่ให้ประชาชนได้ไปเรียน

0: ยินดีต้อนรับครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องๆสวัสดีค่ะวันนี้จะพาน้องๆมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดินนะคะของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากราชดำรินะคะรัชกาลที่9นะคะท่านทรงมาปรับปรุงบำรุงดินนะคะในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนแห่งนี้นะคะจากเดิมที่เหลือต้นไม้ในศูนย์ศึกษาแค่2ต้น
2: และต้นไม้2ต้นคือต้นอะไรบ้างคะ
1: ต้นยางนาค่ะลูกดินดีกับดินเลวฝั่งไหนควรจะเป็นดินดีคะฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้เป็นดินเลวนะคะดินดีส่วนใหญ่จะเป็นดินที่มีสีเข้มเนาะถ้าดินฝั่งนี้จะเห็นว่าสีมันจางๆกว่าใช่ไหมคะถ้าดินจางกว่าเนี่ยสีจางกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นดินที่ธาตุอาหารน้อยนะคะ
2: แล้วมันมีกี่ชั้นคะ
1: ทั่วไปเขาจะแบ่งเป็น6ชั้นนะคะตามหลักแต่ดินทุกหลายๆที่ไม่ได้พบ6ชั้นเท่าๆกันบางที่พบแค่2ชั้นบางที่พบ3ชั้น
2: บางที่ก็พบ10ชั้น
1: ไม่ถึงสูงสุดแค่6ชั้นพาน้องๆมาดูลักษณะดินปัญหาที่พบในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่นะคะชนิดแรกตรงนี้เลยดินอินทรีย์หรือดินพลุนะคะแต่ว่านี่สีแค่มั้ยคะ
3: เ
1: ข้มมากเลยแต่ปรากฏว่าเขาเป็นดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมทางการเกษตรนะคะเนื่องจากว่าจะพบบริเวณมากๆบริเวณป่าพุป่าชายเลนนะคะเกิดจากพวกเศษใบไม้อะไรต่างๆเนี่ยหล่นทับถมกันมามากๆเวลาใบไม้ทับถมกันมากๆมันจะเกิดกระบวนการหมักเวลาหมักเคยหมักดองเลยไหมเวลาหมักดองหนูเคยใช่ไหมคะนัชชา
2: หนูเคยหนูเคยกินปลาหมัก
1: ปลาหมักปลาส้มอร่อยค่ะ
2: อร
1: ่
2: อยมาก
1: อร่อยมากอันต่อมาอันนี้น้องเห็นแล้วเป็นดินตื้นนะคะไม่ค่อยเหมาะสมทางการเกษตรเพราะว่าอะไรคะเมื่อกี
4: ้มีหินมากันรากเอาไว้อยู
1: ่เก่งมากตรงนี้ผิดอย่างหน่อยโอ้เก่งจริงๆเลยถัดมาดินทรายจัดตัวนี้พบมากเลยนะคะในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนนะคะ

0: เมื่อเราได้ทราบถึงความแตกต่างของดินแต่ละชนิดกันไปแล้วตอนนี้เราไปเรียนรู้ขั้นตอนการทำปุ๋ยเพื่อนำมาฟื้นฟูสภาพดินกันดีกว่าครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับเด็กๆว่ายังไงครับวันนี
1: ้พวกเราอยากมาลองทำปุ๋ยหมักชีวภาพอะครับ
2: อ๋อทำปุ๋ยหมักชีวภาพคำว่าปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมักเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคือเราจะเน้นหนักเอาเป็นอินทรีย์วัตถุเป็นหลักนะครับซากพืชซากสัตว์นะครับมูลสัตว์เอามาใช้ที่เราใช้เคมีน้อยที่สุดหรือไม่ใช้เลยนะครับเพราะนั้นนี่คือวัตถุดิบหลักอย่างแรกจากนั้นปุ๊บเราใบไม้ที่ได้เรามาใส่ในบ่อวงตรงนี้อันนี้คือเป็นบ่อวงตัวอย่างที่เราจะทำเป็นกองปุ๋ยหมักให้เห็นเหมือนที่เราเห็นอย่างนี้เน
1: า
2: ะเป็นตัวอย่าง
1: ไปแล้ว
2: นะครับแล้วก็ใบไม้ใส่ลงไปขอแรงใครขึ้นไปเหยียบหน่อยเหยียบไปเลยเหยียบให้แน่นเลยตรงนี้นะลูกตรงนี้เราเรียกว่าเป็นมูลสัตว
1: ์
2: นะครับมูลสัตว์ที่เราใช้อันนี้คือเราเป็นมูลวัวหรือที่เรียกว่าขี้วัว
1: นั่นมันคืออะไรผมอยากรู้
2: อะไรเอ่ย
1: นั่นตัวนั้นอะ
2: กิ้งกือไงลูกกิ้งกือคือสิ่งมีชีวิตที่มันอยู่ในดินหนูชอบกิ้งกือมูลสัตว์ได้ใช่ไหมแล้วก็ตามด้วยอันนี้
1: อะไรอะคะ
2: อ
1: ัน
2: นี้เขาเรียกว่า
1: ปุ๋ย
2: ยูเรีย
3: ยูเรีย
2: ใช่
1: เราขอใส่ด้วยได้ไหมคะ
2: เ
1: ขาใส่ด้วยได้ไหมคะ
2: ทีนี้พี่เบิร์ดจะเอาใบไม้ต่ออีกหนึ่งถัง

0: ันนี้มันคืออะไรครับ
1: พอดอหนึ่งคือจุลินทรีย์ทำหน้าที่ย่อยสลายเศษใบไม้เศษใบพืชให้เป็นปุ๋ยหมักโดยเร็วเพราะนั้นเรามีตัวนี้เสร็จปุ๊บแล้วปุ๋ยหมักเนี่ยเราจะเป็นได้เร็วขึ้นภายใน3เดือนก็เป็นปุ๋ยได
0: ้นี่มันเหมือนแม่มด

0: ทีนี้พอมาดูปุ๋ยหมักเนาะที่เราทำการพี่เบิร์ดจะทิ้งไว้อย่างเงี้ย3เดือนพอปุ๋ยหมักที่เราไปแล้วพี่เบิร์ดก็จะใส่ต้นไม้
1: คร
0: ับ เดี๋ยวเราไปเรียนรู้ในเรื่องของการทำน้ำหมักพร้อมยังเราจะไปเรียนรู้การทำน้ำหมักกันหรือยังไปโอเคครับไปเลยเดี๋ยวต่อไปเรามาทำน้ำหมักสูตรนมกันเป็นนม UHT หรือนมกล่องพวกนี้แต่ต้องเป็นนมที่หมดอายุถ้ามันไม่หมดอายุเรามาทานเองดีกว่าไหมมีประโยชน์ต่อร่างกายไห
1: ม
0: ครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราเอาตัวนี้มาเป็นวัตถุดิบในการทำน้ำหมักนะครับ
1: แล้วเราจะเก็บถ้าสมมติเราตั้งใจจะทำเนี่ยเราจะเก็บไว้ทำไมเพื่อให้รอให้มันหมดอายุครับเราไม่กินเองซะเลยก่อน
0: ส่วนใหญ่อะร้านค้าขายไม่หมดเพราะเขาไม่อยากทิ้งเราก็เอามาทำเป็นน้ำหมักแทนนะครับพร้อมแล้วเน
1: า
0: ะเดี๋ยวพี่เบิร์ดเริ่มตัดนะครับทีนี
1: ้
0: เราช่วยกันเท
1: ตัวขาวสีแดงนะคะ
0: เดี๋ยวเราลองมาชั่งน้ำหนักดูก่อนเนาะว่าเราครบหรือยังที่เราต้องการประมาณ10กิโลกรัมสีรสชาติผสมรวมกันแล้วเดี๋ยวไปเราเตรียมนมเสร็จแล้วใช่ไหมลูกเราจะเตรียมอันนี้
1: ค
0: ือ
1: กาก
0: น้ำตาล
1: น
0: ะครับกากน้ำตาลที่เรียกว่าโมลา
1: ด
0: เป็นผลผลิตที่ได้จากการทำน้ำตาลทรายรู้จักน้ำตาลทรายไหม
1: รู้จักค่ะ
0: ที่เราเอาไปรับประทาน
1: เทเลยได้ไหมคะ
0: ใช่แต่นี่มันมาจากโรงงานนะลูกเรารับประทานไม่ได้
1: เทเลยได้ไหมคะ
0: นะครับเราก็ค่อยเทลงไป
1: เทหมดเลยไหมคะ
0: มันจะมีความข้นพิงยางมานี่พิงยางฉีดพอดอ2ตัวนี
1: ้
0: พอดอ2ตัวนี้จะเป็นจุลินทรีย์ที่ทำเกี่ยวกับน้ำหมักโดยเฉพาะพิงยางเทลงไปเลยลูกเทลงเลย
2: เอา
0: เลยก็ค่อยเทตามลูกเทตามนี่ค่ะเราจะคนอย่างนี้ไปอีกนิดนึงนะครับกว่าจุลินทรีย์ตัวนี้ลงไปพอเสร็จแล้วเนาะเราคนเสร็จแล้วพี่เบิร์ดก็จะปิดฝาอย่างนี้ทิ้งไว้ในที่ร่มนะครับประมาณ3สัปดาห์พอหมักเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้แหละแล้วเราก็ไปใช้ตัวนี้ผสมน้ำฉีดพ่นไปที่ต้นไม้ฉีดตั้งแต่ยอดใบลงดินเลยแล้วทั้งหมดนี้ขวดที่เบิร์ดให้เป็นของสำหรับไปใช้ฉีดต้นไม้ที่บ้านดีไหมครับ
1: ขอบคุณ

0: หลังจากที่เราได้เรียนรู้การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพนำไปฟื้นฟูสภาพดินกันแล้วและกิจกรรมสนุกๆต่อไปที่เราจะได้เรียนรู้กันอีกนั้นจะเป็นอะไรไปชมกันเลยครับ
1: ตรงเนี้ยนะเขาจะเรียกว่าศูนย์เรียนรู้วิถีพอเพียงนะวันนี้ป้าพาพวกเรามาดูซุ้มตรงเนี้ยเป็นไงรู้สึกร่มเย็นไหมลูก
2: เย็นมากเลยค่ะ
1: โอ้มันเป็นหลังคาธรรมชาติทายสิป้าสื่อลูกอะไรอยู
2: ่ลูกฟักข้าว
1: โอเคเก่งมากเลยน้ำแข็งนี่เห็นไหมฟักข้าวฟักข้าวเนี่ยเป็นไม้เลื้อยนะลูกนะ
3: แล้ววันนี้ค่ะเราจะนำฟักข้าวตัวนี้นะคะไปทำอะไ
1: รอ๋อจริงๆแล้วนะลูกนะฟักข้าวเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระไม่พอนะวีมิดวิตามิน A วิตามิน E ด้วยเนาะเนื้อเนี่ยเอาไปทำวายได้ลูกเนาะส่วนใยที่มันหุ้มเมล็ดอยู่เนี่ยมันจะเป็นสีแดงๆเราเอามาทำสบู่ไปเดี๋ยวเราไปดูกันไหมลูก
4: ไปค่ะ
1: ไปไปผิงหยางไปลูกไปน้ำแข็ง
0: กิจกรรมที่เราจะได้ลงมือปฏิบัติกันนั้นก็คือการทำสบู่ฟักข้าวนั่นเองแหละครับน้องๆซึ่งในฟักข้าวนั้นมีสารต้านอนุมูลอิสระและยังมีวิตามิน A วิตามิน B ที่จะสามารถช่วยในการบำรุงผิวส่วนขั้นตอนในการทำสบู่ฟักข้าวนั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันดีกว่าครับ
1: พวกเราทำเองเลย
0: ขั้นตอนแรกที่เราจะลงมือปฏิบัติกันนั้นก็คือการหลอมกลีเซอรีนที่จะนำมาใช้ในการทำสบู่นั่นเองแหละครับ
1: เด็กๆป้าจะใส่ขมิ้นชันเพิ่มไปนะ
0: หลังจากนั้นเราก็จะใส่ขมิ้นลงไปเพื่อเพิ่มประโยชน์ให้กับสบู่ฟักข้าวของเรา
1: ทีนี้ป้าจะเพิ่มความชุ่มชื้นของผิวพรรณนี่คืออะไร
5: อะไร
6: น้ำผึ้ง
1: น้ำผึ้งป้าจะเติมไปด้วยของแท้มีที่นี่ที่เดียว
7: สุดยอด
1: เทลงสิคะอันนี้เขาเรียกลูกอะไร
3: บวบค่ะ
1: บวบเนาะนี่นะป้าจะเอามาเป็นสครับขัดผิว
0: นอกจากนี้เรายังนำบวบมาใส่เพิ่มลงไปเพื่อช่วยในการขัดผิวอีกด้วยเลยครับน้องๆ
1: วันนี้เราทำสบู่สำเร็จละรอให้มันเซ็ตตัวให้มันแข็งแล้วเราก็ออกจากพิมพ์วันนี้ป้าแดงก็แจกพวกเราทุกคน
8: ขอบคุณครับ
1: พวกเด็ก
3: ๆหนู
9: ชอบตอนทำสบู่ค่ะเพราะว่ามันสนุกดีค่ะหนูได้มาหลายก้อนเลยค่ะเราไปถูตัวเอง
10: ถู
11: วันนี้ผมมาที่เนี่ยผมชอบพิพิธภัณฑ์ดินมากที่สุดเจ๋งตรงที่ว่าเขาสามารถแบ่งชั้นดินตรงนี้ชั้นนี้ดีชั้นนี้ไม่ดีอะไรเงี้ยครับไม่แบบไม่คิดว่ามันจะมีชั้นดินมากด้วย
12: แต่ที่สำคัญผมได้รู้ว่าในหลวงท่านเนี่ยก็มีพระปรีชาสามารถทางด้านดินเยอะมากเลยนะคะท่านก็เป็นพระมหากษัตริย์ไทยอีกองค์หนึ่งที่เก่งมากเลยครับ
13: ผมชอบทำปุ๋ยนะคะมันสนุกดีครับมันได้ตักอะไรหลายๆอย่างนะครับคือในเขาหินซ้อนเนี่ยครับมีต้นไม้แค่2ต้นนะครับแล้วก็ในหลวงก็สามารถแก้จากพื้นที่ที่เป็นดินทรายเนี่ยครับให้อุดมสมบูรณ์แบบนี้ได้ครับผมว่าเจ๋งมากๆเลยครับ
14: เราวันนี้เราเรียนเรื่องดินแล้วเราก็จะต้องเหมือนรักษาดินรักษาหน้าดินปลูกพืชอุ่นเวียนถ้ามีแบบว่าส่วนที่บ้านเล็กๆอะไรอย่างนี้ไว้ศึกษาดูเรื่องพันไม้เองค่ะ
0: สักครู่เดียวนะครับ

0: ที่เขาหินซ้อนหลายฝ่ายช่วยกันใช้เวลา15ปีที่นี่จึงเป็นแม่แบบช่วยชาวบ้านได้ที่อื่นเลยทำได้ง่ายขึ้นต้องอดทนแล้วเป็นไงก็ได้ประโยชน์ชาวบ้านมีความสุขเราก็สุขที่นี่เมื่อก่อนปลูกมันสำปะหลังยังไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวนี้ดีขึ้นแต่ก็เย็นสบายดีเปลี่ยนแปลงไปมากพระราชดำรัสพระราชทานแก่ข้าราชการหน่วยงานต่างๆระหว่างเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรผลการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันพุธที่23เมษายน2540
1: เราว่าไงเขาหินซ้อนไปไหมยังตกลงเห็นอะไรบ้างเราไปปู่ฟังสิ
2: ผมชอบที่เขาแบ่งดินเป็นชั้นๆนะครับมันเห็นดินสะดวกดีครับแล้วก็บางที่นี่ก็แข็งเหมือนปูนเลยครับเป็นแบบว่าออกมาเหมือนก้อนดินเป็นหินๆเลยครับ
1: เนี่ยเรารู้เลยชั้นไหนเป็นอะไรต่ออะไรเราจะได้เลือกต้นไม้ปลูกมันได้ถูกต้องเพราะรากมันจะลงไปเรื่อยใช่ไหมเดี๋ยวไปชั้นนี้ได้อาหารแบบนึงได้ชั้นนี้ไปอีกแบบได้ดินดานไม่มีอาหารเลยอะไรบางทีมันก็ตายขาดซากดินเลยใช่ไหมเพราะนั้นต้องรู้ซะก่อนจะทำอะไรเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเกษตรนอกจากดินแล้วเห็นอะไรบ้างลูกน้ำแข็งว่าไง
3: ผมไปทำปุ๋ยนมก็คือน้ำหมักชีวภาพแล้วก็ทำไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพอะค่ะ
1: จะปุ๋ยก็ดีจะอะไรก็ดีนั้นมาจากอะไร
3: มาจากธรรมชาติ
1: มาจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะอาศัยหมดสบู่ก็เอาจากสมุนไพรมาทำสบู่ได้อะไรต่ออะไรได้นะเพราะนั้นชีวิตกับเรากับธรรมชาติมันแยกกันไม่ได้หรอกเราต้องพึ่งธรรมชาติถ้าไม่มีธรรมชาติมนุษย์ก็ไม่มีที่อยู่ได้นอกนั้นไอ้แคลเห็นอะไรลูก
4: หนูเห็นเป็นบ้านของในหลวงค่ะเป็นบ้านหลังอีกหล
1: ัง ที่ตรงนั้นเป็นที่ส่วนพระองค์นะพระองค์ท่านซื้อเพิ่มเติมแล้วก็เลยปลูกซึ่งเป็นของส่วนพระองค์ท่านรับสั่งเรียกว่าบ้านสามจั่วใช่ไหมอยู่ตรงนั้นใช่ไหมใหญ่ไหม
3: ก็ไม่ใหญ่
2: ไม่ค่อยใหญ่นะ
1: ก็พออยู่อะเพราะนั้นพระองค์ท่านมีพอเพียงแล้วมีแค่นั้นก็พอเพียงแล้ว
0: จากพื้นที่ดินที่เสื่อมโทรมจนเกือบจะเป็นทะเลทรายจนส่งผลให้เหลือต้นไม้อยู่เพียงแค่2ต้นด้วยพระเมตตาที่พระองค์ท่านทรงทอดพระเนตรเห็นถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ไม่มีที่ดินทำกินทางการเกษตรพระองค์ท่านทรงแก้ไขปรับปรุงบำรุงพื้นที่จนปัจจุบันพื้นที่ดินนั้นอุดมสมบูรณ์ทั้งทางด้านเกษตรกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำและการฟื้นฟูสภาพป่าจนส่งผลให้ราษฎรสามารถนำพื้นที่นั้นมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีพอยู่ได้อย่างยั่งยืน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ

ดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: แล้ววันนี้โทรเข้ามาหาพี่บันมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือคะ
1: หนูออกหาค่ะพี่บัน
0: พี่ว่าอย่างนึงที่เราจะต้องมีก็คือความสามารถในการมองคนออกนะคะ

0: ก็จบไปแล้วนะคะกับเพลงเพราะๆต่อไปเข้าสู่ช่วงจุดชนวนหัวใจเดี๋ยวดีเจบานจะเปิดรับสายให้ท่านผู้ฟังโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาชีวิตได้เลยนะคะมาแล้วนะคะสายแรกสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่บาน
0: สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
1: ชื่อน้องบีค่ะ
0: น้องบีน้องบีบ้านอยู่ไหนคะ
1: บ้านอยู่อ่อนนุชค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อค่ะแล้ววันนี้โทรเข้ามาหาพี่บันมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือคะ
1: หนูอหักค่ะพี่บัน
0: ไหนเล่ามาสิคะว่าเกิดอะไรขึ้น
1: คือว่าหนูคบกับรุ่นพี่ปีสองค่ะเราคบกันมาก็ประมาณปีนึงอะค่ะหนูว่าเอาโจ๊กอะซื้อไปแขวนที่หน้าประตูหอเขาทุกวันเลยนะคะแต่ว่าอยู่ดีๆค่ะไม่นานมาเนี้ยหนูก็รู้สึกว่าเขาไม่เหมือนเดิมมันมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปค่ะ
0: เกิดอะไรขึ้นคะ
1: เขาชอบบอกหนูว่าเขาจะไปติวหนังสือสอบกับเพื่อนๆที่ข้างนอกอะค่ะก็ให้เขาไปอะค่ะแต่หนูก็สงสัยเพราะว่าจริงๆช่วงนั้นมันไม่ใช่ช่วงสอบอะค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าเขาแปลกๆอะค่ะเมื่อก่อนเขาก็ให้หนูเล่นมือถือเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าบางทีหนูก็ยืมเอามาถ่ายรูปมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลังๆเขาไม่ยอมให้หนูแตะต้องโทรศัพท์เขาเลย
0: น้องบีคะพี่ขอพูดตรงๆนะคะว่าหนูกำลังโดนหลอกแล้วล่ะค่ะ
1: ยังไงคะ
0: ผู้ชายแบบนี้นะคะเท่าที่พี่ฟังเนี่ยเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวของหนูเลยค่ะเป็นเวลา1ปีใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะพี
0: ่แล้วเขาเคยพูดขอบคุณเราบ้างไหมคะ
1: ไม่เคยเลยค่ะเขาไม่เคยขอบคุณหนูเลยค่ะเขาบอกหนูว่าเขาจะไปทำโครงการงานกลุ่มอะไรสักอย่างหนูก็ตามเขาไปค่ะพี่ตอนที่หนูไปหนูก็เจอเขาว่าจริงๆเขาไม่ได้ไปทำงานแล้วก็คนที่เขาไปหาค่ะเป็นเพื่อนรักของหนูเองค่ะพี่คือแบบว่าหนูไม่ไหวแล้วอ่ะ
0: น้องบีคะในชีวิตคนเราพี่ว่าอย่างนึงที่เราจะต้องมีก็คือความสามารถในการมองคนออกนะคะ
1: หนูไม่เป็นนะคะทำไม่ได
0: ้พี่ฟังดูแล้วผู้ชายน้องบีคะ say no more ค่ะน้องบีจะต้องยอมรับความจริงเขาไม่ให้เกียรติน้องบีและความสัมพันธ์ของน้องบีกับเพื่อนและเพื่อนของน้องบีเองก็ไม่ใช่เพื่อนของน้องบีต่อไปแล้วค่ะ
1: พี่ใจเย็น
0: ไม่ค่ะน้องบีจะต้องเข้มแข็งและบอกความในใจของเรากับผู้ชายและเพื่อนของเราไปนะคะว่าสิ่งที่เขาทำกับเราไม่ถูกต้องเราได้บอกเขาบ้างไหมคะ
1: ไม่กล้าบอกค่ะหนูไม่กล้าบอก
0: บอกค่ะเราต้องกล้าบอกนะคะเราจะต้องกล้าพูดนะคะต้องบอกค่ะไม่เดี๋ยวพี่บันช่วยนะคะเบอร์เขาเบอร์อะไรคะ
1: พี่บันคะจะเอาเบอร์เขาไปทำ

0: บอกมาเลยค่ะเขาชื่ออะไรคะบอกเบอร์มาหรือบอกเบอร์เพื่อนของเราด้วยค่ะจะเบอร์อะไรนะคะ
1: ค่ะ
0: แต่ยังค่ะเดี๋ยวพี่จะช่วยจุดชนวนหัวใจให้เองค่ะ
1: หนูว่าไม่เป็นไรแล้วดีกว่าค่ะหนู
0: ไม่เป็นไรค่ะพี่ถนัดเรื่องนี้มากเลยค่ะ
1: ไม่เป็นไรจริงๆค่ะ
2: เดี๋ยวหนูโทรหารายการอื่นดีกว่า
1: น้องดีฟังพี่
0: ค่ะค่ะมีคนแล้วค่ะ
1: น้องดี
0: โหคุณผู้ชมคะเหตุการณ์เมื่อกี้นี้นะคะคิดว่าหลายๆคนก็เคยประสบเหมือนกันก็คือเวลาที่เราอกหักไม่สบายใจกำลังเสียใจมากเนี่ยนะคะเราโทรไปปรึกษาไประบายให้คนอื่นฟังไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทหรือจะเป็นพ่อแม่พี่น้องของเรานะคะจนกระทั่งคนเหล่านี้เนี่ยเขาอินกับเรื่องของเรามากกว่าตัวเราอีกรวมไปถึงโทษว่าเป็นเพราะเธอผิดเองหรือเปล่าหรือว่าคนนั้นมันชั่วมากใช่ไหมเรามาหาวิธีวางแผนแก้แค้นเขากันให้สาสมไปมาเรื่องเลยบานปลายไปกันใหญ่เลยค่ะทำไมภาวะอกหักหัวใจสลายถึงทำให้เราทุกข์ใจได้มากขนาดนี้วันนี้รายการปลดชนวนป่วนใจจะพาคุณผู้ชมไปดำดิ่งสำรวจกันค่ะว่าอาการอกหักมันนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรภายในเราบ้างแล้วมันมีสาเหตุมาจากอะไรจะมีวิธีการรักษาเยียวยาซ่อมแซมหัวใจของเราให้กลับมาเข้มแข็งอีกทีได้ไหมต้องทำยังไงบ้างอย่างนี้เราต้องไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนักขวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอกหักอบันก็เลยเตรียมเรื่องประสบการณ์จริงของอบันมาแชร์ค่ะการอกหักครั้งแรกของอบันเนี่ยตอนนั้นอบันอยู่อนุบาล2ค่ะจำได้ว่าตอนนั้นแบบมีเด็กผู้ชายคนนึงอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งอยู่ข้างๆกันพอเป็นแฟนกันก็คือวาดรูปด้วยกันเอาแบบว่าดินสอสีมาแชร์ให้อบันวาดอะค่ะแต่แล้ววันนึงอยู่ดีๆอะเขาก็ไม่ยอมวาดรูปกับอบันแล้วก็เอากล่องสีเนี่ยไปแบ่งให้เพื่อนคนอื่นทำแทนตอนนั้นอบันเสียใจมากเสียใจนานมากเลยค่ะประมาณ5นาทีแล้วเราก็ลืมไปเลยค่ะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปพออบันอายุ20กว่าเนี่ยเริ่มมีแฟนแบบจริงจังเป็นตัวเป็นตนคราวนี้พออกหักอีกทีค่ะมันเจ็บแบบเจียนตายคือแบบมันไม่ใช่แบบตอนเด็กๆที่แบบแค่5นาที10นาทีแล้วก็ลืมไปเล่นกับเพื่อนอะไรต่อนี่คืออบันเจ็บแบบเป็นปีเลยค่ะอบันก็เลยสงสัยว่ามันมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่าระหว่างระดับความเจ็บปวดกับอายุของเราอะค่ะแบบยิ่งโตยิ่งเจ็บง่ายยิ่งเจ็บมาก
3: จริงๆมันขึ้นอยู่กับการให้คุณค่าหรือว่าเป็นเรื่องของความยาวนานในความสัมพันธ
0: ์ค่ะ
3: มีตัวแปรหลายอย่างนะคะอย่างเช่นผูกพันกันเยอะก็อาจจะมีความเจ็บหรือว่ามีความรู้สึกมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
0: ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของการสูญเสียความสัมพันธ์นะคะพอเรามีความรักแล้วเราสูญเสียความสัมพันธ์นั้นไปมันทำให้เรารู้สึกจมดิ่งแล้วก็เศร้ามากจนเหมือนกับมีอาการซึมเศร้าเลยค่ะถ้าจะถามคุณหมอว่าการสูญเสียความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ไหมคะ
3: ก็ต้องมาดูว่าป่วยเป็นโรคอะไรอีกทีนึงนะคะ
0: ค่ะอ
3: ย่างอันดับแรกเลยที่อาจจะเจอบ่อยที่เฉพาะเป็นเรื่องของการปรับตัวกับความผิดหวังหรือเรื่องที่มากระทบจิตใจก็คือเป็นภาวะการปรับตัวที่ผิดปกติก
0: ็
3: คือบางคนจากเดิมที่เคยทำงานได้หรือว่าไปเรียนได
0: ้
3: พอมีเรื่องกระทบจิตใจแล้วอาจจะไม่สามารถเรียนหรือทำงานได้เป็นปกติเหมือนเดิมและเกิดขึ้นภายในช่วงเวลาสัก3เดือนหลังจากมีเกิดเหตุกระทบกระเทือนจิตใจตรงนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นภาวะการปรับตัวที่ผิดปกติแต่ถ้ามันมีอาการที่เหมือนกับว่ามากเกินการปรับตัวแล้วนะคะอย่างบางคนอาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมอย่างเช่นเบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไรนอกจากอารมณ์เศร้านะคะแล้วก็อาจจะมีกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือบางทีคิดไม่อยากอยู่หรือว่าถึงขั้นหมดคุณค่าในตัวเองอันนี้อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้นะคะ
0: เม
3: ื่อ
0: ก
3: ี้
0: ค
3: ุ
0: ณหมอพูดคำสำคัญมาว่าเขารู้สึกสูญเสียคุณค่า
3: ใน
0: ต
3: ั
0: วของเขาอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลที่ทำให้เขารู้สึกแย่แล้วก็มีอาการทางโรคต่างๆใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ทำไมคนเราถึงชอบไปผูกคุณค่าของตัวเองในขณะที่มีความสัมพันธ์นะคะ
3: เป็นธรรมชาตินะคะคนเรามักจะเหมือนกับว่ามองคุณค่าของตัวเองผ่านคนอื่นเหมือนให้คนอื่นเป็นกระจกสะท้อนเพราะเดินมาจากในเรื่องของการดูแลตั้งแต่วัยเด็กพ่อแม่เหมือนเป็นกระจกสะท้อนของลูกที่จะให้คุณค่ากับลูกในการที่จะสั่งสอนเขาว่าอันไหนดีไม่ดีใช่ไหมคะถ้าพื้นฐานเขาดีก็สามารถปรับตัวได้เป็นปกติแต่พอเวลาที่มีความผิดหวังเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะไปผูกเรื่องของคุณค่าของตัวเองกับคนอื่นคนที่เขารู้สึกดีอยากให้คนนั้นชื่นชมเขาอยากให้ได้รับความรู้สึกดีเขาก็จะให้คุณค่ากับคนอื่นแล้วก็เหมือนกลับมาตัดสินคุณค่าของตัวเองอีกทีนึง
0: คุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยจริงๆมันควร

0: จะเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกับเป็นพลังเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขทำไมความสัมพันธ์เนี่ยพอมันล้มเหลวปุ๊บมันกลับกลายเป็นพลังทำลายล้างที่มีอนุภาพร้ายแรงมากเลยอะค่ะ
1: มันขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นประเด็นไหนที่กลับมาทำลายนะคะมีทฤษฎีนึงนะคะของคุณซาเทียนักทำจิตบำบัดของต่างประเทศนะคะ
0: ค่ะ
1: นั่นก็จะเปรียบเทียบว่าจิตใจคนเราเนี่ยเหมือนภูเขาน้ำแข็งเป็นส่วนที่เราเห็นเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยเป็นส่วนบนของภูเขาน้ำแข็งแต่ภายใต้ภูเขาน้ำแข็งลงมาก็จะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความคิดกับตัวเองการรับรู้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของความคาดหวังแล้วก็มีเรื่องของความต้องการที่อยู่ลึกภายในแล้วถึงมาเป็นตัวตนที่มันอยู่ภายในส่วนที่ลึกที่สุดนะคะ
0: ค
1: ือเราบางทีจะมองโลกเนี่ยผ่านมุมมองต่างๆเนี่ยจนถึงคนภายนอกเห็นก็คือจะเป็นพฤติกรรมแต่จริงแล้วภายในเรายังมีสิ่งที่อยู่ในใจเยอะเหมือนก้อนภูเขาน้ำแข็งที่ทำให้เรือไททานิคจมเนา
0: ะ
1: แต่ว่าคือจริงก็คือเห็นอยู่ภายนอกแค่ตรงส่วนบนนิดเดียว
0: นะแต่จริงๆข้างในมีเยอะเลยแล้วก็เป็นองค์ประกอบที่นำพาไปสู่พฤติกรรมต่างๆที่เราเห็น
1: ใช่ไหมคะถ้าลงมาจากชั้นภูเขาน้ำแข็งต่อจากพฤติกรรมก็คือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็มีเรื่องของความคิดที่มันเชิงเป็นการรับรู้อย่างเช่นอาจจะรับรู้ว่าตัวเราดีไม่ดีซึ่งจริงมันคือเป็นมุมมองความคิดหนึ่งนะคะ
0: แ
1: ต่เรามักจะเชื่อความคิดนี้แล้วไปตัดสินตัวเองต่อว่าอ๋อเราไม่ดีเขาไม่อยู่กับเราแล้วเราไม่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: เกณฑ์การตัดสินการรับรู้คุณค่าของตัวเองเนี่ยเราไปผูกอยู่กับเรื่องของความสัมพันธ
1: ์ใช่ค่ะ
0: ถ้าความสัมพันธ์นั้นไม่เป็นอย่างที่เราต้องการไม่เป็นดั่งใจเราผิดหวังเราก็เลยมองตีความมองคุณค่าของเราว่าลดลงหรือว่าหายไป
1: ใช่เลยค่ะตรงชั้นเรื่องของการรับรู้หรือการตีความเนี่ยค่ะมันก็เลยจะมีผลกับอารมณ์เยอะเพราะมันอยู่ต่อกันแล้วก็ทำให้อารมณ์เศร้าเนี่ยเป็นมากขึ้นแต่จริงถ้ามองลึกลงไปอีกชั้นนึงก็คือเรื่องของความคาดหวัง
0: ค่ะ
1: คนคาดหวังความสัมพันธ์ว่าอยากให้ความสัมพันธ์ดีไปผูกกับอีกคนนึงแต่จริงภายในใต้ลึกที่เป็นเรื่องของความต้องการขั้นพื้นฐานของคนเราต้องการความรัก
0: ค่ะ
1: อันนี้ค่ะจริงๆแล้วคือสิ่งที่เราต้องการคือความรักเพียงแต่ว่าบางทีเขาไปผูกกับคนอีกคนนึงเขาก็เลยเหมือนรู้สึกว่าคนนั้นเนี่ยให้ความรักเขาแต่จริงความรักเนี่ยมันมีอยู่รอบตัวเราถ้าเราจะรับรู้แล้วรับความรักจากผู้อื่นที่เขาก็ยังรู้สึกดีกับเราหรือว่ากับความรักกับตัวเองก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะได้เติมอาหารใจให้กับตัวเองมันก็จะเปรียบเทียบคล้ายๆกับว่าเราต้องการความรักเนี่ยเหมือนเราชอบกินอาหารรสชาติอร่อย
0: ค่ะ
1: แต่ว่าจะมีกุ๊กคนนึงเนี่ยที่เขาฝีมือดีแล้วทำให้เราแบบถูกใจโอ้ติดใจรสชาตินี
0: ้
1: ใช่ใช่ค่ะแต่พอกุ๊กคนนี้เขาไม่ทำให้เราแล้วเขาย้ายร้านหนีไปไหนแล้วไม่รู้ไปเปิดที่ใหม่แต่เราหิวเนี่ยเราก็ยังต้องการความรักเราก็ยังต้องการอาหารเราจะเริ่มทำยังไงจะเริ่มมองหาร้านใหม่คนใกล้ตัวนะคะหรือว่าพื้นฐานอะไรนะคนที่ทำให้ตั้งแต่ในอดีตพ่อแม่ก็ยังเป็นคนสำคัญรวมทั้งตัวเราเองเริ่มหัดทำอาหารอร่อยๆให้ตัวเองกินได้
0: โอ้ค่ะสุดท้ายเราไม่ต้องงอกุ๊กแล้วเราแกะสูตรเราทำกินเองได้เลยต่อไปนี้เราไม่ต้องงอเขาแล้วแต
1: ่
0: ถ้าวันนึงเราเจอกุ๊กที่ทำอาหารอร่อยอีกเราก็อาจก็ดีแต
1: ่
0: ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่สามารถกินอาหารอร่อยได้อีกถ้าไม่มีคนคนนั้นเพราะเราทำอาหารเองไปแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: คือหมอเปรียบเทียบแบบนี้นี่ถ้าเป็นเรื่องของกินนี่อามันเข้าใจทันทีเลยค่ะ
1: ในทางด้านการพื้นฐานก็เหมือนอาหารใจแบบนึงค่ะ
0: เราจะสามารถประยุกต์เอาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องซาเทียโมเดลอะค่ะมาใช้ดูแลคนที่อกหักอย่างไรได้บ้างอะค่ะ
1: ก็คือในฐานะคนใกล้ตัวแล้วก็กับคนที่อยู่ในสภาวะอกหักแยกกันได้นะคะ
0: ค่ะ
1: จริงถ้าคนใกล้ตัวเนี่ยคืออันดับแรกก็คืออาจจะเข้าใจคนที่อยู่ตรงหน้าก่อนอย่างสมมติว่าคนที่อกหักมาปรึกษานะคะคนใกล้ตัวเนี่ยจริงๆแล้วค่ะจะมีมุมมองที่สามารถมองในมุมต่างๆได้ง่ายกว่าเจ้าตัวเองนะคะก็อาจจะให้เขาเห็นถึงความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาคิดรวมถึงความคาดหวังแล้วก็เรื่องของตัวความต้องการภายในพื้นฐานอาจจะใช้วิธีใช้คำถามหรือว่าให้จับจากคำพูดเขาก็ได้ที่เขาจะพูดว่าเนี่ยไม่มีใครรักฉันอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะเห็นว่าอ๋อจริงๆสิ่งที่เขาต้องการคือความรักก็จะสะท้อนถึงความต้องการภายในให้เขารับรู้ได้ด้วย
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็คือมุมที่คนที่เป็นผู้ฟังนะคะ ที่จะรับรู้ตรงนี้และสะท้อนให้อีกฝ่ายนึงทราบได
0: ้เหมือนกับเราทําหน้าที่เป็นกระจก
1: ใช่ค่ะ
0: สะท้อนให้เขาเห็นตัวเขาเองถูกไหมคะแต่เราไม่ได้เป็นคนเอาคําตอบว่ามาเดี๋ยวฉันจะวิเคราะห์ให้เธอน
1: ะ
0: ต้องการแบบนี้เธอคาดหวังแบบนี
1: ้
0: แต่เราแค่เหมือนกับใช้วิธีการรับฟังพูดคุยสอบถามโดยที่มีโมเดลตัวนี้เกี่ยวกับเรื่องหัวข้อต่างๆประเด็นต่าง
1: ๆใช
0: ่
1: ค่ะ
0: แล้วก็ถามเขาเพื่อที่สุดท้ายพอเขาตอบคําถามเองเขาก็ได้เจอคําตอบเองว่าเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่ค่ะแล้วเมื่อไหร่ที่เราเข้าถึงความต้องการภายในพื้นฐานเนี่ยมันจะเหมือนกับเชื่อมกับความรู้สึกถึงพลังชีวิตคนก็จะรู้สึกอ๋อเขาเริ่มเห็นประเด็นที่เขาต้องการจริงๆแล้วมันก็สามารถตอบสนองกับตัวเขาเองได้จริง
0: ๆพอคุณหมอใช้ซาเทียโมเดลตัวนี้ค่ะแล้วถามอาบันไปปุ๊บคุณหมอค้นพบว่าอาบันเนี่ยต้องการความรักแล้วพออาบันเนี่ยได้รับคำตอบโดยการที่สะท้อนผ่านคำถามของคุณหมอเข้าใจอ๋อฉันต้องการที่แท้ฉันต้องการเป็นที่ยอมรับต้องการเป็นคนสำคัญต้องการถูกรักแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยอบันได้อย่างไรต่อไปหรอคะ
1: การเข้าใจตัวเองผ่านความรู้สึกตัวนี้ค่ะจริงๆการที่พูดคุยเนี่ยมันเหมือนเป็นคำพูดนะคะแต่จริงๆมันจะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ในนี้ด้วยอย่างเช่นเวลาที่เราสัมผัสความรักได้เนี่ยมันจะมีความรู้สึกที่ผ่านร่างกายเห็นถ้าถามคุณอบันตอนที่รู้สึกว่าเอ๊ะนึกถึงความรัก
0: ค่ะอ
1: ย่างเราอาจจะรักใครหรือเป็นความรักความรู้สึกดีกับตัวเอง
0: ค่ะ
1: มันมีความรู้สึกผ่านร่างกายที่รับรู้ยังไงได้บ้างนะคะ
0: มันจะมีความรักหลายแบบค่ะถ้ามันเป็นช่วงหวือหวาอย่างเงี้ยค่ะก็จะสึกกระชุ่มกระชวยอาจจะเหงื่อแตกตื่นเต้นมือสั่นใช่ไหมคะไปเดทก็อาจจะแบบพูดผิดพูดถูกแบบหายใจรัวๆอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แต่ประเภทที่สองมันจะเป็นภาษาทางกายของอบันคือมันรู้สึกเหมือนเรามีพลังอะค่
1: ะ
0: แล้วเราจะแต่พลังนั้นมันไม่ได้มาพร้อมกับความรุ่มร้อนอะไรมันจะมาพร้อมความเย็นๆสงบมั่นใจเชื่อมั่นมั่นคงเหมือนมีพลังอำนาจในการทำสิ่งต่างๆเพราะเราเชื่อในตัวเองอะค่ะแต่การเชื่อในตัวเองมันก็คือนำมาสู่การรักตัวเองนั่นคืออบันจะรู้สึกมันจะเป็นความรักความรู้สึกทางกายที่ต่างกัน
1: ใช่ค่ะบางทีอย่างแรกมันอาจจะมีคล้ายๆความคาดหวังอยู่ด้วยแบบเขาจะมองเรายังไงนะเหมือนตอนแรกที่คบกันแล้วมีเรื่องของการ
0: เขาจะประทับใจไหมถ้าเรากินข้าวเยอะหลายขนาดนี้เนี่ยกินเป็นเยอะเหลือเกิน
1: ใช่ค่ะแต่ตอนที่รู้สึกสัมผัสความรักแบบเย็นๆรู้สึกอบอุ่นใจ
0: ค่ะ
1: มันมีพลังงานอะไรบางอย่างอันนี้ค่ะที่มันอยู่ในตัวคุณอบันเองอยู่แล้วจริงๆเราแค่สัมผัสสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเองแต่ตอนแรกมันเหมือนเขาเป็นคนช่วยให้ความรู้สึกนี
0: ้
1: แต่จริงความรู้สึกนี้อยู่ในตัวคนทุกคนอยู่แล้ว
0: อ๋อทุกคนมีความรู้สึกนี้อยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าอย่างคุณหมอหรือว่าของคนอื่นที่ใช้ซาเทียโมเดลเนี่ยค่ะคือจริงๆใช้คำว่าโมเดลเนี่ยแต่จริงๆไม่จำเป็นที่จะต้องใช้โมเดลแบบนี้เป๊ะๆแต่ว่าเป็นรูปแบบคำถามหรือความเจตนาดีปรารถนาดีในการช่วยเขาให้สะท้อนให้รู้จักตัวเองมากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: มันก็จะดึงสิ่งที่คุณหมอบอกว่าเขามีความรักความรู้สึกแบบนี้อยู่แล้วให้ปรากฏออกมา
1: ใช่ค่ะแต่จริงๆถ้าให้คนที่มีประสบการณ์ตรงนี้สามารถดูแลตัวเองได้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดมันจะมีที่สอนเกี่ยวกับทางด้านนี้โดยตรงก็อาจจะเหมือนคล้ายๆเข้าไปให้คำแนะนำตรงนั้นได้อย่างมีแนวทางที่ถูกต้องแต่ถ้าในพื้นฐานของคนที่ช่วยเบื้องต้นเนี่ยหวังคิดว่าการรับฟังก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญแล้วยังไม่ต้องไปคาดหวังตัวเองเยอะได้แต่อันนี้ที่คุยเหมือนว่าอาจจะในสถานที่คนที่เขาจะเรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเองเขาก็จะเหมือนกับพอสัมผัสตรงเนี้ยเขาก็จะเห็นว่าอ๋อมันมีสิ่งที่สำคัญซ่อนอยู่ในใจเขาเองอยู่แล้ว
0: เหมือนที่คุณหมอบอกว่าเป็นภูเขาน้ำแข็งที่เป็นปลายโผล่ยอดออกมาจากทะเลเนี่ยตอนแรกถ้าเราเห็นแค่นี้เราจะไม่เข้าใจแต่การที่เราได้ทำความเข้าใจเบื้องลึกของเราทั้งหมดเนี่ยทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมที่มาของเราด้วย
1: ใช่
0: พอเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยมันสามารถทำให้เราได้ปรับพฤติกรรมที่โผล่ขึ้นมากันได้ไหมคะ
1: จริงๆอันดับแรกที่อยากให้ใช้คือการเข้าใจตัวเองแล้วเราค่อยๆเห็นแต่ละชั้นของสิ่งที่อยู่ภายในใจเราเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะคะเริ่มต้นจากภูเขาน้ำแข็งของตัวเองก่อนนะคะอย่างเช่นเห็นอารมณ์ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ภายในจริงอารมณ์ของเราจะมีหลายอย่างเวลาที่อกหักก็อาจจะมีทั้งเสียใจน้อยใจโกรธหรืออะไรที่อยู่ภายในนะคะถ้าค่อยๆสำรวจหลายๆอารมณ์แล้วก็จะสัมผัสอารมณ์ที่อยู่ภายในได้บางคนก็จะมีอารมณ์ที่มีผลกับอารมณ์อย่างบางคนเสียใจก็รู้สึกไม่ดีที่ตัวเองเสียใจอีกมันก็จะมีอารมณ์เข้ามาซ้อนใช่ค่ะคือถ้าทันอารมณ์ที่มันซ่อนอยู่หลายๆตัวก็จะเหมือนค่อยๆคลี่คลายอารมณ์ที่อยู่ภายในได้แล้วก็อาจจะมาดูที่กระบวนการความคิดการตีความอาจจะตีความตัวเองอ๋อมีเรื่องอกหักอ๋อแสดงว่าเขาไม่มีคุณค่าแล้วก็จะมีเรื่องของความคาดหวังของเขาอาจจะคาดหวังให้แฟนกลับมาดูแลความสัมพันธ์ดีเหมือนเดิมแต่แฟนก็อาจจะไม่อยู่แล้วจะทำให้เขากลับมาให้เห็นความต้องการของตัวเองอย่างเช่นความต้องการของตัวเองเป็นเรื่องของการอยากได้รับความรักนะคะก็คือเหมือนสัมผัส ความต้องการภายในของตัวเองได้มันก็จะสัมผัสถึงว่าจริงเมื่อไหร่ที่เขารักตัวเองได้เขาก็จะรู้สึกถึงพลังงานภายในที่เป็นตัวตนอยู่ภายในเนี่ยได้รับอาหารใจตรงนั้นด้วย

0: ทีนี้คือพูดถึงคนที่มีการอกหักไปแล้วคือกำลังอกหักอยู่แล้วก็ต้องการการเยียวยาทีนี้ในสำหรับคนที่เขายังไม่ได้อกหักค่ะคือเขาอยู่ในความสัมพันธ์แล้วคุณหมอมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะที่จะทำให้เขามีความเข้มแข็งในจิตใจของตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้อ่อนไหวหรือว่าหวั่นไหวง่ายต่อความไม่เป็นดั่งใจในความสัมพันธ์นะคะ
1: จริงๆความรักเนี่ยโดยพื้นฐานก็ทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจนะคะ
0: ค่ะ
1: เพียงแต่เมื่อไหร่ที่ความรักจะเป็นทุกข์ก็คือมีการยึดติดแล้วสิ่งที่คิดว่าจะได้รับมันไม่ได้รับอีกนะคะที่ทำให้เกิดเรื่องของการอกหักอาจจะทำในที่คบกันแล้วก็รู้สึกว่ายังดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ไม่ได้ยกความรู้สึกรับผิดชอบความสุขของเราให้ฝ่ายหนึ่งดูแลทั้งหมด
0: ใช่เลยค่ะเราไม่ได้ยกความสุขของเราให้กลายเป็นความรับผิดชอบของคนอื่นโดยทั้งหมด
1: ใช่ค่ะ
0: เราเองก็มีหน้าที่ที่จะคอยปกปักดูแลความรู้สึกและความสุขของเราด้วยเช่นเดียวกัน
1: ใช่เลยค่ะตัวนี้เป็นประเด็นสำคัญที่จะทำให้ยังสามารถรักผู้อื่นแล้วเราก็รักตัวเองร่วมกันไปด้วยทั้งสองด้าน
0: ค่ะไม่ได้แบบว่าเลิกรักตัวเองเพราะไปรักคนอื่นหมดเลย
1: ใช่ค่ะและการรักเขาก็ไม่ได้ว่าจะเสียเราไปหรือว่าจะต้องรักเขาหมดนะคะแต่เราก็ยังรักทั้งตัวเองและรักเขาได้เราก็ยังรู้สึกปรารถนาดีกับเขาอยากให้เขามีความสุขไม่อยากให้เขามีความทุกข์เหมือนกับที่เราปรารถนาดีกับตัวเองแล้วอยากให้เรามีความทุกข์เหมือนกัน
0: อบันจะเห็นสังเกตอยู่หลายครั้งว่าคนที่เขารู้สึกไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ไหนก็ตามเนี่ยเขาจะแทบแบบพบกับความสุขที่สมบูรณ์แบบได้ยากมากนั่นเป็นเพราะว่าเขาคาดหวังว่าอะถ้าคุณเป็นแฟนหรือคุณเป็นสามีหรือเป็นภรรยาของเราแล้วเนี่ยเรามอบหมายแล้วนะชีวิตของเราอยู่ในมือของคุณทำให้เรามีความสุขแล้วทำให้ความสุขเนี่ยเราก็มีความคาดหวังมีเช็คลิสต์มาเลย1 2 3 4ต้องทำแบบนี้ต้องไม่ทำแบบนี้แต่ขณะเดียวกันเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนที่เราเองก็ไม่ได้มีใครที่จะสามารถมาคาดหวังบังคับให้เป็นดั่งใจได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้เรารู้ว่าเราไม่สามารถที่จะยกหน้าที่ของการที่ทำให้ตัวเรามีความสุขเนี่ยอยู่ในมือคนอื่นได้อย่างเดียวม
1: ัน
0: ก็จะทำให้เราเขาเรียกว่ามีโอกาสตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะอกหักหรือว่าเสียใจหรือผิดหวังได้น้อยลง
1: ใช่ค่ะก็กลับมาดูแลตัวเอง
0: ค่ะคุณหมอคะอาบานสงสัยว่านอกเหนือจากโรคซึมเศร้าอะค่ะคนที่เขาอกหักเนี่ยเขามีโอกาสที่จะเป็นโรคทางจิตเวชอย่างอื่นได้ด้วยไหมคะจากการอกหักเนี่ยค่ะ
1: ค่ะก็คือถ้าพื้นฐานเขาอาจจะเคยเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนหรือว่าอาจจะมีลักษณะที่สารสื่อประสาทแปรปรวนแล้วพอมีเรื่องกระทบจิตใจเนี่ยก็อาจจะไปกระตุ้นทำให้เกิดโรคได้นะคะอย่างเช่นโรคซึมเศร้าที่จะมีเกณฑ์การวินิจฉัยที่จะมีอาการหลายๆอาการอย่างเช่นเศร้าเบื่อหน่ายแล้วก็นอนไม่หลับทานไม่ได้รู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองอันนี้ค่ะก็คือจะทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้นแล้วรวมถึงบางคนก็อาจจะมีกลุ่มอาการอีกขั้วนึงที่ของด้านโรคซึมเศร้าก็อาจจะมีอารมณ์สองขั้วได้บางคนผิดหวังเสียใจแต่ก็อาจจะมีการพยายามปรับตัวแล้วไปใช้เงินเยอะขึ้น
0: ช้อปปิ้งใช้เงิน
1: พยายามหาความสุขหรือว่าคล้ายๆว่าพยายามปรับใจตัวเองแต่กลายเป็นว่ารู้สึกมั่นใจตัวเองหรือรู้สึกดีกับตัวเองมากเกินไปจนกลายเป็นเกิดผลเสียนะ
0: คะ
1: อย่างมั่นใจว่าตัวเองจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้แต่ว่าจริงก็ใช้เงินเกินตัวและเกิดปัญหาตามมาแล้วก็ส่วนนึงถ้ามีแนวโน้มที่จะสารสื่อประสาทแปรปรวนอย่างคนเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์หรือปฏิไปกระตุ้นเป็นเรื่องของภาวะโรคทางอารมณ์ก็คือโรคซึมเศร้าแล้วก็โรคอารมณ์สองขั้วค่ะ
0: เป็นไปได้ไหมคะว่าคนคนนึงที่เขาไม่ได้มีปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของสารสื่อประสาทที่บกพร่องหรือทำงานผิดอะไรเลยแต่สามารถที่จะเป็นโรคจิตเวทได้จากการอกหักค่ะอย่างเดียวเพียวๆเลยคือไม่ได้มีปัจจัยทางพันธุกรรมไม่ได้มีปัจจัยอื่นคือแค่อกหักมากก็เลยเป็นโรคจิตเวทเนี่ยค
1: ่
0: ะ
1: ก็ขึ้นอยู่กระบวนการการปรับตัวคือถ้าบางคนอาจจะให้คุณค่ากับความสัมพันธ์เยอะเหมือนคล้ายๆเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตสำหรับเขามันก็คือเหมือนผลกระทบที่รุนแรงมาก
0: ค่ะ
1: อันนี้ค่ะมีการแปลความหรือให้คุณค่าเยอะก็จะมีโอกาสได้เหมือนกันก็เพราะว่าถ้าไม่ได้มีพื้นฐานที่จะเจ็บป่วยมาก่อนแต่ว่าเขารู้สึกถึงความหนักหน่วงหรือรุนแรงของสถานการณ์นั้นก็อาจจะทำให้เกิดโรคได้นะคะแต่นี่ก็เป็นแต่ละบุคคลนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของคุณภาพด้วยที่อาจจะมีแนวโน้มที่จะคิดในแง่ลบก็อาจจะทำให้มีเสริมจากบุคลิกภาพที่เป็นมุมมองความคิดการปรับตัวของตัวเองจากในอดีตแล้วก็มีผลกับเวลามีปัญหาเยอะๆแล้วก็ทำให้เกิดอาการในปัจจุบันได้นะคะ
0: อาบันเชื่อว่าตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตอนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมมากๆเลยนะคะเพราะว่าได้ทั้งคำแนะนำได้ทั้งรู้เรื่องของการที่จะตระหนัก รู้เท่าทันความรู้สึกของตัวเองถึงแม้ว่าคนทั่วไปอย่างเช่นอาบันเนี่ยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอาจจะไม่เข้าใจเรื่องของการเอาสเตียโมเดลมาใช้แต่ละข้อเลยแต่ว่าคนทั่วไปอย่างอาบันก็สามารถที่จะถอดใจความได้ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันคือเรื่องของการทำความเข้าใจตัวเอง
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะเมื่อเราเข้าใจตัวเองเราก็จะเข้าใจถึงที่มาของพฤติกรรมที่เป็นเสมือนยอดภูเขาน้ำแข็ง
1: ใช่ค่ะ
0: ที่โผล่ขึ้นมาว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไร
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตรงนี้มันพอเราเข้าใจปุ๊บเราก็จะสามารถกลับไปแก้ที่ต้นตอได้หรืออย่างน้อยมีความพยายามในการที่จะปรับรีแอคชั่นของเราต่อปัจจัยที่มากระตุ้นเราต่างๆได้ด้วย
1: อืมใช่ค่ะแล้วก็อย่างไรก็ตามนะคะถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะจะเข้าใจตัวเองแล้วแต่รู้สึกติดขัดหรือว่ายังเกิดคำถามหรือกลายเป็นความคิดวนๆไม่แน่ใจจะหาทางออกยังไงก็สามารถมาปรึกษาแพทย์ที่จะช่วยกันมองประเด็นตรงนี้ได้นะคะ
0: ค่ะอ๋อก็คือตอนนี้ไม่ต้องกังวลไปแล้วว่าโอ้เราไม่รู้จะต้องคิดยังไงเพราะว่าเราอ่อนแออยู่ตอนนี้คิดโมเดลคิดอะไรไม่ออกจริงๆก็คือมาหาจิตแพทย์และจิตแพทย์ก็คือจะเป็นผู้ทำหน้าที่คอยช่วยเราในการซักถามทำให้เราเข้าใจตัวเรามากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วบรรเทาอาการอกหักเจ็บปวดของเราได
1: ้ใช่เลยค่ะ
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาคาวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะแต่ว่าตอนหน้าเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมานำเสนอท่านผู้ชมอีกอย่าลืมติดตามรายการปลดชนวนป่วนใจสำหรับวันนี้เราสองคนก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลพาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

อาหารง่ายๆและผู้ชายที่ชื่อบุญชูคือการโคจรมาพบกันของวิกฤตกับโอกาสเพราะบางครั้งจุดเปลี่ยนในชีวิตก็อยู่เพียงแค่พลิกฝ่ามือ

0: สวนมะม่วงจำนวน7ไร่คือมรดกที่ดินที่บุญชูได้รับมาจากผู้เป็นพ่อมรดกที่พ่วงมากับละครชีวิตเรื่องเดิมๆของคนเป็นเกษตรกร
1: ผลมันก็ได้แต่ว่าหักค่าใช้จ่ายแล้วเราไม่คุ้มเพราะว่าการลงทุนครั้งเนี่ยมันเยอะมากเพราะว่ามันต้องครั้งแรกก็ต้องแต่งกิ่งพอแต่งกิ่งปุ๊บเราก็ต้องใส่สารพอใส่สารแล้วก็ฉีดดึงช่อดึงดอกดึงใบมันหลายขั้นตอนนะพอผลผลิตเราได้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ทันกระจายตลาดเขาเนี่ยเราก็ขายไม่ได้การขายไม่ได้คือว่าเราก็ต้องเป็นหนี้เพราะว่าเคมีเราต้องไปเอาเขามาก่อนบางครั้งเราต้องเงินเราไม่มีเราก็ไปเอาเขามาก่อน
0: มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้เบอร์4โชคอนันต์และเพชรบ้านลาดทั้งหมด700ต้นกลายเป็นการลงแรงที่ศูนย์เปล่า
1: แย่ที่สุดก็คือสีทองแล้วห่อไว้อย่างสวยเนี่ยราคา3บาทเขายังไม่ซื้อเลยครั้งแรกที่จัดการคือเอามาทำส้มแผ่นพอมันไม่ไหวแล้วมันเน่ามันเยอะมากเลยมันทำไม่ไหวเลยแล้วก็ต้องปล่อยทำเป็นปุ๋ยไปพอร่วงมาปุ๊บเนี่ยวันสองวันมันก็เริ่มเน่าแล้วเราก็ต้องหาวิธีคือวิธีเดียวคือต้องทำปุ๋ยความคิดตอนนั้นโอ้โหเราต้องเอาเงินที่เราลงทุนไปมาทิ้งในส่วนของเราเองเหรอเนี่ยนึกในใจ

0: ก็คิดอย่างเดียวคือว่าเราจะต้องตัดทิ้งความคิดครั้งแรกเลยโละทิ้งจะทำนาแต่ปีเนี้ยการทำนาราคาข้าวมันเนี้ยเหลือแค่ 6,000 5,000 6,000 การลงทุนรายนึงอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 7,000 กว่าบาทดูแล้วมันไม่คุ้มหมดหวังทุกงั้นหมดหวังจริง
1: ๆตาชูจะขายมะม่วงฮะวู
2: ้เอ้ยไปแล้ว
0: นั้นก็แบกมะม่วงไปก็ไปหาที่ขายแล้วแหละตลาดมัธยมเรานี่แหละป้าคนนึงเขาขายไข่มดแดงเขาวางเป็นถ้วยพี่ก็ยังมองอยู่โอ้มันจะขายได้หรือไข่มดแดงเนี่ยความคิดในใจนึงสูบมะม่วงเราไม่ได้แล้ว
3: สองกระทงเลยป้าโอ้สองกระทงป้ากระทงเท่าไหร่เน
4: ี่ย40 บาทจ้ะ
0: พอคนมาซื้อเนี่ยมะม่วงแล้ว10 บาทเนี่ยขายไม่ได้ของเขาเนี่ย40 บาทโอ้โหแงะไปทีนึงอ้าวมีคนมาซื้อแงะไปมีคนมาซื้อพี่ก็บอกว่าต้องแกมไปถามแกนะว่าป้าขายมดไม่เนี่ยวันๆก็บอกโอ้โหไม่พอขายแล้วไอ้หนูเขาว่าป้าว่างั้นเราบอกว่าป้าเราป้าเอามาจากไหนเขาบอกว่าโอ้ยป้าบ้านป้ามีสวนมะม่วงป้าก็สอยในสวนมะม่วงของป้าแหละนี่คือจุดเปลี่ยนของพี
5: ่แฟนบอกเฮ้ยในตลาดก็ขายมดได้ว่ะก็เลยแบบทำไงดีวะอย่างงี้ก็เลยแบบลองเลี้ยงกันไหมก็คุยกัน2คนว่าลองเลี้ยงกันไหมบอกก็ลองเลี้ยงดูว่างี้เนาะ
6: ก่อนหน้านี้บุญชูเคยเชื่อว่ามดแดงคือศัตรูตัวสำคัญของมะม่วงแต่เมื่อราคาของไข่มดแดงดีกว่ามะม่วงหลายเท่าตัวบางครั้งการแก้ปัญหาคือการหันหน้ากลับไปเป็นมิตรกับศัตรูจากที่เคยฉีดพ่นยาเพื่อฆ่าให้ตายก็เปลี่ยนเป็นออกตามหามดให้มาอยู่ด้วยกัน
0: ผมว่ามะม่วงแล้วก็พี่ก็ใช้เคมีไปเยอะเนาะมันก็ไม่ค่อยมีมดอะไรพยายามคิดของตัวเองว่าทำยังไงจะให้มดมันมีเยอะๆนั่นแหละ

คิดว่าภูเขาเนี่ยมันเพราะอากาศมันแห้งแล้งมันสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้มันน่าจะขยายพันธุ์ของมันจะดีกว่าบนข้างล่างว่ามันต่างถิ่นกันมันไปถึงแล้วมันต้องขยายรังมันต้องทำรังของมัน

0: มดแดงถูกนำมาปล่อยตามโคนต้นมะม่วงถึงจะยังไม่แน่ใจในเส้นทางข้างหน้าแต่การคว้าทางเลือกย่อมหมายถึงโอกาสรอดบุญชูเริ่มคิดค้นเพื่อหาทางเอามดแดงมาเป็นเพื่อน
1: จากการที่เราเกลียดมดแดงอย่างมากเลยกับกายเราต้องกลับมาคิดเป็นมิตรกับเขาต้องรักเขาให้มาก
0: การเข้ามาของมดแดง

0: สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับบุญชูมากกว่าที่คิดคุณอุปการอย่างแรกคือการตัดขาดจากยาฆ่าแมลงเพราะมดแดงช่วยกำจัดเพลี้ยศัตรูตัวฉกาจที่สร้างความเสียหายให้กับช่อมะม่วง
1: ผลผลิตของมะม่วงเนี่ยดีขึ้นเยอะมากเลยมดแดงมันจะไปอยู่ตามช่อเพราะไอ้แมงต่างๆที่จะไปจับกินช่อกินดอกมันเนี่ยไปเจอมดแดงเนี่ยมดแดงก็มันก็ไม่กล้าเข้าไปจะไม่มีเพี้ยเลยตอนนี้เพี้ยน้ำมันเพี้ยแป้งนี่จะไม่มีเลย

0: อย่างไรก็ถือว่าเป็นอิสระจากต้นทุนแล้ว
1: ถึงราคามันจะต่ำหน่อยนึงแต่ว่าต้นทุนของเราเนี่ยไม่มีเลยจริงๆผิดกับปีที่เลี้ยงแล้วมาที่ยังไม่คิดเลี้ยงมดแดงนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยใช้ต้นทุนสูงมากในเรื่องของยาฆ่าแมลงในเรื่องของฮอร์โมนต่างๆเนี่ยใช้เยอะมากพอกลับมาเลี้ยงมดแดงให้มันอยู่ระบบนิเวศของมันเนี่ยต้นทุนการทำมะม่วงอ่ะที่นี่จะไม่ค่อยจะไม่มีเลยครับ
0: และประการที่3คือรายได้จากการขายไข่มดแดงที่พอๆกับมะม่วงทุกวันนี้สวนของบุญชูคล้ายป่ามากกว่าสวนเพราะมดแดงชอบความร่มรื่นและอากาศเย็นทุกอย่างจึงถูกจัดวางให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของมดแดง
1: ตัดแต่งกิ่งมะม่วงนี่เราต้องช่วงปลายให้มันทึบไว้ให้กิ่งมันติดกันคือว่าส่วนมากแล้วมันจะอยู่นะเขตของใครของมันการขึงเชือกแบบนี้ให้มันเดินหากันได้สะดวกขึ้นคือว่าสร้างไม้ตีให้มันการเดินหากันเนี่ยมันจะผสมพันธุ์ดีกว่า

0: มดแดงเป็นสัตว์เลี้ยงง่ายลำพังเรื่องอาหารก็นับว่าประหยัดกว่าการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นหลายเท่าตัวขอเพียงแค่น้ำเปล่าเพียงเท่านี้มดแดงก็อยู่ได้แต่สูตรเด็ดของบุญชูคือการเพิ่มข้าวคลุกปลาทูในเมนูหลัก
1: ข้าวคลุกปลาทูเนี่ยปลามันจะหอมมดมันเนี่ยมันได้กินปลาแล้วมันจะมีความกระตุ้นว่ามันอยากจะกินเยอะกว่าอย่างอื่นถ้าให้พวกกระดูกสัตว์เนี่ยมันจะกินอยู่มันอยู่ตรงนั้นมันไม่สามารถจะคาบขึ้นไปรังได้วันนึงก็ใช้2ตัวซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับเลี้ยงอย่างอื่นแล้วรายจ่ายมันน้อยกว่า
0: การเลี้ยงมดแดงสำหรับบุญชูคือเวทีของการเรียนรู้ที่ไม่จบสิ้นอะไรที่ดีก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ
1: ์เมื่อก่อนนี้ก็จะให้ทุกต้นเลยเพราะว่าการให้ทุกต้นเนี่ยมันเผื่อจะให้หมดมันช้าแล้วก็มันเปลืองอาหารมากกว่าให้กองกลางส่วนข้าวเนี่ยก็จะให้เป็นจุดๆไปแต่ว่าน้ำเนี่ยที่นี่จะให้ตีห้าต้นให้จุดนึงโดยการใช้แขวนนะแต่ก่อนจะตัดขวดแปะกับต้นมะม่วงการตัดขวดกับแปะต้นมะม่วงเนี่ยเวลาใบมงใบไม้มันร่วงใส่เนี่ยน้ำมันเสียไวนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นวิธีเอาขวดทั้งขวดเลยแล้วก็มาตัดตรงกลางให้มันเป็นลุกให้มันเดินเข้าไปกินเองนั่นคือว่าน้ำจะเสียน้อยก็ปรับเปลี่ยนวิธีเรื่อยๆหาจุดให้ได้พยายามจะหาจุดดีๆให้ได้ในการเลี้ยง

0: การฉีดน้ำใส่รังก่อนที่มดแดงจะวางไข่เป็นวิธีเพิ่มปริมาณมดแดงและช่วยขยายรังไปในตัวเพราะเมื่อมดแดงร่วงลงจากรังก็พร้อมที่จะไปสร้างรังใหม่ทันที
1: เพราะว่ามดแดงเนี่ยมันสื่อสารกันด้วยกลิ่นถ้าตัวนี้ไม่มีกลิ่นแปลกปลอมมามีกลิ่นของมันมันก็จะทำรังของมันไอ้ที่หางมาใส่ไว้เนี่ยมันก็จะรวมตัวกันไปทำรังของมันต่างหากแล้วก็เริ่มขยายไข่ของมันเราก็ได้รังเพิ่มขึ้นที่นี่จะใช้วิธีสังเกตเอาสังเกตเรียนรู้จากมดแดงโดยจริงๆเลยเรียนรู้ด้วยตัวเองและเรียนรู้จากพฤติกรรมของมดแดง

0: ความสัมพันธ์ระหว่างมดแดงมะม่วงเป็นไปอย่างพึ่งพาทั้งสองฝ่ายต่างต้องพึ่งพิงถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน
1: มะม่วงเนี่ยใบมันจะใหญ่พอมันเจอเยื่อมดเนี่ยการแห้งของมันเนี่ยจะนานกว่าใบไม้อย่างอื่นถ้าใบไม้อย่างอื่นเป็นใบไม้เล็กๆเนี่ยถ้าเจอเยื่อมันพวกเนี่ยมันจะแห้งไวการแห้งไวของมันแล้วมันก็จะย้ายรังไวกว่านั่นคือว่าผลผลิตมันจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่มะม่วงเนี่ยคือว่าใบมันแข็งแล้วใบมันนานแก่ใบมันนานแก่การทำรังมันจะนานกว่าถ้าเรารักษาระบบนิเวศของมันได้เนี่ยมันเกื้อกูลกันทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันก็ช่วยเหลือกันอยู่

เราได้ทั้งมะม่วงมะม่วงนี่ก็เป็นหลักมะม่วงที่คือว่ามันก็ปลอดสารพิษจริงๆและมดแดงนี่เราก็ได้เป็นส่วนที่รองลงมาจากมะม่วงแล้วก็มดแดงเนี่ยมันก็สามารถช่วยรักษามะม่วงรักษาระบบนิเวศของเราได้เป็นอย่างดีเลยเราจะไปคิดว่าเคมีจะช่วยได้อย่างเดียวไม่ใช่

0: ไข่มดแดงจะเริ่มเก็บขายได้ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับมะม่วงในสวนแต่จะยาวนานกว่าคือตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมเมื่อไหร่ที่รังมีลักษณะกลมมนมีใยขาวๆเผยออกมาให้เห็นรอบๆรังนั่นแสดงว่าได้เวลาที่จะสอยไข่มดแดงแล้ว
1: ก็ลักษณะของมันก็ใบมันจะเริ่มแห้งๆหน่อยๆแล้วก็มันจะชักใยเต็มรังของมันเลยแล้วรังของมันเนี่ยมันจะกลมกว่าปกตินั่นแหละคือว่าใช้ได้แล้ว

วนมากไอ้มดแดงเนี่ยไข่ของมันเนี่ยมันจะอยู่ท้ายรังเองช่วงบนมันจะมีไข่แต่มันไข่อยู่ช่วงท้ายแล้วก็ค่อยๆแย่ท้ายแย่ๆลงมาแล้วพอรังมันไม่แตกเนี่ยเดี๋ยวมันก็ปิดรังอย่างเก่ามันก็ไข่อย่างเก่า

การใส่ขมิ้นแดงก็ใช้ถุงปุ๋ยตัดแล้วก็ใช้ลวดกดเป็นวงกลมแล้วก็ใส่ติดกับไม้แล้วก็สอยสอยลงมาก็ใส่ถาดแล้วก็ใช้แป้งแป้งโรยถ้าเป็นแป้งข้าวเหนียวเป็นแป้งมันอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้เพราะว่าพอเจอเยี่ยวมันเนี่ยมันจะติดกับไข่เลยมันการคัดแยกมันจะยากทีนี้จะใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าเนี่ยพอเจอเยี่ยวปุ๊บเนี่ยพอมันเยี่ยวใส่เนี่ยแป้งมันจะเป็นเม็ดมันจะไม่ติดกับไข่มันจะการคัดแยกมันจะง่ายกว่าคือใส่คาร์บูทที่มันอ่ะมันจะขึ้นกัดเราไม่ได้แล้วก็มือเราเนี่ยมันต้องใส่ถุงมือด้วยถุงมือยางบางๆอ่ะงั้นแหละใช้ได้ถ้าเป็นถุงมือธรรมดามันกัดมันเกาะได้ถ้าเป็นถุงมือแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่เกาะเรามันลื่น

0: ราคาไข่มดแดงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ราคาขีดละ40บาทนับเป็นรายได้ที่ลงตัวสำหรับบุญชูและครอบครัว
1: แล้วอยู่ได้ค่ะนั้นเนี่ยเพราะว่าทุกปีเนี่ยพี่จะกู้หนี้ยืมสินเข้ามานะคะแต่ปีนี้ไม่มีได้ยืมเข้ามาไม่เคยกู้เลยเพราะว่าเราอยู่ได้เพราะนั้นเราไม่มีตังค์เราก็เท่าไปสอยมด
2: รายได้จากมดแดงก็ตั้งแต่ช่วงมกราถึงเมษาเนี่ยมันจะเป็นไข่เล็กไข่เล็กนี่ก็จะขายได้โลละ300เดือนนึงก็เฉลี่ยแล้วก็ประมาณ 8,000 กว่าบาทได้หลังจากนั้นก็เป็นไข่ใหญ่ไข่ใหญ่นี่ก็ขายได้โลถึงโลละ350ถึง400ไข่ใหญ่ได้ประมาณ3เดือนกว่า3เดือนก็เมษาพฤษภากรกฎาคมมิถุนาถึงมิถุนาไปมิถุนาได้ประมาณเดือนนึงก็ตก 10,000 กว่าบาทได้ขนาดนั้นก็เริ่มทํารังแล้วเนี่ยผมว่านึงก็ใช้ได้แล้วนี
0: ่ทุกวันนี้สวนมะม่วงของบุญชูกลายเป็นสวนที่ส่งต่อแรงบันดาลใจในการเลี้ยงมดแดงให้กับเพื่อนเกษตรกรด้วยกัน
2: คนที่ทํามะม่วงคุกอยู่กับเคมีหลักๆเค้าก็บอกว่าร่างกายเค้าไม่ไหวแล้วเค้าเจอเคมีไม่ได้แล้วตอนนี้เลยเขาก็หันกลับมาเลี้ยงมดแดงแล้วก็ทำระบบอย่างของที่นี่น้อยถ้าเกิดเราไม่ใส่เนี่ยมันจะการลงมันจะมาลงมายากหน่อยนึงผมให้น้อยใส่แบบนี้เลยเนี่ยวางแบบเนี้ยมันจะได้ตายกิ่งของมันให้มันกินแล้วมันจะขึ้นวิ่งลงได้สบายทีนี
3: ้ก็รู้จักกันมานานแล้วครับแต่ก็ได้ยินข่าวก็ทำไอ้มดแดงผมไม่ได้ไปดูสักทีเพิ่งไปดูเมื่อปีที่แล้วนี้ก็ไปดูแล้วว่าอายุมากแล้วไอ้ป่ามะม่วงเราก็มีอยู่แล้วเนาะเราก็มดแดงมาปล่อยมันก็คงจะดีเหมือนกันเราก็จะดูแลไปเรื่อยๆเพราะสารพิษเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็คิดว่างั้นก็เลยไปดูเขาแล้วกลับมาทำ
0: จากทางเลือกเล็กๆที่ต้องหาทางออกให้กับตัวเองในวันนั้นแต่เพียงแค่การคิดกลับด้านกลายมาเป็นทางสายหลักที่บุญชูสามารถแบ่งปันความรู้ให้กับคนอื่นๆได้ในวันนี
2: ้คนเราพอมันจะมีโอกาสเราต้องขวนขวายก่อนไม่ใช่ว่ามันจะทําได้เลยอะไรเนี่ยเราจะไปคิดอย่างนั้นคนเรามันต้องกล้าที่จะทํามันถึงจะรู้ว่าถึงนั้นมันดีหรือไม่ดีก่อนจะสบายมันต้องลําบากก่อนน่ะคนเราเกิดมามันจะสบายเลยไม่ได้แล้วมันต้องผ่านความลําบากไปก่อนถึงจะสบายได้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่มีความสำคัญในสังคมไทยด้วยเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยตลอดมาในสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์ทรงปกครองดูแลทุกสุขของราษฎรอย่างใกล้ชิดเปรียบเสมือนบิดาปกครองบุตรบ้านเมืองมีความสุขสงบร่มเย็นพระบวรพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรือง

ถึงสมัยอยุธยาสถาบันพระมหากษัตริย์มีคุณลักษณะพิเศษเปลี่ยนแปลงไปอันเป็นผลมาจากแนวคิดทางพุทธศาสนาที่ผสมผสานกับคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนสมมุติเทพหรือเทพเจ้าผู้อวตารลงมาดูแลทุกสุขของราษฎรจึงเป็นผู้มีบุญญาบารมีและเป็นธรรมราชาผู้ทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรมส่วนการปกครองบ้านเมืองนั้นในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดให้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินขึ้นใหม่มีสมุหพระกลาโหมดูแลฝ่ายทหารสมุหนายกดูแลฝ่ายพลเรือนและมีเสนาบดีจัตุสดมทั้งฝ่ายเวียงวังคลังนาเป็นเสมือนเสาหลักทั้ง4ในการบริหารบ้านเมืองถึงสมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชและทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานียังผลให้ชาติไทยดำรงอยู่อย่างมั่นคงสืบมาในสมัยรัตนสินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีพระราชดำริว่าการปกครองแบบเดิมนับแต่สมัยอยุธยาไม่ครอบคลุมแก่ราชการจึงโปรดให้ปฏิรูปการปกครองแผ่นดินยกฐานะกรมขึ้นเป็นกระทรวงมีเสนาบดีกำกับดูแลในส่วนภูมิภาคโปรดให้เปลี่ยนเป็นระบบเทศาภิบาลมีสมุหเทศาภิบาลกำกับดูแลเพื่อโยงอำนาจการปกครองเข้าสู่ส่วนกลางครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7คณะราษฎรก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินเป็นระบอบประชาธิปไตยพระองค์จึงพระราชทานรัฐธรรมนูญสำหรับปกครองแผ่นดินเป็นครั้งแรกในพุทธศักราช2475ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติทรงปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชทรงทุ่มเทพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมโลกองค์การสหประชาชาติจึงเทิดพระเกียรติน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรางวัลแห่งความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์แด่พระองค์ถึงรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงเป็นมิ่งขวัญศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งชาติซึ่งเชื่อมั่นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์จะทรงคุ้มเกล้าครองไทยให้สงบร่มเย็นตลอดกาลนิรันดร์